0: แรกค่ะ0944803076นะคะเบอร์ที่2ค่ะ0944803034และเบอร์0943966649นะคะต้องบอกว่าต้องรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ไม่ให้พลาดกันนะครับสำหรับ CEO อาเซียนรุ่นที่3แล้วนะฮะอ่ะก็รีบสมัครนะครับที่มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็พยายามจะปรับให้ทันยุคทันสมัยนะครับมีเรื่อง AI เข้ามาด้วยนะเพราะตอนนี้ไม่มีเรื่อง AI ไม่ได้นะฮะอ่ะพูดถึงเรื่อง AI
0: ค่ะ
1: ผมพาไปที่เวียดนามนะครับจากเวียดนามนิวส์นะฮะก็ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปอีกไม่กี่วันนะทางการของเวียดนามนะครับจะมีการประกาศนะครับบอกว่าการใช้ AI ในการศึกษานั้นจะต้องมีกรอบเรื่องของความสุจริตทางวิชาการด้วยนะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้นะครับการใช้ AI ในการกระทําการที่ไม่สุจริตในการเรียนการสอนนะไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบการโกงการทดสอบการโกงการประเมินหรือการทำโกงการวิจัยเนาะคือแบบไปปรับบิดหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างร้ายแรงและสถาบันการศึกษาของเวียดนามนั้นนะครับจะต้องพัฒนากฎระเบียบเพื่อให้ครอบคลุมการใช้ AI ในทุกระดับของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมการวิจัยการเรียนการสอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคือที่เอาข่าวนี้มาเล่าเนี่ยจะทำให้เห็นว่าจะชวนมองว่าคือเวียดนามเขาค่อนข้างมีความทันสมัยนะคือเอาเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาด้วยคือปกติเนี่ยการใช้นโยบาย AI เนี่ยอาจจะมีการประกาศแบบกว้างๆหรือว่าแต่ละสถาบันเป็นคนดูแต่ว่าอันเนี้ยทางการส่วนกลางของเวียดนามเนี่ยเป็นคนประกาศเรื่องนี้เลยโดยกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนามนะครับก็พูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้AI เนี่ยกับการอุดมศึกษาและสถาบันทางด้านการอาชีวศึกษาโดยมีหนังสือเวียนออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนแล้วก็จะมีผลบังคับใช้วันที่15สิงหาคมนี้นะครับซึ่งผมพาไปดูกันนิดนึงว่าเขาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Big Data Cloud Computing VR การฝึกอบรมนะแล้วก็เรื่องอื่นๆใดๆแม้กระทั่งการจัดการก็ตามทีเนี่ยล้วนแล้วแต่เข้าข่ายหมดเลยซึ่งจะต้องไปดูนะว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาละเมิดนะฮะเรื่องของจริยธรรมต่างๆหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่เขาบอกนะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยนะครับเขาระบุเลยว่า AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนที่บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นักศึกษานักวิจัยอันนี้สำคัญมากคือ AI เข้ามาช่วยได้นี่ชัดเจนเลยนะครับ AI เข้ามาช่วยได้แต่มาแทนที่ไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยตัวของคนน่ะที่อยู่ในการศึกษาการวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องรับประกันความซื่อสัตย์สุจริตความเป็นกลางความโปร่งใสการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถในการตรวจสอบและจะต้องไม่มีการบิดเบือนผลลัพธ์อันนี้ถือว่าชัดเจนมากเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเอา AI ไปใช้ในการโกงในระดับต่างๆที่บอกเนาะการคัดลอกหรือ plagiarism นะครับต่างๆถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นนะแล้วก็แจ้งให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนะจะต้องคือเหมือนตัวนี้เป็นส่วนกลางเป็นเหมือนเป็นแผนแม่บทออกมาสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยจะต้องไปรับเอาแผนแม่บทนี้ไปออกระเบียบภายในกันเองซึ่งจะอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งคาดว่าระเบียบใหม่นี้นะครับจะทำให้การใช้ AI นั้นนะครับมีความรับผิดชอบโปร่งใสและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นโอ้โหเวียดนามไปไกลมากนะฮะ
0: นะฮะแต่ว่า AI เนี่ยคือเขามีความแบบพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมไว้แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องรีบทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะควบคุมทีหลังยากนะฮะ
1: คือมองการไกลมากอ่ะคือทันท่วงทีอ่ะนะอันนี้ก็ต้องชมเพราะนะเวียดนามนี่ตอนหลังนี้ก็มีอะไรที่ว้าวมากๆแล้วก็โปรเกรสซีฟมากในหลายเรื่องครับ
0: ถูกต้องค่ะนะคะจาก AI นะคะมาปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูเรื่องของกินกันบ้างดีกว่านะคะ Time Out Magazine นะคะก็เป็นสื่อด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์นะคะเขาก็ได้มีการเปิดเผยผลการจัดอันดับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดนะคะหรือว่าอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่สูงเท่าที่คิดไว้แต่ว่าติดแน่นอนนะคะยังอยู่ในท็อป10อยู่นะสำหรับกรุงเทพนะคะอยู่อันดับ9ของโลกนะคะด้วยคะแนนความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 56% นะคะแต่ว่าสำหรับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดที่ได้รับความพึงพอใจที่สุด10อันดับ

0: กนะคะอันดับหนึ่งเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณพูดถึงเวียดนามนะคะก็คือโฮจิมินห์นะคะประเทศเวียดนามใช่นะคะได้คะแนน 63% รองลงมาคือกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะได้คะแนน 62% นะคะจาการ์ตาอินโดนีเซียนะคะได้รับคะแนน 59% ใต้ไทเปไต้หวันนะคะได้ 59% เม็กซิโกซิตี้จากประเทศเม็กซิโกได้คะแนน 58% นะคะขณะที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะได้ 58% ฮานอยนะคะกลับไปที่เวียดนามได้ 57% โยฮันเนสเบิร์กนะคะจากประเทศแอฟริกาใต้ 56% นะไม่แน่ใจว่าใครเคยไปไหมนะ
1: คือออกไปกินได้ใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ออกไปนั่งกินข้างถนนได้ใช่ไหม
0: เออนะคะได้อันดับ8ไปนะคะกรุงเทพมหานครอย่างที่ออกไปก็ได้ไปอันดับที่9นะคะแล้วก็อันดับที่10ก็คือมุมไบประเทศอินเดียนะคะได้ 55% ไปนะคะสำหรับเกณฑ์ในการประเมินนะคะก็จะวัดจากมุมมองของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆนะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะนะคะโดยให้คะแนนตามหัวข้อต่างๆอย่างเช่นความคุ้มค่าราคาที่เข้าถึงนะคะรวมถึงคุณภาพของอาหารเป็นต้นนะคะซึ่งภายหลังการเปิดเผยผลสำรวจดังกล่าวเนี่ยสื่อเวียดนามก็มีการรายงานว่านี่โฮจิมินห์นะคะได้แซงหน้ากรุงเทพและสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารชื่อดังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ได้ขึ้นครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับเมืองแห่งอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดระดับโลกของ Time Out Magazine เป็นครั้งแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากนับเฉพาะการจัดอันดับของ Time Out ในหมวดของสตรีทฟู้ดครั้งนี้เนี่ยใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการจัดอันดับของเวียดนามที่ขึ้นมาอันดับแรกนะคะเป็นครั้งแรกแต่ว่าถ้าหากนับรวมในหมวดของ Best Food Cityหรือเมืองที่มีอาหารดีที่สุดในโลกเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สตรีทฟู้ดอย่างเดียวนะคะก็มีการจัดอันดับมาต่อเนื่องหลายครั้งมาแล้วก็เวียดนามก็ติดอันดับตรงนั้นมาหลายปีแล้วนะคะกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้อันดับต้นๆของตารางเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสตรีทฟู้ดเราอาจจะยังอยู่ในอันดับที่9แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ Best Food Cities เนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยก็มีติดอันดับต้นๆมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเผื่อใครอยากจะไปท่องเที่ยวเรื่องของแนวสตรีทฟู้ดนะคะลองดูการจัดอันดับตรงนี้ได้ค่ะ
1: น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเนาะเพราะอย่างที่บอกที่คุณลิซ่าพูดเนี่ยคือไม่ใช่นักท่องเที่ยวใช่ไหมแต่เป็นคนมองถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนให้อันดับไปเป็นคนจัดอันดับจากตรงนั้น
1: ใช่ซึ่งเขาอาจจะรู้ว่าเฮ้ยย่านนี้ปลอดภัยย่านนี้โอเคอะไรเงี้ยร้านนี้สะอาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าอย่างไม่ใช่ว่าทุกร้านที่จะดีเหมือนกันหมดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะและในแง่ของการไปท่องเที่ยวแบบถ้าเราไปแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งที่เขาแรงกิ้งอันดับสูงๆแบบนั้นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้ค่ะไทยกับเมียนมานะคะจะถกวิธีแก้มลพิษในแม่น้ำกกค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
4: ว้าฉันโชคดีอะไรขนาดนี้
5: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
6: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้

0: ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะวันนี้ประเด็นเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้นะคะไทยเมียนมาถกวิธีวิกฤตนะคะวิธีแก้วิกฤตพิษน้ำกกนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณกฤต
4: สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
2: ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องของวิธีแก้นะคะวิกฤตมลพิษในแม่น้ำกกกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอเรื่องของคำถามและของรางวัลค่ะ
4: ครับผมคำถามนะครับแม่น้ำสายหลักในจังหวัดเชียงรายนะครับที่มีปัญหาหนักวันนี้นะครับมีทั้งหมดกี่สายนะครับก็คือ A 4 สายแล้วก็ B 3 สายครับรางวัลเป็นชาจากเมียนมาครับ
2: อืมนะคะชอบมากเลยชาจากเมียนมาอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับคำถามนะคะขออนุญาตทวนคำถามกับพูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะคำถามค่ะแม่น้ำสายหลักที่มีปัญหาในจังหวัดเชียงรายนะคะมีกี่สายนะคะ A มี4สาย B 3สายนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะ4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
4: ครับผม
5: เชิญเลยครับ
4: ครับผมก็มีแฟนคลับที่จากเชียงรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเมื่อวันซืนนะครับโทรศัพท์มาที่บ้านก็โทรมาคุยถึงเรื่อง
5: โอ้โหครับ
2: exclusive มากเลย
4: ก็เขาก็บ่นถึงเรื่องของภาวะมลพิษในแม่น้ำกกนะครับผมก็บอกมันไม่ใช่สายเดียวนะครับที่มีปัญหาวันนี้หลายสายทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำหลายสายมากนะครับที่เราทราบกันก็คือเราจะได้ยินกันบ่อยก็คือแม่น้ำกกนะครับที่ผ่านเชียงรายนะผ่านตัวจังหวัดแล้วก็อีกแม่น้ำอีกตัวอีกสายนึงที่เคยมีปัญหาหนักก็คือมีถึงน้ำท่วมแล้วก็ในอำเภอแม่สายนี่ก็แทบจะพังนะครับเพราะว่าขนเอาพวกมลพิษต่างๆรวมทั้งดินนะครับแล้วก็เศษซากของไม้อะไรต่างๆไหลลงจากภูเขามาท่วมเอาอำเภอแม่สายจนเละนะครับอันนั้นก็คือแม่น้ำสายนะครับแล้วอีกแม่น้ำสายหนึ่งที่มีปัญหามากๆก็คือแม่น้ำลวกนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแม่น้ำลวกนะครับแต่คนเชียงรายน่าจะรู้จักนะคร
5: ับ
4: เขาเรียกกันว่าศพลวกนะครับศพลวกเนี่ยก็คือปากทางออกแล้วก็ทำให้ก่อกำเนิดไอ้สามเหลี่ยมทองคำนะครับก็คือแม่น้ำสามสายมาศพกันที่ตรงข้ามกับที่ฝั่งอำเภอเชียงแสนแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามของเราเรียกว่าห้วยพึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ตั้งคาสิโนในวัดปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นสามเหลี่ยมทองคำหลายคนคงเคยไปถ่ายรูปนะครับแม่น้ำลวกเนี่ยมันมาจากทางฝั่งของเมียนมาโดยตรงนะครับไหลมาจากทางลัดฉานนะครับตอนเหนือของลัดฉานแล้วก็ไหลเรื่อยมาแล้วมาลงมาที่ท่าขี้เหล็กนะครับผ่านตรงนั้นแล้วก็ไหลไปลงไปบรรจบกับแม่น้ำสายกับแม่น้ำโขงที่ศพลวกอย่างที่บอกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม่น้ำอีกหลายสายในจังหวัดเชียงรายที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับแต่จะเล่าสู่กันฟังก็คือมีแม่น้ำอิงนะครับแม่น้ำอิงนี่เป็นแม่น้ำที่แปลกมากเพราะไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่น้ำนี่จะไหลจากเหนือลงใต้นะครับแต่อันนี้ก็คือจากใต้ขึ้นเหนือแสดงว่าทางเหนือทางใต้ตรงนั้นเนี่ยมันมาจากจังหวัดน่านนะครับเป็นมาจากภูเขาเทือกเขาตรงนั้นจังหวัดน่านแล้วก็ไหลผ่านอำเภอจังหวัดพะเยาเมื่อก่อนเป็นอำเภอพะเยาเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดพะเยามาหลาย

0: 10ปีแล้วนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นอำเภอพะเยาอยู่นะครับแล้วก
1: ็ครับนี่ผมเพิ่งทราบเนี่ยเป็นความรู้ของผมความรู้ใหม่
0: ครับเมื่อก่อนนี่เป็นหนึ่งในจังหวัดก็หนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาก็อยู่ใกล้กับอำเภอแม่ใจแล้วก็ห่างจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนี่ยก็ประมาณสัก11กิโลอันนั้นก็ไหลผ่านมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาลัดเลาะไปลงที่ดอกคำใต้นะครับแล้วก็ไปอำเภอเทิงนะครับแล้วไหลจากเทิงนี่ก็มาผ่านบ้านศรีดอนชัยบ้านศรีดอนชัยก็คือเป็นบ้านของชนกลุ่มลื้อนะครับชาวลื้อแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็แล้วก็จะไหลลงไปนะครับผ่านอำเภอเวียงแก่นแล้วก็ลงไปสู่อำเภอสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของนะครับตรงนั้นนะครับนี่ก็คือแม่น้ำอิงซึ่งแม่น้ำอิงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไอ้มลพิษเลยเพราะมันอยู่ในประเทศไทย 100% นะครับเพราะงั้นนี่คนที่ใช้ดื่มกินแม่น้ำอิงอยู่นะครับหลายอำเภอเนี่ยก็คงจะสบายใจได้แล้วก็มีแม่น้ำอิงยังมีส่วนนึงเนี่ยไหลลงกว้านพะเยานะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอีก2เส้นนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็คือแม่น้ำจันกับแม่น้ำลาวนะครับซึ่งเราแม่น้ำจันก็คือต้นกำเนิดอยู่ที่บนดอยแม่สลองนั่นแหละครับเนี่ยถิ่นเด็กที่สมัยเด็กๆผมอาศัยอยู่เนี่ยครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับเป็นภูเขาแล้วก็ไหลลงมาจากแม่สลองเนี่ยไหลเรื่อยมานะผ่านอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงอำเภอแม่จันนะครับแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำกกนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ตรงนั้นแม่น้ำกกก็แน่นอนน่ะมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำกกก็สุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็แม่น้ำลาวเนี่ยนะครับแม่น้ำลาวนี่มาจากทางฝั่งของอำเภอแม่สวยนะครับเวียงป่าเป้าตั้งแถบนั้นนะครับไหลลงมานะครับแล้วก็ผ่านอำเภอแม่ลาวนะครับแล้วก็ลงไปซึ่งแม่น้ำลาวเนี่ยสั้นๆนะครับแม่น้ำลาวนี่ก็ประมาณสัก100เศษๆ100กิโลเมตรเศษๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถึงบอกว่าทุกแม่น้ำที่อยู่ในประเทศในทางภาคเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเยอะมากนะครับแต่แม่น้ำที่มีปัญหามากๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางฝั่งของทางฝั่งของลัดฉานนะครับที่ประเทศเมียนมาถามว่าผลที่ทางฝั่งของท่านพลเอกอาวุโสเมียนรายประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมาแล้วก็มีการเซ็นสัญญานะเซ็น MOU กันนะครับเซ็น TOR กันเนี่ย3ฉบับนะครับ1ในฉบับที่สำคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับก็คือฉบับที่ตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านการจัดการคุณภาพน้ำนะครับหรือว่า Joint Working Group นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยกันนะครับในระยะเวลา3ปีนะครับช่วยกันตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับโดยการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยจากแม่น้ำทั้ง3สายก็คือทั้งแม่น้ำโกกแม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำสายนะครับก็คือทั้ง3สายนี้ที่ริมตลิ่งนะครับเก็บริมตลิ่งแล้วก็ริมชายแดนของทั้งเมียนมาและฝั่งไทยนะครับ2ฝั่งโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าตอนนี้จะมีการทำTOR กันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการตรวจนะครับพวกสารหนูสารตะกั่วแคดเมียมต่างๆนะครับที่เป็นโลหะหนักต่างๆเนี่ยนะครับร่วมกันนะครับทำโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และข้อดีของการทำข้อเสนอในครั้งนี้ก็คือเขาดึงเอาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับก็คือจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น ข้อที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราจะไปโทษทางฝั่งของเมียนมาก็ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตของชนชาติพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนั้นมีหลายกลุ่มทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าเอ่ยชื่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปรบกันนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มของชนชาติพันธุ์ที่อยู่แถบนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็การขุดเอาแร่ต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำในข้างๆแม่น้ำต่างๆที่อยู่ทางเหนือของประเทศไทย

0: เราที่อยู่ในรัชฌานเนี่ยแล้วเอามาถลุงนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะใช้สารเคมีต่างๆหรือว่าที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ไปสกัดเอาแร่นะครับเอาแฮฟวี่แร่เอิร์ธเนี่ยนะตรงนั้นทำให้สารเหล่านั้นเนี่ยก็ไหลกลับเข้าสู่ในแม่น้ำแล้วก็ไหลลงมาสู่ประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่ปลายทางนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ไปจัดการหรือว่าไปร่วมกันทำในประเทศเขาได้เพราะมันถือว่าเป็นเขตอาณาบริ
1: เวณ
0: ใ
1: ต้เขาครับ
0: ที่เป็นไตของเขาเพราะงั้นเนี่ยเราก็ได้แต่เพียงว่าส่งข้อความต่างๆไปบอกเขาแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็ทำอะไรไม่ได้มากนักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีข้อจำกัดค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพอมีMOUฉบับนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: มากมากมากครับ
0: มากครับมากๆเลยนะครับแล้วก็อีก2ฉบับก็คือ MOU ด้านแรงงานนี่ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันก็คือเขาจะมีการเข้ามาจัดการเรื่องของแรงงานข้ามชาติของจากเมียนมาเนี่ยโดยการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายเรื่องสแกมเมอร์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นกันแล้วอีกการนึงก็ที่เป็น MOU ที่ทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาเซ็นกันในวันนั้นก็ยังมีเรื่องของการร่วมมือทางเทคโนโลยีอวกาศนะครับหรือว่าการใช้ดาวเทียมนะฮะการภาพถ่ายดาวเทียมการสำรวจโลกทางด้านสันตินะครับต่างอย่างเงี้ยมาใช้ในการเสริมตัวสารสนเทศนะครับในการแก้ไขปัญหาPM 2.5 นะครับหรือก็จุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันทั้ง3ฉบับนี้ผมให้ความสำคัญกับฉบับแรกนี่มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมโตในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้กินน้ำได้กินปลาในแม่น้ำนะครับตอนนี้ก็ชักกระเสียวๆอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ดูผมเห็นสภาพปลาที่จับมาได้คือแบบมันดูแบบเอเลี่ยนมากมันดูน่ากลัวมาก
0: มันไม่อยู่สภาพในที่จะให้เรามาฆ่าเอามาแกงกินได้นะครับ
1: มันสัตว์ประหลาดอ่ะคือมันไม่ได้อ่ะแล้วก็ปัญหานี้มันแก้ปัญหาประเทศเดียวไม่ได้น้องจริงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: จริงแล้วทางต้นน้ำก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะ
0: ใช่ครับมันต้องช่วยกันแก้ทั้งสองฝั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ก
2: ็
0: ถือว่าเป็นข่าวดีที
1: ่นิมิตหมายที่ดีครับ
0: เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะความท้าทายที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศของเขานะครับของเราเองเราก็แน่นอนเนี่ยเราได้รับผลกระทบปลายน้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการถือว่าความร่วมมือตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่า
2: จะ
0: ทำมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะครับ
1: ก็หวังว่าจะดีหวังว่าจะดี
0: เราหวังว่าจะดีแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะค่ะ
1: เฉลยคำถาม
0: ครับครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าหากว่าไอ้น้ำทางฝั่งของเหล่านี้ไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำในประเทศไทยอยู่ดีนะครับเพราะมันอยู่ข้างๆประเทศไทยเราตลอดนะครับเพียงแต่จากอำเภอเวียงแก่นลงไปจนกระทั่งถึงทางจังหวัดน่านจังหวัดตรงนั้นถึงจะมาเริ่มต้นกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็วนๆเวียนๆเนี่ยแหละครับเฉลยคำถามครับ
0: ครับผมครับก็ทั้งหมดก็ผมขอรวมเอาแม่น้ำโขงเข้าไปด้วยนะครับก็เป็น4สายนะครับก็คือแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับก็4สายครับ
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับใครที่ตอบ A เข้ามาเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลด้วยกันนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณคุณกริตมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกริตอึ้งมิถุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะ
1: ตามคุณลิซ่ามีสมาชิกมาลาด้วย
2: สวัสดีค่ะน้องโถแนะนำน้องหน่อย
1: วนๆเวียนๆอยู่เนี่ย
2: นะคะ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้ว
2: ค่ะลาไปก่อนนะคะเราสองคนและหนึ่งตัวนะคะลากัน
1: น้องมะลิ
2: น้องมะลินะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนั่นก็คือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติมีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน12สิงหาคมในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงขณะที่นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมทั่วไทยจิตอาสาประชาชนร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลครับก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับส่วนไทยรัฐเองมีภาพนะครับมีภาพวันแม่ครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลโพสต์ Facebook ภาพครอบครัวก็มีนายชวลัฐชาญวีรกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีบิดาแล้วก็นางทัศนีชาญวีรกูลมารดานายมาถวินชาญวีรกูลน้องชายแล้วก็นางอนินรัตน์นิติสาโรจน์น้องสาวอยู่พร้อมอยู่กันพร้อมหน้านำพวงมาลัยมากราบนางทัศนีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ครับ
1: มากันที่เรื่องของข่าวใหญ่แล้วก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็คือเรื่องของปืนค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก็กลายเป็นดราม่าเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการห้ามพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านและผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าถ้าหากว่าโจรเข้ามาในบ้านเราสามารถยิงโจรได้หรือไม่นายกก็ตอบว่าไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นก็เลยทำให้มีหลายฝ่ายค่ะออกมาบอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายนะคะดูว่าพฤติการในการก่อเหตุโดยการที่จะต้องยิงโจรที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยยิงไปด้วยเหตุผลอะไรค่ะเพราะว่าก็จะมีเรื่องของการป้องกันตนเองอยู่ด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเมื่อวานตอนช่วงเช้าค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าหลักการก็คือพยายามให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อใครถ้าหากว่าถูกใช้ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยควรแก่เหตุแล้วก็แล้วแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือว่าไม่พิสูจน์โดยตำรวจนะคะหากเกิดเหตุ

0: เหตุยิงคนมาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองในศาลแต่ว่าอาจจะไปสื่อสารแบบสั้นๆไปค่ะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาค่ะว่าจากการที่มีรายงานนะคะว่ารายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยมีการแจ้งครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินโดยพบว่าคนที่มีปืนมากที่สุดคือนายอนุชาสะสมทรัพย์40กระบอกค่ะคุณสดชาติชมกลิ่นมี12กระบอกคุณชาดาไทยเศษมี23กระบอกนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่ครอบครองปืนด้วยรวมไปถึงคุณจ๋าธนนท์นิรามิตรภรรยาของนายกรัฐมนตรีก็ครอบครองปืนอยู่1กระบอกค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นคนในพรรคภูมิใจไทยจะต้องไม่พกพาปืนออกจากบ้านเพราะนอกเหนือในเรื่องของคดีความแม้ว่าคุณจะไปต่อสู้ได้ก็ตามแต่ว่ายังมีเรื่องจริยธรรมของการเป็นนักการเมืองอยู่ด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในมติชนอนุทินสั่งคุมเข้ม10ล้านกระบอกหรือใบอนุญาตปืนชี้ครบ3ปีให้ยื่นต่ออายุใหม่ปกรณ์เจาะออกกฎกระทรวงพรรคประชาชนบี้กกต.เส้นเงิน 800,000 เคลียร์ให้ชัดไร้เอี่ยวหัวสว.ฉลองไม่เครียดนอนคุกคืนแรกก็จะรวมประเด็นอื่นๆในการเมืองไปด้วยนะคะส่วนที่บอกว่า10ล้านกระบอกนี้คือจำนวนปืนที่มีในประเทศไทยมากที่สุดในอาเซียนค่ะ
1: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยเองก็เสือปืนไวนะครับร่างกฎหมายควบคุมปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและก็สิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีประมาณ100มาตราครับสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักไว้24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพรบอาวุธปืนพุทธศักราช2490โดยให้เหตุผลว่าพรบอาวุธปืนได้ใช้บังคับโดยยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายมาตราไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้ครับใช้กฎหมายรวมถึงส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับภาพการปัจจุบันแล้วก็สร้างความปลอดภัยต่อประชาชนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนางสาวสิริภาอินทรวิเชียรรองโฆษกพรรคนะครับได้กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาอาวุธปืนของนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่นายกออกมายืนยันให้สัมภาษณ์ให้ดูดีว่าจะมีกฎหมายใหม่จะห้ามไม่ให้ผู้ครอบครองปืนนำปืนออกจากบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ต้องฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมเท่านั้นหรือแม้แต่โจรขึ้นบ้านก็ห้ามยิงจะใช้ปืนป้องกันตัวเองอยู่ในบ้านก็อาจทำไม่ได้นั้นนะครับก็อยากจะให้นายกใช้สติปัญญาในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนใหม่อย่างรอบคอบควบคุมอาวุธปืนได้อย่างมีเหตุผลและก็อย่างเหมาะสมมากกว่าการใช้เพียงอารมณ์ช่วงขณะจนไปลดทอนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนในการปกป้องตัวเองและโอกาสทางการกีฬาครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าเกาไม่ถูกที่คันประชาธิปัตย์ชะยับรัฐบาลเซ็ตซีโร่ปืนแล้วก็มีประเด็นพาดหัวรองต่อมานะครับบอกว่าต่อใบป.4ครอบครองทุก3ปีเป้าหมายกว่า10ล้านกระบอกหนูแจงปมยิงโจรในบ้านผิดรัฐบาลลุยจัดระเบียบปืน10ล้านกระบอกอนุทินขู่นักการเมืองพกปืนโดนหนักรับสื่อสารสั้นไปนิดยิงโจรในบ้านผิดย้ำเจตนาให้ทุกคนอยู่ไกลปืนครับ
0: ขณะที่ทางตำรวจก็ออกมาชี้แจงอธิบายถึงข้อกฎหมายนะคะเพราะว่าคนก็ยังสงสัยว่าถ้าหากมีการบุกรุกบ้านจะยิงได้เลยหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวนะคะอธิบายเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยระบุว่าการที่หลักกฎหมายค่ะออกมาระบุเกี่ยวกับการยิงผู้เสียชีวิตจากการที่มีคนเข้ามาตั้งใจที่จะบุกรุกและเกิดเหตุภายในบ้านสรุปผลทางกฎหมายนั้นตกลงนั้นผิดหรือเปล่านะคะซึ่งกระบวนทางกฎหมายค่ะจะต้องมีการสืบสวนพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏและส่งอัยการเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปนะคะด้วยหลักกฎหมายการที่คนร้ายเข้าไปในบ้านไม่ได้มีหลักการว่ายิงได้ทุกกรณีและผู้ที่ยิงผู้บุกรุกภายในบ้านเจ้าของบ้านจะต้องผิดในทุกกรณีแต่หัวใจสำ

0: คัญค่ะอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุถ้าหากผู้บุกรุกเข้ามาในเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อว่ามีเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินซึ่งข้อเท็จจริงนี้ค่ะจะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้าหากว่าเป็นการตอบโต้โดยชอบนะคะหรือว่าสมควรแก่เหตุหรือไม่แต่ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์โดยที่ทางอีกฝั่งนึงนั้นออดไปแล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายเจ้าของบ้านเดินตามออกไปและก่อเหตุนั้นก็จะทำให้พิจารณาในอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นค่ะไม่จำเป็นต้องมองสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองตามที่กฎหมายรับรองซึ่งก็จะมีกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนนะคะและเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในบ้านหรือนอกบ้านก็ต้องพิจารณาพฤติการทั้งหมดขณะเกิดเหตุค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของนายฉลองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะคืนแรกนายฉลองก็สามารถกินข้าวได้ตามปกติปรับตัวได้แล้วก็พบว่าเรื่องของโรคประจำตัวมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยมียาประจำตัวติดตัวมาด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปค่ะเวลากลางคืนก็ต้องใช้ยานอนหลับเนื่องจากว่าเป็นคนปกติแล้วนอนกลางวันนะคะส่วนการเยี่ยมญาตินะคะญาติที่จะเข้ามาเยี่ยมหรือพบกับทนายความหลังกักโรค5วันค่ะก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันที่17สิงหาคมซึ่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้นิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุด้วยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะหนูลั่นห้ามพกทุกคนจัดระเบียบปืนคุมเข้ม10ล้านกระบอกแจงยิงโจรในบ้านผิดไม่อยากให้ใกล้อาวุธเร่งดันแก้กฎหมายเข้าสภาเล็งต่อใบอนุญาต3ปีนอนคุกคืนแรกหลับไม่ลงฉลองเครียดรัฐมนตรียุติธรรมราชทัณฑ์ยันไร้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นฉลองเลี้ยวแรงผู้ต้องหาปลุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีดับนอนคุกคืนแรกหลับยากเพราะติดนอนกลางวันต้องเพิ่งยานอนหลับเปิดเมนูมือแรกข้าวแกงป่าไก่หน่อไม้ไข่ต้มด้านกรมราชทัณฑ์ยันแม่เจ้าตัวเคยเป็นผู้คุมนักการเมืองมาก่อนแต่ไร้สิทธิพิเศษยึดระเบียบปฏิบัติเท่าเทียมทุกรายรัฐมนตรียุติธรรมย้ำชัดคุมขังตามขั้นตอนปกติไม่มียกเว้นแม้เป็นนักการเมืองชื่อดังญาติเตรียมเข้าเยี่ยม17สิงหาคมค่ะ
1: ส่วนเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับก็ขยายเวลาปิดเรียนยาวเลยแหละครับไปจนถึง31สิงหาคมก็เมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติดังนี้ครับให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ 100% ตั้งแต่18ถึง31สิงหาคมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายน2569เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนจากเดิมวันที่14ถึง18กันยายนเปลี่ยนเป็นวันที่21ถึง25กันยายนครับในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัยก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับแล้วก็ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยและในระหว่างที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยก็ให้ลงเวลาปฏิบัติงานนะครับในระบบ My Officeหัวข้อลงเวลาเข้างานก็ภายในเวลา 8:30 นแล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการมอบหมายการทางออนไลน์ของโรงเรียนแทนนะครับก็เป็นประกาศล่าสุดของเทพศิรินทร์นนทบุรีพาดหัวข่าววันนี้ไทยรัฐครับประเด็นนี้บอกว่าเทพนนปิดยาวออนไลน์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเหยื่อ13รายพ้นวิกฤตโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติมจากเดิมจะเปิดวันที่17สิงหาคมก็เลื่อนออกไปนะครับให้เป็นการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคมแทนครับ
0: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องโกงสอบกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ ช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุน

0: ปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ bam กำหนด
4: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับเพราะว่าข้อสรุปที่นายปกรณ์ดินประพันธ์ได้มีการสรุปไว้เสนอกับนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการออกมาเผยแพร่นะครับพบว่ามีปัญหาทุกขั้นตอนของการจัดสอบครั้งนี้เลยแหละครับความคืบหน้าการสอบสวนตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบว่าเมื่อ12สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงและก็กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ซึ่งมีนายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดพิเศษที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะได้เสนอรายงานผลสอบดังกล่าวถึงนายอนุทินแล้วเมื่อวันที่6สิงหาคมครับผลการตรวจสอบดังกล่าวมีรายละเอียดสำคัญบอกว่าพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจจะขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างการอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบและตรวจคะแนนการประมวลผลไปจนถึงการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริตคณะกรรมการพบว่ากกลางครับอนุมัติอัตราว่างสำหรับการสอบ 8,545 อัตราเท่านั้นครับแต่ว่ามีการบรรจุไปจริงๆถึง 15,520 อัตราจึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนการจัดทำ TOR ก็พบว่ากสทมอบหมายฝ่ายเลขานุการเป็นผู้จัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างไรก็ตามเอกสารผลสรุปดังกล่าวคณะกรรมการเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายไปได้ครับเนื่องจากจะมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบนอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานการตรวจสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการมีการทำสำเนาข้อมูลสอบเพิ่มอีกหนึ่งชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงมากต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่สำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกประเด็นนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอึ้งว่าง 8,000 บรรจุ 15,000 ส้มคาใจกกต.แจงไม่ชัดโคตรโกงสอบท้องถิ่นเปิดรายงานผลสอบชุดประกรณ์ชี้พบช่องโหว่ทุกขั้นตอนทำเป็นขบวนการทุจริตชัดแจ้งขุดตรงไหนเน่าตรงนั้นทั้งกำหนดอัตราว่างอนุมัติจัดสอบทำ TOR ตรวจคะแนนอึ้งอัตราว่าง 8,545 อัตราแต่จับยัด 15,520 ชื่อซัดเปรี้ยงกสทพฤติกรรมผิดปกติพรรคส้มรุมขยี้กกต.ลั่นแจงไม่เคลียร์อดีตเจ้าหน้าที่รับเงิน 8.6 แสนเชื่อมีเอี่ยวสว.ก็ไปพัวพันกับประเด็นเรื่องของการหัวสว.ด้วยครับ
5: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะก็ระบุว่าที่มีการถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้ายืนยันค่ะว่าด้วยข้อมูลที่มีต้องมีการตรวจสอบจำนวนมากเกือบ 300,000 คนค่ะขณะนี้ตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จนะคะเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปขณะเดียวกันค่ะการส่งให้กับสำนักพิสูจน์หลักฐานดำเนินการคัดสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขั้นตอนนี้เสร็จแล้วยืนยันว่าทุกอย่างไปตามกระบวนการแล้วเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าข้อมูลต่างๆนั้นไม่ได้ขาดความน่าเชื่อถือทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามตรวจสอบได้แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าดำเนินการตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝงแน่นอนค่ะพาดหัวข่าวใหญ่ Daily News ค่ะรับ 8,000 บรรจุ 15,000 กองสอบสอดถอนนายกตะลึงยัดไส้พรึบพบตั้งแต่ TOR รับจ้างวัดกึ๋นตรวจคะแนนทุจริตทุกขั้นตอนส่วนอีกฉบับนึงค่ะที่อยู่ในแนวหน้าพบรูโหว่ทุกขั้นตอน TOR ยันขออัตราจี้ดำเนินคดีเด็ดขาดชงสาวถึงเครือข่ายมท.4ยันไม่ยื้อเวลา

ปิดผลสอบทุจริตโกงสอบท้องถิ่นชุดปกรณ์พบผิดปกติเอื้อทุจริตเกือบทุกขั้นตอนบกพร่องตั้งแต่ TOR บรรจุอัตราเกินร้องขอกว่าเท่าตัวแก้คะแนนช่วยคนสอบตกพร้อมชงมหาดไทยสถดำเนินคดีเด็ดขาดทุกรายสั่งปปท.ปปง.สาวลึกหลายเครือข่ายวรสิทธิ์ยันไม่ได้ยื้อเวลาตรวจโกงสอบท้องถิ่นที่ข้อมูลกว่า300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.และแฟลชไดรฟ์ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้ว

0: ส่งรายชื่อผู้สอบ 5,925 รายถึงจังหวัดสั่งเข้มไม่จ้างผู้ทุจริตสอบค่ะ
1: มีเรื่องข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟงวดกันยายนนี้นะครับจะมีการตัดค่าไฟทางในบินของครัวเรือนออกแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยบอกว่าได้สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทและการตัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าไฟถนนออกจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานของผู้ใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปก็ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานครับจะปรับลดเหลือหน่วยละ3บาท72สตางค์จากเดิมหน่วยละ3บาท78สตางค์เมื่อรวมค่าผันแปรอัตโนมัติหรือว่า FT ดังนั้นนะครับจะส่งผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้จะปรับลดประมาณ6สตางค์เฉลี่ยนะครับจะเหลืออยู่ที่หน่วยละ3บาท89สตางค์จากเดิมคิดอัตราค่าไฟเฉลี่ย3บาท95สตางค์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายของกพช.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติส่วนการใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยจะคิดค่าไฟอยู่ที่4บาท15สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม4บาท22สตางค์ต่อหน่วยส่วนไฟที่ใช้เกิน401หน่วยขึ้นไปจะคิดค่าไฟอยู่ที่4บาท35บาทต่อหน่วยนะครับจากเดิม4บาท41สตางค์ต่อหน่วยเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกรวมถึงได้ขยายนิยามครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านก็จะใช้อัตราเดียวกับบ้านพักอาศัยแล้วก็จะให้เห็นผลในบินเดือนกันยายนนี้เลยครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับเฮลดค่าไฟ6สตางค์งวดกันยายนถึงธันวาคมเหลือ3บาท89สตางค์กกพ.เคาะค่าไฟงวดกันยายนถึงธันวาคมลดลง6สตางค์เหลือ3บาท89บาทต่อหน่วยคำนวณตามสูตรอัตราก้าวหน้าหลังตัดภาระค่าไฟถนนออกย้ำ2หน่วยแรกคิดอัตรา3บาทต่อหน่วยส่วนไทยรัฐก็มีครับสำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกว่าข่าวดีลดค่าไฟงวดกันยายน69เริ่มต้นไม่เกิน3บาทต่อหน่วยกกพ.หักดิบค่าไฟถนนลง6สตางค์ครับ
0: ขณะ Big Project 1.2 แสนล้านรถไฟทั้งคู่3เส้นทางภาคใต้ก็เป็นพาดหัวข่าวในมติชนค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซากันยาดีเดลดค่าไฟ6สตางค์พาณิชย์จัดใหญ่งานอัญมณีไทยบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเคาะ Big Project รถไฟทั้งคู่3เส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซามูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านกกพ.ชี้กันยายนนี้ดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์กระทรวงพาณิชย์ลุยจัดใหญ่งานอัญมณีระดับโลกค่ะ
1: 7:52 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมาดูคดีใหญ่ที่ต้องติดตามกันใน Daily News พาดหัวข่าวนะคะชี้ชะตาวันนี้พิงกี้และครอบครัวคดีดัง Forex 3D ค่ะศาลนัดฟังคำพิพากษาชี้ชะตาพิงกี้และแม่ครอบครัวกับพวกรวม24คนคดีตุ๋นเหยื่อแชร์ Forex 3D ความเสียหายกว่า 2,000 ล้านศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาส่วนคดีของป๋องค่ะก็มีความต่อเนื่องอยู่ในแนวหน้าถอดบทเรียนป๋อง5ศพคุมประพฤติเร่งคลอดแผน ฝ้าระวังอดีตนักโทษทำผิดซ้ำไม่ซ้ำรอยเผยกลุ่มเฝ้าระวังหลังนักโทษล่าสุดมี 4,333 รายทั่วประเทศคลอดคณะทำงานระดับพื้นที่ร่วมกับมหาดไทยวางเกณฑ์อุดช่องโหว่จำแนกอดีตนักโทษแบ่งเป็น3 สีสีแดงให้ความสำคัญพิเศษส้มให้ความสำคัญพอสมควร

0: และเหลืองให้ความสำคัญตามการเฝ้าระวังค่ะ
1: ที่นครนายกเมื่อวานนี้มีเหตุสลดขึ้นครับเพราะว่ามีคนร้ายไปจ่อยิงสาววัย35เสียชีวิตต่อหน้าลูกสาว4ขวบเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแม่ด้วยนะครับหลังโมโหที่ถูกผู้ตายตำหนิหาว่าเสพยาแล้วหลอนต่อหน้าชาวบ้านทำให้รู้สึกเสียหน้าครับแล้วก็ยืนยันว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบตอนนี้อยากจะขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นมีภาพข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายอานนท์สำลิดไปชี้จุดทำแผนที่หน้าอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอบ้านนานครนายกหลังจากยิงนางสาวกรวิกาวิเวกนะครับเป็นญาติอุ้มลูกสาววัย4ขวบมาคุยเสียชีวิตเลยนะครับปมเหตุแค้นผู้ตายบอกญาติเรื่องของยาเสพติดจนต้องหลบหนีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฆ่าแม่ลูกอ่อนยิงคาบ้านโมโหฟ้องญาติติดยาต้องหนีหนุ่มแค้นแม่ลูกอ่อนยิงหัวดับหลังผู้ตายบอกกับญาติผู้ก่อเหตุว่าตัวเองติดยาต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ครับ
0: ส่วนเรื่องของต่างประเทศก็มีในพาดหัวข่าวด้วยนะคะในแนวหน้าค่ะฮอร์โมสยังไม่เปิดความหวังเจรจาสหรัฐอิหร่านริบหรี่ดันราคาน้ำมันพุ่งวิกฤตพลังงานส่อลากยาวด้านกองทัพอเมริกันส่งเฮลิคอปเตอร์ยิงมิสไซล์ถล่มเรือติดธงปานามากลางอ่าวโอมานอ้างฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทะเลอิหร่านค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะก็มีภาพสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะธรณีวิปโยคทางกู้ภัยนะคะก็ดำเนินการช่วยกันขนสิ่งของออกจากที่ประเทศโคลอมเบียหลังจากที่บ้านเรือนพังเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะ
1: ไทยรัฐนะครับมีภาพข่าวฆ่าเผาพ่อครับเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายสุรพงศ์คลิ้งคล้ายนะครับไปทำแผนฆ่าเผาต้องเป็นนายเฉลียวคลิ้งคล้ายผู้เป็นพ่อเสียชีวิตคาขนำในสวนยางที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ้างปมเหตุมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องแถมเพิ่งเสพยาจนเมาหลอนนะครับซึ่งเรื่องนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเหมือนกันครับทรพีทาสยาบ้าหลอนคลั่งต่อหน้าอาคลั่งต่อยพ่อร่วงสลบราดน้ำมันไฟเผาสลบทรพีหลอนยาคลั่งฆ่าเผาพ่อดับสยองคาขนำในสวนยางพาราอ้างปมเหตุจากมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องนะครับแต่ว่าตอนลงมือนั้นเสพยาจนเมาจำไม่ได้ครับว่าเป็นพ่อของตัวเองครับ
0: ค่ะขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นการปราบปรามการทุจริตค่ะรัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังลุยสางคดีสำคัญปราบขบวนการพ่อทิพย์กักตุนน้ำมันขยายผลทุกกรณีพร้อมจับมือเอกชนดันภาครัฐระบบเปิดสกัดคอร์รัปชันระยะยาวขณะเดียวกันโชว์ผลงานเพียง2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือ117แห่งตั้งเป้าจัดการให้แล้วเสร็จภายในกันยายนค่ะ
1: ญาติเองเมื่อวานนี้เก็บอัฐิหลุนโซโล่แล้วนะครับเตรียมไปลอยอังคารในแม่น้ำโขงให้ท่องโลกใบใหม่ครับพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับญาติทำบุญเก็บอัฐิหลุนโซโล่เตรียมนำเท่ากระดูกโซ100อังคารแม่น้ำโขงหวังให้หลุนเดินทางท่องโลกใบใหม่นะครับรองแม่ทัพภาคที่4ครับพบปะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่2ชวนเรียนรู้ความแตกต่างสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจพลตรีชาคริสอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบปะและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสืออาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่2พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะครูวิทยากรและนักเรียนลูกเสือโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมมุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งเรื่องคุณธรรมจิตอาสาความรับผิดชอบและการเคารพความแตกต่างเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนสร้างสังคมที่น่าอยู่ครับสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การเรียนรู้เรื่องความแตกต่างและก็การสร้างความเข้าใจระหว่างกันถือเป็นอีกรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมแห่งสันติสุขเพราะเมื่อคนรุ่นใหม่รู้จักเคารพซึ่งกันและกันกล้าที่จะสื่อสารรับฟังและร่วมมือกันความแตกต่างก็สามารถกลายเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนได้เพื่อร่วมกันส่งต่อบรรยากาศแห่งความไว้ใจความร่วมมือและสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการ9ทันข่าวค่ะเราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาให้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนมองปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งของการเกิดเหตุสลดห่วงคนหันไปซื้อปืนเถื่อนเพิ่มนายทิติธรบุพพานรามณีนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยให้ความเห็นกรณีมาตรการเข้มอาวุธปืนหลังรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเอาจริงเอาจังแก้ปัญหาปืนทั้งระบบโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนต้องขอภายใน30วันรวมทั้งตรวจเข้มร้านค้าปืนตรวจเครื่องกระสุนปืนสนามยิงปืนหากพบกระทำผิดต้องดำเนินคดีเด็ดขาดรวมถึงปราบปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองตำรวจเร่งกวาดล้างดำเนินคดีเข้มขอศาลลงโทษขั้นรุนแรงนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยระบุว่ามาตรการที่ออกมาอาจกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาจะกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือปืนเถื่อนซึ่งก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นต่อของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในอาเซียนพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือของพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนมีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบ4ล้าน1แสนกระบอก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่าย

0: พร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสิงหศักดิ์เยือนรัสเซียประชุมทวิภาคีไทยรัสเซียนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเวลา 19:30 นวันที่12สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทยประมาณ4ชั่วโมงในโอกาสเยือนระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครั้งที่9ซึ่งโอกาสนี้จะพบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับรัสเซียอีกทั้งจะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหารือลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศสำหรับประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานโดยรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปอีกทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570สกัดแก๊งลอบขนต่างด้าวนั่งมาเต็มคัน16 รายกองบังคับการตำรวจทางหลวงส่วนที่กำลังหลายฝ่ายร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา16รายสัญชาติเมียนมา15รายและเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติ1รายอายุระหว่าง19ถึง44ปีโดยจับกลุ่มได้ที่ทางหลวงหมายเลข11ตำบลพรมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยตำรวจทางหลวงนครสวรรค์อยุธยาและลพบุรีได้บูรณาการกำลังสืบสวนเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังเส้นทางลำเลียงแรงงานต่างด้าวจนสืบทราบว่าในช่วงกลางดึกวานนี้จะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ตอนในผ่านเส้นทางดังกล่าวจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการกระทั่งเวลา 1:10 น.พบรถยนต์เป้าหมาย2คันขับขี่ต่อเนื่องกันมาด้วยความเร็วสูงและมีลักษณะน้ำหนักรถผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงเข้าสกัดพร้อมขับติดตามเปิดสัญญาณไฟและใช้เครื่องขยายเสียงสั่งให้หยุดก่อนรถทั้ง2คันยอมหยุดตรวจสอบพบรถยนต์คันแรกมีนายชิดวินอ่องอายุ32ปีซึ่งไม่มีสัญชาติเป็นผู้ขับขี่พร้อมบุคคลโดยสาร11คนส่วนรถคันที่2มีนายชาลีอายุ35ปีสัญชาติเมียนมาเป็นผู้ขับขี่พร้อมบุคคลโดยสารอีก3คนรวมแรงงานต่างด้าวทั้งหมด14คนจนที่จึงเชิญตัวทั้งหมดไปตรวจสอบอย่างละเอียดผลการตรวจสอบพบว่าผู้โดยสารทั้ง14รายเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาและไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่โดยผู้ขับขี่รถยนต์ทั้ง2รายให้การเบื้องต้นว่าได้รับว่าจ้างให้ลำเลียงแรงงานต่างด้าวคิดค่าจ้างรายละ900ถึง 1,500 บาทรวมประมาณ 15,000 บาทโดยรับตัวแรงงานบริเวณป่าริมถนนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบนก่อนนำไปส่งยังพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างขณะที่แรงงานต่างด้าวทั้งหมดให้การผ่านล่ามว่าได้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตกก่อนมีผู้นำพาออกมาขึ้นรถเพื่อเดินทางไปหางานทำในพื้นที่ตอนในโดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณรายละ 20,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง

0: บทดำเนินคดีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: อย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดDW 13ผู้นำตลาดDWผู้ออกDWรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรดDWเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องDW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลDWก่อนการลงทุน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
4: ครับก็วันนี้เช้าวันพฤหัสบดีนะครับ13สิงหาคมเมื่อคืนนี้ดีหน่อยนะฮะราคาน้ำมันก็เริ่มนิ่งๆขยับขึ้นแค่7เซนแล้วก็เช้านี้ก็มีแรงเทขายทำให้ย่อๆลงมาที่กลัวกันว่าน้ำมันเบรนท์จะทะลุ90ก็ตกลงก็อยู่ทรงๆอยู่แถว87-88เหรียญนะฮะก็ถือว่าสูงนะฮะแต่ก็ดีว่าไม่ขึ้นไปอีก
5: เมื่อวานปิดที่ 88.98 ก็ประมาณ89ครับ
4: ก็ลงมาอีกนิดนึงก็ประมาณตอนนี้ก็น่าจะ88 นิดหน่อยลงมาอีกประมาณ60เซนนะผมดูล่าสุดเนี่ยก็เป็นผลมาจริงๆแล้วสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เรื่องการเจรจากับทางสหรัฐกับอิหร่านก็ยังไม่คืบหน้าแล้วก็ยังมีเหตุมียิงกันยิงเรือสินค้ากันสหรัฐยิงเรือสินค้า แขวนป้ายปานามาแล้วกลุ่มฮูตีก็ยิง

0: เรืออียิปต์อะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันมีปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ราคาน้ำมันไม่สามารถที่จะขึ้นไปรวมทั้งอาจจะเริ่มมีการย่อลงได้ด้วยเนี่ยก็เพราะว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการว่าอุปสงค์พลังงานโลกจะลดลงสำหรับปี2026แล้วก็สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐหรือ EIA ก็เผยแพร่ข้อมูลเมื่อคืนเนี้ยวันพุธตามเวลาของเขาเนี่ยนะฮะก็สร้างความประหลาดใจหลังพบว่าคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศเพิ่มขึ้นสวนทางกับที่คาดการกันและเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม2023อันเนื่องมาจากการส่งออกลดลงก็เท่ากับแบกสต็อกไว้เยอะนี้ราคาก็ร่วง
1: ครับไอ้เรื่องปรับลดคาดการเนี่ยนี่มาเป็นข่าวมาจากโอเปกนะโอเปกเขาปรับลดคาดการอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกของปีนี้ลงนะครับ
0: ครับ
1: คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยก็น่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น600,000บาร์เรลต่อวันซึ่งจะทำให้อุปสงค์รวมทั่วโลกอยู่ที่105.74ล้านบาร์เรลต่อวัน
0: ครับ
1: ขณะที่ไอรายงานของเดือนที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่อุปสงค์น้ำมันโลกจะเติบโตขึ้น800,000มันก็ลดจาก800,000เหลือ600,000นะครับซึ่งไอสัญญาณตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ไอความต้องการใช้ลดลงก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันลดลงเล็กน้อยนะครับ
0: ส่วนทองคำครับซึ่งมีคนไทยก็เป็นชาวดอยกันอยู่เยอะนะ โดยเฉพาะซื้อในระดับราคาเกิน70,000ขึ้นไปจนถึง80,000เนี่ยตามราคาบ้านเรานะก็มีข่าวดีว่าเมื่อคืนนี้ราคาทองก็ยังเดินหน้าขึ้นต่อได
1: ้ครับ
0: นะตอนนี้ราคาล่วงหน้าเนี่ยตลาดโคเม็กซ์ไปอยู่เหนือระดับ 4,400 เหรียญละปิดเมื่อคืนนี้บวกไป 26.40 เหรียญก็ปิดที่ 4,467.50 ในขณะที่ราคาสปอตก็ทะลุ 4,400 เหมือนกันนะ 4,420 กว่าใช่ไหม
1: ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่4,435แล้ว
0: 4,435
1: ตอนนี้4,435ที่ผมเติมดูอยู่
0: ก็คิดว่าเช้านี้ก็น่าจะปรับบวกขึ้นแต่ไม่น่าจะมากนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยราคาสุดท้ายที่ปิดเนี่ยมัน4,426ถ้า4,435ก็บวกขึ้นมา10กว่าก็อาจจะบวกได้สัก100-150อะไรอย่างประมาณนี้นะต้องดูว่าเงินบาทเช้านี้นี่จะของแข็งค่าอ่อนค่าอย่างไรประกอบด้วยก็อาจจะได้เห็นใกล้ๆ70,000หรือ70,000ได้อาจจะเริ่มได้เห็นนะทั้งของทองคำแท่งแล้วก็ทองรูปพรรณทองรูปพรรณเนี่ยขายออกคงได้เห็นละ70,000เพราะเมื่อวานนี้ก็ขาดอยู่แค่50บาทก็ได้เห็น70,000ละฝั่งขายออกนะก็ลุ้นกันต่อเพราะว่าเขาบอกว่าทองเนี่ยราคาที่ขึ้นมาติดต่อกันก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ2เดือนนะเป็นราคาสูงสุดในรอบ2เดือนที่ขยับรอบเนี้ยนะครับ
1: ครับผมขออนุญาตย้อนมาที่ราคาน้ำมันนิดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ทางกบน.เนี่ยเขามีการปรับเรื่องของการอุดหนุนราคาน้ำมันในกองทุนใหม่ซึ่งมีผลวันนี้นะครับ
0: ฮะเหรอ
1: ก็คือฮะ
0: สก็ต้องสองวันติดต่อกันเลยนะ
1: สองวันติดนะใช่ครับสองวันติดก็คือเมื่อวานนะครับเอาในส่วนน้ำมันเบนซินเนี่ยเอาอย่างเบนซินล้วนนะครับที่เคยส่งเข้ามาที่กองทุน
0: จากเคยส่ง
1: 6.58
0: อ
1: ันนี้ก็ส่งน้อยลงเหลือ6.34แต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยนะทางกองทุนเนี่ยชดเชยให้เพิ่มทั้งเกือบทั้งหมดนะครับโซฮอ9591จากที่เคยชดเชยให้70สตางค์วันนี้นะครับเพิ่มเป็น92สตางค์ส่วน E20 จากที่ชดเชยให้4.52ก็ขึ้นมาเป็น4.71 E85 จากที่กองทุนชดเชยให้3.67ก็เพิ่มมาเป็น3.73ส่วนดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจากที่กองทุนชดเชยให้5.39

0: เพิ่มมาเป็น5.92 บาท
1: อืม
0: แล้วก็ B20 จากที่กองทุนชดเชยให้10.08 บาทเพิ่มมาเป็น10.54 บาทประกาศเมื่อวานมีผลวันนี้ชดเชยปรับราคา2 วันติดเลย
1: ครับอืมอันนี้ก็ข่าวโลกที่มากระทบกระเทือนถึงไทยนะตอนนี้ผมดูข่าวไทยในเวทีโลกเนี่ยแน่นอนละเหตุร้ายเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นนี่ทั่วโลกเขาก็ตีข่าวแต่ว่ามันมีประเด็นข่าวการเมืองอยู่เรื่องหนึ่งด้วยนะสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นสำนักข่าวใหญ่มีระดับความน่าเชื่อถือก็ค่อนข้างสูงนะบลูมเบิร์กสื่อสารัฐรายงานเมื่อวานนี้เขาตีพิมพ์เมื่อวานก็หมายถึงว่ารายงานเมื่อตั้งแต่เมื่อวันที่11นะครับบอกว่ากลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อรัฐบาลไทยของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีเป้าหมายใช้มาตรการตอบโต้แบบตาต่อตาในการเจรจาทางการค้าที่จะกลับมาอีกครั้งภายในเดือนนี้อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องนี้ให้ข้อมูลซึ่งพบว่าไทยกำลังวางแผนเตือนรัฐบาลสหรัฐว่าอัตราภาษีสูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไทยถูกเรียกเก็บ 12.5 นะก็สูงกว่าเพื่อนบ้านหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเพื่อนบ้านรู้สึกจะโดน10กันหลายประเทศอยู
0: ่แต่จะมีเวียดนามที่อยู่ที่โดนเท่าเรา
1: 12.5มีไทยมีเวียดนามอะไรประมาณนี้ครับโดยบลูมเบิร์กเขาบอกว่าไทยกำลังวางแผนเตือนรัฐบาลสหรัฐว่าอัตราภาษีสูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจบีบให้ฝ่ายไทยต้องลดความร่วมมือทางการทหารรวมถึงการฝึกซ้อมรบคอบบาโกตามรายงานระบุว่าฝ่ายไทยอาพิจารณาการเข้าร่วมการซ้อมรบทางการทหารหากว่าความขัดแย้งภาษีที่มีอัตราสูงสร้างความเสียหายอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจอันนี้แหล่งข่าวให้ข้อมูลนะ
0: ครับ
1: โดยบูเบิร์กรายงานว่าไทยมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐในปี2025อยู่ที่ 51.4 พันล้านเหรียญสหรัฐและเป็นไม่กี่สิบชาติที่แสวงหาเงื่อนไขทางการค้าที่ดีหลังจากสหรัฐได้สั่งเพิ่มอัตราภาษีที่ 12.5% สำหรับสินค้าไทยส่วนมากภายใต้กฎหมายการค้าแซงชั่น301ที่ใช้เพื่อตอบโต้การค้าไม่เป็นธรรมกับสหรัฐในขณะที่สหรัฐได้ขยายการสอบสวนไปถึงความสามารถในการผลิตทางอุตสาหกรรมจนล้นตลาดหรือ over capacity จนไทยได้เสนอการยกเลิกภาษีและใช้มาตรการและใช้มาตรฐานสหรัฐสำหรับสินค้านำเข้าเช่นเนื้อวัวเนื้อแกะและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บูมเบิร์กวิเคราะห์ด้วยว่าเป็นความพยายามที่น้อยครั้งจะพบจากไทยในการข่มขู่ที่จะใช้ความสัมพันธ์ทางความมั่นคงซึ่งมีมานานนับ10ปีกับสหรัฐเพื่อประโยชน์ทางการค้านะไทยเนี่ยถือเป็น1ใน2ชาติตามสนธิสัญญากับสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นอกเหนือจากฟิลิปปินส์และเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของกองทัพสหรัฐที่มีมายาวนานในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะแต่ว่าเขาก็บอกว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริก็แสดงความเห็นว่าไม่ว่าสิ่งใดการเจรจานั้นน่าจะให้ความสำคัญไปที่การเสริมสร้างความร่วมมือพร้อมชี้ว่าไม่สามารถออกมาให้ความเห็นใดๆในรายงานข่าวของบูมเบิร์กนี้ได้แต่ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าคุณรัชดาจะออกมาแถลงแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับเมื่อวานโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าไอ้ข่าวที่บอกว่ามีการจะเอาเรื่องความมั่นคงไปต่อรองกับการเจรจาการค้าเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับก็การเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยก็ยึดโยงความสมดุลความเป็นธรรมผลกระทบต่อเกษตรกรประชาชนส่วนความร่วมมือด้านการทหารเนี่ยก็ยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กันมายาวนานบนพื้นฐานความมั่นคงร่วมกัน แล้วก็พูดถึงคอร์รัป

0: Go ซึ่ง Cobra Go เนี่ยของปีนี้ฝึกไปแล้วนะบอกว่าของปีหน้าซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่46ก็มีแผน31ประเทศเข้าร่วมก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าจะมีการจัดไอ้ Cobra Go รอบนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นช่วงประมาณสักมีนาคมปีหน้านะครับก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงก็ยืนยันมาอย่างนี
1: ้
0: ซึ่งผมเนี่ยเพิ่งจะเห็นข่าวที่ทางกองทัพเนี่ยเพิ่งจะไปเยือนสหรัฐนะแล้วก็ยังมีการแถลงว่ากำลังได้มีการปรึกษาหารือเรื่องเตรียมจะตั้งโรงงานโดรนอะไรเลยด้วยซ้ำคือมันไม่ถึงขั้นว่าจะไปตั้งโรงงานโดรนร่วมกับสหรัฐหรอกแต่ว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะตั้งโรงงานก็ปรึกษากับหลายชาติมันเพิ่งจะมีเนี่ยเป็นหนังสือข่าวแจกออกมาว่าไทยเนี่ยได้ปรึกษากับสหรัฐได้พูดคุยเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตโรงงานโดรนอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นข่าวเชิงบวก
1: คือคล้ายกับความร่วมมือจะยิ่งจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีอะไรกระแสข่าวอะไรถึงได้มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะ
0: แต่ปกติท่าทีไทยกับสหรัฐเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้นะที่เอาเรื่องความมั่นคงเนี่ยมาเฮ้ยถ้าคุณบีบเรางั้นเราอย่างนี้นะเรื่องกองโดยเฉพาะเป็นเรื่องประเด็นความมั่นคงนะไม่ค่อยเจอนะที่ถึงท่านมาต่อรองกัน
1: แ
0: ค่ไหน
1: แต่ถ้าย้อนกลับไปดูผมก็ดูว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เขาขึ้นเขาทำเขาใช้ไอ้เรื่องมาตรการภาษีมาหลายระลอกใช่ไหมแล้วก็ศาลสั่งให้ยกเลิกบังใช้แล้วก็มันมีข้อจำกัดเรื่องเวลาทีแรกก็30กว่าแล้วเราที่เราไปเจรจาตอนที่เรากำลังมีปัญหาชายแดนกับกัมพูชาพอดีนั่นแหละที่ทำก็เลยสอดมือเข้ามาว่าทำไมเจรจาหยุดยิงกันไม่พิจารณาลดภาษีให้นะรอบหนึ่งอันนั้นก็หนักเราก็ตั้งภาษีเราหนักแล้วก็มาใช้ไอ้เรื่อง 10% ทั่วหน้าอะไรเงี้ยนั้นก็ถือว่าทุกคนโดนหมดแล้วเที่ยวนี้เราก็ถือว่าเขามี2อัตราเราโดนอัตราสูงสุดคือเขามี10กับ 12.5 เราโดน 12.5 นะฮะเราเนี่ยถ้าจะฟังจากที่นายกหรือว่าหลายๆคนนะที่บอกว่าก็พยายามจะพูดว่าเราเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดนะให้ความร่วมมือที่ดีกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะพิจารณาถึงไอ้จุดต่างๆเหล่านี้ในการที่จะไปตั้งกำแพงประสงค์ภาษีอะไรเงี้ยคือเราก็จะมีท่าทีอย่างนี้อยู่นะแต่ผมก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาคุยกันเนี่ยมันต้องพูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้มันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วล่ะถูกไหมฮะเพราะเป็นมิตรประเทศกันมีความร่วมมือตั้งเยอะแยะมันจะไม่มีอะไรสิทธิพิเศษอะไรกันให้กันบ้างได้มันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้เรื่องการค้าเรื่องความสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งมันก็มีมิติอื่นๆประกอบอยู่ด้วยจะแยกออกจากกันเสียทีเดียวนี่ก็เวลาพูดให้มันดูแบบราบรื่นก็พูดได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมว่าไม่ทุกคนเวลาต่อรองมันเอาทุกอย่างเพราะผมคิดว่าประเด็นเนี่ยมันก็คือถ้าในทางเปิดเนี่ยในเมื่อมันยังไม่อยู่บนโต๊ะเจรจากันแล้วก็ไม่มีการแถลงเป็นทางการทุกคนก็มีหน้าที่ปฏิเสธหมดอ่ะแต่พอขึ้นบนโต๊ะเจรจาเนี่ยผมก็คิดว่าอะไรที่เป็นอำนาจต่อรองมันต้องหยิบยก มันต้องหยิบยกมาสู้กันหมด
0: ผมมองอีกมุมนึงนะผมมองว่านี่เป็นการปล่อยข่าวออกมาหรือเปล่าอาจจะฝั่งเราเนี่ย
1: ก็เป็นไปได้เ
0: พื่อกระตุกเตือนท่านพี่อย่าลืมนะขอบาโกนะอันนี้นี่ใหญ่สุดในอาเซียนน
1: ะ
0: ที่เราฝึกมาร่วมกันโดยตลอดก็อย่าลืมความสัมพันธ์ที่มันมีมาโดยตลอด
1: ก็คนที่มาเจรจากับคุณสุภจีก็เป็น USTR ใช่ไหมแต่ว่าพอมีข่าวแบบนี้มาทางฝ่ายความมั่นคงก็อาจหาคนไปคุยกับทาง USTR นะบอกเฮ้ยยังไงก็คุยเขาดีๆหน่อยนะเดี๋ยวเรื่องอื่นจะวุ่นกันอยู่ความสัมพันธ์เรื่องอื่นๆยังมีเยอะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เอาพูดง่ายๆว่ามันต้องมีการช่วงชิงที่จะสร้างอิทธิพลทั้งของ

0: จีนแล้วก็สหรัฐใช่ไหมถือว่าเป็นภูมิภาคสำคัญเลยที่เขาต้องช่วงชิงกันแล้วอาเซียนเนี่ยก็โดยภาพรวมของแต่ละประเทศเนี่ยเอียงไปทางจีนบ้างเอียงไปทางสหรัฐบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็พยายามที่จะขาดพยายามที่จะขานอิทธิพลของทั้งสองประเทศที่อยู่ในภาพรวมของกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถามว่ามีบทบาทสำคัญไม่ด้านความมั่นคงมีบทบาทสำคัญมากสหรัฐจะพยายามไม่ไปบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันแล้วเป็นไปไม่ได
1: ้
0: เพราะที่บูมเบิร์กรายงานเดี๋ยวผมว่ามีนัยยะแน่นอนแล้วถ้าเป็นเกมบนโต๊ะเจรจาด้วยนะการปล่อยข่าวบางเงี้ยไทยน่าจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน
1: ์
0: นะฝ่ายไทยน่าจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ในเรื่องอย่างเก่าเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่เปิดเกมตรงนี้มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายที่สหรัฐเขาเปิดเกมเรื่องนี้มาเพราะว่าเกมเนี้ยดูแล้วมันน่าจะเข้าทางฝ่ายไทยมากกว่าการที่บอกว่าอาจจะมีเงื่อนไขอย่างนี้ขึ้นไปบนโต๊ะเจรจานะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทั่วโลกเขาสำนักข่าวระดับโลกเขารายงานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไทยไม่เกี่ยวกับเรื่องเหตุยิงกันนักเรียนยิงอะไรต่างๆซึ่งก็แน่นอนนะข่าวสะเทือนขวัญอย่างนี้ทั่วโลกเขาก็รายงานกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคุณเอกพร
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับ
1: เดี๋ยวมาติดตามมาต่อช่วงหน้าครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าหรือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: 8:34 นครับคุณเอกพรครับ

0: คุยต่อนะครับ
1: ครับ
0: สรุปเรื่องกรณีคุณชัยชนะเตโชนี่มันล่าสุดนี่มันยังไงฟังเมื่อคืนนี้คุณชัยชนะเนี่ยสื่อเข้าไปถามได้เจอตัวแล้วก็บอกโอ้ไม่มีอะไรเป็นพี่น้องกันเป็นรักใคร่กันมากแล้วก็ไม่มีหรอกที่จะไปตบไปบ้องไปบ้องหูอะไรกันอย่างนั้นไม่มีรู้สึก
1: ครับ
0: ทางผู้กำกับสภ.ที่
1: ทุ่ง
0: ใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าได้สอบถามรองคนนี้แล้วรองสืบคนนี้แล้วก็บอกไม่มียืนยัน
1: ครับ
0: แต่เช้านี้เห็นว่าพลิกใช่ไหมคดีพลิกใช่ไหม
1: คือมันพลิกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มาจากตอนแรกผู้กำกับก่อนต่อคนตามตัวผู้กำกับเจอก่อนท่านก็บอกว่าอุ้ยก็ได้คุยแล้วนะเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเพราะจริงๆเขาสนิทกันจริงๆเขาสนิทกันได้สอบถามโดยตรงกับตัวรองผู้กำกับแล้วก็ยืนยันว่าไม่จริงนะครับคุณชัยชนะที่สื่อตามตัวเจอก็พูดในทำนองเดียวกันเรื่องเหมือนจะพลิกเหมือนจะจบแต่ปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนฮะเรื่องมันกลับไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะด้วยความที่นายกเนี่ยนะครับตั้งสั่งให้บิ๊กต่ายผบ.ตร.เนี่ยให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นภายหลังเนี่ยผู้กำกับกลับมาให้สัมภาษณ์อีกแบบคราวนี้เป็นลักษณะกลางๆแล้วก็บอกว่าผมก็ได้ไปสอบถามเบื้องต้นแล้วก็นั่นคือเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่น่าจะมีอะไรนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยโอเคมันอาจจะเข้าข่ายเป็นการทำร้ายร่างกายแต่ไม่ได้ทำให้บาดเจ็บนะครับผมก็เลยบอกเขาไปว่าบอกรองผู้กำกับไปว่าคำให้การคุณให้การดีๆนะระวังเดี๋ยวจะเข้าข่ายให้การเท็จ
0: อย่าให้เข้าตัวเลย
1: เดี๋ยวเข้าข่ายให้การเท
0: ็
1: จสรุปสุดท้ายเนี่ยก็เห็นว่าตัวรองผู้กำกับที่มีข่าวว่าโดนตบหัวเนี่ยโดนตบบ้องหูเนี่ยก็ตัดสินใจแจ้งความแล้วซึ่งผมก็เห็นเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นเอกสารจากตำรวจภูธรภาค8ก็ได้ออกหนังสือมาเมื่อวานประมาณหัวค่ำผมเห็นช่วงหัวค่ำนะก็คือเป็นหนังสือออกมาก็บอกว่าจากที่ผบ.ตร.ได้สั่งการแล้วทางผู้บังคับการจังหวัดอะไรต่างๆนานาก็เลยมีการตรวจสอบเรื่องนี้เอกสารเนี่ยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่8สิงหาคมบ้านหัวควรหมู่2ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชทางรองผู้กำกับคนนี้กับญาติเนี่ยไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพบรรดานายกเทศบาลตำบลปริกหลังจากสวดพระอภิธรรมศพเสร็จขณะเกิดเหตุประมาณ5ทุ่มครึ่งก็ไปนั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชสสและมีปากเสียงจนทำร้ายกันน
0: ี่
1: โดยหลังจากการสอบสวนพันตำรวจโทท่านเนี้ยรองผู้กำกับเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปนะเดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุติดตามพยานบุคคลอื่นในสถานที่เกิดเหตุทำการสอบสวนเพิ่มเติมและจะรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปอ่ะก็จะรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จเนี่ยนะก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าใครเนี่ยที่มีภาพนิ่งมีคลิปเคลื่อนไหวตามเวลาในสถานที่เกิดเหตุก็ให้ส่งต่อมาที่ผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่คือกลายเป็นว่าไอ้หนังสือที่มันออกมาเนี่ยมันขัดแย้งกับที่คุณชัยชนะพูดอย่างสิ้นเชิงเพราะในเอกสารข่าวแจกที่แจกออกมาเนี่ยมันก็ยืนยันว่ามีเรื่องกันจริงนะพอเขาใช้คำว่ามีปากเสียงจนทำร้ายกันก็ใช้คำนี้เลยครับ
0: ก็ทีแรกรองผู้กำกับชื่ออะไรนะพลตำรวจโทธนงศักดิ์นี่ใช
1: ่ไหมใช่ครับธนงศักดิ์
0: เป็นรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ก็ดูจะไม่ติดใจอ่ะไม่ติดใจแล้วก็พยายามจะปฏิเสธด้วยไม่มีเรื่องตบเติบอะไรไม่มีก็สอดคล้องกับที่คุณชัยชนะเดชเตโชเขาแสดงว่าทั้งคู่ก็จะเป็นเพราะว่ารีบคุยกันบ

0: ตกลงกันว่าเฮ้ยต้องไปในทิศทางเดียวกันยังไงนะผมอย่างนั้นแต่ว่า
1: เมื่อวานชัยชนะเนี่ยก็ยังบอกถึงท่านที่ว่าเรื่องมันเกิดวันที่8งานศพแล้ววันที่11สิงหางานเผาเนี่ย
0: ก็ยังเจอกัน
1: ยังคุยกับเขาอยู่เลยคุยกันดีๆอยู่เลยอ่ะก็ยังไปพูดในทิศทางนี้
0: ครับก็มันก็พอจะมองออกได้นะว่าคือเขาก็คงจะเป็นคนคุ้นเคยกันนั่นแหละแล้วก็มาเจอกันในงานเนี่ยก็นั่งกินเหล้ากันแล้วก็คงจะมีไอการกระทำในลักษณะของคนคุ้นเคยที่มีความสัมพันธ์ผู้ให้การอุปถัมภ์กับผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์พูดตรงๆว่างั้นแล้วกันนะนักการเมืองอุปถัมภ์ข้าราชการเนี่ยเขามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมรู้สึกจะมีคำพูดที่มีบางคนเขาได้ยินได้ฟังก็อ้างว่าเป็นคนเอามาอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะ
1: อ้
0: างบุญอ้างคุณกันแล้วก็ผู้กำกับรองผู้กำกับคนเนี้ยมายอมรับภายหลังว่าโอเคก็ยอมรับมันก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไปรุนแรงอะไรนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้อาจจะมีอารมณ์หรืออาจจะแบบหยอกกันนะหยอกแรงๆกันนะกินเหล้าด้วยกันแล้วก็เป็นลูกน้องนักการเมืองเป็นลูกพี่กรรมการคนนี้เป็นลูกน้องก็อาจจะกึ่งหยอกกึ่งอะไรต่างๆเขาอะแสดงไอ้บารมีความเหนือกว่าอะไรก็อาจจะเป็นปกติวิสัยที่ทำกันคือก็ไม่ติดใจกันหรอกแต่เผอิญว่ามันไปทำต่อหน้าพยานเยอะแยะแล้วพอข่าวมันออกไปเนี่ยตำรวจเขารู้สึกเขาถูกหยามเกียรติไม่ใช่ตำรวจ
1: คือแต
0: ่คนที่เป็นลูกน้องนะหมายถึงว่าตำรวจทั้งหมดเนี่ยฟังกระแสแล้วเนี่ยไม่มีใครยอมเลยบอกเฮ้ยเป็นตำรวจจะไปโดนในคนมาในงานต่อหน้าธารกำนันอย่างนี้ได้ยังไง
1: แต่ผมดูรายละเอียดจากเพจหมาเฝ้าบ้านเนี่ยผมว่าไม่ใช่หยอก
0: น่าจะมีเรื่องเครื่องหนักอะไรอยู่น่าจะมีเรื่องเครื่อง
1: คุณไพศาลคุณไพศาลเห็นรายละเอียดหรือยัง
0: ยังไม่เห็น
1: ที่เพจหมาเฝ้าบ้าน
0: เขาว่าไงเขาว่าไงครับ
1: คือเพจหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขาพูดเขาลงรายละเอียดเนี่ยก็เหมือนไม่ใช่หยอกฮะแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นการทวงบุญคุณแล้วโมโหด้วยซ้ำ
0: ม
1: ันคือการเอาเรื่องเพราะหมาเฝ้าบ้านเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอดีตรัฐมนตรีนะไปเผชิญหน้ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะครับไปตบบ้องหูผู้รองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่เพราะไม่พอใจที่ไม่ยอมช่วยหาเสียงถึงขั้นตะโกนด่าทอตบบ้องหูทั้งหัวทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างแรงพร้อมด่าถ้อยๆคำหยาบคายว่าทำไมมึงไม่ช่วยหาเสียงให้กูเป็นคนพามึงมาเองนะแต่ที่น่าสลดใจก็คือก็มีรองผู้กำกับอีกคนนึงก็นั่งอยู่ด้วยแต่กลับนิ่งเฉยไม่ห้ามปรามเกรงกลัวบารมีแล้วบอกลูกสาวสสคนดังที่มีตำแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหญิงแทนที่จะมาไกล่เกลี่ยกลับไล่รองผู้กำกับคนที่โดนตบเนี่ยให้รีบออกจากงานพร้อมสั่งการให้กำลังอาสาลากตัวออกไปจากบริเวณงานโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุบานปลายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของแขกระดับ VIP ทั้งอดีตรัฐมนตรีสสนะนายกอบต.สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนมากก็มีรายงานว่ากรณีนี้รักษาการผู้การนครศรีธรรมราชก็สั่งการให้รองผู้การเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาแล้วและในเพจนี้เขายังบอกว่าพันบทโทคนเนี้ยหวาดกลัวอิทธิพลไม่กล้าเรียกร้องความเป็นธรรมคือเท่าที่ดูเนื้อผ้าเนี่ยผมก็มองว่าโอเคเรื่องมันเกิดขึ้นก็คงจะไม่กล้าตามนั้นแหละก็คงจะนิ่งๆไปแหละนะครับแต่พอมันเป็นข่าวแดงออกมาเนี่ยตอนแรกก็คงจะตกลงกันนะว่าให้ไปในทิศทางนี้อะไรเงี้ยแต่พอผบ.ตร.เอาจริง
0: ใช่
1: ไม่รู้ว่ามันมาจาก

0: เรื่องการเมืองด้วยหรือเปล่านะเพราะคุณชัยผสมกันไปอ่ะเพราะคุณชัยชนะเขาก็ฝ่ายค้านด้วย
1: เขาเพิ่งจะออกมาวิจารณ์อะไรที่อะไรนะมีพูดเลยอะไรเอ๋ยอะไรเขาคุณว่าใครนะคุณอนุทินหรือว่าคุณอะไรผมก็จำไม่ได้ละแต่ว่าเขามีสำนวนเขาอะ
0: จำจำก็เนี่ยผมว่าด้วยไอเนื้อเรื่องเนี่ยตอนแรกอะมีก็คือว่าก็อาจจะมีเรื่องจริงอะไรแต่ว่า
1: เขา
0: ก็นิ่งๆแต่พอเรื่องมันเป็นประเด็นคนเริ่มรับรู้รับทราบเนี่ยก็คงจะต่อสายคุยกันแล้วแหละก็น่านึกว่าจะจบอ่ะแต่ปรากฏบิ๊กต่ายเขาเอาจริงนะ
1: ใช
0: ่เอาจริงมาก็ต้องตามนั้น
1: คือฟังดูรูปการเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากเอาเรื่องหรอกแต่ว่าพอเรื่องมันบานออกไปแล้วเนี่ยมันผมก็เชื่อว่ามันเรื่องของศักดิ์ศรีค้ำคอแล้วคราวนี้ไอ้เจ้าตัวพ่วงกลับถึงได้พูดไงบอกว่าให้การให้ดีๆนะอย่าให้เข้าตัว
0: ครับ
1: เจ้าตัวเลยรีบต้องไปรีบแจ้งความรีบอะไรถ้าขืนยังไปยืนยันเลยว่าไม่มีอาจจะโดนเองไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนส่วนว่ามันจะไปกระทบถึงนักการเมืองเขาอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไปเฉพาะหน้าก็มาเพราะว่ามันก็ทำร้ายร่างกายไม่รุนแรงนี่ก็โทษก็อย่างมากก็ปรับ
0: แล้วหูโทษ
1: แล้วหูโทษ
0: ทำร้ายร่างกายโดยไม่ได้ทำให้บาดเจ็บ
1: แต่เพียงว่านักการเมืองเนี่ยมีเรื่องของจริยธรรมอยู่อาจจะโดนหนักได
0: ้
1: อาจจะโดนหนักได้คือไปร้องเรื่องจริยธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะมันก็เป็นเรื่องเสียหายภาพพจน์ของผู้ทรงเกียรติเขาอยู่นะ
0: ไอ้ปีที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน้องชายคุณชัยชนะเนี่ยก็เพิ่งจะโดนกล่าวหาเคสอะไรทำนองเนี่ยว่ายกพวกไปรุมทำร้าย
1: คือตอนนั้นเนี่ยคุณชัยชนะเดชเดโชกำลังคั่วตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยอยู่รัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยใช่ไหมที่เขาดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมแล้วก็กำลังเตรียมจัดโผครม.คุณชัยชนะเขาก็มีอยู่ในข่ายมันก็มีข่าวเรื่องนี้มาออกมาแล้วเขาพยายามจะโยงว่าคุณชัยชนะเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
0: กับ
1: ที่มีการทำร้ายร่างกาย
0: เนี่ยมีคนเขาไปแจ้งความเนี่ยเขาไปแจ้งความกับสภ.ร่อนพิบูลว่าน้องชายคุณชัยชนะพร้อมพวกเนี่ยไปยกพวกรุมทำร้ายจนถึงขั้นบาดเจ็บในงานบวชก็เลยไปสอบซึ่งไอ้ข่าวตอนแรกมาเนี่ยมันก็มาทำนองเนี่ยฮะว่าสสเมืองคอนกลางนะก็มีทั้งเรื่องราวทั้งตัวฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มาระบายความในใจมาแจ้งความเนี่ยซึ่งในห้วงนั้นเนี่ยคุณชัยชนะเนี่ยก็พูดถึงกระแสข่าวนี้ว่าก็ไม่รู้ไม่ทราบข่าวเลย
1: ครับ
0: นะบอกไม่ทราบแต่ประเด็นของเรื่องคือมันก็มีข่าวเนี่ยโอเคจากคนใกล้ตัวจากอะไรอย่างเนี้ยมันก็มีข่าวลักษณะทำนองนี้มาหลายครั้ง
1: ครับ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะมาถึงขั้นบทสรุปเนี่ยผมดูที่คุณชัยชนะเดชเดโชเขาให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อก็ตามจนกระทั่งได้สัมภาษณ์เนี่ยคุณชัยชนะเขาก็ยืนยันไม่มีเหตุอะไรที่ไม่สบายใจกันหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไปทำลงทำร้ายกันนะมีความเคารพนับถือกันมาอย่างยาวนานสำหรับรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ท่านนี้แล้วก็ทางผู้กำกับก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คุณชัยชนะเขาพยายามบอกเลยนะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผมกับรองผู้กำกับนะตัวผู้กำกับบัญชาของรองผู้กำกับผู้กำกับเองเขาก็ยืนยันว่าไม่มีก็ตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองตนเนื่องจากตนก็เป็นกรรมาธิการตำรวจในสภาซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกเล่นงานในลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดเหตุการณ์ในงานศพตนและรองผู้กำกับก็ทักทายกันนั่งทานข้าวด้วยกันไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามและรองผู้กำกับไปที่มีการกล่าวหาว่าไม่ช่วยหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย

0: คนก็ได้ยินว่าอย่างนั้นนะก็เลยโกรธคุณชัยชนะก็บอกไม่มีไม่ได้พูดอย่างนั้นนี่ที่เขาปฏิเสธนะที่จะทยอนกลับไปดูครับ
1: ครับแต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าวันเนี้ยเจ้าตัวคงจะต้องออกมาอาจจะต้องถึงขั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยหรือเปล่านะก็ไม่ทราบนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่

0: ถิ่นเอาไว้สองคนก็คือคุณเอกนิติกับคุณสุภจีเนี่ยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะบอกว่าจะพร้อมเลยพร้อมที่จะหนุนเข้าชื่อร่วมกับทางพรรคประชาชนเปิดสภาสมัยต่อไปเนี่ยที่จะเปิดเร็วๆเนี้ยก็ถือว่าเป็นสมัยที่สองนะก็สามารถที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคือในรอบหนึ่งปีเนี่ยสองสมัยที่เปิดเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้สมัยใดสมัยหนึ่งสมัยเดียวแต่ว่าพอสมัยแรกไม่ได้ยื่นแล้วก็เป็นไปได้เขายื่นสมัยที่สองนะฮะคุณชัยชนะให้สัมภาษณ์ล่าสุดไว้ว่าอย่างนั้นแต่เที่ยวนี้ยังไม่ทันได้ตรวจสอบรัฐบาลตัวเองเลยโดนซะก่อน
1: โดนตรวจซะก่อน
0: แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเบาๆนะผมดูแล้วไม่ใช่เรื่องเบาๆไอ้เรื่องคดีไม่เท่าไหร่ผมคิดว่ามันจะโยงไปเรื่องไอ้จริยธรรมจะยุ่ง
1: ก็ยิ่งพอตำรวจเนี่ยเขาเจ้าทุกเนี่ยเขามาแจ้งความแล้วก็มาแสดงความจำนงแล้วเนี่ยมันก็นะแล้วก็พูดกันตามตรงพยานผมว่าน่าจะเป็นสิบ
0: อ่ะใช่
1: คนที่อยู่ในเหตุการณ์น่าจะเป็นสิบอยู่ก็น่าจะเหนื่อย
0: ครับ
1: คร
0: ับ เอ๊ะวันนี้จะมีตัดสินคดีสำคัญใช่ไหมคดีโฟเล็กซ์ไอ้ 3Dใช่ไหมอภิรักษ์โกรธิแล้วก็มีพิงกี้กับครอบครัวด้วย
1: ครับ
0: ก็ผู้ต้องหา20กว่าคนนะที่ถือว่าเป็น
1: 24คน
0: อันนี้คือเข้าใจว่าเป็นคดีหลักนะเป็นคดีหลักที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงประชาชนนะทำกันเป็นกระบวนการเพราะว่ามีผู้ต้องหาเยอะ
1: ส่วนคดีเป็นคดีหลักที่เกิดขึ้นช่วงปี58ถึง63
0: ครับ
1: คุณอภิรักษ์โกรธิพิงกี้แล้วก็คนอื่นๆรวม24คนเนี่ยนะครับบอสอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยร่วมกันหลอกลวงประชาชนโฆษณาชักชวนให้มาร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์เว็บไซต์และ Facebook ในชื่อ Forex 3D และใช้ชื่อกองทุน Forex 30ทำให้ผู้เข้าร่วมลงทุนฝากเงินเข้ามารอรับเงินผลกำไรประกันเงินต้น 100% ไม่มีขาดทุนมีผู้หลงเชื่อ 9,842 คนนำเงินมาลงทุน 2,489 ล้านทั้งที่ความจริงไม่ได้นำเงินไปลงทุนไม่มีการประกอบกิจการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศตามที่กล่าวอ้างนะครับก็เลยมีการฟ้องให้ชดเชยเงินเนี่ยประมาณสัก 2,500 ล้านคืน
0: ครับก็ติดตามดูกันวันนี้นะว่าศาลตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรขณะที่มันมีเรื่องคดีใหญ่ที่มีผู้ต้องหาสำคัญที่ผมเห็นสื่อเขาก็ขุดคุยกันอุตลุดนะแทนไทยชื่ออะไรนะเขาชื่อแทนไทยก็ณรงค์กูลนะนายแทนไทยณรงค์กูล CEO ของไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งซึ่งล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าอัยการสูงสุดยืนยันมีคำสั่งไม่ฟ้องนะ
1: ค
0: ือ เมื่อต้นปี2569เนี่ยถ้าย้อนปูมของเรื่องนี้DSI ได้บุกทลายเครือข่ายเว็บดูหนังเถื่อนที่ซุกพนันออนไลน์ไว้ข้างหลังก็เจอเส้นทางเงินของเว็บดังกล่าวเนี่ยหมุนเวียนแล้วก็เชื่อมโยงประมาณมีวงเงินหมุนเวียนประมาณ 4,500 ล้านบาทแล้วก็เชื่อมโยงเส้นเงินเชื่อมโยงมาถึงนายแทนไทยณรงค์กูล CEO ไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งศาลอาญาก็อนุมัติหมายจับผู้ต้องหารวม11รายข้อหาสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินแทนไทยก็หายตัวออกจากประเทศทันทีรอจนอัยการสูงสุดออกคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา6ใน11รายรวมตัวแทนไทยด้วยแล้วก็สั่งให้ DSI ยื่นถอนหมายจับเท่านั้นแหละก็มีรายงานว่าแทนไทยก็เดินทางกลับไทยเรียบร้อยแล้วนะ

0: เขาก็เท่าที่ดูนี่ก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคดีที่ถูกจับกลุ่มเรื่องเว็บพนันมาก่อนนะแต่ว่าก็หลุดคดีมาด้วยเช่นกันก็ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พอส่งสำนวนไปที่อัยการและอัยการสั่งไปฟ้อง DSI ก็เห็นแย้งนี่ก็จะต้องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาดแล้วก็คดีล่าสุดเนี่ยก็คือไอ้เว็บดูหนังเถื่อนซุกเว็บพนันออนไลน์ไว้พ่วงเว็บพนันออนไลน์เนี่ยที่ว่าวงเงิน 4,500 ล้านเนี่ยผู้ต้องหา11คนเนี่ยอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง6รวมแทนไทยก็เท่ากับฟ้องแค่5คนครับ
1: ครับก็มีรายงานว่าแทนไทยเขากลับเข้าไทยมาเมื่อวาน 11:00 น.นะครับและเห็นว่าก็ถูกกักตัวอยู่ห่วงเวลานึงฮะจนพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยไปยื่นคำร้องถอนหมายจับก็เลยถูกปล่อยตัวเหมือนหมายจับมันค้างเอาไว้อยู่อะพอหมายจับค้างอยู่แล้วผลมันสั่งไม่ฟ้องก็เลยไปเดินเรื่องกันให
0: ้เจ้าตัวก็ต้องรู้เลยนะว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วนะ
1: น่าจะมีคนกระซิบมาบอกละก็เลยจะใช้คำว่าตีตั๋วก็เลยตีตั๋วบินกลับมาก
0: ลับมาเลยคิดถึงบ้านนะก็เคยเป็นข่าวดังอยู่นะมีสื่อที่เล่นหนักที่สุดเลยก็นี่แหละเครือผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการออนไลน์เนี่ยขุดคุยแทนไทยนี่หนักมากเชื่อมโยงไปถึงไอ้นั้นด้วยใช่ไหมไออะไรที่เขาซื้อขายลอตเตอรี
1: ่อ่ะ
0: ก็มีการฟ้องร้องกันอุตลุดไปหมดอ่ะว่ามีเส้นเงินที่เอามาให้กู้ยืมกันแล้วพิสูจน์กันว่าตกลงเป็นแค่เงินยืมกันแล้วก็คืนกันไปอะไรเนี้ยนะแต่ก็
1: เกี่ยวกับเนี่ยเส้นเงินจะโอนโยงไปยังคุณน็อตนะสลาดพลัสเลย
0: ใช
1: ่ที่ถูกกล่าว
0: ครับรู้สึกแทนไทยเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นผู้อำนวยการสร้างหนังในเรื่องสี่คิงด้วย
1: หลายเรื่องเลยโฟคิงใช่คร
0: ับ ไอโฟคิงเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาบริษัทเขาสร้างด้วยใช่ไหมก็ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลยนะแต่ว่าก็มีธุรกิจที่ทำเงินค่อนข้างมากนะชัดสื่ออย่างผู้การเนี่ยเขาบอกทำไมสำนวนคดี DSI ทุ่มสรรพกำลังรวบรวมพยานหลักฐานข้ามปีหนากว่า 12,816 แผ่นถึงพังราบเป็นหน้ากรองในชั้นอัยการสูงสุดภายในเวลาไม่กี่เดือนนี่คือคำถามที่คนไทยทั้งประเทศกำลังอยากรู้คำตอบเนี่ยเขาบอกว่าที่น่าประหลาดใจก็คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลุดสั่งไม่ฟ้องเมื่อปี2563เขาเคยโดนคดีพนันออนไลน์และฟอกเงินมาแล้วครั้งหนึ่งจบลงด้วยคำสั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกันปี2565ยังมีเงินเหลือประมูลเลขทะเบียน9กก9999ราคา 45.09 ล้านบาทท่ามกลางเสียงถามหาที่มาของเงินแล้วเรื่องก็เงียบหายไปเหมือนทุกครั้งพูดง่ายๆคือสูตรสำเร็จของคนมีเงินในประเทศนี้คือข่าวใหญ่อายัดทรัพย์หมายจับบินหนีรอจังหวะสั่งไม่ฟ้องกลับมาใช้ชีวิตหรูเหมือนเดิมวนลูปกันอยู่แบบนี้ไม่รู้กี่รอบอันนี้สื่อผู้จัดการเขาวิจารณ์นะ
1: ครับ
0: แต่เราก็ไม่รู้ว่าร
1: ู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็จะเอาไปติดพอดีผมจะพูดเรื่องทะเบียนนะว่าไอ้ทะเบียนที่เขาประมูลมาเนี่ยเจ้าตัวก็เอาไปติดรู้สึกจะลดขนาดเล็กอะซิตี้คาร์เอาไปติดซิตี้คาร์นะผมจำไม่ผิดนะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนนะ
1: พูดถึงกันเยอะ
0: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน12จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุคาด 10-16 สิงหาคมภาคเหนืออีสานมีฝน 60-70% ของพื้นที่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่กรมชลประทานรายงานว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่ 10-16 สิงหาคมว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองถึง 160-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำรวจผลกระทบและเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเข้าช่วยเหลือในจุดเสี่ยงส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณน้ำใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต10เดือนจับกุมแล้วกว่า 30,000 คดีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการสืบสวนการข่าวและการปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศในรอบ10เดือนจับกลุ่มได้รวม 32,812 คดีคิดเป็นค่าปรับ901ล้านบาทโดยคดียาสูบพบกระทำผิดมากที่สุด 2,160 คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.

0: สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะยอดขายงาน OTOP 5วันทะลุ367ล้านบาทวันนี้วันเดียวยอดพุ่ง82ล้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมว่าตลอด5วันแรกของการจัดงานระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคมมียอดสะสมจำหน่ายสะสมรวม 367 ล้าน 930,000 บาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากประชาชนต่อผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศสำหรับวันที่12สิงหาคมเพียงวันเดียวมียอดจำหน่ายรวม 82 ล้าน 700,000 บาทสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงานเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณ193ล้านบาทรอลงมาเป็นอาหารประมาณ66ล้านบาทของใช้ประมาณ41ล้านบาทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ8ล้าน8แสนบาทและเครื่องดื่มประมาณ7ล้าน5แสนบาทท่านี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อเนื่องถึงวันที่16สิงหาคมโดยภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าไทยงานหัตถกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายประเภทพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประ

0: ประเด็นร้อน
1: เก้านาฬิกาสิบนาทีนะครับคุณเอกพรครับคุยต่อนะครับคุณ
2: ครับครับในช่วงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: หลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะครับรุ่นนี้ยกระดับเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนเอาธันวาคมครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดในอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาถ้าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้อีก12วันนะครับที่3เบอร์โทรศัพท์0944803076 0944803034แล้วก็0943966649นะครับสมัครด่วนตอนนี้เหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับ
1: ครับคุณเอกพรได้ตามไอ้เรื่องของอเมริกาก็ทาเล่นนะ AGT
2: ก็
1: ที่น้องเนเน
2: ่เห็นข่าวอยู่อ่ะครับ
1: เมื่อวานนี้สรุปว่าน้องเนเน่ก็ผ่านเข้าสู่รอบ3นะหลังจากรอบที่เขาเรียกว่ารอบที่กรรมการขอดูตัวเนี่ยนะ Judge Callback เนี่ยนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ3โดยมีรายงานข่าวว่าก็ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสด Live Shows ของเวทีประกวดความสามารถระดับโลก America's Got Talent 2026โดยเพจ FacebookAGT Auditions โพสต์ภาพของเนเน่รอยัลพร้อมข้อความ AGT Live Live Act Review และระบุว่าเนเน่รอยัล is heading to the live shows ก็สร้างความดีใจให้กับแฟนๆชาวไทยที่ร่วมลุ้นผลการแข่งขันนะก็เนเน่นี่สามารถผ่านรอบ Just Callbackด้วยการแสดงเพลง Hysteria ของวง Muse ก่อนคว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบ Live Show นะครับนี้ผมดูรายละเอียดแล้วเนี่ยรายการเนี่ยเขาต้องแข่งทั้งหมด5รอบนะกว่าจะได้ตัวผู้ชนะก็คือเขาจะมีรอบแรกที่เรียกว่ารอบ Audition ก็คือคัดผู้ที่เข้าแข่งขันที่จะต้องมาแสดงต่อหน้ากรรมการและผู้ชมในฮอลล์หากได้เสียง yes ส่วนใหญ่หรือว่าปุ่มทองนะก็จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปน้องเนเน่ก็ผ่านรอบนี้มาแล้วแล้วเข้าสู่รอบ2ก็คือรอบคัดเลือกเสริมที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากรอบออดิชั่นให้เหลือเพียง44ทีมสุดท้ายก่อนเข้าสู่รอบแสดงสดรอบนี้เรียกว่ารอบ Just Callbacks นะส่วนรอบแสดงสดเนี่ยหรือว่า Quarter Finals เป็น Live Shows นะฮะจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4สัปดาห์สัปดาห์ละ11ทีมหรือ11คนนะเพื่อคัดเลือกผู้แสดงที่ดีที่สุดในแต่ละสัปดาห์ผมเข้าใจว่า11คนเนี่ยเขาจะคัดให้เหลือสัปดาห์ละประมาณน่าจะ3คนยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าผ่านรอบนี้ไปได้นะรอบไลฟ์โชว์เนี่ยก็จะไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือเซมิไฟแนลเป็นรอบตัดเชือกที่รวมผู้ชนะจากรอบแสดงสดมาประชันกันเพื่อหาผู้ที่มีคะแนนโหวตก้าวเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วก็ไปสู่รอบสุดท้ายคือรอบชิงชนะเลิศเขาบอกว่าตั้งแต่รอบไลฟ์โชว์ แล้วก็มาซีมิไฟนอลมาจนกระทั่งรอบชิง

0: นะเลิศเนี่ยคราวนี้จะเอาที่ผลโหวตของประชาชนผู้ชมเป็นสำคัญอาจจะมีอะไรอื่นๆเสริมบ้างในบางรอบนะแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องโหวตผู้รับชมผู้ที่ติดตามรายการเป็นผู้โหวตคะแนนเข้ามานะ
1: ครับก็ไปให้กำลังใจกันได้นะ
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงที่ผมเห็นข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยแล้วผมสนใจนะครับก็คือก่อนหน้านี้เราทราบกันแล้วว่ามันมีชุดตรวจสอบเรื่องโกงสอบท้องถิ่นของคุณประกรณ์นินประพันธ์
0: ครับ
1: เมื่อวานมีการเปิดเผยผลการสอบโกงสอบท้องถิ่นนี้ออกมานะคือจริงๆเนี่ยตามรายงานเขาบอกผลเนี่ยมันส่งมาตั้งแต่วันที่6สิงหาคมแล้วแหละแต่เพิ่งจะมีการเปิดเผยผ่านสื่อเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็น่าสนใจมากครับเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมันต้องใช้คำว่าโกงกันเกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่ TOR บรรจุเกินอัตราแล้วก็แก้คะแนนไอ้อันที่ผมเอา TOR ก่อนก็แล้วกัน TOR เนี่ยก็มีการกำหนดอัตราว่างสอบบรรจุนะครับจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการสอบอะไรต่างๆนานาพบว่าเมื่อเกิดการจับกุมขบวนการทุจริตและพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตมีลักษณะสอบไปในทางที่ขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนในส่วนบรรจุเนี่ยส่วนตัวผมนะผมว่าอันนี้น่าสงสัยที่สุดเขาบอกว่ากำหนดอัตราว่างที่จะสอบบรรจุเนี่ยพบว่ากกลางเขาอนุมัติอัตราว่างอันเป็นที่มาของการสอบคัดเลือกเนี่ยเขาบอกว่ามันว่างอยู่ 8,548 อัตราแต่บรรจุจริงบรรจุไปเกือบเท่าตัว 15,520 อัตราเขาก็เนี่ยบอกว่ากกลางมีมติให้ทั่วไปแก่กจกทแล้วก็กอบตที่จะเรียกบรรจุได้เองหากมีอัตราว่างให้เรียกจากบัญชีที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้โดยไม่ต้องผ่านกกลางอีกก็คือเหมือนคล้ายๆกับสอบปุ๊บแล้วก็อยู่ในลำดับเตรียมเอาไว้เลยฮะใครอยากใช้ก็เรียกบรรจุได้เขาบอกไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินเดือนผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆไม่สอดคล้องกับเนี่ยเรื่องของผลตอบแทนประโยชน์ต่างๆที่บอกว่าต้องไม่เกินร้อยละ40ของงบประมาณรายจ่ายแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะผมอ่านไม่หมดขอยกตัวอย่างบางข้อเนี่ยอย่างเช่นพบว่าผู้รับจ้างดำเนินการรับจ้างช่วงเป็นผู้ตรวจผลการสอบและเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างช่วงสำเนาข้อมูลผลการสอบเพิ่มอีก1ชุดที่เป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตหรืออีกช่วงนึงก็บอกว่าการจัดทำประกาศผลสอบก็พบว่าผลการตรวจทันทีภายหลังการสอบภาคกภาคขไม่ตรงกับสอบภาคกภาคขที่มีการประกาศสองรอบคะแนนไม่ตรงกันเนี่ยนะแล้วก็ยังปรากฏดิจิทัลฟุตพริ้นท์การให้ปากคำผู้เกี่ยวข้องว่ามีการสั่งการประสานงานให้สอถอเจ้าหน้าที่สถแก้ไขข้อมูลผลสอบหลายครั้งและจากการให้ถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้องก็พบว่าผู้เกี่ยวข้องบางรายได้มอบหมายและประสานกับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีหน้าที่อำนาจใดๆให้แก้ผลสอบด้วยมีการเรียกบรรจุเพิ่มแม้จะปรากฏว่ามีการจับกุมขบวนการทุจริตโดยไม่คำนึงถึงข้อสั่งการของรัฐมนตรีมหาดไทยที่มีอำนาจดูแลอ้างว่าเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องหลังจากนั้นกลับมีคำสั่งให้บรรจุโดยไม่กลัวถูกฟ้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือรายงานเนี่ยมันก็โอ้โหออกมายาวทีเดียวแล้วฮะคือมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าพอมันออกมาเรียกว่าบกพร่องกันเกือบทุกขั้นตอนแบบนี้แล้วเนี่ยมันเรื่องการทั้งเอาผิดก็ดีนะหรือแม้กระทั่งเรื่องคือเนี่ยเดี๋ยวไอ้ที่จะมีปัญหาเนี่ยก็คือที่ก่อนหน้านี้ที่กกลางเขามีมติมาที่บอกว่ามีอะไร 5,000 กว่าคนใช่ไหม 5,900 คนเนี่ย
0: ครับ
1: ที่บอกว่าให้เอาออกจากตำแหน่งเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ที่น่าสนใจคือมันก็มีคนเตือนมาแล้วว่าให้ดูดีๆนะเรื่องข้อกฎหมายหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆถ้าจะไปเอาพนักงานคนไหนออกเนี่ยดูอำนาจหน้าที่ดูรายละเอียดให้ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับ
0: มันอาจจะไม่สะดวกโยธี

0: กินนะใช่ไหมเนี่ยผมก็สนใจตรงที่ว่าล่ะทำกรรมการไปศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมาแล้วแล้วก็ทำเป็นเปเปอร์รายงานนายกแล้วเนี่ยจากนี้ไปก็ดูว่านายกจะสั่งการให้ดำเนินการยังไงตามที่เข้าไปตรวจสอบตามที่เข้าไปตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็มีเป็นข้อๆมันนะจะ take action ยังไงอันนี้สำคัญเพราะว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วมันก็แค่ในเรื่องของการที่จะไปสั่งให้ตรวจข้อสอบใหม่แล้วก็ตั้งรายชื่อประกาศรายชื่อชุดใหม่ใช่ไหมแล้วก็เอาชุดเก่าออกเอาชุดใหม่บรรจุเข้าไปเนี่ยมันยังไม่มีหลายๆเรื่องที่เขาตั้งสอบเลยว่าเอ๊ะตกลงมันขยายอัตรากันได้ยังไงเนี่ยอัตราว่ามี 8,000 แล้วมันทำไมบรรจุไปตั้ง 15,000 อะไรเงี้ย
1: อาจไป 15,000 เกือบเท่าม
0: ันเกิดอะไรขึ้นใครจะเป็นคนอธิบายแล้วถ้ามันเป็นความผิดเนี่ยจะเป็นความผิดของใครจะต้องสอบเป็นยังไงไอ้เนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงนายกสั่งการยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันนะครับ
1: แล้วอย่างที่บอกฮะไอ้เรื่องที่จะปลดข้าราชการโกงสอบเนี่ยผมเห็นความเห็นของอาจารย์อดิศรนวนนท์ท่านเป็นอธิการของมอราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยท่านอธิบายได้น่าสนใจอ่ะท่านบอกว่าไอ้กลไกอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยปกสทำหน้าที่แค่จัดการสอบประกาศผลและแก้ไขผลสอบขณะที่อำนาจหลักในการดูแลระบบงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งหมดจะอยู่ที่กกลาง3คณะซึ่งมีรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานทำหน้าที่คล้ายๆกับกพโดยกสทต้องรายงานผลสอบที่มีการทุจริตให้กกลางทราบเพื่อมีคำสั่งต่อไปยังกจังหวัดซึ่งมีผู้มีอำนาจในรูปแบบคณะกรรมการที่จะสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้ที่สอบผ่านโดยไม่ชอบโดยผู้ที่มีอำนาจแท้จริงในการเซ็นคำสั่งเพิกถอนตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก็จะมีนายกเทศมนตรีนายกอบต.แล้วก็นายกอบจ.แต่การใช้อำนาจนี้เป็นลักษณะอำนาจเชิงคู่ที่ต้องอาศัยมติจากกจังหวัดส่งมาให้ก่อนนายกท้องถิ่นไม่สามารถใช้อำนาจเดี่ยวโดยอิสระได้สถานการณ์นี้ทำให้นายกท้องถิ่นตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะถ้าเกิดไม่ดำเนินการตามมติกจังหวัดก็จะเจอ157แต่หากเซ็นคำสั่งเพิกถอนก็อาจจะถูกฟ้องโดยผู้ที่โดนปลดนะบอกว่านายกท้องถิ่นไม่ต้องกังวลเขาบอกว่าถ้าเกิดตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริตเรียกรับเงินเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องกังวลอะไรแต่ที่ต้องระวังเนี่ยก็คืออาจารย์ก็เตือนว่าจะเซ็นคำสั่งอะไรเนี่ยท่านตรวจสอบเอกสารให้รัดกุมนะโดยเฉพาะการเรียกร้องให้กจังหวัดสั่งอะไรมาแนบประกาศผลสอบฉบับเดิมกับประกาศผลสอบแก้ไขมาให้ท่านด้วยท่านจะได้ไว้เป็นเกราะป้องกันตัวเองเนี่ยอาจารย์เตือนเลยนะจะเซ็นปลดใครแต่งตั้งใครใหม่เนี่ยหาเกราะป้องกันให้ตัวเองด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะสวย
0: นะมันมีข่าวชิ้นหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็ไม่ใช่ข่าวใหญ่โตเลยนะแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นได้นะพ่อเนี่ยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็บริจาคที่ดินให้วัด
1: อ๋อเคสนี้ครับ
0: คุณเอกพรเห็นข่าวใช่ไหม
1: เห็นอยู่ฮะ
0: ได
1: ้ได้ตามห่างๆนะยังไม่ได้ดูอะไร
0: แต่พอพ่อตายปั๊บลูกทายาทขอที่ดินคืนนะก็เป็นเรื่องพิพาทกับวัดเลยว่าฟ้องร้องอะไรกับอุตลุดเลย
1: ครับ
0: นะ
1: เพราะที่ดินตรงนั้นเนี่ยเห็นว่ามันอยู่กลางเมืองเลยกลางเมืองขอนแก่นกลางเมืองขอนแก่น
0: ก็ทำเลทองเลยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นนะอาจารย์ธงทองจันทรางสุศาสตราจารย์พิเศษธงทองนะซึ่งเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาจารย์ธงทองก็ได้โพสต์ Facebookเป็นข้อความผ่านทาง Facebook ของท่านเนี่ยนะ กรณีนี้นะครับทายา

0: อาทวงคืนที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าโปรดพิจารณาคำพิพากษาฎีกาที่7638/2538ซึ่งวางมาตรฐานเรื่องการยกที่ดินเพื่อเป็นที่สร้างวัดว่าทันทีที่ผู้อุทิศมีเจตนาอุทิศชัดเจนที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้สร้างวัดตามเจตนาอุทิศนั้นโดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดแล้วเสร็จที่ดินแปลงนั้นจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์ผมขอขยายความของผมเพิ่มเติมว่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดย่อมมีฐานะเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งโดยหลักแล้วจะโอนจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ไปเป็นของผู้อื่นได้ต้องทำแต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นแล้วอาจารย์ธงทองยังได้โพสต์เฟซบุ๊กเพิ่มเติมนะครับว่าดูข่าวเรื่องที่ดินวัดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วสลดใจที่บางคนนึกว่านรกเป็นชื่อของน้ำพริกเท่านั้นอาจารย์ว่าจะเจ็บเลยนะ
1: ครับนะเพราะว่าคุณป้าคนนี้เนี่ยโดนสมญานามในออนไลน์ว่าป้ากินวัดอะไรขนาดนี้เลยนะคือผมว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้คือเท่าที่ผมอ่านโดยสรุปเนี่ยนะฮะก็คือคุณตาเฮียงเนี่ยยกที่ให้วัดตั้งแต่ปี33ไปเซ็นสัญญาอะไรถูกต้องตามกฎหมายหมดเรียบร้อยแต่ประเด็นของเรื่องเนี่ยที่ตัวทายาทก็คือป้าดาคนเนี้ยเขาออกมาแย้งเนี่ยเขาบอกว่าในรายละเอียดเนี่ยมันมีข้อตกลงเขียนเอาไว้ว่าจะมีการเซ็นกรรมสิทธิ์ให้วัดก็ต่อเมื่อมีการสร้างเสริมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกับต้องทำตามเงื่อนไขนี่เนี่ยคุณตาก็จะยกให้เขากลัวว่าเดี๋ยวยกไปเราไม่สร้างวัดเดี๋ยวเกิดนายกที่เซ็นยกให้ก่อนอ้าวสุดท้ายไม่สร้างวัดก็เลยต้องสร้างให้เสร็จก่อน
0: เดี๋ยวจะเหมือนที่คุณยายเลื่อมนะยกแล้วก็ไป
1: สร้างให้เสร็จแล้วจะโอนต่อหน้าในอำเภอ
0: ให้หมู่บ้านจัดสรรสนามกอล์ฟซะ
1: ครับครับแต่ประเด็นของเรื่องเนี่ยมันคือคุณตาเขาเซ็นอันเนี้ยตอนปี33แต่ตอนปี34อ่ะคุณตาเขาก็ตายเขาก็เสียชีวิตแล้วกระทรวงศึกษาเนี่ยประกาศสร้างวัดอย่างเป็นทางการปี41ภรรยาเนี่ยก็เคยฟ้องร้องกับศาลมาแล้ว2ศาลจริงๆจะดีกาด้วยแต่ศาลฎีกาไม่อนุมัติให้ฎีกาเพิ่มเพราะว่าชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ตัดสินเหมือนกันก็คือให้ที่ตกเป็นของวัดทีเนี้ยไอ้ข้อโต้แย้งของป้าดาเนี่ยเขามองว่าก็ในรายละเอียดมันเขียนว่าจะเซ็นอนุมัติให้ก็ต่อเมื่อสร้างเสร็จแต่ในเมื่อคุณตาเนี่ยเขาตายไปแล้วก่อนที่วัดจะสร้างเสร็จมันก็ไม่มีใครเซ็นให้สิดังนั้นเนี่ยในกรรมสิทธิ์ทายาทเขาก็มองว่าก็ขณะที่ยังสร้างไม่เสร็จตาตายก่อนพอตาตายปุ๊บกรรมสิทธิ์ของที่ดินตรงเนี้ยมันต้องตกโดยทายาทมันต้องตกโดยทายาททีเนี้ยไอ้ที่โอเคอาจจะเคยตกลงกับวัดแต่เขาเขียนเอาไว้ว่าจะเซ็นยกให้ก็ต่อเมื่อสร้างเสร็จแต่ตอนที่ตาตายปี34เนี่ยตาเฮียงตายเนี่ยมันยังไม่ได้เซ็นเขาก็หยิบยกมาตรงนี้นะฮะ
0: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกศาลท่านก็คงดูเรื่องของเป้าประสงค์เพราะสุดท้ายมันก็มีการสร้างวัดจริง
0: ๆ
1: มันก็มีการสร้างวัดเสร็จตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ที่เซ็นเอาไว้ต่อหน้าในอำเภอศาลท่านก็คงมองว่าโอเคละก็ทำตามเงื่อนไขแล้วก็มองว่าไอ้กรรมสิทธิ์มันตกเป็นของวัดตั้งแต่วันที่เซ็นแล้ววันที่เซ็นแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่มีทนายความคนหนึ่งชื่อทนายพัดหรือว่าอะไรเขามีฉายาไม่ต้องไปว่าเขานะไม่ต้องไปพูดถึงไม่ใช่ไปว่าไม่ต้องไปพูดถึงกันนะเขามีความเห็นมุมมองเขาว่าอย่างนี้นะในฐานะที่เขาเป็นนักกฎหมายเขาบอกเหตุทายาทเจ้าของที่ดินเอาแต่อ้างถึงประมวลกฎหมายที่ดินและอ้างถึงการมีชื่อของเจ้าของที่ดินในโฉนดที่ดินเพราะเหตุว่าในประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497มาตรา1ให้นิยามของคำว่าโฉนดที่ดิน

0: เอาไว้โดยให้นิยามว่าโฉนดที่ดินหมายถึงว่าหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินนี่อาจคือสาเหตุที่ทายาทและเจ้าของที่ดินเอาแต่อ้างถึงประมวลกฎหมายที่ดินเหตุเพราะในประมวลกฎหมายที่ดินให้คำนิยามด้วยความหมายคำว่าโฉนดที่ดินเอาไว้ซึ่งในบรรดากฎหมายทั้งหลายนั้นมีแต่ประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้นที่ให้นิยามของคำว่าโฉนดที่ดินเอาไว้โดยตรงแต่ทายาทเจ้าของที่ดินเข้าใจในกฎหมายผิดไปเพราะคำว่าหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ได้หมายความว่าใครมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่มีความหมายที่แท้จริงว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงจะได้มีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินแยกให้เห็นดังนี้หนึ่งการมีชื่อในโฉนดที่ดินเท่ากับมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่ากับจึงจะมีสิทธิ์มีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินหมายความว่าต้องยึดการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก่อนไม่ใช่ยึดที่โฉนดที่ดินเพราะบางครั้งคนที่มีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินก็อาจจะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ได้นี่ทนายเขาว่างั้นนะหมดเวลาพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพร
1: ครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
8: 9:33 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคม 2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลค่ะซึ่งเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการคุณนงวดีถนิมมานก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ช่วยทำให้นักลงทุนคลายความกังวลได้เปราะหนึ่งค่ะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ได้เห็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์แล้วก็ไม่ได้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดนั้นตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยได้นะคะเช่นเดียวกันกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาค่ะโดยดัชนี CPI ในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐขยับขึ้นเพียง 0.1% ค่ะเงินเฟ้อทั่วไปนะคะซึ่งเป็นเงินเฟ้อที่เป็นเครื่องมือที่เฟดนั้นติดตามอยู่ที่ 3.4% ค่ะเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมสินค้าหมวดอาหารแล้วก็พลังงานอยู่ที่ 2.5% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ค่ะซึ่งตัวเลขนี้แม้จะยังอยู่สูงกว่า

เป้าหมาย 2% ของเฟดแต่ว่าการเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะประกอบกับทิศทางที่ชะลอตัวลงแบบนี้ในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันเงินเฟ้อที่เคยพุ่งสูงขึ้นจากราคาพลังงานในช่วงต้นปีตอนนี้เริ่มที่จะผ่อนลงแล้วนะคะช่วยคลายความกังวลว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อลงได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วราคาสินค้าก็ยังคงมีความผันผวนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะหลังการประกาศตัวเลขออกมาดัชนีในส่วนของหุ้นฟิวเจอร์นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงนักลงทุนได้ลดน้ำหนักของความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะคะก็ถือว่าเสียงส่วนใหญ่ยังให้น้ำหนักกับการที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบหน้าจากเดิมก่อนหน้านี้ที่มีเสียงส่วนใหญ่มากกว่า 50% แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ลงเหลือ 42% แล้วนะคะแต่ว่าเฟดก็ยังมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมนี้อีก1เดือนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงมติว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ในการประชุมรอบเดือนก่อนถ้าจะจำกันได้นะคะมีมติ9ต่อ3เสียง9เนี่ยให้คงดอกเบี้ยไว้3เสียงไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้คงดอกเบี้ยนะคะคือเสนอสนับสนุนให้มีการขึ้นดอกเบี้ยกันเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องรอดูตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีทิศทางที่เป็นไปคือไม่ได้สูงขึ้นมากนะคะแบบเดือนนี้แบบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ก็น่าจะทำให้เดือนกันยายนเราอาจจะยังไม่เห็นเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยค่ะท่านผู้ฟังคะมีข่าวใหญ่หนึ่งเรื่องคือที่จะส่งผลต่อการลงทุนในเอเชียนะคะกับการที่ Temasek Holding กองทุนของสิงคโปร์จะเข้าลงทุนใน Samsung Electronics นะคะแล้วก็ SK Hynix 2ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะขยายสัดส่วนการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์นะคะข่าวนี้รายงานมาจากสำนักข่าวเอเชียบิสเนสเดลี่ค่ะรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากหน่วยงานรัฐบาลของเกาหลีใต้ระบุว่าเทมาเซกซึ่งเป็นผู้บริหารสินทรัพย์มูลค่า 518,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อที่จะกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้นค่ะหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะถือว่าเป็นการลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกของกองทุนผ่านทีมบริหารการลงทุนของกองทุนค่ะปัจจุบันการเจรจานี้นะคะยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาขั้นตอนแล้วก็จังหวะเวลาโดยเทมาเซกยังไม่ได้ออกแถลงการยืนยันรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมก็มองว่าข่าวนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกครั้งสำคัญต่อกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียค่ะซึ่งเอาความจริงหากเรื่องนี้เป็นจริงนะคะก็ถือว่าเทมาเซกเนี่ยอาจจะต้องไปถามหามารยาทจากแหล่งข่าวของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ออกมาให้ข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าข่าวนี้เป็นบวกกับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ทันทีเพราะว่าหุ้นทั้ง2ตัวนี้เนี่ยโอ้โหพุ่งกระฉูด 7-8% ทันทีเลยแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของการเข้าซื้อหุ้นของเทมาเซกก็อาจทำให้ราคานั้นสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะและยังอาจจะต้องตรวจสอบว่ามีการใช้ Insider Trading ด้วยหรือไม่เราอาจจะเคยได้ยินกับการเข้ามาลงทุนใน AAS ของ Temasek Holding นะคะนั่นเท่ากับว่าชาวสิงคโปร์เองก็เป็นเจ้าของ AAS ทางอ้อมTemasek Holding เป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติสิงคโปร์เป็นของชาวสิงคโปร์ทุกคนที่พร้อมให้ชาวสิงคโปร์รวยไปกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามความเหมาะสมตามการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนนี้บริหารงานและก็เติบโตนำส่งรายได้เข้ารัฐปีหนึ่งสัก 10-20% แน่นอนว่าต้องไม่มีเรื่องของการทุจริตการคอร์รัปชันจริงๆบ้านเราก็มีกองทุนที่พวกเราอาจจะต้องลงเงินไปสมทบนะคะอย่างประกันสังคมกบข.แต่ถ้ามีการบริหารจัดการดีๆการบริหารจัดการที่ดีพอเนี่ยก็น่าจะเป็นหลักประกันความมั่งคั่ง

ได้ส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังคะฟังแบบนี้แล้วอยากจะมีกองทุนแบบนี้ในบ้านเราไหมคะก่อนหน้านี้ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเคยนำเสนอให้นำเงินสำรองระหว่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทยแบ่งเอามาส่วนหนึ่งค่ะมาจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเพราะมองว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของบ้านเราเนี่ยสูงเกินความจำเป็นแล้วก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยโดยตรงดังนั้นการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งจะสามารถนำเงินส่วนนี้มาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าแนวความคิดนี้ถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่กลับมาพิจารณาอย่างรอบด้านจริงๆแล้วก็สานต่อให้เกิดขึ้นได้จริงท่านผู้ฟังว่าจะดีไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องแนวคิดการลงทุนกับ Data Center ชิปและก็ AI กับแผนการระดมทุนนะคะของคุณเจนเซนหวง CEO Nvidia นะคะที่จะร่วมมือกับ6สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดมทุน$500,000,000,000เพื่อที่จะปล่อยสินเชื่อสร้าง Data Center โดยใช้ชิป AI เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนี่หมายถึงว่าเราไม่ต้องมีตึกไม่ต้องมีที่ดินในการค้ำประกันแล้วนะคะแต่ว่าใช้ชิป AI เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันท่านผู้ฟังคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการนำชิป AI มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันฟังแล้วอาจจะคิดว่าชิป AI ทุกบริษัททั่วโลกกำลังแย่งกันใช้ทำให้ที่ผ่านมาราคาของมันสูงขึ้นมากแต่ทุกเทคโนโลยีมันมีค่าความเสื่อมนะคะแนวคิดนี้อาจจะกำลังเผชิญกับความเสี่ยงของการเสื่อมค่าของหลักประกันเพราะว่าเราอาจจะทราบดีว่าสินค้าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีค่าเสื่อมเร็วมากแตกต่างอย่างมากกับการใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันเหมือนกับทั่วไปนะคะความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่มีนักวิเคราะห์ประเมินก็คือว่าหากว่าในอนาคตจีนซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยมีกำลังการผลิตที่ล้นเหลือนะคะกำลังการผลิตอาจจะเหลือมากกว่าความต้องการเนี่ยอาจจะมีการทุ่มตลาดด้วยชิปราคาถูกแล้วถ้าเกิดว่ามีสงครามราคาเกิดขึ้นแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกันนี้ทันทีนะคะส่วนบ้านเราเองนะคะก็กำลังก้าวขึ้นสู่บททดสอบครั้งสำคัญเมื่อยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีต่างพร้อมใจกันเข้ามาลงทุนเพื่อสร้าง Data Center และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ในไทยตัวเลขอนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ในระหว่างปี2567ถึง2569มีจำนวนทั้งสิ้น42โครงการค่ะเม็ดเงินรวมกว่า 750,000 ล้านบาทอาจจะกำลังกลายเป็นความหวังที่น่าจะนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนะคะไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งภูมิภาคตามแนวคิดของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสที่มีเป้าหมายที่จะนำพาประเทศก้าวข้ามพ้นกับดักรายได้ปานกลางภายใน12ปีกับเป้าหมายที่รัฐบาลจะเร่งดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนยกระดับความสามารถการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกให้ได้แล้วก็จะเลิกพึ่งพาอุตสาหกรรมเดิมๆเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศเป้าหมายนี้ยิ่งใหญ่นะคะเกิดได้จริงก็จะดีแต่ก็มีคำถามว่าแล้วความพร้อมด้านบุคลากรล่ะโครงสร้างด้านการศึกษาของไทยกลับกำลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนกำลังคนที่มีทักษะทางเทคโนโลยีสูงอย่างมากนะคะการเติบโตนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ขณะที่ Data Center แล้วก็ AI Factory เนี่ยต้องการวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานผู้เชี่ยวชาญระบบทำความเย็นตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ต้องการอย่างมากตอนนี้ผลิตได้ทันหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ทันแล้วต้องมีการจ้างงานบุคลากรด้านเทคจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยประโยชน์มันจะตกกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนจะตกกับการจ้างงานไทยจริงได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิด
ขยับลงเล็กน้อยนะคะส่วน S&P

500และ Nasdaq ดีดตัวขึ้นปิดในแดนบวกค่ะโดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทค AI รวมถึงการที่ได้เห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงสอดคล้องกับการคาดการณ์ก็ยิ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่า Fed จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้านะคะดัชนีดาวโจนส์ปิดที่53,770 จุดลดลง21จุดหรือว่าคิดเป็น 0.04% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,748 จุดเพิ่มขึ้น20จุดหรือ 0.26% Nasdaq ปิดที่ 26,588 จุดเพิ่มขึ้น143จุดหรือว่าคิดเป็น 0.54%สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐแรงงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญปรับตัวขึ้น 3.4% ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบรายปีซึ่งชะลอตัวลงจากระดับ 3.5% ในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็สอดคล้องกับการที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เมื่อเปรียบเทียบรายเดือนนะคะดัชนี CPI ในเดือนกรกฎาคมขยับขึ้นเพียง 0.1% ก็สอดคล้องกับการคาดการเหมือนกันเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวลดลงติดต่อกัน2เดือนแล้วนะคะนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าดัชนี CPIออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์เนี่ยก็ทำให้ตลาดมีปฏิกิริยาค่อนข้างเป็นบวกและจะช่วยลดความกังวลที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนกันยายนนะคะหุ้นใน8ใน11กลุ่มอุตสาหกรรม S&P 500ปิดในแดนบวกค่ะนำโดยหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวขึ้น 1.08% ตามด้วยหุ้นกลุ่มเทคดีดตัวขึ้นมา 1% กว่าๆเช่นเดียวกันนะคะส่วนหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยปรับตัวลดลงมากที่สุด 1.4% ค่ะตามด้วยหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะคะที่ลดลง 1.2% ค่ะหุ้นกลุ่มในส่วนของหุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI พุ่งขึ้นถึง 19% นะคะหลังจากที่บริษัทคาดการรายได้ในปีงบประมาณงบการเงิน2570คือปีหน้าน่าจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ค่ะแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็ปรับตัวขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะโดยหุ้น Dell Technology พุ่งขึ้น9% ค่ะหุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 3% นะคะแล้วก็ Micron Technology นี่พุ่งขึ้น 4.9% ทั้งนี้นักลงทุนยังติดตามสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดเนี่ยมีแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านออกมาบอกว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งของทั้งสองประเทศยังไม่มีความคืบหน้าขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มทูสโซเชียลนะคะว่าสหรัฮยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดค่ะพร้อมกับยืนยันว่ากองกำลังสหรัฐจะยังคงประจำการในน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ต่อไปส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธค่ะหลังจากนักลงทุนประเมินผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่เป็นไปตามคาดเนี่ยก็ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดได้เหมือนกันนะคะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่659จุดลดลง1จุดค่ะหรือว่าที่เป็น 0.16% นะคะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่8674จุดลดลง40จุดค่ะ DAX เยอรมนีปิดที่ 26,331 จุดลดลง60จุด FTSE 100ลอนดอนปิดที่1,833จุดลดลง11จุดค่ะโดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดลดลงหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยมีแรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีแล้วก็การประกาศข้อมูลการคาดการผลประกอบการไตรมาส2ของบริษัทจดทะเบียนเติบโต 22% นะคะเกือบครึ่งหนึ่งของการเติบโตนี้มาจากพลังงานค่ะเช้าวันนี้หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ก็เปิดบวกนะคะก็สอดคล้องกับข่าวดีเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาแล้วไม่กดดันให้เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยในเดือนการประชุมรอบหน้าก็คือกันยายนนะคะนิเคอิเนี่ยบวกมากว่า500จุดค่ะหั่งเส็งฮ่องกงลดลง152จุดนะคะเซี่ยงไฮ้คอม

สิทธิ์ตลาดหุ้นจีนเปิดบวกมาเพิ่มขึ้นมา10จุดแล้วก็คอสปิของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นถึง 4% นะคะจากข่าวที่เทมาเซกจะเข้าลงทุนในหุ้น2หุ้นหลักซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหญ่ของเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการส่วนทองคำนะคะตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาไม่หนีการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ก็ทำให้ทองคำไปต่อ

0: ที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อออกมาโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น26ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.59% ปิดที่ 4,467 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะนักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งจะรู้ผลคืนนี้นะคะวันที่13สิงหาคมก็ยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดด้วยหลังมีรายงานข่าวว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบบัตเอลมันเดฟด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังคงต้องติดตามในส่วนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะคุยกับอาจารย์มาหลายครั้งเหมือนกันกับสำหรับการลงทุน Data Center ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าโดยภาพรวมมันดีกับเศรษฐกิจไทยแต่ว่าก็ต้องแต่ถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของความพร้อมแต่ละด้านค่ะอาจารย์วันนี้เราพร้อมแค่ไหนโดยเฉพาะความพร้อมด้านบุคลากรเรามีบุคลากรด้านเทคมากน้อยแค่ไหนการผลิตบุคลากรด้านเทคเพื่อรองรับจะทันไหมอาจารย์มองยังไงบ้างคะ
1: ผมเอา2ช็อตนะครับช็อตที่1เนี่ยเคยมีในโลกโซเชียลเนี่ยถ้าไปสืบค้นนะครับเขาจะพูดถึงบุคลากรที่มีความชำนาญด้าน ICT นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าของไทยเนี่ยเราจะมีประมาณ 10% ที่มีความรู้นะครับคนไทย 10% ของคนไทยเนี่ยแล้วก็ 1% ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเวลาที่เขาเปรียบเทียบใกล้กันเนี่ยถ้าพูดถึงมาเลเซียเขาบอกประมาณ50คนรู้ ICT 50% รู้ ICT และ 10% ของจำนวนประชากรมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญดังนั้นถ้าเราดูมาเลเซียดูเวียดนามเนี่ยจำนวนคนไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นบุคลากรด้าน AI ด้าน Data Center ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับน่าจะมีน้อยโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งนะครับคำถามคือทางประเทศไทยก็จะมีโครงการของ Reinventing Thailand ก็คือจะสร้างหลักสูตรช็อตคอร์ส Upskill Reskill นะครับที่จะเพิ่มบุคลากรโดยเร่งด่วนในระยะสั้นและในระยะยาวก็คงจะต้องผลิตบุคลากรที่จบปริญญาตรีโทเอกนะครับขณะเดียวกันกระทรวงอวเองก็เน้นเรื่องนี้นะครับหลายสถาบันการศึกษาก็เน้นเรื่องนี้ตาชอบมหาลัยแห่งชาติไทยตอนนี้หอการค้าไทยนะครับร่วมกับมหาลัยแห่งชาติไทยเราก็ไปเซ็นเอ็มโอยูกับมหาลัยฟูเจียงนะครับที่นันจิงมหาลัยนันจิงที่ฟูเจียงเนี่ยเราก็จะเซ็นเอ็มโอยูกับเขาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยเร่งด่วนนะครับเกี่ยวด้าน AI นะครับขณะเดียวกันเราก็จะเน้น EV เพิ่มเติมแล้วก็ทางหอการค้าไทยและมหาลัยแห่งชาติไทยมีแผนในการที่จะupskill reskillนะครับผู้ประกอบการนะครับประมาณ1,000รายและบุคลากรด้านนี้นะครับประมาณ1,000รายขึ้นไปในระยะเวลาสั้นเพราะนั้นถ้าถามว่าบุคลากรพร้อมหรือยังผมคิดว่าน่าจะยังมีจำนวนไม่มากแต่กำลังจะมีแนวทางในการเพิ่มครับ
0: ค่ะก็แนวทางออกของเรื่องนี้ก็พยายามเพิ่มบุคลากรด้านนี้ให้มากที่สุดมันทันไหมคะอาจารย
1: ์ก็มาช้าดีกว่าไม่มีเนาะ นะครับถามว่าทันไหมเนี่ยคือเราก็ยอมรับนะครับว่าเวลาที่เราได้ยินเนี่ยเวลาผู้ลงทุนต่างชาติมาเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างกังวลในเรื่องจำนวนบุคลากรแต่ว่าเราจะสังเกตว่า data center เนี่ยมาในไทยเยอะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนนะว่าบางทีผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะต้องบินตามมาเนาะเราจะต้องมี expat มาบ้างแล้วเราก็ต้องฝึกปรือคนข้างในนะครับอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าบริษัทจีนเข้ามาเนี่ยผมจำอัตราได้ว่าคนจีนหนึ่งคนเนี่ยต้องตั้งคนไทย8คนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการดึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้สูงเข้ามาแต่เดียวกันเราก็จะต้องเตรียมคนเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผมคิดว่ายังไงถ้าข้อมูลว่า Data Center มามากขึ้นเนี่ยคาดว่าเราน่าจะรับเตรียมตัวรองรับเรื่องนี้ทันพอสมควรครับ
0: ค่ะอาจารย์คะที่ผ่านมาไทยอาจจะขาดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจแบบเดิมๆแล้วก็จำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนด้วยการลงทุนด้านเทคนี้ซึ่งแนวคิดของคุณเอกนิติคุณเอกนิติบอกว่าอยากต้องการให้ประเทศไทยก้าวข้ามพ้นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยภายใน12ปีหนึ่งในแนวทางนี้ก็อาจจะต้องเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะคือที่ผ่านมาเราอาจจะขับเคลื่อนด้วยการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวการบริโภคภายในประเทศแต่ว่าถ้ามีการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดขึ้นไหมคะสำหรับการที่จะทำให้ประเทศนั้นก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้ค่ะอาจารย
1: ์เอาสองมุมนะครับเอามุมที่หนึ่งก่อนก็คือตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยไทยต้องมีเศรษฐกิจโตปีละ 5% ตั้งแต่ปี61จนถึงปี80นะครับคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้เ

0: ไทยโตเกินกว่า 5% ให้ได้เพราะว่าช่วงโควิดตั้งแต่63จนถึงประมาณปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจไทยไม่เคยโตเกิน 3% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างสินค้าหรืออุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งก็คงหนีไม่พ้นว่าคงจำเป็นที่ต้องเป็นเรื่องของ AI นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ IoT เรื่องเกี่ยวกับโรบอติกพวกนี้นะครับหรือว่าเกษตรมูลค่าสูงอาหารเพื่ออนาคตเนี่ยก็ต้องเร่งฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเร่งให้เศรษฐกิจไทยโต 5-7% ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับก็สามารถหลุดพ้นและได้ปานกลางสู่รายได้สูงได้ตั้งประเด็นก่อนเมื่อก่อนสิงคโปร์เนี่ยเศรษฐกิจโตเฉลี่ยประมาณ 2% 3% ตอนนี้สิงคโปร์โตไตรมาสแต่ละไตรมาสเนี่ย 4-5% นะครับมันแสดงว่าขนาดสิงคโปร์ที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขายังเติบโตได้ด้วยเทคโนโลยีด้วย knowledge base ฐานองค์ความรู้หรือเรื่องเกี่ยวกับ high tech AI พวกนี้เนี่ยไทยก็น่าจะทำได้นะครับเราก็หวังว่าเราจะทำได้นะถ้าเราเศรษฐกิจโตต้มเตี้ยม 2-3% เนี่ยไม่มีทางเราก็ยังอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางนะครับ
1: ค่ะก็เป้าหมายใน5นโยบายการคลังของกระทรวงการคลังก็คือว่า1ในแนวทางก็อาจจะ เลิกแจกเงินแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าต้องเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนด้วยหรือว่าอาจจะต้องมีการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อรองรับแรงกระแทกจากวิกฤตการโลกแบบนี้ค่ะอาจารย์มันยังต้องเติมเต็มในมิติไหนบ้างไหมคะอาจารย์
0: ก็คงจะถมหลายมิติเนาะนะครับคือมันคงหลายมิติสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทำงานกับกครค่อนข้างมากถ้าเช็คข่าววันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าทางด้านรัฐบาลนะครับโดยท่านรองปกรณ์เนี่ยก็ได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องโลจิสติกนะครับเกี่ยวกับความสูงของรถของตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้นะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าณตอนนี้เรามีกรอเศรษฐกิจซึ่งก็แยกเป็น4ส่วนนะครับไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยแล้วถ้าเราดึง FDI มาได้สร้างคนได้ทันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มีโอกาสที่ไทยอาจจะเติบโตที่โดดเด่นได้ดึงดูดการลงทุนจากอาเซียนเข้ามานะครับสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนะครับปรับปรุงกฎระเบียบแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะครับแล้วก็สนับสนุนให้คนเนี่ยเรียนสาย STEM คือสายวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้โดดเด่นเพราะถ้าเราดูในโลกโซเชียลสังเกตว่าหลายคนอยากจะย้ายถิ่นมาอยู่เมืองไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยมาอยู่แล้วคุ้มค่าที่สุดนะครับเป็นเมืองน่าอยู่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเอาคนต่างชาติมาทำไม่ว่าจะเป็นNomadนะครับNomadหรือว่าExpatเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยได้ผมคิดว่าการวางแผนที่สำคัญและทำงานร่วมกันระหว่างรัฐเอกชนแล้วก็อย่างที่บอกครับคือว่าการใช้งบประมาณโดยที่ไม่ใช่เป็นโครงการที่แบบแจกอย่างเดียวอะเริ่มมีการลงทุนต่างๆเนี่ยอย่างเช่นแลนด์บริดจ์เนี่ยพอยุบไปเนี่ยสังเกตว่าการรถไฟก็จะสร้างรถไฟรางคู่3เส้นทางแบบนี้แล้วลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยเรื่องแบบนี้มันสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงกับนานาชาติแล้วก็ต้องสร้างฐานของการผลิตแล้วก็ท่าเรือในการกระจายสินค้าออกไปยังต่างประเทศแล้วก็การกระจายโลจิสติกส์ภายในประเทศเชื่อมจีนลงมาทางใต้มาเลเซียนะครับเชื่อมขวางระหว่างนะครับเวียดนามไปอินเดียแบบนี้มันก็ทำให้ประเทศไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งที่ดีก็จะช่วยเพิ่มการขยายตัวเศรษฐกิจ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ยินดีครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะก็เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับไฟบังคับจริงๆนะคะเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมๆทั้งเรื่องของการส่งออกการบริโภคการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตเร็วแล้วก็หลุดพ้นจากรายได้ประเทศที่เป็นกับดักรายได้ปานกลางตามที่คุณเอกนิติประเมินว่าอยากจะเห็นประเทศไทยหลุดพ้นจากด้านนี้จริงๆใน12ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนต้องชัดเจนต้องมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงวดีก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

าฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิรัตเผยผู้สอบท้องถิ่นสามารถดูคะแนนส่วนกลางและที่จังหวัดได้ระหว่าง 13-18

0: 3-31 สิงหาคมนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่กรมสท.เปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมซึ่งมีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและแก้ไขออกมาแล้วรวมไปถึงมีการประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาตามการประชุมของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่7สิงหาคมรายชื่อแต่ละรายชื่อและคะแนนจะถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นคะแนนผู้ที่สอบได้ในแต่ละจังหวัดของตนเองไม่ได้ส่งไปพวงใหญ่เผยแพร่ทั่วไปสำหรับอีกช่องทางที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอโดยให้กรมสท.ส่วนกลางตั้งจุดเปิดให้ดูคะแนนสามารถดูได้ทั้งประเทศตั้งแต่13-31สิงหาคมนี้ส่วนผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอน 5,925 รายชื่อขณะนี้อยู่ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจหากประมวลเรียบร้อยและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางสท.แจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อไป5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและได้เห็นรายงานที่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งกสท.ผู้จัดสอบในปัจจุบันแต่หากเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปหรือให้กพ.จัดสอบแทนกสท.ก็ไม่ขัดข้องพลังงานทองแดงดันราคาวัสดุก่อสร้างกรกฎาคมพุ่ง 5.8%นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ระดับ 112.8 เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศนายนันทพงศ์กล่าวว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม2569คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงขณะเดียวกันราคาทองแดงในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างฮออาปาเช่สหรัฐตกทหารดับ2นายเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของกองทัพบกสหรัฐตกใกล้ฐานทัพในรัฐเท็กซัสทำให้ทหาร2นายเสียชีวิตโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไว้จากที่เกิดเหตุซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ลุกลามในทุ่งหญ้าแห้งใกล้กับฐานทัพฟอร์ตฮูดซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองออสตินเมืองเอกของรัฐเท็กซัสประมาณ100กิโลเมตรเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงได้ประกาศว่าทหารทั้ง2นายเสียชีวิตขาที่ฐานทัพฟอร์ตฮูดได้ยืนยันการเกิดเหตุแล้วและจะแจ้งให้ครอบครัวทราบต่อไปสำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่รุ่น AH-64 ลำนี้มี2เครื่องยนต์เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี2ที่นั่งที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนา

0: การเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบึงการน้ำโขงลดลง20เซนติเมตรแต่ยังท่วมพื้นที่การเกษตร4อำเภอน้ำหลากเริ่มคลี่คลายนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเมืองบึงการและอำเภอบุงคล้าและพื้นที่4จุดสำคัญได้แก่ประตูระบายน้ำห้วยบางบาดที่เป็นอ่างรองรับมวลน้ำที่ไหลมาจากภูเขาก่อนจะปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งปัจจุบันชลประทานบึงการได้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานยกบานพ้นน้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลเข้าอ่างให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพราะมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมนานกว่า2สัปดาห์และระดับน้ำเริ่มท่วมถนนทางเข้าออกหมู่บ้านกระทบกับชาวบ้านบ้านเทพมีชัยตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้ากว่า100หลังคาเรือนส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยสหายซึ่งเป็นพื้นที่เก็บกักรองรับน้ำในพื้นที่ตำบลหนองเดินและตำบลบุงคล้ามีความจุ 1.960 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 2.125 เกินความจุอ่างมาร้อยละ8ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทยอยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงแล้วขณะที่จุดแลนด์มาร์คบริเวณสะพานกิ้งก่าเพื่อสังเกตการบริหารจัดการน้ำแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้กำชับผู้บริหารท้องถิ่นให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเผยแพร่ภาพระดับน้ำที่จุดวัดระดับน้ำเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมติดธงสัญญาณเตือนแจ้งให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงทีซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามกับปากแม่น้ำกระดิ่งสปป.ลาวหนุนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม

0: 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้แม่ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: 10:11 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update ค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะก่อนวันหยุดวันแม่ไปนี้เซตอินเด็กซ์ปิดลบไป 11.74 จุดนะคะที่ 1,612 จุดค่ะแล้วก็มูลค่าซื้อขายก็ประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทนะคะเช้าวันนี้เรากลับมาเปิดทำการตามปกตินะคะโดยภาพของการลงทุนทั่วโลกก็ขานรับกับตัวเลข CPI ของอเมริกาที่ออกมาเป็นไปตามคาดคือยังขึ้นแต่ไม่ขึ้นแรงนะคะส่วนทางฝั่งของเอเชียวันนี้เนี่ยโอ้โหเกาหลีใต้กลับมาแล้วนะคะหุ้น Samsung SK Hynix ก็มีแรงซื้อเข้ามาราคาดีดขึ้น 4% แล้วก็ 7%ตามลำดับนะคะซึ่งตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่า Kospi Index นี่คือจะขึ้นไปแต่ 7,000 จุดอีกรอบหนึ่งหรือไม่ส่วนของ Nikkei Asia เองวันนี้ก็บวกได้1,085.1.6% ค่ะและ Set Index นะคะวันนี้แหมคนอื่นเขาเขียวกันนะเราก็ไปด้วยนะคะบวกมาเปิดตลาด6จุดกว่าๆค่ะ 0.4% ล่าสุดอยู่ 1,619 จุดวันนี้เนี่ยดูตัวหุ้นแล้ว10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีแรงซื้อเข้ามานะคะโดยนำมาด้วย Delta วันนี้มีแรงซื้อเข้ามาบวกมา6บาทในช่วงของการเปิดตลาด 2.2% นะคะมาอยู่ที่275บาทค่ะตามมาด้วยอันดับที่2คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งคือ KCE หรือว่าคงเจริญของคุณสุเชษนะคะบวกมาเกือบ 8% นะ3บาท50สตางค์อยู่ที่48บาทอันดับที่3คือ True ค่ะบวกเช่นเดียวกัน20สตางค์อยู่ที่13บาท60สตางค์ส่วนถัดมาวันนี้มีแบงก์ก็หลายตัวแต่ว่าเป็นสีแดงนะคะ KTB ลบ50สตาง 1.1% อยู่ที่44บาทแล้วก็ KBank ค่ะปรับลง1บาทนะคะมาอยู่ที่248บาทปตท.สผ.วันนี้เปิดมาลง2บาท 1.3% ค่ะมาอยู่ที่150บาทค่ะอีกตัวนึงในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ฮานาเขียวเช่นเดียวกันบวก 4% กว่าเลยคือฮานานะคะ1บาท50สตางมาอยู่ที่37บาท50สตางปตท.เข้าใจว่าวันนี้น่าจะประกาศผลการดำเนินงานนะคะปตท.วันนี้ปรับลงมา25สตางค์ในช่วงของการเปิดตลาดลงมา 0.6% มาอยู่ที่39บาท25สตางค์ CPO บวก75สตางค์ 1.56% 48บาท75สตางค์ค่ะและปิดท้ายตารางคือ BBL นะคะวันนี้ปรับลงมา50สตางค์หรือว่า 0.2%เช้านี้ราคาหุ้น BBL อยู่ที่191บาทค่ะ
5: ค่ะกลยุทธ์การลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างนะคะไปพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์
4: สวัสดีค่ะคุณเชษฐ์ได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณสุเชษฐ์นะคะแต่ว่าเราเห็นหน้าคุณสุเชษฐ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองดูเรื่องเสียงสักนิดนึงก่อนดีไหมคะ
5: ค่ะ
4: นะคะก็เพราะว่าเราใช้ระบบซูมนะคะเดี๋ยวให้คุณสุเชษฐ์ช่วยดูเรื่องของเสียงหน่อยนะคะก็ภาพของการลงทุนวันนี้อย่างที่บอกนะคะในฝากฝั่งของเอเชียเองนะคะแล้วก็ตลาดโลกก็ขานรับกับตัวเลข CPI นะที่ออกมาเป็นไปตามความคาดหมายนะคะทางฝั่งของเอเชียบวกดีนะในตลาดหลักๆอย่างนิเคอิแล้วก็ Kospi Index นะคะส่วนเอเชียบ้านเราเองในส่วนของตลาดหุ้นไทยก็เช่นเดียวกันตลาดหุ้นไทยวันนี้มีประ

0: เป็นเรื่องของ MSCI Rebalance ด้วยนะคะซึ่งก็ในส่วนของ Big Cap นั้นไม่ได้มีการปรับเข้าหุ้นทั้งเข้าทั้งออกไม่มีนะคะแต่มีในส่วนของ Small Cap นะคะซึ่งก็มีหุ้น2ตัวนะคะที่ถูกนำเข้าคำนวณในการคำนวณดัชนีรอบนี้ก็คือตัวฮานาแล้วก็กันกุลนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์โดย Bank of America Securities นะคะก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิอยู่ที่นี่คือไหลเข้าตลาดหุ้นไทยนะอยู่ประมาณ 14.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็จะเป็นแรงซื้อนะคะ94ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็แรงขายประมาณ80ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งการปรับน้ำหนักดัชนีของ MSCI ที่ประกาศเมื่อวานนี้จะมีผลบังคับใช้ณราคาปิดของวันที่31สิงหาคมด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนเช้าวันนี้มีรายงานผลประกอบการของหุ้นนะคะพระราม9ค่ะ PR 9นะคะ ผลการดำเนินงานในไตรมาส2นะคะทำกำไรได้นะคะ310ล้านบาทเติบโต 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าผลประกอบการไตรมาสนี้มีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาตินะคะที่เติบโตขึ้นหลังจากที่บางทีกลุ่มโรงพยาบาลที่ผ่านมาถ้ามองประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหสดใสมากๆนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าผลประกอบการยังเป็นบวกอยู่นะคะสำหรับพระราม9ค่ะ
0: ใช่ค่ะเอลโซนิกตัวหนึ่งที่ประกาศผลการดำเนินงานมาในช่วงเช้าวันนี้ก็คือไทยออย
1: ค่ะ
0: ไทยออยนะคะรายงานผลประกอบการไตรมาส2กำไรสุทธิ 8,283 ล้านบาทเติบโต 27.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่3บาท71สตางค์เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะอยู่ที่2บาท90สตางค์นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือ3บาท71สตางค์ค่ะนั่นคือไตรมาส2นะคะส่วนถ้ามาดูรอบ6เดือนมีกำไรสุทธิ 27,765 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ไม่ถึงหมื่นล้านนะคะ 9,900 กว่าล้านโอ้โห6เดือนของปีนี้นี่จัดไป 27,765 ล้านเทียบกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะอันนี้จะเห็นแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นปีก่อนนะคะ4บาท47สตางค์นะคะแต่ว่าปีนี้นะคะ6เดือนนะคะ12บาท43สตางค์นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ประกาศผลการดำเนินงานวันนี้ค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งตัวก็คือสีสวัสดิ์แคปิตอลนะคะ
0: ค่ะ
1: รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิเกือบ900ล้านบาทนะคะ898ล้านบาทเติบโต 146% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะพร้อมรายได้รวมในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็เกือบ 3,000 ล้านบาท 2,917 ล้านบาทนะคะบริษัทมีผลกำไรในไตรมาส2เนี่ยคือถ้าดูเฉพาะรายได้ 1,455 ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่477ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 155% อันนี้ถ้าดูในส่วนของรายได้นะคะก็ถือว่าเติบโตเป็นธุรกิจที่เขาบอกว่าเป็น new S curve นะคะเป็นช่วงที่มีการเติบโตของบริษัทอยู่พอสมควรค่ะ
0: ใช่ค่ะนะอีกตัวหนึ่งนะคะระหว่างที่เดี๋ยวเรากำลังติดต่อคุณสุเชษฐ์อยู่นะคะเรื่องของเสียงนะอีกตัวหนึ่งที่ประกาศผลดำเนินงานในวันนี้ก็คือตัว KCE นะคะซึ่งมาสักครู่ที่เรารายงานไปในช่วงของการเปิดตลาดเดี๋ยวดูราคาล่าสุดตอนเปิดตลาดวันนี้ KCE ราคาพุ่งไปถึง 7.8% นะคะ 3.50 บาทสตางค์นะคะมาอยู่ที่48บาทค่ะก็มีตัวเลขผลการดำเนินงานของ KCE นะคะไตรมาส2กำไรสุทธิ 275.92 ล้านบาทเติบโต 51.5% นะคะเทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ182ล้านบาทค่ะคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะรอบนี้23สตางค์ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากในปีก่อนถ้าเทียบกันกับปีก่อนคืออยู่ที่15สตางค์ต่อหุ้นค่ะนั่นคือไตรมาส2นะคะส่วนถ้าดูงวด6เดือนของปี69กำไรสุทธิ KCE 510.19 ล้านบาทก็ดีขึ้นจากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่400นิดๆนะคะ411ล้านบาทค่ะและที่เทียบกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะอยู่ที่43สตางค์เทียบกับ35สตางค์ในปีก่อนนะ

0: ก็ถือว่าเป็นผลการดำเนินงานที่เติบโตแข็งแกร่งเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งบริษัทแล้วกันนะคะระหว่างรอ คุณสุเชษนะคะ Absolute Clean Energy ค่ะ ACE นะคะก็เขาโชว์ฟอร์มเด่นเหมือนกันในไตรมาส2ที่ผ่านมามีรายได้รวม 1,765 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 7.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะกำไรสุทธิเนี่ยกำไรสุทธิจากรายได้ 1,765 ล้านบาทกำไรสุทธิเป็นส่วนของกำไรเนี่ย278ล้านบาทส่วนของกำไรนี้เติบโตเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย 87% นะคะรับแรงหนุนจากเรื่องของกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: และโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะก็ทำให้ผลงานในครึ่งปีแรกนี้เติบโตได้ทั้งรายได้แล้วก็กำไรนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีว่าอาจจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะสัญญาณจากคุณสุเชษน่าจะกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะคุณสุเชษค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทั้งหนึ่งค่ะ
0: มาแล้วเชิญเลยค่ะ
2: วันนี้เนี่ยหุ้นที่เด่นเนี่ยเนื่องจากชิ้นส่วนเล็กนิดมันมานะเพราะตัวเดลต้าตัวกรุงเจริญตัวฮานาอย่าลืมอีก2ตัวนะฮะตัวของแคลคอมนะแคลคอม 8.40 เนี่ยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เขา 8.40 เนี่ย9บาทระยะแรกนะฮะอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว SMG นะ SMG เป็นตัวที่เป็นตัวแรงในช่วงหลังนะฮะมีการกระทำค่อนข้างที่จะเยอะในสำหรับตัวหุ้นตัวนี้นะฮะก็ลองตามดูฮะในขณะที่ตัวแบงค์ไทยที่ติดแบงค์อยู่ไม่ต้องเสียใจเลยฮะเดี๋ยวเป็นลักษณะการแปลงออกด้านข้างนะฮะไม่มีอะไรนะฮะไม่ยังไม่ต้องกังวลอะไรเป็นแค่การปรับพอร์ตการลงทุนเฉยๆนะฮะส่วนตัวหุ้นในงานรีเสิร์ชนั้นให้ TCAP ฮะ TCAP ให้ราคาเป้าหมายนั้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ90บาทเนี่ยผมว่าแต่100อ่ะนะฮะ95บาทอันแรกก่อนนะตัวที่2เป็น PTT ฮะ PG เนี่ยราคาน้ำมันมันแกว่งนะฮะเพราะนั้นตัว PTT เนี่ยให้จุดรับไป7บาทนะจุดต้าน8บาทนะหุ้นตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวของ CKP Power นะมีหุ้นตัวหนึ่งที่ออกผลการงานมาดีมากนะวาร์ฟน
0: ะ
2: ครับนะเพราะฉะนั้นตัวกลุ่มของไฟฟ้าบ้านปู Power BCPG ตัวบีกิมตัว CK Power นะน่าสนใจยกเว้นตัวเดียวนะ TPIPPนะไอ้ตัวนั้นเป็นนะฮะยกเว้นตัวเดียวนอกนั้นก็ยังขยับในทางเพิ่มขึ้นได้อยู่ผมส่งข้อมูลเมื่อวานนี้100ประมาณ150ท่านมั้งฮะส่งไปให้หมดเรียบร้อยแล้วนะใครไปดูที่ในถังขยงกันอยากดูนะฮะว่ามันยังอยู่ในนั้นอยู่เปล่านะฮะโอเคฮะก็ไม่มีอะไรฮะก็โอเคเดินหน้าต่อแล้วก็อย่างที่กราบเรียนสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ถ้าสิงคโปร์ลุกในด้านอะไรนะฮะด้านในชิปเนี่ยนะฮะโอ้โหต่อไปพันธมิตรของสิงคโปร์ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะฮะไม่รู้บริษัทอะไรที่เขาเป็นพันธมิตรกันอยู่นะขยายตัวแน่นอนนะเพราะว่าผู้บริหารของเบเซกเนี่ยนะที่เข้ามาอยู่เนี่ยโอ้โหยาวฮะยาวเพราะนั้นคนที่ได้เปรียบเนี่ยจะเป็นตัวแอดวานได้เปรียบกว่าทูนะเพราะว่าเขาคือเขามีกำลังช่วยค่อนข้างเยอะฮะทูจะเหนื่อยจีนช่วยก็ช่วยไม่ได้เต็มที่นักนะแต่ทางสิงคโปร์เนี่ยมาลุกเนี่ยแล้วสิงคโปร์เข้าไปเนี่ยผมคิดว่าคงหนีไม่พ้นเกาหลีแน่ๆนะพอเข้าเกาหลีได้แล้วเนี่ยโอ้กระจายยาวนะฮะต่อไปเครื่องมือถือซัมซุงที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะโอ้โหการพัฒนามันเยอะมากฮะนะเพราะว่าเทมาเซกนี่เวลาลงทุนของเทมาเซกเนี่ยเคยอยู่ AIS เราเนี่ยอยู่ประมาณ10ปีฮะเพราะนั้นเข้าไปเนี่ยเข้าไปฝังเข้าไปเรียนลึกเรียนรู้เรียนลึกเรียนนานนะฮะอันนั้นเพราะว่าเขาต้องการเยอะเพราะนั้นในบ้านเราได้เปรียบฮะได้เปรียบไอ้ตัวแอดวานซ์ได้เปรียบนะพอแอดวานซ์ได้เปรียบเสร็จคนที่ถือหุ้นแอดวานซ์ได้เปรียบนะฮะแล้วพวกที่ถือดูแอดวานซ์เสร็จแบงค์ที่ประคับประคองแอดวานซ์อยู่ก็ได้เปรียบอีกฮะ มันมาทั้งโครงสร้างฮะมันมาทั้งโครงสร้างเลยนะฮะมันเป็นกระบวนการทั้งโครงสร้างเลยเพราะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใครมีแล้วเนี่ยราคาหุ้นอาจจะไม่ขึ้นอาจจะแกว่งตัวแคบๆแต่ถ้าเป็นลองเทอมมองสัก3เดือน6เดือนแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมราคามันขึ้นมาอย่างนี้ไหมหรือ

0: เนี่ยมันจะเป็นลักษณะกันนะอย
1: ่
0: าไปฝังซื้อแนะนำให้เป็นนักลงทุนประเภทสัก50ไปปลายก็ได้ฮะ50 50ไปถือไปไปรุ่นไปเล่นหุ้นเล่นหุ้นเทคเล่นหุ้นอะไรแกว่งไปแกว่งมาโอเคสนุกไปแต่ถ้าคนที่มีต้องการเก็บตังค์เนี่ย55ขึ้นไปต้องการเก็บตังค์เนี่ยเก็บหุ้นในกลุ่มนี้ฮะแบงค์เคแบงค์แอดวานกราฟนะครับเดลต้านะอันนี้ถือยาวๆไปนะถือยาวๆไปค่อนข้างที่จะเด่นนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวน้ำมันนะฮะเกี่ยวข้องกับตัวไฟฟ้าเพราะน้ำมันไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีเรื่องสงครามมันเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นลงลงแต่นี้พูดถึงไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกข้างหน้า
1: ค่ะ
0: นะเป็นพวกไฟฟ้าเป็นอะไรต่างๆครับ
1: ค่ะ
0: ดัตเตอร์โอเค
1: ค่ะคุณสุเชษฐ์คะท่านผู้ฟังฝากถามมา KCE เนี่ยเพิ่งได้ทุนเก็บมาหลายปีมากแล้วขายเท่าไหร่ดีคะจะเก็บไว้หรือว่า
0: เชื่อเดี๋ยวอันแรกก่อนมันมาด้วยอุตสาหกรรมที่มีผลการงานที่ดีขึ้นนะฮะลักษณะเติบโตของเขาเนี่ยไปดูผลการงานนะผลการงานมันดีขึ้นแล้วลองเอาผลการงานเนี่ยคูณ4เท่าเข้าไปนะฮะในแง่ของผลการงานคูณ4เท่าไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นภาพของตัวเนื่องจากตัว KCE เนี่ยมันมีลักษณะของการขยับของตัวการเติบโตเนี่ยมันเติบโตมโหฬารมากนะฮะจากไตรมาส1เนี่ย 3,001 เนี่ยนะฮะยอดขาย 3,000 3ล้าน1เนี่ยเป็น3ล้าน5แล้วกำไรของเขาเนี่ยนะฮะกำไรของเขาเนี่ยจาก234เป็นเอา earning per share แล้วกันฮะจาก20ตังค์มา23ตังค์ถ้า23ตังค์เนี่ยเราแค่23ตังค์ไปก็เป็น60 66ตังค์70ตังค์70ตังค์90ตังค์ได้บาทนึงฮะ
1: ค่ะ
0: PE เนี่ยถ้าเล่นด้วย40เท่าก็40บาทถ้าเล่นด้วย50เท่าก็50บาทอุตสาหกรรมนี้กำลังเป็นอุตสาหกรรมที่เล่น PE แพงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าราคาที่เขาเคยทำไว้ที่ระดับราคาเขาเคยไปที่80บาทหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะนะฮะนะก็คงต้องถือไปฮะถือว่าท่านได้ทุนแล้วคราวนี้สบายใจแล้วไปทำบุญแล้วก็อยาก
2: จะ
0: สบายใจ
2: คือไปทำบุญแล้วถือต่อ
0: กลัวค่ากลัวก็ขายครึ่งนึงอีกครึ่งนึงถือไปแค่นะฮะเอาให้โดยที่อะไรที่ซื้อแล้วมันสบายใจก็ทำที่สบายใจดีกว่านะฮะอย่าไปเครียดกับมันนะหุ้นในกลุ่มชิ้นตัวนี้ไปไกลฮะไปไกลไปอีกสักประมาณขณะนี้เราฟังข่าวตัวนี้แล้วเนี่ยผมว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยยังสามารถเดินหน้าได้ในกลุ่มชิ้นตัวเล็กๆมันคือมันเป็นไม่ใช่บอกว่าบ้านเราเติบโตนะแต่อุตสาหกรรมมันเติบโตนะกำลังพูดถึงอุตสาหกรรมนะไม่ได้พูดถึงบ้านเราแล้วบ้านเรากำลังจะตามอุตสาหกรรมฮะบ้านเราโดยส่วนใหญ่ตามอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันเดี๋ยวมาเทนก็จะมาได้เร็วนะก็ลงไปครับแต่ไม่ต้องกลัวแบงค์นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือขณะนี้มีหุ้นดิวเดนออกหลายตัวหุ้นนะที่เป็นยักษ์พิเทพเนี่ยระดับราคาผมคิดว่าไม่ลงมากนะฮ
1: ะ
0: เพราะถูกยันเรื่องในเดือนสิงหาคมเนี่ยหุ้นหลายตัวจะถูกยันด้วยดิวเดนฮะด
1: ิ
0: วเดนจะประกาศจ่ายปิดเอ็กในเดือนสิงหาประกาศจ่ายในเดือนกันยามีหลายตัวหุ้นมากแอดวานพี่เทพนะฮะเดี๋ยวมีหลายตัวนะฮะก็ลอง
2: คุณสุเชษฐ์คะถ้าเราจะเล่นธีมดิวิเดนเนี่ยคือจังหวะตรงไหนยังไงดีคะคุณเชษฐ์แนะนำคุณฟังค่ะ
0: เป็นหุ้นหนึ่งอันแรกก่อนดูตัวหุ้นที่เป็นดิวิเดนเนี่ยขณะนี้เนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ยตั้งแต่วันที่14ไปเนี่ยหาเลยฮะหาดิวิเดนใครคัดจ่ายบ้างดิวิเดน
2: เอาแบบที่ดิวิเดนสูงๆก่อนเลยเล็งที่ดิวิเดนสูงก่อนเลยเน
0: า
2: ะดีมั้ยคะ
0: ประเด็นเป็นอย่างนี้ไอ้ดิวิเดนสูงเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องบริษัทเก่งแล้วไม่รู้จะทำอะไร
2: ต้องดูดีๆนะ
0: ไอ้ดิวิเดนอย่างเดียวนะในอุตสาหกรรมฮะต้องเลือกอุตสาหกรรมก่อนนะอุตสาหกรรมที่ไปได้ดิวิเดนที่จ่ายแล้วไปได้ต่อเนื่องอ่ะนะถ้าคุณซื้อแล้วอย่างเช่นถ้าซื้อในกลุ่มของแอดวานซ์เงี้ยแอดวานซ์นี่จ่ายค่อนข้างดีนะฮะ
2: ใช่
0: ฟันไปแล้วเนี่ยถือไประยะยาวๆไปถือไทยออยตอนนี้ดิวิเดนด์อยู่ประมาณ 5% กว่า
2: คร
0: ับเงินฝากเนี่ยไทยออยก็ยังดีนะฮะเพราะนั้นก็ถือยาวไปนะฮะก็อย่างเงี้ยฮะนะก็ถือไป
2: ค่ะก็เลือกกลุ่มก่อน
0: ด้วยหาแคปตันเกนด้วยเช็คกลุ่มก่อนฮะอันแรกเช็คกลุ่มก่อนเนี่ยวันที่15เนี่ยอย่างที่ผมกลับเรียนนะเมื่อวานกลับเรียนไปแล้วว่าเนี่ยครึ่งปีเนี้ยขยันเรื่องนึงก่อนขยันเรื่องผลการงานก่อนถ้าผลการงานดีแล้วค่อยลุยกับเขาต่อไปนะถ้าดูผลการงานแรกก่อนไปเช็คผลการงานก่อนไปที่เซตจุด OR จุด TS

0: ขึ้นไปเสร็จแล้วก็ไปคีย์ตัวหุ้นว่าชื่อหุ้นอะไรเขาก็จะออกผลการงานมาแล้วก็ไปดูผลการงานว่าเอ๊ะผลการงานมันเป็นยังไงบ้างแล้วเอาผลการงานนั้นเนี่ยมันครึ่งปีฮะคูณ2ไปแล้วคูณด้วย PE ไปนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะทำกราฟ PE ไปเผื่อไว้ให้ด้วยแล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งหมดเมื่อคืนนี้ทำให้11กลุ่มตกลงไม่ใช่10กลุ่มนะ11กลุ่ม
1: 11
0: 2กลุ่ม11 200 130อ่ะ130เดี๋ยวจะทำกราฟ130 PE ไปให้คู่ด้วยนะใครที่ส่งข้อมูลมาก็โอเคเดี๋ยวส่งกลับไปให้ครับผม
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: คุณ
1: เชษฐ์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะก็ยังไปต่อได้นะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการประกาศผลการดำเนินงานนะคะแต่ว่าคุณสุเชษฐ์เน้นย้ำประเด็นที่ว่ามีรายงานข่าวนะคะนี้ยังต้องบอกก่อนว่าเป็นรายงานข่าวจาก Asia Business Daily นะคะอ้างอิงแหล่งข่าวจากหน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าเทมาเซกซึ่งเป็นกองทุนลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยจะไปลงทุนนะคะคือกำลังคุยกันอยู่กับรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะเพื่อที่จะหาจังหวะเข้าไปลงทุนในหุ้นทีม AI ทีมชิปที่ว่านี้นะคะซึ่งก็มีอยู่2ตัวนะที่นำตลาดแล้วก็ทำให้ตัว Kospi Index ของเกาหลีใต้นั้นโอ้โหเรียกว่าปีนี้น่าจะโดดเด่นที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะก็คือ Samsung กับ SK Hynix นะคะก็นี่แหละเขาถึงบอกว่ากลับมาแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นรายงานข่าวอยู่เดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มยืนยันแต่คุณเชษฐ์ลิงก์มาที่หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเทมาเซ
2: ก
1: สำหรับบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะในกลุ่มของสื่อสารกลุ่มพลังงานที่เป็นไฟฟ้าและกลุ่มธนาคารด้วยค่ะ
2: ค่ะก็คงต้องติดตามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยเทมาเซกจะเข้าไปซื้อหุ้นทั้ง Samsung หรือว่า SK Hynix เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะต้องต้นทุนสูงขึ้นหรือเปล่าเพราะต้องแย่งซื้อกับนักลงทุนโดยทั่วไปด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไปพูดคุยเรื่องค่าเงินกันต่อนะคะกับคุณหญิงดร.กาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยสวัสดีค่ะคุณหญิงคะ
1: สวัสดีคุณหญิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: CPI นะบอกตามค่าแต่จริงๆมันยังขึ้นอยู่นะคุณหญิงนะจะว่าไปนะคะ
2: ค่ะ
3: มันชะลอลงเมื่อเทียบกับ
1: ชะลอ
3: ใช่ๆมันยังเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน
1: ค
3: ่ะคือมันเป็นบวกเยออนเยแต่ว่ามันบวกในลักษณะที่ชะลอตัวค่ะคือเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปนะคะมันอยู่ที่ 3.5%ค่ะแต่เดือนล่าสุดเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งประกาศมามันชะลอลงมาเป็น 3.4 ค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็คือถือว่าชะลอลงแล้วเท่ากับตัวเลขที่ตลาดคาดด้วยส
1: ่
3: วนเงินเฟ้อพื้นฐานก็คล้ายๆกันค่ะตัวเลขเนี้ยมันทำให้ตลาดรู้สึกว่าเฟดอ่ะถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่เร็วไม่ใช่รอบกันยาแน่นอนอะไรประมาณนี้กดดันดอลลาร์ไปแต่ว่าเหมือนกับแรงกดดันนั้นเนี่ยมันเริ่มเบาลงแล้วค่ะตอนนี้เข้าใจว่าตลาดน่าจะไปโฟกัสเรื่องตะวันออกกลางที่คุณคำก็บอกว่าสหรัฐยังคงเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์โมนอยู
1: ่
3: แล้วก็ทางฝั่งอิหร่านก็มาเปิดเผยประมาณว่าการเจรจาเนี่ยมันไม่คืบหน้าอะไรเลยค่ะประมาณนั้นราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็เข้าใจว่าแฟกเตอร์เนี่ยค่ะมันทำให้แรงกดดันดอลลาร์มันน้อยลงเพราะควรจะกลับเข้าไปที่ดอลลาร์เพราะว่าดอลลาร์อาจจะเป็นเซฟเฮเวนเคอร์เรนซีในยามที่มันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นนะคะก็รวมๆกันก็คือถ้าเราเห็นบาทนะคะที่ขยับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปิดวันนู้นนะคะวันอังคารก่อนวันแม่เนี่ยเขาจะปิดแถวๆ 33.16 บาทต่อดอลลาร์ตอนเนี้ยเทรดกันอยู่แถวๆ 33.09 บาทต่อดอลลาร
1: ์
3: คือเหมือนกับเป็นบาทแข็งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิศทางที่เห็นนะคะที่ตั้งแต่ต้นวันเนี้ยเปิดมาเรื่อยๆของวันทำการที่ล่าสุดเนี่ยค่
1: ะ
3: กลายเป็นว่ามันแข็งไปแล้วแล้วมันก็ทยอยอ่อนกลับมาเพียงแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงระดับปิดของวันทำการก่อนหน้าเท่านั้นเองคือมันยังเป็นแบบเหลือทรงของการแข่งข้าอยู่แต่ว่าทิศทางตอนนี้ค่ะเดเวลลอปเมนต์มันเอียงไปทางฝั่งมีแรงหนุนดอลลาร์มากขึ้นซึ่งถ้ามันเพิ่มขึ้นในระหว่างวันเนี่ยเข้าใจว่าตัวเงินบาทเนี่ยก็อาจจะยืนเฟิร์มๆเหนือแนว33บาทต่อดอลลาร์ได้ค่ะซึ่งก็เลยกลายเป็นที่มาของกรอบวันนี้มองด้านล่าง33ทวนนะคะด้านบนให้ไว้ที่ 33.15 บาทต่อดอลลาร์
1: ค
3: ่
1: ะ
3: CPI ไปแล้วก็รอดู PPI คืนนี้ค่ะ
1: แต่ว่ามันน่าจะไม่พลิกอะไรอีก

0: ใช่ไหมคะคุณหญิงอาจจะออกมาในแนวทางใกล้ๆกัน
1: ก็ถ้าออกมาในลักษณะที่มันยังมีการขยับขึ้นของต้นทุนในฝั่งผู้ผลิตตลาดก็จะรู้สึกว่ามากน้อยถ้ามากเนี่ยกลายเป็นว่ามันอาจจะทยอยส่งผ่านกลับไปที่ CPI ในเดือนถัดๆไปนู้นๆอะไรอย่างนี
0: ้
1: ค่ะมันก็จะเลี้ยงการคาดการณ์ว่าเฟดคงยืนดอกเบี้ยได้ไม่นานหรอกเพราะว่าเงินเฟ้อมันอาจจะไม่ขยับเข้าเป้าที่ 2% ได้ง่ายๆ อาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใดๆก็คือไปบทสรุปคล้ายๆกับว่าถ้าเฟดจะขึ้นก็ไม่เร็วหรอก
0: อะไรซึ่งตอนนี้คาดการณ์ครั้งแรกก็คือยังกันยายน
1: เป็นธันวา
0: เป็นธันวาไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะเดือนกันยา probability ลงหล่นลงไปเหลือประมาณสักไม่ถึง 40% แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหญิงขา
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็กรอบวันนี้33ด้านล่างนะคะด้านบน 33.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
2: ค่ะพักกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูราคาทองคำกันบ้างค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เพราะเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: 10:38 ค่ะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update ช่วงนี้เราไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันต่อเลยนะคะกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋คะ
2: สวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะ
0: ทองไม่เหนื่อยทองไปต่อ ยังมีรางไหมคะหรือว่าต้องเริ่มระมัดระวังแล้วคะพี่เก๋คะ
1: ต้องระวัดระวังนิดนึงแล้วนะคะขึ้นมาว่าแรงเดือนนี้ขึ้นมา400 ดอลลาร์ 10% แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติแบบมีโมเมนตัมขึ้นได้ต่อเนี่ยแนวต้านสำคัญคือ 4,500 ดอลลาร์เส้น SMA 200วันนะคะคิดว่าน่าจะผ่านขึ้นไปได้ยากเลยนะคะเพราะว่าก็ขึ้นมาเยอะอย่างที่เรียนไว้นะคะคือ5เมษายนนะหลุดตรงเส้น SMA 200วันแล้วก็ทองเสียทรงนะคะก็เป็นขาลงระยะกลางระยะยาวมันจุดเปลี่ยนทองคำเนี่ยอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้มันระยะกลางระยะยาวเป็นขาขึ้นตอนนี้แล้วก็เป็นขาขึ้นนะคะเพราะว่าเบรกเอาแนวต้าน 4,200 ดอลลาร์ขึ้นมาได้วันพุธที่แล้วค่ะ เดือนที่แล้วเนี่ยทองคำสร้างฐานนะคะ3960ถึง 4,200 ดอลลาร์และกลายเป็นว่าเบรกเอาขึ้นมาเร็วมากนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทำไมขึ้นมาเร็วและแรงก็สังเกตจากเรื่องเทคนิคเนี่ยปัจจัยเทคนิคช่วยมาสับสนทีเดียวค่ะ
0: ค่ะแล้วระยะสั้นคือเป็นขาขึ้นส่วนกลางยาวอันนี้คือเป็นยังไงคะพี่เก๋ตอนนี้
1: กลางยาวต้องเป็นจุดวัดใจก่อนต้องทะลุ 4,500 ดอลลาร์ให้ได้ก่อนนะคะยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นได้แรงต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถามว่าสัญญาณดีมากค่ะเพราะว่ากองทุน ETF ทองคำ SDR เนี่ยเดือนนี้เข้ามาซื้อทองคำ 18.8 ตันแล้วก็ซื้อทองติดต่อกันมา7วันแล้วนะคะมันแรงซื้อตรงนี้จะเยอะมากเขาเป็นนักลงทุนสถาบันในสหรัฐนะคะก็สังเกตว่าถ้าเกิดเข้ามาซื้อก็ทองก็น่าจะขึ้นได้

0: ได้ต่อนะคะ5เดือนของสงครามเนี่ยเอาพวกออกไป94ตันค่ะตอนนี้เริ่มเม็ดเงินกลับเข้ามาแล้วค่ะ
1: ค่ะแต่ว่า 4,500 ก็เป็นแนวต้านสำคัญถ้าเกิดคนที่ตกรถแล้วรอรับล่ะคะคุณจะรับประมาณไหน
0: ยังมีลุ้นนะเพราะว่าจริงๆถามว่าเรื่องสถานการณ์อิหร่านคนก็งงเขาก็ยังไม่ญาติดีกันทำไมทองขึ้นได
1: ้
0: นะคะคือหลักๆเพราะว่าตลาดปรับมุมมองเรื่องดอกเบี้ยเป็นหลักมากกว่านะคะว่าเฟดน่าจะตึงดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนกันยายนความกังวลเรื่องการเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยมันลดลงไปแหละนะคะมันก็คิดว่าคงมีย่อให้เราเห็นแหละนะคะเกิดราคาน้ำมันตอนนี้7790ดอลลาร์เกิดขึ้นไปใกล้ๆ100ดอลลาร์ทองต้องมีย่อนะคะเพียงแต่ว่าโมเมนตัมตอนที่ขึ้นน่ะมันจะแรงเทขายมันจะไม่ได้แบบลงไป100ดอลลาร์นะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะตอนขึ้นแรงๆนะมันลงมันจะไม่ได้คิดว่ามันจะไม่ได้ลงแรงขนาดนั้นมันถามว่าแนวรับตอนนี้อาจจะประมาณ4,360ดอลลาร์ดูเหมือนตอนนี้จะรับอยู่นะคะมันทองไทยนะประมาณ 68,600 บาทนะคะอาจจะซื้อเนี่ยว่าจะซื้อลงทุนระยะสั้นหรืออย่างลงทุนระยะสั้นจะเหมาะตรงนี้มากกว่าที่ราคาตรงนี้แต่นะคะแต่ว่าถ้าลงทุนระยะยาวเราอาจจะดูประมาณสักเนี่ย 4,300 ถึง 4,360 ดอลลาร์ทองไทย 68,000 บาทถึง 68,600 บาทซื้อเก็บบางส่วนค่ะ
2: ในมุมมองของหัวซิ่งเฮงตอนนี้คือมองว่าราคาทองน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังคะพี่เอกคะ
0: ผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะคะทองคำเดือนที่แล้วกลายเป็นว่าการปรับฐานเราก็ปรับฐานจบลงแล้ว
2: ค่ะ
0: ไซด์เวย
2: ์
0: สังเกตว่าไซด์เวย์มานะคะก่อนหน้านั้นสงครามอิหร่านลงมาตลอด4เดือนติดเราก็เดือนที่5เริ่มไซด์เวย
2: ์
0: สร้างฐานจะสมพลังได้สำเร็จเราก็มีพลังทะลุขึ้นไม่ได้ดังนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าน่าจะกลับเป็นขาขึ้นแล้วก็คงโอกาสต่ำไปที่แบบ 4,000 ดอลลาร์คิดว่าไม่เห็นแล้วค่ะ
2: โอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลยุทธ์น่าจะยังไงคะแบ่งเข้าไปก่อนไหม หรือว่ารอให้ SPY ETF ขายออกมาบ้างก่อนไหมหรือว่าก็ต้องจัดไว้บางส่วนหน่อยดีไหมคะ หรือวางกลยุทธ์
0: คือบางคนจะบอกรู้สึกว่ามันต้องมีบางคนอาจจะไม่มีเลยก็คิดว่าจุดตรงนี้นะคะให้เข้าซื้อไปบางส่วนให้มีติดพอร์ตได้บ้างนะคะเพราะว่าบางทีอารมณ์ที่แบบซื้อแล้วก็แปลกขึ้นแรงๆอ่ะบางทีวันทีก็ฉุดไม่อยู่จริงๆนะมันก็คิดว่าประมาณเนี้ยส่วนที่ให้ไว้ค่ะ 68,000 บาทถ้ามีให้เห็นก็อาจต้องมีติดพอร์ตบ้างนะคะเผื่อของขึ้นแรงเราจะได้แบบยังมีทองบ้างมีกำไรกับเขาบ้าง
2: ค่ะโอเคพี่เก๋ขาขออนุญาตทวนชัดๆอีกทีนึงนะคะรับต้านตอนนี้เราให้ไว้ตรงจุดไหนบ้างนะคะค
0: ่
2: ะ
0: แนวรับนะคะก็ประมาณ 4,360 ดอลลาร์แนวต้าน 4,450 ดอลลาร
2: ์ค่ะ
0: 4,500 ดอลลาร
2: ์
0: คร
2: ับ
0: ถ้าเป็นทองไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 68,600 บาทนะคะสำหรับแนวรับนะคะแนวต้าน 69,500 บาทและ 70,000 บาททวนค่ะ
3: จะได้เห็น 70,000 อีกรอบนึงเร็วๆนี
0: ้แต่ที่อยู่อาจจะขายออกไปนะคะถ้าเล่นสั้นเล่นรอบจริงๆแต่ถ้าจะลงทุนแบบคิดว่าถือไปได้ก็ถือต่อไปเลยค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะก็ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะ 4,000 อาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบ่งเข้าสักหน่อยนึงนะคะเพียงแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่เป็นความไม่แน่นอนอยู่คือเรื่องสถานการณ์สงครามที่อาจจะทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งกลับขึ้นไปซึ่งตอนนี้ก็อยู่แถวๆเท่าไหร่80กว่าเหรียญ
3: ใช่ค่ะ
2: 80กลางๆแถวๆนี้นะคะก็ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอาจจะถ้ามันร้อนแรงขึ้นมาอีกยิงกันตุ้มต้ามมาอีกแล้วก็เกิดราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกังวลเงินเฟ้อเดี๋ยวก็จะมาคุยเรื่องดอกเบี้ยอะไรกันอีกก็อาจจะทำให้มีแรงปรับลดลงมาก็ได้นะคะแต่ว่าสะสมพลังมาสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นทองตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่สวยงามนะคะก็ขยับขึ้นไปแล้วนะไม่รู้ใครแบบหลุดดอยบ้างหรือว่าใครตกรถบ้าง
3: พี่พอนะตกรถน้องนงก็ตกรถเหมือนกันเดี๋ยวไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีท่านสองท่านค่
2: ะ
4: ก็เป็นนวัตกรรมทางการเงินใหม่อันนี้ก็น่าจะเป็นของทั้งโลกเลยเพราะว่าเริ่มต้นจากอินเดียเขาก็มีแผนเพราะว่าเขาจะ ต้องเงินกู้วงเงินเนี่ย $500,000,000เพราะว่าเขาก็จะไปร่วมกับพวกไอ้สตาร์ทอัพอะไรทั้งหลายนี่พวกสตาร์ทอัพบางทีก็ไม่มี

0: ดิตเรตติ้งนะเพราะนั้นไอ้เงินเหล่านี้ก็คือบริษัทที่จะใช้ชิปของเขาซึ่งจะเป็นพวก GPU cluster ทั้งหลายเนี่ยเพราะตอนนี้อเมริกามันยังไม่ถึง 6,000 data center เลย data center ก็จะปุดขึ้นเป็นหลายหมื่นในอเมริกาก็ยังทั่วโลกอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็วางแผนนี่แหละเขาจะขายชิปแล้วก็มีส่วนในการสร้าง data center ด้วยอันนี้เงินตรงนี้เนี่ยเขาไม่รู้เขามีทองขนาดไหนแต่เขาคิดว่าสิ่งที่มีค่าของเขานี่ก็คือไอ้ตัวชิปนี่แหละไม่ว่าจะBlackwellหรืออะไรก็ตามที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยเพราะนั้นทำไมบรรดาแหล่งเงินทุนแบงค์ทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมรับชิปเหล่านี้เพื่อเป็นไอ้การวางเงินเนี่ยนะคะก็คือเรื่องที่ว่าเอาเป็นแผนสังหารินทรัพย์ประกันนะฮะทีนี้ก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้มีแล้ว6แห่งประกาศร่วมกับเขาเลยโกลแมนแซกนำเลยนะฮะแต่ยังไม่มี JP Morgan ไม่มีแบงค์อเมริกาอะไรนี้เพราะว่าไอ้อายุของชิปเนี่ยถ้ามันเกิดการแข่งขันตอนนี้เขาเลอเลิศมากแต่มันจะยาวนานขนาดไหนล่ะอีกกี่ปีที่ว่าจีนเขาจะตามทันแล้วถ้าจีนเกิดตามทันในระดับจะอยากตามระดับล่างนี่จีนขายอยู่แล้วก็ฟลัดทั้งโลกเลยชิปใช่ไหมคะนี่เมื่อไต่ขึ้นไปสูงขึ้นไอชิปสุดจะไร้เทียมทานของเขาเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะต้องมีคู่แข่งและราคามันก็ตกลงไม่ใช่เสื่อมในตัวมันเองแหละก็เสื่อมจากการคู่แข่งเนี่ยนะคะแต่ไว้ก็ตามใจกล้ามากเลยโกลแมนแซกซ์ก็รับแล้วนะคะ Blackstone BlackRockApollo KKR Broadfield ไม่มีแบงค์ใหญ่แต่พวกนี้ก็เป็นแหล่งเงินทุนใหญ่นะอันนี้แน่นอนค่ะหลักการก็คือหมายความว่าเขาก็จะให้เป็นระยะยาวไม่ใช่ว่า6เดือนหรือปีอาจจะยาวกว่านั้นก็คงตราบเท่าที่หมายความว่าเขาก็ไม่เสี่ยงว่าโอ้โหเป็น10 20ปีมันจะต้องมีเข้ามาทดแทนแน่และนี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ว่าคุณไม่ต้องไปวางโฉนดไม่ต้องวางพันธบัตรหรือจะทองจะเอาชิปเนี่ยซึ่งมีค่ามากของ Nvidia แล้วก็ตรงนี้ก็ดูว่าจะมีสถาบันอื่นๆจะเข้ามาไหมนี่เขาประกาศกล้องเลยค่ะทาง CNBC เมื่อวันที่แล้วนี่เมื่อวานนี้นะคะเพราะนั้นเราต้องดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นนวัตกรรมที่แบงก์อื่นๆหรือว่าทั้งโลกเนี่ยจะยอมรับไหมว่าเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็ไม่ใช่ว่ารับในระยะสั้นแต่เป็นระยะยาวมากขึ้นแค่ละสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะแต่ก็มีคนในวงการเขาก็ประเมินว่าเอ๊ะมันก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดว่าชิป AI ที่ไปวางหลักประกันการกู้เงินแบบนี้แล้วเทคโนโลยีต่างๆมันมีค่าเสื่
1: อม
3: ใช่ไหม
1: คะ
3: เวลาเราซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยเวลามันโอ้โหเสื่อมราคามันเสื่อมถอยไวตอนนี้อาจจะชิป AI อาจจะยังเป็นความต้องการแล้วก็ราคามันจะสูงขึ้นแต่ว่าถ้าจังหวะช่วงเวลาหนึ่งแล้วราคาชิปเหล่านี้มันตกลงล่ะหลักประกันที่วางไว้กับความคุ้มทุนของเงินที่เม็ดเงินที่ปล่อยกู้ออกมาเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ของบ้านเรานะคะช่วงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของประชาชนคนไทยกันนะคะเดี๋ยวจะรายงานโครงสร้างราคาน้ำมันด้วยแต่ว่าเอาค่าไฟก่อนเนาะพี่แพนนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่าไฟนะคะก็ล่าสุดนะคะกกพ.ค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะก็ได้สรุปตัวเลขค่าไฟนะคะก็จะอยู่ที่เดี๋ยวน้องดูนะอยู่ที่อันนี้คือเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านะคะก็คือสำหรับ200หน่วยแรกเนี่ยก็คือ3บาทโดย3บาทที่ว่านี้เนี่ยคือจะนำค่าไฟทางนะคะออกจากค่าไฟฐานของผู้ใช้ไฟทั่วไปนะคะแล้วกกพ.เนี่ยก็จะให้3การไฟฟ้าไปดำเนินการนะดึงออกจากบินค่าไฟของประชาชนในงวดบินเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้ใช้ไฟ200หน่วยแรกเนี่ยราคาไฟเนี่ยปรับลงจากเดิมประมาณ6สตางค
3: ์
1: ก็คือจากหน่วยละ3บาท95สตางค
3: ์
1: ไม่รวมแวตเหลือที่3บาท89สตางค์นะคะอันนี้คือค่าไฟทางก็ได้โดยรวมหมายความว่าไฟทางที่ทางท่านรัฐมนตรีขิงมาเปิดประเด็นไว้ก็คือถูกดึงออกไปแต่ไม่ใช่ทุกคนแค่เฉพาะคนที่ใช้ไฟสำหรับ200หน่วยแรกนะคะแต่ว่า

ก็ยังดีที่ว่าเก็บมารับภาระมาในบินบ้านประชาชนเนี่ย30ปีปีละ 18,000 ล้านนะคะอ่ะตรงนี้ก็จะดึงออกไปนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยนะคะก็คือ201ถึง400หน่วยและ400

0: บ้านเช่าหอพักกับอพาร์ตเมนต์ตลอดจนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยก็จะใช้ค่าไฟอัตราเดียวกันเพราะก่อนหน้านี้คนที่อยู่อพาร์ตเมนต์จะบ่นใช่ไหมว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เป็นคนกำหนดค่าไฟเนี่ยประกาศออกมาลดเพิ่มอะไรเงี้ยฉันไม่ได้อะไรเพราะว่าจ่ายสูงอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์แบบกำหนดหน่วยเท่าไหร่อ่ะหูแบบแพงอยู่อ่ะ5 6บาท7บาทอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือปรับนิยามให้ครอบคลุมส่วนนี้เข้าไปด้วยคือหอพักบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินผู้ใช้ภาระผู้ใช้ไฟทั่วไปเพื่อลดภาระค่าไฟประชาชนนะคะซึ่งกำหนดอัตราใหม่โดยเฉพาะซึ่งกพช.เนี่ยมอบหมายให้ทางกกพ.ไปปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อจัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับค่าไฟนะคะนี่แหละนะ
1: ก็ถ้าพูดถึงหอพักบางทีเขาก็จะมองว่าเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยเก็บค่าไฟเป็นขั้นบันไดเวลาหอพักหลายๆห้องเขาก็จะใช้ไฟเยอะกว่าปกติใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าแต่ละห้องใช้เท่านี้จริงแต่ถ้าเก็บแต่ละห้องในเรทที่เป็นราคาหน่วยจริงๆเนี่ยมันจะมีส่วนเกินที่ทางหอพักเขาต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นพอใช้รวมทั้งหอพักมันใช้สูงใช่ไหมคะก็ขั้นบันไดแบบนี้ก็จะทำให้หอพักจ่ายแพงขึ้นเป็นที่มาที่ว่าเขามาเรียกเก็บแต่ละห้องสูงกว่าปกติแต่กฎหมายห้ามนะคะบังคับแล้วนะคะคุณมีความผิดถ้าเกิดว่าเรียกเก็บในอัตราที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
0: ค่ะใช่ค่ะนะคะนงขอเพิ่มเติมนิดนึง
1: ค่ะ
0: ฟังคือนงเราดูข้อมูลนะเราจะงงนิดนึงว่าคนที่200หน่วยไม่เกินเนี่ยอันนี้งงคือเขาดึงค่าไฟทางออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดึงค่าไฟทางออก
1: แล้วคนที่เกินล่ะ
0: แล้วคนที่เกินทำไมมันไม่ลง
1: หมายถึงคนที่เกินใช้ไฟเยอะยังต้องจ่ายค่าไฟทางอยู
0: ่ตัดออกแต่ไม่ลง
1: แต่ไม่ลง
0: แต่ว่าเบี่ยงเราไงเบี่ยงความสนใจเราไปที่บอกว่าอ๋อเพิ่มการปรับคำนิยามให้มันครอบคลุมหอพักแล้วก็ไปสนใจดังนั้น แต่จริงเนี่ยเอ้ยอ้าวแล้วทำไมไม่ลงก็คือถ้าไม่ลงไม่ลงเพราะว่าจริงๆมันต้องสูงกว่านี
1: ้
0: ไม่ลงจริงๆมันต้องสูงกว่านี้แต่นี่ตัดออกไปแล้วก็เลยเหลือเท่านี้ทีเนี้ยแล้วจะเอาที่ไหนมาจ่ายค่าไฟทางล่ะ
1: ค่ะ
0: จะเอาที่ไหนมาจ่ายค่าไฟทางใช่ไหมเพราะที่ผ่านมามันอยู่ในบินบ้านไม่ว่าจะบ้าน200หน่วยหรือ200หน่วยอัพ200หน่วยดาวเนี่ยนะก็คือนี่แหละที่บอกว่ากกพช.เนี่ยไปมอบหมายให้กกพ.ไปปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระเบียบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปหาเงินมาเข้ากองทุนแหล่งจากเงินเนี่ยที่เอามาเข้ากองทุนเพื่อเอามาจ่ายค่าไฟทาง
1: ค่ะ
0: ซึ่งส่วนนี้แหละที่มันไปเกี่ยวกับ data center ที่ทางฝั่งของกระทรวงพลังงานบอกว่าผู้ใช้พวกการลงทุน data center ทั้งหลายมาโอ้โหใช้น้ำใช้ไฟฟรีอะไรแบบนี้ใช้เรทเดียวกับประชาชนมันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: ตรงนี้แหละก็คือว่าเดี๋ยวจะไปดูนะคะแล้วก็จะได้เงินจากส่วนของเรทค่าไฟของ data center พอก็จะน่าจะต้องสูงกว่าบ้านไฟบ้านใช่ไหมเก็บได้ปุ๊บก็เอามาใส่กองทุนแล้วกองทุนเนี้ยก็เอาไปจ่ายค่าไฟทาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนี้นะคะ
1: ซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงพลังงานก็จะมีการประชุมในวันที่17สิงหาคมนะคะประชุมในส่วนของคณะอนุกรรมการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศนะคะ PDP นะคะจะประชุมกัน17สิงหาคมค่ะเพื่อที่จะดูทิศทางโครงสร้างระบบไฟฟ้าในระยะยาวจัดสมดุลระหว่าง3เป้าหมายก็คือความมั่นคงของระบบต้นทุนค่าไฟฟ้าแล้วก็การเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดได้อย่างไรนะ
0: คะ
1: ก่อนที่จะเดินหน้าสู่การจัดทำรายละเอียดของแผนระยะต่อไปคือเขาก็จะมีการจัดทำแผนเรื่องของ PDP ฉบับใหม่เนี่ยพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในระบบในสัดส่วนเท่าไหร่เพิ่มได้แค่ไหนรวมถึงออกแบบเรื่องของการรองรับพลังงานที่ผันผวนอย่างพวก พลังงานโซล่าพลังงานลมนะคะเป้าหมายเนี่ยจะมาดูเรื่องของพลังงานสะอาดการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นภาคอุตสาหกรรมนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุน

0: น Data Center ในอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยคือจะจัดการกับการจัดสรรพลังงานเหล่านี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแผน PDP 2026ที่จะเริ่มประชุมกัน17สิงหาคมนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าไฟนะคะทีนี้ก็คือเวลาเราดูรีลีสข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวกับพลังงานนะต้องบอกว่าเหมือนกับเราแบบจับโฟโต้ฮัน
0: จับผิด
1: คือเวลารายงานบอกว่าอ๋อค่าไฟของ2หน่วยแรกอ่ะจะอยู่ที่นะ3.72 บาทต่อหน่วยใช่ไหมถ้าให้เป็นครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับตอบโจทย์การสื่อสารกับประชาชนก็ต้องบอกสิว่าถ้าเกิดเกิน201หน่วยขึ้นไปถึง400หน่วยเท่าไหร
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีต้องไปลื
0: ้อ
1: ต้องไปลื้อเองนะคะ201ถึง400หน่วยนะคะจะอยู่ที่4.15 บาทต่อหน่วยจากเดิม4.22 บาทต่อหน่วยนะคะส่วน401หน่วยอัพขึ้นไปจะอยู่ที่4.35 บาทต่อหน่วยจากจริงๆแล้วจะต้องอยู่ที่4.41 บาทต่อหน่วยแต่อย่างที่บอกไงก็คือว่ามันอยู่ที่4.35 บาทเพราะว่าเขาตัดค่าไฟสาธารณะออกไปนี่แหละนะคะอ่ะโอ้นะคะพลังงาน
0: ค่ะ
1: ส่วนนิดนึงมีเวลานิดหน่อยนะคะขออนุญาตพี่พรกองทุนนะคะเรื่องของราคาน้ำมันตอนนี้น้ำมันทุกประเภทก็ยังใช้เงินกองทุนน้ำมันอุดหนุนอยู่นะคะก็ติดลบอยู่ยกเว้นเบนซิน95ที่ใส่คืนกระปุกไป6.34 บาทส่วนตัวอื่นๆนะคะก็มีตั้งแต่92 สตางค์นะคะไปสูงสุดคือตัวน้ำมันประเภท B20 ตอนนี้ใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่ที่10.54 บาทอันนี้ก็ยังคงเป็นคำถามอยู่ว่าเพื่อที่จะให้ปลายทางเนี่ยมันถูกกว่า B7 แต่คุณต้องใช้เงินอุดหนุนถึง10 บาทกว่าเนี่ยกองทุนชาตินี้เมื่อไหร่จะติดจากติดลบ70,000ตอนนี้เกือบ70,000อะเมื่อไหร่มันจะบวกได้ไงเพราะมันมีส่วนนี้อยู่แล้วก็ตัวอื่นด้วยนะคะ
0: หรือก่อนที่จะบวกจะไปถึงแสนก่อน อะไรแบบนี้นะคะ
1: okay.
0: เดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องแล้วนะคะ
1: ค
0: ือหลักสูตรนี้จะยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาอีกนะคะตลอด15 สัปดาห์เต็มเรียนเริ่มอบรม2 กันยายนไปจนถึงวันที่9 ธันวาคมนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติม0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ต้องรีบแล้วนะคะตอนนี้เหลือ13ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วอีกนิวส์อัปเดตลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงอีคอนนิวส์อัปเดต

า 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลดค่าไฟ6สตางค์เริ่มบินกันยายนนี้จากการที่นายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญล่าสุดกกพ.มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินกันยายนนี้หลังจากที่กกพ.หลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติไปให้3การไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการต่อไปโดยจะมีผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้แบ่งเป็นค่าไฟฟ้ากลุ่มบ้านพักอาศัยไม่เกิน200หน่วยต่อ

0: ่อเดือนได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายโดยนายเอกนัทเปิดเผยว่าหลังพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีจึงเป็นที่มาของการปลดแอกภาระประชาชนที่แบกรับโดยไม่รู้ตัวส่วนการแยกค่าไฟส่วนนี้ออกไปและจากมติเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่โดย 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยเพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วน200หน่วยแรกให้เหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงส่วนที่เหลือจะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน200หน่วยขึ้นไปซึ่งส่วนนี้ใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยและใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกไปขยายนิยามครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกัน3กรรมการไม่เข้าประชุมและอีก1กรรมการลาประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีกำหนดจัดการประชุมกรรมการกสทช.ตามนัดหมายในวันนี้หลังจากการประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบส่งผลให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมทางนี้ตลอดเดือนสิงหาคมกสทช.ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า4วันคือวันที่11 13 19และ20สิงหาคมโดยมีระเบียบวาระเร่งด่วนเข้าพิจารณาจำนวน44วาระจากวาระที่ค้างบรรจุทั้งหมด99วาระทางนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ลงนามนำความขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ได้เกิดภาวะล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจาก3กรรมการกสทช.คือพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พี่รงรองรามสูตรและด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชลาสัยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยการปฏิเสธเข้าประชุมดังกล่าวเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดของกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะเปิดเผยสั้นๆภายหลังเดินออกจากห้องประชุมว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเดินหน้า New Route New Airline ลดค่าธรรมเนียมสนามบิน 50% จูงใจเปิดเส้นทางบินใหม่สู่ภูมิภาคนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานออกมาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ New Route New Airline ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางและให้บริการในท่าอากาศยานภูมิภาคมากขึ้นโดยมาตรการมีผลตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569ถึง9สิงหาคม2570 สำหรับสิทธิประโยชน์แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่เส้นทางบินใหม่หรือ New Route ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เป็นเวลา1ปีสำหรับเส้นทางที่ไม่เคยให้บริการมาก่อนหรือเคยให้บริการแต่หยุดบินมาแล้วไม่

0: ้อยกว่า1ปีและสายการบินใหม่ New Airline ลดค่าบริการดังกล่าว 50% เป็นเวลา6เดือนสำหรับสายการบินที่ไม่เคยให้บริการณท่าอากาศยานนั้นหรือเคยให้บริการแต่หยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีครอบคลุมทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานมาตรการส่งเสริมเส้นทางบินที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากสายการบินอย่างต่อเนื่องโดยในปี2568มีการขอใช้สิทธิ์เส้นทางบินใหม่จำนวน6เส้นทางได้แก่อุดรธานีอุตภเปาบุรีรัมย์กรุงเทพนราธิวาสกรุงเทพนครศรีธรรมราชกรุงเทพเบตงหาดใหญ่และสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่รวมถึงมีเส้นทางบินใหม่ขอใช้สิทธิ์ในเส้นทางนครศรีธรรมราชกรุงเทพและนครพนมดอนเมืองสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวสามารถสร้างแรงจูงใจในการขยายเครือข่ายการบินสู่ภูมิภาคได้ดาลิชรับงานคุมทีมชาติ UAE สลัตโก ลาดิชกุนซือชาวโครเอเชียได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE อย่างเป็นทางการแล้วกุนซือวัย59ปีเพิ่งอำลาตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติโครเอเชียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังพาทีมจบเส้นทางฟุตบอลโลกด้วยการแพ้โปรตุเกส 1-2 ในรอบ32ทีมสุดท้ายการกลับมารับงานใน UAE ครั้งนี้ถือเป็นการหวนคืนสู่ประเทศที่ดาลิชเคยฝากผลงานเอาไว้โดยเขาเคยคุมทีมอัลไอคว้าแชมป์ลีกภายในประเทศปี2015ตลอดระยะเวลา9ปีที่คุมทีมชาติโครเอเชียดาลิชสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2018ก่อนคว้าตำแหน่งอันดับ3ในฟุตบอลโลก2022สำหรับทีมชาติ UAE จะอยู่ในกลุ่มอีนร่วมกับเกาหลีใต้เวียดนามและเยเมนในฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.netใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:00 น. 11 นาทีนะคะโดยประมาณอยู่ด้วยกันใน Marketing News Update ค่ะวันนี้กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนะคะแก้มปิญญาภัทรด่านอุตรานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับข่าวสารมากมายในแวดวงการตลาดนะคะ
1: วันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยเราจะพาไปดูอีก1อาชีพที่โอ้โหก็ถูก AI แย่งงานแบบเห็นชัดเจนอยู่นะนะคะ
2: ก็คือพระเอกนางเอกนี่แหละ นักแสดงนะคะกำลังจะมีนักแสดง AI ที่คือจะว่าไปแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันนะก
1: ัน
2: ตนานี่เขาเปิดตัวนางเอกพระเอกที่เป็น AI
1: ค่ะ
2: ทุกวันนี้ดารานักแสดงก็มีงานก็น้อยลงนะงานแสดงน่ะจะว่าไปแล้วน่
1: ะ
2: แต่ว่าก็จะมี AI เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นแบบฟีเจอริงในเรื่องเดียวกันอาจจะมีทั้ง
2: ผสมหรือเปล่าหรือยังไง
1: โอ้โหเล่นยากกันเข้าไปใหญ่เดี๋ยวเรามาดูในวงการบันเทิงกันบ้างนะคะรวมถึงใครที่เชียร์น้องเนเน่กันอยู่เน
2: าะ
1: สาวไทยวัย16เท่านั้นค่ะโอ้โหการแสดงนะอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์ใช่ไหม
2: คะ
1: ก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเชียร์กันยาวๆเลยนะคะผู้สนับสนุนเริ่มเข้าแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเจ้าไหนที่เขาซัพพอร์ตเรื่องไหนบ้างนะคะ
2: ใช่แล้วก็เดี๋ยวรอเชียร์กันเนาะเพราะว่าน้องก็เข้าไปสู่รอบไลฟ์โชว์แล้วด้วยนะคะก็ถือว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของไอเทมหรูๆที่เดี๋ยวจะมาแนะนำกันนะคะ
1: ค่ะไอเทมหรูที่เอ๊ะทำไมจากแบรนด์หรูๆเนี่ยเขาก็มาแตกมายังของที่ดูใกล้ตัวใกล้ตัวมาใกล้ตัวอาจจะบางวัยที่ใช้บางกลุ่มที่ใช้แต่เกิดขึ้นได้ยังไง
2: ค่ะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะอยู่กับ Marketing News Update ค่ะทักทายกันเข้ามาหน่อยนะคะพูดคุยกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook นะคะของ MCOT News FM 100.5 ค่ะแล้วก็ทาง LINE ด้วยค่ะคลื่นข่าว News Network แอดมาเป็นเพื่อนกันนะคะจะได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งไปยังเพื่อนๆให้ได้ติดตามไปด้วยกันนะคะ
2: ค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของ CEO of ASEAN นะนี่เราเปิดรุ่นที่3แล้วก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยก็มีความพิเศษมากขึ้นด้วยนะพี่หนุ่ย
1: ใช่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันหน่อยว่าความพิเศษของรุ่นที่3นี้เป็นอย่างไรเพราะว่าต้องบอกเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะจะเป็นโอกาสที่ใครที่ยังไม่ได้จองจะได้จองกันเข้ามาวันนี้เราคุยกับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนค่ะผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวนะคะมาดูกันหน่อยว่าโอกาสในการเจาะเข้าถึงตลาดอาเซียนของรุ่นนี้จะมีความพิเศษอะไรบ้างสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแก้มคุณสุตาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าตลาดอาเซียนเนี่ยก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ฉายภาพสำหรับปัจจุบันด้วยนะคะว่าถ้าในมุมมองของผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะทุกวันนี้ถ้าเรามองแค่ตลาดในประเทศเนี่ยมันพอไหมแล้วทำไมถึงต้องมองไปไกลเมื่อมองไกลแบบอยู่รอบๆ บ้านเนี่ยถ้าเป็นในโซนอาเซียนถือว่ามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนทำไมถึงไม่ควรมองข้ามคะ
3: ครับผมก็สำหรับอาเซียนเนี่ยก็เป็นตลาดที่ใกล้ที่สุดสำหรับบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในการที่จะขยายตลาดออกไปสู่ต่างประเทศนะครับบนโลกใบที่มีความซับซ้อนทั้งกฎเลื่อนกฎระเบียบสังคมใหม่และทั้งหลายแหล่นะครับแต่ว่าในภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยต้องถือว่ายังเป็นภูมิภาคที่เป็นที่น่าจับตาไม่ใช่แค่เพียงในกลุ่ม11ประเทศของกลุ่มอาเซียนเรากันเองนะครับแต่ความหมายคือว่ามีนักทุนจากนอกภูมิภาคที่ก็สนใจเข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศเราด้วยนะครับเพราะเนี่ยในแง่ของความสำคัญของเศรษฐกิจคงไม่ต้องกล่าวถึงนะครับเพราะขนาดเศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียนเองเนี่ยอย่างล่าสุดปี2025ที่ผ่านมาจำนวนเลขนะครับก็มีขนาดถึง 3,800 ล้านUS ดอลลาร์นะครับในกลุ่มประเทศเรากันเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตลาดเองเนี่ยคงไม่ใช่จำกัดครับคุณแก้มครับจำกัดแค่เพียงประมาณ700ล้านคนในกลุ่มอาเซียนแต่ตอนนี้เราคอนเน็กไปทั้งจีนนะครับเรามีทั้งอาเซียนที่คอนเน็กไปสู่ภูมิภาค

0: ื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าตลาดหรือกลุ่มไม่ใช่แค่เพียง700ล้านแต่เป็นคล้ายๆ700ล้าน plus นะครับ อันที่สำคัญสำหรับมองย่อลงมานิดนึงนะครับผมว่าในถ้าเรามองตัวเราเองแล้วก็มองย่อลงมาเอาเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเรากันเองเนี่ยนะครับก็และประเทศรอบบ้านถ้าเอาไทยเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับก็การค้าขายชายแดนเองมูลค่าก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับการค้าขายชายแดนเนี่ยก็ตัวเลขก็ขยับขึ้นมาบวกถึง 12% เศษๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการค้าขายชายแดนของไทยเนี่ยมูลค่าเนี่ยก็เป็นจำนวนถึง 1,900 กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความสำคัญของกลุ่มตลาดรอบบ้านเรากันเองนะครับอันที่หนึ่งน่าจะเป็นจุดที่มองนะคุณสุดาว่าถ้ามองว่ามาร์เก็ตคืออะไรเนี่ยผมคิดว่ามาร์เก็ตที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับก็อยู่รอบบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงเพลเยอร์คงไม่ใช่แค่11ประเทศมีคลัสด้วยนะครับผม
1: ก็คือนอกจากมองในประเทศแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดนอกประเทศเราก็มองขยับไปใกล้นิดนึงคืออาเซียนนะคะยังมีโอกาสรออยู่ที่นี้คนที่อาจจะเล็งๆอยู่แล้วล่ะอยากจะไปเปิดตลาดที่อาเซียนแต่เพิ่งเริ่มต้นเลยไม่รู้จะทำยังไงเราเห็นทาง Mcot ของเราเนี่ยก็มี CEO of ASEAN มาแล้ว2รุ่นครั้งนี้เป็นรุ่นที่3เนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นแรกรุ่น1รุ่น2ยังไงนะคะขยับอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเทียบกับหลักสูตรอื่นๆที่เราเห็นว่าเขาก็อบรมด้านของตลาดอาเซียนอยู่เหมือนกันมีความแตกต่างตรงไหนยังไงที่คนมาอบรมหลักสูตรนี้แล้วจะนำไปใช้ได้จริงบ้างคะ
0: ครับผมจากประสบการณ์ของเราเอง2รุ่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นที่3เนี่ยก็มีพัฒนาการในทางที่เรียกว่าตอบโจทย์นะครับที่อัปเดตมากขึ้นนะครับความหมายก็คือว่าในแง่ของเจาะลึกนะครับในแง่ของกลุ่มนอกจากกลุ่มภูมิภาคเราคงไม่ได้พูดเฉพาะภาพรวมของอาเซียนแต่ความหมายคือทั้งวิทยากรเองผู้ร่วมเองนะครับที่สำคัญคือไม่ใช่แค่วิทยากรนะครับมีแขกรับเชิญด้วยแล้วก็แม้แต่กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเองด้วยนะครับที่มีประสบการณ์อยู่แล้วบ้างเนี่ยนะครับก็จะมาร่วมแชร์กันผมคิดว่าจุดที่สุดจุดเด่นที่สำคัญคือเราเจาะรายประเทศด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้เจาะแค่รายประเทศเราเจาะรายอุตสาหกรรมนะครับที่ท่านอยู่ด้วยเพราะว่าในทุกๆครั้งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะครั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าระบบการรับสมัครและการกรองเนี่ยเราก็จะมีการจัดกลุ่มของผู้เข้าร่วมนะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการร่วมแลกเปลี่ยนในแง่ของการส่งต่อข้อมูลในแง่ที่เราจะทำคงไม่ใช่มาร์เก็ตอย่างเดียวแต่คอนเน็กชันแอคทิวิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะเจาะลึกเป็นรายประเทศให้กับท่านแล้วก็เป็นรายอุตสาหกรรมแล้วก็รายธุรกิจที่ท่านอยู่ในรายของท่านอยู่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะมีความชัดเจนในแง่ของ practice ด้วยนะครับในทางปฏิบัติตัวจริงของกลุ่มหลายประเทศและอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศสมมุติว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับว่าในแง่ทำ e-commerce นะครับที่ cross ไปทางกลุ่มของอาเซียนเนี่ยครับถ้าท่านอยู่ในกลุ่มของ e-commerce ที่จะเริ่มเข้าไปเนี่ยนะครับเราคงจะไปเจาะในหลายประเทศด้วยอย่างเช่นสปลาวที่ผมรับผิดชอบเองนะครับเราก็จะใช้เห็นว่ากฎหมายปัจจุบันเป็นอย่างไรการเข้าไปรูปแบบการเข้าไปเป็นอย่างไรปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรเพราะเนี่ยจุดเด่นที่ของหลักสูตรนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นชี้ให้เห็นในทางปฏิบัติตัวจริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ชี้เห็นอย่างเดียวแต่ความหมายคือเราก็จะพยายามคอนเนคท่านเข้าสู่ในกลุ่มหลายประเทศและอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศด้วยครับ
2: ค่ะในฐานะที่คุณกฤษณ์เองก็จะเป็นวิทยากรด้วยเนี่ยนะคะพอจะแง้มๆเนื้อหาเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าสิ่งที่ทางผู้สมัครที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะได้อะไรกลับไปต่อยอดธุรกิจได
0: ้ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือหลังจากที่เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ต่อได้คือว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในมือณปัจจุบันนะครับที่เราเป็นตัวกลางในการที่คอนเนคไปแต่ละประเทศนะครับว่าที่จะไปต่อยอดของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตแล้วก็ปัญหาอุปสรรคเราถ้าท่านที่อยู่ในมาร์เก็ตอยู่แล้วเนี่ยเราคงร่วมแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไรนะครับแล้วเราข้ามพ้นไปยังไงแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญคืออย่างที่ผมเรียนครับสมมุติว่าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมใดหนึ่งเนี่ยเราคงเจาะรายอุตสาหกรรมให้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าจะได้ติดมือไปแน่ๆจากผมเนื่องจากผมดูในเรื่องกฎหมายนะครับผมคิดว่าชัดเจนคือถ้าท่านติดขัดปัญหาเรื่องระเบียบกฎหมายใดๆเนี่ยนะครับแล้วรวมทั้งโครงสร้างทั้งธุรกิจของท่านที่มีปัญหาอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าการวางแผนนะครับโหมดของการลงทุนต่างๆพวกนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ท่านสามารถที่เอาไปต่อยอดได้ในทางปฏิบัติตัวจริงครับ
1: ทีนี้อย่างที่บอกว่าในงานนี้เนี่ยก็มีทั้งทาง

0: ด้านของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดแต่ละประเทศด้วยแล้วก็คนที่เป็นนักธุรกิจนะคะมีประสบการณ์ในการทำตลาดอาเซียนมาแล้วในหลากหลายอุตสาหกรรมอยากให้มองให้เห็นภาพกันนิดนึงค่ะว่าถ้าเราเข้าไปอบรมในหลักสูตรนี้เราจะเจอกลุ่มคนหรือว่าเครือข่ายยังไงบ้างที่เราจะต่อยอดทางธุรกิจได้เขาจะนำพาเราไปยังไงนอกจากแชร์ประสบการณ์แล้วเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกันยังไงอีกบ้างคะ
1: ครับผมคิดว่าจากประสบการณ์2รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มธุรกิจเป็นแต่ละกลุ่มธุรกิจอยู่แล้วแล้วแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยก็จะมีการทำงานร่วมกันนะครับในระหว่างกลุ่มผู้ร่วมจำหน่ายเองกับวิทยากรนะครับและที่สำคัญคือหลังจากที่เรามีทาร์เก็ตในแต่ละประเทศแล้วนะครับเราก็จะจับกลุ่มกันจับมือกันไปแล้วก็ทางฝั่งของเราเนี่ยที่วิทยากรแล้วก็มีผู้มีประสบการณ์เนี่ยก็จะชี้เป้าให้นะครับว่าถ้าท่านจะทำธุรกิจประเภทนี้เนี่ยในกลุ่มประเทศเหล่านี้มีใครเป็นคีย์เพลเยอร์อยู่นะครับแล้วก็เราควรจะต้องเข้าไปพบคีย์เพลเยอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิธีการคือเราจับกลุ่มในกลุ่มผู้ร่วมก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเกาะเกี่ยวให้กับทางกลุ่มคีย์เพลเยอร์ในแต่ประเทศไทยครับ
2: ค่ะคราวนี้นะคะถ้าคนที่สนใจนะคะ อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วเราใหญ่พอที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าในการที่จะไปในตลาดอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คุณกฤษดาแนะนำหน่อยว่าสำหรับ CEO of อาเซียนเนี่ยเหมาะกับใครที่ควรจะเข้ามาเรียนต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไหมหรือว่าเป็น SME เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ก็ได้หรือความพร้อมตอนนี้คือต้องพร้อมที่จะออกอาเซียนไหมหรือแค่มาลองฟังดูแล้วก็เผื่อได้ไปเตรียมการอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่ผมคิดว่าในแง่ของถ้าท่านกลุ่มแรกเลยเนี่ยถ้าท่านกำลังมองหาโอกาสในการที่ขยายตลาดอันนี้น่าจะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะตอบโจทย์ท่านได้นะครับท่านจะเห็นภาพทั้งหมดนะครับส่วนท่านที่ทำธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากในการที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าในแง่ของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็ศักยภาพก็แบบนึงกลุ่มประเทศที่ไปอะครับคุณแก้มครับเราก็มีทั้งกลุ่มประเทศขนาดเล็กอย่างเช่นสปอลาวเองหรือแม้แต่เมียนมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีกลุ่มขนาดกลางเช่นเวียดนามแล้วกำลังจะเติบโตหรือก็มีกลุ่มตลาดขนาดใหญ่เช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่กลุ่มประเทศที่มีความธุรกิจประเภทที่เรียกว่าโซฟิสติเคทหน่อยอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีความหลากหลายในตัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็อยู่ที่ว่าท่านมองเล็งหาอยู่ตรงไหนนะครับกลุ่มประเทศเหล่านั้นและอะไรที่จะเหมาะกับสินค้ากับการบริการของท่านในแต่ละประเทศครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ณปัจจุบันเนี้ยอยากมองสถานการณ์กันนิดนึงดีกว่าว่าภาพของตลาดอาเซียนเนี่ยมันอยู่ในจุดไหนยังไงเพราะว่าตอนนี้เราจะมองว่าเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนหลายอย่างมากเลยนะคะทำไมเราถึงควรจะไปบุกตลาดอาเซียนในช่วงเวลานี้เราไม่ควรอยู่แบบดูความทิศทางอะไรอย่างนี้ก่อนไหมหรือว่าดูสถานการณ์พี่ใหญ่อย่างทางฝั่งอเมริกาจีนก่อนไหมแล้วค่อยตัดสินใจไปทำไมควรจะต้องเป็นณเวลานี้คะ
1: คือถ้าเวลานี้อย่างนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยถ้าตลาดภายในประเทศนะครับเริ่มก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเราอยู่ในช่วงที่กำลังจะเติบโตแล้วก็เติบโตช้าหน่อยนึงนะครับทีนี้ในแง่ของโอกาสที่จะไปครับก็ผมคิดว่าในหลายประเทศก็มีโอกาสที่ต่างกันนะครับในขณะที่ก็มีข้อจำกัดที่ต่างกันแน่นอนครับการจะไปไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้ครับไม่ว่าเราจะรอนะครับหรือเราจะไปต่อเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยสุดถ้าเรามีองค์ความรู้ไว้ก่อนนะครับแล้วเมื่อเราพร้อมนะครับเราจะได้สามารถที่จะเข้าไปได้เลยผมคิดว่านี้สำคัญแล้วก็การเรียนรู้ครับถ้าเราเรียนรู้ในและเตรียมการในจังหวะที่ตลาดกำลังจะโตหรือเกิดตลาดกำลังมีความต้องการเนี่ยผมคิดว่ามีช่องว่างการตลาดอยู่ในหลายประเทศนะครับไม่ว่าสถานการณ์โลกหรือสถานการณ์ในกลุ่มภูมิภาคจะเป็นอย่างเช่นไรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือในอย่างที่ผมเรียนครับในกลุ่ม11ประเทศของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กนะครับมีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าและเมื่อเราได้เห็นภาพรวมแล้วเนี่ยท่านจะสามารถดูได้ว่าเราเหมาะตรงไหนที่จะไปขนาดกลางขนาดเล็กและความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นการประเมินสถานการณ์การตลาดรอบข้างนี้ถ้าเราจะดูแล้วเนี่ยในกลุ่มประเทศเหล่านี้สินค้าไทยการบริการของไทยเนี่ยก็ยังติดอันดับอยู่หมดนะครับประเทศรอบบ้านเราอันนี้อาจจะเป็นตอบโจทย์ท่านได้ในแง่ที่ว่าความเสี่ยงอาจจะน้อยหน่อยระบบสังคมวัฒนธรรมก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นกับ สถานการณ์โลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงและมีความไม่แน่นอนและมีความผันผวนเนี่ยผมคิดว่าอาเซียนและตลาดรอบบ้านเราน่าจะมีความเสี่ยงแล้วก็อยู่ในจุดน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่ถ้าเราจะต้องไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประเทศแรกๆหรือกลุ่ม

0: ูมิภาคแรกๆที่เราควรจะไปครับผม
1: ค่ะดังนั้นนะคะขอให้คุณอยู่ชลัดช่วยสรุปสั้นๆแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะหมดเวลาในช่วงเบรกนี้นะคะว่าทำไมต้องสมัคร CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับ3เหตุผลแล้วกันนะคะที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังเราค่ะ
0: ครับผมว่าเหตุผลแรกก็คือว่าอันที่1ก็คือว่ามันเป็นโอกาสสำหรับเปิดตลาดใหม่ๆนะครับคงไม่การเปิดตลาดใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไปสู่ตรงจุดที่ว่าการจะไปตรงนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องหาโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาส opportunity ในการที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ทั้งกลุ่มผู้ลงสัมมนาเองแล้วก็ทั้งวิทยากรทั้งผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันแชร์นะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือ opportunity เหตุผลที่สำคัญคืออันที่3คือเมื่อเราเห็นตลาดแล้วและเห็นโอกาสแล้วการจะไปเนี่ยมันต้องมีเน็ตเวิร์กและคอนเนคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันสุดท้ายที่น่าจะได้นะครับก็คือเรื่องเน็ตเวิร์กและคอนเนคชั่นครับ
2: แล้วล่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณกฤตชลัดมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงคนที่เข้าอบรมเนี่ยจะได้พบกับคุณกฤตชลัดเป็นหนึ่งในวิทยากรใน CEO of ASEAN รุ่นที่3ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมาก
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ของเราเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเราจะเริ่มอบรมกันตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้ค่ะเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้เลยนะคะมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยค่ะพร้อมกับวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนค่ะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยค่ะฟังจากคุณกฤตชลัดไปแล้วเนี่ยไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะเราจะอบรมกันสถานที่คือ CWรัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะฝากกันไว้สำหรับใครที่จะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมและสมัครตอนนี้เราเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายค่ะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
1: จะต้องรีบหน่อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ฟังเนาะคือการที่เราได้ไปเปิดมุมมองเราก็จะได้เห็นกว้างขึ้นแล้วก็ยังจะเรื่องของเน็ตเวิร์กที่โอ้โหประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะในการที่จะไปพบปะนะคะได้คอนเน็กชันเพิ่มเติมจากงานนี้นะคะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ Marketing News Update ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลาย

0: ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับน้องแก้มและนุ้ยนะคะใน Marketing News Update ค่ะทักทายคุณผู้ฟังแบบรวดเร็วนิดนึงสวัสดีนะคะคุณผู้ฟังทางไลน์คุณเทียนท่าฉลอมคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็มีทาง Facebook ด้วยนะคะคุณสุภชัยติดตามเรา2ช่องทางเลย นะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ค่ะก็มากลับมาช่วงนี้นะคะก็มาดูเรื่องราวของข่าวสารนะอันที่จะไปโฟกัสกันก่อนเลยในข่าวแรกวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการเตรียมตัวนะสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมนะคะโอ้ซึ่งเราก็นะได้เป็นเจ้าภาพสำหรับทั้ง IMF แล้วก็ World Bank ด้วยเนี่ยในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆแล้วก็ความคาดหวังที่สูงตามไปด้วยเนาะ
3: ใช
4: ่แล้วจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าครั้งแรกสำหรับเรานะแต่ครั้งแรกของเราอ่ะมันเมื่อ35ปีมาแล้วก็นานแล้วอยู่นะแล้วมาตรฐานอะไรต่างๆนี่มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะสำหรับเรื่องของงานนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินก็ว่าได้เนอะเพราะว่าหลายๆชาติก็จะมารวมตัวกันนะคะสำหรับภารกิจนี้ที่จะรับผู้นำเศรษฐกิจ191ประเทศนะคะก็ทางผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะคะคุณออนิชาสว่างฟ้าเนี่ยก็พูดถึงเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026นะคะซึ่งก็เป็นแบบ world event เลยนะคะทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนว่าจะมีพวกข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆมากมายจากทาง IMF และ World Bank นะคะเพราะว่าก็แน่นอนนะมันจะมีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆของการจัดงานนะคะซึ่งทีมงานไทยเองก็ต้องเตรียมการแบบละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบพื้นที
3: ่
4: การจัดระบบการประชุมไปจนถึงการรองรับผู้เข้าร่วมงานที่จะมีจำนวนมหาศาลเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่พิเศษเนี่ยคือประเทศไทยเราเองเป็นเพียง1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกครั้งนะคะเราย้อนไปครั้งแรกของเราคือปี2534เว้นมา30กว่าปีแล้วนะ
3: นานมากค่ะ35ปีก่อนพี่กุ้งสร้อยฟ้าบอกเคยมีประสบการณ์นะตอนนั้นโหครั้งนี้กลับมาอีกครั้งนะ
4: คะ
3: มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพอีกครั้งค่ะปกติแล้วเนี่ยการจัด annual meetings เนี่ยเขาจะจัดที่สำนักงานใหญ่ของ IMF แล้วก็ World Bank ที่สหรัฐอเมริกานะคะที่กรุงวอชิงตันดีซีอันนั้นเป็นหลักเลยแล้วก็จะมีหมุนเวียนไปจัดนอกสหรัฐทุกๆ3ปีค่ะทำให้การที่ไทยของเราได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะสำคัญมากๆทีนี้เบื้องหลังการเตรียมงานเนี่ยอย่างที่บอกว่ารายละเอียดต่างๆเยอะมากข้อกำหนดเขาก็เข้มงวดด้วยค่ะแต่ทีมงานไทยของเราเนี่ยมองว่าข้อจำกัดเหล่านั้นเนี่ยนะถือว่าก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นโจทย์ที่ทำให้ทีมงานเราออกแบบงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดงานระดับโลกคือเต็มที่มีเท่าไหร่ใส่เต็มแน่นอนค่ะ
4: คือถ้าทำงานนี้แล้วผ่านไปด้วยดีเนี่ยโอ้โหเราก็สร้างชื่อในเวทีระดับโลกเหมือนกันนะคะว่าไทยนี่เป็นแบบผู้จัดงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในไฮไลท์สำคัญก็คือการจัดงานแบบนิรมิตทุกอย่างในอาคารเดียวนะประเทศไทยเราเนี่ยเลือกใช้ศักยภาพของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นหัวใจหลักของการจัดงานนะคะซึ่งทีมสถาปนิกจากกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยมาออกแบบพื้นที่โดยเฉพาะเลยนะมาวางผังของการใช้งานแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดเลยค่ะว่าตรงโซนไหนที่จะเป็นพื้นที่จัดประชุมตรงไหนห้องประชุมย่อยตรงไหนสำหรับรองรับเหมือนกับเป็นสำนักงานชั่วคราวนะคะที่จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจากประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาปฏิบัติงานตลอดช่วงของการประชุมเลยนะคะ
3: ค่ะ

0: นก็จะมาร่วมงานเนี่ยเยอะมากแน่นอนนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องสื่อเองก็เยอะด้วยนะแล้วภาพทั้งหมดนี้จะออกไปสู่การเผยแพร่ของสื่อต่างๆทั่วโลกเลยนะคะจริงๆในรายละเอียดเนี่ยอย่างแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็จะมีว่าชั้น G จะเป็นห้องประชุมย่อยที่รองรับผู้เข้าร่วมได้ถึง400คนหรือว่าชั้น LG อันนี้เปลี่ยนเป็นสำนักงานชั่วคราวเลยแบ่งเป็นยูนิตย่อยๆมากกว่า500ยูนิตอันนี้เขาก็จะแบ่งให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยที่เข้ามาปฏิบัติงานตลอดช่วงการประชุมก็เป็นสัดเป็นส่วนนะคะเขาบอกว่าการออกแบบห้องพักจะทำออกมาคล้ายๆห้องพักขนาดสัก20ตารางเมตรเอามาต่อๆเรียงกันนะคะเรียกว่าเปลี่ยนพื้นที่ภายในศูนย์การประชุมเนี่ยเป็นเมืองขนาดย่อมพอพูดแบบนี้จะเห็นภาพแล้วนะคะแต่ละส่วนก็จะมีความชัดเจนว่าใช้ทำอะไรยังไงทั้งหมดนี้ค่ะนั่นหมายความว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้นิยามว่าเป็นแค่การจัดประชุมระดับนานาชาติแต่คือภารกิจขนาดใหญ่ที่เราต้องวางระบบตั้งแต่โครงสร้างลงมาจนถึงรายละเอียดเล็กที่สุดให้กรุงเทพของเรารองรับบุคลากรจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะ
1: แล้วก็เราจะได้เห็นนะคะการรวมตัวของผู้นำเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญเลยถึงศักยภาพของไทยเราในการจัดงานสเกลใหญ่แบบนี้งานระดับโลกนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงแถวๆกลางเดือนตุลาคมและ12-18ตุลาคมนะคะเร็วๆนี้แล้วเนี่ย
0: ก็นำความคืบหน้าแต่ละส่วนมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะคะตอนนี้สิงหาและแป๊บเดียว อีกประมาณเกือบๆไม่ถึง2เดือนดีนะคะเราจะได้ร่วมกันต้อนรับนะคะแขกนานาประเทศที่เขามาร่วมประชุมในครั้งนี้ก็ทั้งวัฒนธรรมอาหารการกินนะคะภาพรวมการดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยก็จะได้นำมาฝากกันเป็นระยะด้วยนะคะ
1: สลับไปดูเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะพี่นุ้ยคุณผู้ฟังก็อย่างที่เกริ่นกันเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วนะพระนาง AI ครั้งแรกของวงการบันเทิงไทยโดยกัณฑนานะคะ
0: โอ้หน้าตานี่จะต้องมาแบบสวยหล่อแบบที่จินตนาการไม่ถูกเลยอ่ะ
1: ขอเซิร์ชดูสิ
0: อ่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าพอพูดถึงว่านางเอกหนังไทยขอใช้คำว่าหนังไทยได้ไหมดูแบบเป็นภาษาแบบง่ายๆนะหนังไทยจะต้องเป็นยังไงถ้าไทยแท้ๆก็ต้องผมดำยาวสวยคมแบบนี้เนาะแล้วก็ส่วนฝั่งพระเอกเนี่ยก็น่าจะต้องดูแบบเข้มดูแข็งแรงบึกบึนอันนี้เป็นภาพจำของเราว่าพระนางสมัยก่อนที่เป็นคนจริงๆ
1: ฮะก็เฮ้ยเขาเนียนอยู่นะ
0: เนียนไหม
1: เขาดูเนียนอยู่นะ
0: พูดแล้วก็ต้องเซิร์ช
1: สวยหล่อสวยหล่อเท่นั่นแหละแต่ว่าแน่นอนคำถามที่ตามมาแล้วจะมาแย่งงานคนหรือเปล่านักแสดงจะแบบถูก AI มาแย่งงานไหมเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาก็มีการบอกว่าคือมันจะแยกส่วนกันเพราะว่าพระนาง AI เนี่ยก็จะไปแบบอยู่ในสมาร์ทโฟนเป็นหลักพวกละครแนวตั้งที่ฮิตกันใช่ไหมก็จะมีตรงนี้แหละมาตอบโจทย์นะคะก็ถือว่าคือเขาออกแบบมาแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะใช่ไหมแล้วมีชื่อมาแล้วก็คืออย่างสำหรับตัวละครที่เป็นนางเอกเขาชื่ออะไรนะชื่อการชื่อการนะคะผมดำลูกสาวไทยแบบสดใสสวยเชียวฉลาดทานเป็นพระเอกใช่ไหมคะก็ผิวเข้มนิดนึงผมก็ดูคือดูแบบคมๆหน่อยแต่ว่าอารมณ์ดีมีคารมคมคายดุดันแข็งแรงตามฉบับพระเอกไทยเนอะซึ่งก็เป็นบุคลิกที่ก็เป็นตัวละครที่คนก็มักจะชอบดูอยู่แล้วแนวประมาณนี้นะคะแล้วก็จะออกแบบให้เขาเนี่ยสามารถสื่อสารอารมณ์ที่ลึกซึ้งได้อย่าไปแบบว่าเฮ้ยตั้งแง่ไว้ก่อนว่า AI สงสัยจะไม่เป็นธรรมชาติเมื่อแข็งเมื่อเดี๋ยวนี้แบบไปไกลแล้วเหมือนกันนะ
0: โหอยากจะบอกว่าพอเซิร์ชเข้าไปแล้วดูหน้าพระนางนะโอ้โหสวยหล่อแบบที่ถ้าเอาภาพนิ่งก่อนนะคะดูไม่รู้ว่าไม่ใช่คนน
1: ี่
0: คือเขาต้องมีตัวตนจริงๆแต่แบบเลือกจุดเด่นคือเครื่องหน้าดีเป๊ะเรานี่คือแบบยอมจริงๆ
1: ก็คือสวยหล่อเหมือน AI ซึ่งก็คือ AI
0: ซึ่งเชื่อว่าอันนี้อาจจะเอาไปเป็นเรฟใช่ไหมที่เขาบอกสมมติเดินถือไปคลินิกแล้วบอกขอทรงเนี้ย
1: ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือทั้งการกับทานเนี่ยก็มาพร้อมกับทักษะการแสดงแบบรอบด้านคือจะให้แบบสายแบบภาพยนตร์ละครซีรีส์โฆษณาเวอร์ชวลโปรดักชันสื่อดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยก็พร้อมนะแล้วก็มุ่งที่จะก้าวสู่การเป็นดิจิทัลฮิวแมนอาร์ติสต์ในระ

0: แบบนานาชาติด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีเหมือนนามสกุลต่อท้ายอ่
1: ะ
0: ก็คือกันตาเป็นนามสกุลที่แบบต่อยอดจากกันตนาเวลาเราเรียกใช่ไหมอย่างเช่นการกันตาทานกันตาอะไรเงี้ยเออแบบนามสกุลต่อท้าย
1: เหมือน
0: ประมาณอย่างนั้น
1: เหมือนเขาเรียกอะไรนะฉายาในวงการเขาเรียกอะไรชื่อในวงการ
0: หรืออย่างถ้าใครแบบไปผ่านรายการประกวดมาจะต่อท้ายด้วยชื่อเวทีอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: โอ้โหฟังแล้วคือรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเหมือนรวบรัดทุกอย่างเพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะมีต้องไปฝึกใช่ไหมฝึกวิชามีการแสดงอันนี้การแสดงสีหน้าสมมติว่าถ้าเล่นบู๊ก็ต้องมีไปแบบฝึกมวยไทยฝึกอะไรให้มันสมจริงอันเนี้ยคงจะใช้เวลาแบบทุกอย่างล่นลงมาหมดนะแล้วก็ทำได้ทุกสิ่งจัดโฆษณาจัดซีรีส์พร้อมรับงานทุกแบบไว้อย่างนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: เตรียมรับแล้วเตรียมเดบิวต์แล้วเตรียมเดบิวต์สำหรับผลงานซีรีส์แนวตั้งนะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังฮิตอยู่ใช่ไหมคะก็จะมาออนในสมาร์ทโฟนเป็นหลักนะส่วนนักแสดงจริงๆเนี่ยก็ยังมีงานตันตามโทรทัศน์ยังดูได้ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณจิรดากัญจารึกนะคะคุณตุ๊กตาเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะนักแสดงเนี่ยก็คือยังไม่ได้ถูกแย่งงานยังมีงาน
1: แฟนคลับเขาอาจจะห่วงแทนนะว่าเอาแล้วพระนางที่เราให้กำลังใจกันอยู่ที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยจะยังมีงานไหมแยกแพลตฟอร์มกัน
0: แยกแพลตฟอร์มกันแต่ว่าต่อให้ถึงเป็น AI เนี่ยเขาก็มองว่าก็คงต้องมีแฟนคลับบ้างแหละนะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็คงจะต้องมีให้ปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะแล้วก็ร่วมพวกกิจกรรมความบันเทิงแคมเปญการตลาดต่างๆในอนาคตด้วยก็ถือว่าเป็นการปรับตัวของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยนะเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นให้มันเข้ากับยุคนะคะแต่ว่าอันนี้ก็มันก็ต้องรอดูเนาะว่าปฏิกิริยาตอบรับของคนดูจะเป็นยังไงกันบ้าง
1: ใช่ค่ะคือกันตนาเนี่ยถ้าพูดถึงกันตนาเราจะนึกว่าเขาเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตรายแรกๆเลยที่ทำด้านแอนิเมชันออกมาแอนิเมชันฝีมือคนไทยอย่างเงี้ยเนาะมันจะต่อยอดมาเป็นเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็มาเป็นพระนาง AI แล้วทีนี้ถ้าถามว่าคนจะตอบรับแค่ไหนนะคะเพราะว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคนก็บอกว่าดีเหมือนกันนะคือมันจะได้ดูเป็นซีรีส์แนวตั้งที่เป็นของคนไทยจริงๆอ่ะดูแล้วน่าจะอินกว่านะด้วยบริบทตัวละครต่างๆมากกว่าที่เราจะดูของจีนหรืออะไรที่ช่วงนี้เข้ามาโอ้แต่บางคนก็บอกว่ามันจะพริ้วไหมล่ะ AI จะดูการถ่ายทอดสีหน้าแววตามันจะได้แบบเหมือนมนุษย์ไหมอินไหมนะ
0: เขาจะแต่ว่านะทุกวันนี้เราก็เห็นเขาก็ค่อนข้างจะสมบทบาทอยู่เหมือนกันนะก็ยิ่งคงจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะสำหรับการเจน AI นะคะ
1: แ
0: ล้วที่ไม่ดีเราอาจจะเห็นเป็นซีรีส์แนวตั้งแม่นาคเวอร์ชัน AI อะไรอย่างเงี้ยป่ะเป
1: ็
0: นใช่ไหมแบบไทยๆเนี่ยค่ะแบบไทยๆอย่างเงี้ย
1: แล้วก็
0: รีเมคอีกสักรอบนึงด้วย AI
1: โดยการและทานถ่ายทอดใช่ไหมโ
0: อ้
1: โห
0: ลูกเขาได้อยู
1: ่
0: อะไรประมาณอย่างนั
1: ้
0: น
1: แล้วไม่ต้องเสียเวลาแคสด้วยนะก็คือเสกได้เลยสมมติตัวอื่นๆตัวละครที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็ออกมาจะให้มีบุคลิกลักษณะยังไงสร้างได้หมดอ่ะโอ้โหอันนี้มันท้าทายมากเลยแล้วก็น่าติดตามแหละเพราะว่าคือความก้าวหน้าของคนที่เป็นผู้ผลิตส่วนเราผู้บริโภคก็รอดูนะคะช่วงนี้เราอาจจะเห็นแต่AI ที่มาขายของอะเนาะ มันก็เริ่มเนียนขึ้นมากเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพอออกมาเป็นการและทานแล้วเนี่ยอ๋อเขาบอกต้องคิดต่อเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ว่าอย่างเรื่องของเสียงเงี้ยใช่ไหมนำเสียงหรือว่าใบหน้าของคนจริงๆอะมาปรับมาใช้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะแบบไปเห็นว่าอุ๊ยมีหน้าแบบนี้เป๊ะเลยที่เป็นคนจริงหรือว่าเสียงของเขามันมาจากเสียงของใครอะไรเง
1: ี้
0: ยมันจะมีประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์ตามมาไหม
1: เขาดูหน้าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนดาราหลายคนผสมกันอยู่นะ เหมือนคนนั้นแล้วแต่เรามองเข้าไปอุ๊ยตาเหมือนพระเอกคนนั้นเลยปากเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผสมออกมาแต่สวยหล่ออันนี้คอนเฟิร์ม
0: นะคะส่วนนี้ก็เรื่องนึงเรื่องของน้องเนเน่นะคะก็เห็นว่ามีสปอนเซอร์แบรนด์แรกแล้วนะที่จะร่วมนะคะในเรื่องของสนับสนุนผลักดันน้องนะคะอย่าง True นะคะซึ่งเขาก็เบื้องต้นเลยเนี่ยคือจะเข้ามาดูแลเรื่องของการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างไทยกับอเมริกานะให้น้องเนเน่และครอบครัวเนี่ยติดต่อพูดคุยกันได้นะเพราะว่าน้องนี่จะต้องยาวแล้วล่ะตอนนี้คือหลังจากรอบ callbacks เนี่ยก็คือ ไปรอบไลฟ์โชว์แล้ว
1: ค่ะโอ้โหก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ย

0: รอให้กำลังใจน้องอยู่นะคะที่เราเห็นภาพกันของทางเพจของรายการเนี่ยก็โพสต์ภาพน้องชูกีตาร์คู่ใจนะคะแล้วก็คือเนี่ยน้องเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์แล้วเนี่ยนะคะเราต้องรอว่ารอบต่อๆไปน้องจะสร้างความประทับใจให้ทั้งจากกรรมการแล้วก็ผู้ชมทั่วโลกแล้วก็เราจะมีส่วนร่วมได้ยังไงนะมันจะต้องโหวตแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ต้องเป็นที่อยู่ในอเมริกาเท่านั้น
1: แล้วก็รอบนี้นี่ก็ไม่ใช่ว่าคนจะน้อยเนอะเพราะว่าตั้ง44ผู้เข้าแข่งขันใช่ไหมคะก็จะแบ่งเป็น4วีควีคละ11แล้วก็จะใช้ระบบโหวตเกือบจะล้วนเลยล่ะก็จะมีส่วนที่ทางกรรมการก็จะได้มีส่วนตัดสินอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการโหวตใช่ไหมนะคะสำหรับน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยนะสาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตนะคะซึ่งรอบ callbacks นี่ก็ถือว่าสร้างความประทับใจมากนะเพราะว่าโอ้โหเพลงที่เอามาเล่นเนี่ยHysteria เนี่ยก็คือแบบยากอะแล้วเล่นได้ขนาดนี้ร้องไปด้วยมันก็ถือว่าเป็นงานท้าทายจริงๆแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทางกรรมการนะคะแน่นอนก็ทำให้เธอเนี่ยเข้าไปถึงรอบไลฟ์โชว์ได้ซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้รอเชียร์กันอีกทีนึงนะคะ
0: แต่แหมเป็นน้องแค่16นะแล้วไปแข่งอยู่ต่างแดนแล้วระยะเวลาน่าจะยังอีกนานเลยแหละนะคะเราก็ต้องการกำลังใจเนาะนอกจากคนที่โหวตให้เราหรือว่าคนไทยส่งแรงใจไปเชียร์นะคะครอบครัวเนี่ยการติดต่อสื่อสารก็เลยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อาทรูก็เข้ามาดูแลเรื่องนี้นะคะจะได้น้องจะได้รับกำลังใจเต็มๆเลยนะคะจากเมืองไทยส่งไปถึงอเมริกานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องมาร่วมยินดีแล้วก็ช่วยส่งนะคะแรงใจแรงเชียร์ไปนะคะเราอยากให้เด็กไทยเนี่ยมองน้องเขาเป็นตัวอย่างเนา
1: ะ
0: โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายน้องอยู่เมืองไทยตลอดอะแต่ว่าฝึกฝนตัวเองนะมีความฝันมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีผู้สนับสนุนด้วยอันนี้ต้องบอกแล้วก็ไปจนถึงเวทีใหญ่ระดับโลกนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะน้องฝึกฝนมาโอ้โหคงนับครั้งไม่ถ้วนนะกว่าจะมาอยู่ในจุดนี้นะคะคือบางทีในเวลาเราเห็นความสำเร็จนะเราไม่ได้เห็นในช่วงที่เขาพยายาม
0: น้ำตาอะไรเงี้ยเนาะ
1: เขาซ้อมมาละกี่ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าในมุมของตัวอย่างเนี่ยแหละก็อยากจะให้น้องๆดูในมุมของการที่โอ้โหทำอะไรแบบคือให้ลึกให้สุดให้เต็มที่กับมันเนี่ยสุดท้ายผลเนี่ยมันมาเป็นแบบเนี้ยการที่น้องไปเล่นเปิดหมวกอยู่ตั้งนานที่ตลาดเนี่ยมันทำให้น้องสบายสบายกับเวทีมากเลยกับคนดูมากเลยนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้แบบนี
0: ้
1: แล้วในเรื่องของสกิลในการเล่นดนตรีในเรื่องของการร้องน้องก็ได้ฝึกเรื่อยๆจากการซ้อมของตัวน้องเองเนี่ยนะคะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับในส่วนของรอบ judges callbacks ของ America's Got Talent นะคะก็สำหรับวันนี้เลยนี่13สิงหาคมในช่วงบ่าย3โมงนะ
0: คะ
1: ช่องทางการรับชมแอปพลิเคชัน True Vision Now นะคะระบบเคเบิลและจันดาวเทียม True Vision ด้วยทางช่อง True Excite นะคะ
0: ก็ให้กำลังใจน้องเนเน่กันนะคะอ่ะมาถึงเรื่องนี้เนี่ยเคยได้ยินเวลาที่เราอ่านข้อมูลตามเพจหรือว่าตามโซเชียลต่างๆแล้วคนบอกว่าคนคุยฉันหายไปโกสติ้งแบบเอ้าเหมือนผีเนาะแบบหายไปไหนคุยอยู่ดีเทฉันซะงั้นอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าชัดๆคุยอยู่เอ้าทำไมหายไปไหนวะตอนนี้เขาว่ากันว่าพฤติกรรมเนี้ยมันลามมาถึงตลาดงานตลาดการจ้างงานหาคนทำงานแบบสัมภาษณ์งานเข้าบริษัททำไมมันเกิดอาการโกสติ้งขึ้นได้
1: คือคุยกันแล้วนัดกันแล้วหายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคะสมัครแล้วหาย
0: ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้และตลอดไปหายไปไหน
1: แต่จริงๆนะจริงๆแล้วการที่คุณจะทำงานกับบริษัทเขาหรือไม่ทำงานเนี่ยก็ควรที่จะบอกกล่าวกันก่อนว่าหนูไม่ทำนะคะเพราะอะไรหนูคงจะต้องมีเหตุผลอะไรต่างๆตามมาก็ว่ากันไปใช่ไหมคะตอนนี้ใช้เหมือนกับวิธีแบบไม่คุยไม่หนีหายไปเลยเหมือนกับเวลาคุยกับคนคุยอย่างเงี้ย
0: หายสับสนไปเลย ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยเนี่ยแล้วช่วงเนี้ยเห็นในโซเชียลน
1: ะ
0: เพื่อนๆที่มีการเพื่อนที่อยู่ฝ่าย HR หรือว่าคนที่เปิดบริษัทเองแล้วจะหาคนเข้ามาทำงาน
1: อ
0: ะมีมาโพสต์ระบายกันเหมือนกันว่าทำไมนัดสัมภาษณ์อยู่ดี
1: ๆ
0: ไลน์ไม่อ่านไม่ตอบหายไปเลยคือแล้วไม่บอกด้วยคือถ้าจะไม่มาเนี่ยก็โทรมาบอกก็ได้นะเพราะว่าจะได้ข้ามไปให้คนอื่นลำดับถัดไปอะไรอย่างเงี้ยแก้มเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างไหม
1: เคยได้ยินเพื่อนเล่าเหมือนกันเพื่อนที่แบบเริ่มรับสมัครรุ่นน้องๆเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็งงๆเนาะ

0: เพราะว่าในรุ่นเราเนี่ยมันอาจจะอีกวัฒนธรรมหนึ่งคือมันจะต้องมีมารยาทในเรื่องของการบอกกล่าวกันว่าคือไม่ให้เขารอเกอร์อะว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคืออย่างน้อยๆอะอย่างวันสัมภาษณ์แล้วหายไปเลยหรือว่าคือนัดหมายไว้แล้วด้วยมีล็อกเวลามีอะไรชัดเจนหรือถ้าหนักกว่านั้นคือเขาตอบรับให้หนูไปทำงานแล้วนะ
1: รับคุณแล้วนะ
0: ให้มาทำงานแล้วนะแต่หายเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยแทนที่จะ

0: มันเสียหายนะในแง่ของไม่ว่าจะเป็นสมมติเขานัดคุณมาสัมภาษณ์แล้วคุณไม่มาเลยเนี่ยจริงๆเขาก็ต้องมีกำหนดใช่ไหมคะบริษัทเขาอยากได้มาสัมภาษณ์ช่วงเวลาไหนเดี๋ยวรับวันไหนแล้วก็มาเริ่มงานเมื่อไหร่เนี่ยมันกระทบกันไปหมดนะคะเนี่ยเราอ้างอิงจากข้อมูลของ resume.org เขาบอกว่าครึ่งหนึ่งเลย 54% ของผู้จัดการฝ่ายบุคคลเจอสถานการณ์ที่ว่านี้เยอะนะ
1: ครึ่งหนึ่งอะ
0: เจนซีหายเงียบทั้งที่ตอบรับแล้วคุณจะต้องมาเริ่มงานคุณหายเงียบไปเฉยๆแล้ว 27% เนี่ยตอบรับนะแต่ไม่กรอกเอกสารยังไง
1: เขาบอกอย่างนี้นะแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างงานบอกว่าสาเหตุหนึ่งมาจากอะไรรู้ไหมมาจากว่าประสบการณ์ของผู้ที่สมัครงานเองจำนวนมากก็เคยถูกองค์กรโกสมาก่อนไง
0: อ้าวเหรอ
1: ฉันโดนฉันก็ทำไมล่ะฉันก็ทำบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนกับว่าเวลาสมัครงานแล้วไม่ได้รับคำตอบอะคือ บริษัทไม่ตอบไม่บอกไปสัมภาษณ์หลายรอบแล้วไม่บอกนี่ว่าตกลงได้หรือไม่ได้ก็คือเงียบหายไปเลยคือจะตอบเฉพาะคนที่คุณผ่านเข้ารอบนะคะคุณได้รับเรื่องนะคะใช่ไหมแต่บางคนคือแบบรอแล้วรอเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือส่วนใหญ่แหละองค์กรต่างๆถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเขาก็จะแสดงความเสียใจหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะคุณไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่บางที่อาจจะเงียบหรือว่าการประกาศรับสมัครงานที่ไม่มีตำแหน่งเปิดจริงรับไว้ก่อนอย่างเงี้ยหรอก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่มองว่าอ่ะคุณทำมาฉันทำกลับโต้กลับได้เหมือนกันสิทธิ์รักษาสิทธิ
0: ์เสมอตัวอย่างนี้หรออ
1: ะไรอย่างนั้นแต่อันนี้ก็คือก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นใช่ไหมคะก็จะมีบางส่วนแต่มันก็อาจจะถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น้อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าตั้ง50%เนี่ยที่เจอในลักษณะเดียวกันน่ะ
0: เราไม่เคยนึกในมุมนี้นะในมุมที่ว่าอ้าวฉันก็ไปสมัครฉันก็อยากรู้ฉันไม่ได้ก็ต้องโทรมาบอกหน่อยไหมแต่ว่าอาจจะหลายประเภทกิจการบางทีเขาก็จะบอกว่าถ้าได้จะติดต่อกลับไปน
1: ะ
0: ภายในวันที่เท่าไหร่หรือมีไทม์ไลน์ชัดเจนว่าจะประกาศผลภายในวันที่เท่านี้ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลตอบกลับแปลว่าคุณก็ไม่ผ่านรู้โดยปริยาย
1: แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าการโกสติ้งในตลาดแรงงานเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียกลับมาที่ตัวผู้สมัครเองเพราะว่าแน่นอนล่ะโลกในการทำงานมันเปลี่ยนไปมาจะมีเรื่องของการติดต่อผ่านทางโซเชียลนะด้วยความที่เป็นยุคดิจิทัลนะคะติดต่อกันผ่านหน้าจอพอจะตัดสัมพันธ์มันก็ตัดง่ายใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในมุมของการจ้างงานหรือมุมของผู้บริหารแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะคะก็ยังคงเชื่อมถึงกันคือแบบอาจจะมีการไปกระซิบบอกใช่ไหมว่าฉันเจอแบบนี้มาอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าไม่สื่อสารกันมันอาจจะกระทบต่อโอกาสทางอาชีพในอนาคตได้เหมือนกัน
0: บางทีเขาก็เช็คกันอยู่ในแวดวงเดียวกันนะแค่ยกหูกริ่งเดียวว่าเอ้ยชื่อนี้ยังไงไปสัมภาษณ์ไหมเราได้แล้วเทไหมอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได
1: ้
0: มันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้เราได้กลับมามองว่าอ๋อวิธีคิดของเขาก็มีย้อนกลับนะว่าบริษัทไม่เห็นแจ้งฉันเลย
1: แต่ก็อยากจะบอกน้องๆเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าอาจจะเคยทำแบบนั้นหรือกำลังคิดจะทำอยู่เนี่ยบอกเขาดีกว่า
0: ใช่
1: จะอย่างไรก็ตามบอกไว้ดีกว่าเนาะ
0: ไม่ไปก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าคุณอยู่แล้วแค่โทรไปบอกอ๋อตัดสินใจไม่ไปแล้วนะคะคือมันจะได้ชัดเจนไม่ต้องรอทั้งสองฝ่าย
1: ต่างคนต่างไม่ต้องรอกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงที่เกริ่นเอาไว้ใช่ไหมไอเทมหรูๆของชาแนลแต่ว่าเขามาทำอะไรคะล่าสุดทำชุดเรขาคณิต
0: ใครจะคิดเนาะ ไม่อยากจะนึกถึงต่อเลยว่าราคาจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเล่ากันสั้นๆ
1: นี่อุปกรณ์เครื่องเขียนเขาต้องแบบไปใช้ของแบรนด์เนมหรูกันแล้วเหรอคะเนี่ย
0: อลังการขนาดนี้เลยนะคะอุปกรณ์การเรียนที่เราว่าชุดเรขาคณิตมันจะมีพวกอะไรนะคะไม้บรรทัดไม้ฉากวงเวียนสมัยนี้เขายังเรียนกันไหมไม่รู้เนาะ
1: เรียน
0: ใช่ไหมเป็น luxury item ราคาเอาเงินบาทเลยเนาะ 44,750 บาททำไมถึงเกิดมาเป็นหมายถึงว่าแบ่งมาเป็นอุปกรณ์การเรียนได้เนาะมันทำจากอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่า
1: จะเดี๋ยวนะแล้วจะทำให้คิดเลขได้ถูกขึ้นไหม
0: ตั้งใจเรียนขึ้นไหมเ
1: พราะของมันแพงอุปกรณ์มันแพงเราต้องตั้งใจเรียนอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้นะคะเขาเป็น Chanel Geometry Set นะคะอยู่ในคอลเลกชัน Fall Winter 2026 Pre Collection นะคะแบรนด์เนี่ยเขาระบุเอาไว้นี่คือราคาอย่างที่พี่นุ้ยว่าเนาะ 44,000 กว่าบาทนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคือเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะและหนังลูกวัว
0: แพงตรงนี้แหละ
1: ซองมีเคสอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในโทนสีเงินดำเรียบหรูนะคะแล้วก็เขาไม่ได้จัดวาง geometry set เนี้ยไว้ในบริบทของเครื่องเขียนนะแต่จัดอยู่ในหมวดเดียวกับสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับอื่นๆของทางเขานะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็อาจจะทำให้เข้าใจได้ว่า Chanel เนี่ยค่ะอาจจะพยายามทำให้เ

0: การออกแบบของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งของในชีวิตประจำวันมากขึ้นขยายขอบเขตออกไป
1: แต่ที่มันสงสัยเลยคือคนที่จะใช้เนี่ยคือต้องเป็นคนวัยเรียนถูกไหมถ้าไม่นับว่าคนที่เขาอยู่ในอาชีพที่ต้องใช้อุปกรณ์พวกเนี้ยแล้วถ้า 40,000 กว่าบาทแล้วเอาไปโรงเรียนเนี่ยไปกินข้าวก็ต้องเอาใส่ถือไปด้วยนะ
0: จะหาย
1: ยังไงอ่ะ
0: หรือไงสถาปนิกเขายังใช้เหรอแต่เขาก็ใช้ iPad ใช้อะไรอย่างงี้กันหมดแล้ว
1: ที่คำนวณคือไม่ต้องมานั่งวัด
0: แล้วไม่ต้องมานั่งหรือแบบจะหยิบขึ้นมาฉันขอใช
1: ้
0: เครื่องวงกลม
1: จะเอาขึ้นมากลางให้หมดเลยใช่ไหมจะไม่หยิบขึ้นมาทีละชิ้นต้องขึ้นมาทั้งเซต
0: อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่คือมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่แบรนด์สายลักชัวรี่เนี่ยเขาพยายามขยายขอบของตัวเองออกไปนะคะเพราะว่าตลาดเนี้ยการแข่งขันในยุคใหม่มันก็เปลี่ยนไปสู่ที่ว่าแบรนด์ไหนจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดเนอะเพราะอย่างก่อนหน้านี้ทางหรือ LVMH อ่ะนะที่เขาก็มีหลายแบรนด์ในร่มของเขาเนี่ยนะคะซึ่งรวมถึงหลุยส์วิตตองด้วยเนี่ยก็ส่งกองทุนของตัวเองอย่าง L Capital เข้าไปเจรจาขอลงทุนใน HYROX มาแล้ว
1: โอ้นี่เขาจะแข่งกันอาทิตย์นี้นะที่เมืองไทยเนี่ยอีกรอบนึงแล้วนะเออมันก็เหมือนขยายไปยังธุรกิจอื่นที่เรานึกไม่ถึงว่าจะไปถึงเนาะอย่างน้อยก็เป็นผลที่เราเอามาเล่านี่ไงว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เป็นกลยุทธ์การตลาดอย่างนึงด้วย
0: ใครสนใจจะหยิบแบบหยิบอุปกรณ์เครื่องเขียนออกมาตั้งวางไว้ข้างๆกายสักนิดนึง
1: ที่สมฐานะหน่อย อ่ะก่อนจะไปทานข้าวกลางวันกันนะคะฝากกันไว้กับไอเทมที่ซื้อชิ้นเดียวจบนะคะกับหม้อหุงข้าวดันดันค่ะชื่อว่า RC1822 ค่ะหม้อนี้คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวความจุเนี่ยใหญ่5ลิตรเลยกินได้ทั้งครอบครัวนะคะและวัสดุที่เขาใช้ทำเจ้าหม้อหุงข้าวดันดันนี้นะคะไม่เป็นสนิมด้วยปลอดภัยหายห่วงทนทานแน่นอนค่ะรับประกัน1ปีเต็มราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือ1,390 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรได้ที่021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมนะคะสำหรับทาง Med at 107นะคะเขาจัดทริปสุด Exclusive ค่ะ Med Mute on Tour นะคะสายหมู่สายเที่ยวบินตรงลงจีนค่ะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองนะคะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวนะคะก็จะพาไปหลายสถานที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นภูเขาสีดรุณีนะคะอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์อุทยานเขานางฟ้าไปวัดหลัวหั่นวัดต้าฉือนะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งนอกจากการไปสักการะแล้วเนี่ยก็จะไปช้อปปิ้งด้วยนะคะ6วัน5คืนเดินทาง 24-29 ตุลาคมนี้นะคะสอบถามได้ที่0814986322นะคะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะแก้มละนุ้ยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ับแล้วมือปืนยิงกลางงานชิมช็อปใช้บาดเจ็บ6คนอ้างฉุนโดนกลุ่มผู้จัดงานกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5หลังนายแพทย์สรณะยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นตำแหน่งเริ่มแล้วผู้สอบท้องถิ่นขอดูคะแนนที่ประกาศใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่วน 5,900 รายชื่อที่ถูกเพิกถอนส่งตรวจสอบฟันอาญาแล้วผู้คนนับล้านในยุโรปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีที่ทำให้บางส่วนของทวีปตกอยู่ในความมืดมิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะมาที่เหตุระทึกเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะกับการใช้

0: อาวุธปืนค่ะคราวนี้เป็นการใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายกันกลางงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ6คนประกอบด้วยนายประกอบถูกฟันที่แผ่นหลังนายวีรวุฒิถูกยิงที่แผ่นหลังและแขนนางสาวสุภาวินีถูกยิงที่ข้อเท้านายสุทนและนายนนทกรถูกยิงที่แขนเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคุณปริสุทธโธค่ะส่วนรายที่สาหัส2คนถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาล่าสุด1คนยังโคม่านะคะส่วนอีก1คนพ้นขีดอันตรายแล้วก็กำลังรอรับการผ่าตัดในช่วงเช้าค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนจะเดินทางเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์นี้นะคะทางตำรวจค่ะบอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว1คนก็คือนายณัฐกิจอายุ32ปีพร้อมของกลางปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ถูกนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ด่านขุนทดค่ะเบื้องต้นนายณัฐกิจรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงๆนะคะอ้างว่ามีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากตนถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์และเมื่อเห็นเพื่อนถูกรุมจับค่ะก็เลยชักปืนยิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังตามพยานหลักฐานนะคะแล้วก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพร้อมกับประสานชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีค่ะหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเหตุยิงกันภายในงานชิมช็อปใช้นายกก็ทำท่าตกใจนะคะพร้อมกับถามว่าอีกแล้วหรือนะคะก่อนจะสายหน้าเมื่อถามว่าการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นะคะนายกบอกว่าต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างค่ะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้นายกยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวนะคะบอกว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกนโยบายนี้เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่นเดี๋ยวขอให้ไปถามรายละเอียดที่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะ
1: อธิบดีกรมปกครองก็ยืนยันนะคะว่าห้ามแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมจัดหารางวัลที่มูลค่าทดแทนกันได้นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพูดถึงกรณีงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกบอกว่านโยบายตอนนี้ควบคุมปริมาณอาวุธปืนตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือใบป.3ยืนยันว่าตามนโยบายรัฐบาลไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งอื่นนะคะที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์แหนบเข็มนะคะตรงนี้ก็ย้ำว่านโยบายเร่งด่วนในขณะนี้คือต้องยกเลิกหรือว่าระงับไว้ก่อนแต่ในระเบียบมีการเปิดช่องไว้ว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าแทนกันได้กรณีที่เกาะพังงานได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายณฤชาบอกว่าแต่ละปีค่ะก็ต้องดำเนินการตรวจสอบถึงคนที่ได้รับรางวัลไปกรณีที่มอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตามขั้นตอนการดำเนินงานออกใบป.3 วันนี้มีการระงับออกใบป.3 ทั้งหมดโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางทั่วประเทศเมื่อถามถึงคำสั่งปกครองที่ออกมาเมื่อวานนี้ระงับโครงการปืนสวัสดิการมีเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนเรื่องนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าปืนโครงการสวัสดิการมีไว้สำหรับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแต่วันนี้เมื่อเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องหยุดและจำกัดปริมาณจำเป็นจะต้องระงับโครงการปืนสวัสดิการไว้เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทั้งฝ่ายข้าราชการและประชาชนค่ะส่วนกรณีตำรวจที่มีความกังวลในการจำกัดเรื่องการพกพาอาวุธปืนเจ้าหน้าที่นำปืนไปไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอาจไม่ทันการเรื่องนี้นายณฤชาบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติซึ่งในทางการแก้ปัญหาก็คืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่หากจะพกพาอาวุธปืนไปก็ต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองดังนั้นสน.นะคะแล้วก็หน่วยราชการจะต้องไปออกคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อที่จะพกพาอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ
0: ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนนะคะก็มีความเห็นเรื่องของ

0: ที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายเรื่องปืนเหมือนกันนะคะที่นายกสั่งการให้ดำเนินการเด็ดขาดระยะเร่งด่วนคือให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนแล้วต้องขอภายใน30วันรวมทั้งจะตรวจเข้มร้านค้าปืนด้วยทางนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยก็บอกว่ามาตรการที่ออกมาอาจจะกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าก็ถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2566จนถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วนะคะแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยจะกระทบต่อสิทธิประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือว่าปืนเถื่อนก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ค่ะส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้ค่ะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในเอเชียพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนที่มีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบมี4ล้าน1แสนกระบอกค่ะ
1: หนุ่มโรงงานจ่อยิงทิ้งนะคะถูกจ่อยิงทิ้งริมถนนโรจนะบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะที่ริมถนนโรจนะบริเวณหน้าเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ตำบล3เรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะช่วงเที่ยงคืนเศษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ลงมาเดินขณะที่จักรยานยนต์อีกคันขี่ตามหลังมาชักปืนจ่อยิงแสกหน้าผู้บาดเจ็บล้มลงก่อนที่ผู้ขับขี่ทั้ง2คันจะหลบหนีไปด้วยความเร็วหลังเกิดเหตุกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าช่วยเหลือทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายบรรลังอายุ33ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีถูกยิงที่บริเวณหน้าผากก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเนื่องจากอาการนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตตำรวจสภ.บางปะอินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภาพกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนนะคะทำให้ตำรวจนะคะตั้งข้อสงสัยว่าทั้งหมดน่าจะรู้จักกันกับชายเสื้อแดงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ขับขี่ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถสรุปได้ว่าเป็นการวางแผนล่อผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากเพื่อมาก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะพลเมืองดีเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันแรกมาจากนั้นผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายกันกับผู้บาดเจ็บขี่จักรยานยนต์มาอีกคันค่ะลักษณะเหมือนเพื่อนกันจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบไปดูเห็นผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดนะคะทั้งนี้นะคะก็หลังก่อเหตุก็ออกไปอย่างรวดเร็วตำรวจก็เลยไปตามนะคะพูดคุยสอบถามค่ะก็คือพันตำรวจเอกพิภพนาพุทราผู้กำกับสภ.บางปะอินบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหาความเชื่อมโยงนะคะกับบุคคลที่ปรากฏในภาพแล้วก็ตรวจสอบถึงความสัมพันธ์กับผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งโดยเฉพาะประเด็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจรู้จักกันมาก่อนรวมถึงความเป็นไปได้นะคะว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ต้องรอการสอบสวนจากพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมขณะนี้ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะแพทย์ก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานพันตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิทธิ์วณิชพงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกประชุมชุดสืบสวนเร่งด่วนค่ะเพื่อจะติดตามผู้ก่อเหตุหลังตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมโรงงานเดียวกันกับผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่นั่งสังสรรค์ดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำทั้งนี้ทั้งนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าอะไรเป็นชนวนเหตุในการยิงส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อาการก็อย่างวิกฤตค่ะ
0: ส่วนเหตุที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยต้องสั่งปิดการเรียนการสอนและไปเรียนออนไลน์แทนนะคะหลังจากที่ครูต่างชาติประกาศโพสต์ข้อความเชิงข่มขู่และก็ส่งภาพกำลังซ้อมยิงปืนในกลุ่มไลน์ล่าสุดวันนี้ค่ะทางนักเรียนและครูของโรงเรียนก็เดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะหลังหยุดเรียนไปตั้งแต่วันจันทร์ค่ะบรรยากาศก็มีทั้งตำรวจสภ.หาดใหญ่รปภ.ครูและนักเรียนที่อยู่เวรมาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าทุกประตูโรงเรียนและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าทุกกรณีเพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักเรียนครูและผู้ปกครองค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนางธิวิชยามีชูวรพงศ์บอกว่าก่อนมาถึงโรงเรียนก็

0: รู้สึกกังวลนะคะแต่พอมาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลากรของโรงเรียนช่วยกันดูแลนักเรียนตั้งแต่ภายนอกโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนนักเรียนจิตอาสาที่ดูแลเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนก็รู้สึกคลายกังวลเพราะว่าเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และในอำเภอหาดใหญ่ก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษมีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยไว้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่กังวลค่ะแต่ก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcot HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: มาดูเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
7: ค่ะ
6: วันนี้นะคะทางนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าทางกรมเปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมค่ะหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเมื่อวันที่7สิงหาคมให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนแล้วก็จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะคะโดยรายชื่อและคะแนนถูกส่งไปยังจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นเฉพาะคะแนนผู้ที่สอบได้ในจังหวัดของตนเองยื่นคำร้องขอดูคะแนนได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่สท.ส่วนกลางเปิดศูนย์ให้ดูคะแนนซึ่งจะดูได้ทั้งประเทศค่ะส่วนรายชื่อที่ถูกเพิกถอนจะถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่นะคะนายนิรัตน์บอกว่า 5,925 รายชื่อตอนนี้อยู่ที่ปปช.แล้วก็ตำรวจค่ะหลังประมวลและตรวจสอบความถูกต้องแล้วสท.ก็จะแจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและหลังจากนี้ก็จะมีการจัดสอบทดแทนบุคลากรของสท.ที่ขาดแคลนโดยให้กพ.จะสอบแทนหรือไม่นะคะนายนิรัตน์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจทางกสท.เป็นผู้จัดสอบอยู่ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างปรับกระบวนการและวิธีการทำงานใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือผิดพลาดแต่ถ้าเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปให้ใครหรือกพ.จัดสอบแทนกสท.ก็ไม่ขัดข้องค่ะส่วนบุคลากรของสท.ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งก็จะต้องถูกกวาดล้างเช่นเดียวกันด้านนายอาสพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงเรื่องที่มีการเร่งให้สท.ส่งสำนวนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าตนยังไม่เห็นว่าสท.จะส่งรายชื่อ5,925

0: รายให้กับหน่วยงานที่สท.ทำ MOU ไว้ทั้ง5หน่วยงานจึงขอถามว่าจะส่งเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามีการทำ MOU ไว้แล้ววันนี้มติคณะกรรมการกลางส่งไปยังกรรมการจังหวัดเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมสท.ยังไม่ส่ง 5,925 รายชื่อนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปซึ่งกรรมาธิการปปช.ได้มีโอกาสไปดูงานที่ปปง.และได้สอบถามเรื่องนี้ทางตัวแทนปปง.ก็ชี้แจงว่ามีการทำ MOUไว้แล้วแต่รอทางสท.ส่งรายชื่อให้ซึ่งเขาจะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการประชุมกสทช.นะคะเป็นการประชุมบอร์ดข่าวนะคะที่รายงานออกมาเมื่อเช้าล่มอีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเลยนะคะเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบเหมือนเดิมโดย3กรรมการไม่เข้าประชุมอีก1กรรมการลาประชุมค่ะการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.หลังจากประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบมาก่อนหน้านี้ส่งผลให้นายแพทย์ชนะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมการประชุมครั้งนี้ถูกจับตามองนะคะเกิดสภาวะล่มเป็นครั้งที่5หรือไม่หลังจากนายกรัฐมนตรียืนยัน11สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงนามคำความขึ้นทุนเกล้าให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ว่าที่สุดแล้วประชุมวันนี้ก็ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจากกรรมการกสทช.คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไร่ไร่เจริญแล้วก็ดร.พิรมรองรามสูตรและดร.สุพัฒสุพัชราใสไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบซึ่งตัวนายแพทย์สรณะเผยสั้นๆค่ะหลังจากเดินออกจากห้องประชุมบอกว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าพ้นตำแหน่งค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีข่าวดีนะคะกกพ.มีมติลดค่าไฟ6สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินเดือนกันยายนนี้ค่ะหลังจากนายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญนะคะซึ่งล่าสุดกกพ.ก็มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3.89 บาทสตางค์ต่อหน่วยมีผลตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายนะคะนายเอกนันท์บอกว่าที่มาของการลดค่าไฟก็คือการปลดแอกภาระประชาชนเกิดขึ้นเนื่องจากมีการพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีรวมมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีค่ะทำให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ประชุมและมีมติให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่นะคะก็แบ่งเป็นเงิน 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยให้คนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกจ่ายแค่3บาทต่อหน่วยและส่วนที่เหลือก็จะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มให้กับผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปและการลดค่าไฟครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านไม่มีเลขทะเบียนบ้านด้วยค่ะส่วนสิ่งที่ขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 112.8 อันนี้เพิ่มขึ้น 5.8% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4%

0: จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหมวดที่ปรับตัวสูงสุดก็คือวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้น 13% นะคะโดยเฉพาะยางมะตอยที่ปรับตามราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงหินดินและทรายที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรสูงขึ้นรองมาก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้น 12.6% ค่ะนายนันทพงศ์บอกว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงค่ะส่วนเรื่องของราคาทองแดงในตลาดโลกตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูงนะคะจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะส่งผลต้นทุนให้ต้นทุนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างค่ะ
1: สกัดเนื้อกระบือลักลอบนำเข้าล็อตใหญ่20ตันนะคะกว่า2ล้านบาทค่ะนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการส่วนอำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือว่าสพรได้รับรายงานจากด่านกักกันสัตว์ชุมพรนะคะว่ามีการบูรณาการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์โดยด่านกักกันสัตว์ชุมพรด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถจับเนื้อกระบือซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านพื้นที่ชายแดนสงขลาค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องของกระบือกันต่อนะคะมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะบอกว่าเนื้อกระบือเนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียลักลอบเข้าไทยผ่านพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลาค่ะปลายทางที่สมุทรสาครนะคะการสกัดจับครั้งนี้ชุดจับกุมได้แจ้งเบาะแสว่าจะมีรถบรรทุก22ล้อลำเลียงเนื้อกระบือแช่แข็งจากภาคใต้ขึ้นไปยังภาคกลางก็เลยติดตามรถเป้าหมายกระทั่งพบว่าไปจอดอยู่ที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวไปตรวจค้นนะคะพบชายอายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่และพบเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมมูลค่า 2,800,000 บาทค่ะไปตรวจสอบก็ไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาไปค่ะนายสรวุฒิบอกว่าจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายต่อไปค่ะมาที่เรื่องของอุตุนิยมวิทยานะคะมีการเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันค่ะโดยเปิดเผยว่าทางกรมชลประทานรายงานนะคะว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะด้านกรมอุตุก็เตือนนะคะบอกว่าวันที่10ถึง16สิงหาคมภาคเหนือและอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองถึง160ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี12จังหวัดนะคะมีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ริมน้ำได้นะคะมาที่เรื่องของต่างประเทศกันบ้างค่ะเมื่อคืนนี้นะคะทางยุโรปเขามีปรากฏการณ์สุริยุปราคาค่ะผู้คนนับล้านก็ไปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์นี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีค่ะสุริยุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพุธนะคะตั้งแต่เขตอาร์กติกทางตอนเหนือแล้วก็พาดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกตั้งแต่สหราชอาณาจักรไปจนถึงตอนเหนือของอิตาลีผู้คนหลายสิบล้านคนตื่นเต้นเฝ้าติดตามตั้งแต่เริ่มต้นค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ดวงจันทร์บดบังแสงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์จนสิ้นสุดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือของไอซ์แลนด์และสเปนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะในไอซ์แลนด์ค่ะผู้คนหลั่งไหลไปชมกันทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลเพื่อชมสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ72ปีของไอซ์แลนด์เรือสำราญ31ลำมีผู้โดยสารและลูก

0: เรือประมาณ 53,000 คนล่องอยู่ในน่านน้ำทางตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติการค่ะส่วนบนบกนะคะที่สวนสาธารณะวิสตาดาลุนในกรุงเรกยาวิกก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคามากมายค่ะมีทั้งเทศกาลดนตรีตลอดทั้งวันองค์การนาซาก็ยังได้บันทึกภาพเงาของดวงจันทร์ถ่ายด้วยกล้องบนเครื่องบินที่บินในระดับความสูงซึ่งปกติใช้ศึกษาดวงอาทิตย์นะคะภาพที่ปรากฏไว้ก็เป็นช่วงที่สุริยุปราคากำลังพาดผ่านท้องฟ้าเหนือไอซ์แลนด์จนมืดมิดค่ะส่วนที่ในสเปนเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ดีที่สุดนะคะก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 450,000 คนที่จุดชมวิวค่ะแม้แต่บนเครื่องบินของสายการบินไอเบียเรียของสเปนได้ถ่ายทอดสดช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวกันในความสูงประมาณ 10,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษค่ะส่วนตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองสเปนนะคะผู้คนก็ส่งเสียงโห่ร้องยินดีเมื่อเห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทำให้สวนสาธารณะมืดมิดลงแล้วก็แสงสว่างกลับคืนมาแต่ผู้ชมสุริยุปราคาส่วนใหญ่เลือกที่จะไปชมพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบค่ะก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เคยเงียบเหงาให้กลับมาคึกคักด้วยนะคะมีการถ่ายทอดสดให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ชมกันค่ะและปิดท้ายกันที่เหตุแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะผู้นำโคลอมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่มีข่าวดีที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้หลังจากผ่านไปเกือบ40ชั่วโมงค่ะที่เมืองเปเรราเมืองที่เสียหายหนักที่สุดเมืองหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่นำผู้หญิงวัย32ปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนาน36ชั่วโมงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยหลังจากที่ชี้จุดได้ต้องใช้เวลานานเกือบ10ชั่วโมงจึงเข้าถึงตัวเธอได้ผ่านอุโมงค์ค่ะเมืองเปเรราแห่งนี้เป็นเมืองในพื้นที่ที่ผลิตกาแฟของโคลอมเบียนะคะมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว79รายซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เป็นจำนวนที่สูงเป็นอันดับ2รองจากเมืองกาลิที่มีผู้เสียชีวิต95คนเชื่อว่ายังมีอีกกว่า200คนที่ติดอยู่ภายในซากอาคารค่ะด้านประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวอย่างน้อย265คนและยังมีผู้สูญหายอีก496คนเขายังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดจากแผ่นดินไหวระบุว่าเป็นกลไกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้ให้อำนาจประธานาธิบดีออกคำสั่งโดยทันทีไม่ต้องรอการอนุมัติจากรัฐสภาโดยจะจัดตั้งกองทุนเพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากทั้งในและต่างประเทศสำหรับฟื้นฟูโรงพยาบาลโรงเรียนอาคารถนนและก็สนามบินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวรัฐบาลก็จะรวมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กระตุ้นการลงทุนเร่งพัฒนาโครงการและก็สร้างงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะหมดเวลาสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณเยมินแหวนคือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีก

0: ได
1: ้เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มเอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตาก MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุล
6: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
5: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
6: สวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
5: แจ้งข่าวนิดหนึ่งเนื่องจากมีการเตือนภัยชั้นสูง9จังหวัดเลยนะคะในกรณีที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของพายุฝนตกหนักแล้วก็มีบางส่วนนั้นมีดินถล่มมีดินสไลด์ด้วยนะคะในแถบจังหวัดตากเชียงรายน่านพะเยาเพชรบูรณ์กาญจนบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะระมัดระวังอันตรายจากดินถล่มน้ำป่าพัดทะลักหลังจากฝนตกหนักสะสมในช่วงนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่โดยในช่วงบ่ายถึงค่ำเพราะฉะนั้นก็คงต้องระมัดระวังแต่ว่าในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นลักษณะเดิมๆก็คือฝนตกแบบประจำที่นะคะคือตกแล้วก็จะเป็นจุดๆนะคะท่านที่อยู่บนเส้นทางที่อย่างว่าไปนะสมทก็มืดๆเหมือนกันก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนด้วยนะคะเพราะว่าอุตุเขาเตือนมาย้อนกลับมาที่คุณรณรงค์คุณรณรงค์เราไม่เจอกันหลายวันนะคะแต่ว่าจริงๆพูดถึงประเด็นที่เราอยากคุยเนี่ยค่ะมันก็เป็นประเด็นที่เราเคยคุยกันมาแล้วเกือบจะ 100% เพียงแต่ว่ามันมีข้อเท็จจริงที่มีความแตกต่างนะอย่างกรณีที่เราเคยคุยกันเรื่องของการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องของการใช้อาวุธปืนนี่เราก็เคยคุยกันบ่อยมากนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข่าวที่ด่วนกว่าซ้อนเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงระยะนี้ประมาณสัก10กว่าข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงล่าสุดถึงจะไม่ใช่เป็นอาวุธปืนแต่ข่าวมันเป็นข่าวลือตบบ้างหูแบบเนี้ย
6: ค่ะ
5: เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ซึ่งน่าตกใจมากแต่เจ้าตัวเขาก็ออกมาปฏิเสธนะว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรก็ตามข่าวมันก็ลือสะพัดกันเราก็เลยอยากจะมาเรียนรู้กันหลังจากนั้นเราก็จะไปวิเคราะห์เรื่องของอาวุธปืนกันอีกเป็นรอบที่ร้อย
7: อดีตเอาข่าวอดีตรัฐมนตรีตอบบ้องหูรองผู้กับ
5: ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่อ่ะแต่ต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าไม่เป็นความจริงคุณชนะเดชโชก็บอกไม่เป็นความจริงท่านรองผู้กับก็บอกว่าไม่ได้เป็นไปตามข่าวแต่เห็นข่าวล่าสุด
6: มีเขาแจ้งความแล้ว
5: ไปแจ้งความ
6: ค่ะ
5: ย้อนกลับมาการตบบ้องหูหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนแค่อายเท่านั้นแหละจะเอาบาดเจ็บเลยนักหนาเนี่ยมันก็เจ็บแต่ไม่มากแต่ในทางกฎหมายนะเราวิเคราะห์ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ในเชิงการเมืองด้วยได้ไหมวัตถุประสงค์ที่มันก่อเนี่ย

0: เราต้องแยกอย่างนี้ก่อนว่าการตบบ้องหูเนี่ยก็คือการทำร้ายร่างกายอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาการตบบ้องหูเนี่ยผมว่าน่าจะถึงขั้นทำให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา295เลยนะ
1: อืมค่ะ295เลยเหรอ
0: ผมว่า295เลยนะเพราะว่าน่าจะมีผลแพทย์ที่รักษา
2: หู
0: ตบหูเนี่ยคือมันตบไงเจตนาทำลายร่างกาย
1: ค
0: ือถ้าเป็นความผิดระหุโทษตามกฎหมายอาญาเนี่ยจะต้องไม่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้คือมันได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ไม่ได้สาหัส
1: คุณรณรงค์กับดิฉันไม่ทราบมองเหมือนกันหรือเปล่าคือหลายคนฟังข่าวก็จะมีความรู้สึกว่าตบเนี่ยมันต้องเจ็บปวดที่ใบหน้าไม่น่าจะเลือดออกอย่างมากก็เลือดออกปากแตกอะไรแบบเนี้ยนิดหน่อยบวมช้ำแต่เวลาที่คุณรณรงค์คิดกับดิฉันคิดเนี่ยเรามองไปถึงระบบประสาทเลยนะ
3: ค่ะ
0: คือเราอะมองในทางผลแพทย์ไงเราจะไม่ได้บอกว่าคือที่เราจัดกันมาในทางข่าวทางกฎหมายเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเนี่ยเราจะไม่ได้บอกว่าอันนี้ถึงแก่ความตายโทษประหารอันนี้สาหัสโทษ10ปีอ
1: ัน
0: นี้ไม่เป็นอะไรเลยโทษแค่หมื่นหนึ่ง
1: ค
0: ือเราจะมองแค่ว่าผลแพทย์เป็นอย่างไร
1: ค่ะแล้ว
3: แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยมีรายงานนะคะว่ามีการแจ้งความไว้เป็นการเบื้องต้นแล้วแล้วก็โดนในข้อหาฐานความผิดตามมาตรา391ค่ะคุณรณรงค์
1: ตกลงใครเป็นคนไปแจ้งแล้วแจ้งยังไง
0: ทีนี้พอเป็นมาตรา391
3: ค่ะ
0: 391เนี่ยเป็นความผิดอาญาแต่เป็นความผิดระหุโทษเพราะว่าเข้าใจว่าบ้องหูของรองผู้กำกับน่าจะแข็งแกร่ง
1: มีความเหนียวทนทานเหร
0: อคือถ้าบ้องหูไม่เหนียวเนี่ยจะต้องไปแจ้ง295แต่ถ้าบ้องหูเหนียวเนี่ยก็แจ้งแค่ระหุโทษเพราะว่าผ่านการฝึกฝนผ่านการถูกตบมาดี
1: แล้วความเหนียวความหนาเนี่ยมันจะต้องเฉพาะหน้าหรือว่าในช่วง3 วัน 7 วันแบบนี้ไหมแม่ฟังนักเรียนนะ3 วัน 7 วันหรือมันต้องเผื่อมีเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องหลังจากนั้นอีก
0: คือถ้ามันเป็นเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าตบมาแล้วไม่เป็นอะไรเลยก็อาจจะเป็นเรื่องระหุโทษทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าหมอเนี่ยไปตรวจแก้วหูเนี่ยรับผลว่าไปแก้วหูเนี่ยมีอาการต้องมารักษาต่อเนื่องเกิน5 วันก็จะกลายเป็น295ทันที
3: อ
0: ยู่ที่ว่ารองผู้กำกับเนี่ยจะไปตรวจหมอที่ไหนแล้วหมอคนนั้นเนี่ยใช่หมอโรงพยาบาลเดียวกับตรวจย้อนหลังได้หลายปีไ
1: หมแต่ทีนี้คุณพูดแบบนี้นะ
0: ตำรวจที่มีโรงพยาบาลตำรวจที่
1: ม
0: ี
1: โรงพยาบาลเฉพาะต้องไปโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าเป็นที่อื่นได้ไหม
0: พอเอินโดนตบอยู่ที่สุราษฎร์ธานีให้มากรุงเทพก็ไกลเกินไป
1: ทีนี้คุณพูดด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญยุทธบอกเป็น295คุณเกอาจจะงงเดี๋ยวต้องพลิกตำราคุณอธิบายก่อนความแตกต่างของระดับ
0: ความ
1: หนักเบาของการกระทำ
0: ผมเนี่ยนะผมเคยไปนั่งวิจัยเลยนะคุณเสือฝอน
3: ค
0: ุณเก๋ด้วยความที่ผมอยากรู้ว่าตอนนึงเนี่ยผมเมื่อหลายปีก่อนนะตอนที่เพจ Facebook มันขึ้นใหม่ๆแต่เราก็อยากจะเขียนบทความด้วยความหวังดีให้กับพี่น้องประชาชนปกคนแบบไหนที่จะจ่ายน้อยสุดปรากฏมีคนทำวิจัยมาคุณเก
3: ๋
0: คุณศิวพร
1: มันช่างน่าเกลียดแล้วกันดูว่าไหนจะจ่ายน้อยสุดเสียมสอนชาวบ้าน
0: ผมได้สนใจกฎหมายขนาดไหน
1: บางคนก็บอกว่ามันน่าจะเข้าข่ายคือทำร้ายทั่วไปไม่เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะ
0: ทำร้ายทั่วไปเนี่ยถ้าผลักกันถ้าแค่ผลักกันผลักอกกันอย่างเงี้ยยังพอว่าได้แต่อันนี้มันตบบ้องหูผมก็ยังไงก็ทำร้ายร่างกาย
1: ค่ะ
0: เหม
1: ือ
0: นก
1: ับ
0: การต่อยหน้าเหมือนการต่อยหน้าแต่จะเจ็บมากเจ็บน้อยเนี่ยต้องอยู่ที่ผลแพทย์สมมติว่าตำรวจเจ็บน้อยกันแล้วกันคำถามต่อไปที่น่าสนใจกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
1: เขาไปงานเลี้ยง
0: เขาไปงานเลี้ยงก็แปลว่าอยู่นอกเวลาราชการ
1: งานบวชงานแต่ง
0: ถ้าอยู่นอกเวลาราชการก็ไม่โดนเรื่องของต่อสู้ขัดขวางหรือข้อหาอื่นก็จะมีแค่ทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุที่จะรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
1: ทำไม
0: ก็เหมือนกับ
1: ทำร้ายเนี่ยมันต้องมีระดับ
0: ต้องมีระดับความ
1: รุนแรงเหรออ
0: าการบาดเจ็บอันเสียหายอาการบาดเจ็บถ้าไม่เป็นไรเลยก็ระหุโทษแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรบ้าง

0: เล็กน้อยร
1: ัก
0: ษาตัวนิดๆหน่อยๆก็295แต่โทษ2ปีไม่หนักอะไรมาก
1: แต่ว่าเบื้องต้นจากไทม์ไลน์ที่ข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมแล้วก็เหมือนกับว่าทั้ง2คนนะคะก็นั่งดื่มสุรากันด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นมีปากเสียงแล้วก็ทำร้ายกันนะคะ
2: ประมาณกระโดดตบเหรอหรือไงคืออันนี้เป็นงานศพงานศพไม่ใช่งานบวช
0: อยู่ในวงเล่านี่มันตบกันขนาดนั้นเลยเหรอ
2: บางทีเนี่ยมันกินเหล้ามากๆของขึ้นไงมันอาจจะเกินเลยกันได้เหมือนขอโทษนะกรณีเกินเลยเนี่ยมันมีเหตุการณ์บ่อยมากดิฉันก็เคยเจอนะตอนที่ดิฉันอายุยังน้อยแต่เนื่องจากว่าตำแหน่งมันเยอะไงตำแหน่งมัน
0: แต่ในข่าวน่ะมันเขียนว่าไอ้ขัดขวางตอนเขาจะมาปาใสหาเสียงอะไรในงานศพ
2: คือ
0: เลยโดนตบ
2: คืองี้อันนั้นเป็นเรื่องต่อว่าข่าวมันก็คือว่าเขาบอกว่าอดีตรมต.เนี่ยนะจริงๆเขาก็มีชื่อแล้วแหละไปบ้องหูรองผู้กำกับเพราะว่าโมโหเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะคุณไม่ได้ช่วยหาเสียงไงแล้วก็มีการล้มเลิกว่าเนี่ยตำแหน่งงานของท่านรองเนี่ยจริงๆก็เป็นเขาเนี่ยเหมือนเคยช่วยเหลือกันมานะแต่ทำไมครั้งนี้เนี่ยไม่ช่วยเขาประมาณนี้ก็เลยโมโหกระโดดเปี้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่ข่าวลือนี่มันลือกันมากแต่มันไม่มีมันยังไม่มีภาพหลุดอะไรให้เห็นว่าเป็นความจริงเลยซึ่งทางท่านผู้กำกับท่านรองยังไม่ได้ออกข่าวนะดิฉันไม่แน่ใจแต่ท่านผู้กำกับของสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เนี่ยบอกว่าไม่เป็นความจริงบอกว่ามันเป็นข่าวลือ
1: ค่ะ
2: แต่รองผู้กำกับเขาไปแจ้งความเมื่อกี้คุณเก๋เล่าใช่ไหมเขาแจ้งความยังไง
1: เขาไปแจ้งความค่ะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยมันมีเอกสารออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่าทางตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีการออกมาเผยแพร่เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ของทางสถานีตำรวจภูธรเลยนะคะก็บอกว่าตามปรากฏที่เป็นข่าวทางสื่อออนไลน์แล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่ามีส.ส.ไปตบหน้ารองผู้กำกับการในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีการไล่ทำนะคะว่าล่าสุดเองเนี่ยทางผบ.ตร.ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็อย่างที่บอกไปอะค่ะก็เล่าไทม์ไลน์ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดวันที่8สิงหาคมนะคะแล้วก็เป็นงานที่ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
2: งานศ
1: พใช่ค่ะแล้วก็ทั้งสองเนี่ยก็เหมือนนั่งดื่มสุรากันแล้วก็เหตุเนี่ยมันเกิดประมาณสักตอนประมาณ23:30 น.ค่ะแล้วก็มีปากเสียงกันแล้วก็ทำร้ายกันหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่ามีการไปแจ้งเดินทางไปแจ้งความนะคะซึ่งล่าสุดเองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการติดตามพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยบอกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าใครมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรที่บันทึกไว้ได้ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุหรือพยานหลักฐานอื่นเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก็สามารถส่งไปที่ผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ได้เลยก็เดี๋ยวก็จะมีการรวบรวมเอาไว้ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็จะมีการรักษาเก็บไว้เป็นความลับด้วยค่ะ
2: มันมีข้อที่ขัดกันอยู่หรือว่าไม่ตรงกันอยู่2ด้านนะคะอย่างกรณีของคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยค่ะก็ออกมาโต้ให้ข่าวเลยว่าไม่ได้ตบบ้องหูนะ
1: คะ
2: บอกว่าสนิทกันเหมือนญาติพันยานี่ก็เป็นญาติกับทางรองผู้กำกับด้วยรู้จักกันมานานแล้วก็รักใคร่กันดีนะก็ให้ข่าวมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็บอกก็ให้รายละเอียดนั่นเองนะคะว่าเจอหน้ากันก็คุยกันตามปกติมีการเจอกันแล้วก็คุยกันบ่อยๆผมไม่ได้ทำจะมาบีบคั้นอะไรกับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะผมไม่ได้ทำก็ว่างั้นแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าเรื่องไม่ช่วยหาเสียงเพราะว่าเราเป็นคนที่สนิทสนมกันไงปกติเวลาเจอบางทีก็แซวกันนะประเด็นนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าตกลงเจ้าหน้าที่เลยกลายเป็นหัวคะแนนให้เขาเลยแบบนั้นเนี่ยทำได้จริงๆหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเมื่อครู่ที่คุณเก๋เล่านะคะว่าหลังจากที่กลายเป็นข่าวแล้วก็สังคมให้ความสนใจกันมากๆล่าสุดตอนเย็นนะก็รับทราบมาว่าในวันเดียวกันนั่นแหละนะคะทางรองผู้กำกับที่เป็นข่าวก็ไปลงบันทึกไว้เรียบร้อยไปแจ้งความไม่ใช่ลงบันทึกไปแจ้งความไว้เรียบร้อยในเบื้องต้นเป็น391 สามข้อหนึ่งก็คือใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจอันนี้เป็น

0: ละหุโทษละหุโทษหมายความว่าไง
1: ครับเหมือนหนึ่งจำคุกหนึ่งเดือน
0: แค่ขอโทษแล
1: ้
0: วขอโทษแล้วเจ้าได้ไหม
1: จริงๆถ้าอย่างนี้นอนอยู่บ้านไม่ต้องมาแจ้งความก็ได้
0: แจ้งให้มันรู้มันมีจริง
1: แจ้งทำไมโหถ้าโดนตบแค่นิดหนึ่งหน่อยไม่ได้เป็นอันตรายแก่การและจิตใจชายชาติตำรวจแต่แจ้งทำไมนอกจากผบ.ตร.สั่ง
0: อ้าวกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายสิบ่มีข้อยกเว้นก้า
1: ต้องใจนักเลงหน่อยก้าเถอะต้องใจนักเลงหน่อยทำไมทิ้งท้ายที่คุณเก๋อ่านบอกทุกอย่างจะเก็บเป็นความลับนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอแค่ตกต้องหูเล็กๆน้อยๆละหูโทษ
2: หมายถึงคนที่ไปหมายถึงคนที่อาจจะมีเรื่องของข้อมูลเอาภาพเอาอะไรต่างๆไปไงคะเป็นพยานอาจจะต้องเก็บเป็นความลับแหละ
0: ก็เก็บเป็นความลับแหละแต่ว่าเขากระซิบกันเสียลั่นอะไปทั่วโซเชียลคือมันกระซิบกันตั้งแต่วันแรกตั้งแต่หลังเกิดเหตุไม่นานแต่ก็เข้าใจว่าหลังจากต่างฝ่ายต่างสั่งแล้วเนี่ย
2: ค
0: ือสั่งเมาก็คงจะเริ่มรู้แหละว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวไม่กลัวโซวิกกว่านี้ได้ไหม
1: คุณเฉยมีภาพตรวจที่โดนตุ้งหูตอนที่สั่งเขาไม่ว่าเป็นมากเปล่าหรือว่าไม่เป็นไรเลย
2: เหมือน
0: มันไม่มีข่าว
2: ภาพไม่มี
0: ไม่มีเลยไม่มีมีแต่ข่าวอย่างเดียว
2: ก็นี่ไงเขาถึงได้ตามหาภาพ
0: เขาถึงประกาศตามหาภาพ
2: ว่าใครมีหลักฐานภาพนิ่งภาพแล้วก็คลิปวิดีโออะไรต่างๆ
1: อันนี้ก็ตลกนะเขาทำร้ายกันบางทีเขาทำร้ายกันไม่กี่คนจะไปถามหาหลักฐานภาพนิ่งภาพวงจรปิดอันนี้ก็ตลกนะ
0: ปกติในวัดมันจะมีวงจรปิดหรือเปล่าล่ะไม่มีมั้งน่าจะเหมือนกับถ่ายภาพเล่นกันเองแล้วอาจจะติดอะไรแบบนี้เป็นไปได้ไหมเดี๋ยวฉันก็ไม่เคยไปวัดนี้นะไม่รู้เป็นไงบ้าง
1: ในวัดเขาก็ไปนั่งเล่นไฮโลเล่นไพ่กันช่วงงานศพเนี่ยนะมันจะไปมีวงจรปิดทุกมุมได้ไง
0: เดี๋ยวนี้คุณเลิกเล่นไฮโลไปแล้ว
1: เขาเล่นอะไรกันล่ะครับตอนนี
0: ้เขาเล่นตบกัน
1: แต่ว่าผมว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าทำไมการทำร้ายร่างกายและหูโทษคือคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับมันก็คือความผิดเรื่องของการตบหน้ากันหรือผลักอกกันนี่เองนี่คือละหูโทษนี่เรียกละหูโทษของจริงละหูโทษเนี่ยจะต้องไม่ทำร้ายร่างกายอีกฝั่งให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: มันถ้าจิตใจอ่ะมันอาจจะเป็นกายอาจจะไม่มากถ้าเกิดว่าหูหรือว่าระบบประสาทไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ว่าตบเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะคือคนโตแล้วนะโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่การงานอยู่ในระดับเป็นที่นับหน้าถือตาโอ้มันมีปัญหาเหมือนกันนะ
1: ชอบตบหน้าหรือชอบตบแก้วหูหรือชอบตบต้องหูหรือเขาตบแต่ก็ไม่กล้าพูดว่าเขาตบ
0: อันนี้ไม่ทราบ
1: เป็นอย่างไงแน่แต่อย่างน้อยๆมันกล้ามาแจ้งความแหละแต่ผมจำได้ว่าข่าวนี้มันเหมือนฟุ้นๆเหมือนข่าวเก่าเก่าหรือข่าวตบใหม่อีกรอบก็จำไม่ได้เ
0: พราะเราตบแล้ววันนี้วันที่8
2: อันนี้เหตุการณ์ล่าสุดค่ะ
1: อ๋อมีข่าวลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆกันผมจำได้ว่าภาคใต้มีเหตุการณ์แบบนี้พอเวลาข้าราชการโดนตบแล้วชอบกลัวไม่เข้าใจทำไมโดนตบแล้วชอบกลัว
2: แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ย อย่างทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตนะคะในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร8บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วนะคะก็จะมีการดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุด้วยนะในฐานความผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งขณะนี้เนี่ยเห็นมีการมอบหมายให้ทางพลตำรวจตรีพรชัยขจรกฤตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วท่านก็เป็นรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและก็ยืนยันด้วยนะคะบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าอะไรอย่างไรก็ตามนะคะฉะนั้นเองเนี่ยการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ต้องไม่ละเว้นด้วยไม่ได้สนใจว่าจะมีตำแหน่งแห่งหนอะไรด้วยนะคะ
1: คดีย้ำอีกรอบนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ใช่คดีฆาตกรรมอำพรางนะครับที่รองผบ.ตร.
0: ตบโชว์ตบเอี้ย

0: ผมว่าวิธีการสั่งการแล้ววิธีการคิดของระบบข้าราชการเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาคุณเก๋ปัญหาใหญ่ๆเลยแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลำพังแค่การ
2: ต้องช่วยหาเสียงด้วยนะ
0: ต้องระดับรองผบ.ตร.สั่งถึงจะทำคดีได้ที่มันไม่ปกติแล้ว
2: เขากลัวเป็นคดีที่แม้จะเรียกคดีที่ผลก็ได้เกลียดเนาะเพียงแต่เป็นผู้ใหญ่ผู้โตในจัง

0: มันยังไงอาจารย์
1: ไม่ใช่สิแล้วเขาก่อเหตุอะไรก่อนจะมาระดมกำลังกันทั้งประเทศมาดำเนินคดีเนี่ย
0: ตบทุกคนอยากรอดูคลิปนี่แหละแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่มีคลิปหรือมีแต่ว่ายังไม่เป็นที่เผยแพร่ใครกล้า
1: จะไปเล่นไฮโลต๊อกเด้งหน้ากล้องวงจรปิดไม่มีหรอกสิวพร
0: คุณอับดุลเลาะถามมาดิฉันไม่อยากจะอ่านจริงๆแล้วถ้ากรณีเราตบพัญญามันจะเป็นละหุโทษไหมหรือว่าพัญญาตบดิฉันถามให
1: ้ต้องไม่มีการโต้ตอบครับต้องไม่มีการโต้ตอบถ้ามีการโต้ตอบก็จะเป็นการสะบัดใจทะเลาะวิวาทเลย
0: งั้นควรจะต้องให้พัญญาตบเป็นฝ่ายเดียวนะ
1: ควรจะต้องใช้ภาษากายที่สุภาพสุภาพครับเป็นสุภาพสุภาพ
0: ค่ะแต่ละกรณีเนี่ยนะคือเราฟังทีแรกดูเหมือนเป็นเรื่องตลกนะคุณเก๋แต่ในความเป็นจริงมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ในพื้นที่นะคะซึ่งจริงๆเรียนเชื่อว่าคือถ้ามีระดับผู้ใหญ่นั่งอยู่อย่างน้อยตอนนี้รองผู้กำกับกลายเป็นเด็กไปเลยนะถ้ามีระดับอดีตรัฐมนตรีมีส.ส.มีข้าราชการมันก็ต้องมีข้าราชการอื่นๆที่เป็นชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในโต๊ะหรือว่าบริเวณงานด้วยถูกไหมมันก็จะต้องเห็นกันชัดเรียกว่าหลายคนอ่ะเพราะฉะนั้นนิ่งเฉยได้ไหมดิฉันไม่อยากจะนึกย้อนไปถึงคดีที่เขายิงจำได้ไหม
1: แต่ว่าหลักการมันมีอย่างนี้นะหลักการมีอย่างนี้นะถ้ายินยอมให้ตบหน้าเนี่ยไม่ถือเป็นทำร้ายร่างกายมันมีหลักการนี้อยู่ด้วยนะ
0: ค่ะยินยอม
1: ยินยอมให้ทำร้ายร่างกายก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย
0: ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นคดีในครอบครัวซะมากกว่า
2: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าเป็นกรณีของการทำร้ายร่างกายในที่สาธารณะแต่อันนี้เนี่ยเขาไปแจ้งความแล้วแสดงว่าเขาไม่ยินยอมไม่ให้ตบฟรี
1: แต่มันก็แปลกอ่ะคุณศิวพรนี่เราจะว่ามาจับพิรุธผู้เสียหายหรือเปล่าวันเนี้ย
0: ตกลงเราไม่จับพิรุธคนกระทำใช่ไหม
1: ไม่เรามันดูแบบเป็นได้จับพิรุธตำรวจชั้นผู้น้อยที่มาแจ้งความว่ามีพิรุธตรงไหนกัน
0: เขาบอกว่าถึงขั้นที่ต้องส่งผู้ใหญ่ลงไปตรวจสอบคดีนี้ต้องเอาผู้การรักษาการผู้การผู้บังคับการตำรวจภูธรที่จะ
1: แต่เรื่องนี้นะเรื่องนี้นะคุณเก
2: ๋
1: ศิวพรถ้าเราดูผิวเผินเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นคดีทำลายร่างกายนะหัวโทษคดีธรรมดาที่จ่ายค่าปรับสมัยก่อนจ่ายค่าปรับ500เองตบหน้าตบแก้วหูเนี่ยแต่อย่าไปตบนั่นอดีตนะมัน9เดือนไป9ปียังมาตรวจได
2: ้มันคงต้อง
1: ฟ้องกันอยู
2: ่มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้แล้วก็ข่าวอาจจะ
1: รู้เรารู้คุณเก๋เรารู้เราเดาได
0: ้เมื่อครู่ที่คุณรณรงค์เล่ามาว่าคือสมยอมคือยอมความกันได้อะนะทำไมบางกรณียอมความไม่ได้บางกรณียอมความได้และมันก็อาจจะโยงกับมาตราต่างๆที่เป็นความหนักเบาของความร้ายแรงของคดีนะ
1: ทีนี้ในความผิดละหุโทษเนี่ยเวลาเขาจะเปรียบเทียบปรับเนี่ยร้อยเวรก็จะถามผู้เสียหายก่อนเสมอนะตามกฎหมายว่าผู้เสียหายคัดค้านติดใจอะไรไหมถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจร้อยเวรก็จะเปรียบเทียบปรับ500แล้วก็กลับบ้านไปไม่ต้องขึ้นศาล
0: เหมือนต่างฝ่ายไม่ติดใจเอาความกัน
1: ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจแล้วไอ้ทางที่โดนตบเนี่ยได้ไป 2,000 ไปกินเหล้าก็ไม่เอาอะไรแล้วก็ถอดแจ้งความกันไปอันนี้เป็นขั้นตอนปกติที่เขาทำกัน
0: นี่มันค้านสายตาของคนดูมากเลยนะหรือว่าคนติดตามข่าวแล้วอย่างนี้เราคุณสุนทรดิฉันไม่อยากถามให้นะตบยุงที่เกาะใบหน้าเพื่อนสักฉาดจะผิดไหมแล้วก็บอกว่าอย่าลืมเรื่องปืนยิงโจรในบ้านคนขับรถป๋าฉลองเอาเรื่องตบก่อนค่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อย
1: ๆคือถ้าคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะจะไม่มีอะไรเลยถ้าคนตบเนี่ยไม่ใช่สสคุณเก๋คุณศิวพร
2: ค่ะ
1: งงๆใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกับสสไปตบเขา
0: สสตบตำรวจอ่ะ
1: คือเราจำได้ไหมว่าเรามีเรื่องประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่

0: แต่นี่นอกสมัยแล้วนี่อันนี้ก็เป็นอดีตเอ๊ะคุณชัยชนะก็ยังเป็นรองหัวหน้าพรรค
1: ไม่รู้นะดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ไหมอ่ะ
0: อยู่ใช่ไหม
1: ดำรงตำแหน่ง
0: เป็นรองหัวหน้าพรรค
1: ทางการเมืองอยู่ไหมอ่ะ
0: คุณชัยชนะน่าจะยังเป็นนะ
2: เป็นค่ะ
0: เป็นอยู่นะ
1: ทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยผมเข้าใจว่าคดีเนี่ยนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะคุณเก๋เด
2: ี๋
1: ยวพรแต่ถ้าเมื่อไหร่
0: เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ
1: ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วไปทำความผิดทางอาญาโดยการตบระหูโทษเมื่อไหร่เนี่ยมันจะผิดเรื่องจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจริยธรรมนักการเมืองทันทีเลยคุณศิวพร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเมื่อมันผิดจริยธรรมนักการเมืองหากเรื่องนี้อยู่ในสมัยประชุมหรือมีการตัดสินหรือไม่ได้ใช้ในสมัยที่เป็นส.ส.
0: เสร็จ
1: อาจจะขาดคุณสมบัติเลยนะดูเราจะเห็นว่าเหมือนตบหน้าเนี่ยมันแค่เมื่อก่อนเนี่ยมันตบ500แต่ตอนหลังเนี่ยพอเรามีประมวลจริยธรรมนักกฎนักการเมืองขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่
1: ที่พี่ศรีสุวรรณไปร้อง
0: พี่ศรี
1: พี่ศรีชอบไปร้องเนี่ยถ้าฟังได้ว่าส.ส.ผิดหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำความผิดและมีคำตัดสินว่าผิดและหูโทษโดนเป็นทอดๆแต
0: ่อันนี้คนที่เป็นผู้เสียหายร้องได้ไหมหรือว่าต้องในสภากรณีของการผิดจริยธรรมทางการเมืองเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ขณะที่เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นคู่จิ้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในอำเภอในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขออภัยที่อยู่ดีๆเสียงหายไปไหนไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นหวัดพูดแล้วอาจจะไม่มีแอคชั่นเหมือนปกติปัจจุบันปัญหาความมั่นคงไม่ได้มาในรูปแบบแต่อาชญากรรมเกิดขึ้นได้ในทุกระดับเราต้องปรับตัวให้เท่าทันประสานงานกันเชื่อมั่นว่าผู้ว่าจะจับมือกับผู้การนายอำเภอจับมือกับผู้กำกับปลัดจับมือกับสารวัตรจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขนี่คือความเชื่อของตนเป็นคู่จิ้นคู่ดูโอในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนช่วงนี้ขอให้มีการร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลักลุยจับบุหรี่ไฟฟ้าคลองถมพัฒนายึด 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตบเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตบแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสปยบตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนานางสาวสุภมาศบอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพชีวิตและอนาคตของเยาวชนการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังเด็กและเยาวชนจากการทำงานเชิงรุกของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป

0: สู่การเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ในตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดแบ่งเป็นจุดพักและเก็บสินค้าในอาคาร4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นแหล่งเก็บสินค้าก่อนกระจายไปยังหน้าร้านและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์บรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดอยู่เพียงการจับกุมผู้ค้าปลายทางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบวรสิทธิ์เผยแชทโยงสจ.สตูลเป็นในหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบผิดต้องจัดการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยโพสต์แชทข้อความโดยอ้างเป็นแชทของเอเย่นหรือนายหน้าซึ่งช่วยในการทุจริตสอบท้องถิ่นระบุว่าเป็นสจ.คนหนึ่งในจังหวัดสตูลว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์กันได้อยู่แล้วถ้าหากเจอก็ต้องจัดการนายวรสิทธิ์กล่าวต่อว่าจริงๆมีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายกระจายกันไปทั่วต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับเริ่ม14สิงหาคมนี้กรมธนารักษ์เปิดประมูลเหรียญ10บาทปี33หายากผ่าน Treasury Coin Market กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Treasury Coin Market ครั้งที่1ทับ2569ร่วมประมูลเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทพุทธศักราช2533หนึ่งในเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ทรงคุณค่าและหายากลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันที่14สิงหาคมเวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึงวันที่23สิงหาคมเวลา 11:00 นวางเงินประกันวันที่14สิงหาคมเวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึงวันที่20สิงหาคมภายในเวลา 18:00 นผู้ที่ชำระบัญชีพธนาคารกรุงไทยและบัตรเครดิตทุกธนาคารสามารถวางเงินประกันได้จนถึงวันที่23สิงหาคมภายในเวลา 11:00 นเริ่มประมูลวันที่24สิงหาคมพร้อมกันณเวลา 10:30 นผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนสมาชิกและวางเงินประกันภัยในระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้เมสซี่ลังเลจะค้าแข้งต่อหรือไม่หลังสูญเสียบิดา ลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาวัย39ปีเปิดเผยว่าเขากำลังเกิดความลังเลเกี่ยวกับการเดินหน้าค้าแข้งต่อไปหลังจากสูญเสียฮอร์เก้เมสซี่บิดาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฮอร์เก้เมสซี่บิดาของดาวเตะอาร์เจนไตเสียชีวิตด้วยวัย68ปีที่เมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาหลังจากป่วยมานานเมสซี่โพสต์ข้อความไว้อะไรผ่านอินสตาแกรมระบุว่าไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่

0: มีพ่อได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรตนเล่นฟุตบอลมาตลอดและตอนนี้ตนมีข้อสงสัยมากมายว่าตนจะยังเล่นต่อไปที่อีกนานแค่ไหนเมสซี่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับอินเตอร์ไมอามี่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยด้วยว่าหนึ่งในเหตุผลที่เขาตัดสินใจลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดซึ่งทีมอาร์เจนตินาจบด้วยการเป็นรองแชมป์ก็เพราะนั่นคือความปรารถนาของบิดาก่อนที่เมสซี่จะทิ้งท้ายในข้อความว่าจะคิดถึงพ่อมากแต่พ่อจะอยู่กับผมเสมอโดยเฉพาะในการเลี้ยงดูลูกๆของผมเพราะผมจะสอนและเลี้ยงดูพวกเขาแบบเดียวกับที่พ่อเลี้ยงดูผมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ในช่วงนี้เนี่ยนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเนี่ยกำลังเป็นที่น่าสนใจมากนะคะ Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดแล้วนะคะเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วยนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มๆตั้งแต่2กันยาถึง2ธันวาคมนี้นะท่านที่สนใจสมัครมาเราก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยซึ่งก็มารวมอยู่ในหลักสูตรนี้นั่นแหละนะคะท่านที่สนใจนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะอบรมที่ CW Tower รัชดาท่านที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943

0: 96649649นะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการเที่ยวเมืองจีนก็เหลืออีกหน่อยหนึ่งเหมือนกันจ่ายครั้งเดียวครบเที่ยว3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงในช่วงนี้เป็นที่เรียกว่ากล่าวขานกันมากนะคะก็เราติดตามคลื่นเมตร107จัดทริปสุด Exclusive เมตรมูเตออนทัวร์นะคะไปชมยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีดรุณีอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์อุทยานเขานางฟ้าแล้วก็เสริมสิริมงคลไปปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวหั่นแล้วก็เดินตามสายบุญวัดต้าฉือนะครับท่านที่สนใจสอบถามได้ที่ LINE OA@met107หรือหมายเลขโทรศัพท์0814986322นะคะเดินทางวันที่24ตุลาถึง29ตุลาคุณรณรงค์สัญญาณกลับมาแล้วเนาะค่ะคุยต่อวันนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนแล้วถ้ามีเวลาเราจะกลับมาคุยประเด็นในเรื่องของมรดกของนายเฮียงซึ่งมันทำให้ดิฉันนึกถึงคดีสนามกอล์ฟแถวปทุมธานีมากเลยเนาะแต่ย้อนกลับมาก่อนที่อาวุธปืนจริงๆอาวุธปืนนี่คุณรณรงค์แล้วก็ดร.กิฟต์นั้นให้ความรู้เรามาเป็นประจำสม่ำเสมอเนื่องจากคดีหรือข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนมันจะมีมาเป็นระยะบ้านเราถึงแม้จะมีกฎหมายอย่างที่ท่านนายกเนี่ยนะคะพยายามที่จะยกเลิกใบอนุญาตการพกพาหรือว่าใบอนุญาตมีอาวุธปืนนะแต่ก็ยังได้ข่าวอยู่เสมอเกี่ยวกับการใช้เรื่องของอาวุธปืนในการทำร้ายกันนะอันนี้ไม่นับในส่วนของนักกีฬานะจนล่าสุดนั้นมีข่าวเรื่องการแจกอาวุธปืนนะที่รู้สึกแถวเกาะเต่าอ่ะ
1: เกาะพะงันด้วย
0: ที่พะงันก็คือเกาะพะงันเกาะเต่า
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้นี่ก็โอ้โหแต่เนื่องจากช่วงที่เขาแจกกันเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงก่อนที่จะมีประเด็นข่าวเรื่องของการยิงกันหลายๆคดีที่ต่อเนื่องจนทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมแต่เขาก็ขุดขึ้นมาคุยกันนั่นแหละว่าแบบนี้มันทำได้ไหมเนี่ย
1: โอ้โหแต่ว่าจริงๆก็ไม่กี่วันเองนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่10สิงหาคมค่ะแล้วก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นงานฉลองครบรอบ134ปีค่ะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพะงันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็จัดงานกันนี่แหละคุณศิวพรคุณผู้ฟังแล้วก็โอ้โหสิ่งที่กลายเป็นไฮไลท์แล้วก็กลายเป็นประเด็นก็คือมีกิจกรรมในการจับรางวัลแจกปืนลูกซองจำนวน5กระบอกอะค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้ก็อันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่ามันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเดินทางในต่างจังหวัดหรือว่าวิถีชีวิตของคนที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจุดนั้นต้องปกป้องตนเองเราจะเห็นได้ว่าบางท่านที่เดินทางไกลอาจจะต้องใช้คือเคยพกพาอาวุธปืนอะไรต่างๆอันนี้เป็นกรณีแบบถูกต้องตามกฎหมายนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่บางจุดที่มีความเสี่ยงก็อาจจะต้องมีการพกพาอาวุธซึ่งในขณะนี้เนี่ยพอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ต่อใบอนุญาตแล้วก็ไม่ให้พกพาอาวุธเนี่ยคืออันนี้เป็นหลักทั่วไปส่วนไอ้ข้อยกเว้นเรื่องหนึ่งย้อนกลับมาที่คุณรณรงค์นะคะสัญญาณชัดเจนอยู่ไหมคะ
2: เจนครับ
0: ยังอยู่นะนอกเหนือจากเรื่องนี้มันก็มีคำถามซึ่งจริงๆเดี๋ยวให้เขาถามคุณรณรงค์กับดร.กิฟต์บ่อยมากเวลาอยู่ในบ้านโจรเข้าบ้านแล้วยิงโจรตกลงบางคนก็ถามใครผิดยิงได้ไหมกฎหมายห้ามเปล่า
2: เมื่อก่อนท่านสำนักงานผมเนี่ยไปใช้บ้านเพื่อนทำสำนักงานบ้านเพื่อนผมก็จะมีที่เยอะบ้านเพื่อนก็จะติดอยู่กับบ้านผบ.สูงสุดสมัยหนึ่ง
1: ค่ะ
2: วันดีคืนดีมีคนปีนเข้ามาในบ้านทหารอยู่ติดกันก็ยิงซะ
0: เจ้าของบ้านยิงคนปีนเข้ามาใช่ไหม
2: ทหารยิง
1: แล้วคนปีนเข้ามามีอาวุธไหมคะ
2: เขาบอกว่าทำท่าเหมือนจะถือมีดมาแทงก็เลยยิงแต่ว่าอยู่กันสองคนนะคุณเก๋
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้มีกล้องด้วยนะ
1: อ
2: ันนี้เรียกป้องกันตัวเข้ามาในบ้านพยายามวิการตอนตีหนึ่งตีสองและแถวนั้นเนี่ยเข ข้ามาในบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนที่ยาติดยามาขโมยของ

0: ไห
1: ม
0: เขาก็เลยป้องกันตัวแต่เขาก็จะมีหลักการในการให้การกับพนักงานสอบสวน
1: ค่ะ
0: หรือพอเป็นข้าราชการว่ะนี่ถ้าเราตรวจสอบกันเนี่ยเราต้องตรวจสอบเหตุการยิงทั้งประเทศไม่ใช่เรามาตรวจสอบเฉพาะเหตุที่มีการอุกชะกันเหตุแจ้งเราเคยลองตรวจสอบไหมเหตุการยิงทั้งประเทศที่ประชาชนใช้ป้องกันตัวและป้องกันตัวไม่ทัน
1: ค่ะ
0: แต่ผมสนใจตรงที่ว่าคนที่มีฐานะเนี่ยเขาจะถือปืนเพราะฉะนั้นคำสั่งคำกฎหมายกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศออกมาผ่านระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเราเรียกว่ากฎหมายก็เป็นกฎหมายมหาชนมีผลบังคับกับทุกคนกฎหมายฉบับนี้จะมีผลกระทบกับคนรวยอ่ะว่าตรงๆ คนจนเขาไม่ซื้อปืนถูกกฎหมายหรอก
1: ค่ะ
0: แล้วคนจนซื้อปืนแบบไหนครับคุณเก
2: ๋ปืนเถื่อนหรอปืนออนไลน์หรอ
1: ดิฉันไม่ตอบให้คุณเก๋ตอบ
0: คุณจนคนจนเขาก็ซื้อปืนเถื่อนปืนเถื่อนเนี่ยก็บอกแล้วประมาณหลักหมื่นไม่ถึงแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสิ่งที่เวลามาก่อเหตุเนี่ยเราถามว่าเป็นปืนเถื่อนหรือปืนมีทะเบียน
2: 80% ปืนเถื่อนค่ะ
0: แล้วนายกจะมาจำกัดไอ้ 20% ที่เป็นปืนมีทะเบียนเนี่ยทำให้คนดีๆเนี่ยไม่สามารถเอาไปสู้กับพวกที่ไม่ดีไม่เคารพกฎหมายได้เนี่ยมันหลักการมันใช่ไห
2: ม
0: พอหลักการมันใช่ไหมเราก็ถามกลับไปต่อว่าแล้วต่อให้ไปห้ามพกพา 100% เนี่ยมันแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือเปล่าแก้ปัญหาการกัดยิงได้จริงหรือเปล่าแก้ปัญหาอาชญากรรมได้จริงหรือเปล่าม
2: ันปลายเหตุใช่ไหมคะ
0: ผมว่ามันไม่ใช่ปลายเหตุแต่ว่ามันแก้ปัญหาม
1: ันเหมือน
0: เราคลำที่ฝ่ามือเราไปแต่รอดเราคลำที่ฝ่ามือแต่เราไปเกาที่ฝ่าเท้าอ่ะ
2: งั้นจุดสำคัญก็คือต้องไปยับยั้งเรื่องของค่ะเชิญค่ะ
0: เราต้องตั้งคำถามว่าใครไปบอกนายกให้พูดอย่างนั้นวะ
2: นายกก็บอกแล้วไงคะว่าสื่อสารสั้นไปหน่อยเมื่อวานนี
0: ้คุณเก๋นายกพูดเรื่องยิงเนี่ยตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดที่หนองบัวลำพูป่ะแต่ตอนนั้นนายกก็พูดอย่างนี้นะคือตอนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นนายกอาจจะเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันนี่แหละก็พูดเรื่องปืนคำถามคือถ้ามันสามารถแก้ปัญหาเรื่องคำสั่งปืนได้ตั้งแต่ปี2565ปี2569ปัญหาไม่เกิดแสดงว่าการแก้ปัญหาเรื่องซอกปืนเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่ปัญหามันน่าจะเป็นปัญหาที่ว่าปราบปรามเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก
1: ็
0: กอรมน.หรือความมั่นคงเนี่ยตรวจไม่เจอปืนเถื่อนได้ไงหรือ
1: จะเอาปืนเถื่อนออกจากระบบไม่ได้
0: อ
1: ่
0: ะผมถามต่อในแง่ของความมีอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐเลยนะโดยเฉพาะทางมหาดไทยเนี่ยคุณออกไปครอบครองคือก่อนเราจะมีปืนได้เมืองไทยเนี่ยปืนถูกกฎหมายแล้วต้องมีใบครอบครองก่อนนะถึงจะไปซื้อได
2: ้
0: ผมเนี่ยไม่มีปืนผมเลยจะไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: อ๋อเหรอคะ
0: แต่รู้แต่ว่าขั้นตอนเนี่ยขอค่อนข้างยากแต่หลังจากที่ออกใบอนุญาตครอบครองให้แล้วซื้อไปแล้วเคยไปตรวจไหมว่าให้เด็กไปถือเปล่า
1: ให้เด็กไปถือนี่ใครตรวจ
0: ไม่มีการตรวจสอบไงก็คือรัฐเนี่ยออกใบอนุญาตให้แล้วคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีพอมันมีการเกิดเหตุคุณจะบอกว่าคุณจะไม่ออกใบอนุญาตให้แต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ต้องมีการอยู่ในวังวนของปัญหาเนี่ยก็คือประชาชนโดยที่รัฐไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะผมถามว่ามาตรการไม่ออกปืนให้ 100% ไม่ให้พกพา 100% เนี่ยมันแก้ปัญหายังไงผมหาปัจจัยที่มันจะเชื่อมโยงถึงกันไม่เจอเลยแล้วรัฐมีมาตรการอะไรออกมาแต่ผมเข้าใจนะว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่ผมก็มานั่งพยายามหาดูว่าแล้วประเทศอื่นเขาแก้ยังไงไอ้เรื่องเหตุการณ์ยิงเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้ที่มาเกิดยิงถ้าเราไปนั่งดูเราจะพบว่าปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นอาการความเครียดของคนทำงานอะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหมันไม่ใช่ปัญหาที่บอกว่าออกคำสั่งแล้วสามารถแก้ได้เลยเอาอย่างง่ายๆนะระบบอุปถัมภ์บ้านเราเนี่ยผมถามว่าถ้าเราบอกว่าปัญหาของคนที่ครอบครองปืนมีปัญหา

0: แต่ฉลองเรี่ยวแรงมีอยู่19กระบอกนะตามข่าว
1: ใช่
0: 19กระบอกเอาไปจำนำตึงหมดแล้ว
1: จำนำ
0: ไปหมดแล้วเหลือแต่กระบอกที่เอามาก่อเหตุซึ่งพูดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู
2: ้ค่ะ
0: แล้วถามต่อคุณเก๋ต้องรวยขนาดไหนมีปืนถูกกฎหมาย19กระบอก
1: บางคนก็สะสมไงเหมือนเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเช่นบางคนสะสมนาฬิกา
0: แสดงว่าตัวปืนน่ะมันไม่ได้ก่อปัญหา
1: ค่ะ
0: แต่วิธีในการครอบครองวิธีในการใช้มีมาตรการอบรมแก้ไขยังไงไหมของมหาไทยของอำเภอที่ออกให้แต่ใบครอบครองเนี่ยคุณมีการตรวจสอบอะไรต่อไหมนี่เนี่ยความสำคัญตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องกำกับดูแลคนที่ได้ใบครอบครองอาวุธปืนแล้วไม่ตรวจสอบไม่นำพาถือว่ารัฐเนี่ยละเลยละเว้นไหมอ
1: ันนี้หมายถึงว่ากระบวนการหลังจากม
0: ี
1: การออกใบอนุญาตใช่ไหม
0: ถูกเพราะว่ากระบวนเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดหลังออกใบอนุญาตเรื่องไม่ได้เกิดก่อนออกใบอนุญาตเรื่องมันเกิดหลังออกใบอนุญาตให้แล้วอย่างเคสของที่นนทบุรี
1: ที่นน
0: ที่โดนเนี่ยก็เป็นปืนของคนอื่นแล้วก็มีการเข้าไปแย่งการครอบครองเราก็จะเห็นว่าใบพกพาหรือใบครอบครองเนี่ยแทบไม่มีผลเลยเวลาคนจะเอามาก่อเหตุ
1: ค่ะแต่ทั้งสองกรณีทั้งฉลองกับที่เทพศิรินทร์เป็นปืนที่ถูกกฎหมายหมายถึงว่ามีใบอนุญาตทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยสามารถเข้าถึงอาวุธปืนที่คุณปู่เก็บไว้ได
0: ้ถูกเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวปืนเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรแต่คนที่เอาไปใช้นั่นแหละที่มีความผิดทางกฎหมาย
1: แล้วอย่างนี้เขาควรจะเริ่มต้นที่ไหนจะว่าการบังคับใช้อันนี้มันก็เป็นปืนที่มีใบอนุญาตนะทั้งสองกรณีส่วนกรณีอื่นๆที่เรามักจะเห็นเรื่องของปืนเถื่อนมักจะเป็นประเภทไปดักยิงอะไรแบบนี้ซะมากกว่าน่าจะเป็นคนละประเภทกัน
2: หรือต้องไปจัดการไอ้ตรงที่เป็นต้นตอของปืนเถื่อนที่เป็นปืนออนไลน์ที่มันหาง่ายอย่างนี้เหรอคะ
1: ไม่อันนั้นมันพวกปืนที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุ
2: ม
1: อันนั้นเนี่ยควรจะต้องไปจัดการเพราะว่าถ้าคือเราไม่ออกใบอนุญาตพกปืนก็จริงแต่ว่าปืนที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าปืนเถื่อนเนี่ยคนสามารถหาซื้อได้ตามออนไลน
2: ์
1: เนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาเพราะว่ามันควบคุมไม่ได
2: ้ต้องไปเริ่มต้นที่ตรงนี้ไหมคะ
1: ก็คือการ
2: น่าจะสำคัญที่สุด
0: คือไอ้เรื่องการขายปืนออนไลน์เนี่ยเคยที่ผมเคยมีรุ่นน้องขายปืนอยู่เมื่อหลายปีก่อนตอนมันผมเนี่ยหายไปเลยจนกระทั่งวันหนึ่งโทรมาหาพี
1: ่มีคดี
0: โดน191ลงว่ะ เอ้าเห็นขายบอกขายก็บอกละหลายหมื่นขายดีมากเป็นปืนดัดแปลงเป็นปืนดัดแปลง เข้าใจว่าคงเอามีคนเอาวัยรุ่นของเอาไปก่อเหตุมันก็191ก็เลยย้อนกลับมาดำเนินคดีเพราะงั้นการขายปืนออนไลน์เนี่ยพอเอาไปก่อเหตุตำรวจเขาจับหมดแล้วครับถ้าเขาตามเจอ
1: ค่ะ
0: ถ้าเขาตามเจอไงคุณศิวพร
2: ถ้าตามเจอ
1: บางคนเขาบอกว่าคุณแค่เปิดออนไลน์แล้วคุณคลิกเข้าไปมันก็เจอแล้วทีนี้มันก็จะมีเหมือนกับหลายจุดนะที่คุณรณรงค์วิเคราะห์เช่นการมีใบอนุญาตใช่ไหมการครอบครองการพกพาการใช้งานการซื้อขายเนาะมันต้องควบคุมให้ได้ทุกช่วงหรือเปล่าหรือยังไงกันหรือว่าดิฉันว่าการเข้าถึงอาวุธได้โดยง่ายเนี่ยแล้วมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งด้วยส่วนไอ้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยการเข้าถึงมันแสดงว่าการดูแลหรือว่าการปล่อยให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของอาวุธปืนเข้าถึงอาวุธปืนได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องความประมาทมีปัญหาส่วนบุคคลนะ
0: ยังต้องถอดบทเรียนครับ
1: ได้มาหลายเล่มแล้วนะ
0: เรียนกันต่อ
1: ได้มาหลายเล่มแล้ว
0: คือต้องถอดบทเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับประเทศไทยได
1: ้
0: แต่บทเรียนอันนึงนะที่ผมเห็นแล้วชัดเลยก็คือเราต้องไม่ให้คุณค่ากับฝั่งผู้ก่อเหตุอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยการ การทำข่าวหรือ

0: หรือการวิเคราะห์เนี่ยจะไปวิเคราะห์ลักษณะผู้ก่อเหตุหาเหตุจูงใจแล้วก็พยายามชี้นำบางคนและบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนชี้นำ
1: แก้ตัวให้ด้วย
0: แก้ตัวให้ว่าเขาทำ
1: ให้สบายป่วย
0: ทำถูกอย่างไรเขาป่วยอย่างไรเห็นใจผู้ก่อเหตุเธอและทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในการก่อเหตุในอดีตเนี่ยจากข้างได้ไป2.6 ล้านผมจำได้ไม่ผิด
1: หรอจริงหรออ
0: ่าคือจากข้างเนี่ยได้รับเงินบริจาคไปเงินบริจาคตอนนั้นเนี่ยอุปวิริยะเปิดรับบริจาคให้ทีนี้พออุปวิริยะเปิดรับบริจาคให้ได้ไป2.6 ล้านในขณะที่คนเสียชีวิตก็ได้ไป2.6 ล้านเหมือนกัน
1: คนยิงก็คนโดนยิงเหมือนกันเลยได้เท่ากัน
0: ถูกจากข้างได้แม่จากข้างได้ไป2.6 ล้านไปจ่ายหนี้จ่ายสินแล้วก็มีบางคนไปยกย่องเป็นอินฟูในสมัยตอนปีพ.ศ.ตอนนั้นแล้วมันก็ผลกระทบมาถึงปัจจุบันไง
1: ไอการเชิดชูคนชั่วเนี่ยรู้สึกบ้านเรามีความเอ็นเอียงมากนะมีความชำนาญเป็นพิเศษ
0: ตั้งแต่บ้านเราชอบยกคนชั่วครับ
1: บางทีให้งานให้ความอนุเคราะห์เพราะเห็นว่าถึงจะดังในทางชั่วแต่ก็คือดัง
2: ได้รับโอกาสได้เงิน
1: ได้โอกาสได้เป็นดาราได้เป็นนักร้อง
2: ได้รับรีวิวสินค้า
1: ได้โอ้โหได้เกิดเลยอ่ะบางท่านได้เดินแฟชั่นใช่ไหมทำเพลงทำอะไรเห็นมาเยอะแล้ว
0: ได้เต้นเต่างอยด้วย
1: อ
0: ันนี้คือความบิดเบี้ยวที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเหมือนไม่มีอะไรแต่มันส่งผลมาถึงวันนี้นะ
1: ค่ะ
0: คือไอตอนที่เราไปลุมจากข้างในสมัยนั้นอะลุมสัมภาษณ์แม่จากข้างว่าแล้วก็พยายามไปโจมตีกองทัพบกว่ากองทัพบกทำยังไงบริหารยังไงจัดซื้อจัดจ้างบ้านมีปัญหาทุจริตอะไรยังไงไหม
1: แก
0: แล้วก็มีการลื้อขึ้นมาครั้งใหญ่เลยแถวนี
1: ้แต่ดิฉันก็จำได้เลยนะตอนจากข้างกราดยิงอะมันก็มีถอดบทเรียนเช่นเดียวกันนะแต่อันนั้นเขายิงผู้บังคับบัญชาใช่ไหมแล้วก็ไปยิงในทอมมินอล21ที่โคราชจับคนเป็นตัวประกัน
0: มันเป็นเรื่องกระบวนการเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าวิธีคิดเนี่ยสำคัญมาก
1: ค่ะ
0: วิธีคิดเนี่ยสำคัญเพราะว่าพอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะอย่างคุณฉลองเลี้ยวแรงอ่ะหลังก่อเหตุเสร็จ
1: ก็ออกมาแถลงข่าวเนาะจุบลุปุ๋ยปุ๋ย
0: เออเขาจริงๆผมอยากจะบอกว่ามีหลายคำพูดอยากวิจารณ์นะแต่รัตนาธิเบศใช่ไหม
1: แถวบ้านคุณอ่ะ
0: ตรงข้ามศาลด้วยตรงข้ามศาลกลางด้วย
1: กรณีของคุณฉลองก็มีหลายท่านวิเคราะห์กันว่าอาจเป็นเพราะว่าทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็อาจจะว่าเหมือนกับไม่ค่อยสะดวกใจ
0: เลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติกับเขาอย่างเงี้ย
1: ไม่เชิงว่าเลือกปฏิบัติแต่ก็คือใช้ความระมัดระวัง
0: อ่ะผมเนี่ยนะไม่อยากจะเปรียบเทียบภาพเลยคุณผู้ฟังนะลองดูภาพเวลาตำรวจเขาแถลงข่าวคดีฆ่ากันตายอย่างนี้นะมีใครมานั่งแถลงข่าวดูดบุหรี่ปุ๋ย
1: กุญแจมือไม่ใส่
0: กุญแจมือไม่ใส่แต่จริงๆกุญแจมือถ้าใส่ก็แถลงไม่ได้นะคุณศิวพรคุณเก๋
1: ต้องปิดไงก็ต้องเอาผ้าปิดใช่ไหม
2: เป็นสิทธิ
0: แต่คำถามคือไอ้สิ่งที่ใหญ่กว่าสิทธิคือเขาเพิ่งไปยิงคนตายมานะครับเมื่อกี้เลยนะครับ
2: ค่ะแต่ประเด็นน
0: ี้พี่ไม่คิดจะแบบนี้พี่เคยเห็นข่าวก่อนหน้านี้ไหมข่าวจับภู
1: ม
0: ิเอาง่ายๆนะข่าวจับลุงพลก็ได้จับลุงพลที่หน้าสตช.
1: สตช.
0: ยกไปเอาเนี่ยเอาสาวจับดาราก็ได้เนี่ยสาวจับลุงพลเนี่ยผมไม่เห็นเหตุการลักษณะการเข้าควบคุมตัวของลุงพลจะมาเกิดกับฉลองเลี้ยวแรงเลย
1: สองมาตรฐานหรอคะหรือไง
0: โอ้อันนี้มันทำให้คนเขามองว่านี่แหละครับคือการเลือกปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะ

0: ทำไมถึงบอกว่าเลือกปฏิบัติหน้าที่มันมีเหตุผลนะไม่ได้บอกมั่วๆนะ
1: ค่ะ
0: คือเหตุผลก็คือในการเข้าควบคุมตัวของผู้ต้องหาคือณตอนนั้นเนี่ยผมว่าเขาเป็นผู้ต้องหาแล้วแหละ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: หลักฐานมันชัด
2: ค่ะ
0: การเข้าควบคุมตัวเนี่ยปวิอาญาเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่าต้องควบคุมตัวตามพฤติการตามเหตุผลอันนี้ผมแปลเป็นภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายคือสถานการณ์เป็นยังไงควบคุมตัวตามสถานการณ์และข้อหาที่เขาก่อคำถามคือเขาก่อข้อหาอะไรตีหัวหมาเหรอเขาเพิ่งก่อเหตุยิงคนตายตรงไหนตายในบ้านเหรอเปล่าในสถานการณ
2: ์
0: ในสถานการณ์แล้วคนตายเป็นใคร
2: นายกอบจ.นนทบุรี
0: สถานะนี่เทียบเท่าผู้ว่านะก็หลังจากยิงนายกอบจ.เสร็จตำรวจในจังหวัดนนทบุรีที่อยู่โรงเป็นโรงพักที่อยู่ตรงข้ามสารกลางด้วยทำยังไงเข้าล็อกตัวเลยไหมเข้าชาร์จเลยไหมคอมมานโดมาเลยไหมเหมือนที่ไหนอะ
1: No
0: แล้วเขามีสิทธิ์อะไรที่จะไม่ใช้การควบคุมตัวแตกต่างจากเคสอุกชะกันอันอื่นเนี่ยผมถามต่อเลยเนี่ยเพราะว่ากฎหมายมันบอกว่าต้องตามสมควรแก่เหตุ
1: ค่ะ
0: ตามข้อหาผมว่าก็อุกชะกันเหตุการณ์ณตอนนั้นก็อุกชะกันแต่พี่ก็ยังให้ดูดบุหรี่ปุ๋ยแล้วก็แถลงข่าว
2: โดนปรับไปเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งคุณฉลองแล้วก็สถานีตำรวจด้วย
0: ผมเนี่ยอยากจะสัมมากเลย คุณฉลองเนี่ยโดนยิง ยิงคนตายที่สารกลางข้อหาคือประหารชีวิต288 289ด้วยอาจจะไต่ตองไว้ก่อนประหารชีวิตเสร็จปุ๊บด้วยความแก้เขินเรื่องการดูดบุหรี่แถลงข่าวกรมควบคุมโรคมาขอปรับ 5,000 แต่ฉลองเนี่ยโดนประหารนะ
1: ค่ะ
0: เราจะเห็นว่าไม่ make sense เลย
1: ติด
0: แต่คำถามแต่ก็น่าสนใจนะคุณเก๋คุณศิวพร
2: ค
0: ุณผู้ฟังเฮ้ยผมก็เพิ่งรู้ว่าดูบุหรี่บนโรงพักเจ้าของโรงพักโดนปรับอีก 4,000 ป่ะ
1: เจ้าของสถานที่ไง
2: 3,000 ค
1: ่
2: ะ
1: อนุญาตให้
0: 3,000
1: ต้องแม่อนุญาตอันนี้เขาอนุญาตให้สูบได้ไงคนสูบก็โดนปรับเจ้าของสถานที่ก็โดน
0: เดี๋ยวก่อนคำว่าเจ้าของสถานที่อนุญาตเนี่ยคุณใช้อะไรวัดดัชนีชี้วัดคืออะไร
1: ก็ปล่อยให้เขาสูบดูดพ่นฟู่ฟู่ไปเรื่อยๆจนแล้วแต่พอใจไม่ได้มี
0: ถ้าอย่างนี้ผมเห็นพุ่มกับรองพุ่มกับที่ไหนดูดบุหรี่ในโรงพักติ
1: ก็ต้องแอบดูดหรือไม่ก็ไปนั่ง
0: ไปแจ้งกรมควบคุมโรคเลยนะ
1: ไปนั่งข้างนอก
2: ไม่แต่มันมีกฎหมายจริงๆนะ
1: ธรรมดา
2: เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใช่ไหมคะแล้วก็ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการกำหนดเอาไว
1: ้คือปัจจุบันในสถานที่ราชการหรือที่สาธารณะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการห้ามแล้วก็มีการจัดสถานที่ให้สูบส่วนใหญ่จะอยู่ด้านนอกอาคารที่มีลมโชยมาอะไรแบบนี้ลม
0: นั่นน่ะสิแต่รายละเอียดที่คุณฉลองโดนปรับเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นข้อหาที่คนสูบต้องโดนแต่ข้อหาที่ทางโรงพักโดนเนี่ยอันเนี้ยผมสนใจ อยากต่อยอด
2: ผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่ถ้าหากปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ห้ามปรามแล้วก็ยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาทค่ะ
0: ยินยอมอ๋อมีคำว่ายินยอมให้มีผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ของตน
2: ใช่ค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของตน
0: สมัยก่อนนี่ผมเห็นรองผบ.ตร.ดูดอยู่ในสตช.เลยนะ
1: ตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายมั้ง
0: ให้
1: คุณครีเอทไปก่อนเดี๋ยวเราเบรกสักนาทีได้ไหม
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าติดไว้นะติดไว้นะแล้วก็คดีเรื่องที่ดินเนี่ยก็อมตะนะ
2: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เราจะจำได้แต่คดีใหญ่เนื่อมจำได้ไหม
0: คดีที่ดินวัดที่กำลังเถียงกันในโขนใช่ไหม
1: แม่นอันนี้เป็นวัดป่าอดุลยารามก็น่าสนใจแต่อันนี้เป็นกรณีของทายาทที่เขา

0: ไม่ยินยอมแล้วก็สู้ในกระบวนการยุติธรรมมา2ศาลถึงจะแพ้ก็ตามแต่ตอนนี้ยังอยู่ในชั้นฎีกาเดี๋ยวเรากลับมาวิเคราะห์ได้ไหมสักครู่ค่ะ
1: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
6: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง4:45 ถึง 5:00 นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
7: ค่ะ
0: จริงๆคดีเรื่องของที่ดินเป็นเรื่องที่อมตะยาวนานเพราะว่าแต่ละกรณีมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของที่ดินเสียชีวิตนะคะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นคดีของลุงเฮียงนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะคือป้าดาอันนี้ก็เป็นหลานนะเป็นหลานของลุงเฮียงเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าคือเริ่มต้นมาจากปัญหาเรื่องของการออกโฉนดฝ่ายทายาทไปขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเพราะว่ามันมีที่หัวไร่ปลายนาที่งอกเพิ่มประมาณ6ไร่เนี่ยดีดีนะปรากฏว่าก็มีการคัดค้านบางฝ่ายวัดเนี่ยคัดค้านอ้างว่าเป็นที่ดินวัดทำให้เจ้าหน้าที่ออกโฉนดไม่ได้คือถ้าจะย้อนเส้นทางเรื่องพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

0: ที่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นกับผู้ที่อ้างว่าเป็นทายาทของเจ้าของที่ดินนั้นยืดเยื้อมากว่า30ปีนะครับแล้วก็ยังอยู่ในชั้นฎีกากรณีนี้เนี่ยนะคะมันจะมีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าผู้ที่อ้างว่าเป็นทายาทนั้นนำท่อปูนซีเมนต์มาปิดทางเข้าออกวัดแล้วมีการติดประกาศแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็ให้สั่งให้ผู้ที่บุกรุกขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินออกไปจากพื้นที่นะคะล่าสุดนั้นยังอยู่ระหว่างฎีกาข้อพิพาทเรื่องนี้ย้อนกลับไปถึงปี2533ก่อนหน้านี้มีหลักฐานการทำหนังสืออุทิศที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีเพื่อใช้สร้างวัดป่าอดุลยารามโดยเป็นพื้นดินแปลงใหญ่แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่อุทิศให้กับทางวัดที่ดินส่วนหลักจะมีเนื้อที่21ไร่3งาน21ตารางวานะต่อมาในปี2535นั้นลุงเฮียงเสียชีวิตนายเฮียงเนี่ยค่ะก็คือมีลูกมีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วก็มีหลานนะนางพิมพ์ศรีภรรยาของนายเฮียงฟ้องวัดป่าอดุลยารามประเด็นขับไล่แล้วก็เพิกถอนการยกที่ดินแต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องก็อุทธรณ์ต่ออุทธรณ์ภาค4พิพากษายืนส่วนฎีกาไม่รับคดีไว้ในพิจารณาพอปี2567นะฮะนายบัวนางบัวไข่สอนสมุทรเป็นผู้จัดการมรดกของนายเฮียงก็ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นและวัดป่าอดุลยารามเกี่ยวกับการออกโฉนดการรังวัดแบ่งแยกแล้วก็สิทธิในที่ดินปี68ศาลขอนแก่นมีคำพิพากษายกฟ้องโดยประเด็นสำคัญก็คือศาลพิจารณาว่าการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดของนายเฮียงนั้นมีเจตนาชัดเจนมีการและเมื่อมีการประกาศตั้งวัดที่ดินส่วนดังกล่าวก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดคือตอนที่ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยตอนนั้นการก่อตั้งวัดเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับนางโบไข่ก็ไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค4ก็มีการพิพากษายืนยังไงก็ตามตอนนี้อยู่ช่วงระหว่างฎีกาเรามาสรุปข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของข้อพิพาทกันอีกครั้งนะครับประเด็นข้อพิพาทอันนี้น่าสนใจมากเป็นคดีวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเมื่อปี33นะคะในเฮียงพิมพ์ศรีซึ่งเจตนาอุทิศที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อสร้างวัดต่อมานายเฮียงเสียชีวิตก่อนที่กระบวนการจัดตั้งวัดจะสมบูรณ์ตามกฎหมายประเด็นนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ทายาทอ้างว่ากรรมสิทธิ์นั้นยังเป็นของครอบครัวก็เลยนำมาสู่การฟ้องร้องยาวนานมากกว่า30ปีนะคะประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของเจตนาและการบริจาคนะคะก็คือปี33ในเฮียงถวายที่ดินใช่ไหมคะแล้วก็มีการจัดงานตอนนั้นมีการจัดงานด้วยเป็นงานบุญผ้าป่าเพื่อสร้างวัดป่าอดุลยารามทีนี้ต่อมาฝ่ายทายาทอ้างว่าการบริจาคนั้นมีเงื่อนไขและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในขณะที่นายเฮียงมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นหลังจากที่นายเฮียงเสียชีวิตลงนะคะแล้วก็มันก็มีประเด็นเรื่องของสถานะของโฉนดโดยนายเฮียงนั้นเสียชีวิตปี2534ต่อมาปี2541ช่วงหลังต้มยำกุ้งอะค่ะทางราชการแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการประกาศรับรองให้วัดป่าอดุลยารามเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าชื่อในโฉนดที่ดินนั้นคือยังเป็นของนายเฮียงนั่นเองก็เลยมีการต่อสู
1: ้
0: ในประเด็นข้อพิพาทมาโดยตลอดนับตั้งแต่บัดนั้นนะครับการต่อสู้ทางกฎหมายนั้นทางฝ่ายทายาทพยายามยื่นฟ้องขับไล่แล้วก็เพิกถอนการใช้พื้นที่ตั้งแต่อดีตเลยนะคะซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เคยมีคำพิพากษายกฟ้องฝ่ายทายาทโดยมีคำวินิจฉัยว่ามีเจตนาคือในเฮียงมีเจตนาอุทิศชัดเจนและต้องถือว่าตกเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วถึงแม้ในขณะนั้นกระบวนการสร้างวัดยังไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ล่าสุดนั้นมันก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งเมื่อตัวแทนของทายาทที่เราได้ยินในรายการนะที่โหนแสป้าดาชื่อป้าดาคุณป้าดาบอกว่าออกมาทวงคืนพื้นที่ทำเลทองกว่า21ไร่ซึ่งที่ดินตรงนี้เนี่ยนะคะคือปัจจุบันคือตอนมอบให้มันยังเป็นป่าเป็นดงแต่ปัจจุบัน
1: ติด
0: ร
1: ั้
0: วของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มี
1: เซ็นทรัลด้วยเห็นเพราะว่าอยู่ใกล้เซ็นทรัลขอนแก่น
0: ไม่ไกลจากเ

0: ท่านขอนแก่นนะคะก็คือถ้าคุณอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณก็จะอยู่ใกล้ความเจริญทุกประเภท
1: คือจะไปเห็นว่าแปลงที่เป็นทำเลเนี่ยที่ทำไมถึงบอกว่าเป็นทำเลทองนะคะเพราะว่าโอ้โหคือถนนฝั่งตรงข้ามเป็นมขแล้วก็ใกล้ๆก็เป็นเซ็นทรัลขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นนะคะรายล้อมไปด้วยแบบว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นคอนโดปลูกขึ้นเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยราคานะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าตามข่าวออนไลน์ที่มีการโพสต์กันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านอัพอะต่อ1ไร่นะคะแล้วคิดดูลองคูณเข้าไปว่า21ไร่อะค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นเงินมากน้อยขนาดไหน
0: ค่ะคือประเด็นที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินนั่นเองที่คนสงสัยว่าการแสดงเจตนาของนายเฮียงนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมายไห
1: ม
0: แล้วถ้าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยนะมันเพราะเหตุใดแล้วยกให้วัดแล้วขอคืนได้ไหม
1: ค่ะ
0: ขอคืนได้ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ประเด็นสำคัญเลย
0: หรือโอนเองได้ไหมเพราะว่าในขณะที่เกิดเรื่องพิพาทเนี่ยค่ะคนให้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เรื่องของการโอนที่ให้วัดเนี่ยเป็นสาระสำคัญไหมเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้โอนนะซึ่งไอ้คดีอย่างเนี้ยน่าสนใจซึ่งทางด้านของคลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการโพสต์ภาพแล้วก็มีข้อความต่างๆที่น่าสนใจโดยประเด็นอันเนี้ยนะก็คือยกที่ดินให้วัดแล้วขอคืนได้ไหมหรือว่าเขาไม่ใช่เรียกว่าขอคืนบางคนก็บอกว่าเอาคืนนะเพราะว่าคนให้ก็คือเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตไปแล้วนะคะส่วนทายาทไม่ยอมหรือว่าจะต้องแบ่งหรืออย่างไรนะคะก็คือติดตามเรื่องของเจตนาแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของเจตนาแล้วก็ดูว่าที่ดินนั้นตกเป็นของวัดหรือเปล่าตกเป็นของวัดตั้งแต่เมื่อไหร่สมบูรณ์ไหมมีการโอนให้บุคคลอื่นต่อมาได้ไห
1: ม
0: บางทีเขาก็ไปย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับคดีของในเนื่อมยายเนื่อมยายเนื่อมอันนั้นคดีอัลไพน์นะก็คือตอนที่ศาลพิจารณาประเด็นเนี้ยก็เห็นว่าผู้โอนไม่มีสิทธิ์โอนเพราะว่าที่ดินเป็นของวัดแล้วนะคะคือการโอนไม่ใช่เป็นการโอนตามใจอะแต่อย่างไรก็ตาม1. การยกที่ดินสร้างวัด 2. ยืนยันเจตนาอุทิศเมื่อเป็นของวัดแล้วจะเอาคืนหรือโอนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงมีการต่อสู้กันว่ามันยังไม่ได้เป็นของวัดการโอนนั้นยังไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นของวัดมันก็เลยต้องมาเป็นทรัพย์ในกองมรดกแล้วก็ต้องแบ่งให้กับทายาทเขาก็สู้กันแบบนี้นะประเด็นนี้ค่ะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วก็คือแต่เดิมเวลาที่มีการยกที่ดินให้กับวัดส่วนใหญ่เขาก็จะดำเนินการให้มันเสร็จสิ้นแล้วเสร็จโดยเร็วไม่อย่างนั้นก็อาจจะประสบปัญหาได้นะครับก็คือประเด็นอันนี้น่าสนใจมันยังแถมที่ดินที่เขาเรียกว่าหัวไร่ปลายนาคือที่ดินมันงอกอ่ะดิฉันว่าโอ้โหแบบเห็นแล้วสุดยอดมากนะเพราะมันงอกทีนึงเขาบอกว่าได้พื้นที่เพิ่มอีกประมาณ6ไร
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณเก๋แค่เอาแค่ดิฉันไม่เอาอะไรอื่นขอแค่ที่งอก6ไร
1: ่ของเดิมไม่เอาใช่ไหมคะ
0: ขอแค่ที่งอก
1: แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีล่าสุดนะคะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นจากทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองนะคะจันทรางสุขเนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะท่านก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องของทางกฎหมายสำหรับประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็มีการอ้างอิงเรื่องของคำพิพากษาศาลฎีกาค่ะที่7638/2538นะคะแล้วก็เป็นแนวทางในเรื่องของคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัดเนี่ยละค่ะใจความสำคัญที่อาจารย์ธงทองโพสต์เนี่ยก็คือบอกว่าถ้าหากเจ้าของที่ดินมีเจตนาอุทิศที่ดินให้สร้างวัดอย่างชัดเจนที่ดินอาจตกเป็นของแผ่นดินเพื่อใช้สร้างวัดได้ตั้งแต่มีเรื่องของเจตนาในการอุทิศแล้วนะคะแม้ว่าไม่ได้ทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานและเมื่อสร้างวัดแล้วเสร็จที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตามหลักที่ศาลฎีกาวางไว้ในคดีที่ได้มีการอ้างถึงด้วยนะคะขณะเดียวกันอาจารย์ธงทองยังมีการขยายประเด็นด้วยบอกว่าที่ดินเนี่ยกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วก็ที่ดินดังกล่าวเนี่ยย่อมมีสถานะเป็นที่ธรณีสงฆ์ค่ะ

0: ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วก็การโอนหรือจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ให้แก่บุคคลอื่นโดยทั่วไปมีข้อจำกัดอย่างมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าโดยหลักต้องดำเนินการตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติด้วยค่ะ
1: ค่ะที่ดินตอนนี้กลายเป็นมหากาพย์ในเรื่องของข้อพิพาทซ
0: ึ่
1: งมันอยู่จุดที่เป็นทำเลที่ดีมากๆก็คือรั้วเนี่ยติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ

0: เฮียงนะคะกับวัดป่าอดุลยารามหลังจากป้าดาออกมาเขาเรียกว่าดับเครื่องชนโดยการห้ามเข้าออกโดยนำท่อปูนปิดทางเข้าออกซะเลยอ้างว่าโฉนดเดิมนั้นยังเป็นของตระกูลส่วนทางวัดเองก็ยึดหลักว่าเมื่อแสดงเจตนาถวายเป็นศาสนสมบัติก็ต้องถือว่าเป็นธรณีสงฆ์ทันทีโดยที่ไม่ต้องโอนทางทะเบียนก็ถือว่าสำเร็จเนื่องจากว่าการโอนก็เป็นเรื่องทางธุรการเท่านั้นเองงานก็เลยสู้จนถึงศาลฎีกาว่าทายาทจะได้ที่ดินคืนหรือเปล่าหรือต้องถอยเพราะว่าจำนนต่อข้อกฎหมายแล้วก็หลายคนก็ยังสงสัยต่ออีกว่าตกลงป้าดาเป็นทายาทของตะเฮียงเนี่ยจริงหรือเปล่าหรือว่ามีกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์กลุ่มไหนที่หนุนหลังกันแน่นะเพราะว่าโอ้โหเขาออกมาให้ข้อมูลเยอะมากนะคะอันนี้เป็นกรณีศึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กฎหมายที่ดินที่แหลมคมมากๆนะคะถ้าหลายท่านจำได้ที่ติดตามคดีเรื่องของยายเนื่อมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนคือถือว่าเวลาที่เราเรียนกฎหมายนะคุณเก๋น
1: ะ
0: มันต้องเรียนคดีแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าแง่มุมทางกฎหมายคดีอัลไพร์ก็คือเป็นคดีมหากาพย์คดีแรกๆที่มีข้อพิพาทยาวนานกว่า35ปีเกี่ยวกับการเปลี่ยนมือที่ธรณีสงฆ์ก็คือที่ที่บริจาคให้วัดที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในช่วงที่มีการบริจาคนั้นที่ดินยังไม่ได้บูมแล้วก็ราคามูลค่าของที่ดินยังไม่ได้สูงมากแต่ภายหลังจากที่มีการบริจาคให้วัดไปแล้วปรากฏว่าความเจริญก็แห่มาแล้วก็ทำให้พื้นที่ในบริเวณรังสิตปทุมธานีลำลูกกานะมีมูลค่ามหาศาลนะคะที่ดินของอัลพายนั้นประมาณ900กว่าไร่ตอนหลังเปลี่ยนมือจนกลายเป็นสนามกอล์ฟที่เด็ดดวงกว่านั้นก็คือเปลี่ยนมือผ่านนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งทำให้มีข้อที่พิพาทแล้วก็โยงใหญ่ถึงนักการเมืองข้าราชการระดับสูงมายาวนานรวมถึงคำสั่งเพิกถอนโฉนดให้กลับมาเป็นที่ของวัดอันนี้นี่ชื่อของยายเนื่อมชำนาญชาติศักดาเนี่ยนะคะท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลที่เราต้องเรียนในคดีสำคัญอันนี้นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนที่วัดไปเป็นสนามกอล์ฟส่วนคดีที่เราคุยกันนี้นะเป็นคดีที่ทายาทไม่ยินยอม
1: ค่ะ
0: ถือเป็นมหากาพย์ทายาททวงคืนที่จากวัด
1: คือทางญาติคือทางญาติเนี่ยเขาอ้างว่าที่ดินเดิมเนี่ยเป็นของคุณตาแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มองว่าในส่วนของทายาทเองเนี่ยก็ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเดิมแม้ว่าคุณตาเองเนี่ยจะมีเจตนาในการที่จะอุทิศที่ดินให้กับทางวัดไปแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกนะคะคุณผู้ฟังคือมันอยู่ระหว่างการออกโฉนดใหม่กับสำนักงานที่ดินด้วยนะของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยละค่ะแล้วก็เห็นว่าทางสำนักที่ดินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศออกโฉนดเป็นเวลา30วันแต่ว่าโฉนดตัวจริงอ่ะอยู่กับที่วัดนะ
0: ก็พยายามแจ้งหายแล้วก็ไปออกโฉนด
1: ใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยถ้าตามกำหนดเรื่องของระยะในการประกาศเนี่ยน่าจะครบวันที่27สิงหาคมนี้ฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องจับตาดูด้วยนะคะว่า27สิงหาคมนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยทางกรมที่ดินน่ะเขาจะมีการออกโฉนดใหม่ให้กับทางทายาทหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเห็นว่าทางทนายความของทางวัดอะค่ะเขาจะไปยื่นคัดค้านด้วยคือถ้าเป็นไปตามกระบวนการเนี่ยถ้าแบบว่าไม่มีใครคัดค้านเลยไม่มีปัญหาอะไรตามมากระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปแต่ว่าถ้ามีการคัดค้านปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยก็จะต้องไปวัดกันว่าวันที่27สิงหาคมนี้เนี่ยทางกรมที่ดินจะมีการออกโฉนดใหม่ให้หรือเปล่าด้วย
0: ค่ะในกลุ่มผู้ที่สนใจกฎหมายนะคะก็มีการแยกแยะวิเคราะห์ประเด็นได้4ประเด็นหลักๆในเรื่องของข้อกฎหมายเลยนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงด้วยนะครับประเด็นแรกคือสิทธิ์ในที่ดินของวัดการยกให้ทางวาจาและการเปลี่ยนชื่อในโฉนดเดิมนะซึ่งประเด็นเนี้ยทางฝ่ายท่านเจ้าอาวาสก็มีรูปถ่ายตอนจัดงานพระป่าตอนที่มีการแสดงเจตจำนงในช่วงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2เรื่องการครอบครองปรปักษ์ถ้าตัดเรื่องของการอุทิศให้วัดออกไปเขาก็พิจารณาว่าถ้าอันนี้อาจจะต้องให้คุณแกติดตามอีกทีในช่วงอื่นอันนี้เราคุยกันมาบ่อยแต่ว่าก็คืออันนี้น่าสนใจว่ากรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินถึงแม้จะไม่ได้โดย มรดกนะที่มอบที่ที่เขาให้

0: สามารถที่จะครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่เพราะว่าวัดนั้นก่อตั้งแล้วก็สร้างศาสนวัสดุมาอย่างเปิดเผยตั้งแต่ปี33ถึง41ก็คือเกิน30ปีถ้าสู้ด้วยเรื่องการครอบครองปรปักษ์นั้นวัดน่าจะได้นะส่วนประเด็นที่3คือที่ดินส่วนงอกแล้วก็ส่วนเกินที่เมื่อครู่ดิฉันพูดที่ดินหัวไร่ปลายนาที่บอกโอ้โหมันงอกมาถึง7 6 7ไร่นะประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าทายาทของนายเฮียงเนี่ยก็พยายามขอรังวัดออกโฉนดในบริเวณนี้อีกประเด็นหนึ่งประเด็นร้อนก็คือการที่ทายาทก็คืออย่างกรณีที่ป้าดามีการสั่งให้คนเอาท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดอันนี้มีความเสี่ยงทางกฎหมายเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าซึ่งประเด็นต่างๆก็เป็นประเด็นที่เรายังคงต้องติดตามเพราะว่ามันยังอยู่ในชั้นฎีกานะคะเราไม่ต้องเอาใจช่วยฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งอันนี้เราก็ถอยออกมาติดตามทุกประเด็นทุกเรื่องราวดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติค่ะ
0: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกับทันข่าวทันกฎหมายในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะที่เวลา 14:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแม่ทัพภาคที่1ตรวจเข้ม3จุดซักซ้อมกำลังพลฉัดเครื่องสูงฉุดชักพระมหาภิชัยราชรถแบกหามพระยานมาตรย้ำทุกขั้นตอนถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงณกรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีรับฟังการบรรยายสรุปและชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11จากนั้นเดินทางไปยังสนามเครื่องบินเล็กทออทุ่งศรีการเขตดอนเมืองเพื่อตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาภิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสรรพวุฒิทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์และแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญณกรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มติกกต. 5-2 แสวงบุญมีผ่านประเมินนั่งเลขากกต.ต่อถึงมีนาคม70มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และมีมติ5-2ให้นายแสวงผ่านการประเมินซึ่งจะมีผลให้นายแสวงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างในวันที่31มีนาคม2570การประเมินผลปฏิบัติงานดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันได้มีมติ5-2ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงประจำปีงบประมาณ2568ที่กกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานได้ประเมินไว้และให้

0: คะแนนผลการปฏิบัติงานของเทศแสวงต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินร้อยละ60ซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต.ชุดที่นายอิทธิพรมีมติไว้จะทำให้นายแสวงต้องพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างแต่เนื่องจากกกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินอีกทั้งในอดีตไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วทำการประเมินกกต.ชุดปัจจุบันจึงมีมติเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาให้ยกเลิกผลประเมินของกกต.ชุดนายอิทธิพรเป็นประธานและกกต.ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงเองซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการประชุมและลงมติให้ผ่านการประเมินคู่วางระเบิดโรงเรียนในสิงคโปร์โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์ต้องเกิดความโกลาหลเนื่องจากมีผู้ขู่วางระเบิดทำให้ต้องอพยพนักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเหตุเกิดที่โรงเรียนมัธยมซินหมินที่ได้รับคำสั่งให้อพยพจากการขู่วางระเบิดทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าต้องอพยพนักเรียนออกไปในเวลา 8:30 นเช้าวันนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมและค้นหาทั่วโรงเรียนต่อมาเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและไม่มีใครได้รับอันตรายจึงได้เปิดการเรียนการสอนกันอีกครั้งด้านฝ่ายบริหารของโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆออกมาจึงสร้างความสับสนให้กับสื่อมวลชนและผู้ปกครองเพราะเกิดขึ้นในขณะที่นักเรียนบางส่วนกำลังอยู่ในห้องสอบด้านตำรวจเผยว่ากำลังสืบสวนกรณีนี้อยู่ซึ่งเข้าข่ายการให้การเป็นเท็จมีโทษจำคุก7ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องก้องเกียรติถูกถอนชื่อลงสมัครส.ส.นครศรีธรรมราชคดีถึงที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายก้องเกียรติเกตสมบัติอดีตผู้สมัครส.ส.เขต7นครศรีธรรมราชพรรคกล้าธรรมผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยอ้างว่าผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของกกต.ผู้ถูกร้องที่1ประธานกกต.ผู้ถูกร้องที่2กกต.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ถูกร้องที่3และศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่4กรณีมีคำสั่งให้ถอนชื่อนายก้องเกียรติออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่7เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยศาลเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบปรากฏว่าการกระทำของผู้ร้องทั้ง4ที่นายก้องเกียรติกล่าวอ้างเป็นเรื่องที่ศาลอื่นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา47วงเล็บ4ซึ่งมาตรา46วรรค3บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณานายก้องเกียรติจึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ลูกากูย้ายไปเฟเนบาเช่โรเบลูลูกากูศูนย์หน้าทีมชาติเบลเยียมเตรียมย้ายจากนาโปลีในศึกเกาโชซีเรียอาในอิตาลีไปเล่นกับเฟเนบาเช่ในลีกตุรกีหลังจากเฟเนบาเช่ประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวดาวยิงชาวเบลเยียมโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางการเงินของเดี๋ยวนี้แต่สื่ออิตาลีรายงานว่าเฟเดบาเช่ตกลงจ่ายค่าตัว6ล้านยูโรหรือประมาณ 6.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมโบนัสตามผลงานสำหรับอดีตกองหน้าเชลซีแมนยูและอินเตอร์มิลานโดยลูกากูที่เคยคว้าแชมป์เซเรียอากับนาโปลีฤดูกาล 2024-2025 ต้องพบกับฤดูกาลที่น่าผิดหวังเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บทำให้เขาลงสนามทุกรายการเพียง7นัดแต่เขาก็ยังคงถูกเรียกติดทีมชาติเบลเยียมชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026และยิงไปได้3ประตูช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
2: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจ

0: และผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับ14:10 น.นะครับวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2559ครับจากนี้ไป2ชั่วโมงแชร์ข่าวเด็ดมาแล้วครับวันนี้อยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีแล้วก็ผมชลภพหมอกุลครับผม
3: ค่ะสวัสดีนักหนังสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: คุณเก๋ครับ
3: นะคะก็วันนี้มาพร้อมกับข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะนักหนัง
2: สัปดาห์นี้เนี่ยอย่าว่าแต่วันนี้เลยฮะมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วอะไรต่อมีอะไรไปก็ไม่รู้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เขาบอกว่าอะไรข่าวดีเสียตังค์ข่าวร้ายไม่ต้องจ่ายใช่ไหม
3: ข่าวดีไม่ค่อยมีใครสนใจสักเท่าไหร่ จะเงียบๆ ใช่ไหมคะแต่พอข่าวร้ายนี่โอ้โหเอาข่าวไหนดีคะคือแบบมันเยอะมากอย่างเรื่องของปืนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะ
2: เรื่องของปืนนี่ก็โอ้โหไล่เรียงมาตั้งแต่เมื่อวานนี่น้องเก๋ต้องไปฟังด้วยนะฮะเพราะว่าผมจัดรายการกันอยู่กับน้องอุ้มเนี่ยก็มีผู้ฟังท่านก็โทรศัพท์กันเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาหรือในทางโซเชียลนี่ก็ไม่ทราบน้องคอนโทรลเขาบอกว่านักเอาผู้ฟังก็ฝากมาบอกว่าอย่าลืมป๋องนะต้นเรื่องของอาชญากรรมที่มันไล่เรียงกันมานี่ออกไหม
3: ค่ะค่ะ
2: ป๋องรัสเซีย2แล้วก็ครอบครัวไทยอีก3เนี่ยนะเพราะมันกลายเป็นว่าพออันใหม่มาอันเก่าก็จะลืมไงแล้วมันเป็นอาชญากรรมทางปืนทั้งนั้นเลยนะนึกออกไหมฮะ
3: ใช่
2: ตั้งแต่ป๋องมาตั้งแต่กระดิ่งตั้งแต่ที่นนทบุรีกันนั่นแหละก็อดีตส.กับทางด้านของผู้นักการเมืองนี่นะฮะมาจนถึงเรื่องของปืนที่มีการแจกกันในการ
3: เมื่อวานยังคุยกับนักเหงาอยู่เลยที่อำเภอกอบพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: ใช่ใช่เก๋เป็นคนที่เปิดข่าวกับผมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้คือมันเยอะจริงข่าวอ
3: ะ
2: เมื่อวานนี้ไม่ได้นำเสนอในมุมนี้เลยนะเพราะว่าอันหนึ่งก็คือมันเกิดเหตุการณ์ก่อนที่นายกอนุชินจะสั่งเป็นเรื่องราวเรื่องของปืนนะเขาว่าเขามีงานชุมนุมกำลังผู้ใหญ่บ้านของเขาเนี่ยกันก่อนว่างั้นเนี่ยนะแล้วมีการแจกปืนแจกปืนกันเหมือนแจกมอเตอร์ไซค์แจกก็มันก็มาเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเขาบอกว่าปืนกระบอกหนึ่งก็ประมาณสัก20,000 กว่าบาทก็ว่ากันนะ
3: ใช่คือเป็นกิจกรรมจับรางวัลในการแจกปืนใช่ไหมคะลูกซองจำนวน5 กระบอก
2: กระบอกเกาะพังงานเกาะเต่าด้วยน
3: ะ
2: จับที่เกาะพังงานแต่เพราะว่าคนผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานได้แค่คนเดียว
3: แต่ว่าวันนี้เนี่ย
2: อยู่ที่เกาะเต่า
3: ประเด็นสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยวันนี้นายกออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะบอกว่าต้องยกเลิกนะนโยบายที่มีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีรางวัลเป็นเรื่องของปืนแบบนี้เนี่ย
2: แจกปืนนี่ไม่ได้
3: ไม่ได้แล้วนะคะเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นแล้วก็เห็นมอบหมายให้ทางอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้ตอบสำหรับปัญหานี้ด้วยนะ
2: นี่เขา

0: ผู้ไปเอาเขาแล้วฟุตเชตฟุตปรินต์เนี่ยนะ
1: ฮะ
0: อันเก่าที่นายกเนี่ยเคยอยู่มหาดไทยตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมาเป็นผู้นำรัฐบาลนะเพราะนายกเนี่ยตอนที่อยู่มหาดไทยตอนนั้นเนี่ยที่ท่านไม่ได้เป็นนายกเลยนะ
1: ฮะ
0: ท่านก็พูดนะว่าไม่มีนโยบายที่จะให้แจกปืนแล้วนะจริงๆพูดมาก่อนแล้วนะแล้วคนก็ถามว่าเอ้าไม่แจกปืนแล้วจะแจกอะไรตอนนั้นนะเขาเพิ่งนำมาเสนอวันนี้แหละ
1: ค่ะ
0: สื่อเพื่อนๆกันเนี่ยนะก็บอกว่านายกก็บอกว่าไม่แจกปืนก็ท่านก็พูดเหมือนที่เล่นที่จริงนะแต่ที่จริงก็คือไม่ให้แจกปืนแต่ที่เล่นก็คือบอกว่างั้นแจกดอกไม้แทนก็แล้วกันนี่นี่เป็นคำของนายกก่อนที่จะมาเป็นนายกเลยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นมหาไทย
1: ค่ะ
0: เป็นมทหนึ่งจำได้ไหมมทหนึ่งตอนที่อยู่กับเพื่อไทยอ่ะภูมิใจไทยเขา
1: แล้วก็ขอดึงเก้าอี้คืน
0: คุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่บอกแล้วว่าไม่ให้แจกปืนแล้วข่าวก็เลยถามว่าไม่แจกปืนแล้วแจกอะไรท่านก็พูดที่เล่นจริงๆว่าแจกดอกไม้แล้วกัน
1: แต่ว่าในส่วนของคนที่เขาจัดงานเน
0: ี่
1: ยเขาก็มีออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะนักเหงาไหนๆพูดประเด็นนี้นะคะก็เริ่มที่
0: ประเด
1: ็
0: นน
1: ี้
0: แล้วก
1: ัน อย่างทางสมาชิกสภาอบจสุราษฎร์ธานีคุณสนชัยศรีทองกุลเนี่ยออกมายืนยันว่าการจับรางวัลปืนลูกซองเนี่ยจริงๆก็ยอมรับแหละว่าเป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นจริงๆนะ
0: ต่อเนื่องมาแล้วว่างั้นได้นะ
1: ต่อเนื่องมา 3-4 ปีอ่ะแล้วปีนี้ก็มีผู้สนับสนุนในการที่จะให้มีการแจกรางวัลเป็นปืนเนี่ย
0: คือออกตังให้ว่างั้นนะ
1: เข้าใจว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนก็คงจะสนับสนุนเรื่องเงินนี่แหละก็งบให้ 20,000 ต่อ1กระบอกทีนี้เหตุผลของผู้จัดเนี่ยเขาบอกว่าทำไมจะต้องเป็นปืนสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
0: ครับ
1: เนื่องจากมองว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยคือเขาก็จะต้องเผชิญเรื่องของการ
0: เผช
1: ิญเหตุต่างๆก็จำเป็นอาจจะต้องมีเรื่องของอาวุธ
0: เ
1: พราะว่าอาวุธสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เอาจริงๆในปัจจุบันก็มีไม่เพียงพอ
0: ใช่
1: นะคะแล้วจุดสำคัญเนี่ยคือผู้ได้รับรางวัลเนี่ยเขาไม่ได้รับปืนกลับไปทันทีนะเขาต้องไปขอใบอนุญาตในการซื้อปืนหรือที่เราเรียกว่าป.3มันนะหนาว
0: เพื่อที่จะออกใบป.4คือสามารถที่จะซื้อได้แล้วก็ขึ้นทะเบียนปืนได
1: ้ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ที่คุยกันอยู่มากๆคือป.12ป.12ก็คือใบอนุญาตพกพา
1: อันนี้ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: ในประเทศไทยยกเลิกไปแล้ว
0: เขายกเลิกแล้วนะป.12เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แต่ป.3ไปจนถึงป.4มันก็ยากขึ้นแหละตอนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะในส่วนของคนที่เขาจัดงานเขาก็ให้เหตุผลประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไปถามนายกรัฐมนตรีพอนายกรัฐมนตรีทราบข่าวเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็คือสั่งเรียบร้อยแล
0: ้
1: วให้มีการไปยกเลิกประเด็นนี
0: ้
1: นะคะก็จะไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลอีกต่อไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ในการกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยเมื่อคืนน่ะนะเหงาผู้สื่อข่าวไปถามนายกนายกเกิดอีกแล้วนะเกิดอีกแล้วนะเหตุการณ์นายกนี่แบบตกใจเลยนะนายกบอกเอาอีกแล้วเหรอปืนอีกแล้วเหร
0: อ
1: โอ้เนี่ยค่ะก็เลยมีการย้ำเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเรื่องของระบบในการตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของการรีเซ็ตการแก้เรื่องของกฎหมายควบคุมปืนแต่ทีนี้เนี่ยคำถามที่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันด้วยใช่ไหมคะนางเหงาเพราะว่าคำถามก็คือว่า
0: อ
1: ้าวสรุปแล้วเนี่ยมันแก้ถูกจุดหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายที่เรากำลังจะแก
0: ้
1: มันเป็นการแก้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในส่วนของปืนที่ถูกกฎหมายแต่โจทย์ใหญ่ที่เวลาผู้ก่อเหตุไปก่อเหตุเนี่ยมันเป็นปืนเถื่อนโจทย์ใหญ่เลย
0: ส่วนนี้ก็ตรงกันนะเมื่อวานนี้เราคุยกับนักจิตวิทยา
1: ค่ะ
0: ท่านก็บอกว่าเฮ้ยเราโฟกัสผิดจุดหรือเปล่
1: า
0: เพราะที่เอามากันอยู่เนี่ยปืนเถื่อนกับทั้งนั้นแหละ
1: ใช่
0: ว่างั้นเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่คดีป๋องจำได้ไหมป๋องก็ปืนเถื่อนนั่นน่ะที่ดีนะแล้วก็ถึงจะแก้กฎหมายให้มันเข้มข้นกันขนาดไหนซึ่งจริงแล้วประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่ามีกฎหมายที่ย่อหย่อนหรือว่าอ่อนแอนะตัวกฎหมายเนี่ยมันแข็งแรงอยู่พอสมควรแม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่นานแล้วนะ70-80ปีแล้วนะกฎหมายอาวุธปืนก็มีการแก้ไขกันมาโดยตลอดแต่ว่ามันก็ตัวกฎหมายมันก็ยังมีการบังคับใช้กันอยู่แต่ว่าการบังคับใช้ไงไอการบังคับใช้นี่แหละที่อาจจะดูว่ามันย่อหย่อนเลยทำให้มีโอ้โหปืนเถื่อนซะเยอะเลย
1: ใช่
0: แล้วก็หาได้ง่ายด้วย แล้วก็ผมก็นำเสนอไปอ่ะเมื่อวานนี้ก็บอกว่า

0: ็เข้าไปดูสิในโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาไปพิมพ์เลยเนี่ยเขาไปพิมพ์เลย
1: ลองพิมพ์ตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วเป็นยังไงลองบอกเราหน่อย
0: ม
1: ัน
0: ยังมีอยู่เลยนะ
1: หาเจอไหมง่ายขนาดนั้นเลย
0: ไม่จะเป็นปืนดัดแปลงเขาแบ่งเป็น4แบบเลยนะแบ่งเป็น4แบบก็คือปืนอาวุธสงครามเลยนะที่อยู่ตามแนวชายแดนอ่ะอโกอาก้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ฝังดินไว้แถวในชายแดนนี่แหละไปจะใช้ก็ไปเอามาใช้แถวนั้นเนี่ยนะฮะก็ไปจะถึงปืนดัดแปลงปืนบีบีกันเลยพวกนี้หรือปืนที่ทำกันขึ้นมาเองเลยมีเขาเรียกว่าท่อเหล็กยาวก็มากลึงมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะสี่แบบเลยนะรวมไปจนถึงเขาเรียกว่าจากเคยเดิมทีเนี่ยเป็นปืนที่ถูกกฎหมายแล้วตอนหลังก็กลายเป็นปืนเถื่อนเพราะว่ามีการเปลี่ยนมงเป็นเมื่ออะไรกันไปแล้วก็ไม่ได้โอนไม่ได้อะไรต่างก็ไปลบเลขอะไรกันต่างมีสี่แบบนะแล้วก็โคจรอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นล้านบอก
1: ถ้าตัวเลขถ้าเกิดจะไม่ผิดประมาณเกือบอันนี้ปืนเถื่อนใช่ไหมคะ
0: ปืนเถื่อน
1: อ๋อถ้าปืนเถื่อนนี้เราไม่รู้หรอกว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร
0: ่ก็นั่นสิคือมันไม่มีการขึ้นทะเบียนไงก็เลยไม่รู้ไม่มีใครมาจัดซีรีส์ของเขาเนา
1: ะ
0: ว่ามันฝังอยู่เท่าไหร่ว่ามันทำใหม่เท่าไหร่มีการดัดแปลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะหรือปืนที่จากปืนดีกลายเป็นปืนเถื่อนไม่เท่าไหร่มันสี่แบบไง
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่มีเขาบอกว่าถึงบอกว่าเอ๊รัฐบาลโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเพราะการแก้กฎหมายเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะไอ้กฎหมายเดิมที่แหละแต่ว่าเขาเรียกว่าบังคับใช้ให้มันได้ก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือกวาดล้างปืนเถื่อนก่อนได้ไหมก็พูดถึงเรื่องนี้นิรโทษกรรมก็อย่างที่ผมบอกในชีวิตของผมไปเจออยู่สองครั้งนิรโทษกรรมอ่
1: ะ
0: ก็ทีนึงก็เป็นเข่งเลยเหมือนกันนะบางที
1: ก็มีคนเอามาคืนหรอ
0: เอามาคืนนะแต่เขาไม่ได้เดินต้องเอามาคืนนะ
1: ไม่แล้วพอเอามาคืนแล้วเขาจัดระบบยังไงปืนที่เอามาคืนนะเหงา
0: ก็ทำลาย
1: อ๋อ
0: ทำลายเหมือน
1: ตรงนี้มีคนพูดถึงเหมือนกันนะ
0: เขาก็ทำลายเหมือนสมัยก่อนจำได้ไหมที่เขาเอารถบดถนนไปบดซีดี
1: อ
0: ่ะซีดีเถื่อนแล้วเราไปทำข่าวมาดูนะฮะซีดีเถื่อนโอ้มาไปก่อนเลยรถบดไออันนี้เขาก็คงจะประมาณคือต้องเอาไปทำลาย
1: อันนี้เขาให้โอกาสอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของการให้เอาปืนเถื่อนเนี่ยมาคืนรัฐด้วยนะ
0: แต่ว่าถ้า
1: ที่รัฐพูดถึง
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเป็นกฎหมายเป็นเรื่องราวเรื่องนี้รัฐโทษกรรมมันก็จะอันนั้นเยอะคนก็จะ
1: ก็คุณจะไม่มีความผิดไง
0: ใช่
1: ก็กล้าเอามาคืน
0: ก็กล้าที่เอามาคืนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เดินเอามาคืนตรงๆหรอกเขาก็จะเอามาวางไว้ในกระสอบหรือไหนก็แล้วแต่ถุงปุ๋ยแล้วก็จะโทร
1: จริงเหรอ
0: จริงแล้วเขาก็โทรไปที่โรงพัก
1: โอ้วิธี
0: ใช่เขาจะวิธีนะเขาไม่ได้เป็นเดินมาให้ที่โรงพักต้องหรือเธอเขาจะ
1: แม้ว่าจะบอกว่าไม่เอาความผิดก็ตาม
0: เขาก็เพราะว่ามันกลัวเขาเรียกว่ามีฟรุตพิ้นอยู่ไงว่ามันจะกลัวมีว่าอ้าวอีตอนนี้เคยครอบครองปืนเถื่อนงี้ได้ไห
1: ม
0: เพราะเสียสามร้อยเข้ามาวางมาใส่ถุงอะไรไว้แล้วก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ตรงข้างทางอาจจะข้างๆโรงพักแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็โทรมาบอกแล้วก็โทรมาบอกปุ๊บบอกว่าเนี่ยมันมีปืนอยู่ในนั้นนะแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าฉันไปไกลระวังไปตำรวจก็พอดีช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไอ้นิรโทษกรรมใช่ไหมเขาก็ไปถือสาความอะไรเงี้ยไปโอ้โหได้เป็นเข่งสองครั้งแล้วในรอบ 50-60 ปีมาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะหรือบางทีอาจจะหลุดรอบแต่ตาผมไปบ้างแต่ว่าผมได้เห็นได้ยินมาเนี่ยมันมีถึงสองครั้งแล้วมันก็ได้ผลพอสมควรนะก็คือมันก็หายไปพอสมควร
1: เหมือนเอาปืนที่อยู่นอกระบบ
0: ใช่
1: ดึงกลับมาให้ทางรัฐสามารถตรวจสอบได้
0: ตรวจสอบได้หรือถ้าตรวจสอบไม่ได้ก็จะได้เอามาทำลายอย่างเง
1: ี้
0: ยสมมติว่ามีสมมติแสนกระบอกอาจจะกลับขึ้นมาสัก 5-6,000 กระบอกมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันก็มีเนื้อเยื่อสำคัญคืออย่างน้อยที่จะไปตามจับเองเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะปืนเถื่อนเนี่ยพูดถึงอ่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางรัฐพูดถึงเหมือนกันนะคะเปิดโอกาสให้เอาอาวุธเถื่อนปืนเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยกลับคืนมาสู่รัฐด้วยนะคะ ช่วงนี้อยากจะบอกคุณผู้ฟังหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเขาจะมีการแก้เรื่องของพรบเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของการแก้กฎหมายการทบทวนอะไรต่างๆใช่ไหมคะเขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่นะนังเหงาเพราะว่าเห็นว่าทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปได้เลยนะคะเพราะเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบอาวุธปืนฉบับใหม่เนี่ยเขาจะเปิดวันที่จริงๆเปิดตั้งแต่เมื่อวานวันแรกแล้วก็ต่อเนื่องยาวไปจนถึง10กันยายน
0: เดือนหน้าเลย
1: เดี๋ยวเขาจะมีการปรับกฎหมายอย่างที่เราคุยกันเนี่ยแหละค่ะว่าเป็นการปรับกฎหมายอาวุธปืนพ.ศ. 2490เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
0: มัน70-80ปีแล้วอ่ะนะ
1: ใช่คือเขาอ่ะต้องการที่จะเร่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธ

0: ปืนจากเหตุเรื่องของความรุนแรงแล้วก็อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: คือแนวคิดเนี่ยเปลี่ยนจากระบบเดิมที่บอกว่าพึ่งพาเอกสารแล้วก็ตรวจสอบแบบแมนนวลไปสู่เรื่องของระบบในการควบคุมปืนแบบครบวงจรแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันแบบนี้ค่ะนักเหงาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เมื่อสักครู่เราคุยกันก็คือ1ในมาตรการเปิดช่องให้ประชาชนนำปืนผิดกฎหมายหรือปืนที่ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมาคืนรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด
1: นี่ละสังกัดอย่างที่ว่าเนี่ย
0: และก็จะได้รับการยกเว้นความผิดทางอาญาเป้าหมายของเขาคือต้องการจะดึงปืนเถื่อนออกมานะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เดี๋ยวเรารอดูด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการขอใบอนุญาตอะไรต่างๆในอนาคตเนี่ยที่มีการพูดถึงว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยมันจะต้องผ่านการคัดกรองที่เข้มขึ้นไหมการตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตในกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยทดสอบความรู้ทักษะการใช้อาวุธปืนอะไรต่างๆแบบนี้เพื่อที่จะให้คนคนนึงเนี่ยสามารถครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการที่เข้มข้นมากกว่าเดิม
1: คือก่อนในเรื่องการขอใบป.3เนี่ยมันไม่ต้องตรวจทางกายภาพพวกนี้ไงมันไม่ต้องตรวจทั้งจิตมันไม่ต้องตรวจสอบว่าคุณไปทดสอบเรื่องของการใช้อาวุธปืนมีไลเซนส์ใบอนุญาตอะไรต่างๆพวกนี้ไม่มีเลยแค่ขอแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมต้องขอก็อาจจะต้องบอกว่าผมทำธุระนู่นนี่นั่นแรงต่างผมครอบครองที่ดินบ้านช่องอยู่ในสวนในอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านเงื่อนไขอย่างหนึ่งการผ่านคืออะไรรู้ไหมมันมีราคาเข้าใจใช่ไหมฮะ
0: อันนี้มันจะเป็นช่องว่างไหมนักเหงา
1: เอาก็นั่นไงที่ผ่านมาไงก็คือว่ามันมีราคาแล้วก็มีนานๆก็จะมีเหมือนกันที่เขาเรียกว่าคนที่เขาไปขอใบป.3เนี่ยพอเขาโดนราคาเกินจริงเนี่ยเขาก็จะออกมาโวยทีนึงนี่ไงปืนเนี่ยราคาเนี่ยไม่กี่หมื่นแต่ผมโดนขอใบป.3เป็นหมื่น
0: บวกเข้าไป
1: เนี่ยเมื่อข่าวเร็วๆนี้เนี่ยซ้ำเป็นแหมผมเดี๋ยวต้องค้นหาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไปขอใบป.3มาแล้วโดนเจ้าหน้าที่อ่ะเขาบวกไปอ่ะนี่ไง
0: มันจะเป็นช่องว่างไหมล่ะ
1: มันจะเป็นช่องว่างไง
0: อ
1: ันนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องไปตรวจอย่างที่บอกว่าถ้ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็จะต้องตรวจร่างกายสภาพอะไรต่างๆเอานี้นะสภาพจิตอะไรต่างๆถึงจะขอใบป.3ได้นี่หนักก็ไปอีกเขาเลยว่าคือบางคนหลายคนก็บอกว่าพอมันมีเขาเรียกว่าข้อกำหนดมากมายมันก็กลายเป็นช่องเหมือนกับบอกว่าถ้าอันเนี้ยปรับ200เนี่ยโอ้ยไม่ถึงการปรับทางราชการหรอกตำรวจก็ปรับไปเองได้ขอไปใช้ชื่อเขาบอกประมาณอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามาถ้าเกิดว่าคดีอันนี้เนี่ยปรับ 20,000 เนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันก็เป็นช่องไงมันก็เป็นช่องนึกออกไหมปรับหลักร้อยกับหลักหมื่นเนี่ยมันก็เป็นช่องให้บางคนได้หวานเจี๊ยบเลยว่างั้นเนี่ยนะฮะ
0: เพราะว่าตบอย่างมาตรการที่เขาวางเอาไว้แล้วก็จะแก้เนี่ยคือมันจะไม่ได้เป็นการคุมคนที่มีปืนใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นการคุมตัวปืนเหมือนที่เราบอกแหละมันอาจจะมีการปรับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตให้เข้มข้นขึ้น
1: ค
0: ุณต้องมีใบรับรองสุขภาพนะคุณต้องตรวจสุขภาพจิตนะคุณต้องมีหลักฐานการฝึกอบรมนะทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายทดสอบความสามารถตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอันนี้นักเหงาก็ตั้งโจทย์ไว้ประเด็นดีเหมือนกันสำหรับประเด็นนี
1: ้
0: แล้วก็เห็นว่าอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่เขาอาจจะมีการทบทวนก็คือเรื่องของการจัดเก็บอัตลักษณ์ของอาวุธปืนแล้วก็กำหนดให้ผู้ครอบครองปืนที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วเนี่ยต้องนำปืนมาพร้อมใบอนุญาตมาแสดงต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดด้วย
1: อ๋อมาตรวจกันใหม่ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าจะได้สามารถตรวจสอบย้อนหลังย้อนกลับไปได
1: ้
0: ว่าตั้งแต่ปืนเนี่ยเข้าสู่ประเทศจนถึงผู้ที่ครอบครองแต่ละรายเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงเก๋ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าอัตลักษณ์ของอาวุธปืนนี่คือจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะเงา
1: ก็พวกรูปร่างภายนอกอะไรส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าร่องรอยของหัวกระสุน
0: อ
1: ย่างเมื่อวานนี้ก็คุยกับทางด้านนักยาวิทยาอาจารย์ท่านก็บอกว่าปืนแต่ละกระบอกที่เป็นปืนถูกกฎหมายนะก็คือเขาก็จะก่อนที่จะมีการจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องมีการส่งทางด้านของตำรวจเนี่ยเพื่อที่จะไปยิงแล้วก็หัวกระสุนเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บเหมือนเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ก็คือรูปแบบของเขาไว
0: ้
1: เพราะลำกล้องของปืนแต่ละอย่างโดยเฉพาะยิ่งปืนที่เป็นปืนพก ปืนพกสั้นปืนอัตโนมัติหรือปืนหรือ

0: ดูเวอร์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลายิงออกไปเนี่ยเกลียวมันจะไม่เหมือนกันหัวกระสุนอาจจะเหมือนกันแต่พอเรายิงออกจากปืนคนละกระบอกกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางอันเนี่ยหมุนขวาซ้ายหมุนขวาอะไรเนี่ยเกลียวกี่รอบกี่รอบอะไรต่างเขายิงกันโป้เนี่ยลูกกระสุนมันจะออกมาไม่เหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เรียกอัตลักษณ
1: ์ถ้ามันมีอัตลักษณ์ที่เป็นของปืนแล้วมันจะง่ายต่อในเรื่องของการตรวจสอบ
0: ตรวจสอบที่ฮะเพราะเวลาที่เกิดกรณีที่สมมติมีการยิงกันเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ตัวปืนมันอาจจะไม่อยู่แล้วแต่มันจะเหลือแต่กระสุนเงี้ยอาจจะคาอยู่ในร่างหรือในหรือตกลงตรงนั้นแล้วแต่เนี่ยเขาก็จะไปตรวจได้อาจจะหนึ่งปลอกก็คือไปตรวจเข็มแทงชนวนก็ไปเช็คได้ในประวัติในประวัติกลางเนี่ยนะแล้วก็หัวกระสุนเนี่ยเขาก็จะไปเช็คได้เหมือนกันเพราะว่าปืนไม่อยู่แล้วไงส่วนใหญ่คนยิงไปไหนเราไม่รู
1: ้
0: พอไปตรวจดูแล้วนี่ปืนกระบอกนี้หัวกระสุนนี้เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันก็จะเป็นอย่างนี้ไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยจำได้ไหมกรณีที่มีครูผู้ลังทองที่ลพบุรีอ่
1: ะ
0: เขาก็ตรวจประมาณนี้เขาก็จะตรวจว่าเอ๊ะปืนกระบอกนี้มันขึ้นทะเบียนไว้ยังไงก็ตามจนเจอว่าอ๋อต้นทางมันมาจากนี้
1: เนี่ยแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะมันจะมีประเด็นที่อาจจะต้องมีเรื่องของการร่างกฎหมายเพราะว่าทางรัฐบาลเองเขาก็บอกว่าเขาตั้งเป้าจะเสนอร่างกฎหมายเนี่ยภายใน60วันนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็ดูความรวดเร็วเลยว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่แล้วก็ทางกรมการปกครองก็อย่างที่บอกไปว่าเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่จะยาวต่อเนื่องไปจนถึง10กันยายนเลยนะคะก็คุณผู้ฟังประชาชนทั่วไปตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้เลยเพื่อที่จะช่วยกันในเรื่องของการเป็นร่างในการที่จะถูกปรับแก้ให้ตรงจุดมากที่สุดถ้าเห็นว่าอันนี้อาจจะยังไม่พ
0: อ
1: หรือมีอะไรที่เพิ่มเติมลองเข้าไปดูนะคะ
0: ลองไปดู
1: แล้วก็ขั้นตอนหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็จะสู่ขั้นตอนกฤษฎีกาครม.แล้วก็ผ่านรัฐสภาด้วย
0: ภายใน2เดือนให้เสร็จว่างั้นเนี่ยนะ
1: เห็นมีประเด็นเรื่องปืนสวัสดิการแล้วก็ปืนโอนลอยเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เหงาที่เขาบอกว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นช่องว่างที่สำคัญอยู่
0: เป็นช่องว่างที่สำคัญเพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ปืนสวัสดิการเนี่ยบรรดาข้าราชการเนี่ยเขาได้สิทธิพิเศษในการซื้อราคาถูกแล้วพอซื้อมาเขาก็โอนลอยซื้อ 50,000 ขาย 70,000
1: ค่ะเนี่ยแหละ
0: ประมาณนั้นไงฮะเขามีสิทธิ์ในการที่จะซื้อแต่ว่าเขาขายเนี่ยเขาจะทำกำไรกระบอกละ 12,000
1: ค่ะแล้วมันก็เลยขายเป็นทอดไป
0: ใช่
1: แล้วบางทีพอเอาไปก่อเหตุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
0: ใช่เพราะว่ามันก็นั่นแหละครับมันก็กลายเป็นช่องเป็นทางไปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าหลายคนเขาก็บอกว่ามันโฟกัสผิดจุดเพราะว่าปืนที่มาก่ออาชญากรรมจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปืนทะเบียนแล้วปืนทะเบียนเนี่ยมันก็คุมกันอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วไอ้ที่คุมไม่อยู่ก็อาจจะเป็นว่าปืนของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตาคุณยายแล้วเด็กเนี่ยไปขโมยอันนี้ก็อันนึงอันนี้ก็ต้องระวังใช่มั้ยแม้ว่าจะเป็นปืนถูกกฎหมายแต่ปืนที่มาใช้ที่มือปืนยิงกันอยู่ไม่ใช่ปืนผิดกฎหมายแต่มันไม่ใช่ปืนถูกกฎหมายมันเป็นปืนเถื่อน
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันสำหรับประเด็นนี้นะคะไม่มันจะมีอย่างเรื่องของแง่ในเรื่องของการพกพาเนี่ยอันนี้ก็ต้องมานั่งตั้งคำถามกันว่าอ้าวถ้ามีคนพกพาไปแล้วใครเป็นคนตรวจอ่ะใครจะตรวจ
0: ผมในสัปดาห์นี้ผมจัดกับวันแรกน้องบอลวันที่สองน้องอุ้มวันที่สามน้องเก๋วันแรกเนี่ยกับน้องบอลเนี่ยผมตั้งประเด็นอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เวลามีนักการเมืองลงมาเนี่ยตำรวจกล้าตรวจคนติดตามนักการเมืองไห
1: ม
0: คนขับรถนักการเมืองผมบอกด้วยเกือบ 100% มีอาวุธแล้วก็คนติดตามนักการเมืองโดยเฉพาะยิ่งนักการเมืองท้องถิ่นนะในส่วนกลางนี่มันใกล้หูใกล้ตาของสื่ออย่างพวกเราใช่ไหมแต่ในท้องถิ่นเนี่ยถามว่าตำรวจเนี่ยกล้าตรวจไห
1: ม
0: นี่ก็เป็นปัญหาประเด็นอีกอันนึงนะไม่ใช่ว่าจะไปมองแต่เรื่องของการเอาข้อกฎหมงกฎหมายผมว่าบางทีมันเสียเวลานะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างที่ผมบอกในกฎหมายมันเยอะอยู่แล้ว
1: มันเยอะอยู่แล้ว
0: ใช่อ
1: ยู่ที่ว่า
0: การบังคับใช้
1: บังคับใช้
0: ถูกเห็นเขาเดินมาเนี่ยกับพระท่านเนี่ยนะฮะกับท่านสสเนี่ยนะฮะ
1: ที่บอกว่าห้ามพกพาห้ามพกพาแต่ถ้าสมมติมันมีคนฝ่าฝืน
0: อ
1: ่ะมันตรวจเจอไหม
0: นั่นน่ะสิกล้าตรวจเขาหรือเปล่า
1: ไอ้กล้า
0: ใช่ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะบางทีคนตรวจเนี่ยเอาแน่หมูในดาบเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าเหนือขึ้นไปท่านในพันเนี่ยดันเป็นเพื่อนกับพระท่านที่เดินมาแล้วมีคนห้อมล้อมเนี่ยจะกล้าไห
1: ม
0: นี่ก็ยังเป็นปัญหาของสังคมอยู่นะผมจะบอกให
1: ้นะเดี๋ยวเราได้คุยกันนะคะว่าถ้าสมมติจะรีเซ็ตระบบปืนจริงๆเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่พูดกันเนี่ยมันแก้ไม่ตรงจุดแล้วมันจะต้องไปเริ่มที่ตรงไหนยังไง
0: เ
1: ดี๋ยวได้คุยกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพิเกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบสี่นาฬิกาสามสิบห้านาทีอยู่กับเชลล์คาเดตแล้วก็คุณเก๋และนางเหงาครับผม
6: ค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำโขงที่ขึ้นสูงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยระดับเป็นอย่างไรน่าห่วงหรือเปล่าแล้วจะต้องรับมืออย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอยากให้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นนี้จริงๆนะคะ
5: ใช่รุ่นที่สามเนี่ยนะ
6: ใช่ค่ะเป็นหลักสูตรนะคะ Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่สามค่ะเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องแล้วนะคะรุ่นที่เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเป็นการอบรมถึง15สัปดาห์เต็มเลยนะคะ
5: กับ4เดือนเต็มนะ
6: ใช่ค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะ
5: ครับ
6: แล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะถ้าเข้าหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านและมีกูรูนะคะด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยจะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี
5: ้
6: มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆมาช่วยเปิดประสบการณ์และมาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนด้วยค่ะ
5: ครับผม
6: แล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใครไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคะว่าทางสหรัฐและจีนเนี่ยเวลาเขาแข่งกันเนี่ยมันมีผลกระทบ
5: กับพวกเราทั้งโลกเลย
6: ใช่ค่ะ
5: เบอร์1อย่างอเมริกาคือผู้บริโภคเบอร์1
6: ค่ะ
5: เบอร์1อย่างจีนคือผู้ผลิตเบอร์1
6: ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: นี่ไง
6: แล้วก็ยังมีเรื่องของ AI ด้วยนะคะก็จะรวมอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาและก็ใครสนใจนะคะก็รับสมัครถึง25สิงหาคมนี
5: ้
6: มีค่าลงทะเบียนนะคะ 59,000 บาทค่ะ
5: ครับ
6: เดี๋ยวจะให้หมายเลขเอาไว้3หมายเลขนะคะจะได้สมัครกันมาด่วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟัง
5: เต็มแล้วนะผมจะบอกให
6: ้ใช่ๆนะคะโทรมาด่วนเลยนะคะ0944803076 0944803034
5: ครับ
6: 0943966649ค่ะ
5: จดเอาไว้นะครับใน3เบอร์นี้นะครับ
6: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์นะคะน้ำโขงกันบ้างนะคะว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีหลายจังหวัดเลยที่อยู่ริมน้ำโขงอะค่ะ
5: โอ้ตั้งแต่เหนือมาเลยนะเชียงรายเนี่ย

0: ไล่มาจนถึงอุบลน่ะที่อีสานใต้นะ
1: ใช่ระดับน้ำมันสูงขึ้นนะคะมีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงหรือเปล่าแล้วก็เราจะต้องเตรียมตัวรับมือกันอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.นะคะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: ครับผม
1: ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของแม่น้ำโขงอะค่ะระดับน้ำนี่ถือว่าวิกฤตไหมคะ
2: ก็ถือว่าวิกฤตแต่ก็ไม่ได้มากนะครับเนื่องจากว่าได้มีการป้องกันและมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าในส่วนของนครพนมเนี่ยสูงกว่าวิกฤตไปแค่1เซนติเมตร
0: แค่เซนเดียว
2: จากจุดวิกฤตเพิ่มขึ้น3เซนติเมตรนะครับแต่ก็ไม่ได้กระทบต่อตัวเมืองและก็มีแนวโน้มลดลงนะครับส่วนที่ตัวบึงการเองก็เพิ่มขึ้นลดลงนะครับลดลง20เซนติเมตรครับแต่ก็สูงกว่าระดับที่เตือนภัยประมาณ30เซนติเมตรแต่ในเมืองไม่ได้รับผลกระทบอาจจะมีจุดที่ต่ำๆบ้างนะครับว่าในส่วนของมุกดาหารนี่ก็เพิ่มขึ้น7เซนติเมตรนะครับผมแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับเตือนภัยอีก29เซนติเมตรก็ไม่กระทบตัวเมืองหงเจียมก็จะเพิ่มขึ้นอีก21เซนติเมตรแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับเตือนภัยอีก11เซนติเมตรนะครับก็จะสูงสุดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ก็ไม่กระทบแต่ตัวเมืองแต่ขออนุญาตนะครับว่าในเมืองที่มีพื้นที่ต่ำๆของแม่น้ำโขงที่เป็นตลิ่งต่ำนะครับผมไม่ว่าจะเป็น
0: ที่ไหนบ้าง
2: ที่ศรีเชียงใหม่เมืองหนองคายพลพิสัยรัตนวาปีปากคาดพวกนี้ก็อาจจะมีพื้นที่ที่ท่วมขังบ้างนะครับผมหรือที่บึงการที่บุงค้าที่บึงโขงหลงอันนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่ริมฝั่งโขงนะครับผมที่นครพนมก็จะมีบ้านแพงท่าอุเท
0: น
2: อำเภอเมืองท่าพนมนาทมนาแกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะมีพื้นที่ที่เป็นท่วมนะครับเราจะเห็นภาพนครพนมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับผมตลาดอินโดจีนก็ตรงนี้ก็จะมีผลกระทบเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็อาจจะถึงในเรื่องของที่ศรีสงครามที่นาว่าและป่าป่าครับนะครับส่วนที่โขงเจียมนะครับแล้วก็ที่เขมราชแล้วก็ที่โพไซที่อยู่บนเนี่ยก็มีผลกระทบโดยเฉพาะที่เขมราชนะครับแล้วก็ที่โขงเจียมนะครับก็อาจจะมีในบางพื้นที่ต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากแม่น้ำโขงเนี่ยเขาตลิ่งเนี่ยเขาไม่ได้เท่ากันหมดจะมีบางช่วงที่ตลิ่งต่ำๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบบ้างครับแต่โน้มโดยทั่วไปต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเขื่อนไซยบุรีนะครับที่ตรงหลวงพระบางนะครับได้มีการลดการระบายน้ำลงประมาณ 13,516 ลูกบาศก์เมตรทีลดกว่าเมื่อวานไป1,630นะครับ
0: ก็ถือว่าช่วยได้
2: ใช่ครับเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็จะมีแผนลดลงภายใน 4-5 วันเนี่ยจะเหลือ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับ
0: อันนี้ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับก็คือไอ้ภาวะที่น้ำมันมาปริ่มตะลิ่งอย่างที่เราฟังเนี่ยนะฮะมันเกิดจากฝนตกนะปัจจุบันนี้หรือว่ามีการปล่อยออกมาจากนู่นเลยจากทางของชิน
1: อันนี้สำคัญมากเลยค่ะ
2: เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคือทุกคนเนี่ยเวลาในเพจหรืออะไรบอกว่าเขื่อนชินปล่อยน้ำเขื่อนจีนปล่อยน้ำ
0: เขื่อนจริง
2: เพื่อความเป็นธรรมนะเขื่อนจริงหงของจีนเนี่ยนะครับผมซึ่งมันเขื่อนตัวสุดท้ายที่ถึงไทยเนี่ยเขาปล่อยน้ำแค่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผม
0: อ้าวเหรอฮะ
2: แต่ถ้าดูที่เขื่อนไซยบุรีปล่อยน้ำที่ตะก่อนเกือบ 20,000 ลดมาเหลือ 17,000 ลดมาเหลือ 15,000 ลดมาเหลือ
0: 13,000
2: ฝนน่ะตกที่ประเทศเมียนมานะครับเราจะเห็นว่าแม่น้ำตกแม่น้ำสายแม่น้ำลูกเนี่ย
0: เทียบเลย
2: ปริมาณน้ำเทียบเลยนะครับบ้านเราที่เชียงรายน้ำท่วมนะครับผมที่ลาวเองไม่ใช่ว่าสวรรค์เขตนะครับหรือเขื่อนต่างๆของลาวเนี่ยเขาก็เก็บน้ำไว้เขื่อนของลาวเองก็จะมีการระบายน้ำซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง13เขื่อนให้กับประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำเก็บกักนะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าปริมาณน้ำที่ระบายออกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรียนนะครับว่าเรามีการประสานแจ้งเตือนกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับผมว่าสถานการณ์น้ำจะเป็นไรแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านเราที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยบางช่วงนะครับเช่นแถวศรีสงครามแถวแม่น้ำสงครามนะครับผมแถวท่าอุเทนนะครับแถวท่าพนมเนี่ยครับก็จะมีพื้นที่ต่ำบ้างก็อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ย้อนกลับมาบ้างครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เข้ามาในแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็จะมีอยู่4อันใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมก็คือ1จากจีนที่เราก็มักจะไอ้อาก็ไปโทษว่าจีนที่เขาเปิดน้ำมา2ก็คือโสปลาว3ก็คือเมียนมาถูกไหมจากแม่น้ำโขงแม่น้ำรูปแม่น้ำสายอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยนะแล้วก็4ก็คือแม่น้ำจากในบ้านเราเองด้วยเนี่ยใช่ไหมที่ลงไปในแม่น้ำโขง
2: บ้านเราเองไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมที่ฝนตกหนักนะครับผมหรือหนองคายที่บึงการที่เราเห็นนะครับก็แล้วในลาว

0: เนี่ยตกค่อนข้างมากเลยนะครับผม
1: ณเวลานี้นะ
0: ไม่ว่าจะเป็นลาวตอนกลางหรือลาวตอนล่างนะครับก็ตกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำตรงนี้เราเรียนนะครับว่า
2: คือ
0: ไม่อยากเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ดีนะครับซึ่งถ้าเราดูตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยเราเห็นว่าตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญที่ทำให้น้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นคือตัวเลขน้ำที่ฝั่งไทยฝั่งเมียนมาและฝั่งลาวนะครับที
2: ่
0: เพิ่มขึ้นนะครับผม
1: ไม่ใช่ว่ามาจากจีนอย่างเดียวว่างั้นเลยนะ
0: ไม่ใช่มาจากจีนนี่ประมาณสักถึง 10% ยังไม่ถึงเลยครับผม
1: คือเรามองว่าจีนมีเขื่อนเยอะเขื่อนใหญ่อะไรเงี้ย
2: อาจจะอยู่ต้นทาง
1: ต้นน้ำอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: พอเขาปล่อยมาใช่ไหมครับเขาก็กันไว้ที่กิ่งหงซึ่งเป็นเขื่อนสุดท้าย
1: อ๋อเขื่อนสุดท้าย
0: ครับผมเขาก็จะค่อยๆทยอยปล่อยมานะครับผมแต่พอฝนตกที่ลาวเนี่ยครับเขาก็จะลงมาสู่แม่น้ำโขงหรือที่ไทยเองหรือที่เมียนมาครับก็จะลงสู่แม่น้ำโขงครับ
1: เลย
2: แต่ว่าถ้ามาจากหลายประเทศแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเขาเพิ่มการระบายขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะกระทบกับระดับน้ำในประเทศไทยหรือเปล่าคะแล้วเรามีได้มีการประสานข้อมูลกันแบบเรียลไทม์ไหมคะ
0: ครับเราเรียนท่านนะครับว่าเรามีก็เรียก MRCIS ก็คือเรื่องของ informationนะครับที่จะต้องส่งมาให้เราท
1: ั
0: ้ง13เขื่อนหลักไม่ว่าจะเป็นเขื่อนน้ำเทินน้ำเงินแล้วเขื่อนจิงหงของจีนเขาก็ส่งมาที่ MRC แล้วก็ส่งมาที่ไทยครับดีเรามีCNMC นะครับที่จะคอยดูแลแล้วก็ MRC นะครับตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกรมชลประทานและกรมส่งน้ำซึ่งทำงานภายใต้ MRC เนี่ยนะครับก็มีการวัดระดับน้ำแจ้งเตือนนะครับมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่กรณีที่มีการระบายฉุกเฉินกรณีที่มีฝนตกหนักอะไรพวกนี้ครับก็จะมีช่องทางที่จะสื่อสารกันครับเขาสื่อสารมาครับจะใช้ช่องทางทาง WhatsApp หรือโทรศัพท์ประสาน
2: กับเรา
0: อีเมลครับผ
1: ม
0: ทางไทยก็จะมีคนทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ที่จะประสานสถานการณ์ครับผม
2: ค่ะแล้วเขาแจ้งเราล่วงหน้า
1: เร็วไหม
2: กี่ชั่วโมงกี่วันยังไงคะคุณไพฑูร
0: ย์ก็ประมาณวันนึงกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆแต่ต้องเรียนนะครับว่าเราจะเห็นภาพว่าเขาจะบอกเราว่าปริมาณเก็บกักเพราะฉะนั้นเราจะเห็นช่องว่างของเขาว่าเขาจะเหลือจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่ให้แก่เขื่อนหรือเขื่อนเช่นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนดอนสะโฮงพวกเนี่ยเขื่อนที่เป็นน้ำผ่านเนี่ยเขาก็จะกรณีที่เขาต้องการลดระดับน้ำเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันเอ่อท่วมโดยเฉพาะเขื่อนไซยบุรีเนี่ยไม่อยากให้มันท่วมที่หลวงพระบางเนี่ยเขาจำเป็นต้องปล่อยแต่เขาก็แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอแจ้งล่วงหน้าเนี่ยเราก็มีระยะเวลาตั้งแต่ตัวเชียงคานที่เลยนะครับ
1: ที่
0: หนองคายนะครับที่บึงกาฬที่นครพนมที่มุกดาหารเนี่ยเรายังมีเวลา 2-3 วันที่จะบริหารสถานการณ์ในพื้นที่บ้านเราแต่ต้องเรียนนะครับว่าบ้านเราเองก็มีความเตรียมพร้อมค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมนะครับหน่วยราชการต่างๆโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับเป็นผู้บัญชาการตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีเองท่านก็ได้กำชับและท่านก็ได้ลงพื้นที่เองแล้วก็ได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งโขงตลอดเวลาครับผม
1: คือถึงแม้ว่าจะมีการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบเรียลไทม์หรือด้วยความรวดเร็วก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันตกหนักมาจริงๆเนี่ยบางทีมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันใช่ไหมก็คือต้องมีท่วมเหมือนกันใช่ไหมในริมตลิ่ง
0: แต่ถ้าดูตัวเลขแล้วนะครับถ
1: ้
0: าตกแบบนี้ตอนนี้นะครับผ
1: ม
0: อีก7วันล่วงหน้าเนี่ยยังไงก็มีแนวโน้มที่จะลดลงครับผ
1: ม
0: ครับผมก็ที่เรียนนะครับว่าเหมือนว่าฝนตกที่ตรงสมมติว่าตรงเขื่อนไซยบรีเนี่ยพอฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันลงไปเนี่ยเขาก็พอถึงระดับเขาจะทยอยปล่อยซึ่งตัวเนี้ยเขาจะแจ้งเราล่วงหน้าในกรณีที่จะปล่อยฉุกเฉินครับซึ่งพอน้ำที่ไซยบรีมาเนี่ยฝ่ายจะถึงเชียงคานเนี่ยมีความจุน้ำค่อนข้างมากเรารู้ปริมาณน้ำต
1: ั้
0: งแต่ปล่อยไซยบรีเนี่ยเราก็สามารถเตือนหนองคายเตือนบึงการเต
2: ือ
0: นนครพนมได้ทันครับแต่มีแนวโน้มที่จะลดลงครับแต่จะไปเพิ่มที่โขงเจียมนะครับซึ่งน้ำจะค่อยๆเพิ่มก็ไล่ตั้งแต่มุกดาหารไล่ตั้งแต่อำนาจเจริญ
1: ตรงทาง
0: หนองมานะครับและโขงเจียมจะท้ายสุดครับผมโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรแล้วอาจจะมีแถวๆเขมราชบ้างที่เป็นบ้านคนนะครับผม
2: อย่างช่วงนี้เองเนี่ยจุดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วอาจยังต้องเฝ้าระวังอยู่มีจุดไหนหรือคุณไพฑูรย์อยากจะแจ้งเตือนยังไงบ้างไหมคะ
1: จากนี้ไปสัก5วัน7วัน
0: ก็ต้องเรียนนะครับว่า พื้นที่ที่มุกดาหารนะครับพ
1: ื้
0: นที่แถวดอนตาลแถวว่านใหญ่นะครับแล้วก็แถวโขงเจียมแถวโพไซแถวเขมราชเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่อีกสัก 4-5 วันเนี่ยปริมาณน้ำก็จะลดลงนะครับผ
1: ม
0: ก็ตรงนี้อยากให้พี่น้องในส่วนของในพื้นที่ต่างๆเราก็ให้เตรียมระวังนะครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในพื้นที่ตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นตัวนครพนมเองเนี่ย ก็มีปริมาณฝนลดลงวันนี้ที่ตัวนครพนมตัว

0: อำเภอเมืองไม่ตกเลยนะครับผ
1: ม
0: ก็น้ำพอตกตอนนั้นที่เราได้เห็นภาพน้ำท่วมหนักที่ฝนตกวันเดียว200กว่ามิลนะครับที่เป็นบอมเนี่ยก
1: ็
0: เป็นฝนที่ตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำท่วมแต่ประมาณสักครึ่งวันนะครับตอนเย็นๆน้ำก็ลดลงแล้วครับผม
2: อ๋อตรงนั้นคือปรากฏการเลนบอมเลยเหรอคะที่นครพนม
0: เลนบอมเป็นฝนที่ตกแบบ
2: เฉพาะจุด
0: เลยครับผมแล้วก็ตกลงเฉพาะพื้นที่ครับผม
1: ตอนนี้ก็คือเป็นห่วงคือใต้นครพนมลงไปใช่ไหมฮะมุกดาหารไปจนถึง
0: มุกดาหารนะครับผมครับผมตรงนี้ครับแต่ไม่ได้เพิ่มแบบมากนะครับก
2: ็
0: เพิ่มเล็กน้อยแล้วก็ทรงตัวแล้วก็ค่อยลดลงครับผ
1: ม
2: ถือว่าน่ากังวลไหมคะอย่างนี้สถานการณ์ดูแล้ว
0: ถ้าเรียนแล้วไม่กังวลนะครับแต่ว่าต้องเรียนนะครับว่าด้วยการอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนริมฝั่งโขงโดยส่วนใหญ่ครับผ
1: ม
0: เขาก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเราเรียกว่าฟลัดเพนหรือพื้นที่ที่แม่น้ำท่วมถึงนะครับผ
2: ม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะพี่นาจำเป็นทำคันกั้นน้ำหรืออาจจะต้องมีการปรับปรุงบ้านเรือนให้สอดรับกับสภาพน้ำโขงที่มีการขึ้นในช่วงเวลาหน้าฝนนะครับก็จะได้ลดผลกระทบอะครับ
1: คราวนี้มองไปยาวๆจากนี้ไปข้างหนึ่งก็บอกว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญอีกข้างหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะปีนี้พายุก็เยอะเหลือเกินเนี่ยนะเรามีโอกาสที่จะเจอพายุที่จะผ่านเวียดนามผ่านสปลาวเข้ามาบ้านเราอีกไหมตั้งแต่สิงหากันยานี่ท่านครับ
0: ถ้าดูแล้วนะครับเดือนสิงหานี้ยังไม่มีแนวโน้มนะครับแล้วปีที่เป็นเอลนีโญส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าฝั่งไทยมีปี58เนี่ยพายุเข้ามาที่พายุหวามกอมนะครับก็เข้ามาแต่ก็จะหนักที่อุบลเราได้น้ำครับตอนนี้ที่อุบลนะครับที่แถวบางอำเภอนี่ขาดน้ำนะครับผมเมื่อวานอยู่ในเพจชาวนาที่อุบลเนี่ยส่งมาในพื้นดินยังแห้งอยู่เลยนะครับ
1: เวลานี้เนี่ยนะ
0: ครับที่อุบลนะครับผมในบางอำเภอนะครับผมจำอำเภอไม่ได้ต้องขออภัยด้วย
1: มีหลายอำเภอ
0: แต่ต้องเรียนนะครับว่าที่เป็นเบอร์รี่สตองหรือซูเปอร์เอลนีโญเขาจะเกิดในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปอันนี้เรายังไม่เป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยตกอยู่ชายขอบประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันหรือฝั่งนครพนมหรือจันทบุรีตราดเนี่ยแต่ในส่วนตอนกลางของพื้นที่เนี่ยฝนก็ไม่ได้มากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตร
1: น้อยมาก
0: ทีเนี่ยถ้าเดือนสิงหาของปีที่แล้วเนี่ยเรา 2,000 เราโอ้โหเราท่วมที่อยุธยาแล้วนะครับ
1: ใช่ไหมสิงหา
0: แล้วที่อุบลนะครับที่ M7 เนี่ยธานีวัดน้ำวัดได้700ลูกบาศก์เมตรซึ่งต่ำกว่าประมาณสัก 30% นะครับผม
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำมันก็คือมาเป็นหย่อมแต่แล้งแนวแล้งเป็นวงกว้างถูกไหม
0: แล้งเนี่ยครับตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปถึงเมษาพฤษภาเลยนะครับ6-7 เดือน
1: เกือบครึ่งปี
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษหรือขอนแก่นหรืออำนาจเจริญพวกนี้นะครับผมว่าเราต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็ต้องงดกิจกรรมที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองโดยเฉพาะเรื่องทำนาปังนะครับแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแม้ทั้งตัวภาคกลางเองเราก็ต้องควบคุมพื้นที่ให้ดีโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะครับผม
1: เพราะฉะนั้น
0: แล้วก็ในส่วนของภาคใต้ด้วยนะครับผมที่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปตรงนี้ก็จะประสบปัญหาฝนค่อนข้างน้อยในปีนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นโอ้โหงานยากของฝ่ายบริหารจัดการน้ำของเราก็คือว่ามันแล้งเป็นวงกว้างเนา
2: ะ
1: แต่มันเลนบอมเป็นหย่อมคือต้องบริหารทั้งน้ำท่วมเป็น
0: มันเลนบอมแล้วมันไม่ได้ตกในอ่างไงครับผม
1: มันตกท้ายเขื่อน
0: เราเห็นน้ำท่วมที่เชียงใหม่นะครับเล็กน้อยจริงๆต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถ้าปีไหนที่น้ำดีเราจะเห็นน้ำท่วมที่เชียงใหม่สัก 3-4 ครั้งนะครับผมน้ำก็จะเข้าเขื่อนคนเราจะเห็นน้ำท่วมที่เพชรบูรณ์ที่ลมตักประมาณสัก 5-6 ครั้งก็เข้าเขื่อนป่าสักหรือเห็นน้ำท่วมที่น่านที่เวียงสาเนี่ย 3-4 ครั้งน้ำจะเข้าที่ทางเขื่อนเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับหรืออุบลรัฐอย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นภาพแบบนั้นเลยนะครับที่นั่นก็ฉิวเฉียดนะครับผ
2: ม
0: แต่อาจจะท่วมที่เวียงสาบ้างนะครับที่ลมจักก็เพิ่งท่วมไปครั้งเดียวนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้อยากให้ท่วมนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยในเรื่องของพฤติกรรมน้ำของบ้านเราเนี่ยบางทีต้องอาศัยปัจจัยคือมรสุมด้วยนะครับคือลมมรสุมที่เป็นdepression หรือโซนร้อนหรือพายุที่จะเข้ามาก็จะช่วยเติมน้ำเข้าสู่ประเทศไทยครับผม
2: เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปรากฏการเงาฝนเหรอคะช่วงกลางเดือนสิงหาคมแบบนี้ค่ะมันเป็นยังไงอะคะคุณไพฑูรย์โดยเฉพาะเห็นบอกว่าภาคกลางภาคอีสานตอนล่างเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีเรื่องของฝนแบบว่าฝนน้อยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปกระทบกับทางเกษตรกรด้วย
0: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถ้าเรานึกถึงเทือกเขาตะนาวสีเทือกเขาหยิบปะน้ำหรือเทือกเขาถนนพงชัยพวก

0: เนี่ย
1: ค
0: ืออิทธิพลการตกของฝนตัวเนี้ยจะตกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาจากอันดามันนะครับผ
2: ม
0: พอเขาเจอพม่าเมียนมาเข้ามาเขาก็เจอภูเขาสูงใช่ไหมครับผ
2: ม
0: แล้วเขาก็จะบ้านเราก็อยู่หลังเขาแต่ก็เรียกว่าเงาฝนเชโดเลนนะครับผ
2: ม
0: ซึ่งตัวเนี้ยฝนก็ทำให้เราตกน้อยนะครับผมแต่พอฝนที่จะมาฝั่งจากแปซิฟิกนะครับผมหรือทะเลจีน

0: เวียดนามพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการบังไว้นะครับที่เขาอนามเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่ถึงเราสักทีอาจจะถึงแค่ลาวอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วพอพายุจะเข้ามาพายุก็วิ่งไปหาญี่ปุ่นวิ่งหาจีนหมด
1: ขึ้นไปทาง
0: เราเนี่ยเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเขตเงาฝนไปไกลๆครับผม
1: ไม่ได้เป็นแหล่งที่ว่าฝนมาโครมครามใหญ่โตว่ากันเนี่ยนะ
0: คือเนื่องจากพายุเนี่ยมันไม่แรงไงครับผมแล้วมันไม่แรงสำหรับที่จะพัดเข้าไทยนะคร
1: ับ มันแรง
0: ที่จะไปจีนเห็นไหมครับที่จีนเนี่ย
1: ท่วมท่วม
0: เลยนะ
1: น
0: ่า
1: เป็นร้านฮะ
0: ที่ปงญี่ปุ่นเพราะว่าแนวศูนย์กลางของพายุเนี่ยเขาไปอยู่แถวตะวันออกของแปซิฟิกแถวเขาเรียกนิโน่ 3.4 นะครับไปไกลขึ้นพอไกลขึ้นเนี่ยเขาก็สะสมน้ำมาเยอะสะสมความเร็วความแรงมาเยอะเพราะว่าเขาผ่านมาไกลที่เขาว่าพายุดอลฟินนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ600-6,000 กิโลเมตรนะครับที่เขา
1: เส้นทางนะ
0: ใช่ครับแท็กที่เขาวิ่งมาเนี่ยพอมันยาวเนี่ยมันสะสมความแรงความเร็วเยอะนะครับผม
1: อ้วนขึ้นไปเรื่อยๆอ้วนมาเรื่อยแล้วก็แรงลงมากขึ้น
0: ใช่ครับซึ่งเราก็จริงๆเราก็อยากได้พายุแต่เราไม่อยากได้แรงมาก
1: เราอยากได้แต่ฝนไม่อยากได้ลม
2: นะเราอยากได้น้ำเข้าเขื่อน
0: ครับผมซึ่งอยากได้เข้าเขื่อนอุบลรัตน์บ้างเข้าเขื่อนห้วยหลวงน้ำอูดบ้างที่อีสานโดยเฉพาะเขื่อนป่าสักเนี่ยเราก็อยากได้บ้าง
2: ซึ่งตอนนี้มีน้อยหรอคะ
1: ตอนนี้ปริมาณน้ำ
2: ถึงได้พูด
0: 20% ที่ป่าสักครับ
2: โอ้ถึงได้พูดชื่อเขื่อน
0: แล้วเขื่อนอุบลรัตน์ก็ไม่มากครับผมจริงๆอุบลรัตน์เนี่ยถ้าฝนดีๆเนี่ยสัปดาห์เดียวเกือบเต็มได้ครับผม
1: มันไม่ได้เป็นเขื่อนที่ใหญ่มากนะพูดถึงอ่ะ
0: บนรัตน์ก็ใหญ่ครับแต่ว่าวอเตอร์เชดเขาใหญ่มากนะครับแต่ว่าปีนี้ฝนแถวๆขอนแก่นแถวๆหนองบัวลำพูมันน้อยครับนะครับผมมันพอมันเข้ามาลึกอ่ะมันก็เป็นเหมือนแชโดว์เลนหรือเขตเงาฝน
1: เงาฝนอีกอ่ะ
0: ครับบอกครับผม
2: แสดงว่าสถานการณ์
0: ใต้เนี่ยก็ฝนไม่ตกมาเกือบ20วันบางที่เช่นสมุยนะคร
1: ับ ตอนสมุยเนี่ย
2: สมุย
1: ผมได้ข่าวยืนกันว่าจะขาดน้ำกันอยู่นะสมุยตัวนี
0: ้ใช่ครับต้องจัดน้ำเป็นรอบเวรเลยนะครับน้ำประปาครับผม
1: โอ้นี่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวเนี่ย
0: แถวประจวบเนี่ยครับอ่างคลองบึงนี่เกือบแห้งเลยนะครับผม
2: โอ้แล้วเรารับมือกันยังไงอะคะแห้ง
1: บริหารจัดการกันยังไง
0: คือมีการประชุมโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเอกนิตินะครับก็รับในเรื่องของการเป็นประธานในการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางซึ่งประจวบเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำโดยอาจจะต้องผันน้ำจากเขื่อนคลิกยางชูมันนะครับไปที่แม่ลำน้ำกุยบุรีแล้วก็สู่ไปที่ประจวบแต่ต้องเรียนนะครับว่ายังไม่พอครับเนื่องจากปริมาณน้ำมันน้อยมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแม้ทั้งตัวหินปานเองเนี่ยเราก็ต้องสงวนน้ำเอาไว้ใช้สำหรับพวกบริโภคและท่องเที่ยวนะครับไม่ได้ส่งน้ำนาปีนะครับที่เขื่อนปาน
1: ปีนี้มันพอจะมีพายุหมุนอีกสักลูกหลงลูกไหมจนถึงตุลาเนี่ย
0: ถ้าดูแล้วนะครับคือเมื่ออันนี้ตุสิงหาเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับผมเห็นแต่มันไม่เข้าไทยครับผ
1: ม
0: ที่มันไม่เข้าไทยเพราะมันเป็นปีเอลนิโยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมีทิศทางอื่นแต่เคยมีเข้าตอนปี40ที่เป็นเอลนิโยเป็นพายุลินดา
1: อ๋อลินดาตอนนั้น
0: ครับแต่เข้าที่ประจวบคีรีขันธ์พอเข้าที่ประจวบเนี่ยมันก็ไม่ได้เติมภาคอีสานไม
1: ่
0: ได้เติมภาคกลางนะครับผม
1: แต่ท่วมปากใต้หรือต้นทางปากใต้นะ
0: ใช่ครับผมพอน้ำท่วมวัน2วันมันก็ไปครับพายุเราจริงเราอยากได้เป็นเหมือนพายุหว่างกอมันปี58นะครับเข้ามาเติมน้ำที่อุบลเข้ามาเติมน้ำที่โคราชลำตะคองมูลบนพวกเนี้ยก็น้ำน้อยครับผม
2: ก็ดูถ้าเท่าที่ดูแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าสถานการณ์ฝนเดือนสิงหานี่มันคือเป็นเหมือนฝนที่ไม่เท่ากันทุกพื้นที่เลยนะคะบางที่ฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมแต่บางที่ก็เผชิญเรื่องของฝนน้อยแล้วก็แล้งแล้วด้วยนะคะโอ้ยอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้มันต้องจับตาไปจนถึงช่วงไหนหรือมันจะต้องจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอะไรยังไงคะทิ้งท้ายหน่อยค่ะท่านไพฑูรย
0: ์ครับก็เดือนกันยายนอีกเดือนนึงเพราะนั้นเป็นโอกาสทองที่เราจะเก็บน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากกันยาแล้วเนี่ยเราจะประเมินน้ำซึ่งตอนนี้เราประเมินล่วงหน้าแล้ววันที่1พฤศจิกายนเนี่ย อาจจะมีจุดที่เป็นอ่างที่มีน้ำน้อยได้เช่นอ่างที่นครราชสีมานะครับ อ่างที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมแล้วก็จะต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วควบคุมพื้นที่แล้วก็กิจกรรมแต่ที่เป็นห่วงคือเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์เช่นประมงเนี่ยครับปลาหรือ อาจจะไม่มีน้ำนะครับหรือเรื่องของนาข้าวที่เสี่ยงทำอย่างเงี้ยครับผมซ
2: ึ่
0: งตรงนี้เองเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเรายังไม่เห็นเหตุการณ์ข้างหน้าแต่จากเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาในปี58ที่มันร้อน

0: แล้วก็เอลนิโยแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่ใกล้เคียงกันเนี่ยผมเรียนว่าเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทนะครับกิจกรรมต่างๆเช่นไม้ผลหรือแรงต่างก็ต้องระมัดระวังแล้วต้องสำรองน้ำให้พอครับผม
1: เบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะติดตามกันต่อฝากไว้ด้วยนะครับช่วยดูแลชาวบ้านของเรากันหน่อยครับ
2: ค่ะขอบพระคุณคุณไพฑูรย์มากนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: นะคะคุณไพฑูรย์นะคะเก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกกต.เปิดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานีสีเขียวที่ใช้ในการเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 อุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 ครั้งนี้ใช้สีเขียวและในบัตรมีช่องหมายของผู้สมัครช่องทำเครื่องหมายและช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ทั้งนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่ประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งพร้อมสังเกตหมายเลขผู้สมัครให้ถูกต้องก่อนทำเครื่องหมายลงคะแนนสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอุดรธานีอัยการนำปูมัทนาส่งฟ้องศาลอาญาธนบุรีด้านทนายโจทก์คัดค้านการประกันตัวนักแสดงปูมัทนาเดินทางมาตามนัดของอัยการหลังถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องศาลที่ศาลอาญาธนบุรีเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในฐานะจำเลยในคดีที่ถูกผู้ประกาศข่าวดังหนุ่มกัญชัยยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมทั้งสิ้น12กรรมหลังปูมัทนาโพสต์ด่าหยาบคายลงโซเชียลส่วนตัวทั้งเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อมากมายซึ่งในคดีนี้หนุ่มกัญชัยเคยไปแจ้งความไว้ที่สน.ท่าข้ามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก่อนเรื่องจะถูกส่งต่อไปที่สำนักงานอัยการศาลจังหวัดธนบุรีและถูกอัยการยื่นสำนวนสั่งฟ้องปู่มัทนาและส่งตัวฟ้องศาลโดยมีอาจารย์มานะวันดีและมาดามสามพีทีมทนายความส่วนตัวของปู่มัทนาเดินทางมาพร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่จัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อออกมาต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของศาลส่วนทางด้านฝั่งโจทก์อย่างผู้ประกาศข่าวหนุ่มกัญชัยได้มอบไปให้ทนายความส่วนตัวเดินทางมาเป็นตัวแทนเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวก่อนเปิดใจว่าวันนี้ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะทำทุกอย่างตามหน้าที่ของทนายความเพราะได้รับผลกระทบอย่างหนักถ้าถามถึงความมั่นใจในส่วนของพยานหลักฐานที่เตรียมไว้เพียงพอส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่เป็นเรื่องดุลยพินิจของศาลญี่ปุ่นประท้วงปูตินเยือนดินแดนพิพาทนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้เดินทางเยือนหมู่เกาะโครินเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศทำให้ญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนดินแดนที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือของตนซึ่งรัสเซียได้ใช้กำลังยึดครองมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ทางรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่านายปูตินได้เยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหารทะเล1ใน4เกาะใหญ่ในพื้นที่พิพาทซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะเอโตะโรฟุทางรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของญี่ปุ่น

0: ั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายระหว่างประเทศปัญหานี้ยืดเยื้อมานานซึ่งญี่ปุ่นได้พยายามเจรจาแก้ไขและจัดทำสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปี2018เคยจัดการประชุมสุดยอดผู้นำมาแล้วแต่การเจรจาก็ยังไม่คืบหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับตชด.ภาค3ได้สกัดรถต้องสงสัยยึดไอซ์น้ำหนักรวมกว่า426กิโลกรัมคนขับทิ้งรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ร่วมกับกองร้อยตชด.327ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตชด.ได้ทำการสกัดกั้นการลำเลียงยาไอซ์ประมาณ426กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายโดยการสกัดกั้นตรวจยึดครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาได้ตรวจพบรถยนต์เป้าหมายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจึงได้ติดตามรถต้องสงสัยดังกล่าวซึ่งขับผ่านพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอพญาเมงรายต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 23:30 นาทีพบรถคันดังกล่าวบนถนนสาธารณะหมู่บ้านรักพนาตำบลตาดควันอำเภอพญาเมงรายจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่คนขับกลับทิ้งรถวิ่งหลบหนีจึงปิดล้อมพื้นที่แต่ไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยจากการตรวจค้นรถพบกระสอบสีรุ้ง20กระสอบภายในมีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มคล้ายไอซ์เมื่อตรวจสอบด้วยน้ำยามาควิสพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งพร้อมนำของกลางตรวจนับอย่างละเอียดพบไอซ์397ก้อนน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ426กิโลกรัมจึงนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.พญาเมงรายดำเนินคดีตามกฎหมายและจะเร่งติดตามตัวผู้หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 15:08 นะครับชั่วโมงที่2ของ Channel ข่าวเด็ดนะครับอยู่กับเกกันนั่งเหงาเอาเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยซิผู้ให้สัมภาษณ์ของเราในช่วงหน้านะฮะก็จะเป็นช่วงหน้าสลับกัน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าข่าวเยอะมาก
1: ข่าวเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข่าวที่แบบว่าต่อเนื่องจากประเด็นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกปืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ล่าสุดเนี่ยอย่างเมื่อช่วงเช้าก็จะเห็นแค่เคลื่อนไหวว่านายกเนี่ยสั่งให้ยกเลิกนโยบายนี
0: ้
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยถึงขนาดแบบว่ามีข่าวว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสำหรับเรื่องนี้เราด้วยเราก็ต้องขีดเส้นเลยนะ7 วัน
0: เหมือนกับว่า
1: จะต้องลงโทษเด็ดขาดด้วย
0: คนที่ตั้งที่จะสอบเนี่ยก็คือท่านผู้ว่าเองเลยใช่ไหม
1: น่าจะเป็นน่าจะเป็นกรมการปกครองหรือเปล่า
0: เหนือไปอีกว่างั้นเนี่ยนะเอาเหรอ
1: นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องกสทช.
0: ล่ม
1: เป็นครั้งที่5อีก
0: ใช่เพราะเมื่อวานก็บอกอยู่ว่าจับตานะครั้งที่5เพราะล่มมา4ครั้งแล้วครั้งที่5ก็คือวันนี้วันที่13เนี่ย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าล่มเรียบร้อยเมื่อเช้าใช่มั้ย
1: เรียบร้อยค่ะก
0: ็ชาวบ้านอยู่ไงเนี่ย
1: แต่บางคนบอกว่าใช้คำว่าล่มไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ประชุมค่ะ
0: คือองค์ประชุมไม่มา
1: ไม่มาค่ะ
0: ก็คือถ้าล่มหมายถึงว่าเข้ามาแล้วเนี่ยประชุมอาจจะ walk out หรืออะไรแต่อันนี้เขาเรียกล่มใช
1: ่
0: ไหมแหมก็ภาษาไทยอะเนาะสุดท้ายก็คือไม่ได้ประชุมมาแล้วกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ย
1: เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถเปิดการประชุมได้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะคะต่อเนื่องกันแบบว่าติดๆเลยหล
0: ัง
1: จากที่กสทช4คนนะคะก็เรียกได้ว่าแจ้งเพื่อที่จะลาการประชุ
0: ม
1: แล้วก็พอการประชุมบอร์ดกสทช.เนี่ยเขาก็รอนะรอประมาณสัก30 นาทีบอร์ดก็ไม่เข้าองค์ไม่เข้ามาประชุม
0: ไม่เข้ามาประชุม
1: ทางประธานก็เลยบอกว่างั้นวันนี้สั่งงดการประชุม
0: ก็เลยแต่ท่านอยู่นี่ใช่ไหม
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะหล
0: ัง
1: จากที่จริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงนามนำความกราบบังคมทูลแล้วเพื่อที่จะขอให้มีพระบรมราชโองการให้ทางศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเนี่ยพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการแล้วก็กรรมการกสทช.นะคะ
0: ค
1: ือบรรยากาศเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะนางเหงาบอกว่าหลังเดินทางออกจากห้องประชุมนะคะคุณหมอสรณะเนี่ยก็บอกกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าผมก็ทำตามกฎหมายทำตามมาตรฐานวิชาชีพ
0: ครับ
1: แล้วก็เดินขึ้นลิฟต์ไปยังห้องทำงานท่านก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้สั้นๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับการประชุมกสทช.ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่5ติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็การประชุมก็ไม่สามารถดำเนินการได้หลายครั้งเลยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องมาจนถึงสิงหาคมแล้ววาระค่ะวาระเร่งด่วน
0: ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: นั่งเหงาค้างเยอะมาก
0: ใช
1: ่99วาระแต่มี33วาระที่เป็นวาระเร่งด่วนแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างสื่อมวลชนด้วยเนี่ยแหละค่ะ
0: โอ้แล้วมันจะไปถึงไหนเนี่ยแม่กสทช.นี่ก็หลังๆมานี่ข้างงานเข้าบ่อยเนี่ยตั้งแต่ท่านดร.วิรงรองเนา
1: ะ
0: ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นคราวกันฟ้องร้องกับบริษัทเอกชนต่างๆมาจนถึงนี่ตัวประธานเองเลยเนี่ยนะในแพทย์สาธารณะเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมอีกนะ
0: ฮะ
1: มีอีก
0: เ
1: พราะว่าทางสำนักงานกสทช.เนี่ยเขากำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าอีก2วันเด
0: ี๋
1: ยว
0: เราคือไม่ใช่ความปกติตอนนี้เขากำหนดไว้เล็กๆก่อนหน้านี้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะ
1: เดี๋ยวรอดูนะคะอีก2วันก็คือ19แล้วก็20สิงหาคม
0: ต่อเนื่องกัน2วันเลยว่างั้นเนี่ยนะก็คือจะประชุมครั้งที่6กับ7ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันครั้งที่5ใช่ไหม
1: แล้วก็มีวาระที่จะต้องพิจารณาเนี่ยในวันที่19แล้วก็20เนี่ย44วาระ
0: โอ้โห
1: แล้วบางวาระก็เป็นเรื่องที่มีการกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายด้วยจากที่มีการบรรจุอย่างที่เก๋บอกไปนะคะว่า99วาระเอาแล้วถ้าวาระที่มีระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าไม่ได้มีการประชุม
0: มันยุ่งลุงตุงหลังเลยเนี่ย
1: มันจะถูกปัดตกหรือว่ามันจะยังไงอันนี้เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวต้องตามมาอีกทีนึงมันเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารของประเทศไทยของเรานะ
1: ค่ะ
0: วิทยุโทรทัศน์ต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะว่ากันได้นะ
1: ค่ะ
0: มาจนถึงไอ้โทรศัพท์มือถงมือถืออะไรต่างๆพวกนี้นะการสื่อสารทั้งหมดอ่ะว่ากันได้นั่นน่ะกสทช.เนี่ยดูแลหมดแหละ
1: อ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องอ
0: ัน
1: นี้ก็ประเด็นร้อนนางเหงากรณีสสบ้านใหญ่นครศรีธรรมราชตบบ้องหู
0: อีกแล้วครับ
1: รองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นข่าวเป็นข่าวว่า

0: ไปมันมีเหตุการณ์ในงานศพใช่ไหมล่าสุดคืบหน้าแล้วค่ะ
1: ครับ
0: คุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็สสของนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ครับ
0: เดินทางไปพร้อมกับทนายความไปที่สภ.ทุ่งใหญ่ไปพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
1: จริงที่ข้อกล่าวหาก็ถือว่าเป็นระหูโทษอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีใช่ไหมต่อก่อนแล้วก็ตามกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะแซงขัดคอทุกทีเลย
0: คือไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยเหมือนที่นางเอ๋าบอกเลยคือมีการแจ้งความผิดข้อหาทำร้ายร่างกายตามมาตรา391
1: ครับ
0: แล้วก็มีการสอบปากคำนะคะคุณชัยชนะเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงก็มีเห็นว่าทางผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่เนี่ยร่วมสอบปากคำด้วยนะแล้วก็แต่ว่าตามข่าวคุณชัยชนะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็บอกว่าอ้างว่าเป็นการหยอกล้อกันเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบอกว่ารู้จักกันดีคืนวันเกิดเหตุเนี่ยคุณชัยชนะบอกว่าทั้งตนแล้วก็รองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: ดื่มเหล้าด้วยกันทั้งสองคน
1: เป็นงานน่ะงานเลี้ยงเหรอเนี่ย
0: งานศพ
1: งานศพเป็นเชิงงานเลี้ยงขอไปผมก็งงๆเพราะว่ามันเดี๋ยวมันงานเลี้ยงเรื่องงานบวชอีกนะ
0: ใช่
1: เอางานศพ
0: แล้วมีการหยอกล้อกันไปมาไม่ได้มีการตบหน้าตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดแต่ว่าวันนี้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้การปฏิเสธในวันนี้เท่านั้นนะคะเจ้าตัวก็อ้างแบบนั้นนะคะทีนี้มาฟังทางผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่กันบ้างนะคะพันตำรวจเอกพงษ์พิชานนะคะชยานนท
1: ์
0: พิริยะบอกว่าคดีนี้เนี่ยเมื่อคุณชัยชนะมาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็มีการสอบปากคำซึ่งคุณชัยชนะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ตบทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่แต่อย่างใดซึ่งทางพนักงานสอบสวนนะคะได้บันทึกปากคำแล้วก็อนุญาตให้เดินทางกลับไปแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทางตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะมีการเร่งนะคะทำการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจได้มาสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลจังหวัดทุ่งสงภายใน30วันต่อไปนะคะแต่ว่าคนที่เป็นผู้เสียหายอะค่ะอย่างทางรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นะคะที่เป็นข่าวนะคะ
1: จะพันตำรวจโทนะ
0: เห็นผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังเก็บตัวเงียบอยู่เลยแล้วก็ผู้สื่อข่าวไม่สามารถที่จะติดต่อได้ด้วยนะคะ
1: ก็ต้องมีทรงกันหน่อยว่ากันอย่างนั้นนะคือบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในมิติของว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไงฮะแล้วมันก็จะประมาณนั้นน่ะตอนแรกก็ออกมายักไม่มีปฏิเสธไว้ก่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คราวนี้พอข่าวมันดังกันขึ้นมา
0: พอตกเย็นบอกว่าอ้าวไปแจ้งความ
1: เขาไปแจ้งความแสดงว่ามันมีสิซะอย่างเงี้ยหรือจะไม่มี
0: อุ้ยแต่ถ้าแจ้งความแล้วก็
1: เพราะคนแจ้งระดับพันตำรวจโทนะครับ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะแล้วก็ถ้ากอดคอกันธรรมดาพันตำรวจโทเขาจะแจ้งมันนะโดยหลักนะโดยหลักผมไม่ได้ว่าท่านเจรนาก็ผิดนะ
0: ค่ะ
1: เพราะก็ต้องสู้กันแหละแต่ว่าพออย่างนี้มันก็เกิดการว่าเสียหน้ากันไงเสียหน้ากันอ่ะเพราะว่าถึงขนาดโดนพันตำรวจโทแจ้งเนี่ยคุณเจรนาก็คงจะเสียหน้าพอสมควรแหละแต่ว่าทางด้านของพันตำรวจโทที่เขาเก็บตัวอยู่ตอนนี้ตอนแรกเขาเหมือนจะไม่เอาความแรงต่างแต่เหมือนกับว่าท่านก็เสียหน้าในวันเกิดเหตุอยู่เหมือนกัน
0: เท่าที่เก็บตามข่าวนะคะคือเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนไม่ได้ลงไม่ได้เฉพาะเจาะจงแล้วก็ใช้คำเหมือนแบบว่าเป็นแหล่งข่าวเนาะตอนแรกเราก็ตรวจสอบกันว่าเอ๊ะข่าวจริงข่าวปลอมหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมคะเออแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็มีออกมาปฏิเสธว่าไม่มีข่าวนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าพอตอนเย็นอ่ะมันออกมาเป็นหนังสือจากทางสถานีตำรวจของทางจังหวัดเลยอ
1: ่
0: ะเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์เลยอ่ะแล้วก็ไล่เหตุการ
1: นั่นเอง
0: ก็แสดงว่าเรื่องจริงแหละ
1: ใช่แล้วก็บ้านเราเนี่ยบางทีพอเวลาผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการเมืองเนี่ยเวลามีอะไรกันขึ้นมาบางทีก็จะอาจจะโยนไปอีกฝั่งนึงไงเอ้ยเป็นการให้ข่าวของฝั่งตรงข้ามเปล่าของอันนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะเจอมิติอย่างเงี้ยอยู่ค่อนข้างจะบ่อยนึกออกไหมฮะว่าข่าวปลอมเฟคนิวเนี่ยผู้ที่ไม่หวังดีหรือผู้นั่นก็จะมาประมาณนี้ไงแต่พอทำไปทำมาพอเรื่องมันแดงขึ้นมาหรือมันนั่นกันขึ้นมาก็จะหน้ามันมากันไปตามๆกันแหละ
0: ค่ะ
1: เออ
0: แต่ว่าไปถามทางพรรคบ้างไหมคะวันนี้เนี่ยทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าไง
0: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีนี้ล่ะค่ะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวทางพรรคกำลังตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดซึ่งเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับคุณชัยชนะแล้วนะคะแต่ว่าขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเมื่อมีรายละเอียดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

0: นึงแล้วก็ไปสัมภาษณ์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ด้วย
1: ค
0: ุณชัยวุฒิบอกว่าขนาดนี้เนี่ยตนยังไม่ทราบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่ได้มีการพูดคุยกันส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องของการถูกแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายพรรคจะไม่เข้าไปยุ่งพรรคจะไม่ก้าวก่ายแทรกแซงใดๆนะคะส่วนในทางปฏิบัติของพรรคนะคะมีหลักปฏิบัติหากเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: จะต้องฟังความทุกฝ่ายแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ในกรณีของคุณชัยชนะเนี่ยบอกว่าพรรคยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าพ
1: ร
0: รคก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการปฏิบัติตามเรื่องของกฎระเบียบของพรรคนะคะเช่นการตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการตามกฎหมายเนี่ยก็ว่ากันไปด้วยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะตอบคำถามในลักษณะนี้แหละการสูงไว้ก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างไรกันขึ้นมาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็เอานะฮะจริงๆพูดถือว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรมากมายเพราะว่าตัวคดีเองมันก็เป็นระหูโทษแต่อย่างที่ผมบอกอะในเบื้องต้นว่ามันเรื่องกล่าวของการเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีกันไงฮะเพราะบางทีเนี่ยแม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันเสียศักดิ์ศรีเสียหน้าอยู่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเราก็จะเจอคนที่ในลักษณะหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นฝ่ายของตำรวจในพื้นที่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่กรณีอย่างนี้นะกับอีกฝั่งนึงก็คือผู้กว้างขวางหรือนักการเมืองหรือผู้จะไม่อยากจะใช้คำว่าผู้มีอิทธิพลก็เรียกว่าผู้กว้างขวางก็แล้วกันหรือผู้ที่โกงหน้าทางด้านการเมืองเนี่ยพอเวลามีเหตุที่จะต้องปะทะกันเนี่ยนะมันก็จะต้องมีอะไรที่มันจะต้องเหนือไปขึ้นกว่านั้นในการที่จะหย่าศึกหรือจะยอมได้หรือยอมไม่ได้ก็แล้วแต่อย่างกรณีอย่างเงี้ยมันเกิดแต่ยอมกันแล้วนะนึกออกไหม
0: ค่ะ
1: เกือบจะยอมกันนะเพราะก่อนหน้านี้วันสองวันจำได้มาตั้งแต่ท่านผู้ฟังก็แต่ละคนก็ออกมาเอ้ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีมันไม่นั่นไม่นี่ต่างสุดท้ายปรากฏว่าเอ้าเขาไปแจ้งความเพราะว่าพอว่ามันเรื่องมันแดงหรือกันออกมามันก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าอย่างที่บอกเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไงฮะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของการยำเกียรติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวก็ดูกันก็แล้วกันเนี่ยนะครับ
0: ไปอีกเรื่องนึงนะคะ
1: ค
0: เมื่อสักครู่เก๋ค้างเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องของปืนนะคะที่มีการแจกรางวัลกันนะคะแล้วก็เป็นปืนเนี่ย
1: ที่พังงานนะ
0: ใช่ใช่เพราะว่า
1: สุราษฎร์ธานี
0: ล่าสุดนะคะกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดเลย
1: ครับ
0: ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะให้มีการระงับเรื่องของการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวนะคะแล้วก็ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลมีการขีดเส้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังกำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะ
1: มันตรวจไม่ยากหรอฮะ
0: และบอกว่าต้องมีการรายงานผลด้วยนะคะตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วด้วยเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ครับ
0: ถ้าหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งทางราชการนะคะจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะ
1: ผมเชื่อว่าเต็มที่ย้ายสุดท้ายรอดแล้วก็ใช่ผมเห็นอย่างนั้นนะสัปดาห์หน้าลองตามดูกันแล้วกันที่ผมพูดในสิงเปล่านะอาจจะมีย้ายบ้างนะฮะแล้วก็สุดท้ายรอดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการปืนเนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังเพราะว่าเขาแจกเนี่ยเขาแจกก่อนเขาแจกก่อนนะฮะไอเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการกัดยิงก่อนที่มีการอะไรที่ใช้ปืนกันมากมายกับกองเนี่ยในวันสองวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เออคราวนี้เขาแจกก่อนไง
0: ไม่รู้นะแต่ว่าล่าสุด
1: เขาไม่ได้แจก
0: เส้นแล้วนะ
1: แต่เขาไม่ได้แจกเป็นปืนเขาเอาภาพมาแจก
0: เออจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้แจก
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่เป็นปืนจริงๆ
1: ก็ที่เราพูดกันตั้งแต่เบรกแรกไงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องไปขอป.3ซึ่งคงไม่ได้หรอกป.4ก็ไม่ออกหรอกเพราะว่ามันเหตุการณ์มันใหญ่โตอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้เอาปืนจริงมาแจกเขารูปปืนมา
0: ค่ะลองไปฟังทางผู้ว่าสุราษฎร์ธานีชี้แจงกันบ้างไหมคะประเด็นนี้เนี่ย

0: จริงเนี่ยเออวันนี้เราก็คุยกันแต่เรื่องปืนนะแต่มันร้อนจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วมันแตกประเด็นไปเยอะมากนี่เก๋ยังไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อคืนนะที่มีการกราดยิ
1: งแล
0: ้วมีคนเจ็บอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ
1: ้
0: มันเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งนั้นเลยนะ
1: ไอ้เมื่อคืนนี้ปืนเถื่อนด้วยนั่น
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่เมื่อคืนนี้ปืนเถื่อนที่โคราชเนี่ยก็ที่โคราชก่อน
0: ก็ถึงนายกแบบว่าตกใจบอกว่าฮะ
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วเหรอ
1: เออ
0: เออ
1: ท่านนายท่านอุทานอยู่หรอฮะ
0: แต่ล่าสุดค่ะก็สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการนะคะจังหวัดสุราษฎร์นะคะคุณจุมพจน์นะคะวรรณชัดสิริเนี่ยท่านก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานที่จัดขึ้นเนี่ยละค่ะคือมันเป็นงานนะคะท่านก็อธิบายว่ามันเป็นงานที่เกิดขึ้นวันที่10สิงหาแล้วก็ตรงกับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วช่วงเช้าอ่ะมันมีกิจกรรมตามปกตินั่นแหละแต่ว่าส่วนช่วงค่ำเนี่ยมันจะเป็นงานเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาปฏิบัติงานในการช่วยเหลือราชการมาตลอดทั้งปี
1: อ
0: ่ะแล้วก็การจัดงานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นการดำเนินการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพะงันแล้วก็จากการไปสอบถามนายอำเภอเกาะพะงันเนี่ยท่านผู้ว่าก็บอกว่าทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
0: โดยมีการกำหนดอาวุธปืนเป็นสัญลักษณ์ของรางวัลไม่ได้หมายความว่ามีการส่งมอบอาวุธปืนจริงโดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเงินเป็นเงินสดแล้วนำเงินไปจัดซื้ออาวุธปืนหรือไม่เป็นดุลพินิจของผู้ได้รับรางวัล
1: อ๋อไปทางนั้นนะ
0: ท่านอธิบายแบบนี้แล้วก็ยังบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันดันมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการเรื่องของควบคุมอาวุธปืนไงนะคะก็เนี่ยละค่ะก็ทางกรมการปกครองก็มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภ
1: อ
0: แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการกำชับนายอำเภอเกาะพะงันให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตซื้อแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนอย่างเข้มงวดและให้เป็นไปตามเรื่องของกฎระเบียบนะคะราชการอย่างเคร่งครัดนะคะอ่ะท่านก็ชี้แจงแบบนี้ในส่วนของผู้ว่าทีนี้มาฟังนายอำเภอเกาะพะงันบ้าง คุณไพศิษฐ์ทองเจิ
1: ม
0: ท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าการจัดงานเลี้ยงแล้วก็มอบรางวัลเนี่ยมันเป็นกิจกรร
1: ม
0: ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงัน
1: กันอยู่แล้วงั้น
0: ก็อย่างที่บอกเลยจัดเป็นขวัญกำลังใจแก่คนปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจประชาชนทีนี้นายอำเภอชี้แจงแบบนี้ค่ะรางวัลดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเงินสดมูลค่าประมาณสัก 15,000 ถึง 20,000 โดยมีการใช้คำว่าอาวุธปืนเป็นสัญลักษณ์ของรางวัลขณะที่ผู้ได้รับรางวัลบางราย
1: อ
0: าจจะนำเงินไปจัดหาอาวุธปืนประจำกายแต่การจะซื้อและครอบครองต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตตามระเบียบราชการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปไม่มีข้อยกเว้น
1: ครับ
0: เขาก็พยายามที่จะชี้แจงแหละ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยการมอบรางวัลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยเหลือราชการแล้วก็ปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: เป็นขวัญกำลังใจก็ย้ำว่าการครอบครองอาวุธปืนต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดการที่ออกมาชี้แจงแบบนี้ก็กำลังจะบอกว่าย ังไงอะคะนักหนาวก็คือไม่ได้แม้ว่าจะเป็
1: น
0: เจ้าหน
1: ้
0: าที
1: ่
0: แม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แต่ว่าก็ปฏิบัติ
1: หน
0: ้
1: าที
0: ่เป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกฎหมายไม่ได้แบบว่ามีอภิสิทธิ์อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
1: ถ้ากฎหมายไม่อนุญาตก็ไม่สามารถมีปืนได้ว่ากันเนี่ยนะคือวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่มันนรกแตกจริงๆนะคือจำได้ไหมก่อนหน้านั้นมีการกัดยิงกันนะแล้วก็กรณีคุณฉลองเกิดวันนั้นแหละวันที่10ตอนกลางวันนึกออกไหมแล้วเขาแจกปืนแจกสัญลักษณ์ปืนกันตอนกลางคืนแล้วดูเหมือนว่ามันจะไกลจากพื้นที่กันไงคณิตผู้สื่อข่าวก็ด้านมาตาดีแล้วก็วันนั้นนึกออกไหม
0: ค
1: ือตอนกลางวันเนี่ยกรณีของคุณฉลองเนี่ยกับท่านนายกนั่นเทศมนตรีนะของโน้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นกลางวันวันที่10นั่นแหละตกกลางคืนเนี่ยเขาก็มาแจกปืนแจกภาพปืนกันเนี่ยนะแล้วพอวันที่11มันก็เลยข่าวมันก็เริ่มค่อยๆออกมาไงเพราะนายกก็ฉุนไงเพราะว่าโอ้โหมันทำไมมันคดีเกี่ยวกับปืนมันหนักหนาอะไรเงี้ยห้ามอะไรเงี้ยนะ
0: ฮะ
1: มันก็หลุดกันมาพอดีไงแต่งานเขาเตรียมไว้แล้วไงงานเขาจัดกันตอนเย็นไงเออ นั่นแหละพอวันที่11ก็เกณฑ์นั่นแหละเป็นคนที่บอกพี่อ่ะบอกว่าเนี่ยที่ปังงานเนี่ยมีข่าวว่าเขาแจ้งกับคุณฟื้นกันพอ11ใช่ไหม12เมื่อวานนี
0: ้แล้วก็กำลังมองเรื่องเงาเนี่ยมองเรื่องเงาเดี๋ยวข่าวเนี่ย

0: จะเป็นประเด็นแล้วก็เป็นประเด็นจริงๆด้วยนะคะ
1: ใช
0: ่อ่ะนะคะปิดท้ายนะคะก็สำหรับเรื่องของนายกอบจ.นนทบุรีเดี๋ยวคงจะต้องมีการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีใหม่นะแต่ว่าล่าสุดเขามีการเคาะแล้วนะคะนังเหา
1: ครับ
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันเลือกตั้งเนี่ย20กันยา
1: เดือนหน้าเลยนะ
0: 20กันยาก็แทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะก
1: ็
0: กรณีของที่คุณฉลองเนี่ยไปยิง
1: ท่านนายก
0: ใช่ใช่ใช่อ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักนะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวนะคะเรียกได้ว่าชิ้นเดียวแล้วก็จบเลยทำได้ทุกอย่างแนะนำค่ะ
1: ม
0: อหุงข้าวแรงดันนะคะคาชิว่ารุ่น RC1822นี่เดี๋ยวต้องให้นักเหงาเนี่ยซื้อไปฝากคุณแม่บ้านนะ
1: หม้อแรงดันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาซื้อกันหลัก 5-6,000 เลยนะ
0: ค่ะ
1: หม้อแรงดันเนี่ย
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยราคาแบบว่าพันต้นๆนะคุณผู้ฟัง
1: นั่น
0: แห
1: ละสิ
0: แล้วทำได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวจริงๆนะคะความจุสะใจมากเอาไปเลยค่ะ5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวประหยัดไฟด้วยนะคะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วง
1: ม
0: ีรับประกันนะคะให้ยาว1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทแต่ว่าลดแรงมากค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะก็ได้เรื่องของหม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะโทรนะคะ021143990 021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord แล้วก็มีเรื่องของทริปที่จะพาไปเที่ยวด้วยอันนี้ปิดท้ายสำหรับเบรกนี้จริงๆนะคะสำหรับใครที่รู้ตัวว่ากำลังว่างช่วงประมาณสัก24-29ตุลาคมนี้แล้วเหมือนกับอยากจะไปเที่ยวเป็นสายมูไปแบบว่าไปเสริมสิริมงคลปลุกพลังชีวิตแบบนี
1: ้ครับฝนจะไปหนาวจะมาว่างั้นเนี่ยนะตุลาเนี่ยไปปลายเดือน
0: ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมของทางคลื่นนะคะ Med107 เขาจัดทริปสุดพิเศษจริงๆนะคะพาไปมูเตออนทัวร์ค่ะชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนเลยค่ะ
1: ครับ
0: ครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงค่ะ
1: ครับ
0: ก็เรียกได้ว่านะคะนำทีมมูโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวสถานที่นี่สวยมากๆนะเพราะว่าจะพาไปที่ภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ค่ะท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ด้วยแล้วก็เรียกได้ว่านะคะเป็นการผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีนะคะที่อุทยานเขานางฟ้าเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ไปปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้านะคะที่วัดหลวงฮั่นอารามโบราณพันปีกลางฉงชิ่งแล้วก็ไปตามรอยของทางสายบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูด้วยค่ะเป็นการไปกราบการะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมเนี่ยละค่ะก็นอกจากนี้เนี่ยพาไปที่ย่านช้อปปิ้งด้วยนะคะที่ย่านสุนซีลู่ค่ะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษแล้วก็ดูแลตลอดทริปนะคะอย่างอบอุ่นเลยไปกัน6วัน5คืนอย่างที่บอกไปนะคะ 24-29 ตุลาคมนี้ใครมีแผนรู้ว่าตัวเองเนี่ยว่างช่วงนี้นะไปได้เลยนะคะใช่คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะว่าราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นสนใจโทรไปเลยนะคะ0814986322 0814986322ค่ะนะคะไปเที่ยวกันได้ค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายใน5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love

0: รางวัลนักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mpod news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mpod connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบห้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีช่วงท้ายของชาร์ล็อกข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณเก๋กนั่งเหงาครับผม
4: ค่ะก็ช่วงนี้นัดหมายนะคะคุยกับทางคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเอาไว้นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนเพราะว่าเหมือนคุณวิโรจน์ออกมาเปิดข้อมูลก็มีการโพสต์ย้อนไปถึงนู่นนะคะจุดเปลี่ยนสำคัญในปีพ.ศ.2552ตอนนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติใบอนุญาตร้านปืนอะไรต่างๆอะค่ะที่เหมือนกับว่ามันก็มีมาตรการออกมาแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันกลับมีการเพิ่มเก๋ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าใบป.5คืออะไรอ่ะทำให้เหมือนใบป.5เพิ่มขึ้นในช่วงแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวต้องถามคุณวิโรจน์นะคะว่าสิ่งที่คุณวิโรจน์โพสต์เนี่ยต้องการสะท้อนหรือต้องการสื่ออะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะถามคุณวิโรจน์ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการรีเซ็ตระบบควบคุมปืนที่ตอนนี้เนี่ยที่ทางรัฐบาลเนี่ยที่เขาบอกว่าเขากำลังพยายามที่จะแก้กฎหมาย
3: ทบทวน60วันต้องมีกฎหมายแก้ได้แล้วนั่นเองนะฝากรัฐบาลอ่ะ
4: ใช่ว่าในส่วนของมุมมองของคุณวิโรจน์
3: มันจะเกาถูที่ขัดไหมว่างั้นเลยนะแก้ถูกจุดหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ตอนต้นรายการอ่ะเหงาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ปืนถูกกฎหมายอ่ะมันอาจจะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าโจทย์ใหญ่ของทุกวันนี้ที่เราจะต้องแก้กันเนี่ย มันคือปืนเถื่อนนั่นเองอ่ะ
3: ใช่
4: เออนะคะเดี๋ยวระหว่างรอสายคุณวิโรจน์จริงๆก็มีความเห็นออกมาเยอะนะเ
3: ห
4: น
3: าเดี๋ยวเยอะเลยในรายการเรานี่ก็เยอะเนาะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับตั้งแต่ต้นรายการแล้ว
4: เดี๋ยวเกยกตัวอย่างหนึ่งคนแล้วกันอย่างทางคุณอนาโยอนาลโย
3: อนาลโย
4: กสกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ
3: ครับ
4: ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของมุมมองนโยบายเรื่องของการพกปืน 100% ของรัฐบาลนะคะห้ามพกปืน 100% ของรัฐบาล
3: ค
4: ือในส่วนของคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในด้านเจตนาของนายกเนี่ยก็เห็นด้วยนะแต่เห็นด้วยเพียงครึ่งเดียวอันนี้มุมมองนะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลมีเจตนาที่ดีในการลดจำนวนอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
3: ครับ
4: แต่ก็ยังมองว่าอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไหมมุ่งเน้นควบคุมหรือห้ามพกพาเฉพาะปืนถูกกฎหมายเป็นการแก้ปัญหาที่อาจจะฉาบฉวยแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความปลอดภัยในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่ได้เน้นไปถึงปัญหาเรื่องของปืนเถื่อนหรือเปล่าเพราะว่าต้นเหตุหลักๆสำคัญของอาชญากรรมเนี่ยทางคุณอนาลโยบอกว่ามันคือปืนเถื่อนแล้วสถิติในการก่อเหตุส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มาจากปืนเถื่อนทั้งนั้นเลย
3: เมื่อคืนที่โคราชผมก็เชื่อว่าเป็นปืนเถื่อน
4: เนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอก
3: คุณอนาลโยนี่แหละที่เป็นคนที่มาเปิดบอกว่าคุณสุชาติเนี่ยครอบครองปืนอยู่12กระบอกท่านชาดาเนี่ยครอบครองอยู่23กระบอกว่างั้นนะ
4: ค
3: ุณอนาลโยนี่แหละ
4: แล้วมีท่านอะไรนะท่านอนุชาสะสมปืน40กระบอก
3: โอ้หนักเข้าไปอีกเหมือนกันนะ
4: เนี่ยละค่ะเนี่ยละค่ะวันนี้คุณอนุชาสะสมทรัพย์อ่ะจริงๆออกมาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอต่อเนื่องของคุณอนาลโยแป๊บหนึ่งคุณอนาลโยเนี่ยบอกว่าอ่ะเนี่ยแหละทีเนี้ยโจทย์สำคัญมันคือเรื่องของปืนเถื่
3: อ
4: นปืนเถื่อนที่ไม่เคยอยู่ในระบบใบอนุญาตตั้งแต่แรก
3: ไม่มีอยู่แล้ว
4: นี่ก็เป็นบอกว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจ นในการกวาดล้างการซื้อขายปืนเถื่อนทางออนไลน์ซึ่งเขามองว่าอันนี้คือปัจจัยสำคัญแล้วเป็นโจทย์ใหญ่มากๆรวมไปถึง

0: ปืนเถื่อนที่มีอยู
1: ่
0: คุณอนาลยบอกว่าน ับล้านก็บอกเลย
1: ใช่ครับเป็นล้านครับ
0: โอ้ตัวเลขเยอะมากเลยอ่ะนะเหงาเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าหากรัฐบาลเนี่ยมีการบีบในการครอบครองปืนถูกกฎหมายจนเกินไป คนที่เขามีความจำเป็นก็อาจจะถูกกดดันไปด้วยในเรื่องของการป้องกันชีวิตหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีการอนุมัติได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะอันนี้มองบางส่วนนะมุมก็คือว่าอาจจะกดดันแล้วก็หันไปพึ่งพาปืนเถื่อนแทนอะไรแบบนี้ค่ะ
1: หาปืนมีทะเบียนไม่ได้ก็ซัดมันปืนเถื่อนซะเลยว่างั้นเลยนะ
0: ค่ะ
1: กลายเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่แต่เราก็เห็นเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงของสังคมมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันเนี่ยนะที่พวกที่เขาเรียกว่าก่ออาชญากรรมกันเหมือนจะเล็กๆน้อยๆไปจนถึงอาชญากรรมใหญ่ๆเนี่ยมันก็เราก็จะเห็นว่าเออมันก็บางทีก็ครึ่งๆเลยเหมือนกันหรือบางทีปืนเถื่อนมากกว่าได้ซ้ำไปอ่ะนะฮะที่เอาปืนไทยประดิษฐ์ปืนอะไรต่างๆยิงกันอะไรเงี้ยนะฮะส่วนปืนที่มีทะเบียนก็มีก็มีอย่างที่เห็นบางทีอาจจะเป็นเจ้าของครอบครองเองก็พกพาออกไปแล้วก็ไปก่อเหตุหรือบางทีก็มีการขโมยนะฮะจากทางด้านของผู้ปกครองอะไรไปนี่นะเราก็จะเห็นกันอยู่ก็มีทั้งสองสายเหมือนกันเลยนะ
0: นะคะก็ส่วนคนที่สะสมอาวุธปืนนะคะแล้วก็มีการถูกพูดถึงเนี่ยวันนี้อย่างคุณอนุชาสะสมทรัพย
1: ์
0: ท่านก็ออกมาเปิดใจนะว่ากรณีที่มีข่าวออกมาว่าตัวเองครอบครองอาวุธปืนมากถึง40กระบอกเนี่ยก็ตนได้แสดงในบัญชีทรัพย์สินแล้วก็มีการแจ้งเรื่องของอาวุธปืนถึง40กระบอกก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะท่านก็บอกนะคะ
1: ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร
0: ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของนักการเมืองที่เขาจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งตนเนี่ยก็ทำมาตามปกติทุกครั้งเนื่องจากเป็นนักการเมืองก็จะต้องได้รับการตรวจสอบก็เป็นไปตามกระบวนการนี่แหละท่านก็บอกนะคะเป็นไปตามกระบวนการในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านบอกว่าอาวุธทั้ง40กระบอกนี้เนี่ยเคยได้รับการตรวจสอบมาแล้วด้วยตอนนั้นเนี่ยเป็นการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยนะในยุคของคสช.โดยทั้งหมดถูกยึดไปตรวจจนแน่ชัดแล้วว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติ
1: ตรวจทุกกระบอกว่างั้นนะ
0: ใช่ค่ะตรวจทุกกระบอกเลย
1: ตรวจแต่ที่เราคุยกันเมื่อต้นน่ะคือไม่ได้ตรวจแค่ตัวปืนนะ
0: ค่ะ
1: ตรวจไปถึงหัวกระสุนที่ยิงออกจากปืนด้วยนะ
0: ใช่แล้วท่านก็บอกว่ามีการตรวจเนี่ยจนหมดเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็เอามาคืนเราท่านก็ให้สัมภาษณ์แบบนี
1: ้
0: ส่วนอาวุธปืน40กระบอกเนี่ยมีทะเบียนถูกต้องมีที่มาชัดเจนแต่ทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนชอบสะสมอาวุธปืนเพราะว่าเราชอบเรื่องราวของปืนแต่ละรุ่นแต่ละโรงงานแหล่งผลิตในแต่ละประเทศที
1: ่ไม่เหมือนกันเนาะ
0: ที่ปืนเขาจะมีสตอรี
1: ่
0: เหมือนเป็นสิ่งสะสมทั่วไปอ่ะ
1: เหมือนกีตาร์นะฮะเหมือนนาฬิกาใช่ไหมแต่ละคนก็สะสมเหมือนกันก็มีตังค
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็เหมือนกับแต่ละรุ่นอ่ะมันก็สวยต่างกันมูลค่ามีมูลค่าเพิ่มด้วยเห็นบอกนะคะ
1: ยิ่งนานยิ่งแพง
0: ท่านก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนแบบว่าคนชอบผ้
1: า
0: คนชอบนาฬิกาคนชอบรถคนชอบเสื้อผ้าวินเทจอะไรทำนองนี
1: ้
0: นะคะท่านก็บอกว่ามันก็เป็นความชอบของแต่ละคนแหละแต่ว่าก็ยืนยันอ่ะก็เราก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรทำอะไรที่มันผิดปกติแต่อย่างใดนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าท่านก็ออกมาชี้แจงเนาะอ่ะทีนี้เรื่องของคนที่เอาไปใช้คนที่มีปืนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์นั่นแหละ
1: ใช่
0: เรื่องของการขาดสติปัญหาที่เกิดเนี่ยมันก็คือคนที่ขาดสติแล้วก็มันเอาไปใช้ในเรื่องของการก่อเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นนะ
1: ใช่แต่มันก็ผสมโรงกันหนึ่งก็คือสติของคนสองก็คืออาวุธปัญหาได้ง่ายใช่ไหมพอมันผสมโรงกันมาอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดเหตุที่มันเป็นอุจกรรมกันเยอะคือถ้าจะว่าวิบง่ายหรือขาดสติแต่ถ้าเกิดว่ามันหาของไม่ได้ไงนึกออกไหมมันก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงไงแต่ถ้าพอมันหาของง่ายเนี่ยมันก็งันแหละ
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยนะคะคุณวิโรจน์นะคะลัคนาอดิศรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะเรื่องของรัฐบาลในการเดินหน้าคุมปืนสรุปแก้ถูกจุดหรือเปล่ามุมมองของคุณวิโรจน์เป็นอย่างไรนะคะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับ
2: ครับสวัสดีครับผมวิโรจน์ครับผม
1: ครับผมเป็นยังไงในประเด็นอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนรัฐบาลจะเกาไม่ถูกที่คันหรือไง
2: คืออย่างนี้ครับเราต้องคืออย่างนี้คือผมอ่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็ตาม
1: ไม่มีใคร

0: อย่าให้เกิด
1: แต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องไม่เอากระแสที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียวเนี่ยแล้วก็มาใช้ในการจัดการในภาพรวมภาพใหญ
2: ่
1: ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกเนี่ยต้องดูสถิติก่อนว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกรู้หรือเปล่าว่า7ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ย
0: เป็นสถิติเลยนะ
1: สถิติเนี่ย 85% มาจากปืนเถื่อน
0: นู่นน่ะนี่ตัวเลขเลยนะ
1: เป็นตัวเลขเลยนะครับประมาณ 140,000 กว่าเคสอ่ะ
0: โอ้โห7ปี
1: มาจากปืนเถื่อนปืนดัดแปลงเอาแบงค์การมาเปลี่ยนลำกล้องนะครับเรียกว่าปืนผิดกฎหมายก็
0: ปืนผิดกฎหมายละ
1: 85%ส่วนปืนที่ถูกกฎหมายเนี่ยที่มีทะเบียนถูกต้องเนี่ยน้อยกว่ามีดอีกประมาณ
0: 4%
1: นะครับมีดเนี่ยประมาณ 6% กว่าดังนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ยเรารู้สึกไหมครับว่าคนที่เดือดร้อนและคนที่ถูกเพ่งเล็งเนี่ยคือคนที่ถือปืนถูกกฎหมายนะ
0: ใช่ใช่
1: ที่โดนเปิดเผยคนนั้นคนนี้ชื่อคนนั้นคนนี
0: ้
1: เป็นเจ้าที่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องออกมาชี้แจงนั้นโน้นน
0: ี
1: ้เป็นคนที่ถือปืนมีทะเบียนหมดเลยนะ
0: เออใช่
1: แต่ตอนนี้ไอ้พวกเว็บไซต์ Facebook
0: ที่
1: มันขายปืนเถื่อนปืนดัดแปลงก็ยัง
0: มีอยู่
1: นะกันอยู่นะ
0: มา
1: แล้วมันถูกที่คันไหมล่ะมีสถิตินึงครับคุณเก๋แล้วก็
0: มันเหงาครับ
1: มันเหงานะจำได้ไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าที่มีเด็กคนนึงเนี่ยเอาปืนดัดแปลงมาก่อเหตุ
0: ใช่ต้นปีนี่เอง
1: ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
0: ใช
1: ่ก็คุมเข้มเลยนะครับไม่ให้ร้านปืนเนี่ยที่มีใบป.5เนี่ยใบป.5คือมีใบอนุญาตในการจำหน่ายปืนเนี่ยนำเข้าปืนมาจำหน่ายเลยคือพูดง่ายๆคือเรียกว่าทำหมันปืนถูกกฎหมายเลย
0: ตอนนั้นเลยเนาะ
1: ตอนนั้นเนี่ยคือทำหมันปืนถูกกฎหมายเลยนะครับนะร้านค้าปืนนี่ซบเซาเลย
0: เซ็งเลยว่างั้นนะ
1: สถิติตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้นะครับการก่อคดีอาชญากรรมนะครับก็มาจากปืนเถื่อนอยู่ดีคือถ้าเกิดว่าการที่นายกไปคุมเข้มปืนถูกกฎหมายเนี่ยแล้วมันได้ผลเนี่ยตัวเลขมันต้องสะท้อนแล้วสิ
0: ใช่ไหมเพราะคุมมาตั้งแต่ตอนไอ้ครั้ง
1: มันเกิด
0: ตอนนั้น
1: สินค้าแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: คือตอนนี้สภาพมันเหมือนเราคันหลังแต่ไปเกาขาจนขาถลอกไงก็ปัญหามันอยู่ที
0: ่
1: ปืนเถื่อนปืนดัดแปลง
0: ใช
1: ่แต่ไปเข้มงวด
0: ปืนถูกกฎหมาย
1: ปืนกฎหมายแต่ตรงนี
0: ้
1: นักเหงาครับผมไม่ได้หมายความว่าเราห้ามปรับปรุงระบบในการควบคุมปืนมีทะเบียนนะ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าโอเคอาจจะต้องมีวงรอบในการมายื่นขอใบอนุญาตซ้ำไม่ใช่ว่าขอใบอนุญาตครั้งเดียวแล้วก็
0: ใช้ตลอดชีวิตอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: ไปก็มีด้วยเหมือนกัน
1: ก็ต้องมีการตรวจความพร้อมนะครับมีการตรวจเรื่องสุขภาวะทางจิตว่ายังคงมีความเหมาะสมที่จะครอบครัว
2: แสดงว่าอันนี้เห็นด้วยคุณวิโรจน์เห็นด้วยในประเด็นเหล่านี้
1: จะต้องควบคุมแล้วว่าไอ้ต้องควบคุมแล้วว่าคนนึงเนี่ยซื้อได้ไม่กี่กระบอกจ
2: ะ
1: ซื้อกี่กระบอกคุณจะซื้อไปหลายสิบกระบอกไปทำอะไรนะครับไอ้ตรงนี้ผมเห็นด้วยที่เราจะปรับปรุงแต่นายกรัฐมนตรีต้องอย่าลื
0: ม
1: ว่าปัญหาหลักมันคือปืนเถื่อน
2: ปืนเถื่อน
1: ซึ่งตรงเนี้ยมัน
0: ตัวเลขมันก็บอก
1: พยายามอย่างมากนะฮะถ้าเอาง่ายๆวันนี้คุณไปคุมเข้มปืนถูกกฎหมายเนี่ยสถิติการก่อคดีอาชญากรรมเนี่ยมันยังต่ำกว่ามีดอีกอย่างนั้นคุณต้องเอามีดมาลงทะเบียนไหม
0: เออใช
1: ่เออ
0: ตัวเลขมันบอก
1: ต้องมาขึ้นทะเบียนไหม
2: คือ
1: ณวันนี้นายกรัฐมนตรีเหมือนแก้ปัญหาแบบไม่สนใจสถิติอ่ะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ 100% นะไอ้ถนนเส้นนี้มีรถชนกันเออสั่งปิดถนนเลย
0: เ
1: ออมันก็จริงสั่งปิดถนนเนี่ยเออถนนเส้นนี้มันก็ไม่มีรถวิ่งพอไม่มีรถวิ่งมันก็ไม่ชนไง
0: ไม่ชน
1: แต่มันไปชนกันเส้นอื่นไง
0: ย้ายที
1: ่เออถ้าเกิดคุณมาจัดการกับปืนถูกกฎหมายมันก็ไปบวมที่ปืนผิดกฎหมายไง
0: เออใช
1: ่ไปบวมที่ปืนเถื่อนไงแล้วคุณจะไม่เป็นการซ้ำเติมปัญหาหรอกผมคิดอย่างนี้แล้วกัน
2: ในเมื่อปืนเถื่อนคือโจทย์ใหญ
0: ่
2: ที่รัฐบาลในมุมมองของคุณวิโรจน์ว่าจะต้องเริ่มจากตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยคุณวิโรจน์มีข้อแนะนำไหมว่าจะต้องจัดการยังไง
0: กับปืนเถื่อนนี่แหละ
2: ตั้งแต่การผลิตการนำเข้าการซื้อขายออนไลน์ไปจนถึงเครือข่ายอะไรต่างๆในตลาดมืด
0: ทำไงดีช่วย
1: ผมคิดว่าการซื้อขายการผ่านระบบออนไลน์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยไม่ได้เหลือบากกว่าแรงของตำรวจไซเบอร์หรอกในการกวาดล้างนะครับสองผมคิดว่า ในกลไกอย่างนี้ผมคิดว่ามันต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริง

0: แรง
1: ใช่
0: ซึ่งมันก็ง่ายๆทุกประเทศก็ทำเหมือนกันก็คือเปิดพื้นที่ให้คนที่ครอบครองปืนเถื่อนเนี่ยเอาปืนมาส่งมอบกับรัฐแล้วก็ยึดไม่เสียดังนั้นเนี่ยโดยที่ไม่มีความผิดอะไรถ้าเอามาส่งมอบเนี่ย
1: เรียกว่านิรโทษกรรมเนี่ยนะ
0: นิรโทษกรรมกันไปดังนั้นเนี่ยก็บังคับใช้กฎหมายกวาดล้างจับกุ
1: ม
0: นะครับถ้าเกิดเราไม่ทำสองสิ่งเนี้ย
1: คู่กันไป
0: คู่กันนะคนจะไม่ยอมเอาปืนเถื่อนมามอบเพราะจะเอามามอบทำไมอ่ะในเมื่อตำรวจก็ไม่จับดังนั้นมันต้องทำสลับกันไปครับเปิดนี่รอบเปิดนี่โทษกรรมรอบแรก
1: กวาดล้าง
0: แล้วก็กวาดล้างโ
1: อ
0: ้ไอคนที่เครียดกลัวละเปิดยังไม่ต้องกังวล
1: อีกรอบนึง
0: โทษกรรมรอบสอง
1: เอาไปส่ง
0: แล้วว
1: ะ
0: กวาดล้างครั้งที่สองเปิดนี่โทษกรรมครั้งที่สามกวาดล้างครั้งที่สามมันจะต้องเพียรพยายามทำแบบลูปแบบเนี้ยอย่างต่อเนื่องให้สังคมรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าหลายคนจะเถียงกับผมว่าเฮ้ยก็เคยนิรโทษกรรมกันมาแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันไม่ได้ทำต่อเนื่องไม่ได้ทำจริงจังไง
1: คือผมเนี่ยคุณวิโรจน์ผมแซ่นิดนึงผมเนี่ยอายุ61ปีแล้วเนี่ยคนไอ้มีการนิรโทษกรรมเนี่ยในชีวิตผมเจอมาแค่2ครั้งคือมันห่างกันมา20 30ปีอ่ะ
0: ครับ
1: ถึงไปนิรโทษกรรมทีนึงมันก็เลยมันเหมือนกับคนมันก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรถูกไหม
0: เขารู้อยู่แล้วว่าตำรวจไม่จับอ่ะใช่ไห
1: ม
0: สมุนคนนั้นสมุนคนนี้ก็ยังพกปืนติดรถไปได้เลย
1: ใช่
0: อย่างนั้นเขาก็รู้แล้วเขาจะเอาปืนเถื่อนมาคืนทำไม
1: คนขับรถนักการเมืองคนเดินตามนักการเมืองอันนี้ผมพูดตรงๆนะประเทศไทยเนี่ยพกปืนครับถูกไหม
0: ผมยืนยันนะว่าคนที่จะซื้อปืนเนี่ยเขาต้องขอใบอนุญาตป.3ก่อนป.3นี่คือใบอนุญาตซื้อ
1: ใบอนุญาตซื้อ
0: แล้วใบป.4เขาเรียกใบอนุญาตครอบครองครอบครองก็ต้องเก็บเอาไว้ในเคหสถานไม่ใช่ว่าพกพาไปไหนก็ได้นะ
2: ใครจะพกพาก็ต้องไปขอป.12 อีก
0: แต่ซึ่งไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล
2: ้
1: ว
2: ไม่มีแล
0: ้
2: ว
0: ดังนั้นเนี่ยใครที่พกปืนอยู่ในพื้นที่สาธารณะ
1: นั่นผิด
0: ก
1: ฎหมายเลย
0: พกติดตัวหรือพกกับรถผิดกฎหมายหมดนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องจัดการเอาบังคับใช้เอากฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจังแต่อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลจริงจังได้เลยนะครับมีข้อมูลอยู่แล้วก็คือช่องว่างในการใช้ปืนสวัสดิการ
2: อันนี้คนก็พูดเยอะ
0: แต่เดิมเนี่ยพอรัฐบาลไปเข้มกับการขายปืนถูกกฎหมายใช่ไหมตัวเองก็สร้างปัญหาเองเลยกันเปิดโครงการปืนสวัสดิการขึ้นมาอีกสิคราวนี้ข้าราชการนักการเมืองก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองไปซื้อปืนคำถามคือคุณซื้อปืนแล้วคุณเก็บไว้เองไหม
1: หรือซื้อมาขายต่อ
0: ซื้อปืนแล้วไปขายต่อไปมอบให้เพื่อนฝูงถือครอง
1: นี่ไง
0: ไอ้ตรงเนี้ยวันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าใครที่ใช้สิทธิสวัสดิการเรียกกลับมาสิครับคุณรู้ชื่ออยู่แล้วนี่ก็ซื้ออะไรไป
1: มีบัญชีอยู
0: ่มีบัญชีก็เรียกมาตรวจสอบว่าปืนยังอยู่กับคุณไหม
1: ใช
0: ่ถ้าอ้างว่าหายก็ดำเนินคดีได้เลย
1: อ
0: ยู่ดีปืนหายแล้วคุณไม่ไปแจ้งความเหรอคุณบ้าหรือเปล่าจริ งนะ
1: ใช่ใช่
0: ผมครอบครองปืนถูกกฎหมายแล้วปืนผมหายไปนะผมต้องรีบไปแจ้งความแล้วกลัวว่าโจรมันจะเอาปืนผมไปก่อคดีถูกไห
2: มต้องกลัวไว้ก่อนนะคะ
0: ในนั้นปืนผมว่าปืนสวัสดิการเนี่ยช่องทางเลยต้องจะต้องจัดการเลยครับ
1: โอ้โหเนี่ยมันก็มันเป็นอะไรที่มันซ้อนทับกันอยู่แล้วก็อย่างที่คุณวิโรจน์ว่าเนี่ยก็คือมันเกาไม่ถูกที่คันนะเน
0: า
1: ะ
0: คือหน้าวันนี้มันแปลกไหมครับประชาชนผู้สุจริตที่ครอบครองปืนอย่างถูกกฎหมายถูกมองเป็นผู้ร้ายอ่ะ
1: แต่ผู้ร้ายตัวจริงเอาปืนเถื่อนมายิงกัน
0: แต่ผู้ร้ายตัวจริงที่ใช้ปืนเถื่อนในการก่อคดีเนี่ยยิ้มกลิ่มเลย
1: ใช่
0: ไม่ถูกเพ่งเลงเลยก็แปลกไหมครับแล้วอย่างนี
1: ้
0: ผมจึงสรุปเลยผมว่าผมเป็นธรรมนะที่สรุปว่านายกเรามองปัญหานี้ไม่ออก
2: อย่างนี้มันจะต้องมันมีทางออกหรือมีอะไรที่คิดว่าเรามีมุมมองยังไงเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของการ
1: ทบทวนกฎหมายด้วยเนี่ยเขาจะ
2: แก้กฎหมาย
1: ใน60วัน
2: เขาจะรีเซ็ตเขาจะรื้อระบบในการควบคุมต้นน้ำ
1: มันจะต้องไปถึงสภาด้วยเลยนะ
0: คืออย่างนี้ครับคือผมว่านายกจะต้องฟังจากผู้ประกอบการที่เขาค้าขายปืนถูกกฎหมายด้วยครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยอยู่ตรงย่านวังบุรพา
1: วังบุรพานั่นแหละครับ
2: เทีย
1: บ
0: นะครับเขาก็ไปเชิญเขามาคุยเขามีข้อมูลนะครับเขารู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง
1: ครับ
0: นะครับคือทุกวันนี้การแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ที่เด็กคนนึงเอาปืนดัดแปลงเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแบงค์กันแล้วก็มาเปลี่ยนลำกล้องเนี่ยแล้วก็มาใช้ก่อเหตุในห้างสินค้าตอนนั้นนายกเนี่ยก็โอ้โหกวีกาวาดใหญ่โอเวอร์รีแอคบอกว่าแล้วด้านแทนที่จะไปแก้ปัญหาที่ปืนเถื่
1: อ
0: นนะปืนดัดแปลงปรากฏว่าไปคุมเข้มนะร้านจำหน่ายปืนถูกกฎหมายปัญหามันพอมันแก้เหมือนใช้ยาผิดประเภทอ่ะโรคมันก็ไม่หายอ่ะ

0: ปวดหัวไปกินยาปวดท้อง
1: ปรากฏว่าทำให้ผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจอย่างสุจริตได้รับความเดือดร้อนไปด้วย
0: ใช
1: ่คนสุจริตจะหาปืนไว้ป้องกันตัวเองก็ทำได้ยาก
0: กลายเป็นว่าโจรหาปืน

0: อบเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในย่านนนทบุรีอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณปู่ที่อายุมากเนี่ยอาจจะต้องส่งมอบปืนคืนละเพราะว่าอาจจะไม่อยู่ในศักยภ
1: าพ
0: ที่จะใช้ปืนได้แล้วอ่ะ
1: เออเออใช่มุมนี้ผมเห็นด้วย
0: ใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้คือพอมีใบอนุญาตมันเป็นใบอนุญาตตลอดไป
1: ตลอดชีพ
0: ขนาดขับรถเนี่ยเขายังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตแล้ว
1: ใช่ตอนนี้มีห้าปี
2: ต้องตรวจสุขภาพทั้งหมด
1: ใช่เออนี่เห็นด้วยนะ
0: เพราะว่าปืนอาจจะทุก2ปีทุก3ปีใครอยากครอบครองปืนก็ต้องรับภาระตรงนี้เพราะมันเป็นภาระที่จำเป็นต้องพิสูจน์นะครับให้สาธารณะเนี่ยรู้สึกถึงความปลอดภัยไง
2: อย่างตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณวิโรจน์ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสมมติว่าเราบีบคนที่ครอบครองปืนถูกกฎหมายจนเกินไปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาอาจจะถูกกดดันแล้วก็ไปหันไปพึ่งพาเรื่องของปืนเถื่อนแทนไอ้ตรงนี้เนี่ยมีความน่ากังวลหรือคุณวิโรจน์
0: ไม่หรอกครับคนที่เขาซื้อปืนถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็อยากจะทำให้มันถูกกฎหมายครับถ้าเขาจะซื้อปืนเถื่อนเขาซื้อไปนานแล้วถูกกว่าด้วย
1: ซื้อง่ายด้วยซื้อกันได้ก่อนด้วย
0: แต่ว่าเขาก็ตั้งใจที่จะครอบครองไว้อย่างถูกกฎหมายครับถูกมาก
1: ใช่
0: แต่ปัญหาคือในวันนี้คุณมองเขาเป็นผู้ร้ายคุณมองร้านจำหน่ายปืนเนี่ยซึ่งคุณอนุทินก็ทราบดีว่าก่อนปี2535เนี่ยร้านค้าที่มีใบอนุญาตในการขายปืนหรือใบป.5 เนี่ยมีอยู่แค่330กว่ารายแล้วก็เป็นคุณพ่อของคุณอนุทินเองนั่นแหละก็คือคุณชวรัตน์ ชาญวีรกูลที่ตอนนั้นนั่งม.ท.1ก็ออกคำสั่งมหาไทยยกเลิกคำสั่งเดิมที่ทำหมันเรื่องใบอนุญาตป.5แล้วก็เปิดให้มีการขออนุญาตป.5เพิ่มเติมแล้วก็มีจำนวนใบอนุญาตเพิ่มขึ้นมาจาก300กว่าใบกว่าใบกลายเป็น500ใบโดยประมาณเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นคุณชวรัตน์ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยแต่ก็ท่านก็ชี้แจงได้นะว่าท่านก็ต้องการที่จะลดการผูกขาดของผู้ค้าปืนรายเดิมๆลงครับเพื่อให้ปืนเนี่ยราคาถูกลง
1: นะครับมีคนขายมากขึ้น
0: ตอนนั้นก็กล่าวหาคนที่อภิปรายก็คือร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงก็เป็นข้อกล่าวหารุนแรงเลยก็ทำหน้าที่ตามฝ่ายค้านว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์จากใบอนุญาตที่อนุมัติแล้วก็ว่ากันไปของเรื่องของสภาในตอนนั้นซึ่งคุณชวรัตน์ก็โหวตผ่านไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เคยถูกอภิปรายเอาไว
2: ้
0: ครับ
2: พอเห็น
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของปัญหาเหมือนกันไง
1: ดี
2: ครับหรือไหนๆจะรื้อไหนๆจะรื้อระบบแล้วก็รีเซ็ตกันใหม่แล้วแต่ว่าต้องแก้แล้วก็ต้องเริ่มให้ถูกจุดก่อนเนาะ
1: ตรงไปตรงมา
0: ถูกจุดรับต้องคุยกับผู้ประกอบการที่ค้าขายปืนถูกกฎหมายนะ
2: ค
0: ือตอนนี้ไปเพ่งโทษเขานะครับปรากฏว่าจนเขาเนี่ย
1: กันเองก็ดีไม่ได้เลย
0: กลายเป็นผู้ร้ายในสังคมขณะที่คนที่ขายปืนเถื่อนในเว็บไซต์ใน
1: ยิ้มกลิ่มเลย
0: ยิ้มกลิ่มเลยนะครับ
1: ถึงทุกวันนี้ยังหาได้เลยนะครับเนี่ยเข้าไปแล้วพิมพ์หาดูดิ
0: มีพิมพ์หาง่ายใน Google เนี่ยพิมพ์หาก็ได้ก
1: ็
0: เจอแล้ว
1: ใช่
0: นะครับแบงกันดัดแปลงมีอยู่แล้วนะครับ
1: นั่นน่ะสิทำไมไม่แก้กันตรงนี้เน
2: า
1: ะ
2: เอ๊ะอย่างเรื่องของการเพิ่มโทษคุณวิโรจน์มีมุมมองไหมคะถ้าเพิ่มโทษแล้วมันจะช่วยลดได้
0: คืออย่างนี้ผมไม่ได้มีปัญหากับการเพิ่มโทษจะเพิ่มก็ได้ครับแต่ความสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมาย
1: ใช
2: ่
0: ถ้าเพิ่มโทษแต่ว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายมันก็จะกลายเป็นอะไรรู้ไห
1: ม
0: เครื่องมือในการรีดไ
1: ถโอ้โหต้นรายการเหมือนเลยกับคุณวิโรจน์พูดนี่แหละ
0: สมมติว่าถ้าเกิดโทษมันสูงใช่ไหมแต่ดูระยะพินิจมันอยู่กับเจ้าหน้าที่ผมก็สามารถที่จะเรียกทรัพย์ตบทรัพย์จากนักเหงาได้ง่ายได้มากขึ้นสิ
1: ต้นรายการผมพูดอย่างนี้เป๊ะเลยคุณวิโรจน์ไม่ได้คุยกันมาก่อนด้วยนะ
0: ผมตรวจค้นเจอปืนในรถกระบะนักเหงาเนี่ย
1: หวานเจี๊ยบเลย
0: ได้แล้วถ้าเกิดจะเคลียร์กับผมต้องโทษมันหนักแล้วตอนนี้มันราคามันปรับขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับการปรับโทษให้เพิ่มขึ้น
1: แ
2: ต่บังคับใช้
0: อยากให้รัฐบาลใส่ใจก
2: ับ
0: การบังคับใช้กฎหมาย
2: วันนี้ได้มุมมองจากคุณวิโรจน์มากเลยนะคะก็อยู่ในช่วงของการรีเซ็ตนะคะก
1: ็จะ
2: ช่วยกันหาทางออกแล้วกัน
1: สำ
2: หรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: วัน
2: น
1: ี
2: ้วันนี้ขอบคุณคุณวิโรจน์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
2: หมดเวลาพอดีเลยนะเหงานะคะขอบคุณคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรด้วยนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะแล
1: ้
2: วก็ส่วนนักเหงาแล้วก็เก๋นะคะหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพงันขีดเส้น7วันย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนจากกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานซึ่งกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทางนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสุภจีเปิดประตูตลาดภาครัฐในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์นางสุภจีสุพัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์โดยใช้กลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดภาครัฐผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวผ่านกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดการพัฒนาองค์กรและการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาครัฐเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ช่วยสร้างอุปสงค์และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงดังกล่าวซึ่งจะต่อยอดให้เกิดการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและเกิดการลงทุนใหม่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าที่ผลิตในประเทศควบคู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจทุนมนุษย์คือหัวใจยกระดับพาณิชย์นาวีไทยนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้อวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของบุคลากรพาณิชย์นาวีรุ่นใหม่ในฐานะกำลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการขนส่งทางน้ำและระบบโลจิสติกของประเทศไทยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีนายสรรเพชรกล่าวว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเดินควบคู่กับการลงทุนด้านทรัพย

0: ากรมนุษย์เพราะแม้ประเทศจะมีท่าเรือร่องน้ำระบบการขนส่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดหากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และได้มาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับห่วงช้ำตราไก่ถูกเลียนแบบย้ำห้ามแอบอ้างสินค้า GI ลำปางนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าจากกรณีมีการจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะคล้ายชามตราไก่จังหวัดลำปางในท้องตลาดกรมต้องการสร้างความเข้าใจถึงขอบเขตการคุ้มครองทางกฎหมายเนื่องจากชามไก่ลำปางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตั้งแต่ปี2554จากคุณภาพคุณลักษณะและชื่อเสียงที่เชื่อมโยงแหล่งภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาการผลิตในจังหวัดลำปางตามข้อกำหนด GI ชามไก่ลำปางต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและผลิตในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยใช้วัตถุดิบหลักเฉพาะถิ่นได้แก่ดินขาวลำปางผสมกับดินดำหินฟันม้าและสายแก้วผ่านกระบวนการขึ้นรูปและตกแต่งตามภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนวาดลวดลายไก่ต้นกล้วยและดอกบัวตั๋นด้วยมือเคลือบและนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 ถึง 1,250 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6-9 ชั่วโมงทำให้เนื้อเซรามิกมีสีขาวนวลและลวดลายติดทนนางอรมนกล่าวว่าพรม.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปี 2546 มุ่งป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าโดยหากนำชื่อชามไก่ลำปางหรือลำปางชิคเก้นโบว์ไปใช้กับสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในแหล่งกำหนดหรือไม่มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียน GI ไว้มีโทษปรับสูงสุด 200,000 บาทส่วนการนำตราสัญลักษณ์ GI ไทยไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า 2,534 มีโทษจำคุกสูงสุด 4 ปีปรับสูงสุด 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
3: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02

0: 02-221-6373
1: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะและวันนี้นะข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการยิงกันแบบในงานอะไรโอ้มีอีกแล้วนะคุณผู้ฟังก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่โคราชละค่ะที่คนร้ายเนี่ยนะคะได้ยิงปืนลูกซองกลางงานจิมช็อปใช้ค่ะที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะก็สำหรับงานนี้ก็ว่ากันว่าพอยิงไปเนี่ยก็มีคนได้รับบาดเจ็บกันถึง6รายเลยทีเดียวนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง4:30นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทางตำรวจของสภ.ด่านขุนทดเองก็เข้าไประงับเหตุนะคะแล้วก็สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ด้วยนะคะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทางหน่วยกู้ภัยเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกันไปบางรายเนี่ยก็ว่ากันว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยผู้จัดงานค่ะคุณประกอบปฏิทินนะคะก็บอกว่ากลุ่มคนร้ายนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้อาวุธมีดค่ะเข้ามาทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ซึ่งเป็นปืนลูกซองนะคะเขาเรียกอะไรเนี่ยลูกซองลูกร้อยคือพอยิงแล้วเนี่ยลูกปืนมันจะกระจายนะคะคือยิงนัดหนึ่งเนี่ยต้องมันกระจายออกไปทั่วพื้นที่เลยซึ่งผู้ก่อเหตุนะคะก็ใช้เป็นอาวุธยิงในช่วงที่งานเนี่ยกำลังจะเลิกเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้าน่ะนะคะกำลังเก็บของค่ะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย6รายด้วยกันซึ่งเนี่ยนะคะสำหรับคนร้ายเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจเนี่ยจับได้รายนึงค่ะชื่อว่านายณัฐกิจเป็นชาวอำเภอด่านขุนทดนะคะจังหวัดนครราชสีมาก็จับได้พร้อมกับของกลางเลยก็คืออาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์1กระบอกก็เจ้าตัวนะคะเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบปากคำเนี่ยนะคะเจ้าตัวก็ซึ่งเป็นมือยิงด้วยนะก็ให้การรับสารภาพเลยนะคะว่าได้ร่วมกันกับเพื่อนอีก4คนค่ะก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานทีมช็อปใช้สาเหตุนะคะก็เป็นเพราะว่าไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันค่ะกับกลุ่มผู้จัดงานแล้วเป็นเพราะว่าถูกกล่าวหาด้วยว่าตัวเองเนี่ยขโมยรถจักรยานยนต์ซึ่งก่อนเกิดเหตุนะคะพวกกลุ่มก่อเหตุเนี่ย2คนด้วยกันเขาขึ้นไปนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์นะคะของกลุ่มผู้จัดงานซึ่งพอกลุ่มผู้จัดงานเห็นเนี่ยก็ตะโกนด่าเพราะคิดว่าพวกเนี้ยจะเป็นขโมยจะมาขโมยรถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้กลุ่มก่อเหตุเนี่ยไม่พอใจค่ะพอไม่พอใจปุ๊บเนี่ยนะคะก็กลับมาตามเนี่ยแหละนะตัวของคนเนี้ยคือในนัฐกิจนะคะตามในนัฐกิจไปให้ไปช่วยก่อนที่จะก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนเนี่ยแหละค่ะยิงกลุ่มผู้จัดงานจนได้รับบาดเจ็บซึ่งนะคะในนัฐกิจเองก็บอกว่าเขาได้ยิงปืนเนี่ยได้ยิงปืนออกไปเนี่ย2นัดเท่านั้นนะคะแต่เนื่องจากมันเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์คือพอยิงออกไปปุ๊บเนี่ยลูกกระสุนมันจะกระจายค่ะมันจะแตกกระจายออกก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายคนและนะคะสำหรับเหตุครั้งนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดค่ะจับภาพเอาไว้ได้เนี่ยนะคะแล้วก็สามารถบันทึกเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดโดยจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา2นัดจริงๆนะคะแล้วก็มีเสียงคนตะโกนเอะอะโวยวายยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางชุดสืบสวนก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุนะคะที่ยังคงหลบหนีอีก4รายตอนนี้เนี่ยนะคะทางตำรวจค่ะผู้ฟังได้แจ้งดำเนินคดีกับตัวของนายณัฐกิจแล้วนะคะในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครอบครองอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะก็เจอไปหลายข้อหาเลยทีเดียวแต่ว่าก็ตามเนี่ยนะคะสาเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจเนี่ยก็ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะกำลังขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่แล้วเจ้าของรถเนี่ยมาเจอเข้าพอดีก็เลยเข้าไปคุยด้วยแต่ว่าทางผู้ต้องหาไม่พอใจแล้วก็ถูกเจ้าของรถและผู้จัดงานเนี่ยช่วยกันจับกุมตัวอันนี้ทางฝั่งนะคะผู้จัดงานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็กลับไปพาเพื่อนเอาอาวุธมีดและอาวุธปืนเนี่ยมาก่อเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรี

นะคะก็เกี่ยวกับเหตุยิงกันภายในงานชิมช็อปใช้นี่แหละปรากฏว่านายกเนี่ยนะคะก็มีท่าทีตกใจเลยพร้อมกับถามว่าอีกแล้วเหรอแล้วก็สายหน้าค่ะพอถามว่าการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนเนี่ยจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยไหมนายกบอกว่าต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะวันนี้ท่านนายกเองค่ะก็ยังได้มีคำสั่งไปถึงอธิบดีกรมการปกครองด้วยว่าให้ยกเลิกนะคะเรื่องของงานที่ไปแจกปืนลูกซองเนี่ยนะคะในงานเลี้ยงวันกำนันที่เกาะพะงันนะคะโดยทางคุณนฤชานะคะโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้พูดเรื่องนี้ค่ะถึงงานเลี้ยงนะคะครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันที่มีการจับรางวัลแล้วก็แจกปืนลูกซองยาว5กระบอกนะคะว่านโยบายตอนนี้ควบคุมปริมาณอาวุธปืนตามนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ระงับนะคะการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือว่าใบป.3ก็ยืนยันว่าตามนโยบายของรัฐบาลค่ะก็คือจะไม่มีการแจกปืนนะคะเป็นรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าจะเปลี่ยนนะคะเป็นให้สิ่งอื่นที่มีมูลค่าแทนคืออาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์แหนบเข็มเงี้ยนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่านโยบายเร่งด่วนในตอนนี้ก็คือต้องยกเลิกค่ะหรือว่าระงับเอาไว้ก่อนในเรื่องของการแจกปืนเนี่ยแต่ว่าในระเบียบนะคะก็มีการเปิดช่องเอาไว้นะคะว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนกันได้ส่วนกรณีที่เกาะพะงันเนี่ยนะคะที่ได้รับรางวัลไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้อธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาต้องมีการดำเนินการตรวจสอบรวมไปถึงคนที่ได้รับรางวัลไปก็กรณีที่มอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตามขั้นตอนก็ต้องไปดำเนินการออกใบป.3แต่ว่าวันนี้มีการระงับออกใบป.3ทั้งหมดแล้วนะคะโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางทั่วประเทศผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะถามถึงคำสั่งทางปกครองที่ออกมาเนี่ยนะคะเมื่อวันที่12เนี่ยคือเมื่อวานนี้ที่ระบุถึงการระงับโครงการปืนสวัสดิการซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากทางตำรวจเรื่องของการเข้าถึงอาวุธปืนอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะต้องทำความเข้าใจค่ะว่าปืนในโครงการสวัสดิการเนี่ยมีเอาไว้ให้สำหรับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้นะคะเมื่อเป็นนโยบายสำคัญแล้วก็เร่งด่วนที่ต้องหยุดแล้วก็จำกัดปริมาณก็จำเป็นค่ะจำเป็นที่ต้องระงับโครงการปืนสวัสดิการเอาไว้เหมือนกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งฝ่ายข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าตำรวจเนี่ยเขากังวลในการจำกัดเรื่องของการพกอาวุธปืนและให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำปืนไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะพอเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเรื่องนี้ทางอธิบดีเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยปฏิบัติแต่ว่าในทางแก้ปัญหาเนี่ยนะคะก็คืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เฉพาะที่ปฏิบัติหน้าที่และถ้าหากว่าจะพกพาอาวุธปืนไปได้นะคะก็ต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกสน.ค่ะแล้วก็ทุกหน่วยราชการต้องออกคำสั่งรองรับกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะพกพาอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะและนะคะวันนี้ก็ยังมีประเด็นค่ะนะคะยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะวันนี้ก็ได้ไปมอบนโยบายนะคะไปมอบนโยบายในงานที่จัดขึ้นนะคะที่ Impact เมืองทองธานีคือโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงนะคะตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่นะคะรุ่นที่1โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอรวมไปถึงตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7เนี่ยเข้าร่วมปรากฏว่าท่านนายกก็มีการมอบนโยบายตอนนึงน่ะนะคะว่าการประชุมครั้งนี้น่ะนะคะสืบเนื่องมาจาก2เดือนที่ผ่านมาได้มีการจัดเวิร์คช็อปกันค่ะระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรแต่ละจังหวัดก็มี9ประเด็นนะคะที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือกันก็คือเรื่องของการบุกรุกที่ดินเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลนะคะโดยเฉพาะกับอันธพาลแล้วก็การแก้ไขหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแล้วก็การป้องกันปราบปรามยาเสพติดคือทั้งหมดนี้นะคะนายกบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับทุกคนนะคะคือถ้าบริหารจัดการได้เนี่ยมันจะเกิดความสงบสุขและความมั่นคงในประเทศทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนเรื่องอื่นนั้นผู้ราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจะต้องดำเนินการพิทักษ์สันติราษฎร์บำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะตามปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนายกเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าคือถ้าวันนี้ออกไปทำโพลถามประชาชนเรื่องนี้ก็คงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจ
แล้วก็มีความกังวลเป็นลำดับต้นๆ นะคะคือปฏิเสธไม่ได้

ว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามเนี่ยย่อมเป็นความรับผิดชอบของรัฐโดยตรงค่ะก็เป็นการสะท้อนถึงการดูแลประชาชนที่ไม่ทั่วถึงจนนำไปสู่ความกังวลนะคะของประชาชนแต่ว่าปัญหาความมั่นคงเนี่ยไม่ได้มาในรูปแบบเดิมๆอาชญากรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนระดับชาติซึ่งปัจจัยที่นำไปสู่อาชญากรรมนั้นมันก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายอาชญากรบางประเภทก็มีเครือข่ายที่ซับซ้อนอันนี้นายกบอกเลยนะคะบอกว่าก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันค่ะแล้วก็ไม่สามารถทำงานแบบแยกส่วนกันได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าผู้ว่าเนี่ยนะคะจับมือกันกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยแล้วก็ในอำเภอจับมือกันกับผู้กำกับปลัดอำเภอจับมือกับสารวัตรปัญหาพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยและความสงบสุขนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ค่ะนายกยังบอกอีกนะคะว่าตอนลงพื้นที่นะคะและได้เห็นความร่วมมือของคู่จิ้นคู่ดูโอซึ่งวันนี้มีคำว่าคู่จิ้นคือจะแยกขาดกันไม่ได้ในการสร้างความสงบสุขให้กับประเทศในเมื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเนี่ยมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งหมดก็ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการทำงานตามแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดซึ่งงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็งานของตำรวจก็เป็นงานที่อยู่ใกล้ประชาชนและประชาชนต้องพึ่งพาได้มากที่สุดเพราะฉะนั้น2หน่วยงานเนี้ยต้องเป็นทีมเดียวกันค่ะท่านนายกบอกไว้เลยคือถ้าว่าทั้ง2ส่วนเนี่ยเชื่อมกันได้แบบไร้รอยต่อจะทำให้มีทั้งข้อมูลของพื้นที่กำลังคนและเครื่องมือในการจัดการปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนายกก็ขอให้ทีมอำเภอเนี่ยใช้ข้อมูลเดียวกันคือ One Data เพื่อข้อมูลนะคะที่ตรงกันแล้วก็ใช้งานได้แบบสะดวกและป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุก็ขอให้ทุกคนนั้นทำงานแบบเต็มที่นะคะต่อไปในกรอบเวลา90วันตามที่เคยกำหนดเอาไว้อ่ะนี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องที่จะมีการมอบปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเนี่ยถ้าต้องการให้อาวุธปืนลดลงทั่วประเทศตอนนี้มีอาวุธปืนในประเทศไทยอยู่นะคะมี10กว่าล้านกระบอกก็เท่ากับประชาชน 6-7 คนเนี่ยมีอาวุธปืน1กระบอกคือแบบนี้นายกบอกมันไม่ไหวนี่มันแดนคาวบอยแล้วคือถ้าตัดเด็กตัดผู้สูงอายุออกไปเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ 3-4 คนที่มีอาวุธปืน1กระบอกคือแบบนี้มันไม่ใช่บ้านเมืองที่จะมีความสงบสุขได้แม้ว่าจะไม่ได้เกิดเหตุอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็เป็นบ้านเมืองที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มีความร้ายแรงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกรมการปกครองเนี่ยก็เลยเสนอว่าจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของการมอบรางวัลให้กับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงที่จะทำให้เกิดกำลังใจให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชนเพราะนั้นนายกก็บอกเลยว่าในส่วนของตำรวจและฝ่ายปกครองเนี่ยช่วงนี้นะคะขอให้ร่วมกันค่ะตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเนี่ยเป็นหลักเลยโดยด่านเหล่านี้นะคะต้องมีความพร้อมและมีความเข้มข้นโดยที่จะต้องรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองด้วยเพราะว่ามุ่งเป้าเรื่องของอาวุธร้ายแรงทำให้คนที่เราไปตรวจค้นเนี่ยอาจจะต่อสู้ได้ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังขอให้เน้นการตรวจจับการพกพาอาวุธที่มันผิดกฎหมายและก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่โดยในส่วนของรัฐบาลกำลังมอบหมายทางคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกด้านกฎหมายเนี่ยทำการยกร่างสังคายนาออกพระราชบัญญัติว่าด้วยอาวุธปืนฉบับใหม่ค่ะนี่นายกบอกเอาไว้เลยแล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยใช้หลักที่นายกเคยมอบหมายเอาไว้นั่นก็คือมีความเป็นอิสระอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะอ่ะนี่ก็เป็นการมอบนโยบายนะคะของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาค่ะแล้วก็มาต่อกันกับเรื่องของโรงเรียนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือไงไม่รู้นะคะก็มีผู้โพสต์ไปข่มขู่ว่าจะก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนดังที่จังหวัดแพร่แล้วค่ะก็เลยทำให้ต้องมีการคุมเข้มกันนะคะโดยเมื่อวานเนี้ยมีบุคคลเนี่ยไปโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะในลักษณะข่มขู่แล้วก็อาฆาตมาตร้ายต่อคุณครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดแพร่โดยมีการกล่าวถึงความไม่พอใจนะคะแล้วก็ความคับแค้นจากเหตุการณ์ที่ผู้โพสต์เนี่ยอ้างว่าเคยถูกกลั่นแกล้งรวมไปถึงข้อความที่สื่อถึงแนวคิดนะคะในการก่อเหตุรุนแรงภายในสถานศึกษาแล้วก็การทำร้ายตัวเองก็ส่งผลค่ะให้เกิดความวิตกกังวลนะคะกับความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรนะคะของโรงเรียนล่ะค่ะก็ทำให้เนี่ยนะทางโรงเรียนเขาก็เลยประสานกับตำรวจอาสารักษาดินแดนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษานะคะเข้าไปดูแลความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะคะเบื้องต้นเห็นว่าพบแล้วนะคะกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยที่ไปโพสต์อะไรที่เป็นเนื้อหาเนี่ยนะคะที่มันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นอดีตนักเรียนผู้ชายของโรงเรียนค่ะซึ่งพ้นสภาพไปแล้วนะคะจากสถานศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปี67และที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีพฤติกรรมสร้างความ

เดือดร้อนให้กับโรงเรียนเนี่ยมาแล้วหลายครั้งทั้งการส่งข้อความรบกวนการข่มขู่นะคะผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์การจัดทำเนื้อหาล้อเลียนตลอดไปถึงการกล่าวร้ายแล้วก็เขียนข้อความในลักษณะข่มขู่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปแล้ววันนี้ก็ยังมีข่าวนะเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงด้วยนะคะนอนคุกคืนที่สองเนี่ยว่ากันว่าคุณฉลองเนี่ยเครียดเลยทีเดียวนะคะมีรายงานออกมาค่ะจากทางกระทรวงยุติธรรมบอกว่าหลังจากที่คุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยนะคะผู้ต้องหาในคดีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตก็ได้ถูกนำตัวไปฝากขังเนี่ยนะคะระหว่างพิจารณาคดีภายในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีค่ะก็ยังคงอยู่ในห้องกักโรคนะคะซึ่งตอนนี้ก็2วันละก็ภาพรวมนะคะการนอนหลับของคุณฉลองเองเนี่ยก็พบว่ายังคงมีอาการแบบหลับๆตื่นๆนะคะในตอนกลางคืนเนื่องจากว่าเป็นคนนอนหลับยากเวลาอยู่ข้างนอกจะต้องกินยานอนหลับนะคะก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยเป็นผู้ประเมินแล้วก็สั่งยาซึ่งทางคุณหมอเองจะเข้าไปประเมินอาการของคุณฉลองอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ก็มีรายงานออกมาในส่วนของอาการเจ็บป่วยแล้วค่ะเพราะว่าคุณฉลองเองเนี่ยก็มีโรคประจำตัวนะคะก็คือความดันโลหิตสูงแต่ว่าก็มียารับประทานประจำอยู่แล้วนะคะก็จากการตรวจดูสุขภาพร่างกายล่าสุดเนี่ยพบว่ามีความดันโลหิตนะคะอยู่ในระดับสูงค่ะแต่ว่าไม่มีอาการวิงเวียนปวดศีรษะหรือว่าหน้ามืดและสำหรับการรับประทานอาหารเนี่ยก็พบว่ามื้อเย็นนะคะของเมื่อวานนี้คุณฉลองเองก็มีเมนูแกงเผ็ดไก่ฟักทองผัดผักบุ้งน้ำมันหอยแล้วก็ข้าวสวยมื้อเช้าก็มีเมนูแกงจืดไก่กวางตุ้งข้าวสวยก็คุณฉลองเองก็ทานได้นะคะแต่ว่าก็ทานได้แค่เพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังไม่ได้มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษก็ว่ากันว่าเนี่ยนะคะเนื่องจากคุณฉลองเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวหลังจากการกักโรคเสร็จนะคะก็คงจะต้องรอผลประเมินละค่ะว่าจะมีความจำเป็นต้องจัดให้อยู่ในสถานพยาบาลแดนพยาบาลไหมหรือว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมปกติแดนปกติหรือเปล่าก็ราชทัณฑ์เองก็มีระบบเฝ้าระวังแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้นะคะตามมาตรฐานตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความผิดปกติอะไรที่น่ากังวลนะคะเกิดขึ้นสำหรับตัวของคุณฉลองค่ะแล้วก็วันนี้ยังมีข่าวนะคะเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญค่ะว่าจะมีการเรียกไต่สวนคดีบาร์โค้ดเนี่ยนะคะบนบัตรเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนนี้วันที่26สิงหาคมนะคะศาลรัฐธรรมนูญคุณผู้ฟังคะเขามีการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะที่อ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจำนวนทั้งหมดใน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยนะคะพร้อมกับความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา213กรณีที่ทางกกตและก็คณะเนี่ยดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อช่วงวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการกำหนดรูปแบบแล้วก็จัดพิมพ์นะคะบัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดแล้วก็รหัส QR code ซึ่งก็น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบแล้วก็ตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้นะคะมันก็เลยทำให้การออกเสียงลงคะแนนเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยที่จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอะไรทำนองนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของการพิจารณาก็เลยกำหนดนัดไต่สวนนัดไต่สวนพยานบุคคลนะคะตามกำหนดเดิมก็วันพุธที่26เนี้ยนะคะนะคะก็ปลายเดือนเนี้ยก็จะมีพยานทั้งหมดในวันนี้มีการเปิดเผยออกมาว่าใครจะเป็นพยานบ้างมีทั้งหมด5ปากก็มีคุณนิตริยารัตนทัศนีนะคะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการของทางสำนักงานกกต.มีคุณวรพงศ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งของทางกกต.มีคุณภาคภูมิภูอุดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนมีคุณกัญญนัทพิกุลทองนะคะกรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดแล้วก็มีคุณแสวงบุญมีค่ะเลขากกต.ส่วนพยานบุคคลอีก2ปากนะคะที่ศาลได้กำหนดเอาไว้เดิมคือคุณเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและจ่าสิบตรีสมพงษ์ตันดีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งของทางกกต.ศาลพิจารณาเห็นว่าบันทึกถ้อยคำในยืนยันข้อเท็จจริงหรือว่าความเห็นที่พยานบุคคลได้ยื่นต่อศาลเป็นไปตามประเด็นที่ศาลกำหนดแล้วก็เลยมีคำสั่งให้ไม่ต้องมาศาลนะคะเพื่อทำการไต่สวนตามวันเวลาที่นัดหมายศาลก็อนุญาตให้คู่กรณีแล้วค่ะตรวจดูแล้วก็ดูสำเนาพยานหลักฐานทุกรายการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่พยานหลักฐานนะคะที่เป็นเอกสารที่มีการกำหนดชั้นความลับก็ไม่อนุญาตให้คัดสำเนาพยานเอกสารแต่อนุญาตให้ตรวจพยานหลักฐานเท่านั้นนะคะ
อ่ะไงก็ตามการไต

0: ไต่สวนนะคะศาลเนี่ยงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานของศาลค่ะก็อนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นกรณีของคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะโอ้โหที่เป็นประเด็นข่าวกันออกมานะคะที่ตอนแรกก็เป็นข่าวออกมาในโซเชียลพาดพิงไปถึงอดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนว่าไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายตบบ้องหูพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดีโกมลรองผู้กำกับการสอบสวนนะคะของสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่8สิงหาคมนะคะในงานศพก็มีการกล่าวหาพาดพิงมาถึงตัวของคุณชัยชนะปรากฏล่าสุดนะคะวันนี้ว่ากันว่าคุณชัยชนะเดชเดโชเองได้ไปพบกับพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่แล้วนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายค่ะโดยมีการรับทราบข้อกล่าวหาและก็ให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนและก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะเพื่อชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เองคุณสกลทีก็ออกมาเปิดเผยว่าในวันสองวันนี้คงจะรู้เรื่องเนี่ยนะคะเพราะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาสอบในปมประเด็นคุณชัยชนะแล้วเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่าผิดจริงเนี่ยก็จะมีการดำเนินการนะคะสำหรับทางพรรคประชาธิปัตย์ในขณะที่ทางพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตค่ะผู้ช่วยผบ.ตร.รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เองก็ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้นะคะอาจจะมีการเรียกตัวนะคะเรียกตัวคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยมาให้ปากคำในคดีที่เกิดขึ้นแล้วค่ะคือถ้าผิดจริงเนี่ยก็ไม่มีเว้นเพราะถือว่าเป็นการหมิ่นเกียรตินะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็เหตุการณ์นี้นะคะก็มีรายงานออกมาว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะมีการทำร้ายร่างกายด้วยการตบเข้าที่บ้องหูแล้วก็ยังมีการหิ้วตัวในตำรวจที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยออกจากพื้นที่งานด้วยซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนก็จะได้ทำการสอบในทุกประเด็นค่ะโดยเฉพาะการสืบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและให้มีการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่มีละเว้นนะคะก็จะมีการเชิญพยานในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะเชิญตัวคุณชัยชนะมาสอบปากคำด้วยอ่ะว่ากันเท่านี้แล้วกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อเบรกหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายใน5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: เอาละค่ะกลับเข้ามานะคะในเบรกที่2ค่ะอ่ะเบรกที่2นี้ก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะ16:33มาที่คุณสนชัยนะคะคุณสนชัยก็บอกว่าคดีเนี้ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยดูแล้วคล้ายๆกับคดีกำนันนกไหมครับคือนักการเมืองในใหญ่กว่าสีกะกีคุณ

คุณสุค่ะนะคะคุณภูนสุขวันนี้ส่งข้อมูลอะไรมาเอ่ยเรื่องของประโยชน์และสรรพคุณนะคะของกระเทียมกระเทียมจะเสริมภูมิคุ้มกันลดความดันต้านแบคทีเรียหอมแดงก็จะช่วยแก้หวัดแก้คัดจมูกลดคอเลสเตอรอลนะคะขิงก็จะช่วยขับลมแก้คลื่นไส้ต้านการอักเสบสะตอจะช่วยระบบขับถ่ายบำรุงสายตาลดความดันกะเพราจะช่วยขับลมแก้ท้องอืดแล้วก็บรรเทาหวัดค่ะเพิ่งรู้นะกะเพรานี่บรรเทาหวัดด้วยคุณอมรค่ะมาที่คุณอมรคุณอมรก็วันนี้ส่งวันนี้วันพระเข้ามานะคะแล้วก็คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณวิชานตลิ่งชันวันนี้ส่งขอให้สดชื่นแจ่มใสแข็งแรงแล้วก็ส่งดอกไม้สีส้มมานะคะนอกจากนั้นนี่คุณสุภชัยคุณติ๋วคุณออดก็ทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามานะคะก็เรียงตามลำดับเลยเนี่ยคุณสุภชัยก็เข้ามาก่อนเลยนะตามมาด้วยคุณติ๋วแล้วก็ตามมาด้วยคุณออดต้องเรียงลำดับค่ะมาว่ากันต่อนี่ปรากฏว่าพอพูดถึงนะประเด็นเรื่องของคุณชัยชนะเดชเดโชค่ะคุณชัยชนะนะวันนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคำให้สัมภาษณ์ที่แตกต่างไปจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงจำกันได้มาว่าคุณชัยชนะเมื่อวานออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเลยแล้วก็ตำรวจคนนั้นก็รู้จักกันก็กอดคอกันถ่ายรูปวันนี้มันคนละเรื่องกันเลยอ่ะก็มาปฏิเสธว่าตบบ้องหูไม่มีแค่กอดคอแล้วมือเนี่ยไปโดนหน้ามาตบบ้องหูมันเป็นยังไงเนี่ยคุณชัยชนะออกมาบอกไว้นะเนี่ยก็ออกมาอธิบายเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่การทำร้ายร่างกายตามที่สื่อเนี่ยนำเสนอคำว่าตบบ้องหูแต่ว่าเป็นแค่เพียงการกอดคอหยอกล้อกันแล้วมือเนี่ยพลาดไปโดนหน้าซึ่งในทางกฎหมายเข้าข่ายมาตรา391เท่านั้นแต่ว่ามือเนี่ยไปโดนที่แก้มที่ใบหน้าผมก็บอกผมก็แค่กอดคอแกเนี่ยกอดคอผมกอดคอแกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กำกับก็บอกแล้วว่าก็มันแค่ไปเข้ากฎหมายว่าที่มือไปโดนหน้าเนี่ยก็ตามมาตรา391นั้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตกลงความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นใช่ไหมตั้งข้อสังเกตเนี่ยเวลาแจ้งความเนี่ยซึ่งคุณชัยชนะก็บอกว่าตัวของคุณชัยชนะเองแล้วก็พันตำรวจโทธนงศักดิ์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีเคารพรักกันเหมือนญาติแล้วก็มักจะหยอกล้อกันเป็นประจำก็ตั้งข้อสังเกตนะคะถึงระยะเวลาการแจ้งความที่มันดูผิดปกติคือก็ยังเจอก็รักกันอยู่เลยนะผมขอบอกสื่อมวลชนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาคมใช่ไหมถ้าเรียกพันตำรวจโทว่าพันตำรวจโทธนงศักดิ์เนี่ยคือคุณชัยชนะก็จะเรียกบอกว่าพี่ตุ้มบอกพี่ตุ้มเนี่ยมีเหตุกับผมจริงๆเนี่ยถ้ามีเหตุโกรธเคืองต้องแจ้งความผมวันอาทิตย์ถูกไหมนี่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเจอผมในงานพิธีชาปนกิจศพก็ยังถ่ายรูปคู่กันอยู่เลยเดินคุยกับผมไปสูบบุหรี่ไปแล้วมันมีเหตุอะไรแล้วทำไมถึงมาแจ้งความเมื่อวานนี้ไม่ทราบผมบอกแล้วว่าผมเจอพี่ตุ้มทุกครั้งพี่ตุ้มก็หยิกหูผมพี่ตุ้มเรียกผมเนี่ยมึงสบายดีไหมน้องแทนมึงเป็นยังไงบ้างนี่คือความรักใคร่ที่มีกันมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนสองคนที่เขามีความสัมพันธ์และมีความสัมพันธ์ทางญาติเนี่ยมาอย่างยาวนานอย่าทำให้เขาแตกกันและคุณชัยชนะยังท้าให้มีการเปิดคลิปด้วยนะคะแล้วก็มองว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเกมการเมืองที่สกปรกระวังดาบนั้นจะคืนสนองอ่ะนี่ล่ะค่ะนะคะก็เป็นประเด็นของคุณชัยชนะเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนเรื่องของคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยนะคะที่ปกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะคะจนเสียชีวิตค่ะตกลงมีการเคาะเลือกตั้งนายกอบจ.ใหม่แล้วนะคะวันที่20กันยายนค่ะโดยวันนี้นะคะวันนี้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณณัฐภูมิปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีในฐานะนะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำอบจ.นนทบุรีค่ะก็บอกว่าเมื่อนายกอบจ.นะคะได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิตก็จะต้องมีการเลือกตั้งนะคะภายในกำหนดระยะเวลา60วันตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะปลัดอบจ.นนทบุรีเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็ได้ดำเนินการประกาศค่ะประกาศอบจ.นนทบุรีในวันนี้เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะในกรณีอื่นใดที่นอกไปจากครบวาระเมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ย
ก็จะมีการรับสมัครนะคะผู้ที่จะมาสมั

รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.นนทบุรีค่ะในช่วงวันที่17นะคะถึง21สิงหาคมตอน 8:30 ถึง 16:30 ที่ห้องประชุมสภาอบจ.นนทบุรีชั้น2และจากนั้นก็จะประกาศรายชื่อนะคะผู้ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งค่ะในวันที่28สิงหาคมและก็กำหนดให้มีการเลือกนายกนะคะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในวันที่20กันยายนค่ะโดยการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยก็จะใช้เขตจังหวัดเนี่ยเป็นเขตเลือกตั้งนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 1,500,000 คนและก็นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ย4ปีตามกฎหมายก็จะต่างไปจากสมาชิกอบจ.กรณีที่ไม่ครบวาระก็จะอยู่ในตำแหน่งแค่วาระที่เหลือนะคะอ่ะนี่ก็เป็นกำหนดเลือกตั้งที่มีกันออกมาแล้ว20กันยายนนะคะส่วนการประชุมกกต.วันนี้คุณผู้ฟังมีการประชุมลับค่ะพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีของคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ก็ปรากฏว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติ5-2ค่ะให้คุณแสวงบุญมีนั้นผ่านการประเมินนะคะซึ่งก็จะมีผลให้คุณแสวงบุญมียังคงดำรงตำแหน่งเลขากกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างคือในวันที่31มีนาคมปีหน้าค่ะซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันเนี่ยเขามีมตินะคะ5-2ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณแสวงประจำปีงบประมาณ68นะคะที่กกต.ชุดของคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยเป็นประธานที่ประเมินกันเอาไว้แล้วค่อยคะแนนผลการปฏิบัติงานของคุณแสวงเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน60%ซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันนี้นะคะมีมติยืนตามกกต.ชุดของคุณอิทธิพรที่มีมติเอาไว้อันนี้ก็จะทำให้คุณแสวงบุญมีนั้นต้องพ้นนะคะจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างแต่ทีนี้เนื่องจากว่ากกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินแล้วก็ในอดีตเองเนี่ยนะคะก็ไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมาทำการประเมินกกต.ชุดปัจจุบันก็เลยมีมตินะคะไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมให้ยกเลิกผลการประเมินของกกต.ชุดของคุณอิทธิพรนี่แหละค่ะวันนี้ก็เลยเป็นที่มาผ่านกันไปเรียบร้อยสำหรับคุณแสวงบุญมียังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะไปจนถึงปีหน้าค่ะด้วยมติ5-2นะคะวันนี้โอ้โหประเด็นเรื่องของวัดป่านะคะอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่นายเฮียงเนี่ยนะคะได้โปรยจากให้วัดไปเมื่อปี33แต่ว่าทายาทเนี่ยออกมาระบุว่ายังไม่มีการโอนที่ดินอย่างเป็นทางการนะคะจนเรื่องเนี่ยไปถึงชั้นศาลทีนี้ฝ่ายทายาทก็ฟ้องร้องวัดแต่ว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เนี่ยยกฟ้องก่อนที่ต่อมาเนี่ยนะคะจะมีกลุ่มชายชะกันเนี่ย 30-40 คนเนี่ยนั่งรถตู้เอาท่อปูนเนี่ยไปขวางทางเข้าออกวัดเลยโอ้เรื่องนี้ล่ะค่ะนะคะตอนนี้เห็นมีข่าวออกมาว่าทางตำรวจเนี่ยเตรียมออกหมายเรียกนะคะทายาทของตระกูลนี้แล้วนะคะก็เป็นการเปิดเผยค่ะจากทางพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นค่ะบอกว่าตอนนี้ได้มีการออกหมายเรียกป้าดานะคะพร้อมกับเจ้าของรถตู้3คนส่วนรถปูนนะคะก็อยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียนรถอยู่ค่ะเบื้องต้นนะคะรถตู้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพส่วนรถปูนนะคะเชื่อว่าน่าจะอยู่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะป้ายทะเบียนอยู่แล้วก็พันตำรวจเอกยศวัฒน์เนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในส่วนข้อหานั้นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานค่ะแล้วก็ทำการสอบปากคำฝ่ายของวัดในเพิ่มเติมอย่างละเอียดก่อนที่จะเรียกนะคะคู่กรณีเนี่ยมาสอบปากคำค่ะแล้วก็แจ้งข้อหาโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วก็คำให้การประกอบซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครในกรณีนี้โหก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณฟังคะโดยเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะเรื่องของเรื่องที่มันเป็นประเด็นกันออกมาคุณฟังก็สืบเนื่องมาจากถ้าจะไล่เรียงนะคะถ้าจะไล่เรียงประเด็นเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นนะคะมันมาจากที่ทางตาเยียงซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาได้จัดพิธีทําบุญแล้วก็มอบโฉนดที่ดินเนี่ยรวมทั้งหมด26ไร่ให้รักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะเมื่อปี33เนี่ยนะคะของวัดเนี้ยแล้วทีนี้นะคะตาเฮียงก็ทำสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัดต่อหน้าในอำเภอเลยแล้วก็พนักงานที่ดินแบบถูกต้องด้วยนะคะปรากฏว่าตาเฮียงเนี่ยเสียชีวิตลงในปี 3-4 คือก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมีการประกาศตั้งวัดเนี่ยให้เป็นวัดอย่างเป็นทางการในปี 4-1 และภรรยาตาเฮียงเนี่ยก็ไปฟ้องขอที่ดินคืนค่ะเมื่อปี 4-4 แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือภรรยาของตาเฮียงไปยอมรับกลางศาลว่าสามีเนี่ยตั้งใจจะยกที่ให้กับวัด

0: จริงๆเพราะนั้นศาลฎีกาก็เลยมีคำพิพากษานะคะเมื่อปี55ให้วัดเนี่ยชนะคดีแบบเด็ดขาดแล้วก็ชี้ว่าที่ดินเนี่ยตกเป็นสมบัติของแผ่นดินตั้งแต่วันที่ยกให้แล้วแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเจ้าอาวาสนะคะในยุคนั้นเนี่ยดันไม่ได้เอาคำพิพากษาเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดที่กรมที่ดินเพราะนั้นชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นะคะบนหน้าโฉนดมันก็เลยยังคงเป็นชื่อของตาเยียงค้างอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และจุดนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมันก็เลยเป็นการเปิดช่องให้ทายาทเนี่ยกลับมาทวงคืนแม้ว่าจะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาออกมาแล้วก็ตามมันก็เลยกลายเป็นข้อโต้แย้งและเป็นคำขู่ของป้าดานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะจนกระทั่งทำให้กลุ่มทายาทของอดีตผู้บริจาคที่ดินเนี่ยไปนำเอาท่อระบายน้ำเนี่ยมาตั้งปิดทางเข้าออกของวัดแล้วก็ติดป้ายแจ้งให้วัดเนี่ยย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างออกภายใน15วันโดยอ้างสิทธิ์นะคะในกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนี้ล่ะค่ะซึ่งโอ้โหทางวัดเนี่ยนะคะแล้วก็คนเก่าคนแก่เนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินตาบอดแล้วก็ทางตาเฮียงเองก็มอบที่ดินเนี้ยนะคะให้กับทางวัดคือเหมือนกับเป็นที่ดินไร้ค่าแหละไม่มีค่าอะไรแต่ว่าไปมาวันนี้โอ้โหคุณผู้ฟังคะมันไม่ได้เป็นที่ดินไร้ค่าเพราะว่ามูลค่าของที่ดินเนี่ยตกประมาณเป็นพันล้านค่ะมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะที่ยังไงก็ในเมื่อราคาประเมินมันขนาดนั้นนะที่เขามีการเปิดราคาประเมินมาออกมาเลยนะคะว่าวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินทำเลทองในย่านธุรกิจของจังหวัดขอนแก่นกันเลยเที่ยวก็เลยเป็นที่มาของการยื้อแย่งกันอยู่นะคะในช่วงนี้นั่นเองค่ะก็รอดูนะคะว่าสรุปเนี่ยมันจะจบกันยังไงสำหรับกรณีดราม่าเรื่องของวัดที่ขอนแก่นนี้นะคะอ่ะมาแล้วค่ะสำหรับคุณเล็กวาสนานานุ่มไปพูดคุยกับคุณเล็กวาสนากันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราคงต้องโฟกัสความเคลื่อนไหวของสหรัฐนะพี่แดงก็คือวันนี้เนี่ยผู้ช่วยเขาเรียกว่ารัฐมนตรีช่วยนะของทบวงทบไม่ใช่ทบวงรัฐมนตรีกระทรวงสงครามของสหรัฐมาเยือนประเทศไทยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยววันนี้เขาก็จะบินไปเขมรด้วยคือเขามาแต่เมื่อวานแต่ว่าวันนี้เพิ่งมีการมาพบกับรัฐมนตรีกลาโหมกับผบ.เหล่าทัพแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางกลาโหมเนี่ยไม่ได้มีการชี้แจงในรายละเอียดนะว่าคุยเรื่องอะไรกันบ้างก็จะคุยภาพรวมว่าอาจเป็นเรื่องของความมั่นคงหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเราตรวจสอบนะจากกระแสข่าวเนี่ยก็คือการที่เขามาประเทศไทยแล้วเดี๋ยวจะไปกัมพูชาเนี่ยมันก็ต้องเป็นบริบทในเรื่องของเนี่ยแหละนะเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยนะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของกัมพูชากับทางสหรัฐนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางผบ.กองเรือแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยก็เพิ่งมาเยือนทางกัมพูชาไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนากองทัพนะในส่วนของกัมพูชาด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่เด้งปลัดกระทรวงกลาโหมของเราเนี่ยก็ไปเยือนสหรัฐทั้งที่ดีซีแล้วก็นิวยอร์กแล้วก็มีการพูดคุยกับคีย์แมนของเขาไม่ว่าจะเป็นทบวงทหารบกหรือว่าทางกระทรวงสงครามอะไรของเขาเนี่ยหรือแม้แต่ทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทางเพนทากอนซึ่งอันนี้เราก็ดูว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาก็น่าจะมีการขยับอะไรบางอย่างนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเจาะข่าวก่อนนะว่ามันมีประเด็นอะไรหรือไม่ครั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องกัมพูชาเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเพราะว่ามันก็น่าสนใจตรงที่ว่าในห้วงหลังเนี่ย เรากับสหรัฐเนี่ยก็เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐเขาก็ไม่ได้ทิ้งกัมพูชานะพี่แดงเขาก็ยังมีการไปมาหาสู่แต่ว่าตอนนี้ประเด็นหนึ่งที่กำลังถูกสงสัยนะอาจเป็นสองประเด็นนะคือหนึ่งเรื่องของการตั้งโรงงานผลิตโดนในไทยนะที่บอกว่าเอ๊ะจะร่วมมือกับสหรัฐกับอีกอันนึงเนี่ยในเรื่องของว่าเอ๊ะเราเอาเรื่องของการฝึกคอร์ปอโกเนี่ยไปต่อรองกับสหรัฐเรื่องการลดภาษีหรือเปล่านะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลเนี่ยได้มีการชี้แจงไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เคลียร์เข้าใจอะไรมากนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโฆษกกลาโหมเนี่ยชี้แจงในสองประเด็นนะพี
0: ่
2: ถ้าเอาเรื่องของโดรนก่อนเนี่ยโดรนเนี่ยต้องบอกว่าทางเราเนี่ยไปคุยกับสหรัฐจริง แล้วก็ไปดูการสาธิตโดรนของสหรัฐแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ตกลงเป็นมั่นเป็นเหมาะกับทางสหรัฐ

ัฐนะยังไม่ได้มีข้อตกลงใดๆว่าสหรัฐจะมาตั้งโรงงานผลิตโดรนในประเทศเรานะแต่ที่คุยกันก็คือว่าสหรัฐเนี่ยสนใจไหมที่จะมาลงทุนนะเพราะว่าเราก็จะมีเงื่อนไขว่าอ่ะคุณถ้าเราซื้อของคุณก็จะต้องมาร่วมตั้งโรงงานในประเทศเราและขายทอดเทคโนโลยีให้ในอนาคตเราก็จะต้องสามารถผลิตได้เองในประเทศนะอันนี้แต่ว่าก็จะเป็นโดนที่เป็นพวกโดนราคาต่ำราคาต่ำเนี่ยไม่ได้แปลว่าราคาหมื่นสองหมื่นนะแต่ว่าราคาก็เป็นหลักล้านแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับโดนอย่างอื่นมันก็หลายล้านอยู่นะแต่ว่าก็จะเป็นโดนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงของการพูดคุยแล้วก็ประเมินความคุ้มค่าแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับสหรัฐเนี่ยจะร่วมมือกันในการตั้งโรงงานผลิตโดรนได้หรือไม่นะข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเพราะเราเนี่ยไม่ร่วมมือกับจีนในการตั้งโรงงานผลิตโดรนหรือ UAV อยู่แล้วเพราะเราเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในโดรนหรือ UAV ของทางจีนเพราะว่าทางเขมรเขาก็ใช้ของจีนอยู่เช่นกันพี่แดงอันนี้ประเด็นหนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเรื่องของการฝึกคอปเปอร์โกลพี่แดงคือมันมีสำนักข่าวต่างประเทศอันหนึ่งเนี่ยเขาก็รายงานว่าเอ๊ะไทยเราเนี่ยเอาการฝึกคอปเปอร์โกลมาต่อรองกับทางสหรัฐนะการฝึกคอปเปอร์โกลของปีหน้านะ2027ซึ่งปกติก็จะฝึกประมาณเดือนกุมภาเนี่ยก็เอามาต่อรองว่าเฮ้ยกลับให้ประมาณว่าให้ช่วยลดภาษีหน่อยนะคือแล้วก็เอาเรื่องของการฝึกเนี่ยมาต่อรองแต่เล็กก็อ่านข่าวนี้แล้วก็แปลกใจนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝึกคอปเปอร์โกเนี่ยนะโอเคสหรัฐเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าเราแหละในการฝึกอันนี้ส่วนหนึ่งแต่และในที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเราจะรัฐประหารหรือไม่รัฐประหารเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยก็ไม่เคยที่จะงดการฝึกคอปเปอร์โกเลยนะอันนี้เป็นประโยชน์ในด้านหลายอย่างของทางสหรัฐแต่ว่าในฝั่งเราเนี่ยหนึ่งประโยชน์เราก็ได้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องความสัมพันธ์ใดๆก็ตามแต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยนะที่จะต้องแบบเอาเรื่องคอมโบโกะไปต่อรองกับทางสหรัฐเพราะว่าหลายบาทแต่เนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในการฝึกปีหน้าเนี่ยมันเป็นวงรอบไลท์เทียร์พอดีนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางไทยกับสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าภาพในการฝึกเนี่ยก็จะมีการวางแผนร่วมกันนะพี่เด้งว่าในรอบ6ปีเนี่ยเราจะฝึกเริ่มด้วยเฮฟวี่เยียร์กี่ปีเช่นเฮฟวี่เยียร์2ปีแล้วก็เป็นไลท์เทียร์1ปีหรืออะไรแบบนี้นะคือแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทางสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างเฮฟวี่เยียร์กับไลท์เทียร์เนี่ยเป็นยังไงคือพอเขามองว่าเฮ้ยปีหน้ามันไลท์เทียร์ถ้าไลท์เทียร์เนี่ยคือประมาณว่าเหมือนปีเบาอ่ะนะแต่เขาอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือการลดระดับการฝึกหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีการเอาไปเชื่อมโยงนะใดๆก็ตามจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าเฮ้ยไทยลดระดับการฝึกคอมโบโกเพื่อต่อรองเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกไลท์เทียร์กับเฮฟวี่เทียร์เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันว่าเฮ้ยมันฝึกเล็กกับฝึกใหญ่นะไม่ได้แปลว่าแบบนั้นแต่การฝึกเฮฟวี่เทียร์เนี่ยมันจะเป็นการฝึกที่มันครบวงจรนะก็คือการฝึกการออกวางแผนการภาคสนามหรืออะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันทั้งหมดแต่ถ้าเป็นไลท์เทียร์เนี่ยเขาจะแยกฝึกว่าฝึกภาคสนามอันนี้ฝึกที่เป็นเรื่องของฝ่ายสตาฟอันนี้นะการบัญชาการการตัดสินใจแต่จำนวนทหารที่มาฝึกกับยุทโธปกรณ์ที่จะมาร่วมฝึกเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยโฆษกกลาโหมถึงบอกว่าเขาก็กระทรวงกลาโหมเราก็งงเหมือนกันว่าไอ้ข่าวชิ้นเนี้ยมันมาจากไหนนะโอเคถ้าเข้าใจผิดเพราะเรื่องของตีไลท์เทียร์กับเฮฟวี่เทียร์อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่อันอื่นเนี่ยมันดูมีความแปลกๆอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเนี้ยมันมีความพยายามในการบิดเบือนเรื่องไทยกับสหรัฐอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่ามันมีการขยับหรือเคลื่อนไหวอะไรในเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยนะเพราะฉะนั้นทางเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานโฆษกรัฐบาลก็ต้องชี้แจงแล้ววันนี้เนี่ยโฆษกกลาโหมก็ชี้แจงซ้ำอีกรอบหนึ่งก็แสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรวะมีความเคลื่อนไหวที่มันเป็นประเด็นอยู่นะหรือแม้แต่อย่างเนี่ยอย่างที่ชี้แจงไปตอนต้นนะว่าเพราะว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการโจมตีทางกลาโหมมากว่าเอ้าทำไมไปจับมือกับสหรัฐในการตั้งโรงงานผลิตโดรนทั้งที่อ่ะทำไมไม่ผลิตเองในไทยก็มีความสามารถอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ากองทัพเขาก็

ชี้แจงว่าบางอย่างเนี่ยบางรูปแบบหรือแม้แต่ความแอดวานซ์ของเทคโนโลยีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องพึ่งพาต่างประเทศก่อนแล้วจากนั้นก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถผลิตได้อันนี้เป็นนโยบายเลยแต่ถามว่าเราจะสามารถใช้โดรนที่ผลิตเองในประเทศหรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้อยู่นะคือเรียกได้ว่าของกองทัพเนี่ยเขาจะใช้หลากหลายรูปแบบเลยแต่

0: เอ๊ะทำไมจะต้องไปเอาของสหรัฐทำไมไม่คิดเองผลิตเองพึ่งพาตนเองอะไรประมาณนี้ด้วยนะพี่เด้งนั่นแหละ
1: แหมรู้สึกมันประจวบเหมาะเลยนะเห็นไหมสถานทูตจีน
0: อ
1: ะ
0: เออใช่ก็คือเราก็จะเห็นได้ว่าพี่สถานทูตจีนเนี่ยเขาก็เผยแพร่เรื่องคำชี้แจงของโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนใช่ไหมที่เขาบอกว่า
1: คำที่3คำที่4แล้วเนี่ย
0: ใช่ก็คือเป็นการตอกย้ำอะคือไอ้แบบที่ว่าเรียกว่าการชี้แจงแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่นะก็บอกว่าลักระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเหมือนลักเท่ากันนะประมาณ
1: อ
0: ะคือเป็นมิตรประเทศเหมือนกันแต่อันนี้จริงเพราะว่าวันก่อนที่เล็กเจอทูตจีนแล้วก็เจอกับเลขาพูดอ่ะเขาก็พูดเลยว่าสำหรับจีนแล้วเนี่ยมองทุกประเทศเท่ากันไม่ได้มองว่าไทยใหญ่กว่ากัมพูชาหรือไทยเจริญกว่าเข้มแข็งกว่ากัมพูชาแต่มองว่าเป็นมิตรประเทศของจีนที่ดีทั้งคู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องปัญหาที่คุณมีอยู่อ่ะเขาหมายแอนจีนอ่ะเขาถึงบอกว่าปัญหาไทยกับกัมพูชาคือคุณต้องไปคุยกันเองเจรจากันเองแต่ไอ้เรื่องค้าขายอาวุธเนี่ยก็ต้องขายให้ทั้งสองประเทศใช่ไหมคะเออคือเหมือนกับว่าคือทั้งไทยและเขมรน่ะก็ซื้อจากอาวุธจีนทั้งนั้นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเหมือนจีนต้องการจะบอกว่าเรื่องอย่าเอาเรื่องอาวุธมาเป็นเงื่อนไขว่าทางจีนเนี่ยไม่ได้เอ็นเอียงให้กัมพูชาเพราะว่าเขาขายให้ไทยเขาก็ขายให้เขมรเหมือนกันแต่เพียงแต่เขาไม่ได้ลงในรายละเอียดไงว่าไอการที่เขาให้อาวุธเขมรเนี่ยมันไม่ได้เป็นการซื้อขายมันเป็นการตกลงโดยเงื่อนไขพิเศษไม่ว่าจะด้วยการเช่าฐานทัพหรือด้วยเงื่อนไขการสนับสนุนความช่วยเหลือใดๆก็ตามนะพี่เด้งนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้มันก็เลยทั้งจีนทั้งสหรัฐเลยอ่ะพี่เด้งใช่ไหมกำลังแบบมันมีอะไรหรือเปล่ามาขยับกันในห่วงนี้อ่ะพี่เด้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออเดี๋ยวตั้งข้อสังเกตกันดีเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะไปตรวจสอบข่าวว่าเนี่ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสงครามของเขาที่มาเนี่ยวันนี้ที่เขาตั้งโต๊ะคุยกันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่ส่วนใหญ่อย่างพี่โอ้โหเรื่องข่าวกับสหรัฐเนี่ยบางข่าวก็แกะง่ายแล้วบางข่าวก็แกะยากมากเออเพราะมันเป็นเรื่องแบบความมั่นคงสูงสุดเลยเป็นเรื่องภูมิภาคเองนี่แหละนะไว้รอดูหรือแม้แต่อย่างวันก่อนเนี่ยเมื่อสัก 3-4 วันที่มีเครื่องบินออสเปรย์ของทางสหรัฐมาลงจอดที่ดอนเมืองอ่ะมันก็ยังไม่มีนี่เลยนะมันก็ยังไม่มีการรายงานออกมาเลยนะว่าเครื่องอ่ะภารกิจของใคร
1: เออ
0: นะคือขนาดตรวจสอบไปทางกองทัพนะแต่ปรากฏว่าเขาไปจอดทางฝั่งดอนเมืองไงพี
1: ่
0: เออนี่แหละเพราะฉะนั้นก็รอด
1: ู
0: ว่าเอ๊ะมันจะมีความเคลื่อนไหวอะไรพิเศษในห่วงนี้หรือเปล่า
1: อ่ะ
0: พี่แดง
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ลาคุณผู้ฟังเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpod News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบรรยากาศวันฌาปนกิจน้องกับเพลาในหลวงพระราชทานเพลิงศพผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของเด็กหญิงณภัทรหรือน้องกับเพลาอายุ12ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงภายในโรงเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยสำหรับพิธีฌาปนกิจศพในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางความสลดใจของครอบครัวญาติพี่น้องคณะครูและเพื่อนนักเรียนที่ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกบง.เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่นอีก 4.47 พันล้านลดราคาดีเซลณโรงกลั่นต่อเนื่องอีก31วันมีผล16สิงหาคมถึง15กันยายน2569การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้คิดเป็นมูลค่า 4,475 ล้านบาทโดยเป็นการดำเนินการครั้งที่6ส่งผลให้สามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนรวมประมาณ 17,422 ล้านบาทโดยสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม2569ยังคงมีความไม่แน่นอนโดยราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันจากข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่นและอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปในบางภูมิภาคขณะที่สถานการณ์การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดนำมาสะท้อนในราคาน้ำมันดิบส่งผลให้ค่าการกลั่นยังคงมีความผันผวนที่ประชุมกบง.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นน้ำมันในเดือนกรกฎาคม2569ที่คงเหลือประมาณ 6,920 ล้านบาทมาใช้เป็นส่วนลดของราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มเติมโดยเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลดประมาณ 4,475 ล้านบาทและจะมีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือประมาณ 2,445 ล้านบาทสำหรับใช้บริหารจัดการต่อไปกกพ.ไฟเขียวค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่เฉลี่ย3บาท86สตางค์ต่อหน่วยเริ่มบินกันยายนนี้ดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคมได้พิจารณาข้อเสนอปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมาอยู่ที่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้เป็นการปรับเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าประเภท

0: การอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภท 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.2 ของกฟน.และประเภท 1.1.2 ของกฟผ.โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับคมนาคมหาลือแกล็บยกระดับการเดินทางเชื่อมต่อสนามบินนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหาเรือร่วมกับผู้แทนบริษัทแกล็บแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างแกล็บและกรมท่าอากาศยานเพื่อยกระดับการให้บริการด้านการเดินทางเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวโดยมีนายดันไนเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมหาเรือด้วยนายภัทรพงษ์กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อโดยเฉพาะการเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวการหาเรือร่วมกับแกล็บในครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการพร้อมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะกับบริการเดินทางผ่านแอปพลิเคชันสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับกรมท่าอากาศยานได้จัดพื้นที่สำหรับรถสาธารณะในการรับส่งผู้โดยสารในสนามบินที่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการทั้งหมด21แห่งทั่วประเทศจากทั้งหมด28แห่งอาทิรถโดยสารประจำทางรถแท็กซี่รถสองแถวและการให้บริการรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมของแต่ละท่าอากาศยานทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
10: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตร คือเครือข่าย

0: แห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
1: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
2: ์คุเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: วันนี้ข่าวใหญ่ๆเยอะเลยนะเด้งนะ มีความคืบหน้าก็ตามมามากพอสมควรครับ
6: ค่ะ
5: แต่เมื่อสักครู่นี้เด้งรายงานข่าวเรื่องของข่าวใหญ่ข่าวนึงก็คือว่าทายาทไปบุกทวงคืนที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นนะเด้งนะ
6: ค่ะอ
5: ีรุงตุงนางจริงๆนะเรื่องเนี้ยเงินไม่เข้าใครออกใครนะเด้งนะ
6: ใช่เป็นพันล้านนะ
5: เออใช่โอ้โห21ไร่นี่นะเด้งเป็นพันล้านอย่างบ้ามันอยู่ในเมืองอ่ะ
6: อันกลางเมือง
5: เออจังขอนแก่นกำลังเจริญด้วยสิครับปรากฏว่าลองฟังท่านนี้ดูครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุขอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเด้งนะท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เลยนะครับเรื่องนี้บอกว่าให้โปรดพิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาที่7638/2538ครับซึ่งวางมาตรฐานเรื่องของการยกที่ดินเพื่อเป็นที่สร้างวัดว่าทันทีที่ผู้อุทิศมีเจตนาอุทิศชัดเจนที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้สร้างตามเจตนาทุกอุทิศนั้นโดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดแล้วเสร็จที่ดินแปลงนั้นจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์ท่านอาจารย์บอกว่าขอขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดย่อมมีฐานะเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งโดยหลักแล้วจะโอนจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ไปเป็นของผู้อื่นได้ต้องทำแต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นครับอาจารย์ธงทองยังได้โพสต์ Facebook เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าดูข่าวเรื่องที่ดินวัดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วสลดใจที่บางคนนึกว่านรกเป็นชื่อของน้ำพริกเท่านั้นนี่อาจารย์ว่าไงดิ
6: แต่จริงๆนะคือใครก็รู้สึกอะฟังแล้วคือไม่น่าเชื่อไงว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วที่สำคัญก็คือศาลฎีกาก็มีคำตัดสินออกมาแล้วนะ
5: คือ
6: ศาลฎีกาก็ตัดสินออกมาแล้ว
5: ก็สุดท้ายแล้วเด้งนะ
6: แต่ว่าทางครอบครัวก็อ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์ไง
5: ครับ
6: เห็นทางหลานเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดใจหมู่นี้คือช่วงนี้เขาเปิดใจทุกวันเลยนะ
5: ครับใช่ครับเขาก็ร้องสื่อด้วย
6: เ
5: ดี๋ยวไปช่องโน้นเดี๋ยวไปช่องนี้เด้งนะนะครับลูกหลานก็เยอะนะครับลุงเฮียงนี่นะ
6: ใช่
5: โอ้ทั้งลูกทั้ง8 9คน
6: อ่ะ
5: หลานอีกเหรียญเท่าไหร่อีกนะไปเด้ง
6: เออ
5: ครับ
6: เนี่ยๆวันนี้เห็นแบบลูกสาวชื่ออะไรนะคุณบัวเรียนคุณบัวเรียน
5: ชื่อ
6: หรือว่าแม่ตุ๋ยเป็นลูกสาวคนที่3ของเนี่ยนายเฮียงกับนางน้อยเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของวัดเนี่ยที่เจ้าที่วัดคืนเนี่ยบอกว่
5: า
6: พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขายที่ดินแล้วที่ดินตรงที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยจริงๆของพ่อเนี่ยมี42ไร่แล้ว

0: แบ่งให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย10ไร่และในส่วนที่ดินวัดเนี่ย21ไร่แล้วก็มีพื้นที่หัวไร่ปลายนาอีก 5-6 ไร
1: ่
0: คือบริเวณนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นป่าหมดเลยมีแม่ชีเนี่ยมาสร้างกุฏิตรงบริเวณพื้นที่5ไร่แล้วก็มีพระเนี่ยมาทำเตาฟืนพ่อก็เลยสงสารก็ซื้อกุฏิเนี่ยมาตั้งให้หลังนึงก่อนที่จะเกิดความเริ่มใสศรัทธาจนมีเจตนารมณ์จะสร้างวัดในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าคือทางเนี่ยลูกเนี่ยคุณลูกเนี่ยก็บอกว่าพ่อไม่ได้ยกที่ดินให้กับใครไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งนะนางบัวเรียนก็เล่าบอกว่าจนกระทั่งนะพ่อเนี่ยสามารถดำเนินการเปลี่ยนเอกสารครอบครองสิทธิ์สค.1เนี่ยเป็นโฉนดได้แล้ววันที่ร่วมทอดถวายพ่อป่าเนี่ยพ่อได้นำเงินพ่อป่าเนี่ยไปถวายอดีตเจ้าอาวาสซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าเจ้าสำนักแล้วก็นำเอาโฉนดที่ดินไปโชว์เพื่อชาวบ้านได้รู้ว่าพ่อเฮียงเนี่ยมีเจตนารมณ์จะสร้างวัดโดยใช้ที่ดินผืนในโฉนดที่นำมาโชว์เนี่ยแต่ไม่ได้ให้ คือพยายามจะบอกว่าไม่ได้ให้วัดแค่ให้สร้างวัดเฉยๆแต่พื้นที่เนี่ยยังเป็นที่ของครอบครัวอะไรแบบนั้นก็ปรากฏว่าวัดเนี่ยเอาไปติดฝาผนังเอาไว้เพื่อเหมือนประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่าที่แห่งนี้จะสร้างวัดขึ้นมาจนกระทั่งมีขบวนการที่อยากได้ที่ดินผืนนี้เข้ามาอยู่เบื้องหลังและพยายามจะฮุบเอาที่ให้หมดมันก็เลยกลายเป็นข้อพิพาทกันจนถึงปัจจุบันซึ่งคุณบัวเรียนก็ยังเล่าต่อไปอีกบอกว่าตัวเองในฐานะรุ่นลูกเนี่ยยอมแพ้ไปละเพราะว่าไม่มีเงินมีทองสู้ตอบเราก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาจนๆและต่อมาเนี่ยมีน้องดานี่แหละประดาประดาเนี่ยคนนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นข่าวอยู่ตลอดซึ่งเป็นหลานสาวค่ะเป็นหลานทางแม่น้อยโดยน้องดาเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่กรุงเทพแต่งงานมีสามีอยู่กรุงเทพเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ก็เลยมีความรู้เรื่องนี้ก็อาสาจะเข้ามาดำเนินการต่ออ่ะเธอก็เลยไม่มีกำลังจะสู้ต่อใช่ไหมยอมแพ้แล้วก็เลยมอบทั้งหมดเนี่ยสิทธิ์ขาดให้กับน้องดาเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีญาติพี่น้องทุกคนก็เลยไว้ใจ
1: ยอมแพ
0: ้ให้หลานเนี่ยดำเนินการต่อเป็นรุ่นต่อไปซึ่งคุณบัวเรียนเนี่ยก็บอกว่าหลังคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยทุกคนก็เข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะเพราะไม่ได้มีการสร้างวัดไม่ได้สร้างเสนาสนะก็เลยเป็นข้อพิพาทขึ้นและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลซึ่งเดิมทีเนี่ยครอบครัวก็คุยกันเอาไว้ว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วที่ดินตรงนี้อยากแบ่งกันในบรรดาพี่น้อง9คนส่วนพื้นที่วัดเนี่ยก็เป็นพื้นที่6ไร
1: ่
0: ตรงที่มีข้อพิพาทกันอยู่เนี่ยทั้งวัดทั้งเทศบาลแล้วก็ที่ดินเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีฐานะร่ำรวยและก็จะได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ่อด้วยอ่ะนี่แหละก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้พยายามสู้เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องขอยอมแพ้เพราะสู้ไม่ไหวไม่มีเงินทองไปสู้กับขบวนการที่อยากได้ที่ดินผืนนี
1: ้
0: ค่ะเธอก็เล่าออกมาทำนองนั้น
1: ดูท่าทางนะครับในเฮียงในเฮียงนะครับสมบัติเยอะนะเด้งนะสมัยก่อนนะครับโหให้มหาวิทยาลัยไปด้วยนะครับก็ให้ที่ตรงที่ธนีสงไปด้วยแล้วก็ให้ที่ส่วนอื่นนะครับไปเป็นที่ของลูกหลานอะไรก็มีนะมันต้องสืบสาแรกของป้าดาป้าดาหน่อยเด้งนะปรากฏว่าข่าวสารแจ้งออกมานะครับไปสืบค้นหาเด้งลำดับญาติของป้าดานี่นะเรื่องของข้อพิพาทที่ว่านี้นะครับก็คือว่าคุณนายเฮียงพิมพ์ศรีนะครับเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ครับซึ่งได้สมรสกับนางหรือนางน้อยพิมพ์ศรีแล้วก็มีลูก9คนที่ว่านี้คือตอนนี้เป็นรุ่นลูกแล้วครับรุ่นหลานอีกไม่ใช่จำนวนนะแต่หนึ่งในนั้นคือนางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกคือพี่สาวป้าดาเด้งส่วนป้าดานี่เป็นรุ่นหลานนะเรียกตาเฮียงยายนางเป็นญาติทางฝั่งของนางหรือนางน้อยพิมพ์ศรีภรรยาของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินน้องสาวนางเนี่ยเป็นยายป้าดาป้าดาจึงเรียกเมียตาเฮียงเมียตาเฮียงเนี่ยว่ายายเช่นเดียวกันครับสรุปแล้วป้าดาไม่ใช่ทายาทโดยสืบสันดานแต่เป็นญาตินะครับฝั่งของนางน้อยภรรยาของนายเฮียงเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเอาจังหวัดสันติไปแต่ง

0: ล้านกว่าเด้งนะไม่รู้ว่าอยู่มือใครบ้างอ่ะตอนเนี้ย
1: ค่ะนี่พอพูดถึงเรื่องของปืนนะวันนี้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเขาก็ออกมาบอกให้นายกเนี่ยพูดให้ชัดเรื่องของมาตรการคุมปืนและที่สำคัญเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมก็อยากให้คือนอกเหนือจากคือคนที่พกพาอาวุธปืนเนี่ย คือคุณจะต้องตรวจสุขภาพจิตด้วยสำหรับผู้ที่ครอบครองปืนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไงถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางจิตแล้วคุณโอ้โหไปมีปืนอยู่ในความครอบครองเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาและแถมยังมีการเน็บนักการเมืองเนี่ยเน็บนักการเมืองบอกว่าบางคนมีปืน 30-40 กระบอก
0: 40กระบอกอะ
1: เหมือนกับเหมือนกับว่ามีรถในโกดังเอาไว้โชว์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ไม่แต่ว่าคุณรังสิมันต์โรมพูดแบบนี้ใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้มันจะมีภาพอยู่ภาพนึงภาพของคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลค่ะเจจีอัพอะเจจีอัพเนี่ยคือในภาพเนี่ยนะปรากฏว่าเจจีอัพในรถค่ะมันจะมีภาพของปืนยาว2กระบอกคล้ายกับอาวุธสงครามเนี่ยอยู่ในรถของเจเจี๊ยบ
0: ครับ
1: ส่วนอีกภาพนึงก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนั่งอยู่บนรถพร้อมกับอาวุธปืนยาว2กระบอกคล้ายๆกับอาวุธสงครามเหมือนกัน
0: ครับ
1: ในขณะที่อีกรูปนึงก็จะเป็นรูปคุณอมรัตน์เนี่ยขึ้นรถกำลังหาเสียงโดยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยใส่เสื้อกันกระสุนดูแลความปลอดภัยยังไงก็ตามเนี่ยนะเรื่องเนี้ยพอมันเป็นประเด็นออกมาทางเจเจี๊ยบเองก็ยังโพสต์ภาพเอาไว้ใต้คอมเมนต์ซึ่งเป็นภาพคล้ายกับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบอะที่นั่งอยู่บนรถหาเสียงแล้วก็เหน็บปืนสั้นเอาไว้ด้วยแล้วพอมันช่วงนี้ไงเรื่องปืนเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นประเด็นไงไม่ได้
0: น
1: ั่
0: นแหละครับนี่นะโอ้โหคนที่บอกว่าเป็นนักการเมืองแล้วก็มีการชี้แจงนะครับแจ้งการครอบครองอาวุธปืนมากที่สุดคือคุณอนุชาสะสมทรัพย์สสนครปฐมพรรคภูมิใจไทยจะไม่เด้งมากที่สุดเท่าไหร่ครับ40กระบอกครับโอ้โหวันนี้นะครับก็ถูกเพ่งเล็งเหมือนกันเด้งออกมาบอกกันนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่ชอบส่วนตัวนี่นะชอบส่วนตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะอาวุธปืนนี่นะนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเก็บไว้หมดแต่ยืนยันนะครับว่าปืนทุกกระบอกมีใบอนุญาตแล้วก็ฝากผ่านการตรวจสอบของเจ้าที่ในอดีตเรียบร้อยแล้วแต่นะครับเด้งนะก็อย่างว่านะครับนครปฐมก็รู้กันอยู่นะครับว่าเป็นถิ่นที่บอกว่านะอาวุธปืนก็เยอะนะครับนักเลงก็มากกันเด้งนะแล้วถามว่า40กระบอกนะครับที่เอาไว้จริงๆเนี่ยนะถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนี่โอ้โหก็ไม่รู้แหละครับ
1: ค
0: ุณอนุชาจะยังไงอ่ะไม่ทราบได้แต่ถามว่านะครับ40กระบอกมันมากเกินไปไห
1: ม
0: แล้วนักการเมืองแต่ละคนนะครับก็คือสะสมมากขนาดนี้เด้งแล้วแจ้งบัญชีนะครับทรัพย์สินเนี่ยคือบอกว่าไงครับสะสมอาวุธปืนเป็นเรื่องของปืนโบราณสะสมเอาไว้ปืนไว้ดูเล่นอย่างนั้นเด้งนี่เศรษฐีนะผมก็งงเหมือนกันนะ
1: ก็เขาก็ชอบบางคนเขาก็มีเจกงเจกันมีอะไรของเขาอะรูปพงรูปภาพ
0: มีความสุขกับปืน
1: ก็เขารวย
0: โอ้ต่างประเทศไม่ได้นะเด้งนะเห็นไห
1: ม
0: ต่างประเทศนะครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างที่เด้งบอกไปนะครับผมขออนุญาตเติมต่อไปนิดนึงครับใครก็แล้วแต่ที่จะมีสิทธิ์ครอบครองอาวุธปืนเขาจะต้องตรวจนะครับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเขาก็ต้องตรวจต่อไปนะครับว่าอาวุธปืนคุณจะเก็บไว้ที่ไหนที่บ้านเนี้ยนะห่างจากเท่าไหร่ครับความสูงเท่าไหร่ใกล้มือลูกหลานไหมใกล้มือเด็กไห
1: ม
0: นะครับรวมทั้งเรื่องของการใช้อาวุธปืนที่ว่านี้นี่นะคุณต้องต่อทะเบียนนะครับทุกเท่าไหร่เด้งแล้วก็ต้องมีการแสดงนะครับต่อเจ้าหน้าที่ทุกเท่าไหร่มีการกำหนดไว้หมดเด้งนะแต่ประเทศไทยแหละครับโอ้โหซื้อง่ายไกลคล่องรอครับเปิดออนไลน์อย่างนี้เด้ง
1: เนี่ยเดี๋ยวรอดูไงออกกฎหมายใหม่แล้วมันจะช่วยได้ไหม
0: เออนั่นสิโครงสร้างกฎหมายใหม่นายกบอก
1: นี่วันนี้หลายคนเนี่ยรอตามเลยนะว่าศาลจะมีคำพิพากษายังไงกับคดีฟอเร็กซ์อะ
0: ออ
1: กเหล็ก 3D
0: ออกมาอย่างเด้ง
1: ออกมาแล้วปรากฏว่าคุณพิงกี้พร้อมกับพี่ชายและคุณแม่เนี่ยศาลยกฟ้องมาแล้วนะแต่ว่ากรณีของคุณอภิรักษ์โกฏิเนี่ยพร้อมกับพวกเนี่ยโอ้โหเจอโทษจำคุกเข้าไปเนี่ย 49,110 ปีค่ะแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าไอ้โทษ 49,110 ปีเนี่ยคือสามารถจำคุกจริงๆนะ50ปีหรือเปล่าเน
0: า
1: ะเด้งว่าน่าจะ50ปีเนาะแบบเนี้ยเน
0: า
1: ะ
0: 50ปีมากสุดเด้ง
1: เออแล้วก็ให้ชดใช้เป็นเงิน 4,911 ล้าน
0: โอ้โหครับ
1: แต่ว่าในกรณีของพี่ชายของคุณแม่แล้วก็คุณพิงกี้เนี่ยอ่ะก็ยกฟ้องกันไปนะคะ
0: อ๋อครับนี่นะนางเอกครับได้สวยต่อเลยเด้งนะเอาครับถ้าท่านไอต้องไอเฮิร์บครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอ ไอเมอร์

0: ไรต้องไอเฮิร์บและบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอ้หนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ้
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอ้หรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Filter ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ Y Entertain Awards

0: www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ค่ะ 17:36 นะคะมาพูดคุยกับผู้ฟังกันนะก็จะมีคุณ JCVK บอกว่าสวัสดีพี่สวีทคุณเด้ง
4: ร
3: เรื่องปืนเนี่ยนะไม่ยากเลยถ้าปืนไม่มีกระสุนจะเกิดอะไรยิงไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ปิดโรงงานทำกระสุนให้หมดโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอจะมีปืนไปทำไมอย่างนั้นน่ะคุณชนิวัฒน์ใหม่ค่ะสวัสดีพี่สุวิทย์พี่เด้งเห็นข่าวแผ่นดินไหวเดี๋ยวนี้เกิดบ่อยมากด
4: ู
3: แล้ว
4: น่
3: ากลัวใช่ใช่ใช่คุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะอ้าวนี่เขามีอย่างนี้ด้วยเหรอเห็นแล้วรายการเราเป็นสะพานเหรอถึงพี่เทียนท่าฉลอม
4: ครับ
3: ปี48แวดวงส่งความเห็นทุกยามเย็นเน้นข้อความตามข่าวสาร2คนเด่นเล่นบทกลอนป้อนรายการหลายปีผ่านยังขานอยู่คู่กวีเพียนท่าฉลอมผ่องผุดสุดยอย้ำกลอนกระหน่ำร่ำวาจาพาสุขสีชายชมพูผู้สาดคำร่ำดีกรีมาบัดนี้ที่เป็นเสือเจือบทกลอนเคยพบพี่ที่คลองจันในวันหนึ่งยังคำนึงถึงเสมอเจอครั้งก่อนมาบัดนี้พี่หายไม่ไร้กลอนคำถามว่อนกลอนเคยเขียนเทียนท่าฉลอมค่ะน
4: ี่
3: ออกมาถามหาแล้วนะเมื่อคุณเทียนหายไปไหน
4: แฟนคลับด้วยกันนะครับนี่นะคิดถึงครับเอาปรากฏตัวด้วย
3: มาคุณกลิบ USA นะคะบอกว่าเห็นด้วยกับการเช็คประวัติและมีการตรวจสอบสุขภาพจิตก่อนที่จะมีใบอนุญาตซื้อหรือว่าพกปืนเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำกันแบบนี
4: ้
3: และอเมริกาเองก็เป็นประเทศที่มีปืนมากที่สุดในโลกเพราะมันเป็นข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญของเข
4: า
3: อันนี้มันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตอนตั้งประเทศแต่ที่เป็นเรื่องที่คนอเมริกันแปลกใจก็ค
4: ือ
3: มีอยู่ประมาณ 2-3 รัฐในอเมริกาที่อนุญาตให้พกปืนแบบคาวบอยได
4: ้
3: รัฐนั้นก็คือเท็กซัสนิวเม็กซิโกแล้วที่คนยังตกใจกันอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็งงกันเป็นไก่ตาแตกก็คือทั้งสองรัฐเนี้ยมีปัญหาเรื่องใช้ปืนออกทำร้ายกันต่ำที่สุดในอเมริกาค่ะขนาดปล่อยเสรีนะจนมีผู้ให้ความคิดเห็นว่าคนที่จะใช้ปืนก่อเหตุเนี่ยคงต้องคิดให้ดีเพราะฝั่งตรงกันข้าม
4: ม
3: ีสิทธิ์ที่จะใช้ปืนออกมายิงด้วยเหมือนกัน
4: เ
3: ออเอาไหมล่ะเนี่ยนี่ล่ะคุณตุ้มใช่ไหมคุณตุ้มใช่ไหมก็เข้ามาสวัสดีวันพฤหัสแล้วก็บอกว่าวันนี้วันพระนะคะ
4: ครับใช่ครับใช่วันพระครับ
3: คุณอมรค่ะคุณอมรส่งพฤหัสสวัสดีเข้ามาคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นส่งสติกเกอร์ทักทายคุณสุขุมบ่นเรื่องแอปเน่าฟังรายการไม่ได้แล้วก็คุณใบเตยคุณใบเตยวันนี้ก็สุขสันต์วันพฤหัสเข้ามานะคะคุณฟุกรถตู้บอกว่าคนอย่างป้าดาที่พูดชอดชอดชอดในรายการโหนกระแสเนี่ยมันต้องเจอบอกเจอเจ๊ปอง
4: เลยฮะเจอเจ๊ปอง
3: มาคุณ
4: เจออีกเจ๊หนึ่งก็ได้ที่ลงสมัครผู้ว่ากทม
3: ใคร
4: อ๋
3: อติง
4: ติงมาริกา
3: คุณโจมิเตอร์คุณโจมิเตอร์บอกว่าคนที่มาทวงที่วัดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นญาติจริงหรือเปล่าเป็นญาติจริง
4: ๆ
3: เป็นลูกหลานอะไรเนี่ยยังไงก็ควรเป็นที่ของวัดอยู่แล้วนะเพราะว่าคนที่เจตนามอบที่ดินให้วัดก็เสียชีวิตไปแล้วและวัดนี้ก็สร้างมาหลายปีแล้วด้วย
4: ครับ
3: คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตบอกว่าฟังข่าวต้นชั่วโมงที่บอกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยคืออะไรครับต่างจากปกติยังไงนี่ไปค้นดูแล้ว
4: ครับ
3: คือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะคะกับน้ำมันดีเซลทั่วไปในปัจจุบันมันคือตัวเดียวกันคุณเบิร์ตนี่คำว่าดีเซลหมุนเร็วเนี่ยนะคะมันเป็นชื่อเรียกทางการค่ะของน้ำมันที่ใช้กับรถยนต์ทั่วไปและตามประกาศของกระทรวงพลังงานในประเทศไทยเนี่ยน้ำมันดีเซลมาตรฐานนะคะที่ขายตามปั๊มทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีเซล B7ผสมไบโอดีเซลเนี่ย 7% ก็คือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนั่นเองนะคะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเข้าใจมั้ยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วก็จะเรียกแบบเหมือนเป็นคำเรียกแบบเชิงเทคนิคอ่ะใช้กับเครื่องยนต์ที่มันมีความเร็วรอบสูงส่วนน้ำมันดีเซลทั่วไปก็

0: ไอ้ที่เติมตาม
1: B7.
0: สถานีใช่ B7 บริการน้ำมัน
1: ครับแต่ผมก็สงสัยอย่างเดียวเด้งนะ เมื่อมีคำว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มันก็ต้องมีดีเซลหมุนช้า ถูกป้องไหมเด้งมันต้องตรงข้ามกันใช่ไหม
0: ไม่
1: อย่างนั้นจะเร็วได้ยังไงอ่ะ
0: มันอาจจะเป็นไอ้น้ำมันนั้นไงอะไรอ่ะพวกอะไรนะที่มันเป็นแอลกอฮอล์เขาเรียกอะไรนะ
1: ครับแก๊สโซฮอล
0: ์เออเลยไม่ใช่แก๊สโซฮอล์สิ
1: น้ำมัน
0: ไอ้พวก E ไงเอทานอล
1: เอทานอล
0: เ
1: อทานอล
0: เอออย่างนี้มั้ย
1: ก็ไม่รู้คร
0: ับ บางคนก็จะบอกว่าเออเครื่องมันอืดแต่จริงมันก็ไม่ได้อืดอะไรเงี้ย
1: มันบางทีมันก็ชื่อย่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้คำพูดนะบางทีมันก็สงสัยเหมือนกันนะอย่างเช่นนะครับเรื่องของอาวุธปืนอย่างนี้เองนะป.3 ป.4 อย่างเงี้ย
0: เอ๊
1: ะแล้วป.1 ป.2 มันคืออะไรมีไหมทำไมมันอยู่3เออทำไมมัน3หรือ4เลยมันต้องมีเหตุผลอธิบายต่อจะไป
0: แล้วมันมีป.อะไรอีกป.1นะ
1: เออ
0: เนี่ยมันมี3ป.มีสามปออ
1: ้าวสามปอก็นึกต่อไปอีกันเด็กสมัยเก่าอ่ะปอประวิตรปอประยุทธ์ปออ
0: ันนี้ไม่ใช่ปอปอกับปอปอ
1: ปอป
0: อันนี้นี่มาคุณสุประชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีก็ทำให้เราต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่ไง
1: เออใช่
0: คุณเคสคุณเคสบอกว่ารับรองมีตายถ้าเจดาปะทะเจปองรับรองมีตายหูดับกันไปข้างหนึ่ง
1: อ๋อหูดับอ๋อ
0: คุณชัยยันคุณชัยยันบอกดีเซลหมุนช้าสมัยก่อนมีใช้กับเรือประมงน้ำมันเขียวว่ะดิ
1: น้ำมันเขียวอ๋อ
0: ใช่ป่ะใช่ป่ะคุณชัยยันใช่ป่ะน้ำมันเขียวป่ะ
1: แต่ไม่รู้อันถ้าผมนึกถึงนะเด้งนะคือน้ำมันแบบโบราณ
0: อ
1: ะเมื่อก่อนจำได้ไหมครับนี่นะถ้าเราเขาปั๊มน้ำมันนะเด้งนะปั๊มหลอดนะเด้งมันต้องหมุนก่อนใช่ไหมนะครับเด็กปั๊มต้องหมุน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: จำได้ใช่ไหม
0: เ
1: ก่าพอกันเลยเด้งเนี่ย
0: ไม่จะเป็นอันนั้นแล้วมันก็จะมีน้ำมันหลอดอันนั้นคือน้ำมันหลอดไอ้ที่ตามต่างจังหวัดอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: น้ำมันต่างจังหวัดนะครับคือประเภทที่ประเภทหนึ่งนะก็คือว่าต้องเอามือปั๊มหมุนเนี่แล้วอีกมาขยับมาดีหน่อยก็คือไม่ได้หมุนแล้วก็อยู่ในหัวจ่ายอะไรเองนะก็ประมาณนั้นนะครับ
0: นี่คุณอัตชัยเขาบอกว่าอีกปอหนึ่งคือปอ12ที่พกพาได้
1: อ๋อปอ12ไม่ใช่ปอ4เหรอครับพกพาได้
0: ก็ปอ4แล้วมีปอ12อะไรของ
1: อี
0: กแต่มันมีปออะไรอีกปอเนี่ยคุณชัยยันไม่ได้พกปืนตรงเนี้ย
1: วัน
0: ร้อง
1: ใจใจได
0: ้คุณชัยยันอะไรเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ครับเรื่องดีเซลหมุนช้าเนี่ยสมัยก่อนมีใช้กับเรือประมงเนี่ยไม่ใช่ครับคล้ายๆน้ำมันขี้โหลเหรอหรือว่าน้ำมันเตา
1: อ๋อน้ำมันคิโล
0: ถ้
1: าเป็นภาษาอีสานบ้านผมเรียกน้ำมันคิโลคือน้ำมันเครื่องอะเด้งนะคือเขาถ่ายออกมาครับคือน้ำมันนะครับก็คือว่าน้ำมันปกติแล้วก็น้ำมันก็เกือบบริสุทธิ์หมดนี่แหละครับพอไปใช้สักระยะหนึ่งก็คือว่าต้องรักษาเครื่องยนต์นะครับมันยังไม่ดำปีแต่ก็ถ่ายมาก่อนเด้งนะไอ้ที่ถ่ายมาก่อนนะครับก็คือไปใช้ประเภทที่บอกว่าเครื่องยนต์แบบดีเซลนะครับเครื่องอะไรก็แล้วแต่แบบดีเซลเช่นเครื่องจักรเครื่องกลในท้องนาอย่างเงี้ยนะครับเครื่องไถนาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเขาเรียกน้ำมันกิโล
0: นี่คุณทรงศักดิ์เขาบอกว่าดีเซลหมุนช้าเนี่ยใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้าด้วยรอบช้า
1: อ๋อเดี๋ยวเห็นไหม
0: นี่วันนี้ก็เลยเรียนรู้ว่าน้ำมันดีเซลเลย
1: หมุนเร็วหมุนช้าเห็นไหมเป็นเรื่องเลย
0: โอ้ยนี่ทำให้นึกถึงนั้นเลยนะใครนะเมื่อก่อนน่ะที่จะแจ้งราคาน้ำมันให้เราได้รู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยหายไปเลยอ่ะ
1: อ๋อพี่อะไรนะ
0: ชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วอ่ะผู้ฟังช่วยบอกนะจำไม่ได้เนี่ยคือเนี่ยเธอหายไปเลยเนี่ยหายไปจากสารระบบเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนกับคุณเทียนท่าฉลอมาหายไปเลย
1: ครับ
0: คุณโดยก็เนี่ยหายไปนานในสมวันที่ส่งรูปจากการดอกไม้มาแล้วจากการหนึ่ง
1: ครับ
0: ป่ะนี่มีพิงกี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจแล้วนะ
1: ว่าไงเด้งว่าไงเด้ง
0: ออกมาเปิดใจแล้วนะคะหลังจากที่ศาลยกฟ้องนะโอ้โหเป็นใครก็ดีใจเยอะนะคือเราไม่ได้หลุดคนเดียวก็นะแม่ก็หลุดใช่ไหมแล้วก็พี่ชายก็หลุดก็ล่าสุดนั้นนะคะเจ้าตัวค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจสั้นๆนะบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่ศาลยกฟ้องแม่เธอเองแล้วก็พี่ชายค่ะก็ขอยึดข้อมูลนะตามที่ศาลพิพากษาแล้วเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปรับแม่กับพี่ชายเนี่ยออกจากเรือนจำนะคะก็สีหน้าสีตาคือยิ้มแย้มแจ่มใสโล่งแล้วว่า
1: หมดทุกข์หมดโศกอะเด้งนะ
0: นี่คุณผู้ฟังเขาแจ้งมาเลยคุณอินฟินิตเนี่ยคุณอินฟินิตนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อินฟินิตเนี่ยจำกันได
0: ้นี่คุณอาตชัยก็บอกว่าน้ำมันเตาเนี่ยก่อนจะเป็นยางมะตอยอะไรอ่ะ
1: ครับก็ยางมะตอยก็คือยางที่บอกว่าหมดคุณภาพนะครับสำหรับเครื่องยนต์แล้วเด้งนะเขาเอามาผสมมั้งครับผสมกับไม่รู้แอดฟันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำให้เป็น

0: วัตถุดิบนะครับในการที่จะสร้างยางมะตอยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมมโนเองนะครับ ผมมโนเองนะครับเพราะว่าผมอยู่ในกระบวนการโมเดลลิ่งนะครับพอที่จะเดาออกน
1: ะ
0: คือผมอยู่2กระบวนการโมเดลลิ่งนะ1กระบวนการอะไรครับกระบวนการปิโตรเลียมเนี่ยผมเคยอยู่โมเดลลิ่งนะก็ผมเคยเป็นเด็กปั๊มมาก่อนน่ะ
1: แ
0: หมตอนที่ผมอยู่บ้านนอกอยู่ระยะนะเด้งพ่อผมขับรถ2แถวนะครับข้อผมรู้จักกับของปั๊มน้ำมันเนี่ยเวลาปิดเติมนะครับเอาผมไปอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปเป็นพนักงานเติมน้ำมันนะครับก็คือเด็กปั๊มเนี่ยเด้งนะเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ในกระบวนการปิโตรเลียมเหมือนกันนะหรือแม้ทั้งกระบวนการนึงผมเคยอยู่นะเด้งนะกระบวนการ
1: เติมเองสบายเลยใช่มั้ย
0: เออใช่ๆครับ
1: เดี๋ยวนี้น้ำปั๊มน้ำมันเค้าเริ่มมีให้เติมเองแล้วนะ
0: เอาๆเหมือนจะเหมือนต่างประเทศอ่ะเด้งนะ
1: แต่สมัยอย่างนั้นเออเติมเองเคยเด้งอ่ะเคยแบบเลี้ยวเข้าไปอ่ะแล้วผิดที่ไงแล้วก็ทำไมเขาไม่มาเติมสักทีเขาบอกอันเนี้ยเขาให้เติมเองค
0: ่
1: ะเราก็ไม่รู้อ้าวเดี๋ยวนี้มีแบบนี้แล้วของปตท.
0: เ
1: ขาเริ่มให้เติมเองละ
0: หมอต่อยหน่อยเด้ง
1: นี่นี
0: ่ฮะ
1: คุณกฤตเขาบอกว่าหมุนช้าเนี่ยมันคือน้ำมันเตา
0: น่ะ
1: เนี่ยแล้วเขาอธิบายมาด้วยเมื่อกี้ที่เรางงๆกันอยู่อ่ะเขาบอกว่าใบพกปืนอ่ะป.3เนี่ยเท่ากับอนุญาตซื้ออ
0: ๋ออนุญาตซื้อป.4คือครอบครอง
1: อนุญาตครอบครองป.12คืออนุญาตพกพา
0: เออเอา
1: เนี่ยมันจะมี3ป.
0: แล้วป.5ป.6ป.7ก่อนชื่อจะถึงป.12มันคืออะไรอ่ะ
1: ไม่รู้มันมีแค่นี้ที่รู้อ่ะก็มีสิทธิ์ชอบไปอยากรู้ไอ้เรื่องที่มันไม่มี
0: ก็อยากอ้าว
1: ก็มันมีแค่ป.3ป.4ป.12
0: ผมก็ต้องอยากรู้นะครับเพราะว่าผมอยู่ในกระบวนการเนี่ยมันกระเด้งจะเล่ายังไม่จบไปสักครู่นี่นะผมเคยทำงานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะเด้งบอกให
1: ้และอะไรอีกอ่ะยุติธรรมมามุกอะไรมุกอะไรอ่ะรอฟังเลย
0: ผมเนี่ย
1: อะไรถ้าไม่ขำหน้าหน้าดู
0: ผมเคยทำงานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะเด้งบอกให้ตอนที่เรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆเนี่ยครับผมนั่งรถสองแถวออกไปสมัครงานนะครับเพราะว่าเขารับสมัครผู้จัดการโรงงานหินอ่อนเด้ง
1: แล้ว
0: อยู่ในพื้นที่นู้นเลยหนองจอกไปต่อจังหวัดชะเออนครนายกนู่นเด้งฮะ
1: แล้ว
0: ปรากฏว่าพอไปทำนะครับก็คือโรงงานสร้างสารพระภูมิครับเด้งเพราะฉะนั้นนะครับสารพระภูมิคือกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นของประเทศไทยครับเด้งใครก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องไปบนบานสารกล่าว
1: แล้วได้สร้างไหมแล้วได้สร้างไหมสร้างสารไหม
0: ตอนนี้ยังครับยังครับตอนนี้ไปทำงานไปเป็นผู้จัดการนั้นได้บอกให
1: ้โอ้ผู้จัดการสารพระภูม
0: ิเออใช่
1: แล้วทำอะไรอ่ะ
0: กับอ้าวก็
1: เป็นเหมือนร้านแบบผลิตสารอะไรเงี้ยเหรอ
0: โรงงานผลิตหินอ่อนแล้วเขาก็ทำสารพระภูมิไงหินอ่อนสารพระภู
1: ม
0: ินั่นแหละผมก็เลยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
1: โอ้แล้วสารนี่คือสารแบบเกรดดีด้วยนะเนี่ยห
0: ิน อ่อนนะ
1: นี่คือเรียกว่าระดับสูงด้วยนะเนี่ยไฮเลยนะเนี่ย
0: ผมอยู่ในสองกระบวนการนะบอกให
1: ้นี่คุณกฤตยุ้ยเซ่เขาบอกว่าน้ำมันเตาเนี่ยจะใช้กับเรือขนส่งพวกเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์พวกนั้นน่ะน้ำมันเตาคุณทอมชัยวัฒน์เข้ามาทักเด้งกับพี่สวิท
0: โอ้ครับเป็นไหมได้ความรู้เยอะเลยนะวันนี้
1: เป็นเรื่องของน้ำมันไปเลย
0: น้ำมันแล้วก็อาวุธปืนเอามาแลกเปลี่ยนกันนี่นะ
1: พี่สวิท
0: อย่างไรก็ตามนะครับต้องจับตาด้วยนะครับว่าหลังจากที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงตายไปแล้วครับต่อไปเกมชิงนายกคนใหม่เนี่ยจะเป็นใครเด้งในงานไปอย่างเขากำหนดได้ยังไง
1: 20กันยาเลือกตั้ง
0: ฟังอยู่เมื่อสักครู่นะครับ20กันยาจะไม่เด้งนะ
1: เปิดรับสมัครแล้วเนี่ยปลายเดือนนะ
0: โอ้ต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าพรรคส้มจะไม่เด้งจะบดนนทบุรีปทุมธานีเขาก็หมายมั่นปั้นมืออยู่แล้วนะครับในอดีตเขาก็มีส.ส.อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วครับว่าพรรคนี้อย่างไรก็ต้องส่งครับเด้งแต่นะครับให้จับตาดูดีสำหรับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่ว่านี
1: ้
0: ใช้ชื่อว่าเนี่ยนะกลุ่มพึ่งหลวงเด้งตอนนี้นะครับพุ่งเป้าไปที่ลูกสาวของอดีตนายกอบจที่ท่านเสียชีวิตไปเด้ง
1: ที่ออกมาให้สัมภาษณ์มั้ย
0: ที่ออกมาให้สัมภาษณ์หน้าตานิ่งๆนะคนนี้นะเด้ง
1: ใช่ๆดูนิ่ง
0: ๆดูนิ่งมากเลยครับนี่นะเธอถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงครับชื่อพัศพรเย็นประเสริฐนั่นเองครับตอนนี้เธออยู่บนวางกระดานนะครับที่จะต้องพิจารณาเป็นตัวอันดับต้นๆเลยเด้งนะเพราะอะไรครับยังมีความผูกพันกับทางการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะนามสกุลของเธอนะครับเด้งนะพี่น้องประชาชนนะครับยังเสียดายนายกธงชัยหรือนายกเดอยู่นะที่เป็นพ่อของเธอครับเด้งเพราะฉะนั้นนะครับการเอาบุตรสาวขึ้นมารับตำแหน่งต่อนี้มันอาจจะช่วยสร้างจุดร่วมระหว่างกลุ่มกัน

0: เมืองต่างๆได้ง่ายกว่าเลือกบุคคลจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยตรงเพราะฉะนั้นนะครับเธอก็ถือว่าเป็นภาพคนใหม่ด้วยเด้งเป็นคนรุ่นใหม่อยู่นะครับที่เราจะสามารถหวังพึ่งว่ามาสานต่อนะครับระหว่างคนรุ่นใหม่ๆเลยแล้วก็รุ่นใหม่กลางๆแล้วก็รุ่นที่บอกว่าเก่าหน่อยก็ได้ครับเด้งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามต่อนะครับว่าเธอนะครับพัศพรเย็นประเสริฐนั้นจะได้รับความปลอบใจมากน้อยขนาดไหน
1: วันนี้วันที่13ใช่ไหม
0: ครับ
1: วันพรุ่งนี้นะคะวันที่14ค่ะทางกรมธนารักษ์เขาจะเปิดประมูลเหรียญกระสาบหมุนเวียนแบบชนิดราคา10บาทนะคะเอาใครสนใจพวกของกลุ่มของเก่าเนี่ยนะเนี่ยไปเลยก็พวกเนี่ยเขาบอกว่า
0: ชอบสะสมอาวุธปืนไง
1: ไม่ใช่อันนี้เหรียญ
0: เหรียญพวกจะสะสมของเก่าก็พวกอาวุธปืนไง
1: เนี่ยคือสามารถไปลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึงวันที่23สิงหานะคะในเวลา11นาฬิกาแล้วอู๋จะไปคือจะไปแบบประมูลเลยเนี่ยนะเขาต้องมีการวางเงินประกันเอาไว้ก่อนด้วยนะ
0: เ
1: ออคือนอกเหนือจะลงทะเบียนแล้วคุณจะต้องวางเงินประกันเอาไว้ก่อนตั้งแต่พรุ่งนี้เลยค่ะนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20สิงหาคมนะคะซึ่งผู้ที่ชำระนะผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยกับบัตรเครดิตทุกธนาคารเนี่ยคือวางเงินประกันเอาไว้ได้เลยแล้วก็จะเริ่มประมูลพร้อมกันนะคะในวันที่24ค่ะวันจันทร
0: ์
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่24วันจันทร์วันอาทิตย์สุดท้ายใช่มั้งอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเลยมั้งนะวันที่24นะคะตอน10โมงครึ่งค่ะก็สนใจไปดูเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเหรียญหายากด้วยนะราคา10บาทนะคะปี2533เป็นเหรียญหายาก
0: ครับบ้านเรานะครับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมเด้ง มันมากขึ้นเนื้อคันทุกวันทุกวันนะครับเด็กก็เกิดน้อยลงน้อยลงมีปัญหาอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าวันนี้ครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาผุดไอเดียแปลกมากเลยเด้งนะ
1: คือ
0: แหวกแนวเลยครับจำลองคาสิโนเนี่ยเพื่อจะดึงคนที่บอกว่าสูงอายุมาเล่นครับ
1: เอ
0: าอะไรมาเล่นล่ะครับไพ่นกกระจอก
1: แล้วพอเล่นพวกจำช่วยความจำไง
0: เออโป๊กเกอร์ด้วย
1: พวกนี้มันว่าไปไม่ได้แบบอะไรเลย
0: เอา
1: บ้านเรา
0: ค
1: ุณป้ากัน
0: ที่คุณป้าคุณยาย
1: เ
0: ดินเป็นแถวขึ้นสอนนอนสอนนอนนี่ลูกหลานก็เลี้ยงไปเยี่ยมก็ผักไปเยี่ยม
1: บ
0: ้
1: านเราก็ทำ
0: นาน
1: มาช่วยเรื่องความจำได
0: ้ปรากฏว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นนะครับเดอะสวิสลอสเวกัสครับโอ้โหเขาผุดไอเดียสุดแหวกแนวด้วยการจำลองบรรยากาศแบบคาสิโนเลยพร้อมนำกิจกรรมอย่างไพ่นกกระจอกบาคาร่าปาจิงโกปาจิงโกมันเป็นไงอ่ะแล้วก็โป๊กเกอร์ครับมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุครับวิธีการเขาอย่างครับวิธีการนี้เขาบอกว่าเขาจำลองนะครับคล้ายๆกับบ้านพักทั่วไปนี่แหละซึ่งศูนย์ที่ว่านี้มันเกิดช่วงปลายปี2013ครับภายในตกแต่งสไตล์เดียวเลยครับกับคาสิโนชื่อดังในลาสเวกัสรัฐครับแม้แต่เครื่องแบบของเจ้าที่ก็แบบคล้ายๆกับพนักงานคาสิโนบางคนยังรับบทเป็นเจ้ามือคอยแจกไพ่กับผู้สูงอายุบนโต๊ะด้วยครับอย่างแล้วก็ตามนะครับเกมทั้งหมดภายในศูนย์นั้นไม่มีการใช้เงินจริงครับผู้เข้าร่วมจะใช้เหรียญที่ทางศูนย์ออกแบบขึ้นเองนะครับใช้ชื่อว่าไงครับเวกัสคอยอย่างเงี้ยเหรียญดังกล่าวนี้ใช้สำหรับเล่นเกมภายในศูนย์ครับและไม่สามารถนำออกไปแลกเป็นเงินสดซื้อสินค้าขายสินค้าหรือบริการอื่นได้เพื่อป้องกันปัญหาด้านกฎหมายและก็ความเสี่ยงเรื่องของการติดการพนันนะครับปรากฏว่าไงครับเด้งศูนย์นำขององค์ประกอบที่ว่านี่มันก็คล้ายการพนันนั่นครับมาดูแลผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันเยอะในญี่ปุ่นครับเพราะว่ากังวลบอกว่าผู้สูงอายุอาจจะเกิดพฤติกรรมเรื่องของเสพติด

0: กว่า 80% ครับมีคะแนนด้านสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเด้งเพราะฉะนั้นทางศูนย์เขาก็บอกว่าเคยออกแบบสำรวจผู้สูงอายุมากกว่า 5,000 คนตั้งแต่ปีค.ศ.2015นะครับแล้วก็ไม่พบกรณีที่เกิดการติดการพนันเลยขณะนี้ข้อมูลจนถึงปี2023ยังไม่พบว่าผู้สูงอายุรายใดเกิดภาวะติดการพนันจากกิจกรรมของศูนย์เลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เด้งนะเขาเปิดมีเท่าไหร่แล้วครับ21แห่งในกรุงโตเกียวและก็จังหวัดไซมาดะจังหวัดชิชุโอกะแล้วก็โอจิเป็นต้นครับเด้งโอ้อนาคตไม่แน่บ้านเราเด้งอย่างเงี้ย
1: มาเรื่องเดี๋ยวนี้นะปัญหาเรื่องของคนต่างชาติที่แบบมาแอบมาทำอะไรพวกแบบผิดกฎหมายในบ้านเรานี่เยอะมากปรากฏว่าเนี่ยวันนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาก็เปิดปฏิบัติการเลยในการกวาดล้างอาชญากรต่างชาตินะคะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะก็ประสานนั้นเรื่องของรายชื่อเนี่ยไปที่สถานทูตจีนแล้ววันนี้ก็บุกเข้าไปจับกุมตัวค่ะชื่อว่าในเหอคนเนี้ยในเหอคนเนี้ยเป็นบุคคลตามหมายจับเนี่ยนะคะหลังจากที่หลบหนีเนี่ยมาชุบตัวอยู่ในเมืองไทยก็มาเช่าคอนโดหรูอยู่แถวๆห้วยขวางเนี่ยนะคะข้อหาของเขาก็คือระดมเงินฝากค่ะจากประชาชนโดยผิดกฎหมายเขาเนี่ยตั้งบริษัทเอกชนนะเปิดระดมทุนเพื่อจัดทำที่จอดรถให้เช่าซึ่งเขาบอกว่า
0: ธุรกิจนี้ได้เลยดิ
1: เขาบอกว่าธุรกิจเนี้ยโอ้มันจะเป็นธุรกิจที่แบบ
0: ต้องคนไทยไหม
1: เป็นธุรกิจคือเรียกว่าในเมืองเซินเจิ้นอันนี้เขาทำในเมืองเซินเจิ้นเพราะว่าเซินเจิ้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่แบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนนะแล้วนี่ที่จอดรถเนี่ยมันจะหายากมากนะเนี่ยมันธุรกิจเนี่ยโอ้มันจะเป็นธุรกิจที่แบบเติบโตอย่างรวดเร็วมากสำหรับในเซินเจิ้นคือเปิดไอ้กิจการที่จอดรถเนี่ยแล้วเขาก็ใช้วิธีนี้แหละตั้งบริษัทขึ้นมาระดมทุนเปิดเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยระดมทุนขยายกิจการใหญ่โตเลยอุ้ยเงินเนี่ยไปหลอกเข้ามาเนี่ย50ล้านแต่ต่อมาเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ชักดาบแล้วก็หนีมาอยู่เมืองไทยนี่แหละแล้วก็โดนจับกันไปในที่สุด
0: โอ้ว้าวหนีไม่พ้นนะครับ
1: หนีไม่พ้นมาไกลก็หนีไม่พ้นค่ะอะ
0: ครับ
1: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอนะคะขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บนะคะ
0: ลากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอบพระคุณนันชลิพรผมไปสารใน2มุมข่าวนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับไปสารค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ขอปรับเสียงนิดนึงนะคะ
4: ครับคุณนันก็สลับกับคุณณรงค์นะเมื่อวานคุณณรงค์วันนี้ก็เป็นคุณนันมีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์นะครับคุณนันนะเป็นงานได้ยินไหมได้ยินเสียงกันนะฮะ
5: ได้ยินแล้วค่ะ
4: โอเคโอเค
5: พร้อมค่ะ
4: ก็วันนี้ฟังแต่ข่าวเรื่อง
5: ตะเคียน
4: ทะเลาะกันเรื่องที่วัดหรือที่ชาวบ้านนะฮะพี่ดาป้าดาคุณดาแล้วก็บรรดาทนายนักกฎหมายทั้งหลายนะก็ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลมีจุดยืนอะไรกันมากมายนะฮะแต่เรื่องนี้ผมว่าคือใครจะพูดว่าอย่างไรเชื่อว่าอย่างไรอะไรยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคุณนัน
5: ค่ะ
4: คือฝ่ายลูกหลานตาเฮียงเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าอย่างไรเขามีความประสงค์อย่างไรในท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะพิสูจน์แล้วก็ทราบว่าก็มีการฟ้องร้องกันไปจนกระทั่งคดีก็จบไปละ
5: ค่ะ
4: ทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาไม่รับฎีกาก็จบไปแล้วก็ไปฟ้องวัดตัววัดก็ศาลก็ยกฟ้องไปหมดเพราะฉะนั้นก็หมายถึงที่ดินก็ยังไงก็ยังเป็นที่ของวัดคราวนี้จะไปพลิกสู้จะไปหามุมสู้อะไรยังไงมันก็ต้องนำเรื่องไปขึ้นศาลซึ่งก็ไม่รู้จะก็ต้องไปดูว่าศาลท่านยังจะรับว่าเป็นการฟ้องซ้ำไหมนะยกเว้นแต่ว่าจะมีข้อมูลใหม่ก็อาจจะไปว่ากันมันก็คงจะเป็นสิทธิ์อ่ะถ้าคิดว่ามีข้อมูลใหม่และมีอะไรนะเพราะว่าลูกหลานเขาก็คงจะไปเอายากที่ชื่อปดาคุณดาอะไรนี่แหละเพราะตอนนี้ข้อมูล

0: มูลก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าเป็นญาติทางผ่านกันนะ
1: เป็นญาติทางภรรยา
0: เป็นลูกของน้องสาวของภรรยาของตาเฮียง
1: ใช่เป็นญาติทางภรรยา
0: ครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตาเฮียงโดยสายเลือดอะไรเลย
0: ก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะได้รับมรดกอะไรต่างๆครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าลูกสาวของตาเฮียงเนี่ยคนหนึ่งเห็นว่าเป็นลูกสาวคนที่สามก็บอกก็มาเปิดข้อมูลข้อเท็จจริงนะว่าตัวเองเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าพ่อเนี่ยให้สร้างวัดแต่ไม่มีความประสงค์ที่จะมอบที่ดินให้วัด
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความเข้าใจข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้องเลยเราไม่ว่ากันนะแต่เขายืนยันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าไอ้ที่เนี้ยยังไงก็ยังเป็นที่ของพวกเขาอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อพ่อเสียแม่ก็เลยในฐานะผู้ที่จะต้องได้รับมรดกเนี่ยมีลูกต้อง9คนก็เลยต้องไปฟ้องเพื่อที่จะขอเอาที่คืน
1: ค่ะ
0: ฟังดูก็เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีอะไรนะ
1: ค่ะ
0: ลูกสาวคนที่3เนี่ยบอกว่าพ่อเนี่ยตาเฮียงเนี่ยซึ่งเป็น
1: ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
0: เป็นผู้ใหญ่บ้านมีที่อยู่45ไร่มีลูก9คนเขาสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็บริจาคที่ของตัวเอง45ไร่ไปให้สร้างเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย10ไร่เข้าใจว่ามันคงพื้นที่มันคงมหาวิทยาลัยกว้างนะก็คงจะมีติดเข้ามาที่ของผู้ใหญ่เฮียงนี้ด้วยผู้ใหญ่เฮียงเขาก็เลยให้10ไร
1: ่พี่ไพศาลมองอย่างนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยใหญ่มากมากมากมากมากเลยนะคะมากจริง
0: ๆ
1: ช่วงหนึ่งเนี่ยไปอ่านข่าวที่ขอนแก่นเนี่ยจะคุ้นเคยกับที่นั่นมากที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมหาวิทยาลัยยังไม่กั้นรั้วมันก็เป็นเข้าไปลึกเป็นจะเกือบเป็นที่เขาเรียกกันว่าที่ตาบอดเกือบอะค่ะความโชคดีก็คือมหาวิทยาลัยดันกั้นรั้วตรงนั้นเขาเรียกกลางสะดานพอกั้นรั้วปุ๊บแล้วมันก็มีถนนตัดข้างมหาวิทยาลัยเท่านั้นแหละค่ะมันกลายเป็นอีกเมืองมีตลาดไนท์แบบไนท์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ย
0: เลยอ่ะเจริญขึ้นมาทันที
1: ใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นค่ะ
0: ก็เนี่ยกับผู้ใหญ่เฮียงเขาก็ให้เห็นลูกสาวบอกว่าให้ที่กับมหาวิทยาลัยไป10ไร่แล้วต่อมาก็มีพระมาธุดงค์มาอะไรเงี้ยก็สร้างเป็นกุฏิให้แล้วก็ต่อมาก็คงจะชวนให้มาสร้างเป็นวัดเลยแล้วก็จะถวายที่ให้อะไรเงี้ยก็เลยในท้ายที่สุดก็เป็นวัดป่าอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยก็ถวายที่รวมเบ็ดเสร็จไปให้สร้างวัดนี่ก
1: ็21แล้วก็มีสอคอ1อีก5ไร่แต่พอสอบแนวเขตรังวัดแล้วมันกลายเป็น6ไร่ค่ะ
0: ก็รวมแล้วก็เกือบ30ไร่นะ
1: คือแกโชคดีนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เขารังวัดเนี่ยเขาใช้คนไงแต่พอมาช่วงระยะหลังจะต้องทำใจเวลาใครไปสอบเขตแนวรังวัดที่อ่ะพี่ไพศาลสมมติพี่ไพศาลมีความเข้าใจว่าตัวเองมีที่อยู่ร้อยไร่นะคะพอเขาไปสอบเขตแนวเขาจะบอกกับเราว่าต้องทำใจนะครับเขาใช้ดาวเทียมแล้ว
0: ครับมันจะมาก
1: จะหายต้องยอมรับให้ได้และก็
0: เพิ่มมีไหมเพิ่มมีไหม
1: ก็เพิ่มนี่ไงของตะเฮียงเนี่ยเพิ่มมาไร่นึงอ่ะเพิ่มก็
0: ม
1: ีแต่ไอ้ที่ทำใจยังไม่ได้เลยคือมันหายไปค่ะ
0: ม
1: ันหายไปค่ะเพราะเมื่อก่อนนี่มันเป็นคนไงฮะแต่เดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม
0: นับเก้าย
1: ิงอะไรก็ไม่รู้เป๊ะเป๊ะออกมาอย่างนั้นเลยอะค่ะค่ะ
0: สมัยก่อนต้องนับเก้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำนวณเอาก็ผมก็ดูแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีที่แค่45บริจาคให้วัดก็เกือบ30มหาวิทยาลัยอีก10ก็แทบจะเหลือที่ไว้อีกนิดหน่อยนะให้ลูกหลานทำมากินนะลูก9คนนะลูกสาวคนที่3บอกก็อยู่ในสถานะที่ก็พอมีพอกินก็ทั้งยากจนนะฮะแต่พอพ่อเสียไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะที่ก็คงไม่ได้ไม่เหลืออะไรนะเพราะแม่ก็คงจะรับมรดกก็คงจะคิดว่าเอ้ย
1: มันลำบาก
0: ยังไงก็ที่มันก็เหลืออยู่นิดนิดหน่อยหน่อยลูกก็ต้อง9คนอะไรเงี้ยนะก็คงอยากจะได้คืนผมก็คิดว่าเจตนาของเป็นอย่างนั้น แต่ท้ายที่สุดก็ไปฟ้องร้อง

0: ดำเนินคดีแล้วก็แพ้มันก็จบไปแล้วปิดฉากไปแล้วจนกระทั่งเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าลูกสาวคนที่สามให้สัมภาษณ์บอกพี่ดาเนี่ยเขาก็เป็นลูกของน้องสาวของแม
1: ่ลูกน้า
0: เป็นลูกน้า
1: แล้วพี่ดานี่เก่งมากพี่ดาทำอสังหาอยู่แค่เก่งจริงๆไม่ทำให้ครอบครัวผิดหวังจริง
0: ๆเขาไปแต่งงานกับนายหน้าที่ดินแล้วเขาก็มีความรู้ความเขาก็เลยมารับอาสาเนี่ยแต่มาทวงคืนที่ดินให้ก็เลยญาติๆก็เลยมอบให้พี่ดาเขาเป็นตัวตั้งตัวตีอะที่มามันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งตอนนี้พี่ดาก็ต้องมีหน้าที่จะต้องทำยังไงให้เอาเรื่องขึ้นสู่โรงสู่ศาลต่อไปซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: แล้วพี่ดาแกก็เก่งจริงนะพี่ไพศาลข่าวเรื่องนี้เรียนตามตรงว่าเรียนตามมานานแล้วค่ะแล้วคนที่เล่นประเด็นเรื่องนี้มาตลอดคือไทย PBS ไทย PBS เล่นเรื่องนี้มานานนานมากนี่คือว่าเป็นปีแล้ว
0: เป็นกรณีพิพาทที่ยืดเยื้ออยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นปีแล้วค่ะพี่ไพศาลเรื่องนี้เป็นปีจากกรณีฟ้องกันไปฟ้องกันมาเรียนตามเรื่องนี้มาตลอดปรากฏว่าก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่มีตัวเล่นแล้วเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้มีความรู้ไม่มีเงินจ้างทนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปนึกออกว่าเรามีตัวเล่นคือพี่ดาขึ้นมาเนี่ย มันก็ได้เรื่องจริงๆนะแต่ได้เรื่องเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเรื่องจะจบแบบดีกับครอบครัวหรือเปล่าอ่ะตัดกระแสสังคมไปเลยนะเอาแค่เรื่องข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายผมว่านายท้ายสุดต้องลงตรงนี้
1: ใช่ค่ะคือถ้าดูเรื่องกระแสสังคมเนี่ยถึงพี่ดาจะพูดเก่งขนาดไหนดิฉันคิดว่าไม่เป็นบวกนะคะ
0: ไม่
1: พี่ไพศาลประเมินอย่างนั้นไหมคะ
0: มาดูแล้วไม่มีใครที่ผมยังไม่เห็นใครที่พูดแล้วอาจจะมีความโน้มเอียงไปเห็นอกเห็นใจหรือไปเชียร์ไม่มี
1: แกจะใส่แว่นพูดหรือถอดแว่นพูดแกจะเปิดเผยชื่อหรือไม่เปิดเผยชื่ออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ประวัติอะไรจะรู้หรือไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ดิฉันคิดว่าไม่เป็นบวกในทางโซเชียลก็แล้วกันแต่โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะท่านผู้ฟังในทางสังคมก็ไม่เป็นบวกส่วนในทางคดีเนี่ยมันก็ดีไม่ดีมันจะจบไม่สวยด้วยซ้ำไปจากที่มันก็เคยจบไม่สวยมาแล้วสำหรับ ทางบ้านของโอ้แต่จริงๆท่านยกย่องนะคุณตาเฮียงเนี่ยแกก็มีเจตนาที่เป็นกุศลจริงๆนะคะพี่ไพศาลแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตอนนั้นเจตนาเป็นกุศลเนี่ยลูกเมียได้ทัดทานได้อะไรไปไหม
0: ผมก็คือฟังข้อมูลแล้วผมก็ตกใจนะผมก็ยังนึกว่าถ้ามีที่เป็นร้อยๆไร่นะแล้วลูก9คนก็มอบที่ดินให้พ่ออย่าไม่ถึงกับคือไม่ถึงกับ
1: ทุกคนแบ่งให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบ่ง
0: แล้วก็พอให้เขาดูแลตัวเองเขาได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็บริจาคให้กับวัดบริจาคให้มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเราก็พอเข้าใจได้เหมือนพวกนี้มาเห็นมินเนี่ยที่เยอะมากเขาเป็นพันไร่เขาบริจาคให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาบริจาคนู่นนี่อะไรก็อยู่ในวิสัยที่เขาทำแล้วก็ยังเห็นว่าเขาที่ดินเขาก็ยังเป็นหักบดีอยู่นะนี่มาเห็นมินชุติมาก็ยังเป็นความมั่งคั่งก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่แต่นี้พอผมฟังผมตกใจ45 ไร่ลูก9คนบริจาคให้วัดเกือบ30บริจาคให้มหาวิทยาลัยอีก10ก็เท่ากับเหลือจริงๆก็น่าจะ4-5 ไร่ลูก9คนภรรยาที่เหลือไปดูแลกันไปไอ้อย่างเงี้ยมันคือผมก็เข้าใจได้นะว่าคนที่เป็นคนที่อยู่ข้างหลังก็คงจะน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็คงจะคือก็คงจะนอนไม่หลับอ่ะมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้ที่คืนก็คงอยากจะคว้าไว้นะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่คราวนี้ความรู้ความเข้าใจหรือข้อกฎหมายก็อาจจะไม่ชัดเจนพอ
1: แต่วิธีการนี่ที่ผ่านมาวิธีการก็โอเคนะคะก็ฟ้องศาลกันไปเป็นจุดๆไปอันนี้ก็พอ
0: ได้แม่กับลูกอ่ะแม่กับทายาทเนี่ยฟ้องไปแล้วฟ้องไปแล้ว
1: ก็เรียกว่าแพ้แล้วก็แล้วกันแพ้ไป
0: จบไปหมด
1: แล้วอ่ะ
0: จบไปมีศาลแพ่งกับแพ
1: ้ค่ะไปเอาป้าดามาเล่นเนี่ยเสียหายทางสังคมมากเดียนบอกว่าอย่างพี่ไปศาลลองคิดดูนะคะ
0: ป้าดาเขาก็คงจะอยากจะมาเขาคงจะเต็มใจเขาคงจะพร้อมที่จะมาเสี่ยงช่วยเพราะว่าเขาก็ตีความว่ามีโอกาส
1: ถ้าสมมติว่า

0: ถ้าสมมติว่าเกิดพลิกชนะขึ้นมา20 กว่าไร่แล้วทิปดาแกสะใจมากที่แกบอกแถวนั้นก็ขายกันอยู่ไร่ละ160 ล้านเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ3,400 ล้านถ้าราคาตลาดนะคะพี่ไพศาลราคาตลาดใน3,400 ล้านราคาประเมินอยู่ที่77 ล้านสมมุติว่า3,400 ล้านถ้าเป็นทนายอ่ะเวลาเขาว่าความถ้าชนะขึ้นมามูลค่าทรัพย์3,400 ล้านทนายได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ก็ไม่น้อยกว่า10%
0: ถ้าดิฉัน
1: เ
0: ป็นถ้าดิฉันเป็นตัวจักรที่ทำให้ได้ที่แปลงนี้มาดิฉันก็ต้องเอา10%
1: ก็เนี่ยก็คงจะมีแรงจูงใจอะไรอยู
0: ่อันนี้
1: ราคาประเมิน
0: นายนะ
1: ราคาประเมิน
0: นายนะ
1: เห็นว่า70 กว่าล้านใช่ไหม
0: ราคาประเมินแค
1: ่
0: แล้วนะคะ71 ไร่แค่77 ล้าน
1: 77 ล้านเพราะว่าออกโฉนดแล้วเนี่ยประมาณ21 ไร่ใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งประมาณ5แล้วก็จริงๆแล้ว2จริงๆแล้วขึ้นมาถึง6เนี่ยอันนี้ยังเป็นสค.1อยู่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้เปลี่ยนโฉนด
0: พี่สายคะสมมติว่ามันกลายเป็นโฉนดที่เป็นที่กลับมาเป็นของบ้านนี้จริงๆอ่ะคนที่จะรื้อวัดเนี่ยเขาชาวบ้านต้องหมายถึงว่าตระกูลที่ต้องมารื้อหรือว่าต้องให้พระรื้อให้อ่ะคะ
1: มันดูผมก็ดูแล้วมันไม่มีช่องทางอะไรเลยที่จะกลับมาเป็นของเอกชนของเจ้าของที่ที่เป็นทายาทของผู้บริจาคมันดูลำบากคือคดีมันจบไปแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเจ้าหัวหน้าที่ดินขอนแก่นเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์สื่อก็บอกว่าไอ้ส่วนที่เป็นโฉนดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่กรมที่ดินแล้วใช่ไหมเพราะจะกรมที่ดินผู้ออกโฉนดพรุ่งนี้เลยเนี่ยที่วัดเอาคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วนะมาที่ที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนโฉนดเพราะว่าโฉนดตัวจริงอยู่กับวัดโฉนดตัวจริงอยู่กับวัดเนี่ยให้เจ้าวาดเอามาเลยพร้อมคัดคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วนะมาเนี่ยที่ดินก็จะเปลี่ยน
0: เห็นได้พรุ่งนี้เลย
1: ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นวัดไปเลยจบไปเลยแต่ไอ้สค.1เนี่ยเผอิญว่ามันยังเป็นสค.1อยู่เข้าใจว่ามันอยู่ที่มหาดไทยใช่มั้ยอันนั้นเนี่ยที่ดินเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่ว่าเขาถ้าเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันที่มันทั้งผืนที่บริจาคที่มอบให้วัดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะไปอยู่ในขายเดียวกันนะแต่ผมเข้าใจว่าทางส่วนของทายาทที่ป้าดาเข้ามาเนี่ยเขาคงจะมาพยายามฟ้องไอ้ส่วนที่มันยังไม่เป็นโฉนดตรงสค.1เนี่ย5-6 ไร่ก็น่าจะไปหาทางที่จะฟ้องร้องเอา
0: ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ
1: ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4 ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24 ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟัง

0: ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้ที่ชวนคุยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเกิดกลับมาเป็นของคารวาสอ่ะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกพี่ไพศาลคะเดนทำข่าวมาเดนเคยเจอกฎหมายที่ว่าด้วยที่ของสงฆ์อ่ะโอ้มันต้องผ่านครม.และจากครม.เนี่ยต้องเข้าสภาเลยนะคะมันอย่างนั้นเลยนะคะไปยุ่งอะไรกับที่ดินวัดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆว่าจะไปยุ่งได้ง่ายๆนะ
2: คือขนาดเนี้ยเป็นวัดแล้วด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ต้องถือว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ถ้าธรณีสงฆ์เนี่ยจะโอนไปให้ใครเนี่ยต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น
3: กฎหมาย
2: กำหนดไปเลยนะมันถึงได้มีปัญหาเรื่องไอ้ที่ดินเอาพายใช่ไหมฮะจะไปซิกแซกอะไรไปใช้คำสั่งหรือว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้วไม่ได้แล้วผมทำที่มีข้อกฎหมายมอบให้วัดแล้วก็เป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วคุณจะไปยักย้ายถ่ายเทไงไม่ได้ถึงต้องในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเนี่ยก็ต้องยึดคืนมาหมดอ่ะ
3: จะไปยุ่งอะไรกับที่เนี่ยจำได้เลยค่ะต้องผ่านมติครม.แล้วก็ต้องไปรัฐสภาต้องผ่านสภา
2: ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ
3: เพราะเมื่อก่อนตอนทำข่าวอยู่ที่สภานะคะพี่ไพศาลแล้วก็ต้องไปทุกอาทิตย์ไปทำข่าวเวลาที่เขาออกกฎหมายอะไรกันบางครั้งเราก็งงมากเลยกฎหมายวัดนู่นวัดนี่วัดนั่นอยู่เชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นอะไรเต็มไปหมดเลยชื่อสารพัดวัดถ้าเกี่ยวกับที่ดินอะไรเงี้ยเข้าสภาหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: มันไม่ใช่ว่าจะไปยุ่งอะไรอ๋อนึกออกแล้วก็ตอนที่ดินอ่าวพายอ่ะเขาต้องไปยุ่งกับพวกรัฐมนตรีมหาดไทยได้ไงพี่ไพศาลใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องชงจากรัฐมนตรีเลยนะฮะ
2: ใช่ต้องเป็นรัฐมนตรี
3: ระดับรัฐมนตรีเลยคุณไปยุ่งกับที่ดินจะโอนที่วงที่วัดเขาให้เขาให้อะไรนะให้วัดแล้ววัดให้ไปที่มูลนิธิใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: วัดไม่รับต้องมูลนิธิต้องระดับรัฐมนตรีสั่งมันต้องอย่างนั้นเลยอะค่ะไม่ใช่ง่ายๆทีนี้เมื่อกี้ก็เลยชวนคุยว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดตกกลายเป็นที่ของประชาชนจริงๆอะค่ะเกิดมาก็ไม่เคยเจอนะคะพี่ไพศาลเราเคยแต่ว่าไปปิดทองฝังลูกนิมิตอะค่ะก็ไม่เคยไปงานขุดลูกนิมิตนะคะพี่ไพศาลใช่ไหมคะ
2: ถึงว่าคนที่ถวายเนี่ยนะต่อมาเนี่ยญาติพี่น้องหรือตัวเองเกิดเปลี่ยนใจก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้แสดงเจตนาเอาไว้อย่างไรก็จบตรงนั้นเลยจะมาเปลี่ยนใจในภายหลังเกิดไม่ศรัทธาขึ้นมาเจ้าวาดดูแล้วขัดหูขัดตาไม่พอใจไม่ได้เพราะว่ากฎหมายก็กำหนดเลยว่าจบลงที่มีมุทิตาจิตถวายให้เป็นที่วัดแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ธงทองท่านอธิบายนั่นแหละ
3: จะมาบอกว่าก็โอเคก็ยกให้เป็นที่วัดหรือว่ายกให้แล้วไม่สมบูรณ์แล้วพวกพระดีกันหรือยังไงเห็นมีสีกาเข้าไปอะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงพระชีบอกนั่นอีกเรื่องนึงคุณก็ไปจับพระสึกอะไรไปแต่ที่วัดก็ไม่ใช่ว่าพระไม่ดีไล่พระออกไปแล้วยึดที่วัดอันนี้ไม่ได้
2: อันนี้เขามีเห็นว่ามีทั้งทรงหนังสือพร้อมเลยมีการลงนามพระท่านคงเข้าใจว่าถ้าจะถวายให้วัดนี่ก็ต้องทำเป็นทั้งทรงหนังสือแจ้งความประสงค์เขาก็มีทั้งทรงหนังสือ
3: จะบอกว่าวัดสุกปกรกลุงลังยึดที่คืนเลยพระต้องไปดีดูนี่นั่นยึดที่คืนเลยอันนี้ก็ไม่ได้และถ้าเกิดว่าจะไปยึดคืนน่ะคุณจะไปขุดลูกนิมิตเราก็เคยไปแต่งานยกช่อฟ้าเราก็ไม่เคยไปงานดึงช่อฟ้าลงนะคะ
2: ขวัญใช่
3: นึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นได้มันไม่มีถ้ามันได้อ่ะพี่ไพศาลลงนึกสิคะวัดร้างทั่วประเทศตั้งกี่พันแห่งยังไปเอาที่วัดร้างมาทำอะไรไม่ได้เลยวัดร้างก็คือวัดร้างไม่ใช่พอวัดร้างแล้วไปยึดที่วัดร้างได้นะไม่ได้นะคะแล้ววัดกว่าจะเป็นวัดได้ก็

0: ใช่ง่าย
1: อืม
0: และจะทำลายวัดก็ไม่ใช่ง่ายค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริง
1: ไอตอนที่ถวายมันที่มันก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเสียดมเสียดายแหละลูกหลานก็อาจจะรู้สึกเอากับ
0: จริงๆก็เสียดายนะคะเพราะเขาสู้มาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะพี่เวสารพ่อให้อ่ะปี33-34เขาฟ้องมาตั้งแต่ปี40
1: หลังจากตาเฮียงเสียไปทั้งเมียทั้งลูกก็คงเสียดาย
0: ก็ฟ้องมาตลอดนั่นแหละแต่แพ้เท่านั้นเองอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตามนั้น
1: ไปดูเรื่องอื่นๆบ้างนะครับวันนี้มีคดีใหญ่ที่ตัดสินก็คือคดีโฟเล็ก 3D นะ 3D นะ
0: ค่ะ
1: อภิลักษ์โกฏิที่เจ้าของฉายาอายุน้อยหมื่นล้านนะก็สรุปว่าศาลตัดสินอายุน้อยหมื่นล้านจำคุก 4.9 หมื่นปีอภิลักษ์โกฏิบทสรุปมหากาพย์โกงแชร์โฟเล็ก 3D นะร่วมกับผู้ต้องหาอื่นๆอีกน่าจะรวม5คนนะที่โดนตัดสินจำคุก 4.9 หมื่นปีเนี่ยร่วมกันช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนฟอกเงินแล้วก็ความผิดพ.ร.บ.คอมแต่ว่าพิงกี้ดาราพร้อมแม่แล้วก็พี่ชายศาลยกฟ้องศาลบอกว่าพิจารณาแล้วเนี่ยคือพี่ชายเนี่ยมีความสนิทสนมกับอภิลักษ์โกฏิมาก่อนที่อภิลักษ์จะมา
0: ตั้งบริษัท
1: มาตั้งบริษัทแล้วก็มาทำความผิดอะไรดังกล่าวอันที่สองเลยก็คือว่ามันมีเงินลงทุนจริงไม่ใช่ว่าอุปโลกเงินลงทุนแล้วก็เที่ยวไปหลอกคนอื่นเอาเงินมาลงทุนจริงแล้วก็ได้ผลตอบแทนในบางช่วงด้วยเนี่ยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่มีพยานหลักฐานว่าไปชักจูงใครมาร่วมลงทุนแล้วทำให้เขาเสียหายก็ยกประโยชน์ให้จำเลยนะยกฟ้องทั้ง3คนทั้งคุณพิงกี้ทั้งคุณแม่แล้วก็พี่ชาย
0: ความเสียหายมากี่พันล้านนะคะพี่เพชร
1: ประมาณ 4,000 กว่าล้าน
0: แล้วไม่ไปชวนแล้วพวกที่เขาเสียหายเขาไม่เถียงหรอคะว่าพวกนั้นมาเองเขาเปล่านายฉันมาเองอะไรเงี้ยไม่มีใครชวนอะไรเงี้ยจริงหรอคะ
1: ก็คงดูไอ้การให้กับพยานหลักฐานที่ซัดทอดนะคือถ้ามีพยานที่มาแล้วก็ให้การว่าเสียหายเพราะว่าพิงกี้อะไรอันนี้แสดงว่าคงไม่มีพยานที่มาซัดทอด
0: พิงกี้ไม่เท่าไหร่แต่บอกว่าทั้งแม่ทั้งพี่ไม่เคยชวนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วพวกที่เสียหายเขาไปให้การกันอีท่าไหน
1: ครับ
0: ถึงได้กลายเป็นว่าไม่เคยชวนเรียนตกใจตรงที่ว่าไม่เคยชวนเท่านั้นเอง
1: ครับก็ศาลสั่งจำคุกเนี่ยอย่างที่เรียนนะเป็นหมื่นปีแล้วเนี่ยนะแต่หมายถึงว่าติดจริงก็คือ20ปีนะครับทุกคนที่ตัดสินจำคุกเนี่ยติดสูงสุดไม่เกิน20ปี
0: แต่
1: เขาเรียงตามกระทงก็คือเป็นหมื่นปี
0: เห็นล่าสุดที่ฆ่าคนตายตัดสินประหารชีวิตแล้วกลายเป็นตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสุดท้ายก็ติดแค่7ปีนี่ฮะ
1: ก็จำคุกตลอดชีวิตถ้าได้รับการลดโทษอภัยโทษมันก็เริ่มมานับจำนวนปีละจำนวนปีพอมีการอภัยโทษลดโทษต่อก็คราวนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆลดเป็นลำดับ
0: ติดจริงๆ7ปีเองอ่ะ
1: พอ
0: ประหารชีวิตอะค่ะ
1: ครับใช่
0: แล้วอย่างอภิรักษ์นี่ก็ติดจริงๆจะกี่ปีเอง
1: ก็น่าจะอย่าง
0: น้
1: อยอย่างน้อยเนี่ยน่าจะ 3-4 ปีขึ้นนะครับ
0: ไม่ถึง10ปีหรอก
1: อาจจะไม่ถึง
0: ได้ทันออกมาใช้เงินนะ
1: ครับศาลสั่งตัดสินจำคุก 49,110 ปีแต่ติดจริงก็คือตามกฎหมายก็คือว่าไม่เกิน20ปี
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ให้ชดใช้เงินกับผู้เสียหายด้วยนะครับที่ศาลสั่งก็คือ 2,489 ล้านบาท ขอให้

0: โทษจำเลยความผิดและร่วมกันชดใช้เงิน 2,489 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหายด้วยนะก็เดี๋ยวผมดูที่เขาขอไปแล้วศาลสั่งจำนวนนี้ด้วยไหมก็
1: ให้ชดใช
0: ้ให้ชดใช้
1: แต่ว่าอัยการจะทักท้วงไหมฮะเพราะนี่เป็นแค่ชั้นต้นเอง
0: ก็อุทธรณ์ก็ต้องมีอุทธรณ์อยู่คงอุทธรณ
1: ์
0: ยืนไปตามนั้นแหละครับ
1: ค
0: งอุทธรณ์คงอุทธรณ์ไปเพราะว่าผู้ต้องหาที่ศาลตัดสินก็อาจจะอุทธรณ์ให้จำคุกให้สั่งจำคุกเพิ่มขึ้นอะไรต่างแล้วก็ที่ศาลตัดสินยกฟ้องก็อุทธรณ์เพื่อให้ยังรับโทษต่อไปก็คงจะมีอุทธรณ
1: ์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมครับพี่ไพศาลคะ
0: ครับพักก่อนนะสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับก็คดีโฟเล็กทรีดีเนี่ยศาลฟ้องทั้งหมด24จำเลยนะเป
1: ็
0: นนิติบุคคลด้วยนะเป็นทั้งบุคคลและนิติบุคคลแต่พิพากษาจำคุกเนี่ยหนึ่งเพียง6คนรวมนิติบุคคล6รายรวมนิติบุคคลนะคือจำเลยที่1ก็คืออภิรักษ์โกฏิเนี่ยแล้วก็จำเลยที่5จำเลยที่9จำเลย11และ21นะส่วนจำเลยที่ศาลสั่งยกฟ้องก็คือจำเลยที่4จำเลยที่6 7 8จำเลยที่10แล้วก็จำเลยที่12ถึง20แล้วก็จำเลยที่22ถึง24นะโดยจำเลยที่1 5 9 11 21ตัดสินกระทงละ5ปีมีความผิดนะโดยเอาโทษบทหนักสุดก็คือข้อหากู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนกระทงละ5ปี 9,822 กระทงก็คือมีผู้เสียหายที่เป็นโจทยื่นฟ้องเนี่ยนะ 9,822 รายก็เท่ากับ 9,822 กระทงรวมจำคุกจำเลยคนละ 49,110 ปีและให้ร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายทั้ง 9,822 คนตามจำนวนที่ถูกช่อโกงและกู้ยืมไปพร้อมอัตราดอกเบี้ย

0: พร้อมสั่งปรับจำเลยที่2และ3ที่เป็นบริษัท
1: ค่ะ
0: จำเลยที่2กับจำเลยที่3ที่เป็นบริษัทนะอันนี้แยกไปไม่ได้จำคุกนะที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยกระทงละ 500,000 บาทรวม 9,822 กระทงรวมเป็นค่าปรับทั้งหมด 4,911 ล้านโอ้โหเกือบ 5,000 ล้านเอา
1: ที่ไหนมาจ่ายฮะที่ไหนสาย 9,489 ล้าน
0: ไม่รู้ต้องฟ้องล้มละลายอ่ะ
1: โดยพวกจำเลยให้การปฏิเสธและส่วนมากถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำยกเว้นพิงกี้นั่นแหละที
0: ่
1: จำเลยที่7ค่ะสรุปก็คืออภิลักษ์ผู้บริหารกับพวก5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมสั่งปรับ 4,911 ล้านค่ะ
0: อ๋อทางพี่ชายพิงกี้รอดในนามส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยกิติเชษฐ์ชัยเดชไม่โดนยกฟ้องแต่ต้องไปรับผิดชอบค่าปรับนะ 5,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะว่าม
1: ีชื่ออยู่ในบริษัท
0: ผู้จัดการบริษัท RMS Familia จำกัดมีกรรมการ2คนก็คือนายสรายุทธกับนายกิติเชษฐ์ชัยเดชในฐานะกรรมการบริษัทนิติบุคคลที่โดนปรับนี่ก็จะต้องจะเป็นคนรับผิดชอบ
1: คือเขามองว่าบ้านพิงกี้เนี่ยไม่ได้โกงสนิทกับอภิรักษ์มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปชวนคนมาลงทุนแล้วแถม
0: ลงเงินจริง
1: เขาก็เอาเงินของเขาส่วนหนึ่งอ่ะโอนนะจนตอนมีข่าวว่าแบบสถานการณ์ไม่ดีแล้วอ่ะเขาก็ยังเล่นเลยเขาก็เล่นจริงด้วยนะแล้วส่วนพิงกี้เนี่ยก็มีรายได้เยอะด้วยนะเยอะกว่าที่แบบจะไปโกงอ่ะเป็นอย่างนั้นเลย
0: ก็สารพิจารณาว่าขาดเป็นดาราก็มีเงินมีทองที่หลัก
1: มีรายได้
0: ลงท
1: ุ
0: น10-20ล้านเนี่ยอยู่ในวิสัย
1: เป็นเรื่องธรรมดา
0: พอจะมีพอจะม
1: ี
0: เง
1: ิน
0: ม
1: ี
0: ทองได
1: ้เป็นการลงทุนจริงและก็ไม่ได้ไปชวนใครมาลงทุนไอ้ตรงนี้แหละที่ดิฉันสงสัยว่าไม่ได้ชวนใครลงทุนเนี่ยมันมีโค้งมีขึ้นไปอะไรบ้างเปล่า
0: คะตอนนี้ไม่ก็เป็นผู้ท่านอุทธรณ์กันต่อ
1: โอ้ตามนั้นก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ใครเสียหายก็ไปโวยกันเองก็แล้วกัน
0: ก็ดาราจริงๆก็น่าจะหลุดหมดมั้งใช่ไหมใบเตยคดีเนี้ย Forex 3D เนี่ยใบเตยกับ DJ Man ก็หลุดไปก่อนละแล้วก็มาพิงกี้กับครอบครัวเนี่ยก็เป็นอยู่ในคดีใหญ่ก็เนี่ยล่าสุดก็ตัดสินมาศาลชั้นต้นก็หลุดไปละยกฟ้อง
1: แต่เขาก็ติดคุกมาเป็นปีแล้วนะคะแม่กับพี่ชาย
0: แม่กับพี่ชายก็ถูกฝากขังยาวมาเลย
1: ติดคุกมาถ้าจะว่าว่าไม่ผิดเลยแต่ติดคุกไปอยู่ตั้งนานนั่นก
0: ็คดีถึงที่สุดก็จะได้เงินชดเชยกลับมาเราต้องให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้ายังศาลยังยืนยันยกฟ้องในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาอยู่นะก็จำนวนวันที่ติดเนี่ยเขาจะมีการคำนวณกลับมาแล้วก็จ่ายชดเชย
1: ค่ะ
0: ครับเหมือนกันนั่นอ่ะเหมือนใครอ่ะอดีตสามีของดาราที่ขี่มอเตอร์ไซค
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เบนซ์
0: เลสซิ่งอ่ะอันนั้นเขาก็จะได้ชดเชยกลับมาแต่เจ้าตัวก็บอกว่าก
1: ็ไม่มีอะไรคุ้ม
0: ค่ากับชีวิตเขาที่ต้องสูญเสียอิสรภาพ
1: ค่ะพี่พิสารนะขอมาเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่จะต้องเอาคนที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วอบจอบตเทศบาลใช่ไหมคะ3หน่วยงานเนี่ย 5,925 รายออกจากราชการปรากฏว่าสำนักข่าวชื่อว่าปทุมธานีนิวส์เขารายงานความเคลื่อนไหวของ3สมาคมแล้วก็ทาง Next News เนี่ยเอาข่าวจากปทุมธานีนิวส์มาลงข่าวอีกทีหนึ่งนะคะบอกว่าสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเทศบาลเนี่ยเขาจะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะเขาจะเรียกเองว่าสันนิบาตเทศบาลค่ะสามก็คือสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยอบจเขาก็มีสมาคมเขา

0: บอตอเขาก็มีสมาคมเขาเทศบาลเขาก็มีสมาคมเขาเรียกว่าสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเขาเตรียมจะจัดแถลงข่าวใหญ่เรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางกลางก็คือที่จัดกลางเลยอ่ะที่มีอบต.อบจ.ขาใหญ่ทั้งหลายมาร่วมกับเป็นกรรม
1: อ่
0: ก
1: า
0: า
1: เข
0: รา
1: เรี
0: เน
1: ย
0: ี
1: ก
0: ่ยน
1: ก
0: ะ
1: กลางกอกลางร
0: อ
1: ั
0: ัน
1: ฐ
0: นั้
1: ม
0: น
1: น
0: ค
1: ตร
0: ื
1: ี
0: อ
1: มห
0: ก
1: า
0: อ
1: ไทย
0: ก
1: เ
0: ล
1: ป็น
0: าง
1: ประธานนะ
0: ก็ญาติรัฐมนตรีมหาดไทยก็เป็นกรรมการโกอะไรที่มาจากสตูลน่ะ
1: อืม
0: ใช่ไหมคะ
1: รั
0: ที่
1: ฐม
0: โด
1: นตร
0: น
1: ี
0: ค
1: ช่วย
0: ดี
1: รั
0: อะ
1: ฐ
0: ไ
1: ม
0: ร
1: นตรีช่
0: น
1: ว
0: ั่
1: ย
0: น
1: มหาไทย
0: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยญ
1: อ
0: าติแกก็เป็นกรรมการนายกอบจจังหวัดใช่ไหมคะนายกอบจสตูลน่ะ
1: เขาจะ
0: ก
1: ม
0: ็
1: ี
0: มา
1: ตั
0: เป
1: ว
0: ็น
1: แท
0: กร
1: น
0: รมก
1: ตั
0: า
1: วแ
0: ร
1: ทน
0: ก็มาเป็
1: อ
0: น
1: งค
0: ก
1: ์
0: ร
1: ก
0: รม
1: ร
0: ก
1: นี้
0: าร
1: ครับ
0: ญาติแกก็มาเป็น
1: อืม
0: ก็อันนี้เขาเรียกว่ากอกลางแล้วก็กอจังหวัดคณะกรรมการกลางจังหวัดเพื่อให้ทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนจังหวัดส่งหลักฐานประกอบคําสั่งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนถ้าจะสั่งให้อยู่ๆเอาข้าราชการออกเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ชัดเจน
1: เพราะกลัว
0: เพ
1: โด
0: ื่อ
1: น
0: ให
1: ฟ
0: ้
1: ้อง
0: ผู้บริหารสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
1: อืม
0: เพราะว่าการไปเอาคนออกจากตําแหน่งเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องได้รับคําสั่งจากส่วนกลางที่ระบุชัดว่าใครผิดยังไงแล้วไปเอากฎหมายอะไรมารับรองอย่างที่เรียนวิตกตลอดพี่สารไม่ได้คิดว่าคนเหล่านี้แบบว่าไม่ได้อะไรนะคะมาถูกต้องสวยงามอะไรนะถึงเขาโกงมาก็เหอะแต่การจะไปบอกว่าอยู่โกงออกมาเดี๋ยวนี้มันต้องมีหลักฐานและมันต้องมีข้อกล่าวหาเขาบอกว่ารวมถึงฐานอำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบรับรองเนื่องจากมีความกังวลว่าอาจจะต้องรับภาระตัดสินชะตาบุคลากรทั้งที่ไอ้ตอนสอบเข้าเนี่ยก็คุณไปจัดกันส่วนกลางส่วนจังหวัดเลยโอ้โหถ้าใช้คําพูดของบางท่านว่าอะไรนะแห่นแต้อะไรกันคุณไปจัดกันแต่เวลาคุณเอาออกคุณไม่ให้ผมเอาออกอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันยังไงเนี่ยมันกังวลว่าจะรับตัดสินชะตาบุคลากรทั้งที่ไม่ได้เป็นคนจัดสอบและยังไม่ได้รับหลักฐานความผิดเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน
1: ครับ
0: เพราะการที่จะต้องปลดคนออกจากราชการต้องถูกฟ้องแน่ค่ะแต่ถ้าไม่ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลางหรือว่าคณะกรรมการจังหวัดก็จะโดนมาตรา157อีกเช่นกัน
1: ครับ
0: เอาไงดีฮะ
1: เดินหน้าก็มีปัญหาถอยหลังก็ชนกำแพงนะก็ไม่รู้ผมก็ดูแล้วมันก็คงจะแบบนี้คงจะมีการร้องเรียนมีการรวมตัวกันของบรรดาสมาคมตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆเขาอะแล้วก็คงจะต่อรองเรียกร้องอะไรกันไปมันก็จะกลายเป็นกรณีที่ยังคาราคาซังกันอยู่ยังหาข้อยุติโดยเร็วไม่ได้เพราะว่าจะให้เขาเอาออกทันทีเนี่ยเขาก็ต้องพูดง่ายๆว่าเขาก็ต้องหาอะไรที่ให้หลักประกันเขาได้แล้วไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็คงจะไม่กล้าให้หลักประกันอะไรเพราะว่าสั่งการก็คิดว่าเขาจะเป็นคนจัดการอยู่แล้วก็จะลอยตัวไอ้ข้างบนก็จะกะลอยตัว
0: มันตลก
1: เล
0: ยพี่วิสาร
1: ไอ้ข้างล่างก็บอกเอาถ้าคุณข้างบนลอยตัวแล้วให้ผมติดคุกกับผมก็ไม่เอา
0: คณะกรรมการกลางไปนั่งกันอยู่กรุงเทพไปจัดสอบเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยมันโกงกันไอ้เนี่ยโกงแล้วก็ส่งไปที่ต่างจังหวัดแล้วบอกเอาเด็กพวกนี้ออกด้วยเพราะมันโกงพวกนี้บอกก็ตอนสอบผมก็เป็นคนสอบพวกคุณก็จัดสอบมันโกงพวกผมก็ไม่ได้โกงแต่พอส่งเด็กมาอยู่ที่นี่ให้ผมเอาออกมันใช่เหรอแล้วก็มีกรณีนี้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหนูเนี่ยมีชื่ออยู่ในนั้นว่าหนูทุจริตเขาบอกว่าหนูเนี่ยคะแนนเพิ่มแต่หนูไม่รู้มันเพิ่มหนูก็ไม่ได้เป็นคนทำให้เพิ่ม
1: ตอนนี้
0: ถ้าเขาบอกว่าหนูได้50คะแนนแล้วมันกลายเป็น77คะแนนและไอ้หมอนั่นมันแก้ก็มันแก้ก็เรื่องของเขาหนูไม่ได้ไปบอกเขาแก
1: ้
0: หนูผิดตรงไหนแล้วจะเอาหนูออกเอาซี่มันมีเคสอย่างนี้ด้วยนะคะ
1: ก็มีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สตูลแห่งหนึ่งไอ้ตัวผู้บริหารเขาไม่ใช่การเมืองนะฝ่ายประจำ
0: ค่ะ
1: ผมเขาให้สัมภาษณ์แล้วผมค้างครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยหน่วยของเขาเนี่ยนะ

0: ขอไป8อัตราให้บรรจุมา5ประกาศใบเนี่ยโกงซะ4เหลือแค่1เนี่ยเขาบอกว่าแล้วเดือนไงเนี่ยเราจะให้เราออกแล้วก็บอกโอ้โหแล้วมันตำแหน่งหัวหน้าช่างอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นตำแหน่งที่มันคือดูแล้วมันยังขาดแคลนอยู่แล้วเราขอไป8เนี่ยให้มา5มันก็ไม่พออยู่แล้วแล้วแถมประกาศบัญชีใหม่ขึ้นมาเนี่ยส่งมาให้ดูอ้าวไอ้5ที่บรรจุไปแล้วนี่มันหายไป4แล้วนะมันชื่อมันหายไปแล้วเหลือแค่1คนเนี่ยเขาก็บอกว่า
1: เขา
0: ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเขาได้สอบถามเด็กๆ4คนเนี่ยนะเด็กๆ4คนบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยจ่ายไม่เคยให้เงินอะไรใครเลยก็คิดว่าถ้ามันจ่ายจริงก็สงสัยว่าพ่อแม่หรืออะไรคงไปแอบทำไม่บอกลูกเนี่ยเขาว่างั้นนะให้เราอ่าน
1: แล้วประเด็นคือเขาก็ตาใสๆกันก็ไม่รู้ก็ชื่อหนูเขาบอกหนูโกงแต่หนูไม่ได้อยากจ่ายเงินน่ะเขาบอกคะแนนหนูเพิ่มอ้าวก็ไอ้พวกนั้นมันไปเพิ่มคะแนนให้หนูก็ไม่ได้จ้างให้เขาเพิ่มอ่ะแล้วมีหลักฐานอะไรว่าหนูจ้างให้เขาเพิ่มอ่ะ
0: แล้วในท้องถิ่นมันก็น่าจะรู้จักกันเผลอๆมันก็ลูก
1: สมมติว่าเขาเถียงแบบนี้ว่าคะแนนเราเนี่ยคะแนนเด็กคนนี้มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าทุจริตและเด็กบอกว่าก็ทุจริตก็เป็นเรื่องของคนที่แก้เขาไม่ได้ไปจ้างให้แก้นี
0: ่
1: อันนี้ฟังได้ไหมคะ
0: คนที่กังวลมากคงจะเป็นคนที่ต้องสั่งให้เขาออกว่าชี้แจงอย่างนี้แล้วเขาต้องไปฟ้องร้องเนี่ยเราก็
1: เขาบอกว่าคะแนนมันจะเพิ่ม
0: ถ้าสมมติ
1: ก็เป็นเรื่องของไอ้พวกนั้นมันเพิ่มให้หนูไม่ได้ไปจ้างให้เขาเพิ่มให้
0: สอบถามทุกคนแล้วก็โอเครับโดยปริยายค่ะคือหนูซื้อเข้ามาจริงๆอ้าวนี่โอเคเซ็นไปก็ยังพอรู้ได้ว่ามันโกงมาก็ออกไปแต่มันเถียงมันไม่ยอมอ่ะบอกหนูก็ไม่ได้โกงหนูก็ไม่รู้ใครโกง
1: หนูไม่รู
0: ้
1: หนูก็สอบของหนูแล้วมาบอกว่าคะแนนหนูเพิ่มก็หนูไม่ได้เป็นคนไปแก้ให้เพิ่มนี่พี่ก็ไปเอาเรื่องไอ้คนที่แก้เพิ่มแล้วหนูก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขาแก้
0: เอาหนูออกเป็นเรื่องเลย
1: แล้วหนูก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขาแก้เพิ่มให้ด้วยแล้วถ้าทุกคนใช้ไม้นี้หมดอะคะพี่
0: ก็คงจะใช้ไม้นี้กันเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะซึ่งจะทำให้บรรดาพวกผู้บริหารที่จะต้องเซ็นให้เขาออกเนี่ยคงจะเหนื่อยอ่ะผมก็เห็นด้วยคุณอันนะว่าเรื่องนี้มันคงแบบวุ่นวายไม่รู้จบยังไงเพราะไอ้คนเซ็นเนี่ยมันก็จดปากกาแล้วจดปากกาอีกไม่รู้มันจะรอดไม่รอดเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันเป็นธรรมดานะ
1: อะไรงั้นถามแบบเผื่อจะมีเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วจริงๆแล้วคนที่อยู่ที่อบต.หรืออบจ.หรือเทศบาลนั้นน่ะเขาอยู่ๆมีคนมานั่งเพิ่มทำงาน 4-5 คนน่ะไม่ใช่พวกเดียวกับเขาเลยหรอคะ
0: ผมว่าเขาอุตส่าห์คัดมาถึงพื้นที่เขาคงจะเล็งหน่อย
1: แล้วจะบอกว่าสมมติว่าจะมีใครบอกผมไม่รู้เลย
0: ครับ
1: ก็จับสอบแล้วเด็กมันก็มาแล้วผมเอาออก
0: คือว่
1: าบางทีเขาสอบมาอยู่ที่ไหนเขารู้แล้วว่าจะเอาใครไปอยู่ที่ไหนจะว่าไม่รู้เลยนี่ก็ยังไม่อยากเชื่อนะ
0: ผมก็ฟังความจริงผมก็คิดว่าเวลาเขาพูดมาเนี่ยเขาคงจะกบไตไม่พูดความจริงหมดอ่ะขอไป8ตำแหน่งเนี่ยขอจริงได้มา5ส่วนอีก3เนี่ยเขาอาจจะให้มาแต่มันไม่ใช่เด็กในถิ่นเราไม่ใช่เด็กเป้าหมายเราก็ยังไม่เอาเรารอแอนดับของไอ้เด็กของเรามาถึงก่อน
1: เด็กที่ล็อกไว้ล็อก
0: เพราะบางทีมันล็อกไว้บางทีมันยังไม่ใช่ว่าล็อกไว้บนหมดไงมันก็ต้องไล่ไปเรื่อยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถึงล็อกของเด็กเราก็เอามาเพราะผมดูว่าทุกที่อ่ะมันหัวกันมาเนี่ยมันกะลงในเขาแทบจะรู้เลยว่าเขาต้องมาที่นี่ที่นั่น
1: เพราะเรียนว่าจริงๆแล้วแต่ละที่รู้ว่าจะได้ใครจะเอาใครแล้วก็น่าจะเป็นลูกหลานกันเองที่
0: แล้วเขาก
1: ็
0: จ่ายกันในต้นทางในพื้นที่นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มันก็ส่งขึ้นไปเพื่อให้แก้คะแนนกันข้างบนนั่นแหละแต่ว่าไอ้จ่ายเนี่ยมันรับกันในพื้นที่อยู่แล้วเพื่อเอามาทำงานในพื้นที่ตัวเองนั่นแหละ
1: ก็ลูกหลานคนในพื้นที่นั่นแหละแล้วก็ไปจัดการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันหรือบางทีถ้าญาติสนิทกันมากก็ไม่ต้องจ่ายก็ช่วยกันแล้วกลับมาทำงานทีนี้พอมาถึง
0: ใช่ใช่เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะมีโควต้าที่แบบโควต้าของหัวคะแนนโควต้าของอะไรนี้อยู่
1: ใช่จะมาบอกว่าสอบก็ไม่ได้สอบไม่รู้เรื่องรู้ราวจะไม่เอาเด็กออก

0: เรียนกลัวว่ามันจะเป็นลูกหลานทั้งนั้นเลยนะที่เราเอาออกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอ้ตาย
1: คืออ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกนะแล้วก็ทางสถานีวิทยุในส่วนภูมิภาคกสมทเราก็ลากันก่อนช่วงนี้นะเดี๋ยวก็มาติดตามในส่วนของ FM 100.5 กันต่อครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะกลับมาขอประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะคะ
2: ครับ
3: ก็หลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่สามค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มเลยค่ะสำหรับการมาอบรมในคอร์สนี้เริ่มตั้งแต่2กันยายนไปจนถึง9ธันวาคม69ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะใช้สถานที่อบรมที่ CW Tower รัชดาสถานที่ดีๆค่ะแล้วก็ไปมาสะดวกด้วยไม่ว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าที่จอดรถนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อก็คือติดต่อได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะโทรตอนนี้ก็ได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะอยากจะให้เร่งนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่ที่แล้วด้วยค่ะนะฮะไม่กี่ที่จริงๆน่าจะไม่ถึง10ที่แหละ
2: 10เห็นว่าเมื่อวานนี้ข้อมูลล่าสุดเหลือ13ที่อาจจะลดลงไปแล้วด้วยซ้ำไป
3: น่าจะไม่ถึง10ที่แล้วตอนนี
2: ้ครับต้องรีบแล้วล่ะครับดูตัวเลขแล้วนะฮะต้องรีบ
3: เป็นเชิญเลยค่ะเอาล่ะอีกเรื่องนึงนะคะพี่ไพศาลเอ้ยวันนั้นเราคุยกันเรื่องที่เขาจะตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน
2: ใช่เขาจะโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมานั่งที่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานเพราะว่าคุณเอกนัท
3: แล้วพันเนี่ยแล้วเขาก็น่าจะเข้าขากันได้ดีกับคุณเอกนัท
2: ก็น่าจะเป็น
3: เขายินดีต้อนรับเปิดรับว่างั้นเถอะ
2: น่าจะเป็นความประสงค์ของคุณเอกนัทเขาด้วยก็ดึงประหลัดที่ครบแล้วก็เปิดทางให้ลูกท็อปคุณท็อปเขาจะได้เลือกประหลัดคนใหม่ขึ้นมาทำงานด้วยแต่เห็นว่า
3: ก็
2: เห็นว่าล่มไปแล้วนี่ใช่ไหมล่มไปแล้ว
3: มันไม่ได้เพราะว่าคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยที่จะย้ายข้ามห้วยมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานเขาจะต้องเป็นคนที่เสนอชื่อคุณภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งคุณวราวุฒิเขาต้องการคุณวราวุฒิเขาอยากได้คนเนี้ยคุณภาสกรชัยรัตน์ซึ่งเป็นรองปลัดขึ้นมาปรากฏว่าคุณณัฐพลรังสิตพลไม่ยอมเซ็นให้ถึงวาระการประชุมครม.กับมีเพียงวาระการโยกนายณัฐพลไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเพียงเรื่องเดียวการเสนอชื่อนายภาสกรเป็นปลัดกระทรวงสามกับไม่ถูกส่งเข้าพิจารณาเนื่องจากนายณัฐพลไม่ยอมลงนามเสนอชื่อนายภาสกรก็เลยไม่มีเรื่องเข้าครม.และตลกมากเลยนะพี่ไพศาลปรากฏทั้งครม.พยายามโทรหานายณัฐพล

0: เลขานายกคุณกวางไตรสุรีก็โทรคุณท็อปวราวุฒิก็โทรหาแม้กระทั่งนายกอนุทินชาญวีรกูลก็
1: ตัวเ
0: โ
1: อ
0: ทร
1: ง
0: หาในนัทพลไม่รับโทร

0: ไม่รู้
1: เขาต้องการเอาคุณฉันทานนท์วรรณเขจรที่ทุกวันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณฉันทานนท์วรรณเขจรเคยเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มันอยู่ในกระทรวงเกษตรใช่หรอคะ
0: น่าจะกระทรวงเกษตร
1: แล้วทุกวันนี้มาเป็นผู้ทรงมาเป็นผู้ทรงอยู่ที่สำนักนายกจะเอาไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
0: แสดงว่าถูกดึงออกมาจากกระทรวงเกษตร
1: หรือไม่อันนี้ตามข่าวก็คือใน Next News นะคะหรือไม่ก็เอาคุณชยานันท์ภักดีจิตหรือว่าดร.ยี่ที่เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์อะค่ะและทุกวันนี้เป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
0: ไปเป็นเคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์อยู่แป๊บหนึ่งแล้วรัฐมนตรีใหม
1: ่อายุ40กว่าเอง
0: แล้วก็โยกข้อไป
1: เป็นนักกฎหมายเนี่ยตามอย่ามาว่าดิฉันนะฉันอ่านจาก Next News เขาว่าจะเอาผู้ทรงจากสำนักนายกหรือไม่ก็อดีตปลัดกระทรวงทรัพย์ที่ถูกโยกไปเป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแต่อันนี้จะเป็นความเห็นของดิฉันนะซึ่งดูวุ่นวายมากค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมมีคนเยอะแยะมากมายคุณจะเอาอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์เป็นนักกฎหมายนะคะไปเป็นปลัดอุตสาหกรรมมันก็จิตใจคนกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นลูกม่อมก็คงจะรู้สึกอะไรนะพี่ไพศาลแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นผู้ทรงอยู่กับสำนักนายกแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสสคสสกก็จะเอาไปอยู่อุตสาหกรรม
0: ก็คือคนหนึ่งก็โตมาจากกระทรวงทรัพย์อีกคนหนึ่งโตมาจากกระทรวงเกษตรแต่ก็
1: แต่จะไม่เอา
0: แต่ว่าก็หลุดออกมาจากทั้งสองกระทรวงนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอยู่ก็ไม่ได้มาจากกระทรวงการคลังไม่ได้มาจาก
1: ไม่ได้มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเลยแต่จะไม่เอาปลัดแต่จะไม่เอา
0: แต่ไม่เอารอง
1: กระทรวงอุตสาหกรรม
0: จะไม่เอารองปลัดเอ้ยจะไม่เอาใช่ไม่รองปลัดอุตสาหกรรมไม่เอาที่ดูท็อปข้อเสนอ
1: ใช่ค่ะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ลือกันอยู่ว่าถ้าหากว่าปลัดคนเก่าไม่เซ็นให้ปลัดคนใหม่ขึ้นเนี่ยรัฐมนตรีก็หักหน้าพาดด้วยเขาเสนอเองเลยได้ไหมหรือดีไม่ดีคุณเนี่ยก็จะไม่ได้มาอยู่กระทรวงพลังงานด้วยลูกคุณสุขวิทย์เนี่ยค่ะนัทพลเนี่ย
0: เห็นว่าจะเอามาเข้ากลุ่มที่ทำเนียบเลยนะ
1: คุณนัทพลเนี่ยนะ
0: คือนายกเขาคงจะ
1: โกรธเหมือนกันนะ
0: คือเขาอันนี้เขาหักดิวเลยอ่ะคือที่คิดว่าจะหมดวาระที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ต่อแล้วก็คุณขิงเขาก็จะดึงมาอยู่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานก็หักดิวนี้เลยไม่เอาก็ดึงมาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายประจำของนายกรัฐมนตรีที่ตำแหน่งไปเลยเป็นระดับ11ซึ่งมีตำแหน่งนี้อยู่แล้วเห็นว่าสรุปล่าสุดว่าจะเอากันอย่างนี้เลยล่ะแล้ว
1: คน
0: เปิดพื้นที่มาแล้วก็ลูกท็อปเขาก็เสนอคนที่เขาวางตัวไว้ต่อไป
1: แล้วก็ที่กระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะมีแคนดิเดต3คนคุณวรากรพรหมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคุณสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็คุณวัฒนพงศ์คุโรวาทผอ.สำนักนโยบายและแผนพลังงานซึ่งพวกนี้เขาชำนาญเรื่องพลังงานที่สุดแล้วพี่หลานดูนะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะเอาคุณณัฐพลเลยมาเป็นปลัดกระทรวงอ่ะทั้งหมดเนี่ยเขาเงียบเลยนะเขาชิลเลยนะเขาเงียบเลยไม่มีใครอะไรเลยอยากมาเลยแต่ว่าดูเอาก็แล้วกันไม่เท่าฟ้าที่คิดบทจะเป็นแต่ไม่น่าเชื่อนะ
0: แต่ว่าถ้ากล้าเล่นอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาต้องเขาก็ไม่หวั่นว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะผมอ่านว่าอย่างนั้น
1: หมายถึงคุณณัฐพลนะหรอคะ
0: ใช่
1: มันมีอะไรที่ได้เสียขนาดนั้นที่แบบยอมไม่ได้ที่ให้คุณภาสกรขึ้นหรอ
0: ผมก็ไม่สามารถทราบได้ความมั่นใจคงมีอะไรของเขาอยู่อ่ะทำไมฉะนั้นก็ไม่ถึงขั้นกล้าหักขนาดนี้
1: นึกว่ามันมีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้คนบางคนไปนั่งแทน
0: บางคนเนี่ยผมดูแล้วบางทีก็เป็นปลัดกระทรวงที่เขามีความพร้อมมากนะหรืออาจจะเหลืออย่างเดียวที่เขา คำนึงสูง

0: สุดเลยคือเรื่องศักดิ์ศรีเพราะว่าโอ้โหครอบครัวเขาแบบผมว่าเป็นหมื่นล้านนะมั้งใช่ไหมคุณสุขุมวิท
1: เคยเปิดมา 4,000 เคยเปิดมาเป็น 4,000 ค่ะ
0: เฉพาะตัว
1: เปิดบัญชีทรัพย์สินใช่ไหม
0: โอ้เพราะค
1: ุ
0: ณ
1: สุขุมวิทจำได้ว่า 4,000 นะ
0: คุณสุขุมวิทเนี่ยเขาเป็นหมื่นล้าน
1: ก็มีที่ดินเยอะมากเ
0: ขาโอ้ร่ำรวยมากรังสิตพลเนี่ยคือเขาก็ตัดอยู่ในตำแหน่งสูงสุด41แล้วแล้วก็เขาก็ไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องออกจากราชการแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะคำนึงมากก็คือศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการประจำของเขาบางทีถ้าเขามีหลักเขายึดอย่างนี้แล้วว่าเป็นอำนาจเป็นการตัดสินใจแล้วเขาก็ไม่ถอยให้การเมือง
1: 4,907 ล้านค่ะ
0: ดูใช่ไหม
1: ที่ดิน 1,409 ล้านเงินลงทุน103ล้าน
0: ครับ
1: ลงเรือน116ล้านรายได้ต่อปี3ล้าน5ค่ะส่วนคู่สมรสก็มีอุ้ยเท่าไหร่อ่ะ 3,000 ล้านเหมือนกันคุณรัฐพล
0: คุณนันสะดุดตา
1: 1,700 ล้านคุณรัฐพล 1,700 ล้านคู่สมรสได้ 3,000 ล้านแต่พ
0: ี
1: ่โอ้แต่ภรรยาเนี่ยก็ลงทุน990ล้านนะ
0: ครับฮะเอ๊ะนี่เราเบรกยังเนี่ย
1: ต้องพักแล้วค่ะ
0: ต้องเบรกก่อนนะฮะเลยเวลาแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณนันครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ว่าฤดูการโยกย้ายก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปลี่ยนนะคงเปลี่ยนตัวแน่แต่ว่าท่านปลัดปัจจุบันจะต้องไปลงตรงไหนยังไงก็เดี๋ยวรอยืนยันคอนเฟิร์มนะผมคิดว่าน่าจะล็อกลงล็อกน่าจะเป็นอังคารหน้านี่แหละ
1: ที
0: ่
1: เป็นส
0: าย
1: ที่ว่า
0: คงไม่ปล่อย
1: ให้อ
0: ยู่
1: เด
0: ีย
1: วเขาคงต่อรองมั้งใครเขาคงต่อรองมั้งใครจะไปยอมไปนั่งเป็นที่ปรึกษาอยู่สำนักนายกน่าจะต่อรองกันอยู่นะถูกไหมคะโอ้จากปลัดกระทรวงมานั่งตบยุงเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกนี่ฉันว่าไม่ยอมหรอกอะไรเขาถอยได้ก็คงถอยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไม่ถอยแล้วมานั่งเป็นที่ปรึกษานี่เสียหายนะ
0: คงไม่นั่งอ่ะคงลาออก
1: เคยทำข่าวสมัยคุณ
0: ก็เ
1: คยทำข่าวสมัยคุณ
0: เหมือนประหลัดยุติธรรมอ่ะผมเข้าใจ
1: อุ้ยแต่อายุราชการเขาน่าจะไม่ได้เหมือนประหลัดยุติธรรมนะฮะ
0: น่าจะอยู่อีก 4-5 ปี
1: อ่ะประหลัดยุติธรรมเขาเกษียณปีนี้แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณรัฐพลนี่น่าจะอยู่อีกยังอยู่ในตำแหน่งได้อีกนานหลายปีเอาไว้ว่าผมไม่แน่ใจชัดเจนแต่ 4-5 ปีหรือยังไงครับ
1: ค่ะเอ๊ะพี่ไพศาลเคยทำข่าวสมัยคุณสุขวิทย์ไหมฮะ
0: พันนะพันสุขวิทย์ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเขารวยมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขา
1: ทำงานบริษัทเอกชน
0: เขาทำงานบริษัทเอกชนนะทำพวกน้ำมันใช่ไหมบริษัทน้ำมันแต่ว่าเปิดทรัพย์สินมาโอ้โหแล้วก็ตอนหลังก็ไปที่รู้ว่าเขาคือในทุนพรรคเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่พรรคอยู่กับเพื่อชาวลิตใช่ไหมปองใหม
1: ่ใช่ค่ะปองใหม
0: ่คุณสุขวิทย์รังสิตพล
1: เกิด2113

0: 2513ก็อายุเท่าไหร่อ่ะ56ค่ะ
1: 13ใช่56ก็เหลืออีกประมาณสี่
0: ส
1: ป
0: ี
1: ี
0: ่ปี
1: อืม
0: ไม่เอาละไม่ละอ๋อก็มีคนก็ลาออกเหมือนกันสมัยนี้
1: อืม
0: ใช่ไหมคะด
1: ครับ
0: ร.อุ๋ยเนี่ยเขาก็ลาออก
1: อืม
0: โอ
1: คุ
0: เค
1: ณอะไรคุณท
0: ตั
1: ี่
0: ด
1: เป็น
0: เต็มนิดนะค
1: ก
0: ะ
1: รม
0: กุล
1: อ่
0: ย
1: า
0: า
1: ตัน ต
0: ะ
1: ิ
0: คะ
1: กุลยาก็ลาออก
0: กุล
1: อ
0: ย
1: ื
0: าม ก็ลาออก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อืมเอ้เรื่อง
0: โอเค
1: คุ
0: ก
1: ณ
0: ็ร
1: ช
0: อ
1: ัย
0: ดู
1: ช
0: ก็แล
1: น
0: ้ว
1: ะ
0: กันว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะ
1: เรื่องคุณชัยชนะเดชเดโชตกลงวันนี้มาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมาให้ปากคำคุณชัยชนะเดชเดโชที่ถูกกล่าวหาว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในงานศพแม่ของนายกเทศมนตรีตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่เมื่อคืนวันที่8กระทั่งวันที่12มีการนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปเผยแพร่ทางโซเชียลจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่มองว่าตำรวจถูกหยามถูกเหยียดหยามทำให้เสียศักดิ์ศรีผบ.ตร.สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ผู้ถูกกระทำมาสอบปากคำจนนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีกับคุณชัยชนะเดชเดโชตามที่เป็นข่าววันนี้ปรากฏว่าพลตรีพรชัยกับจรกิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้สั่งการให้ผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสอบปากคำพันตำรวจโทธนงศักดิ์เพื่อหาข้อเท็จจริงและเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมและหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยซึ่งผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ก็บอกว่าความคืบหน้าดังกล่าวได้รับแจ้งความเมื่อ18นาฬิกาของเมื่อวานก็รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีกับสส.ท่านหนึ่งตำรวจก็ได้ตรวจสอบพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงส่วนสำนวนการสอบสวนต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงซึ่งมีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้ว3ปากนะต่อมานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาที่สภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายโดยมีชาวบ้านหลายสิบคนมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจที่หน้าโรงพักจากนั้นนายชัยชนะเดินทางไปยังห้องประชุมสภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและก็ให้การปฏิเสธก่อนจะออกมาก็ได้ตอบว่าอยากทราบว่าที่สื่อลงข่าวตบบ้องหูมาจากสื่อก็บอกว่าที่ทราบว่าสื่อที่ลงข่าวว่าตบบ้องหูมาจากสื่อว่าไปตบอย่างไรการทำร้ายร่างกายคือการชกต่อยกันแต่เราไม่มีอะไรเลยตนเองเจอกับพี่ตุ้มก็คือรองผู้กำกับเนี่ยคุณชัยชนะเขาเรียกพี่ตุ้มนะก็ยังหยิกหูทักทายกันตามความรักใคร่ที่มีกันมายาวนานเพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนสองคนที่มีความสัมพันธ์และเป็นญาติกันแต่ทำให้เขาแตกกันคุณอาจจะนั่งหัวเราะเพราะข่าวที่คุณกุขึ้นมาได้เป็นกระแสสังคมแล้วก็ยังบอกว่าตนโดนโจมตีภาพลักษณ์ทางการเมืองเสียหายองค์กรตำรวจเสียหายทำให้คุณสบายใจแต่ขอถามว่าถ้าเกิดกับคุณล่ะคุณคิดอย่างไรลูกชาย12ขวบยังถามตนเลยว่าสนิทกันแล้วทำไมไปแจ้งความกันเข้าใจได้ว่าเส้นทางมนุษย์เราจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องเจออุปสรรคบ้างและจะต้องเข้มแข็งขึ้นคุณชัยชนะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุผมเข้าไปกอดคอพี่แล้วเขาก็กอดคอผมแต่มือไปโดนใบหน้าแล้วมันเข้าข้อกฎหมายอะไรที่มาเมื่อกี้ก็ยังเจอพี่เขาเลยซึ่งเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่8ถ้าพี่เขามีเหตุกับผมจริงก็ต้องแจ้งความในวันนั้นเลยใช่ไหมนี่ผ่านมา

0: 4วันแล้วเจอกันวันเผาศพก็ยังถ่ายรูปคู่กันอยู่เดินคุยและสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งความแล้วก็ยังบอกว่าในงานศพทางเจ้าภาพอยู่ในความโศกเศร้าแต่กลับมีข่าวไม่ดีเพื่อประสงค์ร้ายทางการเมืองกับผมผมขอเรียนว่าสุภาพบุรุษทางการเมืองเขาไม่ทำกันแบบนี้ถ้ามีคลิปหรือมีภาพอะไรที่เห็นว่าตนทำร้ายก็เอาไปส่งให้ตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและขอยืนยันว่าไม่มีการตบและไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันและมาวันนี้ก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: หมายถึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา4วันแล้วแล้วก็รองผู้กำกับตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เพิ่งไปแจ้งความเหรอคะพี่ประจัน
0: รองผู้กำกับใช่เพิ่งไปแจ้งความ
1: แล้วทำไมเพิ่งไปอะคะทำไมไม่ไปแต่วันแรกหรือว่าก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: คือเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่านายกก็ได้ยินข่าวแล้วก็สั่งให้ผบ.ตร.ไปสั่งการแล้วก็ปรากฏว่าก็มาถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็มาถึงผู้กำกับเนี่ยเขาก็พยายามสอบพยานหลักฐานจนกระทั่งสอบเค้นทีแรกก็รองผู้กำกับก็พยายามบอกไม่มีอะไรรู้จักกันสนิทกันไม่มีเหตุการณ์ไม่มีตบบ้องหูไม่มีอะไรตอนนี้ผู้กำกับเนี่ยเขาให้การว่าก็เลยบอกเขาว่าเอาให้แน่นะเพราะว่าถ้ามันมีพยานหลักฐานแล้วมันออกมาไม่ใช่อย่างที่ให้การเนี่ยต้องรับผิดชอบนะรองผู้กำกับคนนี้ก็เลยยอมเปิดปากว่าโอเคมีแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับไม่ถึงขั้นกับแบบทำร้ายร่างกายบาดเจ็บอะไรแต่ก็มีลักษณะไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีการมาม
1: ีปากเสียง
0: มีปากเสียงแล้วก็มีมากก็ตกหน้าอะไรนี้อยู่แต่ว่าบอกก็เห็นว่าบอกว่าให้คุยกับผู้กำกับว่าไม่ได้รุนแรงผู้กำกับเขาบอกว่าถ้างั้นก็ต้องควรจะต้องแจ้งความก็เลยต้องไปแจ้งความนะคือเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่ามันเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคงจะมีอะไรสักอย่างที่คนเขาเห็นอยู่ว่าดูแล้วมันโอ้โห
1: ดีเรื่อง
0: เขาตำรวจนี่นักการเมืองใหญ่ขนาดนี้
1: เป็นพี่ด้วยนะเรียกพี่ตุ้มนะตบพี่ตุ้มได้ถึงจะเบาๆอะไรอย่างเงี
0: ้ยแต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาคงมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการอุปถัมภ์ค้ำจุนกันจึงไม่ติดใจเอาความ
1: ไม่กล้า
0: แต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นข่าวออกไปแล้วเนี่ยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งหลายก็คงไม่ยอมเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีอย่างหนักมากมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างนักการเมืองกับรองผู้กำกับท่านนี้ในนามส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของคนซึ่งรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถูกเข้ามาทำแบบนี้ต่อหน้าธารกำนันเนี่ยผมดูเนี่ยนะอากับกริยาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยพันตำรวจเอกสุเทพสัทธาผลได้ลงในFacebook ของตัวเองนะโพสต์ใน Facebook เลยพันตำรวจสุเทพสัทธาผลอดีตข้าราชการตำรวจและอดีตผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โพสต์ Facebook บอกว่ามึงมาทำอย่างนี้กับกูตอนกูเป็นสารวัตรใหญ่ปากพนังหน่อยไม่ได้นะถ้ากูไม่ซัดมึงลงไปกองกับพื้นกูให้มึงเรียกลูกหมาเลยเนี่ยอารมณ์ประมาณนี
1: ้
0: แล้วผมดูเนี่ยอาเลวัดใครต่อใครที่เป็นตำรวจนะออกมาเนี่ยหนักทั้งนั้นกระแสอย่างเงี้ยมันเป็นกระแสที่ผมว่าในท้ายที่สุดแล้วตัวรองผู้กำกับเนี่ยถึงอยากจะให้มันจบยังไงมันก็จบไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นคดีนะเพราะกระแสเนี่ยในหมู่ตำรวจด้วยกันเนี่ยเขาคงไม่พอใจอย่างมากถือเป็นการหยามเกียรติกันอย่างรุนแรง
1: นี่มองตรงข้ามเลยพี่เพชรมันต้องมองว่าไอ้ตอนเขาคบกันเนี่ยเขาคบกันแบบคือถ้าเราจะให้เขาให้เกียรติเราอะเราก็ต้องวางตัวแบบมีเกียรติอะค่ะพี่เพชรถ้าเราไปกินไปอยู่ไปพึ่งพาเขาอะเขาจะให้เกียรติเราได้ยังไงคะพี่เพชร

0: มันล้ำเส้นมันไม่มีระยะห่าง
1: คุณนัน
0: แค่นั้
1: ค
0: น
1: ุณ
0: เอ
1: นัน
0: ง
1: ก็มองลึกไปชั้นหนึ่งโอเคอืม
0: คือในตำรวจต่างๆที่ส่วนใหญ่เกษียณแล้วเนี่ยที่พูดเนี่ยพูดถูกหมดอะค่ะ
1: อืม
0: ว่ามันหมิ่นเกียรตินู่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรแต่ท่านต้องมองอีกอย่างหนึ่งว่าท่านก็ควรจะเรียกร้องด้วยนะคะว่าระหว่างนักการเมืองกับตำรวจเนี่ยระยะห่างมันควรจะเป็นเช่นไรถ้ากินเที่ยวด้วยกันสนิทกันขอกันได้ให้กันได้เกียรติมันจะอยู่ตรงไหนอะฮะ
1: อืมอืมแล้วมันควร
0: การที่จะมีเกียรติการที่ให้เกียรติอะ
1: อืม
0: มันก็ต้องวางตัวอย่างมีเกียรติถ้ากินเที่ยวด้วยกันนี่ฉันคิดว่ามันก็ล้ำเส้นไม่มีซีเนียร์แล้วก็ไม่มีเกียรติให้กันด้วยค่ะ
1: อืม
0: พอล้ำเส้นมาปุ๊บก็ไม่ให้เกียรติกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมันเป็นอีกแบบหนึ่งนี้ไม่อยากจะใช้คำให้มันตรงมากนะ
1: ครั
0: เอ
1: บ
0: าเป็นว่าพูดแค่นี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจอ่ะว่าเขากินเขาอยู่กันยังไง
1: อืม
0: อยู่กันยังไงอ่ะเขาถึงไม่ให้เกียรติดิฉันเอาถามคำถามนี้ก็แล้วกัน
1: อืมก็ไม่ควรจะโยนไปฝ่ายนักการเมืองอย่างเดียวนะเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราเราก็ควรจะต้องก็คงจะต้องจัดหนักกันหน่อยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนใจมาแจ้งความแล้วก็ตามนะแต่ว่าดูอาการแล้วมันก็ควรจะมีการนวดกันซะหน่อยนะเพราะว่ามันปล่อยให้เขาทำอะไรต่อหน้าธารกำนันได้อย่างนี้มันก็แสดงว่ามันก็คงจะมีอะไรที่ไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะเกิดขึ้นได
0: ้แล้วก็ไม่คิดจะเอาเรื่องด้วย
1: อืม
0: แต่นี่เรื่องมันแดงจนคนก็เห็นแล้วเขาบี้มากันแล้วกันก็เลยต้องแจ้งความความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับตำรวจเนี่ยภาพสองภาพที่ชัดเจนที่สุดในรอบสัปดาห์คือหนึ่งฉลองเลี้ยวแรงพ่นควันใส่หน้าตำรวจนั่นก็ชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงตำรวจถึงให้เกียรติฉลองขนาดนั้นแล้วนี่ก็เช่นเดียวกันนักการเมืองกับตำรวจเหมือนกันก็คบกันแบบนี้อะค่ะมันเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้มีระยะห่างอะไรอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เออเมื่อสักครู่อ๋อแล้วยังไม่ได้พักเลยต้องพักอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: อ่า19:19ครับคุณอันครับ
0: ค่ะที่คุณชุชนะพูดมาบอกว่าข้าราชการมีระเบียบต้องโต้ตอบต่อการหมิ่นเกียรติก็ถูกต้องแต่ดิฉันก็บอกว่าข้าราชการก็ต้องรักษาเกียรติของตัวเองในการจะคบหากับใครด้วยถ้าเกิดว่าวางตัวไม่ให้เกียรติตัวเองไม่รักษาเกียรติตัวเองเขาก็ไม่ให้เกียรติค่ะก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกำนันนกสิพี่ไพศาล
1: มีวันนี้สื่อรู้สึกจะมีท่านผู้ฟังถามคดีกำนันนกด้วยนะ
0: กำนันนก
1: ก็ยัง
0: คุกแต่ว่าบริษัทของเขายังสามารถประมูลงานได้มากมายมหาศาลต่อเนื่องค่ะกำนันนกไปอยู่ในคุกแต่ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไปได้สวยมาก
1: ญาติพี่น้องก็ยังทำธุรกิจกันต่อ
0: ค่ะ
1: ก็เสียหมากไป1ตัวแต่ว่าก็ยังมีหมากเดินในกระดานอยู่นะเดี๋ยวเราคุยเรื่องไอ้โครงการอบรมอ๋อเราคุยไปแล้วนี่ใช่ไหม
0: คุยไปแล้วค่ะพี่สัน
1: โอเคโอเคอ่า

0: แล้ววันนี้นี่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชาวฝรั่งเศส11คนถูกจับกุมที่สนามบินในประเทศไทยนะและถูกควบคุมตัวหลังพบกัญชาหลายกิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางขณะที่ผู้ต้องหาหลายคนอ้างว่าไม่ทราบว่าภายในกระเป๋ามีกัญชาโดย AFP รายงานว่ามีชาวฝรั่งเศสอย่างน้อย11คนครับถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยหลังจากถูกจับกุมที่สนามบินพร้อมกัญชาหลายกิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางโดยญาติของพวกเขาอ้างว่าถูกหลอกโดยข้อเสนอประเทศไทยใช้ชื่อนี้เลยนะที่นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน Snapchat
1: ค่ะ
0: โดยบริษัทที่อ้างว่าเชี่ยวชาญด้านการซื้อและขายโทรศัพท์มือถือข้อตกลงนั้นง่ายมากโดยมีการเสนอให้ตั๋วเครื่องบินฟรีแลกกับการขนส่งกระเป๋าเดินทางที่อ้างว่าบรรจุสมาร์ทโฟนอยู่ภายในหนึ่งในกรณีที่มีการเปิดเผยรายละเอียดคือชายชาวฝรั่งเศสวัย20ปีซึ่งเดินทางมาประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและถูกจับขณะเดินทางออกจากไทยโดยในกระเป๋าที่ถูกล็อกและเจ้าตัวไม่มีรหัสเปิดพบกัญชาน้ำหนัก 16.8 กิโลกรัม
1: ก็จะโดนตามแค่นั้นเองโทษมันเบาค่ะโดนปรับแล้วก็ล่าสุดที่เขาจะเพิ่มก็คือปรับกิโลละ 35,000 ก็แค่ไม่มีเงินค่าปรับแค่นั้นเองไม่ติดคุก
0: ก็พักการนอกประเทศไปเลย
1: ไม่ติดคุกถ้าโชคดีก็ได้ไปจนถึงฝรั่งเศสถ้าโชคร้ายก็ไปโดนจับที่ฝรั่งเศสแต่ถ้ารอดไปได้ก็รวยไม่รวยสิพวกนั้นก็เอากระเป๋าไปพวกนี้ก็ได้แค่เที่ยว
0: ได้ค่าจ้าง
1: พวกนี้ได้แค่เที่ยวฟรีแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยค่าปรับเท่านั้นเองโชคดีนะโดนจับที่เมืองไทยเพราะเสียแค่ค่าปรับพวกนี้ไม่ติดคุกกัน11คนเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่ฮะ
0: ก็ให้การทั้ง11รายยังไม่มีข้อมูลนะพวกเขานั้นไม่ทราบว่ากระเป๋าที่นำออกจากไทยมีสิ่งผิดกฎหมายจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสอีก2คนถูกควบคุมตัวที่ฮ่องกงในข้อหาขนส่งกระเป๋าเดินทางบรรจุกัญชาโดยชายหนุ่มทั้ง2คนก็บอกเดินทางมาจากประเทศไทยรอดมาจากสนามบินที่เมืองไทยถูกจับกุมระหว่างแวะพักที่ฮ่องกง
1: นี่ก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมีชื่อเสียงเรื่องนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะคะเราจะจัดการกับเรื่องปัญหาปืนนายกบอกว่าคนไทยมี67ล้านคนมีปืน10กับ10ล้านกระบอกถ้าตัดคนแก่ตัดเด็กออกก็เท่ากับมีคนหนุ่มสาวที่ถือปืนได้อยู่ประมาณ 30-40 ล้านคนปืน10กระบอกเท่ากับว่าเอาคนไทยมาเรียง 3-4 คนจะพบว่าหนึ่งในนั้นมีปืนพอๆกับโรคฤาษีดวงเลยค่ะพี่เมษาเดินมา8คนเนี่ยจะมีคนเป็น10คนเนี่ยจะมีคนเป็น8คนเนี่ยพอกันนะฮะ
0: สถิติว่างั้นนะ
1: ถือปืนนะสถิติอันนี้ไม่ได้ไปเปิดดูเองนะคะสถิติว่าอย่างนั
0: ้นหมอว่าเขาไปลงทะเบียนรักษา
1: หมอบอกสิบคนเดินมาเป็น8คนเป็นกันเยอะนักได้ที่พืชผักประเทศไทยมีเยอะมากแต่ก็เป็นกันเยอะมากนี่ก็จะพูดแค่เพียงว่าท่านนายกจะไปปราบปืนจะทำให้ปืนมันหมดไปจากประเทศไทยที่ไม่พกอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ท่านนายกอย่าลืมเรื่องกัญชานะท่านอย่าลืมเรื่องกัญชานะท่านจะเอายังไงกัญชานี่คาราคาซังมานานแล้วไอ้เรื่องปืนเนี่ยมันยังเป็นมาแต่บรรพการสำหรับคนไทยแต่ไอ้กัญชาเนี่ยท่านทำมากับมือนะถูกไหมฮะ
0: จะมีกฎหมายออกมาควบคุมหรืออะไรยังไงก็ควรจะเร่งๆนะ
1: ท่านปั้นมันมากับมือนะกัญชาเนี่ยที่ร้านเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านกลับมาจัดการเรื่องที่ท่านทำไว้ด้วยเถอะหนักมาก
0: รัฐบาลก็เป็นเสียงข้างมากว
1: ุ
0: ฒิสภาก็คุยกันได้แบบนี้ควรจะเร่งเลย
1: เสียหายมาก
0: มาควบคุมซะโดยเร่งด่วน
1: เสียหายมากเสียหายมากเรื่องกัญชาค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องอาวุธปืนนี่ที่เมื่อวานผมจัดรายการคุณณรงค์ผมก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหอันนี้ฉีกหน้ามาตรการของนายกที่ประกาศเลยนะจะจัดระเบียบอาวุธปืนจะไม่ให้ออกใบป.3 ป.4จะกำหนดอายุทุก3ปีต้องมาต่อทะเบียนใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าจู

0: จู่วันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่งจัดกันไปที่เกาะกำนัน
1: แจ
0: กปืนลูกซอง5กระบอกก็ร้อนถึงอธิบดีกรมการปกครองฮะวันนี้นี่กรมการปกครองต้องออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้ผู้โชคดีภายในงานนั้นกรมการปกครองได้แสดงความได้ความสำคัญกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะโดยกรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทั้งนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็ว
1: ซึ่ง
0: จริ ง
1: ๆ
0: ใน
1: ซึ่งจริงๆคือให้หมดค่ะ
0: จริงๆในรายละเอียดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณแจกปืนเนี่ยเขาก็ต้องไปคุณก็ต้องไปทำใบป.4ใบขอป.3อะไรของเขาวุ่นอีกวุ่นเนี่ยไม่รู้เขามีหรือเปล่าแล้วคุณไปแจกเขาได้ยังไง
1: เขามีระบบทำให้กันเขามีระบบทำให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเอาเลยไหนว่าไม่ให้ออกแล้วไงคะพี่เวส
0: ก็นั่น
1: แหละ
0: สิก็มันก็เลยแบบดูแล้ว
1: เออไหนว่าไม่ให้ออกหรือไปสวมอันเก่าได
0: ้คือดูแล้วแสดงว่าอาจจะมีข้อยกเว้นเพราะในที่สั่งๆแต่ก็อ่านในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะมีข้อยกเว้นอะไรเงี้ยนะเพราะขนาดว่ามีปืนลูกซองมาจับสลากได้5รางวัลอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าคงจะมีการซื้อคงจะมีการอะไรกันมาก่อนหน้านั้น
1: ใช่แล้วคงจะแจกกันมาทุกปีด้วยแจกกันมาทุกปี
0: คราวนี้พอเป็นข่าวแล้วก็เดือดร้อนก็ต้องไปนั่งสั่งกงสั่งการกันไปเราตามระบบราชการนะ
1: ค่ะทำเรื่องปืนก็อย่าลืมเรื่องกัญชานะคะไม่ไหวนะคนฝรั่งเศสมาโดนจับทีจะเป็น10คนอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรื่องปืนก็บอกจ่อคนมงกฎหมายเนี่ยผมว่าก็โอเคไม่ว่ากันนะแต่ว่ากัญชาเนี่ยมันนานแล้วควรจะเร่งยิ่งกว่าเรื่องปืนด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรจะเข้าสภาแล้วมันอยู่ควรเกิดผ่านไปสมัยแรกแล้วก็ยังไม่เข้านะสมัยที่สองนี่ก็หวังว่าฝ่ายรัฐบาลก็รีบๆเสนอหน่อยนะในฐานะที่เป็นเสียงข้างมากอยู่ตกลงวันนี้คณะกรรมการกบง.เขามีมติให้นำเงินจากโรงกลั่นนะที ่เขาเก็บมาจากโรงกลั่นเนี่ยเอามาช่วยลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลทั้งหมดเลยนะทั้ง B0 B7 B20ให้ลดลง2.40 บาทเป็นเวลา31วันครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นะครับ 2.40 บาท40สตางค์เนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ของดีกลุ่มดีเซลเนี่ยคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลดประมาณ 4,475 ล้านบาทนะโดยเขาแจ้งว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเงินเนี่ยจากการดำเนินการครั้งที่6สามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพประชาชนรวมแล้วเนี่ย 17,422 ล้านบาทนะครับคราวนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนโดยราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันเสด็จรูปอาจมีการเคลื่อนไหวทิศทางที่ต่างกันจากข้อจำกัดด้านการกลั่นและอุปทานเสด็จรูปในบางภูมิภาคจากการรวบรวมข้อมูลต้นทุนในการกลั่นน้ำมันดิบจน ได้มาซึ่งน้ำมันสำเร็จรูปของกลุ่มโรงกลั่น

0: บันทั้ง6รายในช่วงวันที่1ถึง31กรกฎาคม69พบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นประมาณ 9,735 ล้านบาทโดยได้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจำนวน 2,815 ล้านบาทไปใช้เป็นส่วนลดราคาหน้าโรงกลั่นตามมติกมง.เมื่อวันที่23กรกฎาคมส่งผลให้มีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือ 6,920 ล้านบาทนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดกบง.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินของกลุ่มโรงกลั่นในเดือนกรกฎาคม69ที่ยังคงเหลือ 6,920 ล้านบาทมาใช้เป็นส่วนลดของราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มเติมโดยเห็นชอบให้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง 2.40 สตางค์เป็นเวลา31วันซึ่งมูลค่าก็จะประมาณ 4,475 ล้านบาทและจะมีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือนะ 2,445 ล้านบาทสำหรับใช้ในการบริหารจัดการครั้งต่อๆไปก็เพราะฉะนั้นก็รอวันที่16นะท่านที่ใช้น้ำมันดีเซล
1: จะลง 2.40
0: ให้
1: ตอนนี้37บาท59สตางค์อยู่ก็จะลงมาเหลือประมาณ35บาท
0: ครับ
1: แล้วก็ยังอุดหนุนเยอะอยู่นะ
0: อุดหนุนก็ยังคงเดินต่อไป
1: อุดหนุนก็ยังเยอะอยู่นะทำเป็นเล่นไป
0: เท่าไหร่มี
1: ประโยชน์ลงกัน
0: B7 กับ B7 นี่น่าจะ4บาทกว่าอยู่ใช
1: ่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นยังอุดหนุนเยอะอยู
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา35นาทีครับคุณอันครับมา
4: เราจะไปคุยคุณสุเชษสุแท้ในเรื่องของการซื้อการขายในวันนี้ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณสุเชษครับ
5: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับสี่ครับ
5: ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: โอ้ฉากสวยเลยวันนี้อยู่โกลเด้นเกตเลย
5: สวยนะวันนี้เนี่ยผมเอาทำที่น่าสนใจมาฮะBDMที่ประกาศผลการงานออกมาเนี่ยนะครับลดลง 7% บอกว่าผู้ป่วยต่างประเทศเนี่ยไม่เข้าเลยนะครับเพราะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมในโรงพยาบาลเนี่ยมีลักษณะของการชะลอตัวนะฮะอีกกลุ่มอุตสาหกรรมนึงคือปตท.นะฮะกำไรพุ่ง 94% นะฮะอันนี้สมจาก

0: ค่าการกลั่นกับปิโตรเคมกับราคาน้ำมันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับสองอุตสาหกรรมนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงราคาน้ำมันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทำให้กลุ่มโรงกลั่นกลุ่มน้ำมันขึ้นหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไทออยตัวปตท.สผ.ตัวบางจากนะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มไฟฟ้านะฮะดีจิมฮะประกาศผลการงานเติบโตนะฮะเท่าตัวนะฮะ876ล้านลักษณะของการเจริญเติบโตทางด้านตัวธุรกิจที่มีลักษณะการขยับในทิศทางค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมในแง่ของโรงพยาบาลเนี่ยใครที่ลงทุนอยู่ประกาศรอบนี้เนี่ยโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลที่ประกาศผลการงานมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ดีเลยนะฮะเป็นหลายโรงพยาบาลที่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังมีกลุ่มนึงเป็นกลุ่มอาหารนะฮะสุกี้เอ็มสุกี้นะฮะผลการงานรอบนี้เนี่ยแย่ลงนะปรับตัวในทางที่อ่อนตัวนะแล้วก็คนบริโภคน้อยลงกับคู่แข่งที่มีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของอิทินะเปิดผลการงานมาเนี่ยก็เป็นลักษณะทรงตัวนะเพราะนั้นภาพของอุตสาหกรรมเป็นลักษณะอ่อนตัววันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยเทรดอยู่ 77,000 ล้านนะฮะตัวสถาบันนั้นขาย102ล้านตัวบล.ขาย144ในขณะที่ต่างชาติขาย771ล้านในขณะที่ตัวของตลาดในฮ่องกงลงไป43จุดนะครับในญี่ปุ่นบวกขึ้นมา784จุดนะครับณขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะในเยอรมันบวกไป110จุดในฝรั่งเศสบวก9ในลอนดอนลบ33นะครับในอิตาลีนั้นเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวราคาน้ำมันขณะนี้ราคาน้ำมันนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะแต่การอ่อนตัวของราคาน้ำมันยังเป็นลักษณะยืนตรงๆตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงตัว WTI นั้นอยู่ที่81เหรียญนะฮะกับตัวเบนซ์เองอยู่ที่87เหรียญนะฮะราคาทองวันนี้ลงแล้วนะครับลงมา19เหรียญนะฮะ4388นะก็ไม่ได้ลงมากนักนะในขณะที่บิตคอยยังคงเล่นอยู่ที่ 63,615 นะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ายันปิดตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งนะฮะหุ้นที่ออกตัวนั้นเป็นหุ้นเดลต้าเป็นหุ้นแบงค์นะฮะ KBank เป็นหุ้นของตัว Advance นะครับเป็นหุ้นไทยออยเป็นหุ้นปตท.มันเหมือนมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาแต่ไม่ได้ยังเหมือนการชะลอนะฮะมันเกิดความไม่ค่อยสบายใจมีลักษณะการโยกเม็ดเงินออกจากในหุ้นตัวใหญ่ๆค่าเงินวันนี้ในแง่ของตัวค่าเงินเนี่ยทางธ.ก.ส.ประกาศ 33.10 นะอ่อนค่านะครับแต่ขณะโยคามนะตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่ทรงตัวฮะดาวโจนส์ขณะนี้บวกมา132จุดนะครับเขาบอกว่าดาวโจนส์ที่พุ่งขึ้นมา100กว่าจุดเนี่ยฐานรับราคาน้ำมันที่ร่วงนะกับการจับตาตัวเลขของ PPI นะตัวเลข PPI กำลังที่จะประกาศนะครับราคาน้ำมันที่ร่วงลงเนี่ยเขากังวลเรื่องดีมานด์ของตัวจัดถูกตลาดนะฮะกังวลว่าดีมานด์
1: อุปสงค์ลดน้อย
0: ลงไปเพราะนั้นแหละนะฮะมันจะจุดราคาตลาดลงนะฮะเพราะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันอย่างไรก็ตามนะครับตัว SL มองดัชนีเนี่ยนะฮะกลัวว่าจะหลุด 1,600 จุดนะฮะลองดูฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่า 1,600 จุดเนี่ยจะสามารถยืนได้อยู่หรือเปล่าแต่กลับเรียนไว้อย่างนึงนะครับว่าอุตสาหกรรมโรงพยาบาลยังเน้นนะกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลที่ออกผลการงานมาครั้งนี้ไม่ค่อยดีฮะช่วงนี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะฮะไล่ไม่ทันนะฮะผลการงานออกวันละ200กว่าบริษัทนะฮะทำไม่ทันนะฮะวันนี้เมื่อวานนี้ยังไม่ทันเลยวันนี้ขึ้นมาอีก200นะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีก200นะคงจะต้องจบอาทิตย์นี้ฮะถึงจะได้ผลการงานทั้งหมดนะครับก็โอเคครับไว้เดี๋ยวดูผลการงานได้ยังไงแล้วจะมารายงานทราบดีครับวันนี้ลาครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีสองท่านครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สุเชษฐ์สุแท้นะฮะจากหลักทรัพย์ ASL นะครับส่วนทองคำวันพฤหัสวันนี้ไม่ทราบว่าคุณหมอกิจชรัตน์คุณหมอกิจชรัตน์ไม่สะดวกนะฮะก็
2: เมื่อกี้ลงแล้วค่ะลงมา19เหรียญนะ
1: ลงทองก็ถ้าดู ทั้งราคา

0: ตลาดล่วงหน้าแล้วก็ราคาสปอตนะก็เริ่มย่อลงมาแล้วสปอตนี่ขณะนี้ลงมา19เหรียญ 19.62 0.45% นะฮะก็หลุด 4,400 ลงมาอยู่ที่ 4,387 เหรียญวันนี้นี่มีการขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับ 4,400 นะทั้งราคาฟิวเจอร์แล้วก็ราคาสปอตนะฮะส่วนบ้านเรานะครับก็สมาคมประกาศเปลี่ยนแปลงราคา25ครั้งรวมแล้วปรับลดลงครับ300บาทนะแทนที่จะเติร์นไปข้างหน้าก็ถอยหลังแบบสารวันนี่แล้วนะฮะเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเนี่ยนะก็ทองคำแท่งก็ขายออก 68,750 บาทนิดเดียวก็จะได้เห็น 70,000 นะส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 69,550 อีกแค่450ก็จะได้เห็น 70,000 ก็ยังไม่ได้เห็นวันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นนะ
1: แนวต้านเนี่ยแนวต้านเราเรียกมันว่าแนวต้าน
0: 70,000 นี่ใช่ไหมฮะ
1: ก็มันไม่ได้เห็น
0: คือ 70,000 แล้วก็คนที่ติดดอยอยู่ 80,000 ก็ได้มีความหวังว่าเออมันมา7นะหลังจากที่มัน6แล้วมันจะไป5เนี่ยนะกลับมา7จะจ่ายชื่น
1: ว่าตอนมัน 80,000 เพราะอะไรมันต้องไปหาเหตุแบบนั้นอีกซึ่งไม่รู้กี่10ปีที่จะมี
0: ตอนนั้นเนี่ยเชื่อกันว่ามันจะไปเป็นแสน
1: ที่ยอมซื้อ 80,000 ก็เพราะคิดว่ามันจะไปแสนไปอ่านบทวิเคราะห์สิคะไปแสนหมดเลย
0: ใช่
1: จะได้เห็น 5,000 ดอลลาร์ต่อออนอะไรกัน
0: ตลาดโลก 5,000 เนี่ยมันจะไป 6,000 7,000 เนี่ยผมมองกันอย่างนั้น
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องรอกันต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ขอทักทายท่านผู้ฟังนะคะคุณเกษมพูดถึงใครไม่รู้ว่าอะไรไม่ดีพอๆกันเนี่ยนะฮะ
0: คงอะไรนั่นนะขนมผสมน้ำยาใช่ไหมคงหมายถึงเรื่อง
1: คุณ
0: นักการเมืองกับตำรวจหรือยังไงก็ไม่ทราบ
1: กับตำรวจนะนั่นแหละเรื่องกำนันนกนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแหละนะคะคุณหญิงพูดเรื่องก็กัญชามันเสรีแล้วก็คุณอภิชาติพูดก็น่าคิดนะคะที่นายกมาเปรียบเทียบว่าคนไทยหักเด็กกับคนแก่ออกแล้วเหลือ30-40ล้านมีปืน10กระบอกเนี่ยตกลงว่า 3-4 คนเดินมานี่พกปืนกัน1กระบอกเลยเหรอไม่ใช่มันกระจุกเช่นบรรดาส.ส.ก็มีคนละ 30-40 กระบอกถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: มันกระจายแบบนั้นก็คงไม่ถูกต้อง
1: คนนึ
0: ง
1: แค่พวกเอาไปว่าพวกรัฐมนตรีพวกในสภาที่นั่งกันอยู่500คนเนี่ยแล้วยังพวกสวอีกอ่ะเอาแค่พวกนั้นอ่ะก็ไม่รู้กี่ร้อยกระบอกแล้วถูกป่ะคะมันเหมือนที่ดินน่ะที่ดินที่มันก็กระจุกอยู่กับบรรดาพวกเนี้ยต้องเท่าไหร่ละแจงบัญชีทรัพย์สินกันมาเนี่ยเฉพาะที่ดินก็เป็นพันๆล้านมันก็กระจุกเช่นเดียวกับปืนจะมาเฉลี่ยให้พวกเราได้ไงพวกเราไม่ได้มีนะคะ
0: ครับ
1: บอกละ8-9 หมื่นนี่ชาวบ้านไม่ได้มีหรอกค่ะมีแต่พวกนักการเมืองนั่นแหละรายงานกันออกมาทีก็เป็น10กระบอกทั้งนั้นนะคะโอเคกลับมาเรื่องนี้กันบ้างพี่ไพศาลเคยมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักการเมืองอะไรบ้างไหมคะเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นแพชชั่นนะคะว่าอยากจะแก้ปัญหาประเทศชาติถ้าผมเป็นนักการเมืองผมจะแก้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้คืนนี้ผมนอนไม่หลับเลยเนี่ยคุณนันถามแบบนี
1: ้เอาอันนี้พูดถึงอดีตนะพูดถึงอดีตนะอดีตเคยไหมฮะ
0: ไม่มีอยู่ในความคิดไม่มีอยู่ในแม้กระทั่งหลับตอนฝันก็ไม่ฝันถึงเลยว่าอยากจะเป็นนักการเมือง
1: เพราะที่ก็เจอหลายๆท่านนะบอกถ้าเขาเป็นนั่นนะเขาจะทำเรื่องนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่ภาษาไม่ได้มีแพชชั่นบางอย่างว่า
0: ไม่มี
1: เป็นแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้
0: มีความรู้สึกกระดากปากมากเวลาบอกว่าผมรักชาติผมรักพี่น้องประชาชนมากผมจะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนี่ผมมีความรู้สึกกระดากปากมากเวลาไปพูดเลย
1: อ๋อหมายถึงถ้าเราพูดเราจะกระดาก
0: เราจะมีความรู้สึกกระดากมาก
1: แล้วเวลาที่เราได้ยินคนอื่นพูดอะคะ
0: ก็จะมีความรู้สึกสมเพชโอเคขอจริงขอให้จริงขอให้จริงนะ
1: มันอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่ามันมีโจทย์อยู่สองโจทย์อะจะให้พี่ไพศาล
0: คือผม
1: ตัวเอง
0: ผมเนี่ยจะอยู่ที่ผมคิดว่าคนเราเนี่ยผมเชื่อในเรื่องการกระทำนะคุณไม่ต้องไปพูด

0: คุณไม่ต้องไปแล้วนะผมขอดูที่คุณกระทำจริง
1: ๆค่ะ
0: แล้วผมจะตัดสินได้ว่าคุณเป็นอะไรยังไง
1: อะไรอย่างฟังคุณชัยชนะเขาพูดแต่พี่เชื่อป่ะคุณ
0: ก็ตอบแบบคุณอภิสิทธิ์แล้วกันนะฮะครับก็กำลังทราบเรื่องอยู่ครับกำลังดูในรายกำลังดูอะไรนะกำลังสอบถามดูข้อเท็จจริงอยู่คุณ
1: ตอบแบบ
0: นี้สิอยู่หัวหน้าพรรคจะต้องเร่งเชือกเลยแล้วผมไม่ทราบผมก็ต้องเร่งเชือกอย่างนี้ครับไม่รู้จะว่ายังไงพูดตรงๆหรือว่าจะฟ้องเอา
1: ถ้าสมมติว่าส่วนตัวคงจะพูดว่าเบาๆหน่อยได้ไหมมันสองงานแล้วนะอะไรเงี้ยได้ไหมฮะผมขอเถอะอย่าเพิ่มอีกสักเคสเลยเป็นสองแล้วนะใช่ไหมฮะโอเค
0: ดูน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันน่าจะฝังลึกแล้วนะ
1: หัวร้อนน่ะเหรอคะ
0: ไม่ใช่ไอวัดปฏิบัติแรงคนเราไอ้คุณชัยชนะนี่เคยมีคนนำสกุลเดชเดโชแล้วไปก่อเรื่องอะไรเงี้ยมีคดีอะไรเนาะ
1: แล้วที่แกบอกว่าไม่ใช่ญาติ
0: แกบอกว่าไม่ใช่ญาติเพราะว่านำสกุลเดชเดโชเนี่ยคุณพ่อไปขอนายตำรวจท่านหนึ่งขอใช้นำสกุลเพราะว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้แซ่ทั้งคู
1: ่
0: ก็จะเปลี่ยนจากแซ่มาใช้นำสกุลก็เห็นว่าท่านเป็นนายตำรวจเป็นผู้ที่ประชาชนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปให้ความเคารพนับถือก็เลย
1: ขอใช้
0: ก็เลยสนิทกันก็เลยไปขอใช้นามสกุลเดชเดโชผมก็เลยเพิ่งทราบอ๋อเขามีเชื้อสายจีนเขาบอกพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่เขาซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นนายกอบจทั้งคู่นะนายกอบจของนครศรีธรรมราชทั้งคู่นะพ่อเป็นก่อนแล้วก็แม่ก็มาเป็นทีหลัง
1: แต่ลูกก็เป็นสสค่ะ
0: ลูกมาเป็นสสครับ
1: ค่ะเนี่ยค่ะมีโจทย์ใหญ่ที่จะถามพี่ไพศาลให้สมมุติว่าเป็นนักการเมืองนะคะตอนนี้มันมีปัญหาอย่างนี้เกิดมีขบวนการรถบรรทุกของจีนวิ่งทะลุจากลาวเข้าไทยทะลุไปถึงชุมพรเลยค่ะโดยขามาเนี่ยผักเนี่ยไม่ได้เอาขึ้นแค่เชียงของแต่วิ่งทะลุโดยใช้รถบรรทุกของจีนมาส่งที่ตลาดไทยทั้งหมดในรถบรรทุกก็เป็นผักจากจีนแล้วมาส่งที่ตลาดไทยร้านที่ขายส่งก็เป็นร้านของคนจีนไหนๆวิ่งจากจีนทะลุลาวเข้าไทยแล้วเพื่อไม่ให้เสียเปล่าจากตลาดไทยก็ตีไปที่ชุมพรหรือไปที่จันทบุรีซึ่งก็มีล้งผลไม้ของคนจีนอยู่ที่นั่นทั้งหมดก็ไปเอาของผลไม้ที่เป็นล้งของคนจีนในพื้นที่กลับไปขายที่จีนด้วยทั้งหมดก็คือ1ทำลายธุรกิจของคนไทยแต่คนไทยก็ยินยอมนะคะเพราะก็มอบล้งให้เขาไปหมดแล้วเป็นนอมินีไป
0: เอาแวะไปดำเนินราชบุรีไปรับมะพร้าว
1: ไปเอามะพร้าวเห็นใช่ไหมคะ
0: เห็นอยู
1: ่ไปเอาแล้วก็ที่ตลาดไทยก็ทำเองขายเองส่งเองทั้งหมดเป็นของคนจีนหมดแล้วดักไปก่อนนั้นก็คือว่าขบวนรถขนส่งมันทำลายไปจนถึงระบบการขนส่งของไทยโลจิสติกพวกธุรกิจรถบรรทุกเจ๊งค่ะแบบนี้แต่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือกรมการขนส่งเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกับสิ่งนี้ถ้าสมมติว่าจะปรับซึ่งอาจจะปรับก็ได้นะคะประมาณ 5,000 บาทมันก็คุ้มจริงๆค่ะเรียนตั้งคำถามกับพี่ไพศาลว่าถ้าพี่ไพศาลเป็นรัฐมนตรีคมนาคมดูแลกลุ่มขนส่งหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเลยก็ได้เพราะดูหมดทุกกระทรวงทุกกรมพี่ไพศาลจะทำยังไงกับเรื่องนี้ตั้งแต่วิ่งเอาผักเข้ามาซึ่งก็ทำลายผักผึกในประเทศไทยหมดแล้วนะหอมไทยกิโล90บาทบางอย่างเนี่ยมันใช้หอมจีนหอมแขกมันใช้หอมแขกมาแทนไม่ได้เช่นเวลาที่เราจะกินเมี่ยงคำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหอมสดเนี่ยพี่ไพศาลคะยังไงมันต้องเป็นหอมแดงของไทยหอมแดงไทยกิโล90บาทหอมแล้วเราก็คนก็ไปใช้ของหอมแขกขึ้นมาจากจีนกันหมดแล้วผักไทยที่เจ๊งหมดแล้วค่ะ
0: ครับ
1: พี่ไพศาลจะทำยังไงเจ๊งตั้งแต่ผักไทยเจ๊งตั้งแต่คนปลูกผลไม
0: ้
1: ยันพวกทำขนส่ง

0: คือถ้า
1: ไ
0: ม
1: ด
0: ัน
1: ้
0: มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยเราก็ต้องยึดเอาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยแล้วก็ดูระเบียบว่าระเบียบมันอนุญาตหรือไม่อนุญาตแค่ไหนอย่างไรเข้าใจว่าระเบียบที่ตกลงกันเนี่ยก็คือให้วิ่งมาถึงได้แค่ที่ตลาด
1: กลาง
0: นะ
1: ไม่ให้หลบได
0: ้ลงไปจุดอื่นๆเนี่ยไปเมืองจันทน์ไปราชบุรีแวะราชบุรีแวะไปชุมพรอะไรพวกนี้ไม่มีถ้าแวะไปชุมพรเดี๋ยวต่อไปมันมีรถไปประจำอยู่แถวนั่นแล้วก็ล่องใต้ไปจนสุดนู่นไปมาเลเซียเลยหรือเปล่าใจคงจะไปอย่างนั้นนะดูแล้วการขยายธุรกิจถ้าผู้ประกอบการไทยล้มหายตายจากไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีการอนุญาตภายใต้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนอะไรกันบางอย่างนะ
1: ถ้าเกิดเรียนตั้งคำถามใหม่ดีกว่าไม่ต้องสนใจแล้วว่ากฎระเบียบทุกวันนี้เป็นยังไงพี่ไพศาลคิดว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงคะ
0: คือมันจะต้องมีข้อตกลงถ้าสมมติว่าอนุญาตให้เขาทำแล้วเขาทำเกินนะไอ้ที่เขาทำเกินเขาวิ่งเกินเนี่ยอันนี้เป็นความผิดแต่ว่าที่เขาวิ่งมาได้เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเอาอะไรไปแลก
1: รถเราเข้าไปที่จีนไม่ได้นะคะ
0: ผมทราบว่าร
1: ถบรรทุกไทยเข้าไปที่จีนไม่ได
0: ้ไปถึงที่ด่าน
1: แต่ทำไมรถบรรทุกจีนทะลุมาถึงชุมพร
0: นั่นน่ะสิเราเอาอะไรไปแลกเราแลกกับอะไรไม่ใช่อะไรไปแลกเราแลกกับอะไรที่เปิดให้เขาสามารถเข้ามาได้เนี่ยมันต้องมีของแลกกันอยู่แต่มันคงจะไม่แลกกันตามสัดส่วนอ่ะเช่นว่ารถบรรทุกเขาเข้ามาได้แล้วรถบรรทุกเราไปเพราะว่ามันรถโกงรถบรรทุกเราไปไม่ได้แสดงว่ามันต้องไปแลกกับอย่างอื่นนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าในแง่ของการอนุญาตเนี่ยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนแน่นอนแต่เขาเอาผลประโยชน์ของกลุ่มทุนกลุ่มไหนไปแลกอันนี้เราไม่ทราบนะแต่เพราะว่าการค้ากับจีนเนี่ยของกลุ่มทุนในประเทศไทยมันต้องมีแน่และเพื่ออนุญาตให้จีนเขาได้ทำบางอย่างเนี่ยเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์บางประการของบางกลุ่มทุนเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรที่เอายอมมาไปแลกให้เขาเข้ามาได้ขนาดนี้ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องเป็นผู้ตอบนะถ้าซักไซด์ได้เรียนว่าเพราะจริงๆมันต้องเป็นข้อแลกเปลี่ยนแน่นอนถ้าปล่อยอนุญาตกันขนาดนี้ด้านเดียวเป็นไปไม่ได้ฮะมันต้องแลกกับอะไรบางอย่างแลกให้ไทยเขาไปลงทุนหรือเข้าไปทำอะไรบางอย่างหรือเปล่ากลุ่มไหนที่เข้าไปทำ
1: มีบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็ไปอนุญาตให้เขาทะลวงเข้ามาจนถึงภาคใต้และกลุ่มที่เสียประโยชน์ก็เป็นกลุ่มอื่น
0: มัน
1: เราไม่ได้มองว่าหลับหูหลับตาให้เขามันต้องมีได้เสีย
0: ผมก็เชื่อผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นว่ามันต้องมีกลุ่มทุนบางกลุ่มที่เขาได้ประโยชน์เพื่อแลกกับการที่เข้ามาแล้วมันมีผลกระทบกับบางกลุ่
1: ม
0: ซึ่งบางกลุ่มนั้นก็อาจจะพูดง่ายๆว่าไม่มีอำนาจต่อรอง
1: คุณสิริชัยศรีเจริญสินค่ะตอนนี้เป็นนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็ออกให้สัมภาษณ์เรื่องกลุ่มทุนจีนกินรวบทุบระบบโลจิสติกของไทยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้ว MOU เนี่ย30กว่าปีที่แล้วภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอนุรุ่มภูมิภาคลำน้ำโขงอะค่ะเขาจำกัดอยู่เฉพาะเหนืออีสานกลางและตะวันออกเท่านั้นไม่ใช่ทะลุมาจนถึงชุมพรเหตุการณ์2ปีนี่มันหนักมากเขามองว่าหน่วยงานภาครัฐลืมแยกแยะว่าวันนี้ภาครัฐกำลังห่วงแต่ชาวสวนแต่ลืมระบบขนส่งที่เรากำลังจะพังมันต้องแยกแยะรถไทยไม่สามารถรถไทยก็ควรจะสามารถลากไปถึงชายแดนรถจีนก็มาลากจากเชียงของต่อไปการดำเนินการไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการขายผลไม้มันต้องแยกแยะถ้าวันนี้เอาสวนทุเรียนแต่ผู้ประกอบการไทยตายหมดมันไม่ถูกต้องเรียนเข้าใจแล้วเขาสปอร์ตชาวสวนแต่เขาลืมไปว่าม
0: ันทำลายระบบโลจิสติกของคนไทย
1: ใช่เขาให้ความสะดวกในการเข้ามาลากผลไม้เองเลยแต่เขาลืมคิดไปว่า
0: จะได้ขาย
1: ทำไมไม่ให้คนไทยใช่
0: เพราะนั้น
1: อีกโจทย์หนึ่ง
0: ถึงได้มีมาพงมะพร้าวอะไรที่ราชบุรีนั้นออกไปราชบุรีแม่กลองสมุทรสาคร
1: ใช่แต่ทำลายโลจิสติกอีกโจทย์หนึ่งค่ะนายสรรหารสุโพนายกสมาคมการค้าชาวไร่ยาสูบกรีซตัวแทนชาวไร่ยาสูบภาคอีสานบอกว่าทราบเรื่องว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขจะเดินหน้านโยบาย

ายนิโคตินฟรีเจเนเรชันหรือห้ามซื้อขายบุหรี่ผลิตภัณฑ์นิโคตินทุกชนิดตามปีเกิดของคนคือเด็กๆอะไรไม่ให้พวกเราไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อรายได้และความ

0: ผูกยาสูบไปยังไงท่านรัฐมนตรีไพศาลมีความเห็นเรื่องนี้ยังไง
1: หาโครงการที่ย้ายการผลิตไปทำอย่างอื่นนะครับคือจะไปอุปถัมภ์อะไรยืดเวลาไปมันยังไงมันก็ตายอยู่ดีครับเพราะมันเป็นสินค้าย
0: าสูบเนี่ยเป็นอะไรที่รัฐบาลไม่ต้องอุดหนุนเลยนะพี่
1: ไม่ใช่
0: รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องอุดหนุนยาสูบเลย
1: ไม่ใช่อุดหนุนก็คือว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นโทรดักที่มันจะต้องถูกทำลายตัวมันเองไป
0: วัตถุ
1: ด
0: ิ
1: บว
0: ั
1: ตถุดิบของคุณเนี่ยมันจะไม่
0: เข้าอ่ะแต่เอาเข้าไงผู้บริสีผสมมาสีก็เอาเข้าด้วยนะ
1: การผลิต
0: ก็ย
1: ัง
0: ไงหรือว่าไม่ให้สูบพวกเอาเข้าก็ต้องไม่ได้สิฮะ
1: ถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องหาทางส่งออกอย่างเดียวเพราะว่าการผลิตในประเทศมันนั่นแล้วล่ะมันจำกัดแล้วมันไม่มีการส่งเสริมไม่มีการที่จะพยายามขยายการลงทุนเรื่องนี้แล้วเพราะมันเป็นผลิตสินค้าบาปอ่ะพูดง่าย
0: ๆทั่วประเทศ 22,500 ครอบครัวอีสาน 9,940
1: ต้องย้ายต้องหาทางหาโครงการที่จะเปลี่ยนการผลิตของเขาไปสู่การผลิตสินค้าประเภทอื่น
0: แล้วยังโคนมอีกอะฮะที่ต้องเอานมไปเททิ้งให้ไปทำอะไรฮะ
1: โคนมล่าสุดเห็นว่ายอมจัดงบประมาณเพิ่มน้ำนมโรงเรียนไปถึงเด็กโตแล้วเพื่อทำให้มีกำลังซื้อพระเพิ่มขึ้น
0: อ๋อให้ไปกินนมจัดเนื้อไปให้แต่ว่าบุหรี่ไม่ให้สูบ
1: เดิมเนี่ยเข้าใจว่าเด็กวัยน่าจะระดับประถม
0: มั้งโตแล้วไม่ต้องกินนม
1: อันนี้โตจะให้กินละโตก็จะให้กินเพิ่มมีมติล่าสุดนะมติน่าจะสัปดาห์ที่แล้วหรืออะไรสัปดาห์ที่แล้วสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
0: สรุปว่าพี่ไพศาลเนี่ยคิดถูกแล้วราคาที่ไม่เป็นนักการเมืองอะค่ะเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยดูแล้วเนี่ย
1: ทำให้คนเขาไม่เลือกแน่นอน
0: แก้ไม่ได้ด้วย เราแก้ไม่ได้หรอกค่ะ เพราะมันจะต้องไปติดผลประโยชน์อะไรต่อเบี้ยอะไรมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะ
1: อย่างผมเนี่ย
0: ต้องแลกผลประโยชน์ดูดีนะ
1: ผมเป็นน้ำตีเกษตรผมจะหาทางลดไอการปลูกข้าวลงครึ่งนึงเลยไอ้หาทางหาโครงการหาก็ประมาณจัดไปให้เขาไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันจะสร้างแรงจูงใจให้เขาย้ายการผลิตไปทำอย่างอื่นปลูกพืชอย่างอื่นพูดง่าย
0: ถ้าพี่ไปสารหาเสียงเรื่องทีนี้ตั้งแต่แรกพี่ไม่ได้เป็นหรอกค่ะ
1: ก็ไม่ได้เป็นอยู่นะแต่คิดว่าถ้าต้องแก้มันต้องทำอย่างนั้นขนาดนั้น
0: ถ้าคุณไม่ลดจะถูกกว่า
1: ถ้าคุณไม่ลดพื้นที่การเพาะปลูกลดไอ้ปริมาณการผลผลิตออกยากที่จะควบคุมเรื่องราคาได
0: ้แต่เรามีสวนดิ้งแต่เรามีนาแปลงใหญ่แล้วเราก็อะไรมาต
1: ้
0: น
1: ใน
0: สม
1: ั
0: ยบิ๊กตู่เนี่ย
1: มันเป็นนโยบายเพื่อเอาจ
0: ับและยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อีกอะฮะแสดงว่าไม่สักเซสเลย
1: ไม่สักเซส
0: เจอกัน
1: คร
0: ับ
1: หมดเวลาครับเจอกันครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พลัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทคาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศรีกรมหมื่นสุทนารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬารังสฤษฎิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกุลนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาวัดเสาธงหิน

0: นนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีสมุทรสงครามและวัดหลวงราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมททีเรียลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์จินดาวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดประยุรวงศาวาสวัดสมณัตวิหารวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลกาฬสินธุ์วัดห้วยเสือเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจิตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์พุกผาสุขและคณะบริษัทออโมโคเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดเป็นโชคภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดปากเคล้าวัดเทพรีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกสมุทรปราการวัดเท้าโคตรนครศรีธรรมราชวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัดและบริษัทในเครือ BMS กรุ๊ปมูลนิธิสับราเชลและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรอุดรธานี8รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงโรงเรียนคิริมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองชัยชนะปัดตบรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ยันสนิทสนมกันและพร้อมสู้คดีไม่หวั่นถูกร้องจริยธรรมยันเป็นเรื่องการเมืองนายชัยชนะเดชเตโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายจากกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเหตุการณ์นักการเมืองระดับอดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุบ้องหูนายตำรวจระดับรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายในงานศพบรรดาของนักการเมืองท้องถิ่นว่าวันนี้ได้เดินทางไปที่สภ.ทุ่งใหญ่และเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่ตนได้ปฏิเสธและให้ปากคำกับตำรวจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามข่าวและยืนยันว่าตนกับรองผู้กำกับการคนดังกล่าวมีความสนิทสนมและมีการหยอกล้อกอดคอกันในงานศพซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาไม่ได้มีการตบหรือทำร้ายร่างกายแต่ผู้กำกับบอกว่าเมื่อมือโดนใบหน้าถือว่าเข้าข่ายกฎหมายและขณะนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมตนก็ไม่ขอพูดอะไรอีกก็ขอสู้คดีและไม่กังวลว่าจะมีการไปร้องจริยธรรมตัวในฐานะส.ส.แต่ขอมองว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะเหตุเกิดมา3วันแล้วหากตนทำร้ายร่างกายต้องแจ้งความดำเนินคดีตั้งแต่แรกพร้อม

0: หากใครมีหลักฐานมีคลิปก็ขอให้นำมาเปิดเผยแต่ตอนนี้ขออย่ากระพือข่าวให้เกิดความเสียหายเพราะเรื่องนี้กระทบไปถึงความรู้สึกของคนในครอบครัวทั้งของตนและรองผู้กำกับนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยวอนนายกพิจารณากฎบังคับใช้ปืนก่อนจะผลักให้คนมีปืนถูกต้องไหลเข้าสู่ตลาดมืดบรรยากาศร้านขายปืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครย่านวังบุรพาเขตพระนครหลังจากมีกระแสข่าวเรื่องนโยบายปืนของรัฐบาลวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจพบว่าร้านปืนสองฝากถนนเกือบทุกร้านไม่มีปืนวางโชว์อยู่ที่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นปืนขนาดไหนก็ตามบางร้านมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากร้านขายปืนมาเป็นร้านขายขนมหรือบางร้านก็ปิดกิจการหลังจากข่าวเรื่องการควบคุมการจำหน่ายปืนและใช้ปืนร้านค้าส่วนใหญ่ไม่สะดวกให้ถ่ายทำจากการสอบถามได้ข้อมูลว่าหลังจากเกิดเหตุกราดยิงในห้างดังย่านปทุมวันเมื่อเดือนตุลาคมปี2566กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งห้ามนำปืนเข้ามาจำหน่ายในประเทศรวมจนถึงณเวลานี้เกือบ3ปีทำให้ร้านค้าต่างๆไม่มีการนำปืนเข้ามาขายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามส่วนใหญ่ที่มีวางขายอยู่ก็จะเป็นสต๊อกเก่าที่ค้างมาจนถึงตอนนี้นายถิติธรบุพารมณีนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยกล่าวว่านโยบายเรื่องปืนณเวลานี้ของรัฐบาลเมื่อรัฐได้ยุติการออกใบป.3หรือใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือกระสุนผลที่ตามมาไม่ได้เกิดกับร้านค้าปืนแต่จะกระทบต่อคนที่อยากมีปืนแบบถูกกฎหมายและกลุ่มที่มีผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มปืนมรดกกับกลุ่มที่ต้องการจำหน่ายอาวุธปืนออกไปสิ่งที่อยากฝากรัฐบาลคือกลุ่มอาวุธปืนเถื่อนเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาในสังคมมากที่สุดรัฐต้องเร่งเอาจริงเอาจังเข้าไปปราบปรามปืนเถื่อนแต่ตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลทำคือการปิดช่องทางปิดระบบการอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายจะทำให้ปืนถูกกฎหมายผลักไปสู่ปืนผิดมือการครอบครองโดยที่ไม่มีเอกสารหลักฐานระบุตัวตนชัดเจนได้พบข้อมูล2จุดขยายเบาะแสตัวการเจาะข้อมูลรั่วตำรวจไซเบอร์เปิดเผยผลคณะทำงานสืบสวนติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากระบบของกรมการขนส่งทางบกและกรมการปกครองพบว่าสาเหตุเกิดจากการที่คนร้ายไม่ได้เจาะระบบฐานข้อมูลโดยตรงแต่ใช้การแฮกบัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงแล้วนำข้อมูลบุคคลสำคัญไปขายแลกเปลี่ยนในดาร์กเว็บ Telegram และ Discordต้นทางมาจากจังหวัดแพร่และปทุมธานีได้ขอหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นบ้านพักใน2จังหวัดยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาตรวจพิสูจน์และได้เชิญตัวผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเยาวชนมาพูดคุยตามขั้นตอนกฎหมายยังไม่ได้มีการควบคุมตัวเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุทั้ง2จุดยังไม่มีความเชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มคนที่สนใจแลกเปลี่ยนช่องโหว่ระบบในโซเชียลมีเดียแต่พบปอแสขยายผลไปยังผู้จ้างวานและตัวการสำคัญแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย คุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-66

0: 49
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
5: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
4: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ2ทุ่ม13นาทีนะคะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอมาแล้วค่ะอยู่กับคุณดำรงพุทธาลพี่พิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาติวันนี้13สิงหาคม2569สวัสดีคุณดำรงค่ะ
7: สวัสดีครับวันนี้เนี่ยถ้าเปิดวิทยุฟังข่าวหรือดูโทรทัศน์ก็จะมีแต่ข่าว เรื่องปืนที่ท่านนายกออกคำสั่งอะไรต่อมีอะไรก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับผมมีความคิดอย่างนี้ครับคุณอ้อมตอนที่ไปสร้างบ้านที่เชียงรายเนี่ยนะฮะบ้านมันก็อยู่ไกลชุมชนอยู่ในป่าเขาลำนาวไพรว่างั้นเถอะ
6: ค่ะ
7: แล้วเราก็กลัวๆนะฮะเพราะว่าก็มีคนมาบอกว่าเอ้าถ้าเผื่อคนร้ายเข้ามาเนี่ยนะมันมาเนี่ยคนร้ายมันมาแล้วมันมีปืนมาเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรเลยเขาบอกเรานี่เป็นศูนย์นะชีวิตเราเป็นศูนย์นะเพราะคนร้ายเขามีปืนมาเราก็ไม่รู้จะไปต่อกรอะไรกับเขาผมก็ยังคิดว่าถึงผมมีปืนผมก็รู้จะไปต่อกรยังไงแต่ว่ามันก็เป็นข้อคิดที่น่าคิดที่เราควรจะมีอาวุธเอาไว้ป้องกันตัวและทรัพย์สินก็เลยได้ซื้อปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีใบ อนุญาตให้มีอาวุธปืนนะฮะ
6: ค่ะ
7: 2กระบอกครับ
6: อืม
7: แล้วก็ตอนซื้อปืนก็ได้ลูกปืนมาพอสมควร
6: ค่ะ
7: ก็เอาไว้ที่บ้านที่เรียกว่าใครๆก็เรียกกันบ้านดอยดาโลเนี่ยนะฮะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ทุกครั้งและปืนนี้ก็ถูกเก็บไว้อย่างดีที่บ้านเชียงรายไม่เคยได้เอาติดตัวไปไหนเลยไม่ว่าผมจะขับรถไปไหนมาไหนนะครับก็ไม่เอาไปเพราะผมไม่มีใบพกพามีใบอนุญาตให้มีไม่ใช่เป็นปืนเถื่อนปืนผมมีทะเบียนนะครับ
6: ค่ะ
7: เนี่ยวันก่อนไปนอนคือทุกครั้งที่ไปนอนที่บ้านเชียงรายเนี่ยก็จะไปเปิดตู้เซฟที่เก็บปืนไว้แล้วก็เอาปืนมาตรวจมาดูลูกมาดูขี้สนิมมีไม่ขึ้นสนิมหรือเปล่าก็ไม่มีครับ
6: ค่ะ
7: เสร็จแล้วก็เอาไว้ที่หัวนอนที่หัวเตียงครับเอาละถ้าใครเข้ามาในเขตของผมเนี่ย อย่างน้อยผมก็ยังมีปืนเข้ายิงเข้ามาเราก็จะต้องยิงออกไปแหละว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าไม่ได้เคยพกพาติดตัวนำพาไปไหนเลยนอกจากอยู่ในบ้านของเราบางทีกลางวันนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยอยู่คนเดียวเอ๊ะบ้านเรามันก็คนก็ไม่ค่อยเยอะไม่มันเปลี่ยวๆไง

0: ก็เดินเข้าไปในห้องนอนไปหยิบปืนที่อยู่หัวนอนน่ะมาตั้งใกล้ๆตัวที่ดูโทรทัศน์อยู
1: ่ค่ะ
0: กะใครพลวดพลาดเข้ามาก็ฉันยิงนะมันก็สร้างความอบอุ่นให้กับเราแหละครับคุณผู้ฟังและคุณอ้อมครับนะครับ
1: ก็มีประเด็นดราม่าอยู่เหมือนกันว่าอย่างคุณดำรงพกปืนและถ้ายิงโจรในบ้านมีความผิดหรือเปล่าท่านนายกก็อธิบายแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นความเข้าใจผิดนะคะหลักที่สำคัญก็คือพยายามที่จะทำให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์ต่อใครหากถูกใช้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือควรแก่เหตุก็แล้วแต่ต้องไปพิสูจน์ในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจหากมีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นยิงคนที่มาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนและต้องไปพิสูจน์ตัวเองในศาล นะคะอาจจะสื่อสารสั้นไปนะคะแต่เจตนารมณ์ก็คือไม่อยากให้ทุกคนอยู่ใกล้อาวุธปืนนะคะ
0: ครับอันนี้ก็ที่ท่านนายกพูดมาก็ดีแล้วมันจะได้ให้ประชาชนเข้าใจผมว่ามันก็ถึงเวลาที่ต้องเผยแผ่ความรู้ข้อกฎหมายอะไรทำได้ทำไม่ได้ยังเขาบอกว่ายิงปืนเนี่ยยิงขู่เนี่ยคนก็มักจะบอกว่ายิงขึ้นฟ้าแต่หารู้ไม่ว่าเวลาลูกมันหล่นลงมาเนี่ย
1: มันไม่มีทิศไม่มีทางนะ
0: มันไม่มีทิศไม่มีทางแล้วมันก็มีเป็นอันตรายนะครับแรงดึงดูดของโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มีคนแนะนำว่าถ้ายิงขู่เนี่ยให้ยิงลงดินลูกปืนมันจะได้เข้าไปในดินนะครับแต่เรายิงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมันก็อาจจะไปหล่นลงหลังคาบ้านใครหรือว่าคนก็นอนอยู่ไปหล่นลงบนศีรษะเขาหรืออะไรมันก็ถึงตายได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็เลยได้รับรู้มาว่าถ้าจะยิงขู่ใครเนี่ยให้ยิงลงดิน
1: ลงดิน
0: อย่าไปยิงขึ้นฟ้าครับ
1: ค่ะยิงลงดินมันไม่กระเด้งหรอกเนาะคุณดำรง
0: มันก็ทิ่มลงไปในดินเลยครับมันไม่กระเด้งนะฮะ
1: ต้องเป็นพื้นดินนะ
0: แต่เดือนหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะค่ะนะก็อย่างคุณดำรงมีปืนก็ได้ศึกษาข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่กลางป่ากลางเขาเนาะมันก็ต้องมีใช่ไหมคะป้องกันไว้
0: นี่ยังนึกเลยว่ามีน่าจะมีปืนกลสักกระบอกหรือ M16 นะ
1: อันนั้นก็ใหญ่ไปค่ะน่ากลัว
0: เผื่อเข้ามากันเยอะๆเนี่ยนะคร
1: ับ เอาไว้ขู่เฉยๆเนาะ
0: รัว M16 เลย
1: เอาไว้ขู่มี M16 เดี๋ยวยิงรัวนะอะไรเงี้ยเอาไว้ขู่เอาไว้ขู
0: ่แต่อย่างน้อยก็มีหมาอยู่8ตัวแล้วครับ
1: อ๋อก็พร้อมปฏิบัติการใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะให้น้องหมาจัดการก่อนนะคะคุณดำรงปืนก็เอาไว้ถ้าจำเป็นจริงๆจวนตัวจริงๆเนาะค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคุณผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ทำศัลยกรรมทั้งหลายนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าผมมาอ่านเจอข่าวเรื่องการชนะคดีศัลยกรรมใบหน้าของดาราคนหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็อายุ50ปีแล้วเนี่ยนะคือคุณต้อม
1: รัชนีกร
0: ศาลที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำเลขที่6242567ที่นางสะชื่อจริงเนี่ยนะ
1: ส
0: ภัสนันเนี่ยนะครับนามสกุลพันธ์พาณิชยการถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยครับ
1: ค่ะ
0: หรือคุณต้อมเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: หรือคุณต้อมพันมณี
1: ค่ะ
0: อายุ55ปีอดีตดารานักแสดงชื่อดัง
1: ค่ะ
0: ในฐานะเป็นผู้เสียหาย
1: คุณต้อมรัชนีกรค่ะ
0: ท่านเสียหายได้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องบริษัทโรงพยาบาลเลอลักจำกัดสถานตกแต่งเสริมความงามชื่อดังกับพวกอีก4รายเป็นจำเลยฐานละเมิดและเรียกค่าเสียหายโดยอดีตนักแสดงชื่อดังท่านนี้เนี่ยระบุฟ้องความผิดสรุปว่าคุณต้อมเนี่ยก็เป็นโจทย์นะฮะต้องเป็นโจทย์เป็นบุคคลสาธารณะที่มีอาชีพเป็นนักแสดงที่ใช้ชื่อในวงการแสดงว่ารัชนีกรพันมณีหรือต้อมรัชนีกรประกอบอาชีพดารานักแสดงนางแบบนักร้อง

0: เมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2566โจทย์ได้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งที่ในใบหน้าที่โรงพยาบาลเลอรักของจำเลยที่1โดยมีจำเลยที่2ที่3เป็นกรรมการบริหารและจำเลยที่4เป็นแพทย์ผู้ทำการผ่าดึงหน้าดึงแก้มดึงคอดึงคิ้วดึงขมับรวมถึงการผ่าตัดกระดูกกรามแล้วเอามาต่อที่คางโอ้โห
1: เพราะตอนนั้นคุณต้อมคุณต้อมตอนเล่นละครใหม่ๆอ่ะหน้าคือหน้าเขาจะมีเอกลักษณ์ค่ะแต่น่ารักนะไม่ใช่ไม่สวยแต่ว่าด้วยรูปหน้าที่นิยมปัจจุบันคืออยากได้หน้าแหลมๆเนาะคุณดำรงหน้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าหลังจากการผ่าตัดนี่สิฮะคุณต้อมโจทย์ไม่สามารถจะดำรงชีวิตตามปกติได
1: ้
0: ทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายในการเสียหายอย่างไรเสียหายเพราะขาดรายได
1: ้
0: หรือสูญเสียความสุขสำราญต้องทุกทรมานไม่สามารถจะประกอบอาชีพดารานักแสดงอย่างปกติได้ศาลก็คงจะวิเคราะห์กันละเอียดละออนะครับศาลจึงศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยที่1และจำเลยที่4เนี่ยกระทำละเมิดต่อโจทย์จึงพิพากษาให้จำเลยที่1และจำเลยที่4ร่วมกันชำระเป็นเงิน 7,777,700 บาทเกือบ8ล้านนะครับและให้จำเลยทั้ง2รวมทั้งร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทย์ได้รับการยกเว้นต่อศาลในนามที่โจทย์เป็นผู้บริโภคโดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาทส่วนจำเลยที่2ที่3พิพากษายกฟ้องครับเอาข่าวนี้มาคุยมาพูดก็คือให้เป็นความรู้ไว้ว่าผมอ่านข่าวนี้แล้วก็รู้ได้ว่าโอ้โหสัญญกรรมนี่มันตัดโน่นตัดโน่นตัดนี่เพิ่มโน่นเพิ่มนี่ต่อโน่นต่อนี่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็พอทำออกมาแล้วมันไม่ดีมันไม่สวย
1: คือตอนที่เป็นข่าวใหม่ๆคุณต้อมเองก็เคยออกมาเปิดใจอยู่ภาคหนึ่งเหมือนกันคุณดำรงหน้าก็จะไม่ได้รูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกแนวบิดเบี้ยวค่ะก็รับงานในวงการไม่ได้เนาะ
0: ก็สรุปว่าที่ผมเอามาพูดเอามาคุยเนี่ยก็อยากจะบอกสำหรับคนที่ไม่ได้เคยรับรู้ข่าวนี้ก็ได้รู้ว่าเออมันมีอย่างนี้ด้วยน
1: ะ
0: ในวงการศัลยกรร
1: ม
0: ความงามเนี่ยนะครับมีทั้งตัดนู่นต่อนี่ปากขาดนู่นถากนี่ออกไปเอานี่มาแปะมาเติม
1: สารพัดแล้ว
0: ถ้าเผื่อมันไม่ได้ดังใจเสียหายเสียเครียดงานแสดงก็น้อยไปขาดรายได
1: ้
0: คือหวังว่าถ้าตกแต่งทำศัลยกรรมแล้วจะสวยจะมีบริษัทมาจ้างเล่นละครเล่นทีวีถ่ายแบบอะไรมากขึ้นแต่มันกลับตรงกันข้ามก็เลยพึ่งพาศาลนะครับ
1: ค่ะ
0: พึ่งพาศาลเราก็จะได้เห็นว่าศาลสถิตยุติธรรมของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ
1: ก็
0: ดีนะฮะไม่ได้มองข้ามอะไรเหล่านี้ไปก็คงจะพินิจพิเคราะห์เป็นอย่างดีแล้วตัดสินออกมาทำให้จำเลยคือทางโรงพยาบาลเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยต้องจ่ายเงินตั้งเกือบ8ล้านบาทนะครับให้กับโจทย์ครับผม
1: ก็แบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดแก้ไข2ล้าน9นะคะค่าขาดประโยชน์จากการทำงานล้าน8แล้วก็ค่าเสียหายในอนาคตอีก3ล้านบาทนะคะแหมรวมไปก็เกือบ8ล้านนะ
0: ครับเนี่ยขณะนี้ที่หน้าผมเนี่ยมันมีเม็ดอะไรโผล่มาเม็ดหนึ่งผมก็เอามือสะกิดแล้วมันก็เจ็บหน่อยๆก็นึกในใจ
1: เอ๊ะ
0: ไม่ใช่สิวฮะมันก็คนสูงอายุบางทีมันก็มีอะไร

0: มาตามใบหน้าตามร่างกายนึกในใจเวลาเราโกนหนวดเอ๊ะถ้าเผื่อเราเอามีดโกนหนวดปาดมันออกนี่ก็กลัวจะอักเสบ
1: ค่ะระวังมันจะมีติ่งเนื้อเยอะค่ะคุณดำรงพออายุเยอะอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เนี่
0: ยกำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำศัลยกรรมนี่ในบ้านผมมันก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลยันตี
1: เดี๋ยวก่อนคุณดำรงไม่ต้องทำค่ะยังหล่ออยู่ค่ะแต่ก็พวกติ่งเนื้อเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตามอายุนะขึ้นตามหน้าตามคอ
0: มันเริ่มโผล่มาเพราะเราก็เห็นจากคนอื่นๆที่เขาอายุมากขึ้นก็มีอะไรติ่งเนื้อเนี่ยนะครับ
1: ค่ะติ่งเนื้อนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะรักษาด้วยการไปจี้เลเซอร์ออกค่ะเอาเลเซอร์มาจี้ค่ะคุณน้ำลง
0: เจ็บหรือร้อนไหมครับ
1: เจ็บร้อนค่ะอ้อมก็ยังไม่เคยทำนะแต่ว่าเคยเลเซอร์หน้าอยู่พักหนึ่งค่ะตอนนั้นที่แบบเป็นฝ้าเป็นกระอะไรอย่างเงี้ยมันร้อนคุณน้ำลง
0: ครับแต่ว่าทำไปแล้วก็หน้าตาก็เลยดีขึ้นสวยขึ้น
1: อยู่พักหนึ่ง
0: พอสองคนก็ยังให้ทำงานอยู
1: ่อยู่พักหนึ่ง
0: ไม่ได้ตก
1: ค่ะไม่ได้ไปแก้กามอะไรนะไม่ได้ไปผ่าตัดอะไรเนี่ยรักษาพวกฝ้าพวกกระเนี่ยแต่เอาจริงๆแล้วคุณดำรงพวกบางอย่างอ่ะในการรักษาผิวหน้าเนี่ยมันไม่ได้หายขาดนะคะ
0: เลยครับ
1: จริงค่ะไม่ได้หายขาดอยู่ที่เราดูแลตัวเองดีกว่าพยุงให้มันเป็นไปตามวัยเอามาดีที่สุดอะค่ะ
0: ผมก็มาคิดผมด้วยนะคุณอ้อมเวลาผมอาบน้ำเนี่ยผมไม่เอาสบู่มาฟอกหน้าเลย
1: ดีค่ะ
0: ผมคิดว่ามันเป็นสารเคมีอ
1: ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ฟอกหน้าด้วยสบู่ครับอาศัยล้างน้ำอุ่นหรือล้างน้ำให้สะอาด
1: ดีเลยค่ะเพราะคุณน้ำลงไม่ได้แต่งหน้าอยู่แล้วอะ
0: ใช่อ้าวแต่งเวลาอาบเทพนะ
1: ฮะอันนั้นอย่างนั้นคุณน้ำลงใช้อะไรเวลาเช็ดออกอะคะถ้าแต่งวันไหนแต่งหน้ามา
0: ที่บ้านมันจะมีเป็นโฟมครับ
1: อ๋อใช้โฟมล้างหน้า
0: บีบมาแล้วก็ล้าง
1: ของผู้ชายส่วนใหญ่แต่งหน้าก็จะนั่งแค่แป้งเนาะไม่ได้ใส่รองพื้นอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะใส่แป้ง
0: เขาก็ใส่ให้ครับแต่ว่าไม่เยอะแยะเพราะผมก็ไม่ชอบให้เขามาใส่มันเหนอะหนะหน้า
1: ใช่มัน
0: พอจบรายการแล้วเนี่ยต้องขยับปากเหมือนแยกเที่ยวให้มันหน้ามันตึงนะ
1: นึกภาพตามตลกดีค่ะแต่ถ้าแบบไม่ได้ไปไหนก็ใช้น้ำเปล่าดีที่สุดค่ะคุณดำรงด
0: ี
1: มากเลยไม่เหมือนผู้หญิงค่ะโอ้ยมันหลายขั้นตอนเหลือเกินค่ะคุณดำรงอย่าให้พูดเลยเยอะแยะไปหมด
0: ผู้หญิงนี่ทั้งตื่นแล้วก็ทั้งก่อนนอนนะครับ
1: ใช่กี่ตัวเข้าไปสามสี่ตัวน่ะ
0: กับใบหน้าเนี่ย
1: ค่ะเผลอๆก็พอกหน้ามาร์กหน้าอีกนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะคุณดำรง
0: สวัสดีครับแล้วพบกันวันคืนวันพรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หมายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะ
1: วันนี้คุณดำรงบ่นตลกดีเนาะเรื่องแต่งหน้าบอกว่าทาแป้งเยอะๆแล้วปากขยับลำบากนะหนักหน้าคนไม่แต่งเขาจะไม่ชอบเลยนะ
2: หมายก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ค่อยอยากจะแม้แต่จะทาแป้งยังขี้เกียจเลย
1: น้องขี้เกียจเสาร์อาทิตย์นี้นะบางทีซูมมาต้องปิดกล้องอ่ะเพราะว่าจะไม่ทำอะไรเลยพี่ไหมแต่มันออกกล้องไม่ได้จริงๆนะเพราะด้วยอายุ ด้วยวัยแล้วนี่เรากว่าจะออกบ้านได้ก็ต้องฉาบแบบว่าฉาบไปพอสมควรเหมือนกันนะ
2: ถูกต้อง
1: มันไม่ได้น่าใส่มันเด็กๆแล้วว่า
2: ตามวัยค่ะ
1: ค่ะตามวัยนะคุณผู้ฟัง
2: และนอกจากจะต้องแต่งหน้าทำหน้าแล้วก็ต้องทำใจอันนี้สำคัญที่สุด
1: ทำใจว่า
2: ถ้าทำใจได้แล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย
1: เนาะไม่ต้องไปสัญญกรรมอะไรนะเดี๋ยวร่องแก้มร่องตามันก็มาอย่างเงี้ยเนาะพี่ใหม่เน
2: า
1: ะ
2: ค่ะก็อยู่ที่คนบางคนก็บอกว่าเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าไปกินไปเที่ยวไปใช้ความสุขอย่างอื่นดีกว่าแต่ก็อยู่ที่คนจริงๆอยู่ที่ใจคิดเนี่ยคุณอ้อมบางคนก็บอกว่าโอ้ฉันทำไม่ได้เพื่อใครฉันมองกระจกแล้วมันเพื่อตัวฉันเอง
1: มีความสุข
2: ก็แล้วแต่
1: หรือบางคนเขาต้องใช้ใบหน้าในการทำ
2: การประกอบอาชีพ
1: ใช่ประกอบอาชีพก็ต้องทำแหละนะคะสวัสดีพี่สุภชัยนะคะสวัสดีพี่เสือนอนไม่หลับวันนี้ส่งสติกเกอร์ขี่มอเตอร์ไซค์มามีหมาพ่วงข้างมาด้วยน่ารักมากเลยนะคะ แล้วก็พี่วรวุฒินะคะพี่ทัชชัยพี่ดวงพรนะคะพี่ทัศยะจากญี่ปุ่นพี่ทัศยะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะอากาศในญี่ปุ่นช่วงหน้าร้อนจะร้อนอบอ้าวทุกวันแต่ตามธรรมเนียมแล้วสภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในวันที่15สิงหาคมและความร้อนก็จะเริ่มเบาบางลง

0: ก็ไม่ได้เห็นขนหน้าแข้งแล้วสินะ
1: อย่าเลยดีแล้ว
0: คนก็จะใส่กางเกงขา ยาวเหมือนเดิมแล้วนะพี่ดวงพรบอกจริงค่ะคุณดำรงนะคะพี่กนกรัตดาสวัสดีนะคะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านค่ะ สองทุ่มครึ่งเราก็ต้องไปพักกันก่อนเนาะหรือว่าเราจะคุยเรื่อง CEO แจ้งความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วคะ
0: ใช่ค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วเราจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ0944803076ค่ะ0944803076 0944803034 0944803034และ0943966649นะคะ0943966649รีบสมัครด่วนนะคะก็เป็นหลักสูตรที่เราเปิดรุ่น3ตามคำเรียกร้องค่ะที่บอกว่ารุ่นนี้เข้มข้นมากนะคะ15สัปดาห์เต็มคุณผู้ฟังพี่ไหมตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมที่จะพาไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนนะคะแล้วเรายังวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจที่ทำให้เศรษฐกิจเราเป็นแบบนี้ด้วยนะพี่ไหมอย่างสหรัฐเนี่ยตัวเขาเรียกอะไรตัวดีเลย
1: เขาก็เป็นผู้กุมเศรษฐกิจโลกด้วยนะทั้งสหรัฐทั้งจีนนะคะคุณออม
0: ค่ะทั้งสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงลึกด้วยนะคะเชิงรุกด้วยนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะต้องรีบสมัครด่วนแล้วตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายรับสมัครถึง25สิงหาคม2569นี้นะคะ
1: อีกไม่กี่วันแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ฟังรีบตัดสินใจตอนนี้ก็ยังทันนะคะโทรมาดูโปรแกรมก่อนเราส่งโปรแกรมหลักสูตรให้ก็คือบอกหมดเลยว่าทุกสัปดาห์จะมีท่านไหนมาบรรยายบ้างอย่างละเอียดเลยนะคะค
1: ่
0: ะ
1: จะได้รับความรู้อะไรบ้างค่ะเรื่องของไหมวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่อยู่นะคะในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของเจ้าสาวคนหนึ่งคุณอ้อมเขาจะแต่งงานใช่ไหมทีนี้เธอก็เนื่องจากเธอเป็นคนชอบอะไรที่เขาเรียกอะไรวินเทจเนี่ยจะภาษาไทยจะบอกอะไร
0: ก็ย้อนยุคหน่อย
1: ย้อนยุคใช่ใช่ใช่จะชอบอะไรที่ย้อนยุคมากนะคะตั้งแต่เด็กแต่คุณแม่เธอเสียไปนานแล้วนะตั้งแต่เธออยู่ป.1 อ่
0: ะ
1: แต่สิ่งที่คุณแม่ทิ้งไว้เป็นมรดกทางใจของเธอก็คือชุดเจ้าสาวที่คุณแม่ใส
0: ่
1: ตั้งแต่ตอนที่เป็นสาวเธอก็มองอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งเนี่ยชุดเจ้าสาวมันไม่อยู่กับเธอแล้วนะคะชุดเจ้าสาวของคุณแม่แต่เธอมีความคิดว่าเธออยากจะแต่งงานโดยใส่ชุดของคุณแม่แล้วในที่สุดเนี่ยนะคะความมหัศจรรย์มันก็เกิดในที่สุดเธอก็ได้ชุดคุณแม่กลับมาแล้วก็ได้ใส่จริงๆแล้วสวยด้วยไหมส่งรูปให้คุณอ้อมนะคะ
0: สมัยนี้พี่ไหมคือพี่ไหมจะสังเกตเห็นแต่ก่อนนะชุดเจ้าสาวอ่ะในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมามันจะอู้ฟู่จะแบบหรูหรามาก็จะแบบมาหรูหรามาอยู่ในช่วงหนึ่งแล้วก็เข้ามาสู่อีก10ปีหลังเนี่ยค่ะจะเริ่มกลับมาเรียบๆง่ายๆแล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่อันนี้พอเป็นชุดวินเทจของคุณแม่เอามาใส่คุณผู้ฟังอ้อมเห็นแล้วพี่ไหมส่งมาเป็นสีเหลืองเป็นชุดเรียบๆแต่น่ารัก
1: ค่ะใช่ค่ะก็ต้องชื่นชมและมันมีความมหัศจรรย์ในเรื่องที่จะเล่า
0: ะ
1: นะคะมันก็คือความรักของคุณแม่แม่ไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังมาดูแลเธอแล้วก็มาดลบันดาลใจทำยังไงให้เธอได้กลับมาใช้ชุดของคุณแม่เดี๋ยวมาฟังกันค่ะเป็นเรื่องสั้นๆเบาๆน่ารักสำหรับ อาทิตย์ของวันแม่เนี่ยนะคะ
0: ค่ะตอนนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
5: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
6: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-12

0: 16สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B มายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคู่สร้างคู่สม on Radio นะคะอยู่กับพี่ไหมแล้วก็อ้อมค่ะ
5: เรื่องนี้เหมาะสำหรับที่จะเข้าเรื่องของคู่สร้างคู่สมเลยแหละคุณอ้อมเราไม่ได้แต่มีแต่เรื่องความรักอย่างเดียวนะคะความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์คุณอ้อมความรักมันล้วนก่อให้เกิดความมหัศจรรย์ได้มากมายนั่นแหละความรักทำให้เรื่องจริงบางเรื่องเนี่ยนะคุณอ้อมมันดูเหมือนนิยายที่ถูกแต่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายซะอีกโดยเฉพาะเรื่องของคุณวาสนาธัญญประทีปเนี่ยนะคะและเจ้าบ่าวคุณวรพงษ์วงศ์สุธารสเนี่ยที่เจ้าสาวเนี่ยมีความต้องการจะใส่ชุดวิวาของคุณแม่ในงานแต่งทั้งที่เธอเสียคุณแม่ไปตั้งแต่เธอ7ขวบได้กระมังนะฮะตอนนั้นเธอยังอยู่ป.1แต่เธอก็ไม่ได้มีความคิดที่ว่าเสียคุณแม่แล้วก็ฉันจะต้องมาตีอกซอกพกหัวแล้วก็แบบว่ามีฟูมไฟได้คิดแต่ถึงคุณแม่แล้วก็ไม่เป็นอันทำอะไรคือความเป็นเด็กไงคุณอ้อมความเป็นเด็กเรื่องราวต่างๆอะไรเหล่านี้ถึงจะสูญเสียคุณแม่ไปนานแล้วแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในใจเธอมากซะจนเธอไม่เป็นอันทำอะไรแล้วก็เนื่องจากมีคุณพ่อที่ดีแล้วมีครอบครัวที่อบอุ่นคือมีคุณป้าอาม่าอากงที่อยู่ดูแลเธอก็เลยไม่รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอ่ะคุณอ้อมเพราะฉะนั้นไอ้ความทุกข์อย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดแล้วมันก็ลืมเลือนไปแล้วด้วยนะฮะทีนี้ไอ้ความที่เธอเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนหนังสืออยู่โรงเรียนประจำไงคะกว่าเธอจะจบออกมาเนี่ยเธอก็เรียกว่าเป็นสาวมัธยมแล้วนะฮะก็บอกว่าเรื่องราวอันเหลือเชื่อเนี่ยนะคะมันเกิดกับเธอเกิดกับคนที่มีความรักแล้วก็เกิดกับคนที่จากโลกไปแล้วเนี่ยก็คือคุณแม่นะคะเป็นเรื่องของคุณวาสนาธัญญประทีปหรือชื่อเล่นว่าคุณวาวกับคุณแม่ของเธอก็คุณชุติพรธัญญประทีปนะคะเธอก็เล่าว่า แค่ป.1คุณแม่ก็จากไปคุณแม่เนื่องจากมีโรคประจำตัว

ก็คือโรคหัวใจค่ะวันที่จากไปเนี่ยเธอก็บอกว่าคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งคุณหมอก็นัดไปพบเพื่อตรวจ ขออภัยค่ะเพื่อตรวจอาการตามปกติระหว่างที่เดินทางไปคุณแม่ก็มีอาการเจ็บหัวใจคุณพ่อก็พาส่งโรงพยาบาลแต่มันไม่ทันแล้วนะคะปกติคุณแม่เวลาไปหาหมอเนี่ยเราก็จะไปกันทั้งหมดบ้านเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเธอก็คือคุณวาวแล้วก็น้องชายแต่วันนั้นเนี่ยเธอก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรเธอกับน้องชายไม่ได้ไปติดเล่นอยู่กับญาติญาตินะคะที่บ้านก็ที่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ลูกทั้งสองคนก็จึงไม่ได้อยากอยู่กับคุณแม่ในวาระในนาทีสุดท้ายณเวลานั้นเนี่ยนะคะถึงเธอจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่เธอมันก็เป็นเรื่องที่มันก็ยังอยู่ในใจอะค่ะคุณอ้อมนะคะเธอเล่าว่าอย่างนั้นเมื่อคุณแม่จากไปเนี่ยคุณวาวกับน้องก็อยู่กับคุณพ่อแล้วก็คนอื่นๆคุณป้าก็จะทำหน้าที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีทำแทนแม่ทุกอย่างทำกับข้าวแต่งตัวสอนการบ้านแล้วก็สอนเธอในฐานะที่เป็นผู้หญิงเราก็เติบโตมาแบบนั้นเธอก็เลยแบบไม่รู้สึกว่าขาดแม่เลยอะค่ะไม่รู้สึกตัวว่าขาดความอบอุ่นอะไรก็มีบ้างที่รู้สึกเช่นวันแม่แล้วคนหนึ่งเขามีแม่กันนะแต่เรามีป้าไปแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ขอไปค่ะแต่ด้วยความเป็นเด็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไงที่ต้องเก็บมาคิดหรือกังวลเพราะเธอก็เป็นเด็กประจำอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะเป็นเด็กประจำโรงเรียนเช่นเด็กๆอยู่เขมะอ่ะก็อยู่ประจำเขมะนนทบุรีพอโตมาเธอก็ไปอยู่โรงเรียนอับสอนสวรรค์จะจบม.6ก็เลยไม่รู้สึกว่าขาดหรืออะไรว่าตอนเด็กๆอ่ะคิดถึงแม่ก็จะเปิดอัลบั้มดูนะฮะก็พอช่วยได้บ้างเคยมีคนเขาเปิดรูปดูตอนวันแม่แต่งงานคุณพ่อกับคุณแม่ตอนนั้นก็จำได้ในแม่นว่าแม่ใส่ชุดแต่งงานสีเหลืองกับสีชมพูชุดหนึ่งเนี่ยเป็นสีเหลืองนะคะแขนสั้นและอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสีชมพูมีระบายตรงใต้อกแล้วก็แขนยาวเป็นแขนสองชั้นก็อย่างที่คุณอ้อมพูดแต่ตอนต้นรายการว่ามันเป็นแฟชั่นของยุคสมัยหนึ่งใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นแบบสไตล์แบบฟูฟูหน่อยบานบานฟูฟูน่ารักน่ารักและแฟชั่นดีนะคุณอ้อมนะมันก็เหมือนกันทั้งโลกในต่างประเทศก็มีเขาก็จะมีชุดแต่งงานวินเทจเนี่ยเอาไว้ให้เช่านะคะบางคนก็ไม่ได้เช่าไม่ได้ชอบแบบชุดแบบคลาสสิกเรียบหรูเหมือนแต่งงานในสมัยนี้ใช่ไหมมันก็แล้วแต่ยุคสมัยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอก็บอกว่าเธอติดใจชุดสีเหลืองกับสีชมพูของคุณแม่นะคะแต่ก็เธอก็คิดว่าเออเราเป็นวัยรุ่นสมัยนี้คนสมัยก่อนน่ะทำไมเขาไม่ใส่สีขาวแบบสมัยนี้ล่ะอ๋อมันก็คงจะเป็นแฟชั่นในสมัยนั้นเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะตอนนั้นดูเสื้อผ้าของแม่ในตู้เสื้อผ้าของแม่นะคะเป็นช่วงที่คุณแม่เสียใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยแม่ไม่อยู่แล้วเธอก็ความที่เป็นเด็กอ่ะเธอเห็นตอนนั้นแล้วนะเธอก็ตอนนั้นคุณแม่เสียเธอก็ยังเป็นเด็กใช่ไหมเธอเห็นแล้วก็บอกว่าไม่เธอครั้งไม่ได้ไปวันที่คุณแม่ไปเสียที่โรงพยาบาลเธอก็คิดภาษาเด็กนะมันมีกลไกที่จะบอกตัวเองว่าเราอย่าไปสูญอย่าไปเสียใจเธอบอกกับตัวเองว่าไงรู้ไหมคุณพ่อก็คงเอาคุณแม่ไปซ่อนแหละเดี๋ยวคุณแม่ก็มาเองนั่นแหละนี่คือกลไกในการที่จะป้องกันการเสียใจของตัวเองนะคะของเด็กนะพอย่างเข้าวัยรุ่นเธอก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ละไม่ได้เสียใจว่าคุณแม่ไม่อยู่ฉันเป็นคนไม่มีแม่อะไรเงี้ยแต่ตอนแรกเธอไม่เคยสนใจชุดที่แม่อยู่ในห้องเก็บของเลยวันหนึ่งแม่คุณป้าที่เลี้ยงเธอมาด้วยความรักก็ถามว่านี่หนูวาวไม่เห็นสนใจเสื้อผ้าของแม่ที่อยู่ในนั้นเลยถ้าหนูไม่เอาจริงๆมันเป็นของหนูนะคะแต่ถ้าหนูไม่เอาจริงๆป้าจะไปบริจาคนะก็ไม่ได้สนใจอีกนะคะคิดว่าป้าพูดเล่นเพราะว่าชุดของแม่ก็เห็นอยู่ในห้องนั้นมาตั้งนานแล้วก็มันก็อยู่ของมันก็อยู่ตรงนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะหายไปไหนนะแต่พอโตขึ้นด้วยความที่ชอบอะไรที่แนววินเทจอยู่แล้วนะวันหนึ่งก็คิดอยากจะพอเราจะแต่งงานอะไรเงี้ยเธอก็คิดว่าไปถามคุณป้าดีกว่าแล้วชุดมันหายไปไหนอ้าวป้าเขาเอาไปบริจาคที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครแล้วสิก็ไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือเปล่านะเพราะเห็นเธอไม่ได้สนใจตอนนั้นเธอก็ตกใจนิดๆเนี่ยนะคะแต่จะเอาไปบริจาคที่นั่นเพราะว่าคุณป้าก็ไปเรียนตัดเสื้อที่นั่นด้วยเธอก็คิดว่าเอาก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ก็คงจะอยู่ที่นั่นแหละนะคะแต่เธอก็มาถามคุณป้าคุณป้าก็บอกไม่รู้นะว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเขาจะเอาไปใส่หุ่นโชว์ไว้อยู่นะตอนแรกเธอก็คิดว่าไปก็คงจะไม่เจอแล้วแล้วก็ฉันก็คงจะไม่ไปเรียนตัดเสื้อที่นี่เพราะว่าฟังชื่อเสียงแล้วเนี่ยมันดูเชยๆอ่ะเขาคงจะออกแบบตัดแพทเทิร์นแบบเชยๆอ่ะจนวันหนึ่งเธอลาออกจากงานค่ะเห็นไหมเรื่องมหัศจรรย์เรื่องนี้มันก็เริ่มจากที่เธอมีความคิดแล้วเธอ

0: องตามความฝันของเธอว่าเธอจะทำได้ไหมจะเอาชุดคุณแม่มาใส่เป็นชุดแต่งงานของเธอเพื่อรักษาคือความคนเรานะคะก็รักแม่ก็อยากจะให้แม่มาอยู่ด้วยในงานวันแต่งไงคุณอ้อม
1: ชุดแม่มาใส่
0: ใช่ค่ะน่ารักนะคะที่คิดแบบนี้พอเธอลาออกจากงานเธอก็นึกถึงวิทยาลัยสารพัดช่างแต่เธอก็คิดว่าอู้เขาคงจะออกแบบเฉยๆที่ไหนได้ค่ะตอนมาเรียนเนี่ยตอนแรกๆก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของคุณแม่แล้วแต่ก็มียุ่งอยู่ในใจแต่พอเข้าไปในห้องเรียนเห็นมีตู้โชว์มีหุ่นตั้งอยู่ประมาณ 5-6 ตัวพร้อมเสื้อผ้ามันก็สวยทุกชุดแล้วพอเข้าไปเรียนเนี่ยนะเธอบอกเลยคุณวาวบอกว่าเขาไม่ได้เชยเลยที่นี่เขามีการออกแบบทำแพทเทิร์นแบบตัดชุดแบบรุ่นใหม่เลยค่ะแบบสมัยใหม่เลยก็เลยเปลี่ยนความคิดเธอแล้วคุณป้าเธอก็เรียนอยู่ที่นี่ด้วยแล้วเธอก็ไปสะดุดตาชุดวินเทจที่เธอเห็นเธอก็มองแต่ความที่เธอมันลืมไปแล้วเธอก็บอกว่าเอ๊ะนี่เป็นชุดของแม่เราหรือเปล่านะนะคะพอกลับบ้านมาคุยกับคุณป้าท่านก็บอกว่าไม่น่าจะใช้ชุดแม่หรอกเพราะอาจารย์น่าจะเอาไปไว้ที่อื่นแล้วล่ะตอนนั้นยังนึกว่าแหมถ้าใช้ของคุณแม่จริงๆก็จะดีสิคุณวาวเธอก็ยังไม่แน่ใจอ่ะนะเพราะตอนนั้นเรามองชุดแม่ทุกวันก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเวลาจะตัดชุดก็บอกอาจารย์ว่าอยากได้แบบคล้ายๆกับชุดนั้นน่ะตอนจะสร้างแบบทำแพทเทิร์นก็ขอเป็นทรงแบบตัวนั้นได้ไหมจนวันที่มีแผนว่าจะแต่งงานแล้วจริงๆก็มาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์หนูชอบ2ชุดนี้มากเลยขอลองสวมได้ไหมโดยที่ไม่รู้นะคุณอ้อมท่านผู้ฟังว่าเป็นชุดของแม่เธอนั่นแหละนะคะอาจารย์บอกลองได้แต่ชุดมันเก่าแล้วนะแล้วก็วางอย่างนี้โชว์นี้มานานแล้วกลัวเธอจะคันนะสิผ้าเป็นผ้าแบบสมัยก่อนท่านผู้ฟังก็คงจะนึกออกเป็นลูกไม้สมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นลูกไม้นุ่มแบบสมัยนี้ใช่ไหมแต่ข้อดีของชุดลูกไม้ที่มันไม่ได้นุ่มเนี่ยนะคุณอ้อมมันดีตรงที่มันทรงตัวแล้วมันก็ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะของสมัยก่อนนี่คุณอ้อมว่าไหมมันคุณภาพมันดีกว่าเดี๋ยวนี้นะแปลกนะนะแล้วเสื้อผ้าบางตัวใหม่เคยซื้อเสื้อตัว100 กว่าบาทตอนนั้นอุ้ยคิดว่าแพงน่าดูเลยสมัยก่อนนะหลายสิบปีอุ้ยมันใส่มาได้จนถึงทุกวันนี้คุณอ้อมมันยังเรียบกริบมันยังสวยเลยอ่ะของเก่าเนี่ยต้องดีจริงๆมันดีจริงๆท่านผู้ฟังลองให้ความเห็นมันนะคะว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะมาฟังเรื่องเธอต่ออาจารย์ก็บอกว่ามันจะคันไหมเนี่ยพอเธอมาลองเธอก็บอกไม่กลัวหรอกค่ะหนูขอลองหน่อยก็แล้วกันแต่ก็แอบชอบตังหิดตังหิดนิดนึงก็ถามทีเล่นทีจริงว่าอาจารย์คะคนที่เขาเอามาบริจาคมาบริจาคเนี่ยเป็นคนตายไปแล้วหรือเปล่าเพราะเธอก็ไม่แน่ใจใช่ไหมนะเพราะมันหลายสิบปีแล้วใช่หรือเปล่าหนูกลัวว่าใส่ชุดแล้วเขาจะมาตามหลอกหนูว่าสิมาตามเอาคืนหรือเปล่าเลยอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยคงยังไม่เสียหรอกก็เห็นเขามาเรียนอยู่เนี่ยอ๋อแต่แรกเธอก็ตกใจเอ๊ะอ๋ออาจารย์หมายถึงคุณป้าของเธอไงคุณป้าของเธอเอาชุดมาบริจาคแล้วตัวเองก็มาเรียนที่นี่ด้วยไงคุณอาจารย์ก็เลยนึกว่าเป็นชุดของคุณป้าอย่างนี้นะคะพอเธอคุณวาพอเธอลองอาจารย์ก็ถึงครับออกเสียงเลยว่าเนี่ยโอ้ไหนอ่านป้ายชื่อสิอ่านไอ้ที่เขาเขียนเป็นข้อมูลไว้สิเป็นชื่อของใครอ๋อคนที่มาบริจาคเนี่ยเป็นของคุณอรุณีเป็นของคุณอรุณีธัญญประทีปพอเอ่ยชื่อยังไม่ทันเอ่ยนามสกุลคุณวาวก็ร้องเลยบอกว่าอาจารย์งั้นชุดที่สวมอยู่เนี่ยก็เป็นของคุณแม่หนูเองเลยนะ
1: คะ
0: เพื่อนทุกคนในห้องขนลุกเลยค่ะตกใจกันหมดคุณวาวเองก็ด้วยรู้สึกเหมือนคุณแม่มาอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะตอนนั้นก็อารมณ์เคยคิดในใจว่าอยากได้ชุดนี้เป็นชุดของเราแล้วก็เขาอยากให้เป็นของคนอื่นเลยกลายเป็นของเราจริงๆนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ความคิดของเธอทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงแล้วก็ในที่สุดก็เป็นชุดที่เธอหายไปตั้งแต่ตอนเด็กๆเพราะคุณป้าเอามาบริจาคแล้วดีเนี่ยเขาไม่เอาไปตัดเป็นชิ้นส่วนเป็นแพทเทิร์นตัวอย่างหรืออะไรเนี่ยชุดนี้นะคิดจริงๆคุณแม่รอเธอนั่นเองที่จะใช้สำหรับวันสำคัญของเธอนะคะ
1: แล้วอัศจรรย์มากคือใส่ได้เป๊ะเลยใช่ไหมพี่ใหม
0: ่เป๊ะเลยชุดแรกค่ะชุดแรกสีเหลืองนี่เป๊ะเลยค่ะเป๊ะจนไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะแล้วก็คนเรารูปร่างสูงต่ำเอวบางเอวอกมันก็ไม่เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าคุณแม่กับคุณลูกนี่หุ่นเดียวกันเป๊ะนะคะเธอก็รู้สึกว่าพอรู้สึกเป็นของคุณแม่แน่ๆแล้วก็เลยอยากจะลองอีกชุดหนึ่งชุดสีเหลืองเนี่ยเป๊ะเลยสวยด้วยท่านผู้ฟังเป็นชุดระบายสีเหลืองคุณอ้อมน่าจะบรรยายได้ดีกว่าใหม่ใช่ไหม
1: ค่ะเป็นชุดสีเหลืองแล้วก็มีแขนด้วยนะคะแขน
0: เหมือนตุ๊กตา
1: แขนตุ๊กตาแต่ว่าในแขนยาวแขนสั้นมันดูน่ารักอะพี่ใหม่มันดูแบบเรียบร้อยแต่มันน้อยแต่มันมากอะ

0: ใช่ใช่
1: เออจะใช้
0: ค
1: ำว่า
0: ไหนมันน้อยแต่มันใสแล้วมันดูสวยเลย
1: ใช่ดูสวยเลยแล้วก็เหมือนกับข้างในเป็นสีเหลืองแต่ข้างนอกก็จะเป็นลูกไม้ทับอีกทีอะไรอย
0: ่
1: าง
0: นี้ใช่ค่ะ
1: สวยสวย
0: แล้วกระโปรงก็ระบาย2ชั้นมาเป็นทรงเอธรรมดาแล้ว
1: กำลังดี
0: ปล่อยเป็นกำลังสวยเหมาะกับคุณวาวเจ้าสาวในวันนั้นเลยนะคะทีนี้มาชุด2เนี่ยก็ต้องชมเธอด้วยเพราะชุด2เนี่ยเป็นชุดแบบระบายอยู่ตรงอกแล้วก็ยังมีแขนและกระโปรงเนี่ยปล่อยทิ้งตัวยาวถึงกรอมเท้าเลยแต่น้ำหนักของผ้ามันสวยแต่เธอมาเปลี่ยนให้เป็นแบบใหม่เพราะเธอก็ไปเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเขาเรียกอะไรนะคะเนี่ยหมายก็จำชื่อไม่ได้ที่เธอไปเรียนเนี่ยนะคะที่เขาไปบริจาคเนี่ยลืมชื่อแล้วเดี๋ยวค่อยนึกออกกันละกันนะคะท่านผู้ฟังเธอบอกว่าไอ้ชุด2เนี่ยเนื่องจากโรงเรียนเขาสอนดีอะค่ะอาจารย์ก็สอนเธอก็เอาแขนออกค่ะเสร็จแล้วมันก็ทำให้เธอเนี่ยออกแบบได้สวยแล้วก็ใส่ได้สวยจริงๆเลยเนี่ยนะคะก็อันนี้แหละค่ะก็ต้องชมที่เธอไปเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องชมความคิดของเธอด้วยว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะเอามาดัดแปลงได้วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครน่ะได้ชื่อแหละนั่นแหละค่ะคุณอ้อมก็นี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งรักของคนสมัยใหม่และความรักของคุณแม
1: ่
0: ที่ยังมาดูแลลูกเธอบอกว่าไม่รู้ใครคิดยังไงแหละแต่เธอคิดอย่างเนี้ยว
1: ่
0: าคุณแม่เนี่ยยังเฝ้ามองเธออยู่บนฟ้าเธอคิดอย่างนั้นค่ะน่ารักไหมคะ
1: น่ารักมากเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยิ่งได้เห็นภาพยิ่งน่ารักแต่เป็นวิทยุมันต้องนึกภาพตามเหมือนพี่ดวงพรบอกนึกภาพตามเลยค่ะงดงามมากเนาะ
0: พี่ชูให้ดูไหมล่ะ
1: มันคือเสน่ห์ของวิทยุนะเวลาเล่าเราก็ต้องให้นึกภาพตามในพี่ใหม่โชว
0: ์รายการเรามันเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นโชว์ได้นะคะอันนี้ชุดที่เธอดัดแปลงแล้วน่ารักมากเลยแล้วคุณอ้อมดูดิชุดของคุณแม่เธอเนี่ยนะแบบโบราณนะคุณอ้อมดู
1: ตรงกับจินตนาการของหลายๆคนไหมคะลองดู
0: นะคะ
1: แล้วก็อีกชุดหนึ่งอันนี้ชุดตอนแม่แต่ง
0: อันนี้เป็นชุดสีชมพูนะคะของคุณแม่นะแขนยาวแล้วเดี๋ยวมาดูชุดของเธอที่เธอทำน่ารักมากเลยอันนี้ต้องชมเธอตัวเธอและวิไลสารพัดช่างด้วยนะคะใช่ค่ะ
1: นั่นแหละเอามาดัด
0: เดี๋ยวจะไปเรียนบ้างแล้วอยากจะเพื่อนใส่เองบ้างเหมือนกัน
1: ค่ะเป็นเรื่องสร้างความประทับใจนะคะแล้วก็ลงในคู่สร้างคู่สมด้วยนะคะค่ะเอาพี่ใหม่มาต่อเมื่อวานนิดนึงที่มันต่อมาหลายวันแล้ว
0: ไป10
1: ประเทศน่าเที่ยวที่คนเดียวเที่ยวคนเดียวครั้งแรกก็ปลอดภัยมือใหม่ลุยได้ชัวร์นะคะเราพูดไปแล้วมีทั้งญี่ปุ่นนะคะสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้ไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มาถึงเกาหลีใต้พูดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไอซ์แลนด์
1: สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นิวซีแลนด์ก็พูดไปแล้วเนาะพี่ไหมที่พูดเรื่องของการขับรถ
0: ไต้หวันก็พูดแล้ว
1: ต่อไปประเทศที่8ออสเตรียค่ะออสเตรีย
0: ยุโรปนู่นนะ
1: ค่ะจุดเด่นก็คือเป็นเมืองประวัติศาสตร์สงบร่มรื่นปลอดภัยเหมาะสำหรับพวกชอบศิลปะดนตรีคลาสสิกแล้วก็สถาปัตยกรรม
0: ใช่
1: ก็อยู่ใจกลางยุโรปติดอันดับต้นๆด้านความมั่นคงและความปลอดภัยนะคะสังคมสงบเรียบร้อยค่ะเมืองอย่างเวียนนานะคะสามารถเดินเที่ยวหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายนะพี่หมายจริงไหม
0: ใช่ค่ะใช่
1: นะคะต่อไป
0: ช็อกโกแลตอร่อยด้วยเคยเช็คออสเตรียช็อกโกแลตก็อร่อย
1: ต่อไปคือโปรตุเกสค่ะจุดเด่นก็คือเป็นยุโรปแต่ว่าค่าครองชีพไม่สูงผู้คนอบอุ่นปลอดภัยเหมาะสำหรับคนที่อยากเปิดประสบการณ์เที่ยวยุโรปคนเดียวในงบประหยัดนะคะโปรตุเกสติดอันดับประเทศปลอดภัยในยุโรปตะวันตกเมืองหลวงอย่างลิสบอนและปอร์โตนะคะมีบรรยากาศผ่อนคลายเดินง่ายผู้คนท้องถิ่นสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรค่ะต้องถามพี่ใหม่แล้วพี่ใหม่ไปมาหลายรอบแล้วใช่ไหมโปรตุเกส
0: ชอบมากชอบโปรตุเกสมากชอบอาหารชอบความเป็นหมายจะเปรียบยังไงดีเขาติดอยู่กับสเปนเป๊ะเลยหมายอยากจะเปรียบว่าเหมือนไทยกับลาวอะคุณอ้อมโปรตุเกสนี่ก็จะเป็นโปรตุเกสก็จะเป็นประเทศที่เจริญน้อยกว่าแต่ไม่ว่าจะอาหารการกินค่าครองชีพมันติดกันอย่างนั้นมันสวยนะคุณอ้อมอากาศก็ดีพอๆกันแต่ของมันถูกกว่าเยอะเลยหมายนี่ชอบมากเลยชอบไปขึ้นรถไฟโบราณของเขานะคะแล้วก็ชอบไปยังคิดเลยว่าฉันจะต้องไปอีกหมายเคยไปเมืองนึงหมายจำชื่อไม่ได้แล้วแต่เขาเป็นเมือง

0: ืองที่ไม่รู้จะบอกว่ามันเก่ายังไงต้องเก่านับเป็นพันปีเลยเพราะเขาเอาหินก้อนใหญ่ๆมาสร้างเป็นบ้านนะคุณอ้
1: อ
0: แล้วประชาชนเขาก็อยู่กันอย่างจริงๆหมายก็ภาวนาว่าไอ้ช่วงหมายไปเนี่ยอย่าแผ่นดินไหวนะ

0: ชาวบ้านเขาจัดอาหารเช้าให้เราเหมือนแม่เหมือนป้าที่จัดแบบจัดแล้วต้องกินจะรีบไปไหนเดี๋ยวค่อยไปกินก่อนหมายชอบหมายความที่เขาเป็นชาวบ้านแล้วหมายถามว่าหมายเดินคนเดียวขึ้นเขาได้ไหมหมายเดินตามแมวขึ้นเขาเดี๋ยวจะไปดูวิวสูงเขาก็บอกไปเลยไม่มีอะไรหรอกเดินอย่าหกล้มแล้วกันเพราะหกล้มมันเป็นแนวดิ่งเดี๋ยวตัวเองจะถลายลื่นลงมาเขาเห็นเหมือนเราเป็นเด็กเขาไม่ได้มองเราเป็นนักท่องเที่ยวเขาเหมือนคนต่างถิ่นที่มาแล้วเขาก็จะดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยชอบ
1: ค่ะ
0: ชอบมาก
1: ประเทศสุดท้ายคือไอร์แลนด์ค่ะไอร์แลนด์เขาเรียกไอร์แลนด์หรือว่าไอร์แลนด์นะพี่ไหม
0: สะกดยังไงคะ IRELAND
1: Ireland นะคะจุดเด่นคือใช้ภาษาอังกฤษสังคมเป็นมิตรและมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเที่ยวธรรมชาติผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะก็เป็นประเทศในยุโรปที่มีอัตราการเกิดความขัดแย้งต่ำมากติดอันดับโลกนะคะวัฒนธรรมผู้คนอบอุ่นสนุกสนานและให้ความช่วยเหลือต่อนักเดินทางคนเดียวอย่างเป็นกันเองนะคะ
0: หนาวไอแลนด์อยู่ข้างบนแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังมีข้อขัดแย้งอยู่นะคะกับแถบอังกฤษแล้วก็ทางตอนล่างแต่ก็ไม่เป็นไรไปได้
1: แต่มีอีกหนึ่งประเทศที่เที่ยวคนเดียวก็ปลอดภัยได้ก็คือประเทศไทยนะคะพี่ไหมประเทศไทยเรานะ
0: หมายคอนเฟิร์มอีกประเทศหนึ่งก็คือนิวซีแลนด์
1: เพรา
0: ะไปอยู่นานแล้วไปไหนก็คนน่ารัก
1: ค่ะ
0: คนดีมาก
1: ประเทศไทยเราก็ปลอดภัยเนาะเราก็ไม่
0: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
0: กล้าออกจากบ้านคนเดียวกันคืนไหมไปเดินในที่เปลี่ยว
1: เราจะได้ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยเนาะ
0: ทุกแห่งนะคะในโลกค่ะทุกแห่งนะคะ
1: ก็มันอยู่ที่ที่เราจะเลือกสิ่งแวดล้อมด้วยนะพี่ใหม่เนาะไปเที่ยวในแต่ละประเทศดูดีๆด้วย
0: จะไปไหนให้ปลอดภัยแม้จะอยู่บ้านตัวเองหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องยังไงก็อย่าประมาท
1: ค่ะ
0: ทุกแห่ง
1: เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเลขาสภาพัฒน์เผยนายกเรียกคุยหลายเรื่องเรื่องดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าครม.หลังเรื่องค้างอยู่ที่กระทรวงเกษตรนายดรุชาพิทยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีเรียกให้มาคุยเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่อง Data Center ไม่มีเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐแต่อย่างใดโดยเป็นการหารือเรื่อง Data Center และอีก 2-3 เรื่องผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงปลายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะต้องมีโครงการอื่นเข้ามาเติมหรือไม่นายณรุชากล่าวว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกตนมาพบเพื่อให้ช่วยประสานเร่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับชลประทานที่เป็นโครงการใหญ่ๆทั้งโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกชัยนาทป่าสักป่าฝักอ่าวไทยที่จะต้องแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะยาวปัจจุบันทั้ง2โครงการผ่านบอร์ดสภาพัฒน์มาแล้วแต่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังประมวลเรื่องเพื่อจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจึงฝากให้ตนไปช่วยประสานซึ่งทั้ง2โครงการมีกรอบวงเงินรวมกัน 200,000 กว่าล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียส่วนโครงการด้านเศรษฐกิจมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอยดูอยู่แล้วขณะที่เรื่องการลงทุนทั้งหลายรัฐต้องดูว่าโครงการไหนที่สำคัญและให้เร่งออกมาเมื่อถามถึงกรณีมีการคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีนายณรุชากล่าวว่าไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้มีทั้งบวกและลบแต่ต้องไปดูว่าจะมีมาตรการลดผลกระทบอย่างไรส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเช่นลด

0: ขนาดพื้นที่ได้หรือไม่นั้นในทางเทคนิคตนไม่ทราบ3สมาคมกีฬายิงปืนกลุ่มขมัดนโยบายปืนอนุทินพ่นพิษทำนักกีฬาไม่กล้าซ้อมส่งแข่งไม่ได้วันนี้ตัวแทนสมาคมกีฬาปืนได้แก่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนำโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนเป้าบินแห่งประเทศไทยและนายชวฤทธิ์รัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนายชลิตรัตน์กล่าวว่าหน้าที่หลักของทั้ง3สมาคมที่มีอาวุธปืนเป็นอุปกรณ์ก็เพื่อความเป็นเลิศในมหกรรมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมและรายการชิงแชมป์โลกขณะเดียวกันก็มีภารกิจอื่นๆเช่นสร้างนักกีฬาซึ่งต้องสร้างตั้งแต่เป็นเยาวชนการส่งแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนและการจัดแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ต้องทำทุกปีการคุมเข้มครั้งนี้ทำให้มีปัญหาคือนักกีฬาจะมาร่วมแข่งได้อย่างไรหลายรายการต้องเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บสะสมคะแนนเพื่อไปแข่งรายการระดับโลกที่คนไทยคาดหวังส่วนรายการในประเทศบางคนมาจากต่างจังหวัดต้องเอาปืนขึ้นเครื่องบินมาไม่ต้องพูดถึงการฝึกซ้อมซึ่งแทบจะทำไม่ได้ขณะที่การจัดการแข่งขันและส่งแข่งขันแต่ละสมาคมยิงปืนก็ต้องวางแผนและมีปฏิทินล่วงหน้าเป็นปีต้องติดต่อสมาพันธ์กีฬานานาชาติเพื่อขอจัดการแข่งขันซึ่งจะทำให้มีนักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามีการจำกัดการพกปืนแล้วนักกีฬาต่างชาติจะมาแข่งขันได้อย่างไรจะเอาปืนเข้าประเทศได้อย่างไรทางนี้ย้ำว่าวันนี้ทั้ง3สมาคมไม่ได้ก้าวล่วงนโยบายของรัฐบาลแต่สมาคมกีฬายิงปืนต้องขอนายกรัฐมนตรีช่วยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตในเรื่องกีฬายิงปืนตามพรบการกีฬาของทั้ง3สมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและทำให้แต่ละสมาคมดำเนินการต่อไปได้รังสิมันต์ซัดรัฐบาลหมดเวลาดังแต่ท่อล้อไม่หมุนและตรวจสอบเชิงปริมาณคุณภาพเคสเด็กจีนใช้พ่อทิพย์สวมสัญชาตินายรังสิมันต์รวมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานกรรมาธิการแถลงความคืบหน้าหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามกรณีพ่อทิพย์นายปิยรัตน์กล่าวว่ามีการเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ข้อเท็จจริงกับกรรมาธิการซึ่งน่าเสียดายที่โรงพยาบาลเอกชน2แห่งไม่ได้มาชี้แจงในวันนี้ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากฝ่ายปกครองและเป็นที่น่าตกใจว่ามีจำนวนกรณีสีส้มที่เป็นข้อที่กังวลของเจ้าหน้าที่ว่าพ่อเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นชาวต่างชาติแต่มาใช้สิทธิ์ว่าเป็นพ่อทิพย์สวมสิทธิ์แทนเฉพาะ8โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครมีถึง 1,000 ถึง 1,500 กรณีซึ่งเห็นตรงกันว่าจะต้องออกกฎหมายมาบังคับใช้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในกรณีหลังจากนี้แต่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วเด็กที่มีสัญชาติไทยไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรสำหรับมาตรการป้องกันนั้นยังไม่มีรูปธรรมนอกจากเป็นการให้เจ้าหน้าที่รัฐระมัดระวังเรื่องการใช้ดุลยพินิจซึ่งต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอและยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการหลุดลอดต่อไปสำหรับเรื่องการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นพ่อทิพย์หรือทุนสีเทาสิ่งที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาคือวันนี้เราต้องพ้นระยะเวลาของการที่รัฐบาลดังแต่ท่อแต่ล้อไม่หมุนได้แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอ

0: กาศสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์พี่สมัยพิมพิสัทธ์กุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 ฟังกันสดๆได้เลยนะครับหรือจะมาฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดอยู่หน้าขณะนี้แล้วนะครับจะฟังจะชมสดๆกันได้ที่หน้าแฟนเพจตามสะดวกเลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางคอมเมนต์ของเราก็ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะพิมพ์ผ่านLINE นะครับ @mcot news นะครับก็เป็นอีกช่องทางที่แลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยเช่นกันครับแล้วก็แอปพลิเคชัน mcot connect นะครับฟังช่องทางนี้ได้อีก1ช่องทางนะครับกับแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับเลือก FM 100.5 ก็จะสามารถฟังรายการไขป้อมคุณนะครับรวมถึงรายการต่างๆของ FM ของอสมทได้อีกหลากหลายคลื่นเลยนะครับนะครับวันนี้วันพระราชบดีที่13สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าถูกตั้งคำถามในสังคมค่อนข้างเยอะหลังจากมีมาตรการออกมาจากทางทั้งตัวนายกรัฐมนตรีที่พูดเองให้สัมภาษณ์เองในหลายๆครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองการเป็นเจ้าของอาวุธปืนนะครับมีการบอกถึงผู้ที่มีปืนในครอบครองแล้วก็อยู่ในบ้านเนี่ยหากมีโจรเข้าบ้านจะทำอย่างไรอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมาเช่นกันว่าการใช้อาวุธแม้กระทั่งในการดูแลปกป้องตัวเองภายในเคหสถานของตัวเองเนี่ยมันจะผิดหรือจะถูกกันแน่นะครับจนเป็นที่มาของทางตำรวจนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็อยู่ไม่ไหวนะครับเป็นปมที่เรานำมาไขปมในวันนี้กับประเด็นนี้ครับตำรวจอยู่ไม่ไหวทำความเข้าใจกฎหมายบุกรุกบ้านยิงหรือยอมคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
6: สวัสดีครับคุณโนครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: อยู่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับตำรวจก็เรียกว่าฟังหลายครั้งที่ท่านนายกเองให้สัมภาษณ์รวมถึงแม้กระทั่งรองนายกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะอาจารย์ก็พูดออกมาแล้วทำให้ประชาชนคิดไปได้ไกลเลยพอสมควรเมื่อสักครู่ฟังข่าวเนี่ยข่าวต้นชั่วโมงที่มีการเปิดก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย
6: ์
5: ก็มีการพูดถึงกรณีของนักกีฬาเหมือนกันที่เป็นนักกีฬาประเภทยิงปืนนะครับก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่เขาว่าคุมเข้มอาวุธปืนเช่นกันครับแต่ว่าวันนี้ที่ตั้งหัวข้อมามันเกี่ยวกับคนที่เขาเรียกว่ากลัวว่าเอ้ยกรณีถ้าเกิดอยู่ในบ้านจริงๆแล้วเกิดมีโจรบุกรุกหรือผู้ไม่หวังดีบุกรุกมาในบ้าน โป้งป้างขึ้นมาเนี่ย

0: จารย์ใครผิดกันแน่
1: เอาเบื้องต้นก่อนถ้าถามคุณโอ๊คคุณโอ๊คคิดว่าคนเรามีปืนไว้ทำไมไปซื้อปืนทำไมนะฮะ
0: มันอาจจะแบ่งได้เป็น2 3กรณีแม่อาจารย์ก็1ก็คือสะสม2ก็คือเป็นนักกีฬาอย่างเมื่อกี้เป็นนักกีฬา3ก็คือเอาไว้ป้องกันตัว
1: ไอ้นักกีฬามันคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นมั้งนะฮะนะฮะเพราะอย่าลืมนะปืนนี่เราเคยพูดถึงเรื่องตัวเลขแล้วเนี่ยประมาณ10ล้านกระบอกขนาดนี้นะ
0: ครับทั้งมีใบอนุญาตทั้งไม่มีใบอนุญาต
1: นี่ความจริงทางการก็น่าจะเปิดตัวเลขออกมานะให้รู้ว่าตอนนี้ปืนที่มีการขออนุญาตเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะให้กดได้รับรู้กันว่ามันกระจายตัวเท่าไหร่เพราะตัวเลขประมาณ10ล้านกระบอกนี่ก็เป็นตัวเลขบวกไอ้พวกปืนเถื่อนปืนที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่ถูกไหมครับนี่คนเราโดยทั่วไปเนี่ยถ้าว่ากันตรงๆปืนเป็นอาวุธถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราจะได้ยินคนมาตอบคำถามอันเนี้ยโดยก็ยิ่งนักการเมืองนะฮะ
0: ครับ
1: ที่เราบอกว่าตอนนี้มันมีการเปิดตัวเลขมาเนื่องจากเขาต้องแสดงบัญชีและทรัพย์สินไง
0: ครับครับ
1: ว่ามีอะไรอยู่บ้างก็ปรากฏว่านักการเมืองนี่แหละนะโดยก็ยิ่งคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับมีการอะไรเก็บครอบครองจำนวนปืนเนี่ยมากสุดน่าตกใจอ่ะนะ
0: ครับ
1: คนแรกนี่มีถึง40กระบอก
0: 40กระบอก
1: ฮะฟังแล้วมันใจหายไหมเออ40กระบอก
0: คนเดียวนะอาจารย์คนเดียว
1: อ่ะ40กระบอกแล้ว
0: ครับ
1: อย่าลืมนะปืนนี่มันชื่อใครก็ชื่อมันนะหมายความว่าใครที่เป็นผู้ที่จดทะเบียนไว้หรือว่าชื่อเป็นผู้บันทึกไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่แปลว่าอะไรอ่ะพอจดแล้วจากนั้นก็ส่งเวียนไปให้ใครไปอยู่ที่ใครก็ได้อะไรเงี้ยนะมันก็ต้องรับผิดชอบว่าปืนนี้เป็นของใครถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ต้องจดต้องมีเจ้าของอ่ะนะฮะและถ้าจะเปลี่ยนมือก็ต้องเปลี่ยนมือการจดอีกเช่นกันอย่างนะ
0: คร
1: ับ สี่สิบกระบอกเนี่ยผมดูตัวเลขโอ้โหมันไม่น่าเชื่อมีบางคนมีอะไรอ่ะเอาลองไล่ดูก็ได้นี่นะก็มันก็แปลว่าเป็นชื่อเป็นนักการเมืองอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ชื่อคุณอนุชาสะสมทรัพย
0: ์อ๋อครับครับ
1: เป็นนี้เป็นบ้านใหญ่นครปฐมนะพูดง่ายๆนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละอนุชาสะสมปืนนะนะไม่ใช่สะสมทรัพย์นะนะ40กระบอกนะครับอันนี้คุณอะไรวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนี่26กระบอกที่โคราชนะอดีตส.ส.เนี่ยนะครับชาดาไทยเศษอันนี้ก็จำได้อยู่แล้วรมช.มหาดไทยเนี่ย23กระบอก
0: ครับ
1: คุณอนุชานาคาใสเพื่อไทยนี่ก็รู้สึกอยู่อะไรอ่ะชัยนาทนะฮะ
0: ครับ
1: 23กระบอกคุณนพดลปฐมะนะนี่ก็14กระบอกเพื่อไทยนะ
0: ครับ
1: สุชาติชมกลิ่นนี่ดาวเรารัฐมนตรีพม.เหล่านี้ไอ้แม่รัฐมนตรี
0: สิ่งแวดล้อม
1: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: 12กระบอกสุชาติปันเจริญก็ต้องบอกว่าพ่อคนดำนะ
0: อันนี้
1: น
0: ะพ่อคนดำครับ
1: 11กระบอกแล้วก็เนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยไอ้รัฐมนตรียุติธรรมเราเนี่ยคนตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นี่10กระบอกนะแล้วก็คุณธรรมนัสพรหมเผ่า7กระบอกพูดง่ายว่านี่เป็นตัวเลขก็เรียกว่าดึงโค้ดเอาไปจากรวบรวมมาจากคนที่ยื่นบัญชีและทรัพย์สินถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ปรากฏว่านาคุณอนุชารักษาสมทรัพย์ก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าที่ตัวเองมีถึง40กระบอกเนี่ยมันไม่ใช่ไว้มีไว้เพื่อที่จะเอาไปก่อความรุนแรง
0: ครับผม
1: แต่ว่าแต่ละกระบอกที่จะมาสะสมมันเป็นเรื่องที่มีสตอรี
0: ่
1: มีสตอรี่ก็หมายความว่ามีประวัติมีเรื่องราวความเป็นมาสะสมเพราะสตอรี่ไม่ใช่เพื่อความรุนแรง
0: ครับ
1: นะพูดง่ายว่าเหมือนเป็นการสะสมด้วยความชอบว่ามันมาจากไหนปืนนี่มาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
0: ครับ
1: ผมก็เลยมีคำถามว่าตรงปืนนี่มันเป็นคอลเลกชันได้ด้วยเหรอคอลเลกชันก็คือเอามาสะสมเนี่ยนะครับ
0: ครับครับ
1: ปืนนี่มันเหมือนกับรถได้ไหมหมายถึงว่ารถมีทั้งรถเก่ารถอะไรต่างเนี่ย
0: คร
1: ับ ผมว่าไม่ได้นะถูกไหมครับแต่ว่ามันก็เนื่องจากมันถูกปล่อยให้มีการจดให้มีการซื้อกันมานมนานนานแล้วอ่ะ
0: นานแล้ว
1: แล้วเรื่องปืนนี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเวลามันเรื่องขึ้นมาทีไรก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ทุกทีเพราะสุดท้ายปั๊บเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยถึงแม้จะใครเป็นคนจดทะเบียนได้มันไปอยู่ที่มือคนอื่นเนี่ยไอ้ราเหตุร้ายมันเกิดขึ้นตอนที่ไปอยู่ที่คนอื่นนี่แหละครับใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงตลอดเวลาว่าทำไมมันถึงได้เยอะขึ้นตลอดเวลาแล้ววันนั้นที่เราเคยคุยกันทีผมก็บอกว่าผมเคยไปเดินอยู่แถววังบูรพาแล้วก็ไปดูงงมากเว้ยทำไมร้านปืนมันเปิดง่าย
0: ๆครับ
1: แสดงกัน

0: ที่ชัดเจนให้คนมาซื้อกันอย่างเปิดเผย
1: ตลอด
0: ก็เพิ่งทราบว่าตอนหลังเนี่ยร้านปืนมันเพิ่มขึ้นเพราะมันมีการจดให้มีการเรียกอะไรนะจดทะเบียนจำหน่ายปืนเนี่ยมากขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับผมก็ตลอดเส้นทางถนนโดยรอบตรงนั้นก็คือมีร้านขายอาวุธปืนเนี่ยเยอะเต็มถนนเนี่ยสองฝั่ง
0: แล้วมันก็เลยกลายเป็นเอ๊ะทำไมมันง่ายขนาดนี
1: ้การ
0: ไปขอมีปืนคือแน่นอนมันจะมีอะไรนะเราเองก็ได้ยินแบบไหนป.1 ป.2 ป.3 มันไม่ใช่ห้องเรียนแล้วเนี่ยห้องเรียนอยู่ป.ประถม1ประถม2เนี่ยป.มันน่าจะย่อมาจากคำว่าปืนนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่มีอะไรอ่ะแบบคำขอป.2 นี่เป็นใบอนุญาตอะไรสั่งซื้อนะหรือนำเข้าป.3 นี่เป็นใบอนุญาตให้ซื้อใช่ไหมป.4 นี่ใบอนุญาตให้มีและใช้มันก็ค่อยไล่มาใกล้ๆเหมือนขึ้นชั้นเหมือนกันนะถูกไหมคร
1: ับ ไล่ลำดับความสำคัญ
0: ป.5 มาตัวที่สำคัญก็คือป.4 เนี่ยอันนี้อันหนึ่งก็คือเป็นใบอนุญาตให้มีและใช้
1: คร
0: ับ ลองดูความหมายนะให้มีและใช้ด้วยนะ
1: ให้มีและใช้อาวุธปืน
0: มีปืนพูดง่ายว่ามีและใช้ได้ด้วย
1: ครับ
0: แปลว่าอาวุธปืนไม่ได้เอามาเป็นของเก็บเฉยๆไม่ได้เอามาเป็นอะไรคอลเลกชันนะ
1: คอลเลกชันอย่างเดียวใครขอใบป.4 เนี่ยคือมีเจตนาที่ทั้งมีและอาจจะมีเอาไว้ใช้ด้วยขอไว้เผื่อเลย
0: เราเคยได้ยินเพลงนี้อะไรปืนบ่มีลูกยิงถูกกว่าตายนะยิงกว่าถูกกว่าตายนะ
1: ครับครับ
0: คือพูดง่ายว่าปืนมีต้องมีไว้พร้อมไว้ใช้แล้วก็ธรรมดาปืนนี่คนซื้อปืนเสร็จก็ต้องมีกระสุนถูกไหมฮะ
1: ครับเครื่องกระสุน
0: คือกระสุนมันก็เอาไปใช้อีก
1: ครับ
0: ป.5 นี่เอาไปซ่อมแซมใช่ไหมป.6 ถึง 11 นี่มีใบอนุญาตให้อะไรพกพาไอ้ป.12 นี่ก็สำคัญนะใบอนุญาตพกพาซึ่งตอนนี้ก็ต้องแบนแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ให้มีการ
1: เหมือนเป็นหมดเขาเรียกว่าใบอนุญาตชุดของอนุญาตพกพาใช่ไหม
0: เพราะมันหมดอายุไง
1: หมดอายุไปแล้วไม่มีการต่อ
0: คือใบอนุญาตมันไอตัวใบอนุญาตให้มีและใช้เนี่ยที่ผ่านมามันไม่ได้มีการต่อหมายความว่าถ้ามีแล้วก็มีเลยใช้ได้แล้วก็ได้เลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันเหมือนแบบมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไอเรื่องพ.ร.บ.อาวุธปืนเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการแก้ไขกันมาแน่นอนเท่าที่ดูนะครับ
1: ครับ
0: นะส่วนการพกพานี่ถูกกำหนดได้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีการต่อเป็นระยะไม่ใช่ว่าได้พกได้ตลอดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันมันก็มีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่โดยจะเรียกว่าโดยกฎหมายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: การปฏิบัติหน้าที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่พกพาปืนในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ครับ
0: แต่ไอ้ตรงนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงกับตรงที่ว่ามันไม่ตัดขาดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเนื่องจากพอเป็นผู้ที่มีอาวุธปืนนี่ก็แปลว่าคุณตลอดเวลาคุณอยู่ในปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็อาวุธปืนก็อยู่กับตัวเองตลอดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะเราก็จะเห็นว่าคนที่มีอาวุธปืนบางครั้งก็กลายเป็นผู้ที่เอาอาวุธปืนไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็ใช่แม้กระทั่งอาจจะเกิดการคลั่งเกิดอะไรขึ้นมาแล้วหลายครั้งเราก็จะพบว่าอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสได้ใช้อาวุธปืนมากที่สุดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ในแง่ของการปฏิบัติงานนะตำรวจเนี่ยแล้วเราก็จะพบว่าตำรวจนี่แหละก็นอกจากการใช้ปืนในการต่อสู้กับพวกผู้ร้ายพวกอะไรแล้วเนี่ยบางทีตำรวจก็ใช้ปืนในการฆ่าตัวตายถูกไหมครับ
1: มีข่าวคราวให้เราได้เห็นได้อ่านตลอด
0: ก็เพราะว่าอาวุธปืนอยู่กับเขาไงถูกไหมฮะ
1: เป็นคนที่สามารถมีอาวุธได้
0: ไปจำที่ต่างๆได้ด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ถูกได้รับการยอมรับว่าให้มีการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วแหละถูกไหมฮะเมื่อก่อนนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่มันต้องเจอโจรผู้ร้ายนี่อยู่ในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เราเหมือนเราดูหนังอะนะเพื่อน
1: ก็เสือต่างๆเสือต่างๆก็อยู่ตามชุมชนนั้นชุมชนนี้ก็จะมีเสือซึ่งผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเป็นมือปราบเสือในชุมชนแหละ
0: นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นสำคัญแต่ว่าวันนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพนี่ไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วนะ
1: ก็เมื่อก่อนอาจจะเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกว่าตำรวจเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าปัจจุบันเยอะใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็มีทุกอำเภอทุกตำบลและที่ดูแล
0: ใช่แต่ทีนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพอมีมันจะถามว่าทำไมถึงจะมีปืนล่ะมันก็ต้องซื้อปืนมา

0: ปฏิบัติหน้าที่ถูกไหม
1: ครับ
0: การซื้อปืนมันก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าปืนสวัสดิการถูกไหมครับ
1: ปืนสวัสดิการครับ
0: มีการเรียกว่าคนที่อยู่ในหน้าที่สามารถซื้อปืนได้ในพื้นที่ในที่ราคาถูกถูกไหม
1: ครับ
0: ถูกกว่าปกติแต่สุดท้ายปืนสวัสดิการมันถูกเปลี่ยนมือไปที่อื่นอะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: นี่เป็นที่การทะลักออกมาของปืนที่ก็เรียกว่าผิดวัตถุประสงค์นะมาเพราะว่าสุดท้ายมันก็เลยรู้สึกได้ราคาถูกแล้วตอนหลังเนี่ยก็จะพบว่าในงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีก็เอาอาวุธปืนมาแจกกันด้วยซ้ำไปถูกไหมครับ
1: ล่าสุดที่พังงานนะอาจารย
0: ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้เป็นรางวัลเนี่ยครับแบบอะไรอะเหมือนเราไปงานปีใหม่งานอะไรงั้นเลยนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมาเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เราจะพบว่าอาวุธปืนมันเยอะทั่วไปหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็โดยวัตถุประสงค์ก็คือเมื่อคนเราซื้อปืนมามันก็ต้องเอาไปใช้อะไรสักอย่างเนี่ยถูกไหมเช่นเอาไปป้องกันตัวเองเพราะอย่างน้อยอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรอาจจะป้องกันตัวเองว่าเผื่อจะใครเข้ามาบุกรุกเข้ามาอะไรต่างเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือบางคนก็บอกว่ามีปืนเอาไว้อะไรเอาไปใช้นะฝึกครับไปฝึกยิงอ่ะไปยิงบางคนเนี่ยนะไปฝึก ผมก็เคยเข้าไปในพื้นที่ที่ก็เป็นสนามฝึกยิงปืนเนี่ยแล้วก็จริงๆมันก็มีปืนอาวุธปืนของโรงเรียนนั่นแหละเขาก็ให้เราฝึกได้อยู่แล้ว
1: ที่สนามแต่ละสนามก็จะมีให้ยืมใครที่ไม่มีอาวุธเป็นของตัวเองใช่ไหมฮะก็สามารถยืมได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยยืมกัน
0: เขามีปืนของเขาเองเหมือนเราไปเล่นโบลิ่งบางคนก็มีลูกโบลิ่งของตัวเอง
1: มีเหมือนเตะบอลก็มีรองเท้าของตัวเอง
0: อย่างเงี้ยบางคนก็โอ้ไม่ได้มันต้องยิงปืนของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ต้อง
1: จะได้ถนัด
0: ก็ได้ถนัดหรือว่าเข้ามือของตัวเองเนี่ยนะ
1: รู้จักตัวเองเข้าเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: สรุปก็คือว่าเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใครอยากจะไปเรียนยิงปืนก็เรียนโดยไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: บางคนเมื่อก่อนได้บอกเนื่องจากเรียนรอดอไงคุณลบเรียนรอดอไหม
1: เรียนครับก็จะมีก่อนเลิกเรียนก็จะมีแบบอนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยไปทดสอบ เรื่องของการยิงความแม่
0: น
1: เรื่องของสมาธิเรื่องอะไรแล้วก็จะมีวิชาในระหว่างเรียนด้วยทดสอบการความแม่นยำเรื่องท่าทางการยิงเรื่องของการประทับปืนตามกลยุทธ์ของทหาร
0: ผมยังจำได้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นศัพท์ที่จำมาจากตอนเรียนรอดอยชยนเนี่ยนะยนนี่ก็ยิงทีละนัดยชยิงเป็นชุดอะไรเงี้ยนะ
1: ครับผมอาจารย์เชื่อไหมว่าเป้าของผมเนี่ยมันกระสุนมีสัก10ลูกใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: โผล่มา15นัดยังไงไม่รู้
0: เลยเพื่อนๆยิงพลาดมาใส่ข้างๆเรา
1: เติมไหมเติมไหม
0: มันอาจจะเป็นลูกปลายมั้งลูกแตกออกมา
1: แตกครับ
0: นะประเด็นก็คือว่าบางคนไปยิงจากที่รอดอแล้วก็ชอบใจตอนหลังก็เลยกลายเป็นอะไรคนที่เข้าสนามยิงปืนไปเลยนะอย่างเงี้ยนะบางคนจะชอบอันนี้ก็ว่าไปแต่ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์พูดง่ายๆว่าปืนไม่มีใครซื้อไปเก็บอ่ะพี่จะไปใช้อะไรแล้วมันเหมือนกับแบบสิ่งที่เป็นความอันตรายตลอดถ้ามันใช้ในทางที่ถูกต้องมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้ผิดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องทุกทีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้รู้ก็ทั้งรู้อยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาที่พอมันเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นมาแล้วมันก็มีเรื่องอาวุธปืนนี่เข้ามาเกี่ยวข้องหมดแม้กระทั่งไปอยู่ในเยาวชนคนที่เป็นวัยเด็กซึ่งไม่สมควรจะมีเลยถูกไหม
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็มีแม้กระทั่งเอาปืนมาเล่นกันเสร็จแล้วก็เราก็จะยินสับไปพวกนี้ผีผักบ้างเพราะง่ายๆว่า
1: ปืนลั่น
0: ปืนลั่นใจมันมาห้ามกันอย่านะโป้งเลยแล้วมันจะแปลกเหมือนอะไรไม่รู้แล้วก็บางทีเอามาเล่นกันไม่นึกว่าจะมีลูกมันก็ดันมี
1: ค้างลำเพิง
0: มันค้างอยู่ในรังอันนั้นเนี่ยนะหรือว่าเล่นกันไปเล่นๆเป็นบางทียิงไปก็ไม่ดังอะไรวันดีคืนดีมันก็ดังขึ้นมาที่เรียกอะไรรัสเซียรูเรตนะที่แบบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ดวลกันว่า
0: คือง่ายว่ามีเหตุให้อยู่เรื่อยแหละ
1: ครับ
0: มีเหตุเกิดจากปืนนี่แหละนะฮะแล้วมาถึงวันนี้ปั๊บพอมีเรื่องขึ้นมานี่ก็เป็นนโยบายของทางรัฐซึ่งก็หมายความว่าเพราะเป็นผู้นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีอ่ะซ
1: ึ่
0: งความจริงท่านก็เอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะเราก็จะเห็นว่าเป็นนายกที่เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ความจริงก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับท่านมาตั้งหลายครั้งแล้วเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไง
1: เกี่ยวข้องโดยตรงการอนุญาตใบอนุญาตพกพาอาวุธออกใบอนุญาตซื้อขายอาวุธได้
0: ใจผมก็จำได้ตอนเกิดเรื่องมาแต่การกราดยิงเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนกราดยิงที่โคราชกราดยิงที่อะไรอ่ะไอศูนย์เด็กเล็ก
1: โคราชเช่นกันครับ
0: นะฮะแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็

0: ท่านก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับแล้วก็แน่นอนกระทรวงมหาดไทยนี่แหละเป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยถูกไหมครับนะฮะนั่นเป็นที่มาซึ่งปรากฏว่าผมเองก็ได้เห็นพระราชบัญญัติอาวุธปืนความจริงที่พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะครับคุณสุประชัยใจสมุทรในฐานะที่เป็นมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่าเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนไว้แล้วมีร้อยมาตราอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องที่ประชุมไอ้เรื่องทำให้คนตกใจอุ้ยทำไมเร็วจังทำให้นึกถึงคำพูดของนายกที่บอกว่าสั่งการวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะพูดง่ายว่
1: า
0: อันนี้ทำให้คนบอกโอ้นี่มันเร็วขนาดนี้เลยเหรอพูดปุ๊บนี่เสร็จปุ๊บเลยต้องร้อยมาตราความจริงผมดูแล้วร่างมาก่อนหน้านี้แล้วก็ที่ผมเห็นก็คือเห็นจากตรงนี้ไงฮะไอ้ law.law.go.th
1: ที่อาจารย์พูดเมื่อวานนี้
0: ใช่ก็ผมก็ไปตรวจดูว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นค้างคาที่ฟังความคิดเห็นบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยแหละพระราชบัญญัตินะฮะอาวุธปืนนะฮะอาวุธปืนที่จะมีการแก้ไขเพราะว่าพระราชบัญญัติเดิมเนี่ยมันรู้สึกตั้งแต่ปี2490
1: ครับ
0: มันก็หลายปีแล้วตอนนี้ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่เนี่ยนะฟังแล้วฟังความคิดเห็นอยู่เนี่ยนะปรากฏวันนี้เนี่ยผมก็ไปตรวจใหม่มันถูกถอนไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: หายออกไปจากไอ้ระบบกลางกฎหมายดีแล้วไอ้ law.go.th เนี่ยนะเข้าใจว่าเนื่องจากว่านายกมอบหมายให้คุณประกรณ
1: ์
0: นะฮะเป็นคนเข้าไปร่างถึงเรื่องนี้ถูกไหมครับก็คงจะดึงกลับเข้าไปดูกันหมดเลยถูกไหมฮะจัดการกันใหม่แล้วต่างกันใหม่เนี่ยนะให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ศูนย์กลางเข้าไปอยู่ที่รองนายกรัฐมนตรีไปกฎหมายก็คือคุณประกรณ์นิรพัฒน์ไอ้นินประพันธ์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าไอ้กฎหมายเนี่ยมันถูกร่างขึ้นมาแล้วล่ะมาดูแล้วก็มีข้อกำหนดชัดเจนนะถ้าลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยแล้วฟังความคิดเห็นเราก็จะเห็นว่ามันก็มีการปรับปรุงหมดมีเรื่องโทษเรื่องอะไรต่างกันเนี่ยนะฮะแต่เข้าใจว่าคราวนี้ก็จะต้องทำใหม่เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ปืนเนี่ยแน่นอนห้ามพก 100% อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนนะ
1: ครับอาจารย์
0: ก็หมายความว่ามีอาวุธปืนแต่ห้ามพกก็แปลว่าอาวุธปืนมันก็ควรจะอยู่ในที่ตั้ง
1: เก็บไว้ภายในอาคารสถานที
0: ่อาคารสถานที่ในเบื้องต้นก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะว่าวัตถุประสงค์ของการไม่ใช่ว่ามีสารพกกันหลาไปหมดเลยเดินไปที่ไหนก็เห็นด้ามปืนโผล่มาบนหัวอันตรายมากเลย
1: ครับครับ
0: มันดูแล้วมันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมากน่ากลัวมากนะครับเมืองคาวบอยที่เราดูในหนังนะไปที่ไหน
1: ก็ต้องพกไว้นะ
0: แล้ว
1: เ
0: วลาก็หันหลังให้กันแล้วหันมาเผชิญหน้ายิงกันมันน่าเกลียดมันไม่ไหวอย่างนั้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเอาไปว่าเบื้องต้นก่อนก็คือประกาศห้ามพกปืน 100% ก็คือใบพกปืนต้องไม่ถูกปล่อยออกมา
1: ครับ
0: ใครที่มีอยู่แล้วก็หมดอายุไปแล้วมันหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าพกปืนออกมานอกเคหสถานนอกพื้นที่ที่เก็บไว้ก็เป็นอาวุธผิดกฎหมาย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าชัดเจนแต่มันก็จะมีคนพกคนพกที่ว่านี่คือใครก็คือเจ้าหน้าที่ไง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เรานึกภาพออกแต่แรกเลยแว็บแรกก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนสองทหารครับ
0: ใช่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเลือดทหารก็เขาก็มีหน้าที่เขาอยู่ถูกไหมครับนะฮะก็ปฏิบัติการอยู่แล้วก็อาจจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กันแล้วแต่ที่ว่าเนี่ยนะ
1: ตามกฎหมายที่อนุญาตไว
0: ้โอเค
1: คร
0: ับอันนั้นก็คือพกโดยหน้าที่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อมาก็คือที่มีแน่ๆก็คือผู้ที่มีปืนเถื่อนไงครับสุ
1: ขอ๋อครับ
0: อันนั้นก็คือใครก็แล้วแต่ผู้แหมจะเรียกว่าอะไรผิดกฎหมายแหละเพราะมีปืนเถื่อนต้องถือว่าเป็นผู้ผิดกฎหมายถูกไหมครับ
1: พกปืนเถื่อนก็ถือว่าเจตนาในการครอบครองนี่ก็ไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้น
0: ถูกต้องแล้วก็ คือไม่มีทะเบียนถูกไหมครับเงินก็ไม่ได้เข้ารัฐด้วยไม่ได้จดทะเบียนเลยนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สองก็คือพอคุณไม่มีจดทะเบียนคุณจะไปที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครถูกไหมฮะไปก่อกระทำเรื่องราวเข้ามาก็ตรวจสอบไม่ได้ว่ามาจากที่ไหนนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยน่ากลัวที่คนกลัวกันก็อยู่ตรงนี้ก็คือตัวพวกโจรก็พวกที่กระทำไม่ถูกต้องเนี่ยมีปืนเถื่
1: อ
0: นเป็นปืนเถื่อนซึ่งอันนี้อันตรายมากถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็ทำให้คนที่อะไรสุจริตชนแล้วมีปืนแล้วอยู่ที่บ้าน พูดง่ายๆว่าถ้าจะสู้กับโจรก็ต้องกลับไปที่บ้าน

0: ัน
1: ถูก
0: ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็มีปัญหาตรงที่ว่านายกเปิดเอ่ยขึ้นมาว่าเมื่อพูดง่ายว่าใครฝ่าฝืนเนี่ยนะแล้วไปยิงโจรในบ้านก็ผิดไอ้คำนี้เป็นวรรคทองที่แบบทำให้
1: ทำให้คนสงสัยเลยนะ
0: เอ้
1: าในบ้านป้องกันตัวเอง
0: ในบ้านเออมันก็ผิด
1: โจรมาบุกรุกเนี่ยนะครับ
0: มีความเข้าใจมาตลอดก็คือสมมติว่าโจรเข้าบ้านมาถูกไหมฮะแล้วเจ้าของบ้านตื่นขึ้นมารู้เนี่ยนะครับตกใจแล้วโจรมันอะไรอะทำมาก็บางคนก็รู้เลยว่าเอ้ยถ้ามีปืนอยู่ในบ้านก็ยิงโจรมันเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะครับมันก็แน่ป้องกันมันเข้ามาอยู่ในเคหสถานพื้นที่ของเราเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะโดนอะไรนะแจ้งข้อหายิงโจรยิงคนเนี่ยนะแต่ว่าสุดท้ายก็กฎหมายก็รองรับให้ว่าเป็นสิ่งที่ทำได้พึงควรแก่เหตุถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นที่มาของการถกเถียงกันมากมายจนกระทั่งมีเรื่องของการเอาฎีกาการตัดสินเรื่องราวกรณีของการยิงปืนในเคหสถานออกมาเนี่ยนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: กันมากมายแล้วสุดท้ายมันก็พบว่าคือถ้าเกิดกรณียิงในบ้านเนี่ยมันก็ได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วถูกไหมครับว่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์เป็นพฤติการที่พึงกระทำนะฮะไม่ใช่ทำก่อนที่จะอะไรเกิดเรื่องขึ้นมาถูกไหมครับ
1: มีเหตุอันจำเป็น
0: มีเหตุอันจำเป็น
1: ครับ
0: นะฮะอายุตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขาเอาปืนเข้ามาโชว์เข้ามาขู่เรามาจะอะไรต่างๆในบ้านเราแล้วเราก็ต้องต่อสู้ถูกไหมครับนี่มันก็มีความจำเป็นถูกไหมฮะแต่ว่าไม่ใช่เขาวิ่งหนีไปแล้วข้าอะไรต่างไปแล้วเราตามเข้าไปแล้วไปยิงซ้ำเข้าไปที่ดินอย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้อันนี้มันเกินความจำเป็นแล้วถูกไหมครับเกินแก่เหตุแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นข้อเข้าใจพื้นฐานเลยนะคนทั่วไปก็จะเข้าใจเรื่องอย่างนี
1: ้ครับ
0: มันก็เลยมันมีคำถามว่าโอ้แล้วจนยิงโจรในบ้านนี่มันผิดด้วยหรือมันเป็นอะไรด้วยนี่เป็นที่มาที่เราพูดกันวันนี้ว่าสุดท้ายตำรวจทนไม่ไหวก็ต้องออกมาแถลงข่าวถูกไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: เนี่ยนับโฆษกนะครับของสภาตำรวจแห่งชาติเนี่ยคนตำรวจเอกไตรรงค์ผิวพันธ์ในฐานะที่เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นรองเจรตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าไอ้เรื่องกรณีคนที่บุกรุกเข้าไปในบ้านพักว่ามีการใช้วุธปืนจนเอามายิงผู้บุกรุกจนเสียชีวิตเนี่ยมีการเผยแพร่ไปนะครับก็ชี้แจงว่าเมื่อมีบุคคลถูกยิงจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่สามารถสรุปทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่อย่างไรใช่ไหมอันนี้ก็บอกว่ามันก็เป็นหลักการทั่วไป
1: ทั่วไป
0: อธิบายทีนึง
1: จะต้องหาเหตุผลก่อนที่จะกล่าวอ้างกล่าวหา
0: ใช่ครับเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญาการใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นโดยเจตนาและเป็นเหตุให้เสียชีวิตย่อมโดยหลักได้ย่อมเป็นการกระทำที่กฎหมายกำหนดเป็นความผิดอย่างไรก็ตามกฎหมายได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ในมาตรา68เรื่องการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายระบุว่าผู้ใดจำเป็นต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิด
1: อืมครับ
0: อันนี้ก็เป็นการชี้ที่ชัดเจนก็คือสุดท้ายมันก็เป็นแค่ว่าตำรวจก็ต้องดำเนินคดีก่อน
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันมีอะไรอ่ะ
1: หลักฐานสอบสวนแล้วมันพบว่าเข้ามาตรา80เอ้อ68
0: 68ถูกต้องครับ
1: ครับก็จะได้รับการละเว้น
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยในทางกลับกันเขาบอกถ้าพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่มีพยันตรายที่จะใกล้ไปถึงแล้วและยังติดตามอย่างที่บอกอ่ะตามไปซ้ำอ่ะ
1: คร
0: ับ ไปใช้กำลังหรือใช้อาวุธอีกก็ต้องพิจารณาความแตกต่างออกไปตามข้อที่จริงของแต่ละคดีนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ผมว่าก็ออกมาชี้แจงได้ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นหลักทางข้อกฎหมายนะซึ่งก็พูดง่ายๆว่าก็ทำให้คนเกิดความเข้าใจก็คลายเรื่องนี้ไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายไปทำมันก็จะนำเข้าไปสู่เรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: นะแล้วก็จะคงจะต้องมีข้อกำหนดไอ้พวกของเรานี้มาชัดเจนแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันจะต้องกำหนดได้เลยตอนนี้ก็คือเรื่องของการห้ามพกปืนเนี่ย
1: ห้ามพกพาห้ามพกปืนการออกอนุญาตใหม
0: ่แล้วทีนี้มันก็มีคำถามต่อไปว่าสมมติอาพกปืนแล้วถ้าไปเจอขึ้นมาเนี่ยทำยังไง
1: เออ

0: อาจารย
1: ์อ้าวแต่มันก็ต้องให้ชัดเจนถูกไหมถ้าเกิดผมว่าหนึ่งก็คือผิดกฎหมายที่ยอมรับไม่ได้ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องนั่นและถ้าสมมติว่าจะเอาให้มันหนักไปกว่านั้นเนี่ยยึดไปเลยได้ไหมเข้าหลวงไปเลยได้ไหม
0: นี่ก็เป็นอีกแนวทาง
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็ยึดเข้าหลวงไปเลยสิทำไมอ่ะก็ห้ามแล้วนี่ใช่ไหมฮะแล้วคุณถึงยังเอาออกมาเนี่ยนะครับไม่ได้ก็ต้องยึดเข้าของหลวงไปเลยนะครับเข้าหลวงไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
0: ครับผม
1: หรือกรณีที่ไปเจอไอ้ปืนที่มันเป็นไอ้อะไรผิดกฎหมายที่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ต้องยึดเลยถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ทีนี้มันมีคำถามว่าแล้วเราจะสามารถปล่อยให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นอาวุธปืนได้ตลอดเวลาหรือเปล่านี่คือคำถามถูกไหมครับไม่ใช่ว่าขับรถไปแล้วก็ไปถึงอ้าวตำรวจมาขอค้นอาวุธปืนหน่อยสิมันก็เขาก็ต้องดูว่ามันมีเหตุแห่งความสงสัยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็ไปตรวจเจออาวุธปืนขึ้นมาก็นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเหตุแห่งสงสัยมันก็เลยไม่รู้ว่าคนพกอาวุธปืนมาหรือไม
0: ่ครับ
1: ทีนี้มันก็มีการตรวจเขาเรียกว่าต่อไปนี้มันจะต้องมีไอ้ระบบตรวจสอบเวลาเข้าอาคารสถานที่มันเคยมีคนพกปืนเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรจำได้ไหมส
0: ภ
1: า
0: ครับผมจำได
1: ้เอ่ยชื่อก็ได้แถวอยู่แถวพระรามเจ็ดก็มีถูกไหมครับนะเนี่ยเป็นการทดลองไงเขาบอกเขาลองอะไรนะเขาม
0: าตรการ
1: มาตรการว่าเป็นไงหรือเปล่าอย่างเนี้ยมันต้องเอาจัดการให้มันเป็นเรื่องเด็ดขาดเลยนะต้องคุยกันว่าถ้าไปตรวจสอบหรือเจอขึ้นมันต้องให้อำนาจว่าอย่างน้อยสุดต้องผิดกฎหมายสองก็คือต้องยึดอาวุธปืนนั่นเลยให้ตกเป็นของแผ่นดินไปเลยนะนะมาต่อไปสามเนี่ยนะต้องมีมาตรการว่าไอ้หน่วยงานที่มันมีปืนเยอะๆเนี่ยต้องห้ามเล็ดลอดออกมาอย่างเช่นคลังแสงคลังอาวุธถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ที่มันเคยถูกปล้นอ้างเหตุปล้นกันพวกกระสุนปืนอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นที่มันหายเนี่ยต้องเล่นให้มันมีความเด็ดขาดแล้วก็ต้องมีผู้ที่รับผิดชอบถูกไหมครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นความผิดนี่ผมว่าต้องออกมาตรการตัวนี้ด้วยไม่ละเลยพวกสิ่งเหล่านี้เลยอย่าเอาแต่เฉพาะพลเรือนเท่านั้นหน่วยงานหรือคนที่เป็นผู้ที่มีอาวุธปืนเหล่านี้ก็ต้องรับเรื่องนี้ด้วยต้องถือว่าเป็นโทษที่รุนแรง
0: คร
1: ับ แล้วโดยเฉพาะยิ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ที่มีอาวุธโดยอะไรโดยหน้าที่แล้วอาวุธปืนถูกไปใช้ในกรณีไม่ถูกต้องเนี่ยคุณจะต้องมีโทษเป็น2เท่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
0: ครับอันนี้สำคัญเลยใช่ไหมฮะหลายครั้งเราเห็นข่าวนะอาจารย์ที่แบบเจ้าหน้าที่แหละไปกระทำผิดซะเองอ่ะ
1: หรือบางทีเอาบั่นท้ายปืนไปตบเข้าอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันจะได้เพราะว่าปืนนี่มันนอกจากการใช้ทำร้ายคนอื่นยังใช้ข่มขู่ได้ด้วยถูกไหมครับ
0: แค่ภาพโชว์ก็ถือว่าข่มขู่หนักแล้วนะอาจารย
1: ์ไอ้พวกเนี้ยมันต้องล้างให้พวกสิ่งเหล่านี้ให้หมดถูกไหมครับให้รู้ว่าต่อไปนี้ไอ้อาวุธปืนนี่มันเป็นเรื่องที่คุณไม่ใช่ควรเอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ได้นะและนอกจากคุมเรื่องของอาวุธปืนแล้วต้องคุมเรื่องกระสุนปืนด้วย
0: เพราะว่ามีปืนอย่างเดียวไม่มีกระสุนมันก็มันไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครซื้อกระสุนต้องมีวัตถุประสงค์ต้องมีหลักฐานไม่ใช่คุมว่ากระสุนปืนถูกซื้อไปเท่าไหร่เท่านั้นต้องถูกเช็คว่ากระสุนถูกซื้อไปเท่าไหร่และการนำกระสุนเข้าต้องมีระบบตรวจสอบเลยต้องถือว่าเป็นอะไรนะวัสดุร้ายแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
0: ควบคุมวัสดุควบคุมไม่เกินเท่าไหร่เกินไปต้องมีการแจ้งเหตุ
1: เทียบเท่ากับไอ้ยาอันตรายเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมครับแบบนั้นนะ
0: ครับใช่
1: ถูกไหมฮะแบบนั้นเลยพอถ้าทำทั้งทีมันก็ต้องพ่วงให้ทุกสิ่งนี้เข้าไปให้ด้วยกันทั้งหมดเลยตั้งองค์คาพยพเลยถูกไหมครับนะ
0: ครับ
1: และที่สำคัญคือต่อไปนี้ต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องของการทุจริตถูกไหมครับเพราะว่าอะไร
0: ช่องทางเลย
1: คน
0: ช่องทางเลยหวานเจี๊ยบ
1: ไหมครับหวานเจี๊ยบเลยครับ
0: ครับหวานเจี๊ยบอีกแล้ว
1: กินอย่างไรจะทำอย่างไรถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแล้วต่อไปนี้เมื่อก่อนเราจะเจอคดียัดยาถูกไหมครับ
0: ฮะ
1: ยาเสพติด
0: นี่ก็เป็น
1: ต่อไปก็จะมีคดียัดปืนฮะถูกไหมครับ
0: อืม
1: หรือเปล่า
0: ไม่รู้คิดไปก่อนเพราะว่ามูลอาจมูลที่จะทำให้เกิดเหตุเนี้ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้จะตั้งกำแพงป้องกันเรื่องนี้อย่างไรอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของแต่ละท่าน
1: ปิดประตูให้หมดปิดประตูให้หมดก่อนที่จะออกกฎหมายอะไรต่างๆของบ้านเนี่ยปิดประตูให้เรียบร้อยถูกไหมครับ
0: อย่าปิดประตูตีแมวนะ
1: จ๊
0: ะ
1: ในรอบนั้น

0: ปิดประตูตีแมวก็มีนะ
1: นะครับ
0: อาจารย์อีกอันหนึ่งที่น่าห่วงที่เดี๋ยวนี้เขาไม่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อปืนจริงเขาไม่นิยม
1: แบงกันใช่ไหมแบงกันแล้วเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
0: ดัดแปลงผมโอกาสเสี่ยงที่จะเยอะขึ้นหรือเพิ่มขึ้นในตลาดมืดเนี่ยก็เป็นไปได้ไหมอาจารย
1: ์นี่แน่นอนอยู่แล้วว่าตอนนี้มันปรากฏจะอยู่ในสื่อโซเชียลมีคนที่รับทำเรื่องนี้เลยใช่ไหม
0: ครับใช่
1: และบางคนขอโทษนะพวกที่พ้นโทษมาแล้วล่ะตัวดีถูกไหมครับดูแล้วน่าเชื่อถือด้วยถูกไหมฮะ
0: ครับก็แสดงว่ามันต้องมองให้ครอบและต้องคลุมให้หลายมิติหลายด้านเพื
1: ่อ
0: ให้การควบคุมหรือว่าการจำกัดการครอบครองเนี่ยมันถูกฝาถูกตัวจริง
1: ๆใช
0: ่แล้วก็ไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริสุทธิ์จริง
1: ๆถูกต้องใช
0: ่
1: คร
0: ับ ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีวาทะอะไรที่ทำให้เราตกอกตกใจหรือว่าสังคมคลาดเคลื่อนอีกไหมหลายครั้งนะท่านบอกว่าอาจจะพูดสั้นไปในบางครั้งจนทำให้สื่อสารคลาดเคลื่อน
1: ไม่ใช่บางครั้งท่านก็พูดแบบพลาดพลาดมาหลายครั้งแล้วล่ะครับจริงๆเนี่ยนะ
0: ความจริง
1: ก่อนจะพูดนี่ก็ต้องคิดให้ตกผลึกก่อนเหมือนกันนะ
0: นะครับ
1: เรื่องนี้นะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นสังคมก็จะแตกความเห็น
1: เอาไว้ย้อนไปก็หลายครั้งแล้วล่ะครับนะฮะมันก็จะเป็นนะ
0: ครับผมอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะควบคุมได้หนาแน่นแน่นหนาขนาดไหนแล้วก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างไรโดยเฉพาะทางด้านเจ้าหน้าที่เองอ่ะโอเคมีการควบคุมมาตรการที่ควบคุมเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เองเนี่ยก็อาจจะต้องรับภาระหน้าที่ในการที่เมื่อประชาชนร้องเรียนหรือแจ้งเหตุเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆจังๆเนี่ยท่านมาไหม มาเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นคำถามอยู่นะครับประชาชนก็รอในเรื่องของแอคชั่นแบบนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: ด้วยความยินดีครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับแล้วพรุ่งนี้พบกันนะครับ
0: พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับมาไขปมให้เราได้เห็นภาพที่ความเคลื่อนไหวหรือว่าแนวโน้มของการควบคุมอาวุธปืนเนี่ยรวมถึงกรณีกฎหมายบุกรุกเข้ามาแล้วเราจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างจะผิดกฎหมายจริงๆไหมหรือว่ามันมีอะไรที่ควบคุมหรือว่ารองรับการกระทำนั้นๆอยู่บ้างก็ชัดเจนพอสมควรนะฮะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นใดๆเลยก็คือเราอย่าตกอยู่ในสถานการณ์นั้นดีกว่านะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องวุ่นวายทั้งเรื่องข้อกฎหมายมันยุ่งยากหยุมหยิมไม่หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าสังคมปลอดภัยทุกอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรที่จะต้องทำให้เราเกิดความเสี่ยงขึ้นมาเองนะครับอ่ะสำหรับก่อนที่จะเบรกนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวะรุ่น RC1822ครับมีทำได้5อย่างใน1เดียวไม่ได้ทำได้แค่หุงข้าวนะครับนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูนะครับแล้วก็จุถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำเนี่ยช่วยให้ประหยัดค่าไฟและก็เวลาในการทำอาหารลดลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot พักกันสักครู่ครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter Yim Why 2 Who

0: พาวเวลวาย3ฟอร์ดพีควาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีควสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B Mai จิรัชยาG4 ฝ้ายธีรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมูClazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองของทางด้านจิตวิทยากันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เพ่งครับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนครับสวัสดีครับอาจารย์เพ่งครับ
3: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ครับอาจารย์เพ่งครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนเหมือนกันนะนะครับก็คือเอาโอเคแหละทั้งการควบคุมอาวุธปืนเองก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ดีนะสำหรับในการที่หากควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จ
3: จริงจัง
2: นะครับถ้าทำได้ก็เชื่อว่า
3: ถือว่าเป็นเรื่องดี
2: ลดโอกาสที่จะทำให้มันมีปัจจัยเสี่ยงเนาะนะครับแต่ว่ามันก็มองได้อีกมุมนึงโอเคคนที่ไม่พกอยู่แล้วหรือไม่มีอยู่แล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องนี้เลยคือจะมีพรบตัวนี้หรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือคนที่ตั้งใจจะพกอยู่แล้วเนี่ยเพื่อพกก่อเหตุอะไรก็แล้วแต่เขาไม่แคร์หรอกจะมีหรือไม่มีกฎหมายหรอ
3: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะขนาดก็เหมือนกับปืนเถื่อนอ่ะจริงอาจารย์พึ่งก็มันก็บ่งบอกอยู่แล้วอ่ะมันก็บ่งบอกอยู่แล้วทำไมถึงคุณเจตนาในการมีปืนเถื่อนนะเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: มองได้อย่างไรก็มันก็เห็นชัดๆนะนะไม่ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะซะเท่าไหร่แต่ว่าการมีปืนเถื่อนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะแต่พูดถึงประเด็นที่เรานำมาหยิบยกในวันนี้ครับบางอย่างเมื่อเราพูดไปแล้วอันนี้หลายๆครั้งเราคุยกันเรื่องสิ่งที่มันพูดไปแล้วเนาะกับข้อกฎหมายเนี่ยมันกระทบต่อความมั่นใจของคนฟังเหมือนกันนะกระทบต่อความมั่นใจของคนฟังกระทบความมั่นใจของประชาชนเรื่องนี้จริงๆแล้วการฟังหรือว่าการสื่อสารจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในจิตวิทยาเบื้องต้นเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์พึ่ง
3: ใช่ค่ะพื้นฐานเลยเนาะคนเราจะเกิดการกระทำขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการฟังอันเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์พูดถึงเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราหรือว่าคนที่เกี่ยวข้อง
2: ค
3: นที่ออกมาให้ความเห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นรวมกันจากฟังก่
2: อ
3: นฟังคิดแล้วก็พูดแล้วก
2: ็
3: รีแอคถึงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาทีนี้ในประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยสมมติว่าเวลาที่มีคนบุกบ้านเราเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราคิดก็คือว่าคำถามที่มันเกิดขึ้นในสมองเลยเราจะรอดหรือว่าเราจะตายวะไม่ออกมาคุณ
2: คร
3: ูเหรอวะสมองมันก็จะตอบสนองทันทีว่าสู้หนีหรือว่าชะงักก่
2: อ
3: นแต่สมองมันจะไม่ได้มาคิดหรอกว่ากฎหมายเขียนว่ายังไง
2: ครับ
3: ใช่ไหมมันจะอยู่ที่ว่าแบบแล้วเราจะหยุดภัยยังไงโดยให้ความรุนแรงมันเป็นไปเท่าที่จำเป็น
2: เพราะณขณะการเผชิญสถานการณ์ตรงนั้นน่ะมันไม่มาคิดแล้วว่า

0: อุ้ยถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะอาจจะเดี๋ยวโดน
1: กฎหมายข้อไหนมาตราไหนมันไม่ได้คิดแล้วค่ะ
0: มันต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นก่อน
1: ถูกมันจะเกิดการในเชิงจิตวิทยาเราบอกเราเรียกมันว่ามันเป็นการประเมินว่าภัยนี้มันอยู่ระดับไหนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้ตัดสินใจจากความโกรธนะแต่ถ้าหากว่าควบคุมไม่ได้นี่แหละเวลาคนที่บุกรุกบ้านเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่คนร้ายนะแต่บางทีมันคืออารมณ์ของเราที่จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนร้ายอีกคน
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นทั้งความโกรธและความกลัวยิ่งถ้ามีปืนอยู่ในมือนะคุณโอ๊กนะ
0: ครับ
1: มันยิ่งกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยเราต้องหยุดเหตุนั้นก่อน
0: ยิ่งเขาเรียกว่าบางคนเขาเรียกว่ายิ่งส่งพลัง
1: โอ้ใช่ มันเป็นเครื่องวัดอารมณ์ของคนเหมือนกันนะการมีอาวุธปืนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะในเชิงจิตวิทยาคือว่าเวลาที่เรามีอาวุธที่เราสามารถจะตอบโต้คนอื่นได้แล้วมีความรู้สึกว่าถึงกว่าสมมติว่าคุณอกมีมีดอาจารย์มีปืนเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยว่าอาจารย์จะมีความรู้สึกว่าเหนือกว่า
0: อ๋อใช่ครับเพราะว่าความรุนแรงนะความรุนแรงของอาวุธมันต่างกันนะครับต่อเลยครับอาจารย์มือ
1: แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยมาพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายที่มันกระทบความมั่นคงหรือความรู้สึกของประชาชนเนาะถ้ากฎหมายเขียนไว้แต่ว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยคุณโอ๊คนึกดูนะคนเราเนี่ยจะคิดคำถามขึ้นมาก่อนแล้วถ้ามันเกิดเหตุฉันไม่ว่ากฎหมายมันจะเขียนไว้ในมาตราไหนเนี่ยว่าใครจะช่วยฉันไหมในสถานการณ์แบบนั้น
0: ครับเข้าใจได้เพราะว่าบางทีตัวกฎหมายเองก็ไม่ได้สามารถจะช่วยเราได้ขนาดนั้นโอเคแหละถ้ามีเกิดเหตุด่วนจริงๆแล้วก็เราโทรตามกระบวนการเลยนะโอ้ยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่1191ก็ได้โอ้โหจะก็กว่าจะคุยเสร็จ
1: กว่าจะมา
0: เนี่ยมันจะไปเหตุมันจะไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะ
1: ใช
0: ่ในบางครั้ง
1: พูดง่ายๆก็คือว่ากฎหมายเนี่ยอาจทำให้เราเข้าใจหรอกว่
0: า
1: ทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้แต่เวลาการสื่อสารที่ดีของเจ้าหน้าที่ในกฎหมายเนี่ยจะต้องบอกให้คนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเขาจะพ
0: ึ่
1: งใครอ่ะ
0: ใช่
1: นะเวลานั้นนะคุณโอ
0: เออคืออย่างที่เมื่อกี้คุยกับอาจารย์เสน่ห์เลยอาจารย์พึ่งคือเราทิ้งท้ายคือการมาพูดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าการมีคนควรจะมีหรือเห็นด้วยกับการมีอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าจะเป็นอาวุธอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาวุธอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าตัวคนที่เป็นผู้ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วกันเอาใช้คำนี้กว้างๆนะครับสามารถที่จะบรรเทาเหตุได้เร็วมันก็จะสร้างความโอเคเราไม่ต้องเห็นต้องมีเลยก
1: ็
0: แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็มาสมมุติโทรไปสัก5นาที10นาที
1: เ
0: ออ15นาทีเนี่ยไม่เกินเนี้ยมาถึงเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาเหตุได้นะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงไปแล้วผมว่ามันน่าจะช้าไปแหละ
1: ใช่มันเป็นเรื่องของกระบวนการคุณโอ๊คคือไอ้กติกาเนี่ยมันตั้งกติกาไว้เนา
0: ะ
1: แต่ถ้ากระบวนการในการดูแลประชาชนเนี่ยมันช้าหรือว่ามันแบบมันปฏิบัติได้มันไม่สามารถปฏิบัติได้จริงกติกาจะดีแค่ไหนมันก็นำไปปฏิบัติได้จริงไม่ได้ถ
0: ้
1: าคนไม่ปฏิบัติลองนึกภาพง่ายๆแบบนี้สมมติว่าเราเขียนป้ายว่าห้ามจอดเขียนไว้เลยแต่ไม่มีใครดูแลพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะมีคนละเมิดกฎที่มาจอดได้แล้ว
0: หรือว่าจะมีเผื่อเขาเรียกว่ามือเก็บที่จอดเถื่อน
1: โอ้ใช่ไหมถ้ากติกาที่ดีเนี่ยเวลามันตั้งมาเนี่ยมันจะต้องตั้งมาพร้อมกระบวนการที่ทำให้กติกานั้นเกิดขึ้นจริงเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องกฎหมายเนาะว่ากฎหมายอย่างนู้นอย่างนี้ถ้ากฎหมายมันเขียนไว้ดีแล้วมีกติกาหรือมีกระบวนการที่มันดีมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงแต่ถ้าไม่งั้นมันก็เหมือนป้ายที่ติดแปะอยู่บนกำแพงแค่นั้นเองโ
0: อ
1: ้ทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ครับแม้กระทั่งจริงๆแล้วนะจันพึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อสังเกตได้อีกอันหนึ่งแม้กระทั่งเรามีกฎหมายที่ชัดเจนนะโอเคล่ะคุณมีอาวุธปืนหรือแม้กระทั่งคุณใช้อาวุธปืนเนี่ยในการที่จะปกในการที่ต้องการทำร้ายใครสักคนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันไปทำคือถ้ามันไปก่อเหตุอ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงสูญเสียหรือไม่สูญเสียก็แล้วมันเกิดการก่อเหตุความผิดมันกฎหมายมันระบุไว้ชัดเจนมากๆอยู่แล้วอ่ะซึ่งทำไมถึงก็ยังมีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งที่โอเคถ้ากฎหมายมันเข้มแข็งมันเข้มข้นหรือว่ามันเป็นที่แบบน่ายำเกรงจริงๆมันควรจะปราบได้ตั้งแต่แรกสิคนจะไม่ออกมาทำอย่างนี้สิ

ใช่มันพูดได้ว่าตรงนั้นมันเป็นภาวะวิกฤตเนาะมันสำคัญเราจะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจในภาวะวิกฤตนั้นเนี่ยมันจะมันเราจะรับผิดช

0: crisis communication คือการพูดออกไปแล้วมันเกิดแบบอะไรที่มันไม่ตรงกันเนี่ยข้อดีง่ายๆในการที่จะสื่อสารให้เห็นว่ากติกาหรือกฎหมายมีอยู่จริงกระบวนการดีจริงแล้วนำไปปฏิบัติได้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิด3สิ่งคือตรงกันทันเวลาทำได้จริงไม่อย่างนั้นมันก็ในภาวะวิกฤตเนี่ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนคนมีปืนอยู่ในมือหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าการตัดสินใจว่าในสถานการณ์นี้ฉันจะเป็นผู้กระทำแหละฉันจะเป็นคนยิงแหละหรือป้องกันตัวอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีใครอาจจะนะคะในวินาทีนั้นเนี่ยเราอาจจะควบคุมความโกรธหรือความกลัวของเราไม่ได
1: ้ครับครับโอเคเราก็พอเห็นภาพกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์พึ่งในวันนี้ครับ
0: ขอบคุณจากคุณโอ๊คขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค
1: ่
0: ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกข้อความทุกท่านที่ร่วมติดตามรายการแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมานะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวกับผมเสือโอชุสนะตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษฎาสารธรครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทาง Zoom นะฮะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะได้หยุดเมื่อวานนี้เนาะเป็นวันแม่นะครับแต่คุณลิซ่ากลับมาอยู่กรุงเทพใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนะฮะอยู่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ครับแต่ว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้หยุดการอาจจะได้อยู่กับที่บ้านอยู่กับคุณแม่นะครับใครที่แม่ไม่อยู่แล้วอย่างผมนี่ก็เป็นวันที่เราก็คิดถึงแม่จริงๆก็คิดถึงทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแสดงความรักกับคุณแม่นะโดยเฉพาะท่านไหนที่คุณแม่ยังอยู่ด้วยเนี่ยแสดงความรักได้ทุกวันเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่เท่านั้นนะแต่ว่าก็ถือเป็นโอกาสที่ถ้าใครแบบไม่คุ้นกับการบอกรักแม่ทุกวันก็ใช้โอกาสเมื่อวานนี้แหละนะในการบอกรักคุณแม่นะครับก็ขอให้เป็นวันที่มีความสุขนะทั้งวันนี้แล้วก็ทุกๆวันเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้นะคุณลิซ่าก
1: ็
2: มาเริ่มต้นดูข่าวสารนะครับจากในไทยในอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 นาทีนะวันนี้เราจะไปอัปเดตเรื่องของสหรัฐอเมริกากันสักนิดนึงนะฮะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลนะครับจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและอาจารย์ยังเป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรครับ
1: นะคะเป็นเรื่องของทรัมป์นะที่พยายามที่จะสกัดให้ได้ชาติกำเนิดผ่านการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยถ้าใครเกิดในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติเนี่ยค่ะก็จะได้สัญชาติอเมริกันละคราวนี้เนี่ยทรัมป์เขาก็พยายามที่จะบล็อกไม่ให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อไปคลอดลูกในสหรัฐอเมริกาเพื่อได้สัญชาติตรงนี้แหละนะคะที่ผ่านมาก็เจอกับอุปสรรคอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาติดตามดูความคืบหน้าณตอนนี้ความพยายามในการสกัดการกำเนิดผ่านการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรเนี่ยของทรัมป์จะอยู่ในเลเวลหรือจะมีความคืบหน้าตรงไหนกันบ้างนะคะหลังจากนั้นค่ะ 7:00 ตรงซึ่งเราจะ

0: สัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศนะคะเราก็จะตามติดตามข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในอาเซียนและทั่วโลกและเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะช่วง 7:10 นโดยประมาณนะคะไปพูดคุยกับคุณกริตอนุทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปดูกันค่ะดีเดย์สิงหาคมนี้นะคะไทยกับเมียนมาถกแก้วิกฤตมลพิษน้ำกกนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันนะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้แหละนะก็ถึงช่วงที่ต้องมีการพูดคุยกันเดี๋ยวมาอัปเดตกับคุณกริตกันพร้อมกับของฝากและคำถามในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ
1: เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะฮะแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ปัญหาแต่เพียงประเทศเดียวนะฮะก็ต้องร่วมมือกันนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆสำหรับเรื่องของแม่น้ำกกที่มีปัญหามลพิษนะครับคุณลิซ่าคุณผู้ฟัง
0: ใช่แล้วค่ะช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะตอนนี้เราก็ไลฟ์กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดทาง Facebook ค่ะเพจ Mcon News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live นะคะคลื่นข่าว Mcon News นะคะหรือจะพูดคุยทักทายกันทาง SMS ก็ได้นะคะ @Mcon News และเบอร์ SMS ค่ะซึ่งจะเป็นเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกับคุณกริตด้วยนะคะเบอร์4689399ค่ะ
1: ครับอ่ะมาเริ่มต้นผมพาไปไกลก่อนนะพาไปนอกอาเซียนก่อนไปไกลนิดนึงไปที่โคลอมเบียนะครับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแผ่นดินไหวแถบนั้นเนี่ยนะจำได้ไหมเวเนซุเอลาใช่ไหมครับแล้วก็มาที่โคลอมเบียเนี่ยนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยแล้วตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับณขณะนี้เนี่ยน่าจะทะลุ180รายไปแล้วนะครับโดยผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนโคลอมเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้คาดว่ามีจำนวนอย่างน้อย180รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังแข่งกับเวลาในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังออกมาให้ได้มากกว่านี้นะครับคือจริงๆมันเกินโกลเด้นพีเรียดไปแล้วนะน
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีความหวังกันอยู่นะย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันจันทร์ที่10ตามเวลาท้องถิ่นคือ 7:30 นแมกนิจูด 7.4 ถือว่าเยอะมากนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันตกของประเทศแรงสั่นสะเทือนนะครับทางถล่มอาคารต่างๆเป็นบริเวณกว้างซึ่งรวมถึงรอบๆพื้นที่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยคือถ้าเกิดใครได้ดูภาพมันน่ากลัวมากคุณลิซ่าเพราะว่าอาคารเนี่ยถล่มลงมามีบ้านหลายหลังถล่มลงมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างด้วยทาง UN ครับสหประชาชาติเผยว่ามีผู้เสียชีวิต188รายแล้วเป็นอย่างน้อยนะครับใน4เมืองใหญ่และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 2,500 รายทั่วประเทศสมาคมที่เมืองใหญ่ๆในโคลอมเบียเป็นสมาชิกระบุว่ายืนยันได้ว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับ95รายในเมืองกาลีทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศและ79รายในเมืองเปรารานะครับทั้งนี้นะครับผู้สังเกตการณ์ก็กล่าวว่าอาจต้องใช้เวลาในการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนเนื่องจากพื้นที่ประสบภัยบางแห่งนั้นตั้งอยู่ในเขตภูเขาและการติดต่อสื่อสารก็ถูกตัดขาดในพื้นที่อีกหลายพื้นที่ดังนั้นเชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับจะมากกว่านี้อย่างแน่นอนครับ
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่จริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างหรือตัวบ้านเมืองเขาก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อรับกับแผ่นดินไหวในระดับนี้นะคะซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดหนึ่งในหลาย10ปีเลยนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจให้ไปนะคะทางโคลอมเบียก็เกิดขึ้นไม่นานนะหลังจากที่เวเนซุเอลาก็เจอกับแผ่นดินไหวที่โอ้โหทำให้เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆเช่นเดียวกันนะคะ
1: ติดกันเลยอะคร
0: ับ ค่ะใช่ค่ะก็ต้องส่งกำลังใจไปให้นะคะทางโคลอมเบียนะคะยังอยู่กับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะขยับมาที่จีนกันบ้างนะคะกับไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะซึ่งได้สร้างผลกระทบโอ้จนกระทั่งเนี่ยทางกรุงปักกิ่งเองเนี่ยค่ะก็ต้องสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีการระงับให้บริการรถโดยสารประจำทางสั่งหยุดงานก่อสร้างนะคะแล้วก็มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินตัวนี้เนี่ยแหละค่ะก็ทำให้กรุงปักกิ่งเนี่ยเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทั้งนี้เองเนี่ยทางกรุงปักกิ่งนะคะก็ได้มีการสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด151แห่งแล้วก็สถานที่จัดแคมปิ้งนะคะ157แห่งพร้อมกับทั้งมีการสั่งระงับการให้บริการโฮมสเตย์ในพื้นที่ชนบทมากกว่า 4,100 แห่งนอกจากนี้เนี่ยรถโดยสาร

0: ประจำทางรวม250เส้นทางถูกสั่งหยุดวิ่งขณะที่รถไฟใต้ดิน10สายได้รับคำสั่งให้ลดความเร็วในการเดินรถนะคะรวมถึงระงับการให้บริการเรือนำเที่ยวทั้งหมดด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยที่ปักกิ่งเนี่ยเขาเจอกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 23.5 มิลลิเมตรตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่11สิงหาคมนะคะจนถึง8นาฬิกาของเมื่อวานนี้โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักที่สุดนะคะก็คือเขตมียุนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้วัดปริมาณฝนสูงถึง 199.6 มิลลิเมตรนะคะคราวนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่าประชาชนในหมู่บ้านแถบภูเขาพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมแล้วก็ภัยพิบัติเนี่ยได้มีการรับการอพยพออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็มีรายงานระบุว่าสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด 3,357 แห่งทั่วกรุงปักกิ่งได้รับคำสั่งให้หยุดพักงานในขณะเดียวกันเนี่ยทางการของกรุงปักกิ่งเขาก็ได้มีการยกระดับมาตรการควบคุมน้ำท่วมโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะก็ได้มีการระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนนะคะเขาก็ได้คงระดับการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักไว้ที่ระดับสีส้มนะคะแล้วก็คาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างของประเทศไปจนถึงเช้าวันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพัดถล่มของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยเกิดขึ้นเพียง2สัปดาห์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เจอกับพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อโนอึนอีกนะแล้วก็ได้มีการพัดเข้าถล่มมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้แล้วก็เมื่อเดือนที่ผ่านมามีอีกหนึ่งพายุนะคะพายุไมซักด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตไป11รายนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่า300คนที่มณฑลหูเป่ยของจีนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องส่งกำลังใจไปเช่นกันนะคะตอนนี้เนี่ยเจอกับพายุดอลฟินแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกับหลายพายุอยู่เหมือนกันนะคะจนกระทั่งได้รับผลกระทบขนาดนี้เลยนะคะข่าวนี้มาจาก The Guardian ค่ะ Massive evacuations in Beijing as typhoon Dolphin brings more torrential rain to China ค
1: ่
0: ะ
1: ทางนั้นก็หนักนะฮะทีนี้ผมอยากจะขอไปชวนดูที่ญี่ปุ่นกันสักนิดนึงที่ญี่ปุ่นก็หนักเช่นเดียวกันนะครับมีบทวิเคราะห์จาก CNA นะครับ Channel News Asia นะก็พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผ่านมาของญี่ปุ่นนะบอกว่า Japan's earthquake shows extreme heatcan turn one disaster into two ก็คือบอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะนะครับก็เป็นภัยพิบัติอันนึงแล้วนะแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบกับอีกเหตุการณ์นึงก็คือความร้อนที่ร้อนจัดมากซึ่งตรงนี้ครับเขาบอกว่ามันทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเจอนะฮะภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยสองอย่างซ้อนกันจริงๆเดี๋ยวจะมีอย่างนึงซ้อนเป็นสามอย่างนะครับแต่ว่าเอาสองอย่างนี้ก่อนคือที่คุมาโมโตะเนี่ยก็คือนอกจากแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยก็ยังเจอเรื่องฮีทเวฟอีกเพราะว่าการปฏิบัติงานนะครับในการที่จะกู้ซากต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องไปพักในเชลเตอร์ครับก็ทำด้วยความยากลำบากเพราะอากาศร้อนจัดในญี่ปุ่นนะฮะปีนี้เป็นปีที่ร้อนจัดมากในญี่ปุ่นใครๆไปเพื่อนผมไปก็บ่นนะบอกว่าโอ้ปีนี้ร้อนมากๆเลยนะคนญี่ปุ่นเองเพื่อนญี่ปุ่นเองที่มาเมืองไทยก็บ่นให้ฟังเหมือนกันว่าไทยเนี่ยนะครับสบายกว่าเยอะเลยญี่ปุ่นร้อนจัดจริงๆดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอากาศร้อนจัดเนี่ยทำให้การปฏิบัติงานต่างๆหรือแม้กระทั่งชีวิตผู้คนนะฮะที่บางจุดเนี่ยเขามีเรื่องของไฟฟ้าดับด้วยอยู่ยังไงไม่มีแอร์คุณกุลิซาโนะนะก็จะยากลำบากมากนะครับอันนี้2 อย่างแล้วนะเขาบอกว่า turn one disaster into two นะมาดู number 3ครับอย่างที่3ของญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับทางจีนเช่นเดียวกันนะครับก็มีพายุรุนแรงนะครับเคลื่อนตัวเข้ามาที่เกาะฮอนชูแต่ว่าอันนี้ผ่านไปแล้วนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไปเนี่ยก็ทิ้งความเสียหายกับกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเช่นเดียวกันนะโดยเป็นพายุโซนร้อนจันหอมนะฮะก็ตอนนี้ถูกลดระดับลงมาเป็นพายุดิเพรสชันแล้วนะครับแต่ก็ยังคงเตือนเรื่องสภาพอากาศที่ยังคงปั่นป่วนแปรปรวนต่อเนื่องนะครับมีรายงานความเสียหายในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดโทชิมินะครับรวมถึงในพื้นที่รอบข้างด้วยนะครับก็เตือนว่านะครับ ฝนเนี่ยจะกระหน่ำลงมาอีกได้นะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังอันนี้เป็นทาง

0: ญี่ปุ่นนะผมขอไปอีกวันนี้เป็นข่าวภัยพิบัติรัวๆเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไปที่สปป.ลาวครับจากลาวเชียนไทมส์ครับบอกว่า flooding hits over 60,000 in Khao Muang as rivers rise above danger levels นะก็คือที่แขวงคำม่วนครับทางตอนกลางของประเทศนะครับตอนนี้มีผู้คนกว่า 60,000 คนที่ได้รับผลกระทบนะครับใน10อำเภอของแขวงคำม่วนนะครับโดยที่เมื่อวานนี้ก็มีการรายงานออกมาบอกว่าผู้คนนะครับ 60,000 คนนะ 9,500 ครัวเรือนใน200หมู่บ้านโดยประมาณนะครับได้รับผลกระทบนะจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ที่แขวงคำม่วนนะครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับแล้วก็ถนนสะพานหลายแห่งเนี่ยนะครับถูกตัดขาดนะครับทางการของสปป.ลาวคาดการว่าความเสียหายเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านกีบคิดเป็นเงินสหรัฐนะก็อยู่ที่ประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะในขณะนี้นะครับยังมีระดับน้ำในหลายแม่น้ำหลายแห่งนะครับยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับของที่แขวงคำม่วนอยู่อันนี้ก็เป็นข่าวภัยพิบัตินะในหลายหลายที่ทั่วโลกเลยครับ
1: นะคะยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอาจารย์เจ
0: ยังไม่จบ
1: มาดูผลกระทบนะคะของการที่เกิดฝนตกหนักหลายวันที่กรุงมะนิลาค่ะเป็นข่าวจาก South China Morning Post นะคะ Manila cleans up rubbish clogged river after days of heavy rain นะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะคือเรื่องของขยะนะพอเจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันก็ทำให้ขยะเนี่ยจากอ่าวมะนิลาไหลเข้าสู่ลำน้ำนะคะแล้วก็ชายฝั่งในเมืองนะคะเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าปารานักนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็เต็มไปด้วยขยะถุงพลาสติกนะคะยางรถยนต์เสื้อผ้าแล้วก็โฟมด้วยปริมาณขยะเนี่ยหนาแน่นจนปกคลุมพื้นที่ผิวน้ำเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะคราวนี้เนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยก็ต้องคือเขาก็เห็นภาพแล้วก็ตกใจกับทั้งภาพและกลิ่นแหละของขยะจำนวนมหาศาลที่ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดมาจากอ่าวมะนิลาแล้วก็กองสะสมตามแนวชายฝั่งของเมืองนะคะภาพดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่แล้วก็กลายเป็นกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ไปสร้างความกังวลนะคะเกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะแล้วก็ผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของเมืองอีกด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของเบอร์นีย์เอ็มไออิมูราโวนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของเมืองปารานักนะคะเขาก็ได้ระบุว่าทางการเนี่ยรู้สึกตกใจกับปริมาณขยะที่ไหลเข้ามาเนื่องจากช่วงฤดูฝนแล้วก็ภาวะน้ำขึ้นสูงเนี่ยทำให้ขยะในทะเลถูกกระแสน้ำพัดเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยจากสำนักงานก็ได้ลงพื้นที่เก็บขยะด้วยมือนะคะปริมาณโดยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าในย่านที่เป็นย่านตัวเมืองของเขาเนี่ยค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายวันจันทร์ขณะที่หน่วยงานพัฒนานครมะนิลานะคะเขาก็เองก็พยายามที่จะดำเนินการขุดลอกลำน้ำนะเพื่อที่ในพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะเร่งเปิดทางระบายน้ำเพิ่มเติมนะคะคราวนี้เนี่ยทางการเขาก็ประเมินว่าอาจจะต้องใช้รถบรรทุกประมาณ10คันในการขนย้ายขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่พร้อมมีการเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยหยุดทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะคะในคลองแล้วก็ทางน้ำโดยย้ำว่าการมีวินัยในการจัดการขยะเป็นสิ่งสำคัญในการลดปัญหาน้ำท่วมนะคะทางการก็ยังระบุด้วยว่าขยะที่สะสมอยู่ในลำน้ำแล้วก็ท่อระบายน้ำเนี่ยเป็นสิ่งในหนึ่งสิ่งในสาเหตุสำคัญของการอุดตันแล้วก็น้ำท่วมขณะที่อีกหนึ่งท่านนะชื่อว่าเคลียร์คาสโตสนะคะเป็นรองปลัดสำนักประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแต่ประชาชนเองก็มีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันปัญหานี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้เมืองปารานักเนี่ยค่ะระบุว่าขยะจำนวนมากถูกกระแสน้ำจากอ่าวมะนิลาพัดเข้าสู่คลองที่ชื่อว่าคลองบาคลารันนะคะหลังมีการนำเครื่องดักขยะออกเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ลำน้ำแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่มีขยะปนเปื้อนอย่างมากนะคะรัฐบาลท้องถิ่นร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะคะก็รวมถึงตัวกรุงมะนิลาด้วยนะคะในการเก็บขยะแล้วก็ขนย้ายขยะขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการแล้วก็ทางหลวงของฟิลิปปินส์จาวินดีซอนเนี่ยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบลำน้ำด้วยตัวเองอีกด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยสถานการณ์

0: ังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์เจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องนาน9วันนะคะโดยบางพื้นที่เนี่ยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยตลอด1เดือนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมนะคะดินถล่มแล้วก็อุบัติเหตุหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยค่ะเขาระบุเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะแล้วก็สถานการณ์ฝนตกหนักเนี่ยก็ยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนที่เคลื่อนตัวในภูมิภาคอีกด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยจะมีโครงการตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องดักขยะของเขานะคะซึ่งเป็นมาตรการของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของฟิลิปปินส์เขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยสกัดขยะมูลฝอยไม่ให้ไหลลงสู่อ่าวมะนิลาได้อย่างน้อย30ตันแต่ว่าเครื่องดักขยะดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งกีดขวางหรือมันก็มีตาข่ายที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณแม่น้ำแล้วก็เขาก็พยายามที่จะดักเก็บขยะลอยน้ำอยู่เช่นกันนะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเก็บได้หมดนะคะขณะเดียวกันเนี่ยภาพขยะจำนวนมหาศาลก็ถูกแชร์อย่างที่บอกไปบนโลกออนไลน์นะคะผู้ใช้งานของโซเชียลมีเดียชาวฟิลิปปินส์บางส่วนก็ได้มีการเรียกร้องให้เพิ่มบทลงโทษให้กับการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะแล้วก็ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะอีกด้วยนะคะแล้วก็จัดระเบียบชุมชนที่อยู่ในชาอยู่ในแนวแม่น้ำตรงนี้อีกด้วยนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นแหละว่ามันเป็นภัยที่มากกว่าแค่น้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มอย่างเดียวนะเรื่องขยะนะคะที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยก็สร้างผลกระทบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นหรืออาจจะนำมาสู่โรคภัยต่างๆด้วยในอนาคตด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ตามมาจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ช่วงนี้นะคะในเอเชียของเราค่ะ
1: ครับรู้สึกว่าโอ้เป็นปัญหาเรื่องของธรรมชาตินะฮะก็มีความผันผวนแปรปรวนในหลายพื้นที่เลยนะครับคุณลิซ่า
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะอันนี้ช่วงนี้นะคะจากเกาหลีเหนือเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอัปเดตจากสหรัฐอเมริกานะคะประเด็นวันนี้คือเรื่องของทรัมป์สกัดได้ชาติกำเนิดผ่านการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรค่ะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีนะคะพิชาติสกลจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมอเมริกันศึกษาในประเทศไทยด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning World
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
4: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของทรัมป์อีกแล้วนะคะในประเด็นเรื่องของนี่แหละค่ะการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรที่ทรัมป์เองพยายามที่จะสกัดอยู่นะคะตอนนี้มีคือจริงๆอ่ะเขาพยายามที่จะสกัดมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้ายังไงบ้างอะคะ
4: ค่ะก็จริงๆก่อนหน้านี้เขาก็มีการสกัดไปรอบแรกแล้วอะเนาะแต่ว่าตอนนั้นนะเขาก็เหมือนจะทาร์เก็ตของเขาอะนะคะก็พุ่งไปยังตัวลูกที่คลอดออกมาจากผู้ที่แบบอพยพเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายอะนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคำสั่งของศาลสูงสุดบอกว่าไม่ได้นะอันเนี้ยเพราะว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญเนาะค่ะว่าในตัวรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเขาเรียกเป็นไอตัว 14th Amendment นะคะได้มีการพูดถึงนะในการที่คือต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าหลักเกณฑ์นะคะในการที่ได้สัญชาติเนี่ยจริงๆหลักที่เขาเรียกว่าเป็นหลักเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศเลยเนี่ยนะคะก็มันมีหลักของการได้สัญชาติมาซึ่งสัญชาติเนี่ยอยู่2แบบด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าหลักดินแดนนะคะกับหลักที่เขาเรียกว่าได้พ่อแม่เป็นสัญชาติอะไรนะคะก็จะได้สัญชาติตามพ่อแม่นั้นเนาะแต่ว่าหลักของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือใช้เขาเรียกว่าหลักดินแดนที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่ไหนนะคะก็จะได้สัญชาตินั้นเลยทันทีเนี่ยก็คือในกรณีของสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะแต่ซึ่งต่างกับของไทยเราเนาะไทยเราเนี่ยการได้มาซึ่งสัญชาติโดย เกิดในไทยเนี่ยนะคะมันยังต้องมีเข้าเงื่อนไขอะไรบางอย่างอีกนะคะอย่างเช่นกรณีที่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนไทยเลยนะคะแล้วก็

0: ไม่มีใบถิ่นที่อยู่อะไรแบบเนี้ยคือก็จะไม่ได้โดยทันทีคุณต้องเข้ามาขออีกทีนึงแต่ว่าของอเมริกาไม่ใช่แต่อันนี้คือปัญหาก็คือว่าจะได้โดยทันทีเลยนะคะคราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็คืออยู่ในตัวกฎหมายธรรมนูญนั่นแหละรับรองสิทธิ์ที่ผู้ที่เกิดในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วกฎเกณฑ์ตรงนี้ออกมาก็คือในมันมาในภายหลังตอนที่มีการเกี่ยวกับเรื่องทาสเนาะก็คือจะให้สิทธิ์กับคุ้มครองสิทธิของลูกที่แบบเกิดจากทาสนั่นเองนะเอาตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ได้ทำได้ออกกฎตรงนั้นออกมาเนี่ยตอนหลังศาลสูงสุดของสหรัฐก็บอกว่าตรงเนี้ยมันทำไม่ได้มันผิดกฎหมายธรรมนูญอันนี้ครั้งนี้ค่ะก็ครั้งนี้ก็มาใหม่อีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งคำสั่งประธานาธิบดีเนี่ยสองได้ครั้งนี้เนี่ยออกมาก็คือ2ครั้งด้วยกันก็คือ2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือว่ากรณีแรกก็คือว่าเป็นการเหมือนแค่จำกัดสิทธิ์นะคะคนบางกลุ่มอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไม่มีสัญชาติอเมริกานะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าก็คือทำงานยกตัวอย่างเช่นอยู่ในสหรัฐอเมริกานะแต่เข้ามาทำงานในลักษณะของอย่างเช่นทำงานในศาลทูตทำงานในศาลกงสุลอย่างเงี้ยถ้าลูกที่คลอดออกมาถึงแม้จะอยู่ในดินแดนสหรัฐเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้มันจะไม่เข้าเงื่อนไขจะได้สัญชาติเลยอันนี้คือสิ่งอย่างเช่นเป็นต้นหรือว่าลูกที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือต่างๆนะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นการจ้างมันจะมีลักษณะของการเหมือนพ่อแม่จ้างนะคะให้คนอุ้มบุญอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งเขาก็มองว่า
1: เคสของคุณหมอไทยที่ทำแบบนั้นด้วยแล้วก็มีปัญหา
0: ค่ะค่ะก็นี่ก็เลยเขาก็เลยมองว่าคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยขอก็จะเป็นลักษณะของไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่ทรัมป์ทำไปเนี่ยมันกว้างแต่อันนี้มันกลุ่มเจาะเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วส่วนคำสั่งประธานาธิบดีที่ออกมาพร้อมๆกันเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เนี่ยแหละค่ะเรื่องของการที่ได้สัญชาติมาด้วยการเหมือนบางทีลักษณะของการท่องเที่ยวแล้วเข้ามาแล้วก็เรื่องเบิร์ดทัวริซึมนั่นเองนะคะก็เป็นสองเรื่องที่เป็นคำสั่งประธานาธิบดีที่ออกมาเร็วๆนี้นั่นเองค่ะ
2: ค่ะแล้วอาจารย์มองว่าในรอบนี้เนี่ยค่ะการสกัดแบบนี้เนี่ยที่เจาะกลุ่มคนที่เจาะจงมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ทรัมป์ประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ค่ะก็ตรงเนี้ยมันเหมือนจะค่อนข้างจะนำไปสู่นะคะเหมือนค่อนข้างที่จะเหมือนนำไปสู่การที่เหมือนไทยละถ้าเป็นแบบนั้นก็คือเหมือนคือต้องบอกว่าในโลกเราเนี่ยนะคะมีประเทศที่ได้สัญชาติโดยการเขาเรียกว่าหลักดินแดนเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ30กว่าประเทศนะคะรวมถึงสหรัฐอเมริกาแคนาดาอะไรประมาณนี้เนาะค่ะก็พวกนี้ได้มาโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะได้ประมงมัดเลยเขาเรียกเป็น unconditional birthright citizenship เลยแต่ก็สิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่เหมือนก็จะนำไปสู่การได้สัญชาติโดยเขาเรียกว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างหรือจำกัดกลุ่มอะไรบางอย่างซึ่งก็มันก็เป็นไปได้ในอนาคตที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยมันก็คือยังขัดต่อกฎหมายตัวรัฐธรรมนูญอยู่นะคะแล้วก็แต่ทรัมป์เองก็ดูเหมือนจะไม่สนใจบอกว่าถ้าเกิดไม่สามารถคำสั่งประธานาธิบดีของเขาถูกตีตกไปอีกถูกทำให้โมฆะไปอีกเนี่ยก็เขาก็จะเดินหน้าต่อนะคะ
1: เดิน
0: หน
1: ้าต่อจริงๆ
0: ค
1: ่
0: ะค่ะค่ะเดินหน้าต่อโดยวิธีการอื่นอย่างเช่นผ่านกฎหมายแทนอะไรประมาณแบบนี้แทนนะคะ
2: ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะของประธานาธิบดีเนี่ยเขามีอำนาจมากน้อยขนาดไหนที่จะมาออกคำสั่งแบบนี้ฮะ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งทำก็คือสามารถทำได้แต่เพียงแต่ว่าอย่างเช่นการปกครองของสหรัฐเนี่ยมันมีการละคานอำนาจกันเนาะของ3ฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือศาลก็สามารถที่จะคานอำนาจว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีสั่งมาเนี่ยก็สามารถที่จะเหมือนกับให้ปัดตกได้นะคะนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการขาดอำนาจกันเนี่ยค่ะค่ะ
1: ก็ไปเช็คแอนด์บาลานซ์นะฮะแต่ทีน
0: ี้
1: อยากจะชวนมองย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าทำไมทรัมป์ถึงมีแรงจูงใจในการที่จะจำกัดเรื่องนี้นะครับแล้วก็อะไรคือเป้าของเขาว่าอะไรอยู่ในใจเขาอาจารย์มองว่าไงฮะ

0: ตัวมองว่าจริงๆแล้วก็เขาก็มีจริงๆเรื่องนี้ค่ะตั้งแต่สมัยทรัมป์สมัยแรกแล้วนะคะนะคะเขาก็มีแนวความคิดนี้ตั้งแต่สมัยแรกแล้วก็ไอ้ตัวที่พูดถึงเรื่องของเบิร์ดทัวริซึมเนี่ยนะคะอันนี้เอาจริงเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจคำว่าไอ้เบิร์ดทัวริซึมเนี่ยคือมันมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆอะค่ะ
1: ใช่
0: เราธุรกิจตรงนี้มันเป็นแบบเขาเรียกเป็น gray area นะคะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างนะคะก็คือการเข้ามาเนี่ยจริงบริษัทพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายๆที่ในสหรัฐอเมริกาเนาะอันนี้มันมีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่งชื่อบริษัทที่เขาเรียกว่า USA Happy Baby ตั้งชื่อแบบนี้เลยนะ
2: ค
0: ่ะก็ซึ่งเจ้าของของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนจีนด้วยคือเขาตั้งเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์จริงๆก็คือทำกิจการเพื่อที่จะเหมือนกับพาแบบคนที่ผู้หญิงที
1: ่
0: แบบ
1: สัญชาติ
0: เนี่ยจะมาเนี่ยจะมาเอาคนไข้นะคะโดยเฉพาะคนจีนเลยต้องบอกเลยไนจีเรียอะไรประมาณนี้นะแล้วจริงๆแล้วเอาจริงเรื่องธุรกิจพวกนี้ไม่ใช่เรื่องของเบิร์ดทัวริซึมเนาะมันมีธุรกิจที่อยากได้สัญชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยากได้มันมีธุรกิจอื่นเลยใช่ธุรกิจแต่งงานอะไรแบบนี้ในอันนี้ต้องบอกยอมรับว่ามันมีจริงๆแต่ว่าการธุรกิจอะไรประเภทแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมอันนี้คือต้องบอกว่ามีการจ้างนะคะค่าจ้างค่าบริการนี่แต่ก็คือราคาสูงมากมากสิ่งที่ได้มันก็เหมือนกับการเข้ามาแล้วเขาต้องการคือพอคุณได้เป็นอเมริกันซิติเซนแล้วอะนะคะคุณได้สิทธิอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ
1: พาสปอร์ตเป็นพลังมาก
0: ใช่ค่ะคุณได้สิทธิเรื่องของสวัสดิการต่างๆเอางี้พอลูกเกิดมาเนี่ยอย่างพวกเราคนไทยสมมติเป็นไปเรียนเนี่ยนะคะมหาลัยเนี่ยหลักไอ้ตัวค่าเทอมเนี่ย มันสูงกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ของเขาก็จะได้ค่าเทอมที่ถูกกว่าแล้วพอเด็กเนี่ยโตนะขึ้นอายุแบบสัก21แล้วเนี่ยยังสามารถขอแบบทุกสิทธิที่อยู่อาศัยกับพ่อแม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสวัสดิการไปจนถึงอายุเยอะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะดีมากเพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่สหรัฐอเมริกาอย่างแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่มองทรัมป์เนี่ยมองว่าเออมันไม่เป็นธรรมอ่ะนะคะเพราะว่าคุณเดินทางมาแล้วก็มาท่องเที่ยวแล้วอยู่ดีมาคลอดที่นี่แล้วก็
1: คุณได้เลย
0: ใช่นะคะเพราะเนี่ยอย่างมันก็ตรงกับที่ทรัมป์พูดว่าอเมริกาเฟิร์สหรือว่าอะไรที่เขาพูดทำนองนั้นว่าต้องคนอเมริกันก่อนแต่อันนี้มันคือเสียเปรียบนะคะคือมันก็คิดตรงนั้นได้จริงๆนะ
1: ครับทีนี้มีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นลักษณะที่ไม่ใช่คนขาวเป็นเหมือนกับค่ะเหมือนอิมิเกรนต์เข้ามาแบบเนี้ยจะมีความโปรเดโมแครตอันนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่เขาพยายามจะเอาใจริพับลิกันด้วยว่าจะเป็นกลุ่มขาวนะเป็นไวท์ซูพรีมาซีนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จำกัดคนที่ไม่ใช่คนขาวอันนี้มองว่ายังไงครับอาจารย์
0: ส่วนตัวมองว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของเขามองว่ามันไม่เป็นธรรมกับไม่เป็นธรรมกับคนอเมริกันมากกว่าว่าคนพวกนี้อ่ะหลังจากนั้นอย่างถ้าเราย้อนกลับไปนะคะคนที่ไม่ได้เป็นผิวขาวแบบแท้ๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วบางทีมาแย่งอาชีพเขานะคะบางทีก็คือแย่งงานเขานะคะอันนี้ส่วนตัวอาจารย์มองแบบนั้นมากกว่านะว่ามาเอามันจะสั่งการเอาเปรียบนะคะแล้วสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มันก็ควรที่จะให้คนอเมริกันจริงๆเพราะทรัมป์เขามีความคิดแบบนี้อยู่แล้วไงค่ะค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: และอย่างนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัว birthright citizenship ตรงนี้ที่ตอนนี้ทรัมป์พยายามที่จะผลักดันต่อไปอะค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าพูดถึงมองตรงเนี้ยมันก็ที่บอกมันก็คนก็มองได้สองฝ่ายเนาะมองได้สองแบบในหมายถึงว่าในคนอเมริกันเองอะนะคะแต่ว่าคือก็พูดถึงแล้วเนี่ยส่วนตัวอาจารย์มองว่าตรงเนี้ยอาจจะต้องรอดูไปอีกสักนิดหนึ่งตรงว่าที่ว่าไม่แน่ใจว่าคำคณะศาสตร์เนี่ยจะนำเรื่องเนี้ยขึ้นมาพิจารณาแล้วจะถูกตีตกไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังคงมองว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องรอดูต่อไป

0: ค่ะเมื่อพูดถึงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนี้มาดูภาพรวมดีกว่าค่ะว่าภาพรวมของประชาชนตอนนี้เนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงต่อทรัมป์เรตติ้งตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: อะไรนะคะ
0: ตัวpopular ตัว rating นะคะตอนนี้ทรัมป์เป็นยังไงบ้างคะ
1: อ๋อขอหมายถึงว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมใช่ไหมคะ
0: ใช่ใ
2: ช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คิดว่าคือเหตุการณ์นะคะตอนนี้คะแนนไม่ดีอยู่แล้วแหละนะคะแต่เองที่เรามองกันอยู่ว่าทรัมป์เนี่ยจะพยายามเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยทรัมป์จะสามารถดึงคะแนนกลับมาได้อีกหรือเปล่าก็ส่วนตัวมองว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่ณปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะพรูฟตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำว่าเราลองมองดูนะคะว่าจริงๆอิหร่านนะคะจบไม่จบก็คือยังวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่นะคะค่ะอันนี้มันผ่านมานานหลายเดือนแล้วนะค
2: ่
1: ะ
2: เดือน
1: แล้วก็ใช่ค่ะแล้วถามว่าเรื่องปัญหาอื่นเนี่ยคือมันก็ยังไม่เห็นนะคะเราก็ตามข่าวกันอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าอะไรที่มันจะกระเตื้องหรือพลิกทำให้โดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นฮีโร่ได้อีกเนาะหรือทำให้ทรัมป์เนี่ยกลับมาเป็นที่ชื่นชมนิยมรับได้อีกอันนี้คือยังไม่ค่อยเห็นอะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงแทนนะคะ
2: เป็นห่วงแทน
1: ค่ะ
2: ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะฮะแล้วในขณะเดียวกันในฝั่งเดโมแครตเองเนี่ยดูมีตัวเลือกไหมคือบางคนจะบอกว่าเนี่ยทรัมป์เองก็ไม่ได้เป็นที่พอใจผมเคยคุยกับเพื่อนอเมริกันเนาะเขาบอกว่าทรัมป์ก็ไม่ได้เป็นที่พอใจแต่ในขณะเดียวกันฝั่งหันไปดูเดโมแครตเองมันก็ไม่มีช้อยส์อาจารย์มองว่าไงฮะ
1: ก็เห็นด้วยนะคะค่ะว่าเห็นด้วยเพราะว่าจะเอาคาเมล่ากลับมาเหรอคะก็ยังค
2: ือ
1: เราก็ยังไม่อยากจัดเขาอะนะแต่ว่าเขาอาจจะต้องจากประสบการณ์ที่เราดูเขามาเนาะนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังไม่ได้เขาก็เรียกอะไรอ่ะเขาก
2: ็
1: ยังไม่สามารถใช่ยังไม่ได้โดดเด่นนะแต่ว่าจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นใครหรือเขาจะขายประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแบบผู้นำที่เป็นผู้หญิงอยู่อีกหรือเปล่าซึ่งณปัจจุบันเนี้ยอาจารย์ส่วนตัวเนี้ยมองว่าขายเรื่องจุดที่เป็นผู้หญิงผู้นำที่เป็นผู้หญิงอ่ะตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลาแล้ว
2: ม
1: ันเลยหยุดตรงนั้นไปแล้วเพราะว่าจริงๆคนต้องการมองผลสำเร็จหรือแผนการที่มันแน่ชัดที่พิสูจน์ได้ว่าเขาจะได้ประโยชน์จากผู้นำคนใหม่นี้จริงๆอะค่ะมันไม่สำคัญว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือผิวสีหรือว่าเป็นคนขาวอะค่ะค่ะ
2: ให้มองข้ามเรื่องนั้นไปก่อน
1: คิดว่าคนอเมริกันตอนนี้น่าจะคิดอย่างนี้เพราะว่าที่ตอบที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าประสบการณ์จากการที่ตอนที่มีการแข่งขันระหว่างคาเมล่ากับทรัมป์นะตอนนั้นมันแสดงให้เห็นจริงๆว่าคนเลือกทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นเพราะความหวังในเรื่องของปัญหาการแก้ไขปัญหาเสร็จ
2: ไม่ได้ดูเรื่องของสภา
1: ค่ะ
2: ครับโอเคครับอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลนะคะจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยด้วยนะคะก็ยังคงมีหลายประเด็นนะที่จะต้องจับตามองนะคะในเรื่องของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ทรัมป์จะมีเวลาเพียงพอไหมนะที่จะดึงคะแนนนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังดูเหมือนก็มีหลายเรื่องที่เขาจะต้องเผชิญอยู่เหมือนกันนะคะที่จะเอาใจชาวอเมริกันกว่าจะไปถึงตอนจุดนั้นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเมื่อสักครู่นี้ไลฟ์สดทาง Facebook เราหลุดไปนะคะแต่ว่าเรากำลังไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกลับเข้ามาได้แล้วนะคะแต่ในช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็พูดคุยกับคุณกฤตกันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษดาสารัต

0: ทองแล้วก็ลิซ่าด้วยค่ะ
1: ครับนะก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ไปพูดคุยกันนะครับจากกับอาจารย์ประพีนะครับท่านเป็นอุปนายกนะฮะสมาคมอเมริกันศึกษาเนี่ยนะครับท่านก็พูดถึงประเด็นนะฮะว่าทรัมป์มีความพยายามจะควบคุมนะฮะเรื่องของเด็กที่เกิดที่สหรัฐเพราะจะปกติจะได้สัญชาติเลยเนา
0: ะ
1: แต่ตอนแรกเนี่ยคือจะไม่ให้อิมิเกรนต์นะฮะคือผู้อพยพจะไม่ให้แต่ว่ามีคนทวงว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะก็เลยขยับมาว่าอาจงั้นคนที่เด็กที่เกิดมาจาก birth tourism คือแบบมันก็มีบริษัทนี้จริงๆก็คือพาไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บนะฮะก
0: ็คลอดลูกเลย
1: ก็ได้สัญชาติเลยนะเออก็มองมันไม่แฟร์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อช่วงที่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตวิทูลสถิตนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเมียนมาในการจัดการภาวะมลพิษนะครับในแม่น้ำต่างๆนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆแล้วก็กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อคุณลิซ่ามีข่าวมาฝากใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะแต่ว่าลิซ่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะที่ใครที่สนใจเนี่ยค่ะต้องฟังทางนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเราได้มีการยกระดับความเข้มข้นมากขึ้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่นะคะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะไปในตลาดในอาเซียนได้นะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEOs นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนค่ะ 59,000 บาทต่อท่านนะคะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถจด3เบอร์นี้ไว้ได้เลยนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803076นะคะเบอร์ที่2ค่ะ0944803034และเบอร์0943966649นะคะต้องบอกว่าต้องรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับ CEO อาเซียนรุ่นที่3แล้วนะฮะก็รีบสมัครนะครับที่มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็พยายามจะปรับให้ทันยุคทันสมัยนะฮะมีเรื่อง AI เข้ามาด้วยนะเพราะตอนนี้มีเรื่อง AI ไม่ได้นะฮะพูดถึงเรื่อง AI
0: ค่ะ
1: ผมพาไปที่เวียดนามนะครับจากเวียดนามนิวส์นะฮะก็ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปอีกไม่กี่วันนะทางการของเวียดนามนะครับจะมีการประกาศนะครับบอกว่าการใช้ AI ในการศึกษานั้นจะต้องมีกรอบเรื่องของความสุจริตทางวิชาการด้วยนะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้นะครับการใช้ AI ในการกระทำการที่ไม่สุจริตในการเรียนการสอนนะไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบการโกงการทดสอบการโกงการประเมินหรือการทำโกงการวิจัยเนาะคือแบบไปปรับบิดหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างร้ายแรงและสถาบันการศึกษาของเวียดนามนั้นนะครับจะต้องพัฒนากฎระเบียบเพื่อให้ครอบคลุมการใช้ AI ในทุกระดับของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมการวิจัยการเรียนการสอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคือที่เอาข่าวนี้มาเล่าเนี่ยจะทำให้เห็นว่าจะชวนมองว่าคือเวียดนามเขาค่อนข้างมีความทันสมัยนะคือเอาเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาด้วยคือปกติเนี่ยการใช้นโยบาย AI เนี่ยอาจจะมีการประกาศแบบกว้างๆหรือว่าแต่ละสถาบันเป็นคนดูแต่ว่าอันเนี้ยทางการส่วนกลางของเวียดนามเนี่ยเป็นคนประกาศเรื่องนี้เลยโดยกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนามนะครับก็พูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้AI เนี่ยกับการอุดมศึกษาและสถาบันทางด้านการอาชีวศึกษาโดยมีหนังสือเวียนออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนแล้วก็จะมีผลบังคับใช้วันที่15สิงหาคมนี้นะครับซึ่งผมพาไปดูกันนิดนึงว่าเขาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Big Data Cloud Computing VR การฝึกอบรมนะแล้วก็เรื่องอื่นๆใดๆแม้กระทั่งการจัดการ

0: านก็ตามทีเนี่ยล้วนแล้วแต่เข้าข่ายหมดเลยซึ่งจะต้องไปดูนะว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาละเมิดนะฮะเรื่องของจริยธรรมต่างๆหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่เขาบอกนะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยนะครับเขาระบุเลยว่า AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนที่บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นักศึกษานักวิจัยอันนี้สำคัญมากคือ AI เข้ามาช่วยได้นี่ชัดเจนเลยนะครับ AI เข้ามาช่วยได้แต่มาแทนที่ไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยตัวของคนนะที่อยู่ในการศึกษาการวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องรับประกันความซื่อสัตย์สุจริตความเป็นกลางความโปร่งใสการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถในการตรวจสอบและจะต้องไม่มีการบิดเบือนผลลัพธ์อันนี้ถือว่าชัดเจนมากเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเอา AI ไปใช้ในการโกงในระดับต่างๆที่บอกเนาะการคัดลอกหรือ plagiarism นะครับต่างๆถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นนะแล้วก็แจ้งให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนะจะต้องคือเหมือนตัวนี้เป็นส่วนกลางเป็นเหมือนเป็นแผนแม่บทออกมาสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยจะต้องไปรับเอาแผนแม่บทเนี้ยไปออกระเบียบภายในกันเองซึ่งจะอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งคาดว่าระเบียบใหม่นี้นะครับจะทำให้การใช้ AI นั้นนะครับมีความรับผิดชอบโปร่งใสและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นโอ้โหเวียดนามไปไกลมากนะฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้ค่ะไทยกับเมียนมานะคะจะถกวิธีแก้มลพิษในแม่น้ำกกค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะวันนี้ประเด็นเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้นะคะไทยเมียนมาถกวิธีวิกฤตนะคะวิธีแก้วิกฤตพิษน้ำกกนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน

0: วันนี้ประเด็นเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้นะคะไทยเมียนมาถกวิธีวิกฤตนะคะวิธีแก้วิกฤตพิษน้ำกกนะคะตอนนี้คุณกริชพร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกริช
2: ดีครับ
0: อันนี้ที่พี่คำถาม
2: น้ำหลักน้ำมีนะครับสีสาย
0: ชักเลยด้วยการพูดถึงดาวที่ราบีกับมัน

0: ดู S988ทีมันด้วย
1: ครับครับผมเชียงรายเมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะครับโทรศัพท์มาที่บ้านก็โทรมาคุยถึงเรื่อง
2: โอ้โหครับ
0: exclusive มากเลย
1: ก็เขาก็บ่นถึงเรื่องของภาวะมลพิษในแม่น้ำกบนะครับผมก็บอกมันไม่ใช่สายเดียวนะครับที่มีปัญหาวันนี้หลายสายทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำหลายสายมากนะครับที่เราทราบกันก็คือเราจะได้ยินกันบ่อยก็คือแม่น้ำกบนะครับที่ผ่านเชียงรายนะผ่านตัวจังหวัดแล้วก็อีกแม่น้ำอีกตัวอีกสายหนึ่งที่เคยมีปัญหาหนักก็คือมีถึงน้ำท่วมแล้วก็ในอำเภอแม่สายนี่ก็แทบจะพังนะครับเพราะว่าขนเอาพวกมลพิษต่างๆรวมทั้งดินนะครับแล้วก็เศษซากของไม้อะไรต่างๆไหลลงจากภูเขามาท่วมอำเภอแม่สายจนเละนะครับอันนั้นก็คือแม่น้ำสายนะครับแล้วอีกแม่น้ำสายหนึ่งที่มีปัญหามากๆก็คือแม่น้ำลวกนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแม่น้ำลวกนะครับแต่คนเชียงรายน่าจะรู้จักนะครับเราเรียกกันว่าศพลวกนะครับศพลวกนี่ก็คือปากทางออกแล้วก็ทำให้ก่อกำเนิดไอ้สามเหลี่ยมทองคำนะครับก็คือแม่น้ำสามสายมาศพกันที่ตรงกันข้ามกับที่ฝั่งอำเภอเชียงแสนแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามของเราเรียกว่าห้วยพึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ตั้งคาสิโนในวัดปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นสามเหลี่ยมทองคำหลายคนคงเคยไปถ่ายรูปนะครับแม่น้ำลวกเนี่ยมันมาจากทางฝั่งของเมียนมาโดยตรงนะครับไหลมาจากทางลัดฉานนะครับตอนเหนือลัดฉานแล้วก็ไหลเรื่อยมาแล้วมาลงมาที่ท่าขี้เหล็กนะครับผ่านตรงนั้นแล้วก็ไหลไปลงไปบรรจบกับแม่น้ำสายกับแม่น้ำโขงที่ศพลวกอย่างที่บอกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม่น้ำอีกหลายสายในจังหวัดเชียงรายที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับแต่จะเล่าสู่กันฟังก็คือมีแม่น้ำอิงนะครับแม่น้ำอิงนี่เป็นแม่น้ำที่แปลกมากเพราะไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่น้ำนี่จะไหลจากเหนือลงใต้นะครับแต่อันนี้ก็คือจากใต้ขึ้นเหนือแสดงว่าทางเหนือทางใต้ตรงนั้นเนี่ยมันมาจากจังหวัดน่านนะครับเป็นมาจากภูเขาเทือกเขาตรงนั้นจังหวัดน่านแล้วก็ไหลผ่านอำเภอจังหวัดพะเยาเมื่อก่อนเป็นอำเภอพะเยาเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดพะเยามาหลายสิบปีละนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นอำเภอพะเยาอยู่นะครับแล้วก
2: ็ที่ผมเพิ่งทราบเนี่ยเป็นความรู้ผมความรู้ใหม่
1: ครับเมื่อก่อนนี้เป็นหนึ่งในจังหวัดก็หนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาก็อยู่ใกล้กับอำเภอแม่ใจแล้วก็ห่างจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนี่ยก็ประมาณสัก11กิโลอันนั้นก็ไหลผ่านมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาลัดเลาะไปลงที่ดอกคำใต้นะครับแล้วก็ไปอำเภอเทิงนะครับแล้วไหลจากเทิงนี้ก็มาผ่านบ้านศรีดอนชัยบ้านศรีดอนชัยก็คือเป็นบ้านของชนกลุ่มลือนะครับชาวลือแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็แล้วก็จะไหลลงไปนะครับผ่านอำเภอเวียงแก่นแล้วก็ลงไปสู่อำเภอสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของนะครับตรงนั้นนะครับนี่ก็คือแม่น้ำอิงซึ่งแม่น้ำอิงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไอ้มลพิษเลยเพราะมันอยู่ในประเทศไทย 100% นะครับเพราะงั้นนี่คนที่ใช้ดื่มกินแม่น้ำอิงอยู่นะครับหลายอำเภอเนี่ยก็คงจะสบายใจได้แล้วก็มีแม่น้ำอิงยังมีส่วนหนึ่งเนี่ยไหลลงกว้านพะเยานะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอีก2เส้นนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็คือแม่น้ำจันกับแม่น้ำลาวนะครับซึ่งเราแม่น้ำจันก็คือต้นกำเนิดอยู่ที่บนดอยแม่สลองนั่นแหละครับเนี่ยทินเด็กที่สมัยเด็กๆผมอาศัยอยู่เนี่ยครับ
2: อ๋อครับ
1: ครับเป็นภูเขาแล้วก็ไหลลงมาจากแม่สลองเนี่ยไหลเรื่อยมานะผ่านอำเภอผ่านอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงอำเภอแม่จันนะครับแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำกกนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ตรงนั้นแม่น้ำกกก็แน่นอนอ่ะมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงนั่นแหละครับแม่น้ำกกก็สุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่แม่น้ำโขงนั่นแหละครับแล้วก็อีกอันนึงก็แม่น้ำลาวเนี่ยนะครับแม่น้ำลาวนี่มาจากทางฝั่งของอำเภอแม่สวยนะครับเวียงป่าเป้าตรงแถบนั้นนะครับไหลลงมานะครับแล้วก็ผ่านอำเภอแม่ลาวนะครับแล้วก็ลงไปซึ่งแม่น้ำลาวเนี่ยสั้นๆนะครับแม่น้ำลาวนี้ก็ประมาณสัก100กิโลเมตรเศษแค่นั้น

0: เองนะครับแล้วก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถึงบอกว่าทุกๆแม่น้ำที่อยู่ในประเทศในทางภาคเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเยอะมากนะครับแต่แม่น้ำที่มีปัญหามากๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางฝั่งของทางฝั่งของลัดฉานนะครับที่ประเทศเมียนมาถามว่าผลที่ทางฝั่งของท่านพลเอกอาวุโสเมียนรายประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมาแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเซ็น MOU กันนะครับเซ็น TOR กันเนี่ย3ฉบับนะครับ1ในฉบับที่สำคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับก็คือฉบับที่ตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านการจัดการคุณภาพน้ำนะครับหรือว่า Joint Working Group นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยกันนะครับในระยะเวลา3ปีนะครับช่วยกันตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับโดยการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยจากแม่น้ำทั้ง3สายก็คือทั้งแม่น้ำโกกแม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำสายนะครับก็คือทั้ง3สายนี้ที่ริมตลิ่งนะครับเก็บริมตลิ่งแล้วก็ริมชายแดนของทั้งเมียนมาและฝั่งไทยนะครับ2ฝั่งโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าตอนนี้จะมีการทำTOR กันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการตรวจนะครับพวกสารหนูสารตะกั่วแคดเมียมต่างๆนะครับที่เป็นโลหะหนักต่างๆเนี่ยนะครับร่วมกันนะครับทำโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และข้อดีของการทำข้อเสนอในครั้งนี้ก็คือเขาดึงเอาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับก็คือจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น ข้อที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราจะไปโทษตรงฝั่งของเมียนมา ก็ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตของชนชาติพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนั้นมีหลายกลุ่มทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าเอ่ยชื่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปรบกันนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มของชนชาติพันธุ์ที่อยู่แถบนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็การขุดเอาแร่ต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำนะในข้างๆแม่น้ำต่างๆที่อยู่ทางเหนือของประเทศไทยเราที่อยู่ในลัดฉานเนี่ยแล้วเอามาถลุงนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะใช้สารเคมีต่างๆหรือว่าที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ไปสกัดเอาแร่นะครับเอาแฮฟวี่แร่เอิร์ธเนี่ยนะตรงนั้นทำให้สารเหล่านั้นเนี่ยก็ไหลกลับเข้าสู่ในแม่น้ำแล้วก็ไหลลงมาสู่ประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่ปลายทางนะครับมันเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ไปจัดการหรือว่าไปร่วมกันทำในประเทศเขาได้เพราะมันถือว่าเป็นเขตอาณาบริ
1: เวณใต้เขาครับ
0: ที่เป็นใต้ของเขาเพราะงั้นเนี่ยเราก็ได้แต่เพียงว่าส่งข้อความต่างๆไปบอกเขาแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็ทำอะไรไม่ได้มากนักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีข้อจำกัดค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพอมีMOUฉบับนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: มากมากมากครับ
0: มากครับมากมากเลยนะครับแล้วก็อีก2ฉบับก็คือ MOU ด้านแรงงานนี่ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันก็คือเขาจะมีการเข้ามาจัดการเรื่องของแรงงานข้ามชาติของจากเมียนมาเนี่ยโดยการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายเรื่องสแกมเมอร์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นกันแล้วอีกการนึงก็ที่เป็น MOU ที่ทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาเซ็นกันในวันนั้นก็ยังมีเรื่องของการร่วมมือทางเทคโนโลยีอวกาศนะครับหรือว่าการใช้ดาวเทียมนะฮะดาวภาพถ่ายดาวเทียมการสำรวจโลกทางด้านสันตินะครับต่างอย่างเงี้ยมาใช้ในการเสริมตัวสารสนเทศนะครับในการแก้ไขปัญหาPM 2.5 นะครับหรือก็จุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันทั้ง3ฉบับนี้ผมให้ความสำคัญกับฉบับแรกนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมโตในจังหวัดเชียงรายแล้วได้กินน้ำได้กินปลาในแม่น้ำนะครับตอนนี้ก็ชักกระเสียวๆอยู่เหมือนกัน
1: ดูผมเห็นสภาพปลาที่จับมาได้คือแบบมันดูแบบเอเลี่ยนมาก

0: ถ้าไปคุณดูนะ
1: กลัวมากสภาพในที่จะให้เรามาฆ่าเอามาแกงกินได้
2: เหมือนสัตว์ประหลาดอ่ะคือมันไม่ได้อ่ะแล้วก็ปัญหานี้มันแก้ปัญหาประเทศเดียวไม่ได้น้องจริงแล้วจริงแล้วทางต้นน้ำก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะ
1: ใช่ครับมันต้องช่วยกันแก้ทั้งสองฝั่งนะครับ
3: ค่ะ
1: ถือว่าเป็นข่าวดีที
2: ่มีนิมิตที่ดี
1: เป็นนิมิตที่ดีเพราะความท้าทายที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศของเขานะครับของเราเองเราก็แน่นอนเนี่ยเราได้รับผลกระทบปลายน้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการถือว่าความร่วมมือตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่า
3: ท
1: ำมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะครับเ
2: ดี๋ยวก็หวังว่าจะดีหวังว่าจะดี
1: เราหวังว่าจะดีแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะอาจารย์เนาะ
3: ค่ะค่ะ
2: เฉลยคำถาม
1: ครับครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าหากว่าไอ้น้ำทางฝั่งของเหล่านี้ไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำในประเทศไทยอยู่ดีนะครับเพราะมันอยู่ข้างๆประเทศไทยเราตลอดนะครับเพียงแต่จากอำเภอเวียงแก่นลงไปจนกระทั่งถึงทางจังหวัดน่านจังหวัดตรงนั้นถึงจะมาเริ่มต้นกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
2: ก็วนๆเวียนๆนี่แหละครับเฉลยคำถามครับ
1: ครับผมครับก็ทั้งหมดก็ผมขอรวมเอาแม่น้ำโขงเข้าไปด้วยนะครับก็เป็น4สายนะครับก็คือแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับก็4สายครับ
3: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับใครที่ตอบ A เข้ามาเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลด้วยกันนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณคุณกฤต

0: ุณลิซ่ามีสมาชิกมาลาด้วย
1: สวัสดีค่ะน้องโถแนะนำน้องหน่อย
0: วนเวียนอยู่เนี่ยนะ
1: นะคะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้ว
1: ค่ะลาไปก่อนนะคะเราสองคนและหนึ่งตัวนะคะลากัน
0: แบบ
1: น้องมาลินะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตระเอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสียวพรยานาวิทยากุล
4: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติค่ะ
3: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
4: สวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณรณรงค์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณเสี่ยวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
3: แจ้งข่าวนิดนึงเนื่องจากมีการเตือนภัยชั้นสูง9จังหวัดเลยนะคะในกรณีที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของพายุฝนตกหนักแล้วก็มีบางส่วนนั้นมีดินถล่มมีดินสไลด์ด้วยนะคะในแถบจังหวัดตากเชียงรายน่านพะเยาเพชรบูรณ์กาญจนบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะระมัดระวังอันตรายจากดินถล่มน้ำป่าพัดทะลักหลังจากฝนตกหนักสะสมในช่วงนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่โดยในช่วงบ่ายถึงค่ำเพราะฉะนั้นก็คงต้องระมัดระวังแต่ว่าในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นลักษณะเดิมๆก็คือฝนตกแบบประจำที่นะคะคือตกแล้วก็จะเป็นจุดๆนะคะท่านที่อยู่บนเส้นทางที่อย่าว่าไปนะสมทก็มืดๆเหมือนกันก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนด้วยนะคะเพราะว่าอุตุเขาเตือนมาย้อนกลับมาที่คุณรณรงค์คุณรณรงค์เราไม่เจอกันหลายวันนะคะแต่ว่าจริงๆพูดถึงประเด็นที่เราอยากคุยเนี่ยค่ะมันก็เป็นประเด็นที่เราเคยคุยกันมาแล้วเกือบจะ 100% เพียงแต่ว่ามันมีข้อเท็จจริงที่มีความแตกต่างนะอย่างกรณีที่เราเคยคุยกันเรื่องของการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องของการใช้อาวุธปืนนี่เราก็เคยคุยกันบ่อยมากนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข่าวที่ด่วนกว่าซ้อนเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงระยะนี้ประมาณสัก10กว่าข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงล่าสุดถึงจะไม่ใช่เป็นอาวุธปืนแต่ข่าวมันเป็นข่าวลือตบบ้างหูแบบเนี้ย
4: ค่ะ
3: เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ซึ่งน่าตกใจมากแต่เจ้าตัวเขาก็ออกมาปฏิเสธนะว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรก็ตามข่าวมันก็ลือสะพัดกันเราก็เลยอยากจะมาเรียนรู้กันหลังจากนั้นเราก็จะไปวิเคราะห์เรื่องของอาวุธปืนกันอีกเป็นรอบที่ร้อย
5: อดีตเอาข่าวอดีตรัฐมนตรีตบบ้องหูรองผู้กำกับ
3: ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่อ่ะแต่ต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าไม่เป็นความจริงคุณชนะเดชเดโชก็บอกไม่เป็นความจริงท่านรองผู้กำกับก็บอกว่าไม่ได้เป็นไปตามข่าวแต่เห็นข่าวล่าสุด
4: มีคนแจ้งความแล้ว
3: ไปแจ้งความ
4: ค
3: ่ะย้อนกลับมาการตบบ้องหูหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนแค่อายเท่านั้นแหละจะเอาบาดเจ็บเลยนักหนาเนี่ยมันก็เจ็บแต่ไม่มากแต่ในทางกฎหมายนะเราวิเคราะห์ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ในเชิงการเมืองด้วยได้ไหมวัตถุประสงค์ที่มันก่อเนี่ย
5: เราต้องแยกอย่างนี้ก่อนว่าการตบบ้องหูเนี่ยก็คือการทำร้ายร่างกายอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาการตบบ้องหูเนี่ยผมว่าน่าจะถึงขั้นทำให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา295เลยนะ
4: ค่ะ
3: 295เลยเหรอ
5: ผมว่า295เลยนะเพราะว่าน่าจะมีผลแพทย์ที่รักษา
3: หู
5: หูเนี่ยคือมันตบไงเจตนาทำลายร่างกาย
3: ค
5: ือถ้าเป็นความผิดระหูโทษตามกฎหมาย

0: ยานเนี่ยจะต้องไม่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้คือมันได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ไม่ได้สาหัส
1: คุณรณรงค์กับดิฉันไม่ทราบมองเหมือนกันหรือเปล่าคือหลายคนฟังข่าวก็จะมีความรู้สึกว่าตบเนี่ยมันต้องเจ็บปวดที่ใบหน้าไม่น่าจะเลือดออกอย่างมากก็เลือดออกปากแตกอะไรแบบนี้นิดหน่อยบวมช้ำแต่เวลาที่คุณรณรงค์คิดกับดิฉันคิดเนี่ยเรามองไปถึงระบบประสาทเลยนะ
2: ค่ะ
0: คือเราอะมองในทางผลแพทย์ไงเราจะไม่ได้บอกว่าคือที่เราจัดกันมาในทางข่าวทางกฎหมายเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเนี่ยเราจะไม่ได้บอกว่าอันนี้ถึงแก่ความตายโทษประหารอันนี้สาหัสโทษ10 ปีอ
1: ัน
0: นี้ไม่เป็นอะไรเลยโทษแค่10,000คือเราจะมองแค่ว่าผลแพทย์เป็นอย่างไร
1: ค่ะ
2: แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยมีรายงานนะคะว่ามีการแจ้งความไว้เป็นการเบื้องต้นแล้วแล้วก็โดนในข้อหาฐานความผิดตามมาตรา391ค่ะคุณรณรงค์
1: ตกลงใครเป็นคนไปแจ้งแล้วแจ้งยังไง
0: ทีนี้พอเป็นมาตรา391
2: ค่ะ
0: 391เนี่ยเป็นความผิดอาญาแต่เป็นความผิดระหุโทษเพราะว่าเข้าใจว่าบ้องหูของรองผู้กำกับน่าจะแข็งแกร่ง
1: มีความเหนียวทนทานน่ะเหรอ
0: คือถ้าบ้องหูไม่เหนียวเนี่ยจะต้องไปแจ้ง295แต่ถ้าบ้องหูเหนียวเนี่ยก็แจ้งแค่ระหุโทษเพราะว่าผ่านการฝึกฝนผ่านการถูกตบมาดี
1: แล้วความเหนียวความหนาเนี่ยมันจะต้องเฉพาะหน้าหรือว่าในช่วง3 วัน 7 วันแบบนี้ไหมแม่ฟังนักเรียนนะ3 วัน 7 วันหรือมันต้องเผื่อมีเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องหลังจากนั้นอีก
0: คือถ้ามันเป็นเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าตกมาแล้วไม่เป็นอะไรเลยก็อาจจะเป็นเรื่องระหุโทษทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าบอกเนี่ยไปตรวจแก้วหูเนี่ยนับกดว่าไปแก้วหูเนี่ยมีอาการต้องมารักษาต่อเนื่องเกิน5 วันก็จะกลายเป็น295ทันที
2: อ
0: ยู่ที่ว่ารองผู้กำกับเนี่ยจะไปตรวจหมอที่ไหนแล้วหมอคนนั้นเนี่ยใช่หมอโรงพยาบาลเดียวกับ ตรวจย้อนหลังได้หลายปีไ
1: หมแต่ทีนี้คุณพูดแบบนี้นะ
0: ตำรวจที่มีโรงพยาบาลเป็นตำรวจที่มี
1: โรงพยาบาลเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วป่ะเป็นที่อื่นได้ไหม
0: พยานบอลตกอยู่ที่สุราษฎร์ธาน
1: ี
0: ให้มากรุงเทพต้องไกลเกินไป
1: ทีนี้คุณพูดด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญยุทธบอกเป็น295คุณเกียร์อาจจะงงเดี๋ยวต้องพลิกตำราคุณอธิบายก่อนความแตกต่างความแตกต่างของระดับ
0: ความ
1: หนักเบาของการกระทำ
0: ผมเนี่ยนะผมเคยไปนั่งวิจัยเลยนะคุณเสือพร
2: ค
0: ุณเก๋ด้วยความที่ผมอยากรู้ว่าตอนนึงเนี่ยผมเมื่อหลายปีก่อนนะตอนที่เพจ Facebook มันขึ้นใหม่ๆแล้วเราก็อยากจะเขียนบทความด้วยความหวังดีให้กับพี่น้องประชาชนปกคนแบบไหนที่จะจ่ายน้อยสุดปรากฏมีคนทำวิจัยมาคุณเก
2: ๋
0: คุณเสือพร
1: มันช่างน่าเกลียดเหลือเกินดูว่าอันไหนจะจ่ายน้อยสุดเสียมสอนชาวบ้าน
0: ผมเนี่ยสนใจกฎหมายขนาดไหน
1: บางคนก็บอกว่ามันน่าจะเข้าข่ายคือทำร้ายทั่วไปไม่เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะ
0: ทำร้ายทั่วไปเนี่ยถ้าผักกันถ้าแค่ผักกันผักตบกันอย่างเงี้ยยังพอว่าได้แต่อันนี้มันตบบ้องหูผมก็ยังไงก็ทำร้ายร่างกาย
2: ค่ะ
0: เหมือนกับการต่อยหน้าเหมือนการต่อยหน้าแต่จะเจ็บมากเจ็บน้อยเนี่ยต้องอยู่ที่ผลแพทย์สมมติว่าตำรวจเจ็บน้อยกันแล้วกันคำถามต่อไปที่น่าสนใจกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
1: เขาไปงานเลี้ยง
0: เขาไปงานเลี้ยงก็แปลว่าอยู่นอกเวลาราชการ
1: งานบวชงานแต่ง
0: ถ้าอยู่นอกเวลาราชการก็ไม่โดนเรื่องของต่อสู้ขัดขวางหรือข้อหาอื่นก็จะมีแค่ทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุที่จะรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
1: ทำไม
0: ก็เหมือนกับ
1: ทำร้ายเนี่ยมันต้องมีระดับ
0: ไม่มีระดับความ
1: รุนแรงเหรออ
0: าการบาดเจ็บเสียหายอาการบาดเจ็บถ้าไม่เป็นไรเลยก็ระหุโทษแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรบ้างเล็กน้อยรักษาตัวนิดๆหน่อยๆก็295โทษ2 ปีไม่หนักอะไรมาก
2: แต่ว่าเบื้องต้นจากไทม์ไลน์ที่ข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมแล้วก็เหมือนกับว่าทั้ง2คนนะคะก็นั่งดื่มสุรากันด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นมีปากเสียงแล้วก็ทำร้ายกันนะคะ
1: ประมาณกระโดดตบเหรอหรือไงคืออันนี้เป็นงานศพงานศพไม่ใช่งานบวช
0: อยู่ในวงเล่านี่มันตบกันเบาขนาดนั้นเลยเหรอ
1: บางทีเนี่ยมันกินเหล้ามากๆของขึ้นไงมันอาจจะเกินเลยกันได้เหมือนขอโทษนะกรณีเกินเลยเนี่ยมันมีเหตุการณ์บ่อยมากดิฉันก็เคยเจอนะตอนที่ดิฉันอายุยังน้อยแต่เนื่องจากว่าตำแหน่งมันเยอะไงตำแหน่งมัน
0: แต่ในข่าวน่ะมันเขียนว่าไอ้ขัดขวางตอนเขาจะมาปาสายหาเสียงอะไรในงานศพ
1: คือ
0: เลยโดนตบ
1: คืองี้อันนั้นเป็นเรื่องต่อว่าข่าวมันก็คือว่าเขาบอกว่าอดีตเรามาต่อ

0: เนี่ยนะจริงๆเขาก็มีชื่อแล้วแหละไปบ้องหูรองผู้กำกับเพราะว่าโมโหเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะคุณไม่ได้ช่วยหาเสียงไงแล้วก็มีการล้มเลิกว่าเนี่ยตำแหน่งงานของท่านรองเนี่ยจริงๆก็เป็นเขาเนี่ยเหมือนเคยช่วยเหลือกันมานะแต่ทำไมครั้งนี้เนี่ยไม่ช่วยเขาประมาณนี้ก็เลยโมโหกระโดดเปี้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่ข่าวลือนี่มันลือกันมากแต่มันไม่มีมันยังไม่มีภาพหลุดอะไรให้เห็นว่าเป็นความจริงเลยซึ่งทางท่านผู้กำกับท่านรองยังไม่ได้ออกข่าวนะดิฉันไม่แน่ใจแต่ท่านผู้กำกับของสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เนี่ยบอกว่าไม่เป็นความจริงบอกว่ามันเป็นข่าวลือ
1: ค่ะ
0: แต่รองผู้กำกับเขาไปแจ้งความเมื่อกี้คุณเก๋เล่าใช่ไหมเขาแจ้งความยังไง
1: เขาไปแจ้งความค่ะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยมันมีเอกสารออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่าทางตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีการออกมาเผยแพร่เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ของทางสถานีตำรวจภูธรเลยนะคะก็บอกว่าตามปรากฏที่เป็นข่าวทางสื่อออนไลน์แล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่ามีส.ส.ไปตบหน้ารองผู้กำกับการในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีการไล่ไทม์ไลน์นะคะว่าล่าสุดเองเนี่ยทางผบ.ตร.ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็อย่างที่บอกไปอะค่ะก็เล่าไทม์ไลน์ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดวันที่8สิงหาคมนะคะแล้วก็เป็นงานที่ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลงานศพใช่ค่ะแล้วก็ทั้งสองเนี่ยก็เหมือนนั่งดื่มสุรากันแล้วก็เหตุเนี่ยมันเกิดประมาณสักตอนประมาณ23:30 น.ค่ะแล้วก็มีปากเสียงกันแล้วก็ทำร้ายกันหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่ามีการไปแจ้งเดินทางไปแจ้งความนะคะซึ่งล่าสุดเองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการติดตามพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยบอกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าใครมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรที่บันทึกไว้ได้ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุหรือพยานหลักฐานอื่นเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก็สามารถส่งไปที่ผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ได้เลยก็เดี๋ยวก็จะมีการรวบรวมเอาไว้ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็จะมีการรักษาเก็บไว้เป็นความลับด้วยค่ะ
0: มันมีข้อที่ขัดกันอยู่หรือว่าไม่ตรงกันอยู่สองด้านนะคะอย่างกรณีของคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยก็ออกมาโต้ให้ข่าวเลยว่าไม่ได้ตบบ้องหูนะบอกว่าสนิทกันเหมือนญาติพัญญานี่ก็เป็นญาติกับทางรองผู้กำกับด้วยรู้จักกันมานานแล้วก็รักใคร่กันดีนะก็ให้ข่าวมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็บอกก็ให้รายละเอียดนั่นเองนะคะว่าเจอหน้ากันก็คุยกันตามปกติมีการเจอกันแล้วก็คุยกันบ่อยๆผมไม่ได้ทำจะมาบีบคั้นอะไรกับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะผมไม่ได้ทำก็ว่างั้นแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าเรื่องไม่ช่วยหาเสียงเพราะว่าเราเป็นคนที่สนิทสนมกันไงปกติเวลาเจอบางทีก็แซวกันนะประเด็นนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าตกลงเจ้าหน้าที่เลยกลายเป็นหัวคะแนนให้เขาเลยแบบนั้นเนี่ยทำได้จริงๆหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเมื่อครู่ที่คุณเก๋เล่านะคะว่าหลังจากที่กลายเป็นข่าวแล้วก็สังคมให้ความสนใจกันมากๆล่าสุดตอนเย็นนะก็รับทราบมาว่าในวันเดียวกันนั่นแหละนะคะทางรองผู้กำกับที่เป็นข่าวก็ไปลงบันทึกไว้เรียบร้อยไปแจ้งความไม่ใช่ลงบันทึกไปแจ้งความไว้เรียบร้อยในเบื้องต้นเป็น391
1: ค่ะ
0: 391ก็คือใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจอันนี้เป็นละหุโทษละหุโทษหมายความว่าไง
2: เหมือนหนึ่งจำคุกหนึ่งเดือน
0: แค่ขอโทษแล้ว
2: ร้ายแรง
0: ขอโทษแล้วเจ้าได้ไหม
2: จริงๆถ้าอย่างนี้นอนอยู่บ้านไม่ต้องมาแจ้งความก็ได้
0: แจ้งให้มันรู้ว่ามันมีจริง
2: แจ้งทำไมโหฉันโดนตบแค่นิดหน่อยไม่ได้เป็นอันตรายแก่การและจิตใจชายชาติตำรวจมาแจ้งทำไมนอกจากผบ.ตร.สั่ง
0: อ้าวกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายสิบ่มีข้อยกเว้นก้า
2: ต้องใจนักเลงหน่อยก็เถอะทิ้งใจนักเลงหน่อยทำไมทิ้งท้ายที่คุณเจ๋อ่านบอกทุกอย่างจะเก็บเป็นความลับนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอแค่ตกต้องหูเล็กๆน้อยๆละหูโทษ
1: หมายถึงคนที่ไปหมายถึงคนที่อาจจะมีเรื่องของข้อมูลเอาภาพเอาอะไรต่างๆไปไงคะเป็นพยานอาจจะต้องเก็บเป็นความลับแหละ
0: ก็เก็บเป็นความลับแหละแต่ว่าเขากระซิบกันเสียลั่นอะไปทั่วโซเชียลคือมันกระซิบกันตั้งแต่วันแรกตั้งแต่หลังเกิดเหตุไม่นาน

0: แต่ก็เข้าใจว่าหลังจากต่างฝ่ายต่างสั่งแล้วเนี่ย
1: ค
0: ือสั่งเมาก็คงจะเริ่มรู้แหละว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวมันกว่าโซบิกว่านี้ได้ไหม
2: คุณเก๋มีภาพหนวดที่โดนตรงหูตอนที่สั่งเขาไม่ว่าเป็นมากเปล่าหรือว่าไม่เป็นอะไรเลย
1: เหมือน
0: มันไม่มีข่าว
1: ภาพไม่มี
0: ไม่มีเลยไม่มีมีแต่ข่าวอย่างเดียว
1: ก็นี่ไงเขาถึงได้ตามหาภาพ
0: ก็ถึงประกาศตามหาภาพ
1: ว่าใครมีหลักฐานภาพนิ่งภาพแล้วก็คลิปวิดีโออะไรต่างๆ
2: อันนี้ก็ตลกนะเขาทำร้ายกันบางทีเขาทำร้ายกันไม่กี่คนจะไปถามหาหลักฐานภาพนิ่งภาพวงจรปิดอันนี้ก็ตลกนะ
0: ปกติในวัดมันจะมีวงจรปิดหรือเปล่าล่ะไม่มีมั้งน่าจะเหมือนกับถ่ายภาพเล่นกันเองแล้วอาจจะติดอะไรแบบนี้เป็นไปได้ไหมดิฉันก็ไม่เคยไปวัดนี้นะไม่รู้เป็นไงบ้าง
2: ในวัดเขาก็ไปนั่งเล่นไฮโลเล่นไพ่กันช่วงงานศพเนี่ยนะมันจะเป็นมีวงจรปิดทุกมุมได้ไง
0: เดี๋ยวนี้คนเลิกเล่นไฮโลไปแล้ว
2: เขาเล่นอะไรกันล่ะครับตอนนี
0: ้เล่นตบกัน
2: แต่ว่าผมว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าทำไมการทำร้ายร่างกายและหูโทษคือคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับมันก็คือความผิดเรื่องของการตบหน้ากันหรือผลักอกกันนี่เองก็คือลาหูโทษนี่เรียกลาหูโทษของจริงลาหูโทษเนี่ยจะต้องไม่ทำร้ายร่างกายอีกฝั่งให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันถ้าจิตใจอ่ะมันอาจจะเป็นกายอาจจะไม่มากถ้าเกิดว่าหูหรือว่าระบบประสาทไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ว่าตบเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะคือคนโตแล้วนะโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่การงานอยู่ในระดับเป็นที่นับหน้าถือตาโอ้มันมีปัญหาเหมือนกันนะ
2: ชอบตบหน้าหรือชอบตบแก้วหูหรือชอบตบต้องหูหรือเขาตบแต่ก็ไม่กล้าพูดว่าเขาตบ
0: อันนี้ไม่ทราบ
2: เป็นอย่างใหญ่แน่แต่อย่างน้อยๆมากล้ามาแจ้งความแต่ผมจำได้ว่าข่าวนี้มันเหมือนฟุ้นๆเหมือนข่าวเก่าข่าวเก่าหรือข่าวตบใหม่อีกรอบไปจำไม่ได้เลย
0: คนละตบแล้วอันนี้วันที่8
1: อันนี้เหตุการณ์ล่าสุดค่ะ
2: อ๋อมีข่าวลักษณะคล้ายกันผมจำได้ว่าภาคใต้มีเหตุการณ์แบบเนี้ยพอเวลาข้าราชการโดนตบแล้วชอบกลัวไม่เข้าใจทำไมโดนตบแล้วชอบกลัว
1: แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ย อย่างทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตนะคะในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร8บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วนะคะก็จะมีการดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุด้วยนะในฐานความผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งขณะนี้เนี่ยเห็นมีการมอบหมายให้ทางพลตำรวจตรีพรชัยขจรกริตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วท่านก็เป็นรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและก็ยืนยันด้วยนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าอะไรอย่างไรก็ตามนะคะฉะนั้นเองเนี่ยการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ต้องไม่ละเว้นด้วยไม่ได้สนใจว่าจะมีตำแหน่งแห่งหนอะไรด้วยนะคะ
2: คดีย้ำอีกรอบนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ใช่คดีฆาตกรรมอำพรางนะครับที่รอบของคน
0: ตลอดครับตบโชว์ตบเปี้ยเปี้ย
2: ผมว่าวิธีการสั่งการแล้ววิธีการคิดของระบบข้าราชการเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาคุณเก๋ปัญหาใหญ่ๆเลยแหละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ลำพังแค่การ
0: ต้องช่วยหาเสียงด้วย
2: ต้องระดับรองผบ.ตร.สั่งถึงจะทำคดีได้นี่มันไม่ปกติแล้ว
0: เขากลัวเป็นคดีที่แม้จะเรียกคดีที่ผลก็ได้เกลียดเนาะเพียงแต่เป็นผู้ใหญ่ผู้โตในจังหวัดเนี่ยก็มีคนรับหน้าถือตากันทั้งนั้นนะคะมันยังไงกัน
2: ไม่ใช่สิแล้วเขาก่อเหตุอะไรก่อนจะมาระดมกำลังกันทั้งประเทศมาดำเนินคดีเนี่ย
0: ตบทุกคนอยากรอดูคลิปนี่แหละแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่มีคลิปหรือมีแต่ว่ายังไม่เป็นที่เผยแพร่ใครกล้า
2: ใครจะไปเล่นไฮโลต็อกเด้งหน้ากล้องวงจรปิดไม่มีหรอกสิวพร
0: คุณอับดุลเลาะถามมาดิฉันไม่อยากจะอ่านจริงๆแล้วถ้ากรณีเราตบพัญญามันจะเป็นละหุโทษไหมหรือว่าพัญญาตบดิฉันถามให้
2: ต้องไม่มีการโต้ตอบครับต้องไม่มีการโต้ตอบถ้ามีการโต้ตอบก็จะเป็นการสะบัดใจทะเลาะวิวาท

0: นะ
1: งั้นควรจะต้องให้ภรรยาตบเป็นฝ่ายเดียวนะ
0: ควรจะต้องใช้ภาษากายที่สุภาพสุภาพครับที่สุภาพสุภาพ
1: ค่ะแต่ละกรณีเนี่ยนะคือเราฟังทีแรกดูเหมือนเป็นเรื่องตลกนะคุณเก๋แต่ในความเป็นจริงมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ในพื้นที่นะคะซึ่งจริงๆเทนเชื่อว่าคือถ้ามีระดับผู้ใหญ่นั่งอยู่อย่างน้อยตอนนี้รองผู้กำกับกลายเป็นเด็กไปเลยนะถ้ามีระดับอดีตรัฐมนตรีมีส.ส.มีข้าราชการมันก็ต้องมีข้าราชการอื่นๆที่เป็นชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในโต๊ะหรือว่าบริเวณงานด้วยถูกไหมมันก็จะต้องเห็นกันชัดเรียกว่าหลายคนอ่ะเพราะฉะนั้นนิ่งเฉยได้ไหมที่ฉันไม่อยากจะนึกย้อนไปถึงคดีที่เขายิงจำได้ไหม
0: แต่ว่าหลักการมันมีอย่างนี้นะหลักการมีอย่างนี้นะถ้ายินยอมให้ตบหน้าเนี่ยไม่ถือเป็นทำร้ายร่างกายมันมีหลักการนี้อยู่ด้วยนะ
1: ค่ะยินยอม
0: ยินยอมให้ทำร้ายร่างกายก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย
1: ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นคดีในครอบครัวซะมากกว่า
2: ค่ะ
1: นะแต่ถ้าเป็นกรณีของการทำร้ายร่างกายในที่สาธารณะแต่อันนี้เนี่ยเขาไปแจ้งความแล้วแสดงว่าเขาไม่ยินยอมไม่ให้ตบฟรี
0: แต่มันก็แปลกอ่ะคุณศิวพรนี่เราจะว่ามาจับพิรุธผู้เสียหายหรือเปล่าวันเนี้ย
1: ตกลงเราไม่จับพิรุธคนกระทำใช่ไหม
0: ทำไมเราดูแบบเป็นนักจับพิรุธตำรวจชั้นผู้น้อยที่มาแจ้งความว่ามีพิรุธตรงไหนกัน
1: เขาบอกว่าถึงขั้นที่ต้องส่งผู้ใหญ่ลงไปตรวจสอบคดีนี้ต้องเอาผู้การรักษาการผู้การผู้บังคับการตำรวจภูธรที่จะ
0: แต่เรื่องนี้นะเรื่องนี้นะคุณเก๋
2: ค่ะ
0: ศิวพรถ้าเราดูผิวเผินเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นคดีทำลายร่างกายและหัวโทษคดีธรรมดาที่จ่ายค่าปรับสมัยก่อนจ่ายค่าปรับ500เองตบหน้าตบแค่หูเนี่ยแต่อย่าไปตบนั่นอดีตนะมัน9เดือนไป9ปียังมาตรวจได
2: ้มันคงต้อง
0: ฟ้องกันอยู
2: ่มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้แล้วก็ข่าวอาจจะ
0: รู้เรารู้คุณเก๋เรารู้เราเดาได
1: ้เมื่อครู่ที่คุณรณรงค์เล่ามาว่าคือสมยอมคือยอมความกันได้อะนะทำไมบางกรณียอมความไม่ได้บางกรณียอมความได้และมันก็อาจจะโยงกับมาตราต่างๆที่เป็นความหนักเบาของความร้ายแรงของคดีนะ
0: ทีนี้ในความผิดละหุโทษเนี่ยเวลาเขาจะเปรียบเทียบปรับเนี่ยร้อยเวรก็จะถามผู้เสียหายก่อนเสมอนะตามกฎหมายว่าผู้เสียหายคัดค้านติดใจอะไรไหมถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจร้อยเวรก็จะเปรียบเทียบปรับ500แล้วก็กลับบ้านไปไม่ต้องขึ้นศาล
1: เหมือนต่างฝ่ายไม่ติดใจเอาความกัน
0: ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจแล้วไอ้ทางที่โดนตบเนี่ยได้ไป 2,000 ไปกินเหล้าก็ไม่เอาอะไรแล้วก็ถอดแจ้งความกันไปอันนี้เป็นขั้นตอนปกติที่เขาทำกัน
1: นี่มันค้านสายตาของคนดูมากเลยนะหรือว่าคนติดตามข่าวอย่างนี้เราคุณสุนทรเดี๋ยวไม่อยากถามให้นะตบยุงที่เกาะใบหน้าเพื่อนสักฉาน จะผิดไหม แล้วก็บอกว่า อย่าลืมเรื่องปืนยิงโจรในบ้านคนกับรถป๋าฉลองเอาเรื่องตบก่อนค่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆ
0: คือถ้าคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะจะไม่มีอะไรเลยถ้าคนตบเนี่ยไม่ใช่สสคุณเก๋คุณศิวพร
2: ค่ะ
0: งงใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกับสสไปตบเขา
1: สสตบตำรวจอ่ะ
0: คือเราจำได้ไหมว่าเรามีเรื่องประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู
1: ่ค่ะแต่นี่นอกสมัยแล้วนี่อันนี้เขาเป็นอดีตเอ๊ะคุณชัยชนะก็ยังเป็นรองหัวหน้าพรรค
0: ไม่รู้นะดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ไหมอ่ะ
1: อยู่ใช่ไหม
0: ดำรงตำแหน่ง
1: เป็นรองหัวหน้าพรรค
0: ทางการเมืองอยู่ไหมอ่ะ
1: คุณชัยชนะน่าจะยังเป็นนะ
2: เป็นค่ะ
1: เป็นอยู่นะ
0: ทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยผมเข้าใจว่าคดีเนี่ยนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะคุณเก๋
2: ค่ะ
0: เด
2: ี๋
0: ยวพรแต่ถ้าเมื่อไหร่
1: เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ
0: ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วไปทำความผิดทางอาญาโดยการตบละหุโทษเมื่อไหร่เนี่ยมันจะผิดเรื่องจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจริยธรรมนักการเมืองทันทีเลยคุณศิวพร
1: ค่ะ

0: แล้วเมื่อมันผิดจริยธรรมนักการเมืองหากเรื่องนี้อยู่ในสมัยประชุมหรือมีการตัดสินหรือไม่ได้ใช้ในสมัยที่เป็นส.ส.
1: เสร็จ
0: อาจจะขาดคุณสมบัติเลยนะดูเหมือนเราจะเห็นว่าเหมือนตบหน้าเนี่ยมันแค่เมื่อก่อนเนี่ยมันปรับ500แต่ตอนหลังเนี่ยพอเรามีประมวลจริยธรรมนักกฎนักการเมืองขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่
0: พี่ศรีสุวรรณไปร้อง
1: พี่ศรี
0: พี่ศรีชอบไปร้องเนี่ยถ้าฟังได้ว่าส.ส.ผิดหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำความผิดและมีคำตัดสินว่าผิดและหูโทษโดนเป็นทอดๆนะ
1: อันนี้คนที่เป็นผู้เสียหายร้องได้ไหมหรือว่าต้องในสภากรณีของการผิดจริยธรรมทางการเมืองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ไหมฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในช่วงนี้เนี่ยนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนนี่กำลังเป็นที่น่าสนใจมากนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดแล้วนะคะเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วยนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มๆตั้งแต่2กันยาถึง2ธันวาคมนี้นะท่านที่สนใจสมัครมาเราก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยซึ่งก็มารวมอยู่ในหลักสูตรนี้นั่นแหละนะคะท่านที่สนใจนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะอบรมที่ CW Tower รัชดาท่านที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649นะคะ
2: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเที่ยวเมืองจีนก็เหลืออีกหน่อยหนึ่งเหมือนกันจ่ายครั้งเดียวครบเที่ยว3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงในช่วงนี้เป็นที่เรียกว่ากล่าวขานกันมากนะคะก็เราติดตามคลื่นเมท107จัดทริปสุด Exclusive เมทมูเตออนทัวร์นะครับไปชมยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีดรุณีอุทยานหนุ่มฟ้า3สะพานสวรรค์อุทยานเขานางฟ้าแล้วก็เสริมสิริมงคลไปปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นแล้วก็เดินตามสายบุญวัดต้าฉือนะครับท่านที่สนใจสอบถามได้ที่ LINE oa@met107 หรือหมายเลขโทรศัพท์0814986322นะคะเดินทางวันที่24ตุลาถึง29ตุลาคุณโดนรงสัญญาณกลับมาแล้วเนาะค่ะคุยต่อวันนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนแล้วถ้ามีเวลาเราจะกลับมาคุยประเด็นในเรื่องของมรดกของนายเฮียงซึ่งมันทำให้ดิฉันนึกถึงคดีสนามกอล์ฟแถวปทุมธานีมากเลยเนาะแต่ย้อนกลับมาก่อนที่อาวุธปืนจริงๆอาวุธปืนนี่คุณรณรงค์แล้วก็ดร.กิฟนั้นให้ความรู้เรามาเป็นประจำสม่ำเสมอเนื่องจากคดีลึกข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนมันจะมีมาเป็นระยะบ้านเราถึงแม้จะมีกฎหมายอย่างที่ท่านนายกเนี่ยนะคะพยายามที่จะยกเลิกใบอนุญาตการพกพาหรือว่าใบอนุญาตมีอาวุธปืนนะแต่ก็ยังได้ข่าวอยู่เสมอเกี่ยวกับการใช้เรื่องของอาวุธปืนในการทำร้ายกันนะอันนี้ไม่นับในส่วนของนักกีฬานะจนล่าสุดนั้นมีข่าวเรื่องการแจกอาวุธปืนนะที่รู้สึกแถวเกาะเต่าอ่ะ
2: เกาะพะงันด้วย
1: ที่พะงันก็คือเกาะพะงันเกาะเต่า
2: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้นี่ก็โอ้โหแต่เนื่องจากช่วงที่เขาแจกกันเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงก่อนที่จะมีประเด็นข่าวเรื่องของการยิงกันหลายๆคดีที่ต่อเนื่องจนทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมแต่เขาก็ขุดขึ้นมาคุยกันนั่นแหละว่าแผนนี่มันทำได้ป่ะเนี่ย
2: โอ้โหแต่ว่าจริงๆก็ไม่กี่วันเองนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่10สิงหาคมค่ะแล้วก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นงานฉลองครบรอบ134ปีค่ะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพะงันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็จัดงานกันนี่แหละคุณศิวพรคุณผู้ฟังแล้วก็โอ้โหสิ่งที่กลายเป็นไฮไลท์

0: แล้วก็กลายเป็นประเด็นก็คือมีกิจกรรมในการจับรางวัลแจกปืนลูกซองจำนวน5กระบอกอะค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ก็อันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่ามันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเดินทางในต่างจังหวัดหรือว่าวิถีชีวิตของคนที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจุดนั้นต้องปกป้องตนเองเราจะเห็นได้ว่าบางท่านที่เดินทางไกลอาจจะต้องใช้คือเคยพกพาอาวุธปืนอะไรต่างๆอันนี้เป็นกรณีแบบถูกต้องตามกฎหมายนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่บางจุดที่มีความเสี่ยงก็อาจจะต้องมีการพกพาอาวุธซึ่งในขณะนี้เนี่ยพอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ต่อใบอนุญาตแล้วก็ไม่ให้พกพาอาวุธเนี่ยคืออันนี้เป็นหลักทั่วไปส่วนไอ้ข้อยกเว้นเรื่องหนึ่งย้อนกลับมาที่คุณรณรงค์นะคะสัญญาณชัดเจนอยู่ไหมคะ
2: เจนครับ
1: ยังอยู่นะนอกเหนือจากเรื่องนี้มันก็มีคำถามซึ่งจริงๆดิฉันก็ถามคุณรณรงค์กับดร.กิฟบ่อยมากเวลาอยู่ในบ้านโจรเข้าบ้านแล้วยิงโจรตกลงบางคนก็ถามใครผิดยิงได้ไหมกฎหมายห้ามป่า
2: เมื่อก่อนข้างสำนักงานผมเนี่ยไปใช้บ้านเพื่อนทำสำนักงานบ้านเพื่อนผมก็จะมีที่เยอะบ้านเพื่อนก็จะติดอยู่กับบ้านผบ.สูงสุดสมัยหนึ่งวันดีคืนดีมีคนปีนเข้ามาในบ้านทหารอยู่ติดกันก็ยิงซะ
1: เจ้าของบ้านยิงคนปีนเข้ามาใช่ไหม
2: ทหารยิง
0: แล้วคนปีนเข้ามามีอาวุธไหมคะ
2: เขาบอกว่าทำท่าเหมือนจะถือมีดมาแทงก็เลยยิงแต่ว่าอยู่กันสองคนนะคุณเก๋
0: ค่ะ
2: ไม่มีกล้องด้วยนะ
0: อัน
2: นี้เรียกป้องกันตัวเข้ามาในบ้านยามวิกาลตอนตีหนึ่งตีสองและแถวนั้นเนี่ยเข้ามาในบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนที่ยาติดยามาขโมยของไห
0: ม
2: เขาก็เลยป้องกันตัวแต่เขาก็จะมีหลักการในการให้การกับพนักงานสอบสวน
1: ค่ะ
2: หรือเพราะเป็นข้าราชการว่ะนี่ถ้าเราตรวจสอบกันเนี่ยเราต้องตรวจสอบเหตุการยิงทั้งประเทศไม่ใช่เรามาตรวจสอบเฉพาะเหตุที่มีการอุจการเหตุแจ้งเราเคยลองตรวจสอบไหมเหตุการยิงทั้งประเทศที่ประชาชนใช้ป้องกันตัวและป้องกันตัวไม่ทัน
1: ค่ะ
2: แต่ผมสนใจตรงที่ว่าคนที่มีฐานะเนี่ยเขาจะถือปืนเพราะฉะนั้นคำสั่งคำกฎหมายกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศออกมาผ่านระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเราเรียกว่ากฎหมายก็เป็นกฎหมายมหาชนมีผลบังคับกับทุกคนกฎหมายฉบับนี้จะมีผลกระทบกับคนรวยอะว่าตรงๆ คนจนเขาไม่ซื้อปืนถูกกฎหมายหรอก
1: ค่ะ
2: แล้วคนจนซื้อปืนแบบไหนครับคุณเก
0: ๋ปืนเถื่อนหรอปืนออนไลน์หรอ
1: ดีๆคนจนไม่ตอบให้คุณเก๋ตอบ
2: คุณจนคนจนเขาก็ซื้อปืนเถื่อนปืนเถื่อนเนี่ยก็บอกแล้วประมาณหลักหมื่นไม่ถึงแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยและสิ่งที่เวลามาสอนเหตุเนี่ยเราถามว่าเป็นปืนเถื่อนหรือปืนมีทะเบียน
0: 80% ปืนเถื่อนค่ะ
2: แล้วนายกจะมาจำกัดไอ้ 20% ที่เป็นปืนมีทะเบียนเนี่ยทำให้คนดีๆเนี่ยไม่สามารถเอาไปสู้กับพวกที่ไม่ดีไม่เคารพกฎหมายได้เนี่ยมันหลักการมันใช่ไห
0: ม
2: พอหลักการมันใช่ไหมเราก็ถามกลับไปต่อว่าแล้วต่อให้ไปห้ามพกพา 100% เนี่ยมันแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือเปล่าแก้ปัญหาการจับยิงได้จริงหรือเปล่าแก้ปัญหาอาชญากรรมได้จริงหรือเปล่าม
0: ันปลายเหตุใช่ไหมคะ
2: ผมว่ามันไม่ใช่ปลายเหตุแต่ว่ามันแก้ปัญหามัน
1: เหมือน
2: เราคันที่ฝ่ามือเราไปแต่รอดเราคันที่ฝ่ามือแต่เราไปเกาที่ฝ่าเท้าอ่ะ
0: งั้นจุดสำคัญก็คือต้องไปยับยั้งเรื่องของค่ะเชิญค่ะ
2: เราต้องตั้งคำถามว่าใครไปบอกนายกให้พูดอย่างนั้นวะ
0: นายกก็บอกแล้วไงคะว่าสื่อสารสั้นไปหน่อยเมื่อวานนี้
2: คุณเก๋นายกพูดเรื่องยิงเนี่ยตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดที่หนองบัวลำพูป่ะแต่ตอนนั้นนายกก็พูดอย่างนี้นะคือตอนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นนายกอาจจะเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันนี่แหละก็พูดเรื่องปืนคำถามคือถ้ามันสามารถแก้ปัญหาเรื่องคำสั่งปืนได้ตั้งแต่ปี2565ปี2569ปัญหาไม่เกิดแสดงว่าการแก้ปัญหาเรื่องซกปืนเนี่ยไม่ใช่แล้ว

0: แต่ปัญหามันน่าจะเป็นปัญหาที่ว่าปราบปรามเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก
1: ็
0: กอรมน.หรือความมั่นคงเนี่ยตรวจไม่เจอปืนเถื่อนได้ไงหรือ
1: เอาปืนเถื่อนออกจากระบบไม่ได้
0: อ
1: ่
0: ะผมถามต่อในแง่ของความมีอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐเลยนะโดยเฉพาะทางมหาดไทยเนี่ยคุณออกไปครอบครองคือก่อนเราจะมีปืนได้เมืองไทยเนี่ยปืนถูกกฎหมายแล้วต้องมีใบครอบครองก่อนนะถึงจะไปซื้อได
2: ้
0: ผมเนี่ยไม่มีปืนผมเลยจะไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่รู้แต่ว่าขั้นตอนเนี่ยขอค่อนข้างยากแต่หลังจากที่ออกใบอนุญาตครอบครองให้แล้วซื้อมาแล้วเคยไปตรวจไหมว่าให้เด็กไปถือเปล่า
1: ให้เด็กไปถือนี่ใครตรวจ
0: ไม่มีการตรวจสอบเนี่ยก็คือรัฐเนี่ยออกใบอนุญาตให้แล้วคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีพอมันมีการเกิดเหตุคุณจะบอกว่าคุณจะไม่ออกใบอนุญาตให้แต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ต้องมีการอยู่ในวังบนของปัญหาเนี่ยก็คือประชาชนโดยที่รัฐไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะผมถามว่ามาตรการไม่ออกปืนให้ 100% ไม่ให้พกพา 100% เนี่ยมันแก้ปัญหายังไงผมหาตรรกะที่มันจะเชื่อมโยงถึงกันไม่เจอเลยแล้วรัฐมีมาตรการอะไรออกมาแต่ผมเข้าใจนะว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่ผมก็มานั่งพยายามหาดูว่าแล้วประเทศอื่นเขาแก้ยังไงไอ้เรื่องเหตุการณ์ยิงเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้ที่มาเกิดยิงถ้าเราไปนั่งดูเราจะพบว่าปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นอาการความเครียดของคนทำงานอะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหมันไม่ใช่ปัญหาที่บอกว่าออกคำสั่งแล้วสามารถแก้ได้เลยเอาอย่างง่ายๆนะระบบอุปถัมภ์บ้านเราเนี่ยผมถามว่าถ้าเราบอกว่าปัญหาของคนที่ครอบครองปืนมีปัญหาฉลองเดี่ยวแรงมีอยู่19กระบอกนะตามข่าว
1: ใช่
0: 19กระบอกเอาไปจำนำตึงหมดแล้ว
1: จำนำ
0: ไปตึงหมดแล้วเหลือแต่กระบอกที่เอามาก่อเหตุซึ่งพูดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้
2: ค่ะ
0: แล้วถามต่อคุณเก๋ต้องรวยขนาดไหนมีปืนถูกกฎหมาย19กระบอก
1: บางคนก็สะสมไงเหมือนเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเช่นบางคนสะสมนาฬิกา
0: แสดงว่าตัวปืนน่ะมันไม่ได้ก่อปัญหา
1: ค่ะ
0: แต่วิธีในการครอบครองวิธีในการใช้มีมาตรการอบรมแก้ไขยังไงไหมของมหาดไทยของอำเภอที่ออกให้แต่ใบครอบครองเนี่ยคุณมีการตรวจสอบอะไรต่อไหมนี่เนี่ยความสำคัญตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องกำกับดูแลคนที่ได้ใบครอบครองอาวุธปืนแล้วไม่ตรวจสอบไม่นำพาถือว่ารัฐเนี่ยละเลยละเว้นไหมอ
1: ันนี้หมายถึงว่ากระบวนการหลังจาก
0: ออ
1: มีการออกใบอนุญาตใช่ไหม
0: ถูกเพราะว่ากระบวนเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดหลังออกใบอนุญาตเรื่องไม่ได้เกิดก่อนออกใบอนุญาตเรื่องมันเกิดหลังออกใบอนุญาตให้แล้วอย่างเคสของที่นนทบุรี
1: ที่นน
0: ที่โดนเนี่ยก็เป็นปืนของคนอื่นแล้วก็มีการเข้าไปแย่งการครอบครองเราก็จะเห็นว่าใบพกพาหรือใบครอบครองเนี่ยแทบไม่มีผลเลยเวลาคนจะเอามาก่อเหตุ
1: ค่ะแต่ทั้งสองกรณีทั้งฉลองกับที่เทพชลินเป็นปืนที่ถูกกฎหมายหมายถึงว่ามีใบอนุญาตทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยสามารถเข้าถึงอาวุธปืนที่คุณปู่เก็บไว้ได
0: ้ถูกเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวปืนเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรแต่คนที่เอาไปใช้นั่นแหละที่มีความผิดทางกฎหมาย
1: แล้วอย่างนี้เขาควรจะเริ่มต้นที่ไหนจะว่าการบังคับใช้อันนี้มันก็เป็นปืนที่มีใบอนุญาตนะทั้งสองกรณีส่วนกรณีอื่นๆที่เรามักจะเห็นเรื่องของปืนเถื่อนมักจะเป็นประเภทไปดักยิงอะไรแบบนี้ซะมากกว่าน่าจะเป็นคนละประเภทกัน
2: หรือต้องไปจัดการไอ้ตรงที่เป็นต้นตอของปืนเถื่อนที่เป็นปืนออนไลน์ที่มันหาง่ายอย่างนี้เหรอคะ
1: ไม่อันนั้นมันมีพวกปืนที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุม
2: อ
1: ันนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปจัดการเพราะว่าถ้าคือเราไม่ออกใบอนุญาตพกปืนก็จริงแต่ว่าปืนที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าปืนเถื่อนเนี่ยคนสามารถหาซื้อได้ตามออนไลน์อันนี้มันเป็นปัญหาเพราะว่ามันควบคุมไม่ได
2: ้ต้องไปเริ่มต้นที่ตรงนี้ไหมคะ
1: ก็คือการ
2: น่าจะสำคัญที่สุด

0: ไอ้เรื่องการขายปืนออนไลน์เนี่ยผมเคยมีรุ่นน้องขายปืนอยู่เมื่อหลายปีก่อนตอนมันผมเนี่ยหายไปเลยจนกระทั่งวันหนึ่งโทรมาหาพี
1: ่มีคดี
0: โดน191ลงว่ะ เอ้าเห็นขายบอกขายก็บอกละหลายหมื่นขายดีมากเป็นปืนดัดแปลงเป็นปืนดัดแปลงเข้าใจว่าคงเอามีคนเอาวัยรุ่นคงเอาไปก่อเหตุมันก็191ก็เลยย้อนกลับมาดำเนินคดีเพราะงั้นการขายปืนออนไลน์เนี่ยพอเอาไปก่อเหตุตำรวจเขาจับหมดแล้วครับถ้าเขาตามเจอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาตามเจอไงคุณศิวพร
2: ถ้าตามเจอ
1: บางคนก็บอกว่าคุณแค่เปิดออนไลน์แล้วคุณคลิกเข้าไปมันก็เจอแล้วทีนี้มันก็จะมีเหมือนกับหลายจุดนะที่คุณรณรงค์วิเคราะห์เช่นการมีใบอนุญาตใช่ไหมการครอบครองการพกพาการใช้งานการซื้อขายเนาะมันต้องควบคุมให้ได้ทุกช่วงหรือเปล่าหรือยังไงกันหรือว่าดิฉันว่าการเข้าถึงอาวุธได้โดยง่ายเนี่ยแล้วมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งด้วยส่วนไอ้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยการเข้าถึงมันแสดงว่าการดูแลหรือว่าการปล่อยให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของอาวุธปืนเข้าถึงอาวุธปืนได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องความประมาทมีปัญหาส่วนบุคคลนะ
0: ยังต้องถอดบทเรียนครับ
1: ได้มาหลายเล่มแล้วนะ
0: เรียนกันต่อ
1: ได้มาหลายเล่มแล้ว
0: คือต้องถอดบทเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับประเทศไทยได
1: ้
0: แต่บทเรียนอันนึงนะที่ผมเห็นแล้วชัดเลยก็คือเราต้องไม่ให้คุณค่ากับฝั่งผู้ก่อเหตุอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยการทำข่าวหรือการวิเคราะห์เนี่ยจะไปวิเคราะห์ลักษณะผู้ก่อเหตุหาเหตุจูงใจแล้วก็พยายามชี้นำบางคนนะบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนชี้นำ
1: แก้ตัวให้ด้วย
0: แก้ตัวให้ว่าเขาทำ
1: ไม่สบายป่วย
0: ทำถูกอย่างไรเขาป่วยอย่างไรเห็นใจผู้ก่อเหตุเธออื
1: ม
0: แล้วทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในการก่อเหตุในอดีตเนี่ยจากข้างได้ไป2.6 ล้านผมจำได้ไม่ผิด
1: หรอจริงหรออ
0: ่าคือจากข้างเนี่ยได้รับเงินบริจาคไปเงินบริจาคตอนนั้นเนี่ยอุปวิริยะเปิดรับบริจาคให้ทีนี้พออุปวิริยะเปิดรับบริจาคให้ได้ไป2.6 ล้านในขณะที่คนเสียชีวิตก็ได้ไป2.6 ล้านเหมือนกัน
1: คนยิงก็คนโดนยิงเหมือนกันเลยได้เท่ากัน
0: ถูกจากข้างได้แม่จากข้างได้ไป2.6 ล้านไปจ่ายหนี้จ่ายสินแล้วก็มีบางคนไปยกย่องเป็นอินฟูในสมัยตอนปีพ.ศ.ตอนนั้นแล้วมันก็ผลกระทบมาถึงปัจจุบันไง
1: ไอ้การเชิดชูคนชั่วเนี่ยรู้สึกบ้านเรามีความเอ็นเอียงมากนะมีความชำนาญเป็นพิเศษ
0: ตั้งแต่บ้านเราชอบยกคนชั่วครับ
1: บางทีให้งานให้ความอนุเคราะห์เพราะเห็นว่าถึงจะดังในทางชั่วแต่ก็คือดัง
2: ได้รับโอกาสได้ใช่ไหมได้เงิน
1: ได้โอกาสได้เป็นดาราได้เป็นนักร้อง
2: ได้รับรีวิวสินค้า
1: ได้โอ้โหได้เกิดเลยอ่ะบางท่านได้เดินแฟชั่นใช่ไหมทำเพลงทำอะไรเห็นมาเยอะแล้ว
0: ได้เส้นเต่างอยด้วย
1: อ
0: ันนี้คือความบิดเบี้ยวที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเหมือนไม่มีอะไรแต่มันส่งผลมาถึงวันนี้นะ
1: ค่ะ
0: คือไอตอนที่เราไปลุมจากข้างในสมัยนั้นอะลุมสัมภาษณ์แม่จากข้างว่าแล้วก็พยายามไปโจมตีกองทัพบกว่ากองทัพบกทำยังไงบริหารยังไงจัดซื้อจัดจ้างบ้านมีปัญหาทุจริตอะไรยังไงไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการลื้อขึ้นมาครั้งใหญ่เลยแถวนี
1: ้แต่ดิฉันก็จำได้เลยนะตอนจากคลั่งกราดยิงอ่ะมันก็มีถอดบทเรียนเช่นเดียวกันนะแต่นั้นก็ยิงผู้บังคับบัญชาใช่ไหมแล้วก็ไปยิงในทอร์มินอล21ที่โคราชจับคนเป็นตัวประกัน
0: มันเป็นเรื่องกระบวนการเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าวิธีคิดเนี่ยสำคัญมาก
1: ค่ะ
0: วิธีคิดเนี่ยสำคัญเพราะว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างคุณฉลองเลี้ยวแรงอ่ะหลังก่อเหตุเสร็จ
1: ก็ออกมาแถลงข่าวเนาะจุบุรีปุ๋ย
0: เอ๊ะ

0: ขาจริงๆผมอยากจะบอกว่ามีหลายคำพูดอยากวิจารณ์นะแต่รัตนาธิเบศใช่ไหม
1: แถวบ้านคุณอ่ะ
0: ตรงข้ามศาลด้วยตรงข้ามศาลากลางด้วย
1: กรณีของคุณฉลองก็มีหลายท่านวิเคราะห์กันว่าอาจเป็นเพราะว่าทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็อาจจะว่าเหมือนกับไม่ค่อยสะดวกใจ
0: เลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติกับเขาอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่ว่าเลือกปฏิบัติแต่ก็คือใช้ความระมัดระวัง
0: อ่ะผมเนี่ยนะไม่อยากจะเปรียบเทียบภาพเลยคุณผู้ฟังนะนั้นลองดูภาพเวลาตำรวจเขาแถลงข่าวคดีฆ่ากันตายอย่างนี้นะมีใครมานั่งแถลงข่าวดูดบุหรี่ปุ๋ย
1: กุญแจมือไม่ใส่อ่ะ
0: กุญแจมือไม่ใส่อ่ะแต่จริงๆกุญแจมือถ้าใส่ก็แถลงไม่ได้นะคุณศิวพรคุณเก๋
1: ต้องปิดไงก็ต้องเอาผ้าปิดใช่ไหม
2: เป็นสิทธิ
0: เป็นสิทธิแต่คำถามคือไอ้สิ่งที่ใหญ่กว่าสิทธิคือเขาเพิ่งไปยิงคนตายมานะครับเมื่อกี้เลยนะครับ
2: ค่ะแต่ประเด็นนี
0: ้พี่ไม่คิดจะแบบมีพี่เคยเห็นข่าวก่อนหน้านี้ไหมข่าวจับภู
1: ม
0: ิเอาง่ายๆนะข่าวจับลุงพลก็ได้จับลุงพลที่หน้าสตช.
1: สตช.
0: ยกไปเอาเนี่ยเอาข่าวจับดาราก็ได้เนี่ยข่าวจับลุงพลเนี่ยผมไม่เห็นเหตุการลักษณะการเข้าควบคุมตัวของลุงพลจะมาเกิดกับฉลองเรียวแรงเลย
1: สองมาตรฐานเหรอคะหรือไง
0: โอ้อันนี้มันทำให้คนเขามองว่านี่แหละครับคือการเลือกปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะ
0: ทำไมถึงบอกว่าเลือกปฏิบัติหน้าที่มันมีเหตุผลนะไม่ได้บอกมั่วๆนะ
1: ค่ะ
0: คือเหตุผลก็คือในการเข้าควบคุมตัวของผู้ต้องหาคือณตอนนั้นเนี่ยผมว่าเขาเป็นผู้ต้องหาแล้วแหละ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: หลักฐานมันชัด
2: ค่ะ
0: การเข้าควบคุมตัวเนี่ยปวิอาญาเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่าต้องควบคุมตัวตามพฤติการตามเหตุผลอันนี้ผมแปลเป็นภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายคือสถานการณ์เป็นยังไงควบคุมตัวตามสถานการณ์และข้อหาที่เขาก่อคำถามคือเขาก่อข้อหาอะไรตีหัวหมาเหรอ เขาเพิ่งก่อเหตุยิงคนตายตายตรงไหนตายในบ้านเหรอเปล่าในสถานการณ์ ในสถานการณ์แล้วคนตายเป็นใคร
2: นายกอบจ.
1: นายกอบจ.
2: นนทบุรี
0: สถานะนี่เทียบเท่าผู้ว่านะหลังจากยิงนายกอบจ.เสร็จตำรวจในจังหวัดนนทบุรีที่อยู่โรงเป็นโรงพักที่อยู่ตรงข้ามสารกลางด้วยทำยังไงเข้าล็อกตัวเลยไหมเข้าชาร์จเลยไหมคอมมานโดมาเลยไหมเหมือนที่ไหนอะ
1: no
0: แล้วเขามีสิทธิ์อะไรที่จะไม่ใช้การควบคุมตัวแตกต่างจากเคสอุกชะกันอันอื่นเนี่ยผมถามต่อเลยเนี่ยเพราะว่ากฎหมายมันบอกว่าต้องตามสมควรแก่เหตุ
1: ค่ะ
0: ตามข้อหาผมว่าก็อุจจารกันเหตุการณ์ณตอนนั้นก็อุจจารกันแต่พี่ก็ยังให้ดูดบุหรี่ปุ๋ยแล้วก็แถลงข่าว
2: โดนปรับไปเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งคุณฉลองแล้วก็สถานีตำรวจด้วย
0: ผมไม่อยากจะสำมากเลย คุณฉลองเนี่ยโดนยิง ยิงคนตายที่สารกลางข้อหาคือประหารชีวิต288 289โดยอาจจะไต่ตองไว้ก่อนประหารชีวิตเสร็จปุ๊บด้วยความแก้เขินเรื่องการดูดบุหรี่แถลงข่าวกรมควบคุมโรคมาขอปรับ 5,000 แต่ฉลองเนี่ยโดนประหารนะเราจะเห็นว่าไม่ make sense เลย
1: ติดว่า
0: แต่คำถามแต่ก็น่าสนใจนะคุณเก๋คุณศิวพร
2: ค
0: ุณผู้ฟังเฮ้ยผมก็เพิ่งรู้ว่าดูดบุหรี่บนโรงพักเจ้าของโรงพักโดนปรับอีก 4,000 ป่ะ
1: เจ้าของสถานที่ไง
2: 3,000 ค่ะ
1: อนุญาตให้
0: 3,000
1: ต้องแม่อนุญาตอันนี้เขาอนุญาตให้สูบได้ไง

0: คนสูบก็โดนปรับเจ้าของสถานที่ก็โดน
1: เดี๋ยวก่อนคำว่าเจ้าของสถานที่อนุญาตเนี่ยคุณใช้อะไรวัดดัชนีชี้วัดคืออะไร
0: ก็ปล่อยให้เขาสูบดูดพ่นฟู่ฟู่ไปเรื่อยๆจนแล้วแต่พอใจไม่ได้มี
1: ถ้าอย่างนี้ผมเห็นพุ่มกับรองพุ่มกับที่ไหนดูดบุหรี่ในโรงพักอี
0: ก็ต้องแอบดูดหรือไม่ก็ไปนั่ง
1: ไปแจ้งกรมควบคุมโรคเลยนะ
0: ไปนั่งข้างนอก
2: ไม่แต่มันมีกฎหมายจริงๆนะ
0: ธรรมดา
2: เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใช่ไหมคะแล้วก็ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการกำหนดเอาไว
0: ้คือปัจจุบันในสถานที่ราชการหรือที่สาธารณะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการห้ามแล้วก็มีการจัดสถานที่ให้สูบส่วนใหญ่จะอยู่ด้านนอกอาคารที่มีลมโชยมาอะไรแบบนี้ลม
1: นั่นแหละสิแต่รายละเอียดที่คุณฉลองโดนปรับเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นข้อหาที่คนสูบต้องโดนแต่ข้อหาที่ทางโรงพักโดนเนี่ยอันเนี้ยผมสนใจอยากต่อยอด
2: ผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่ถ้าหากปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ห้ามปรามแล้วก็ยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาทค่ะ
1: ยินยอมอ๋อมีคำว่ายินยอมให้มีผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ของตน
2: ใช่ค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของตน
1: สมัยก่อนนี่ผมเห็นรองผบ.ตร.ดูดอยู่ในสตช.เลยนะ
0: ตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายมั้ง
1: เฮ้ย
0: ให้คุณครีเอทไปก่อนเดี๋ยวเราเบรกสักนาทีได้ไหม
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าติดไว้นะติดไว้นะแล้วก็คดีเรื่องที่ดินเนี่ยก็อมตะน
2: ะ
0: ก่อนหน้านี้เราจะจำได้แต่คดีใหญ่เนื่อมจำได้ไหม
1: คดีที่ดินวัดที่กำลังเถียงกันในโขนใช่ไหม
0: แม่นแม่นอันนี้เป็นวัดป่าอดุลยารามก็น่าสนใจแต่อันนี้เป็นกรณีของทายาทที่เขาไม่ยินยอมแล้วก็สู้ในกระบวนการยุติธรรมมาสองศาลถึงจะแพ้ก็ตามแต่ตอนนี้ยังอยู่ในชั้นฎีกาเดี๋ยวเรากลับมาวิเคราะห์ได้ไหมสักครู่ค่ะ
1: ได้ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
2: ค่ะ
0: จริงๆคดีเรื่องของที่ดินเป็นเรื่องที่อมตะยาวนานเพราะว่าแต่ละกรณีมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของที่ดินเสียชีวิตนะคะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นคดีของลุงเฮียงนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะคือป้าดาอันนี้ก็เป็นหลานนะเป็นหลานของลุงเฮียงเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าคือเริ่มต้นมาจากปัญหาเรื่องของการออกโฉนดฝ่ายทายาทไปขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเพราะว่ามันมีที่หัวไร่ปลายนาที่งอกเพิ่มประมาณ6ไร่เนี่ยดีๆนะปรากฏว่าก็มีการคัดค้านบางฝ่ายวัดเนี่ยคัดค้านอ้างว่าเป็นที่ดินวัดทำให้เจ้าหน้าที่ออกโฉนดไม่ได้คือถ้าจะย้อนเส้นทางเรื่องพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นกับผู้ที่อ้างว่าเป็นทายาทของเจ้าของที่ดินนั้นยืดเยื้อมากว่า30ปีนะครับแล้วก็ยังอยู่ในชั้นฎีกากรณีนี้เนี่ยนะคะมันจะมีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าผู้ที่อ้างว่าเป็นทายาทนั้นนำท่อปูนซีเมนต์มาปิดทางเข้าออกวัดแล้วมีการผิดประกาศแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็ให้สั่งให้ผู้ที่บุกรุกขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินออกไปจากพื้นที่นะคะล่าสุดนั้นยังอยู่ระหว่างฎีกาข้อพิพาทเรื่องนี้ย้อนกลับไปถึงปี2533ก่อนหน้านี้มีหลักฐานการทำหนังสืออุทิศที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีเพื่อใช้สร้างวัดป่าอดุลยารามโดยเป็นพื้นดินแปลงใหญ่แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่อุทิศให้กับทางวัดที่ดินส่วนหลักจะมีเนื้อที่21ไร่3งาน21ตารางวานะต่อมาในปี2535นั้นลุงเฮียงเสียชีวิตในเฮียงเนี่ยค่ะก็คือมีลูกมีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วก็มีหลานนะนางพิมพ์ศรีภรรยาของนายเฮียงฟ้องวัดป่าอดุลยารามประเด็นขับไล่แล้วก็เพิกถอนการยกที่ดินแต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องก็อุทธรณ์ต่ออุทธรณ์ภาค4พิพากษายืนส่วนฎีกาไม่รับคดีไว้ในพิจารณา

0: พอปี2567นะฮะในนางบัวไข่สอนสมุทรเป็นผู้จัดการมรดกของนายเฮียงก็ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นและวัดป่าอดุลยารามเกี่ยวกับการออกโฉนดการรังวัดแบ่งแยกแล้วก็เสียที่ในที่ดินปี68ศาลขอนแก่นมีคำพิพากษายกฟ้องโดยประเด็นสำคัญก็คือศาลพิจารณาว่าการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดของนายเฮียงนั้นมีเจตนาชัดเจนมีการประกาศและเมื่อมีการประกาศตั้งวัดที่ดินส่วนดังกล่าวก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดคือตอนที่ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยตอนนั้นการก่อตั้งวัดได้ยังไม่เสร็จนะ
1: ครับ
0: นางโบไข่ก็ไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค4ก็มีการพิพากษายืนยังไงก็ตามตอนนี้อยู่ช่วงระหว่างฎีกาเรามาสรุปข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของข้อพิพาทกันอีกครั้งนะครับประเด็นข้อพิพาทอันนี้น่าสนใจมากเป็นคดีวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเมื่อปี33นะคะในเฮียงพิมพ์ศรีซึ่งเจตนาอุทิศที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อสร้างวัดต่อมานายเฮียงเสียชีวิตก่อนที่กระบวนการจัดตั้งวัดจะสมบูรณ์ตามกฎหมายประเด็นนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ทายาทอ้างว่ากรรมสิทธิ์นั้นยังเป็นของครอบครัวก็เลยนำมาสู่การฟ้องร้องยาวนานมากกว่า30ปีนะคะประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของเจตนาและการบริจาคนะคะก็คือปี33ในเฮียงถวายที่ดินใช่ไหมคะแล้วก็มีการจัดงานตอนนั้นมีการจัดงานด้วยเป็นงานบุญผ้าป่าเพื่อสร้างวัดป่าอดุลยารามทีนี้ต่อมาฝ่ายทายาทอ้างว่าการบริจาคนั้นมีเงื่อนไขและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในขณะที่ในเฮียงมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นหลังจากที่ในเฮียงเสียชีวิตลงนะคะแล้วก็มันก็มีประเด็นเรื่องของสถานะของโฉนดโดยในเฮียงนั้นเสียชีวิตปี2534ต่อมาปี2541ช่วงหลังต้มยำกุ้งอะค่ะทางราชการแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการประกาศรับรองให้วัดป่าอดุลยารามเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าชื่อในโฉนดที่ดินนั้นคือยังเป็นของในเฮียงนั่นเองก็เลยมีการต่อสู้ในประเด็นข้อพิพาทมาโดยตลอดนับตั้งแต่บัดนั้นนะครับการต่อสู้ทางกฎหมายนั้นทางฝ่ายทายาทพยายามยื่นฟ้องขับไล่แล้วก็เพิกถอนการใช้พื้นที่ตั้งแต่อดีตเลยนะคะซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เคยมีคำพิพากษายกฟ้องฝ่ายทายาทโดยมีคำวินิจฉัยว่ามีเจตนาคือในเฮียงมีเจตนาอุทิศชัดเจนและต้องถือว่าตกเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วถึงแม้ในขณะนั้นกระบวนการสร้างวัดยังไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ล่าสุดนั้นมันก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งเมื่อตัวแทนของทายาทที่เราได้ยินในรายการนะที
1: ่
0: โหนแสประดาชื่อประดาคุณประดาบอกว่าออกมาทวงคืนพื้นที่ทำเลทองกว่า21ไร่ซึ่งที่ดินตรงนี้เนี่ยนะคะคือปัจจุบันคือตอนมอบให้มันยังเป็นป่าเป็นดง
1: ค่ะ
0: แต่ปัจจุบัน
1: ทำเลทอง
0: ร
1: ั้
0: วของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มี
1: เซ็นทรัลด้วยเห็นเพราะว่าอยู่ใกล้เซ็นทรัลขอนแก่น
0: ไม่ไกลจากเซ็นทรัลขอนแก่นนะก็คือถ้าคุณอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: ค
0: ุณก็จะอยู่ใกล้ความเจริญทุกประเภท
1: คือจะไปเห็นว่าแปลงที่เป็นทำเลเนี่ยที่ทำไมถึงบอกว่าเป็นทำเลทองนะคะเพราะว่าโอ้โหคือถนนฝั่งตรงข้ามเป็นมขแล้วก็ใกล้ๆก็เป็นเซ็นทรัลขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นนะคะรายล้อมไปด้วยแบบว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นคอนโดปลูกขึ้นเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยราคานะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าตามข่าวออนไลน์ที่มีการโพสต์กันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านอัพอะต่อ1ไร่นะคะแล้วคิดดูลองคูณเข้าไปว่า21ไร่อะค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นเงินมากน้อยขนาดไหน
0: ค่ะคือประเด็นที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินนั่นเองที่คนสงสัยว่าการแสดงเจตนาของนายเฮียงนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมายไห
1: ม
0: แล้วถ้าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยนะมันเพราะเหตุใดแล้วยกให้วัดแล้วขอคืนได้ไหม
1: ค่ะ
0: ขอคืนได้ไหมอ
1: ันนี้ประเด็นสำคัญเลย
0: หรือโอนเองได้ไหมเพราะว่าในขณะที่เกิดเรื่องพิพาทเนี่ยค่ะคนให้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เรื่องของการโอนที่ให้วัดเนี่ยเป็นสาระสำคัญไหมเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้โอนนะซึ่งไอ้คดีอย่างเนี้ยน่าสนใจดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬาลักษณ์ประพฤติดีค่ะ

0: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกับทันข่าวทันกฎหมายในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าว

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับ14:10 น.นะครับวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคมพุทธศักราช2559ครับจากนี้ไป2ชั่วโมงแชร์เล่าข่าวเด็ดมาแล้วครับวันนี้อยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีแล้วก็ผมชุติภพหมอกุลครับผม
1: ค่ะสวัสดีทั้งหลังสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะก็วันนี้มาพร้อมกับข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะนังเหงา
0: สัปดาห์นี้เนี่ยอย่าว่าแต่วันนี้เลยฮะมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วอะไรต่อมีอะไรไปก็ไม่รู้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เขาบอกว่าอะไรข่าวดีเสียตังค์ข่าวร้ายไม่ต้องจ่ายใช่ไหม
1: ข่าวดีไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่จะเงียบๆใช่ไหมคะแต่พอข่าวร้ายนี่โอ้โหเอาข่าวไหนดีคะคือแบบมันเยอะมากอย่างเรื่องของปืนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะ
0: เรื่องของปืนนี่ก็โอ้โหไล่เรียงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้น้องเก๋ต้องไปฟังด้วยนะฮะเพราะว่าผมจัดรายการกันอยู่กับน้องอุ้มเนี่ยก็มีผู้ฟังท่านก็โทรศัพท์กันเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาหรือในทางโซเชียลนี่ก็เป็นแบบน้องคอนโทรลเขาบอกว่านักข่าวผู้ฟังก็ฝากมาบอกว่าอย่าลืมป๋องนะ
1: อ๋อ
0: ต้นเรื่องของอาชญากรรมที่มันไล่เลียงกันมานี่หรอไหม
1: ค่ะค่ะ
0: ป๋องรัสเซีย2แล้วก็ครอบครัวไทยอีก3เนี่ยนะเพราะมันกลายเป็นว่าพออันใหม่มาอันเก่าก็จะลืมไงแล้วมันเป็นอาชญากรรมทางปืนทั้งนั้นเลยนะนึกออกไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: ต
1: ั้
0: งแต่ป๋องมาตั้งแต่กระดิ่งตั้งแต่ที่นนทบุรีกันนั่นแหละก็อดีตสสกับทางด้านของผู้นักการเมืองนี่นักการเมืองนี่นะฮะมาจนถึงเรื่องของปืนที่มีการแจกกันในการ
1: เมื่อวานยังคุยกับนักเหงาอยู่เลยที่อำเภอกอบพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ใช่เก๋เป็นคนที่เปิดข่าวกับผมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้คือมันเยอะจริงข่าวอ
1: ่ะ
0: เมื่อวานนี้ไม่ได้นำเสนอในมุมนี้เลยนะเพราะว่าอันหนึ่งก็คือมันเกิดเหตุการณ์ก่อนที่นายกอนุทินจะสั่งเป็นเรื่องประเดาเรื่องของปืนนะเขาว่าเขามีงานชุมนุมกำลังผู้ใหญ่บ้านของเขาเนี่ยกันก่อนว่างั้นเนี่ยนะแล้วมีการแจกปืนแจกปืนกันเหมือนแจกมอเตอร์ไซค์แจกก็มันมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเขาบอกว่าปืนกระบอกหนึ่งก็ประมาณสัก20,000 กว่าบาทก็ว่ากัน
1: ใช่คือเป็นกิจกรรมจับรางวัลในการแจกปืนใช่ไหมคะลูกซองจำนวน5 กระบอก
0: กระบอกเกาะพังงานเกาะเต่าด้วยน
1: ะ
0: จับที่เกาะพังงานแต่เพราะว่าคนผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานได้แค่คนเดียว
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ย
0: ไปอยู่ที่เกาะเต่า
1: ประเด็นสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยวันนี้นายกออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะบอกว่าต้องยกเลิกนะนโยบายที่มีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีรางวัลเป็นเรื่องของปืนแบบนี้เนี่ย
0: แจกปืนนี่ไม่ได้ไห
1: มไม่ได้แล้วนะคะเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นแล้วก็เห็นมอบหมายให้ทางอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้ตอบสำหรับปัญหานี้ด้วยนะ
0: นี่เขาไปเอาเขาเรียกฟุตเชตฟุตพริ้นเนี่ยนะอันเก่าที่นายกเนี่ยเคยอยู่มหาดไทยตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมาเป็นผู้นำรัฐบาลนะเพราะนายกเนี่ยตอนที่อยู่มหาดไทยตอนนั้นเนี่ยที่ท่านไม่ได้เป็นนายกเลยนะ
1: ฮะ
0: ท่านก็พูดนะว่าไม่มีนโยบายที่จะให้แจกปืนแล้วนะจริงๆพูดมาก่อนแล้วนะแล้วคนก็ถามว่าเอ้าไม่แจกปืนแล้วจะแจกอะไรตอนนั้นนะเขาเพิ่งนำมาเสนอวันนี้แหละสื่อเพื่อนๆกันเนี่ยนะก็บอกว่านายกก็บอกว่าไม่แจกปืนก็ท่านก็พูดเหมือนที่เล่นที่จริงนะแต่ที่จริงก็คือไม่ให้แจกปืนแต่ที่เล่นก็คือบอกว่างั้นแจกดอกไม้แทนก็แล้วกันนี่เป็นคำของนายกก่อนที่จะมาเป็นนายกเลยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นมหาไทยเป็นมท.1จำได้ไหมมท.1ตอนที่อยู่กับเพื่อไทยอ่ะภูมิใจไทยเขา
1: แล้วก็ขอดึงเก้าอี้คืน
0: คุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่บอกแล้วว่าไม่ให้แจกปืนแล้วข่าวก็เลยถามว่าไม่แจกปืนแล้วแจกอะไรท่านก็พูดทีเล่นทีจริงว่าแจกดอกไม้แล้วกัน
1: แต่ว่าในส่วนของคนที่เขาจัดงานเนี่ยเขาก็มีออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะนักเหงาไหนๆพูดประเด็นนี้นะคะก็เริ่มที่ประเด็นนี้
0: แล้วก
1: ัน อย่างทางสมาชิกสภาอบจ.สุราษฎร์ธานีคุณสนชัยศรีทองกุลเนี่ยออกมายืนยันว่าการจับรางวัลปืนลูกซองเนี่ยจริงๆก็ยอมรับแหละว่าเป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นจริงๆนะ
0: ต่อเนื่องกันมาแล้วว่างั้นนะ
1: ต่อเนื่องมา3-4 ปีอ่ะแล้วปีนี้ก็มีผู้สนับสนุนในการที่จะให้มีการแจกรางวัลเป็นปืนเนี่ย
0: คือออกตังค์ให้ว่างั้นนะ
1: เข้าใจว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนก็คงจะสนับสนุนเรื่องเงินนี่แหละก็งบให้20,000ต่อ1 กระบอกทีนี้เหตุผลของผู้จัดเนี่ยเขาบอกว่าทำไมจะต้องเป็นปืนสร้างขวัญกำลังใจ

0: แล้วก็เป็นการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
1: ครับ
0: เนื่องจากมองว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยคือเขาก็จะต้องเผชิญเรื่องของการ
1: เผช
0: ิญเหตุต่างๆก็จำเป็นอาจจะต้องมีเรื่องของอาวุธ
1: เ
0: พราะว่าอาวุธสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เอาจริงๆในปัจจุบันก็มีไม่เพียงพอ
1: ใช่อ๋อ
0: นะคะแล้วจุดสำคัญเนี่ยคือผู้ได้รับรางวัลเนี่ยเขาไม่ได้รับปืนกลับไปทันทีนะเขาต้องไปขอใบอนุญาตในการซื้อปืนหรือที่เราเรียกว่าป.3มันนะ
1: เพื่อที่จะออกไปป.4คือสามารถที่จะซื้อได้แล้วก็ขึ้นทะเบียนปืนได
0: ้ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ที่คุยกันอยู่มากๆคือป.12
0: ป.12
1: ก็คือใบอนุญาตพกพา
0: อันนี้ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
0: ในประเทศไทยยกเลิกไปแล้ว
1: เขายกเลิกแล้วนะป.12เนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้ปแต่ป.3ไปจนถึงป.4มันก็ยากขึ้นแหละตอนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะในส่วนของคนที่เขาจัดงานเขาก็ให้เหตุผลประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไปถามนายกรัฐมนตรีพอนายกรัฐมนตรีทราบข่าวเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็คือสั่งเรียบร้อยแล
1: ้
0: วให้มีการไปยกเลิกประเด็นนี
1: ้
0: นะคะก็จะไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลอีกต่อไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ในการกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยเมื่อคืนน่ะนะเหงาผู้สื่อข่าวไปถามนายกนายกเกิดอีกแล้วนะเกิดอีกแล้วนะเหตุการณ์นายกนี่แบบตกใจเลยนะนายกบอกเอาอีกแล้วเหรอปืนอีกแล้วเหร
1: อ
0: โอ้เนี่ยค่ะก็เลยมีการย้ำเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเรื่องของระบบในการตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของการรีเซ็ตการแก้เรื่องของกฎหมายควบคุมปืนแต่ทีนี้เนี่ยคำถามที่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันด้วยใช่ไหมคะนางเหงาเพราะว่าคำถามก็คือว่าอ้าวสรุปแล้วเนี่ยมันแก้ถูกจุดหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายที่เรากำลังจะแก
1: ้
0: มันเป็นการแก้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในส่วนของปืนที่ถูกกฎหมายแต่โจทย์ใหญ่ที่เวลาผู้ก่อเหตุไปก่อเหตุเนี่ยมันเป็นปืนเถื่อนโจทย์ใหญ่เลย
1: ซึ่งนี่ก็ตรงกันนะเมื่อวานนี้เราคุยกับนักกัญญาวิทยา
0: ค่ะ
1: ท่านก็บอกว่าเฮ้ยจะเราโฟกัสผิดจุดหรือเปล่
0: า
1: เพราะที่เอามากันอยู่เนี่ยปืนเถื่อนกับเท่านั้นแหละ
0: ใช่
1: ว่างั้นเลยนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่คดีป๋องจำได้ไหมป๋องก็ปืนเถื่อนนั่นน่ะที่ดีนะแล้วก็ถึงจะแก้กฎหมายให้มันเข้มข้นกันขนาดซึ่งจริงแล้วประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่ามีกฎหมายที่ย่อหย่อนหรือว่าอ่อนแอนะ
0: ค่ะ
1: ตัวกฎหมายเนี่ยมันแข็งแรงอยู่พอสมควรแม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่นานแล้วนะ 70-80 ปีแล้วนะกฎหมายอาวุธปืนก็มีการแก้ไขกันมาโดยตลอดแต่ว่ามันก็กฎหมายมันก็ยังมีการบังคับใช้กันอยู่แต่ว่าการบังคับใช้ไงไอ้การบังคับใช้นี่แหละที่อาจจะดูว่ามันย่อหย่อนเลยทำให้มีโอ้โหปืนเถื่อนซะเยอะเลย
0: ใช่
1: แล้วก็หาได้ง่ายด้วยแล้วก็ผมก็นำเสนอไปอ่ะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าก็เข้าไปดูสิในโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาไปพิมพ์เลยเนี่ยเขาไปพิมพ์เลย
0: ลองพิมพ์ตอนนี้ก็ได้นะคะ
1: แล
0: ้วเป็นยังไงลองบอกเราหน่อย
1: ม
0: ัน
1: ยังมีอยู่เลยนะ
0: หาเจอไหมง่ายขนาดนั้นเลย
1: ว่าจะเป็นปืนดัดแปลงเขาแบ่งเป็น4แบบเลยนะแบ่งเป็น4แบบก็คือปืนอาวุธสงครามเลยนะที
0: ่
1: อยู่ตามแนวชายแดนอ่ะอาโกอาก้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ฝังดินไว้แถวในชายแดนนี่แหละมันจะใช้ก็ไปเอามาใช้แถวนั้นเนี่ยนะฮะก็ไปจะถึงปืนดัดแปลงปืนบีบีกันเลยพวกนี้หรือปืนที่ทำกันขึ้นมาเองเลยมีเขาเรียกว่าท่อเหล็กยาวก็มากลึงมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะ4แบบเลยนะรวมไปจนถึงเขาเรียกว่าจากเคยเดิมทีเนี่ยเป็นปืนที่ถูกกฎหมายแล้วตอนหลังก็กลายเป็นปืนเถื่อนเพราะว่ามีการเปลี่ยนมงเป็นมืออะไรกันไปแล้วก็ไม่ได้โอนไม่ได้อะไรต่างก็แล้วก็ไปลบเลขอะไรกันต่างมี4แบบนะแล้วก็โคจรอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นล้านบอก
0: ถ้าตัวเลขถ้าเกียรติจะไม่ผิดประมาณเกือบโอ้อ
1: ัน
0: นี้ปืนเถื่อนใช่ไหมคะ
1: ปืนเถื่อน
0: อ๋อถ้าปืนเถื่อนนี้เราไม่รู้หรอกว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ก็นั่นสิคือมันไม่มีการขึ้นทะเบียนไงก็เลยไม่รู้ไม่มีใครมาจัดซีรีส์ของเขาเนา
0: ะ
1: ว่ามันฝังอยู่เท่าไหร่ว่ามันทำใหม่เท่าไหร่วีการดัดแปลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะหรือปืนที่จากปืนดีกลายเป็นปืนเถื่อนไปเท่าไหร่มันสี่แบบไงมันก็ไม่มีเขาบอกว่าถึงบอกว่ารัฐบาลโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเพราะการแก้กฎหมายเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะไอ้กฎหมายเดิมที่แหละแต่ว่าเขาเรียกว่าบังคับใช้ให้มันได้ก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกวาดล้างปืนเถื่อนก่อนได้ไหมก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วโทษกรรมก็อย่างที่ผมบอกในชีวิตของผมไปเจออยู่2ครั้งนี่โทษกรรมอ่
0: ะ
1: ก็ทีนึงก็เป็นเข่งเลยเหมือนกันนะบางที
0: ก็มีคนเอามาคืนหรอ
1: เอามาคืนนะ
0: หรอ
1: แต่เขาไม่ได้เดินตรงๆเอามาคืนนะ
0: ไม่แล้วพอเอามาคืนแล้วเขาจัดระบบยังไง

0: ปืนที่เอามาคืนแล้วเหงา
1: ก็ทำลาย
0: ทำลายเหมือนตรงนี้มีคนพูดถึงเหมือนกันนะ
1: เขาก็ทำลายเหมือนสมัยก่อนจำได้ไหมที่เขาเอารถบดถนนไปบดซีดีอ่ะซีดีเถื่อนแล้วเราเคยทำข่าวกันอยู่นะซีดีเถื่อนโอ้มาไปก่อนเลยรถบดไอ้อันนี้เขาก็คงจะประมาณคือต้องเอาไปทำลาย
0: อันนี้เขาให้โอกาสอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของการให้เอาปืนเถื่อนเนี่ยมาคืนรัฐด้วยนะ
1: แต่ว่าถ้าที่
0: รัฐพูดถึง
1: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเป็นกฎหมายเป็นเรื่องราวเรื่องนี้ราชสกรรมมันก็จะอันนั้นเยอะคนก็จะ
0: ก็คุณจะไม่มีความผิดไง
1: ใช่
0: ก็กล้าเอามาคืน
1: ก็กล้าที่เอามาคืนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เดินเอามาคืนตรงๆหรอกเขาก็จะเอามาวางไว้ในกระสอบหรือไหนก็แล้วแต่ถุงปุ๋ยแล้วก็จะโทรไป
0: จริ
1: งแล้วเขาก็จะโทรไปที่โรงพัก
0: วิธี
1: ใช่เขาจะได้วิธีนะเขาไม่ได้เป็นเดินมาให้ที่โรงพักต้องหรือเธอเขาจะ
0: แม้ว่าจะบอกว่าไม่เอาความผิดก็ตาม
1: เขาก็เพราะว่ามันกลัวเขาเรียกว่ามีฟุตพิ้นอยู่ไงว่ามันจะกลัวมีว่าอ้าวอีตาคนนี้เคยครอบครองปืนเถื่อนงี้เนอะไหมเพราะเสร็จสามร้อยเขามาวางมาใส่ถุงอะไรไว้แล้วก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ตรงข้างทางจะข้างโรงพักแหละแล้วก็โทรมาบอกแล้วก็โทรมาบอกปุ๊บบอกว่าเนี่ยมันมีปืนอยู่ในนั้นนะแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าฉันไปไกลระวังไปตำรวจก็พอดีช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่านิรโทษกรรมใช่ไห
0: ม
1: เขาก็ไปถือสาความอะไรเงี้ยไปโอ้โหได้เป็นเข่งสองครั้งแล้วในรอบ50-60 ปีมาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะหรือบางทีอาจจะหลุดรอบแต่ตามผมไปบ้างแต่ว่าผมได้ยินมาเนี่ยมันมีถึง2ครั้งแล้วก็มันก็ได้ผลพอสมควรนะก็คือมันก็หายไปพอสมควร
0: เหมือนเอาปืนที่อยู่นอกระบบ
1: ใช่
0: ดึงกลับมาให้ทางรัฐสามารถตรวจสอบได
1: ้ตรวจสอบได้หรือถ้าตรวจสอบไม่ได้ก็จะได้เอามาทำลายไงฮะสมมติว่ามีสมมติแสนกระบอกอาจจะกลับขึ้นมาสัก 5-6,000 กระบอกมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันก็มีเนื้อสำคัญคืออย่างน้อยที่จะไปตามจับเองเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะปืนเถื่อนเนี่ยพูดถึงอ่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางรัฐพูดถึงเหมือนกันนะคะเปิดโอกาสให้เอาอาวุธเถื่อนปืนเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยกลับคืนมาสู่รัฐด้วยนะคะ
1: ช
0: ่วงนี้อยากจะบอกคุณผู้ฟังหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเขาจะมีการแก้เรื่องของพรบเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของการแก้กฎหมายการทบทวนอะไรต่างๆใช่ไหมคะเขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่นะนังเหงาเพราะว่าเห็นว่าทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปได้เลยนะคะเพราะเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบอาวุธปืนฉบับใหม่เนี่ยเขาจะเปิดวันที่จริงๆเปิดตั้งแต่เมื่อวานวันแรกแล้วก็ต่อเนื่องยาวไปจนถึง10กันยายน
1: เดือนหน้าเลย
0: เดี๋ยวเขาจะมีการปรับกฎหมายอย่างที่เราคุยกันเนี่ยแหละค่ะว่าเป็นการปรับกฎหมายอาวุธปืนพ.ศ. 2490เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1: มัน70-80 ปีแล้วนะ
0: ใช่คือเขาต้องการที่จะเร่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนจากเหตุเรื่องของความรุนแรงแล้วก็อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี่แหละ
1: ครับ
0: คือแนวคิดเนี่ยเปลี่ยนจากระบบเดิมที่บอกว่าพึ่งพาเอกสารแล้วก็ตรวจสอบแบบแมนนวลไปสู่เรื่องของระบบในการควบคุมปืนแบบครบวงจรแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันแบบนี้ค่ะนักเหงาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบแล้วก็ที่เมื่อสักครู่เราคุยกันก็คือหนึ่งในมาตรการเปิดช่องให้ประชาชนนำปืนผิดกฎหมายหรือปืนที่ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมาคืนรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด
1: นี่และโทษกรรมอย่างที่ว่าเนี
0: ่
1: ย
0: และก็จะได้รับการยกเว้นความผิดทางอาญาเป้าหมายของเขาคือต้องการจะดึงปืนเถื่อนออกมานะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เดี๋ยวเรารอดูด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการขอใบอนุญาตอะไรต่างๆในอนาคตเนี่ยที่มีการพูดถึงว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องผ่านการคัดกรองที่เข้มขึ้นไหมการตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตในกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยทดสอบความรู้ทักษะการใช้อาวุธปืนอะไรต่างๆแบบนี้เพื่อที่จะให้คนคนนึงเนี่ยสามารถครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการที่เข้มข้นมากกว่า
1: คือก่อนในเรื่องการขอใบป.3เนี่ยมันไม่ต้องตรวจทางกายภาพพวกนี้ไงมันไม่ต้องตรวจทั้งจิตมันไม่ต้องตรวจสอบว่าคุณไปทดสอบเรื่องของการใช้อาวุธปืนมีไลเซนส์ใบอนุญาตอะไรต่างๆพวกนี้ไม่มีเลยแค่ขอแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมถึงขอก็อาจจะต้องบอกว่าผมทำธุระนู่นนี่นั่นแรงต่างผมครอบครองที่ดินบ้านท่องอยู่ในสวนในอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านเงื่อนไขอย่างหนึ่งของการผ่านคืออะไรรู้ไหมมันมีราคา ข้าใจใช่ไหมฮะ
0: อันนี้มันจะเป็นช่องว่างไหมอ่ะนักเหงา
1: เอาก็นั่นไงที่ผ่านมาไงก็คือว่ามันมีราคาแล้วก็มีนั้นนะ

0: านก็จะมีเหมือนกันที่เขาเรียกว่าคนที่เขาไปขอใบป.3เนี่ยพอเขาโดนราคาเกินจริงเนี่ยเขาก็ออกมาโวยทีนึงนี่ไงปืนเนี่ยราคาเนี่ยไม่กี่หมื่นแต่ผมโดนขอใบป.3
1: เป็นหมื่นบวกเข้าไป
0: เนี่ยเมื่อข่าวเร็วๆนี้ด้วยซ้ำเป็นแหมผมเดี๋ยวต้องค้นหาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไปขอใบป.3มาแล้วโดนเจ้าหน้าที่อ่ะเขาบวกไปอ่ะนี่ไง
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นช่องว่างไหมล่ะ
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นช่องว่างไงอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องไปตรวจอย่างที่บอกว่าถ้ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็จะต้องตรวจร่างกายสภาพอะไรต่างๆเหล่านี้นะสภาพจิตอะไรต่างๆถึงจะขอใบป.3ได้นี่หนักเข้าไปอีกเขาเลยว่าคือบางคนหลายคนก็บอกว่าพอมันมีเขาเรียกว่าข้อกำหนดมากมายมันก็กลายเป็นช่องเหมือนกับบอกว่าถ้าอันเนี้ยปรับ200เนี่ยโอ้ยไม่ถึงการปรับทางราชการหรอกตำรวจก็ปรับไปเองได้ขอไปใช้ที่เขาบอกประมาณอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามาถ้าเกิดว่าคดีอันนี้เนี่ยปรับ 20,000 เนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันก็เป็นช่องเนี่ยมันก็เป็นช่องนึกออกไหมปรับหลักร้อยกับหลักหมื่นเนี่ยมันก็เป็นช่องให้บางคนได้หวานเจี๊ยบเลยว่างั้นเนี่ยนะฮะ
1: เพราะว่าตบอย่างมาตรการที่เขาวางเอาไว้แล้วก็จะแก้เนี่ยคือมันจะไม่ได้เป็นการคุมคนที่มีปืนใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นการคุมตัวปืน
0: คุมตัวปืน
1: เหมือนที่เราบอกแหละมันอาจจะมีการปรับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตให้เข้มข้นขึ้น
0: ค
1: ุณต้องมีใบรับรองสุขภาพนะคุณต้องตรวจสุขภาพจิตนะคุณต้องมีหลักฐานการฝึกอบรมนะทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายทดสอบความสามารถตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอันนี้นักเหงาก็ตั้งโจทย์ไว้ประเด็นดีเหมือนกันสำหรับประเด็นเนี้ยแล้วก็เห็นว่าอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่เขาอาจจะมีการทบทวนก็คือเรื่องของการจัดเก็บอัตลักษณ์ของอาวุธปืนแล้วก็กำหนดให้ผู้ครอบครองปืนที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วเนี่ยต้องนำปืนมาพร้อมใบอนุญาตมาแสดงต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดด้วย
0: อ๋อมาตรวจกันใหม่ว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าจะได้สามารถตรวจสอบย้อนหลังย้อนกลับไปได
0: ้
1: ว่าตั้งแต่ปืนเนี่ยเข้าสู่ประเทศจนถึงผู้ที่ครอบครองแต่ละรายเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงเก๋ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าอัตลักษณ์ของอาวุธปืนนี่คือจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะเงา
0: ก็พวกรูปร่างภายนอกอะไรส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าร่องรอยของหัวกระสุน อย่างเมื่อวานนี้ก็คุยกับทางด้านนักยาวิทยาอาจารย์ท่านก็บอกว่าปืนแต่ละกระบอกที่เป็นปืนถูกกฎหมายนะก็คือเขาก็จะก่อนที่จะมีการจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องมีการส่งทางด้านของตำรวจเนี่ยเพื่อที่จะไปยิงแล้วก็หัวกระสุนเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บเหมือนเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ก็คือรูปแบบของเขาไว
1: ้
0: เพราะลำกล้องของปืนแต่ละอย่างโดยเฉพาะยิ่งปืนที่เป็นปืนพกสั้นปืนอัตโนมัติหรือปืนรีโวเวอร์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลายิงออกไปเนี่ยเกลียวมันจะไม่เหมือนกันหัวกระสุนอาจจะเหมือนกันแต่พอเรายิงออกจากปืนคนละกระบอกกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
1: ไปช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สี่นาฬิกา35 นาทีอยู่กับชลคาเดชแล้วก็คุณเก๋และนางเหงาครับผม
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำโขงที่ขึ้นสูงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยระดับเป็นอย่างไรน่าห่วงหรือเปล่าแล้วจะต้องรับมืออย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอยากให้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นนี้จริงๆนะคะ
0: รุ่นที่3เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะเป็นหลักสูตรนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องแล้วนะคะรุ่นที่เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเป็นการอบรมถึง15 สัปดาห์เต็มเลยนะคะ
0: กับ4 เดือนเต็มนะ
1: ใช่ค่ะตั้งแต่วันที่2 กันยายนถึง9 ธันวาคมนะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะถ้าเข้าหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะได้เปิดมุมมองใหม
0: ่
1: เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านและมีกูรูนะคะด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยจะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี
0: ้
1: มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆมาช่วยเปิดประสบการณ์และมาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2 ประเทศมหาอำนาจตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใครไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคะว่าทางสหรัฐและจีนเนี่ยเวลาเขาแข่งกันเนี่ยมันมีผลกระทบ
0: กับพวกเราทั้งโลกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เบอร์หนึ่งอย่างอเมริกาคือผู้บริโภคเบอร์หนึ่ง
1: ค่ะ
0: เบอร์หนึ่งอย่างจีนคือผู้ผลิตเบอร์หนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ไง
1: แล้วก็ยังมีเรื่องของ AI ด้วยนะคะก็จะรวมอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็น

0: กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาและก็ใครสนใจนะคะก็รับสมัครถึง25สิงหาคมนี
1: ้
0: มีค่าลงทะเบียนนะคะ 59,000 บาทค่ะเดี๋ยวจะให้หมายเลขเอาไว้3หมายเลขนะคะจะได้สมัครกันมาด่วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟัง
1: จะเต็มแล้วนะผมจะบอกให
0: ้ใช่ๆนะคะโทรมาด่วนเลยนะคะ0944803076 0944803034
1: ครับ
0: 0943966649ค่ะ
1: จดเอาไว้นะครับใน3เบอร์นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์นะคะน้ำโขงกันบ้างนะคะว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีหลายจังหวัดเลยที่อยู่ริมน้ำโขงอะค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่เหนือมาเลยนะเชียงรายเนี่ยไล่มาจนถึงอุบลน่
0: ะ
1: ที่อีสานใต้นะ
0: ใช่ระดับน้ำมันสูงขึ้นนะคะมีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงหรือเปล่าแล้วก็เราจะต้องเตรียมตัวรับมือกันอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.นะคะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของแม่น้ำโขงอะค่ะระดับน้ำนี่ถือว่าวิกฤตไหมคะ
2: ก็ถือว่าวิกฤตแต่ก็ไม่ได้มากนะครับเนื่องจากว่าได้มีการป้องกันและมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าในส่วนของนครพนมเนี่ยสูงกว่าวิกฤตไปแค่1เซนติเมตร
1: แค่เซนเดียว
2: จากจุดวิกฤตเพิ่มขึ้น3เซนติเมตรนะครับแต่ก็ไม่ได้กระทบต่อตัวเมืองและก็มีแนวโน้มลดลงนะครับส่วนที่ตัวบึงการเองก็เพิ่มขึ้นลดลงนะครับลดลง20เซนติเมตรครับแต่ก็สูงกว่าระดับที่เตือนภัยประมาณ30เซนติเมตรแต่ในเมืองไม่ได้รับผลกระทบอาจจะมีจุดที่ต่ำๆบ้างนะครับว่าในส่วนของมุกดาหารนี่ก็เพิ่มขึ้น7เซนติเมตรนะครับผมแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับเตือนภัยอีก29เซนติเมตรก็ไม่กระทบตัวเมืองโขงเจียมก็จะเพิ่มขึ้นอีก21เซนติเมตรแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับเตือนภัยอีก11เซนติเมตรนะครับก็จะสูงสุดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ก็ไม่กระทบแต่ตัวเมืองแต่ขออนุญาตนะครับว่าในเมืองที่มีพื้นที่ต่ำๆของแม่น้ำโขงที่เป็นตลิ่งต่ำนะครับผมไม่ว่าจะเป็น
1: ที่ไหนบ้าง
2: ที่ศรีเชียงใหม่เมืองหนองคายพลพิสัยรัตนวาปีปากคาดพวกนี้ก็อาจจะมีพื้นที่ที่ท่วมขังบ้างนะครับผมหรือที่บึงการที่บุงค้าที่บึงโขงหลงอันนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่ริมฝั่งโขงนะครับผมที่นครพนมก็จะมีบ้านแพงท่าอุเทนอำเภอเมืองท่าพนมนาทมนาแกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะมีพื้นที่ที่เป็นท่วมนะครับเราจะเห็นภาพนครพนมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับผมตลาดอินโดจีนก็ตรงนี้ก็จะมีผลกระทบเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็อาจจะถึงในเรื่องของที่ศรีสงครามที่นาว่าและป่าป่าครับนะครับส่วนที่โขงเจียมนะครับ แล้วก็ที่เขมราชแล้วก็ที่โพไซที่อยู่บนเนี่ยก็มีผลกระทบโดยเฉพาะที่เขมราชนะครับแล้วก็ที่โขงเจียมนะครับก็อาจจะมีในบางพื้นที่ต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากแม่น้ำโขงเนี่ยเขาตลิ่งเนี่ยเขาไม่ได้เท่ากันหมดจะมีบางช่วงที่ตลิ่งต่ำๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบบ้างครับแต่โน้มโดยทั่วไปต้องขอแยกเรียนนะครับว่าเขื่อนไซยบุรีนะครับที่ตรงหลวงพระบางได้มีการลดการระบายน้ำลงประมาณ 13,516 ลูกบาศก์เมตรทีลดกว่าเมื่อวานไป 1,630
1: ก็ถือว่าช่วยได้
2: ใช่ครับเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็จะมีแผนลดลงภายใน 4-5 วันเนี่ยจะเหลือ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับ
1: อันนี้ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับครับก็คือไอ้ภาวะที่น้ำมันมาปริ่มปริ่มตะลิ่งอย่างที่รับฟังเนี่ยนะฮะมันเกิดจากฝนตกนะปัจจุบันนี้หรือว่ามีการปล่อยออกมาจากนู่นจากทางของชิน
0: อันนี้สำคัญมากเลยค่ะ
2: เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคือทุกคนเนี่ยเวลาในเพจหรืออะไรบอกว่าเขื่อนชินปล่อยน้ำเขื่อนจีนปล่อยน้ำ
1: แต่จริง
2: เพื่อความเป็นธรรมแล้วเขื่อนจริงหงของจีนเนี่ยนะครับผมซึ่งมันเขื่อนตัวสุดท้ายที่จะถึงไทยเขาปล่อยน้ำแค่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผม
1: อ้าวเหรอฮะ
2: แต่ถ้าดูที่เขื่อนไซยาวรีปล่อยน้ำที่ตะก่อนเกือบ 20,000 ลดมาเหลือ 17,000 ลดมาเหลือ 15,000 ลดมาเหลือ
1: 13,000
2: ฝนน่ะตกที่ประเทศเมียนมานะครับผมเราจะเห็นว่าแม่น้ำตกแม่น้ำสายแม่น้ำลูกเนี่ย
1: เทียบเลย
2: ปริมาณน้ำเทียบเลยนะครับบ้านเราที่เชียงรายน้ำท่วมนะครับผมที่ลาวเองไม่ใช่ว่าสวรรค์เขตนะครับหรือเขื่อนต่างๆของลาวเนี่ยเขาก็เก็บน้ำไว้เขื่อนของลาวเองก็จะมีการระบายน้ำซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง13เขื่อนให้กับประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำเก็บกักนะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าปริมาณน้ำที่ระบายออกเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เรียนนะครับ

0: ว่าเรามีการประสานแจ้งเตือนกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับผมว่าสถานการณ์น้ำจะเป็นไรแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านเราที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยบางช่วงนะครับเช่นแถวสีสงครามจะเป็นน้ำสงครามนะครับผมแถวท่าอุเทนนะครับแถวท่าพนมนี่ครับก็จะมีพื้นที่ต่ำบ้างก็อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ย้อนกลับมาบ้างครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เข้ามาในแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็จะมีอยู่4อันใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมก็คือ1จากจีนที่เราก็มักจะอีกอาก็ไปโทษว่าจีนก็เปิดน้ำมา2ก็คือสปลาว3ก็คือเมียนมาถูกไหมจากแม่น้ำโขงแม่น้ำรูปแม่น้ำสายต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะแล้วก็4ก็คือแม่น้ำจากในบ้านเราเองด้วยเนี่ยใช่ไหมที่ลงไปในแม่น้ำโขง
0: บ้านเราเองไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมที่ฝนตกหนักนะคร
1: ับ
0: ผมหรือหนองคายที่บึงการที่เราเห็นนะครับก็แล้วในลาวเนี่ยตกค่อนข้างมากเลยนะครับผม
1: ณเวลานี้นะ
0: ไม่ว่าจะเป็นลาวตอนกลางหรือลาวตอนล่างนะครับก็ตกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำตรงนี้เราเรียนนะครับว่า
2: คือ
0: ไม่อยากเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ดีนะครับซึ่งถ้าเราดูตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยเราเห็นว่าตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญที่ทำให้น้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นคือตัวเลขน้ำที่ฝั่งไทยฝั่งเมียนมาและฝั่งลาวนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับผม
1: ไม่ใช่ว่ามาจากจีนอย่างเดียวว่างั้นเลยนะ
0: ไม่ใช่มาจากจีนนี่ประมาณสักถึง 10% ยังไม่ถึงเลยครับผม
1: คือเรามองภาพว่าจีนมีเขื่อนเยอะเขื่อนใหญ่อะไรเงี้ย
2: จะอยู่ต้นน้ำ
1: ต้นน้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: พอเขาปล่อยมาใช่ไหมครับเขาก็การไว้ที่กิ่งหงซึ่งมันเขื่อนสุดท้าย
1: อ๋อเขื่อนสุดท้าย
0: ครับผมเขาก็จะค่อยๆทยอยปล่อยมานะครับผมแต่พอฝนตกที่ลาวเนี่ยครับเขาก็จะลงมาสู่แม่น้ำโขงหรือที่ไทยเองหรือที่เมียนมาครับก็จะลงสู่แม่น้ำโขงครับ
2: แต่ว่าถ้ามาจากหลายประเทศแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเขาเพิ่มการระบายขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะกระทบกับระดับน้ำในประเทศไทยหรือเปล่าคะแล้วเรามีได้มีการประสานข้อมูลกันแบบเรียลไทม์ไหมคะ
0: ครับเราเรียนท่านนะครับว่าเรามีเขาเรียก MRCIS ก็คือเรื่องของ Informationนะครับที่จะต้องส่งมาให้เรา
1: ข้อมูล
0: ทั้ง13เขื่อนหลักไม่ว่าจะเป็นเขื่อนน้ำเทินน้ำเงินแล้วเขื่อนจิงหงของจีนเขาก็ส่งมาที่ MRC แล้วก็ส่งมาที่ไทยครับดีเรามีTNMC นะครับที่จะคอยดูแลแล้วก็ MRC นะครับตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกรมชลประทานและกรมส่งน้ำซึ่งทำงานภายใต้ MRC เนี่ยนะครับก็มีการวัดระดับน้ำแจ้งเตือนนะครับมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่กรณีที่มีการระบายฉุกเฉินกรณีที่มีฝนตกหนักอะไรพวกนี้ครับก็จะมีช่องทางที่จะสื่อสารกันครับเขาสื่อสารมาครับจะใช้ช่องทางทาง WhatsApp หรือโทรศัพท์ประสาน
2: กับเรา
0: อีเมลครับผมทางไทยก็จะมีคนทางสำนักงานสกอร์น้ำชาติเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ที่จะประสานสถานการณ์ครับผม
2: ค่ะแล้วเขาแจ้งเราล่วงหน้า
1: เร็วไหม
2: กี่ชั่วโมงกี่วันยังไงคะค
0: ุ
2: ณไพฑ
0: ูรย์ก็ประมาณวันนึงกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆแต่ต้องเรียนนะครับว่าเราจะเห็นภาพว่าเขาจะบอกเราว่าปริมาณเก็บกักเพราะฉะนั้นเราจะเห็นช่องว่างของเขาว่าเขาจะเหลือจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่ในแต่ละเขื่อนหรือเขื่อนเช่นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนดอนสะโฮมพวกเนี่ยเขื่อนที่เป็นน้ำผ่านเนี่ยเขาก็จะกรณีที่เขาต้องการลดระดับน้ำเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันเอ่อท่วมโดยเฉพาะเขื่อนไซยบุรีเนี่ยไม่อยากให้มันท่วมที่หลวงพระบางเนี่ยเขาจำเป็นต้องปล่อยเนี่ยเขาก็แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอแจ้งล่วงหน้าเนี่ยเราก็มีระยะเวลาตั้งแต่ตัวเชียงคานที่เลยนะครับ
1: ที
0: ่หนองคายนะครับที่บึงการที่นครพนมที่มุกดาหารเนี่ยเราจะมีเวลา 2-3 วันที่จะบริหารสถานการณ์ในพื้นที่บ้านเราแต่ต้องเรียนนะครับว่าบ้านเราเองก็มีความเตรียมพร้อมค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมนะครับหน่วยราชการต่างๆโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับเป็นผู้บัญชาการตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีเองท่านก็ได้กำชับและท่านก็ได้ลงพื้นที่เองแล้วก็ได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งโขงตลอดเวลาครับผม
1: คือถึงแม้ว่าจะมีการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบเรียลไทม์หรือด้วยความรวดเร็วก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันตกหนักมาจริงๆเนี่ยบางทีมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันใช่ไหมก็คือต้องมีท่วมเหมือนกันใช่ไหมในริมตลิ่ง
0: แต่ถ้าดูตัวเลขแล้วนะครับถ้าตกแบบนี้ตอนนี้นะครับผมอีก7วันล่วงหน้าเนี่ยยังไงก็มีแนวโน้มที่จะลดลงครับผ
1: ม
0: ครับผมก็ที่เรียนนะครับว่าเหมือนว่าฝนตกที่ตรงสมมติว่าตรงเขื่อนไซยบุรีเนี่ยพอฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันลงไปเนี่ยเขาก็พอถึงระดับเขาจะทยอยปล่อยซึ่งตัวเนี้ยเขาจะแจ้งเราล่วงหน้าในกรณีที่จะปล่อยฉุกเฉินครับซึ่งพอน้ำที่ไซยบุรีมาเนี่ยฝ่าจะถึงเชียงคานเนี่ยมีความจุน้ำค่อนข้างมากเรารู้ปริมาณน้ำตั้งแต่ปล่อยไซยบุรีเนี่ยเราก็สามารถเตือนหนองคายเตือนบึงการเตือนนครพนมได้ทันครับแต่มีแนวโน้มที่จะลดลงครับแต่จะไปเพิ่มที่โขงเจียมนะครับซึ่งน้ำจะค่อยๆเพิ่มก็ไล่

0: ตั้งแต่มุกดาหารได้ตั้งแต่อำนาจเจริญตรง
1: อ
0: นุมานนะครับแล้วผมเกียมจะท้ายสุดครับผมโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรแล้วอาจจะมีแถวๆเขมราชบ้างที่เป็นบ้านคนนะครับผม
2: เอ๊ะอย่างช่วงนี้เองเนี่ยจุดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วอาจยังต้องเฝ้าระวังอยู่มีจุดไหนหรือคุณไพฑูรย์อยากจะแจ้งเตือนยังไงบ้างไหมคะ
1: จากนี้ไปสัก5วัน7วัน
0: ก็ต้องเรียนนะครับว่าพื้นที่ที่มุกดาหารนะครับพื้นที่แถวดอนตาลแถวว่านใหญ่นะครับแล้วก็แถวโขงเจียมแถวโพไซแถวเขมราชเนี่ยก็อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่อีกสัก 4-5 วันเนี่ยปริมาณน้ำก็จะลดลงนะครับผมก็ตรงนี้อยากให้พี่น้องในส่วนของในพื้นที่ที่พื้นที่ต่างๆแล้วก็ให้เตรียมระวังนะครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในพื้นที่ตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นตัวนครพนมเองเนี่ยก็มีปริมาณฝนลดลงวันนี้ที่ตัวนครพนมตัวเมืองไม่ตกเลยนะครับผ
1: ม
0: ก็น้ำพอตกตอนนั้นที่เราได้เห็นภาพน้ำท่วมหนักที่ฝนตกวันเดียว200กว่ามิลนะครับที่เป็นบอมเนี่ยก็เป็นฝนที่ตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำท่วมแต่ประมาณสักครึ่งวันนะครับตอนเย็นๆน้ำก็ลดลงแล้วครับผม
2: อ๋อตรงนั้นคือปรากฏการเลนบอมเลยเหรอคะที่นครพนม
0: เลนบอมเป็นฝนที่ตกแบบ
2: เฉพาะจุด
0: เลยครับผมแล้วก็ตกลงเฉพาะพื้นที่ครับผม
1: ตอนนี้ก็คือเป็นห่วงก็คือใต้นครพนมลงไปใช่ไหมฮะมุกดาหารไปจนถึง
0: มุกดาหารนะครับผมครับผมตรงนี้ครับแต่ไม่ได้เพิ่มแบบมากนะครับก
2: ็
0: เพิ่มเล็กน้อยแล้วก็ทรงตัวแล้วก็ค่อยลดลงครับผ
1: ม
2: ถือว่าน่ากังวลไหมคะอย่างนี้สถานการณ์ดูแล้ว
0: ถ้าเรียนแล้วไม่กังวลนะครับแต่ว่าต้องเรียนนะครับว่าด้วยการอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนริมฝั่งโขงอ่ะโดยส่วนใหญ่ครับผ
1: ม
0: เขาก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเราเรียกว่าฟลัดเพนหรือเป็นที่ที่แม่น้ำท่วมถึงนะครับผ
2: ม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะพิจารณาจำเป็นทำคันกั้นน้ำเพื่ออาจจะต้องมีการปรับปรุงบ้านเรือนให้สอดรับกับสภาพน้ำโขงที่มีการขึ้นในช่วงเวลาหน้าฝนนะครับก็จะได้ลดผลกระทบอ่ะครับ
1: คราวนี้มองไปยาวๆจากนี้ไปข้างหนึ่งก็บอกว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญอีกข้างหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะปีนี้พายุก็เยอะเหลือเกินเนี่ยนะเรามีโอกาสที่จะเจอพายุที่จะผ่านเวียดนามผ่านสปลาวเข้ามาบ้านเราอีกไหมตั้งแต่สิงหากันยาเนี่ยท่านครับ
0: ถ้าดูแล้วนะครับเดือนสิงหานี้ยังไม่มีแนวโน้มนะครับแล้วปีที่เป็นเอลนีโญส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าฝั่งไทยมีปี58เนี่ยพายุเข้ามาที่พายุหวามกอมนะครับก็เข้ามาแต่ก็จะหนักที่อุบลเราได้น้ำเพราะตอนนี้ที่อุบลนะครับที่แถวบางอำเภอนี่ขาดน้ำนะครับผมเมื่อวานอยู่ในเพจชาวนาที่อุบลเนี่ยส่งมาในพื้นดินยังแห้งอยู่เลยนะครับ
1: เวลานี้เนี่ยนะ
0: ครับที่อุบลนะครับผมในบางอำเภอนะครับผมจำอำเภอไม่ได้ต้องขออภัยด้วย
1: มีหลายอำเภอ
0: แต่ต้องเรียนนะครับว่าที่เป็นเบอร์รี่สตอมหรือซูเปอร์เอลนีโญเขาจะเกิดในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปอันนี้เรายังไม่เป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยตกอยู่ชายขอบประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันหรือฝั่งนครพนมหรือจันทบุรีตราดเนี่ยแต่ในส่วนตอนกลางของพื้นที่เนี่ยฝนก็ไม่ได้มากนะครับผมไม
1: ่
0: ว่าจะเป็นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่400ลูกบาศก์นาที
1: น้อยมาก
0: ปีเนี่ยถ้าเดือนสิงหาของปีที่แล้วเนี่ยเรา 2,000 เราโอ้โหเราท่วมที่อยุธยาแล้วนะครับ
1: ใช่ไหมสิงหา
0: แล้วที่อยู่บนนะครับที่ M7 เนี่ยธานีวัดน้ำวัดได้700ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งต่ำกว่าประมาณสัก 30% นะครับผม
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำมันก็คือมาเป็นหย่อมๆแต่แล้งแนวแล้งเป็นวงกว้างถูกไหม
0: แล้งเนี่ยครับตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปถึงเมษาพฤษภาเลยนะครับ6-7 เดือน
1: เกือบครึ่งปี
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษหรือขอนแก่นหรืออำนาจเจริญพวกนี้นะครับผมว่าเราต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็ต้องงดกิจกรรมที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองโดยเฉพาะเรื่องทำนาปังนะครับแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแม้ทั้งตัวภาคกลางเองเราก็ต้องควบคุมพื้นที่ให้ดีโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะครับผม
1: เพราะฉะนั้น
0: แล้วก็ในส่วนของภาคใต้ด้วยนะครับผมที่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปตรงนี้ก็จะประสบปัญหาฝนค่อนข้างน้อยในปีนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นโอ้โหงานยากของฝ่ายบริหารจัดการน้ำของเราก็คือว่ามันแรงเป็นวงกว้างเนา
2: ะ
1: แต่มันเลนบอมเป็นหย่อมคือต้องบริหารทั้งน้ำท่วมเป็นหย่อม
0: มันเลนบอมแล้วมันไม่ได้ตกในอ่างไงครับผม
1: ในเกิดที่คน
0: เราเห็นน้ำท่วมที่เชียงใหม่นะครับเล็กน้อยจริงๆต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถ้าปีไหนที่น้ำดีเราจะเห็นน้ำท่วมที่เชียงใหม่สัก 3-4 ครั้งนะครับผมน้ำก็จะเข้าเขื่อนคน เราจะเห็นน้ำท่วมที่เพชรบูรณ์ที่ลมตักประมาณสัก 5-6 ครั้งก็เข้าเขื่อนป่าตักหรือเห็นน้ำท่วมที่น่านที่เวียงสาเนี่ย 3-4 ครั้งน้ำจะเข้า

0: ที่ทางเขื่อนสิริกิติ์อย่างเงี้ยครับหรืออุบลรัตน์อย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นภาพแบบนั้นเลยนะครับที่น่านก็ฉิวเฉียดนะครับผมแต่อาจจะท่วมที่เวียงสาบ้างนะครับที่หลมจักก็เพิ่งท่วมไปครั้งเดียวนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้อยากให้ท่วมนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยในเรื่องของพฤติกรรมน้ำของบ้านเราเนี่ยบางทีต้องอาศัยปัจจัยคือมรสุมด้วยนะครับคือลมมรสุมที่เป็นdepression หรือโซนร้อนหรือพายุที่จะเข้ามาก็จะช่วยเติมน้ำเข้าสู่ประเทศไทยครับผม
1: เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปรากฏการเงาฝนเหรอคะช่วงกลางเดือนสิงหาคมแบบนี้ค่ะ
2: ม
1: ันเป็นยังไงอะคะคุณไพฑูรย์โดยเฉพาะเห็นบอกว่าภาคกลางภาคอีสานตอนล่างเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีเรื่องของฝนแบบว่าฝนน้อยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปกระทบกับทางเกษตรกรด้วย
0: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถ้าเรานึกถึงเทือกเขาตะนาวสีเทือกเขาหีบปน้ำหรือเทือกเขาถนนพงชัยพวกเนี้ย
1: ค
0: ืออิทธิพลการตกของฝนตัวเนี้ยจะตกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พ
2: ั
0: ดมาจากอันดามันเนี่ยนะครับผมพอเขาเจอพม่าเมียนมาเข้ามาเขาก็เจอภูเขาสูงใช่ไหมครับผ
2: ม
0: แล้วเขาก็จะบ้านเราก็อยู่หลังเขาเราก็เรียกว่าเงาฝนเชนโดเลนนะครับผมซึ่งตัวนี้ฝนก็ทำให้เราตกน้อยนะครับผมแต่พอฝนที่จะมาฝั่งจากแปซิฟิกนะครับผมหรือทะเลจีนใต้เป็นตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันก็จะเจอพวกเวียดนามพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการบังไว้นะครับที่สองอันดามันเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่ถึงเราสักทีอาจจะถึงแค่ลาวอย่างเงี้ยนะครับผ
1: ม
0: แล้วพอพายุจะเข้ามาพายุก็วิ่งไปหาญี่ปุ่นวิ่งหาจีนหมด
2: เพรา
0: ะ
2: ฉ
0: ะนั้นเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเขตเงาฝนไปไกลๆครับผม
2: ไม่ได้เป็นแหล่งที่ว่าฝนมาโครมครามใหญ่โตว่ากันเลยนะ
0: คือเนื่องจากพายุเนี่ยมันไม่แรงไงครับผมแล้วมันไม่แรงสำหรับที่จะพัดเข้าไทยนะคร
2: ับมันแร
0: งมันแรงที่จะไปจีนเห็นไหมครับที่จีนเนี่ยน
2: ้ำท่วม
0: ทะเลระนา
2: ดยกเป็นล้านฮะ
0: ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าแนวศูนย์กลางของพายุเนี่ยเขาไปอยู่แถวตะวันออกของแปซิฟิกแถวเขาเรียกนิโน 3.4 นะครับไปไกลขึ้นพอไกลขึ้นเนี่ยเขาก็สะสมน้ำมาเยอะสะสมความเร็วความแรงมาเยอะเพราะว่าเขาผ่านมาไกลที่เขาว่าพายุดอลฟินนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ6,000กิโลเมตรนะครับที่เขา
2: เส้นทางนะ
0: ใช่ครับแท็กที่เขาวิ่งมาเนี่ยพอมันยาวเนี่ยมันสะสมความแรงความเร็วเยอะนะครับผม
2: อ้วนขึ้นไปเรื่อยอ้วนมาเรื่อยแล้วก็แรงลมมากขึ้น
0: ใช่ครับซึ่งเราก็จริงๆเราก็อยากได้พายุแต่เราไม่อยากได้แรงมากคร
2: ับ
0: ผม
2: เราอยากได้แต่ฝนไม่อยากได้ลม
1: เราอยากได้น้ำเข้าเขื่อน
0: ครับผมซึ่งอยากได้เข้าเขื่อนอุบลรัตน์บ้างเข้าเขื่อนห้วยหลวงน้ำอูดบ้างที่อีสานโดยเฉพาะเขื่อนป่าสักเนี่ยเราก็อยากได้บ้าง
1: ซึ่งตอนนี้มีน้อยหรอคะ
2: ตอนนี้ประมาณน้ำ
1: ถึงได้พูด
0: 20% ที่ป่าสักครับ
1: โอ้ถึงได้พูดชื่อเขื่อน
0: แล้วเขื่อนอุบลรัตน์ก็ไม่มากครับผมจริงๆอุบลรัตน์เนี่ยถ้าฝนดีๆเนี่ยสัปดาห์เดียวเกือบเต็มได้ครับผม
2: มันไม่ได้เป็นเขื่อนที่ใหญ่มากนะพูดถึงอ่ะ
0: บนนั้นก็ใหญ่ครับแต่ว่าวอเตอร์เชดเขาใหญ่มากนะครับแต่ว่าปีนี้ฝนแถวๆขอนแก่นแถวๆหนองบัวลำพูมันน้อยครับนะครับผมมันพอมันเข้ามาลึกอ่ะมันก็เป็นเหมือนแชโดว์เลนหรือเขตเงาฝน
2: เงาฝนอีกอ่ะ
0: ครับบอกครับผม
1: แสดงว่าสถานการณ
0: ์ใต้เนี่ยก็ฝนไม่ตกเกือบ20 วันบางที่เช่นสมุยนะคร
2: ับ ตอนสมุยเนี่ย
1: ก็แ
2: รงผมได้ข่าวถึงกันว่าจะขาดน้ำกันอยู่นะสมุยตัวนี
0: ้ใช่ครับต้องตัดน้ำเป็นรอบเวรเลยนะครับน้ำประปาครับผม
2: โอ้นี่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวเนี่ย
0: แถวประจวบเนี่ยครับอ่างคลองบึงนี่เกือบแห้งเลยนะครับผม
1: โอ้แล้วเรารับมือกันยังไงอะคะ
2: แห้งบริหารจัดการกันยังไง
0: คือมีการประชุมโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเอกนิตินะครับก็รับในเรื่องของการเป็นประธานในการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางซึ่งประจวบเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำโดยอาจจะต้องผันน้ำจากเขื่อนเขาเรียกยางชูมนะครับไปที่แม่ลำน้ำกุยบุรีแล้วก็สู่ไปที่ประจวบแต่ต้องเรียนนะครับว่ายังไม่พอครับเนื่องจากปริมาณน้ำมันน้อยมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแม้ทั้งตัวหินปานเองเนี่ยเราก็ต้องสงวนน้ำเอาไว้ใช้สำหรับพวกบริโภคและท่องเที่ยวนะครับไม่ได้ส่งน้ำนาปีนะครับที่เขื่อนปาน
2: ปีนี้มันพอจะมีพายุหมุนอีกสักลูกหลงลูกไหมจนถึงตุลาเนี่ย
0: ถ้าดูแล้วนะครับคือแม่อันนี้ตุสิงหาเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับผมเห็นแต่มันไม่เข้าไทยครับผ
2: ม
0: ที่มันไม่เข้าไทยเพราะมันเป็นปีเอลนิโยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมีทิศทางเป็นอื่นแต่เคยมีเข้าตอนปี40ที่เป็นเอลนิโยเป็นพายุลินดา
2: อ๋อลินดาตอนนั้น
0: ครับแต่เข้าที่ประจวบคีรีขันธ์พอเข้าที่ประจวบเนี่ยมันก็ไม่ได้เติมภาคอีสานไม่ได้เติมภาคกลางนะครับผม
2: ไปท่วม

0: หรือต้นทางปากใต้นะ
1: ใช่ครับผมพอน้ำท่วมวันสองวันก็ไปครับพายุเราจริงเราอยากได้เป็นเหมือนพายุหว่างกอมันปี58นะครับเข้ามาเติมน้ำที่อุบลเข้ามาเติมน้ำที่โคราชลำตะคองมูลบนพวกเนี้ยก็น้ำน้อยครับผม
2: ก็ดูถ้าเท่าที่ดูแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าสถานการณ์ฝนเดือนสิงหานี่มันคือเป็นเหมือนฝนที่ไม่เท่ากันทุกพื้นที่เลยนะคะบางที่ฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมแต่บางที่ก็เผชิญเรื่องของฝนน้อยแล้วก็แล้งแล้วด้วยนะคะโอ้ยอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้มันต้องจับตาไปจนถึงช่วงไหนหรือมันจะต้องจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอะไรยังไงคะทิ้งท้ายหน่อยค่ะท่านไพฑูรย
1: ์ครับก็เดือนกันยายนอีกเดือนนึงเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสทองที่เราจะเก็บน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากกันยาแล้วเนี่ยเราจะประเมินน้ำซึ่งตอนนี้เราประเมินล่วงหน้าแล้ววันที่1พฤศจิกายนเนี่ย อาจจะมีจุดที่เป็นอ่างที่มีน้ำน้อยได้เช่นอ่างที่นครราชสีมานะครับ อ่างที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมแล้วก็จะต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วควบคุมพื้นที่แล้วก็กิจกรรมแต่ที่เป็นห่วงคือเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์เช่นประมงเนี่ยครับปลาหรือ อาจจะไม่มีน้ำนะครับหรือเรื่องของนาข้าวที่เสี่ยงทำอย่างเงี้ยครับผมซ
2: ึ่
1: งตรงนี้เองเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเรายังไม่เห็นเหตุการณ์ข้างหน้าแต่จากเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาในปี58ที่มันร้อนแล้วก็เอลนิโญแบบเนี้ยนะครับซึ่งเป็นปีที่ใกล้เคียงกันเนี่ยผมเรียนว่าเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทนะคร
0: ับ
1: กิจกรรมต่างๆเช่นไม้ผลหรือแรงต่างก็ต้องระมัดระวังแล้วต้องสำรองน้ำให้พอครับผม
0: เบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะติดตามกันต่อฝากไว้ด้วยนะครับช่วยดูแลชาวบ้านของเรากันหน่อยครับ
2: ค่ะขอบพระคุณคุณไพฑูรย์มากนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับผม
2: นะคะคุณไพฑูรย์นะคะเก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเด
0: ี๋
2: ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
0: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกา34นาทีช่วงท้ายของชาล็อกข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณเก๋กันนั่งเหงาครับผม
2: ค่ะก็ช่วงนี้นัดหมายนะคะคุยกับทางคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเอาไว้นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนเพราะว่าเหมือนคุณวิโรจน์ออกมาเปิดข้อมูลก็มีการโพสต์ย้อนไปถึงนู่นนะคะจุดเปลี่ยนสำคัญในปีพ.ศ.2552ตอนนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติใบอนุญาตร้านปืนอะไรต่างๆอะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยนะคะคุณวิโรจน์นะคะลักษณะอดิศรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะเรื่องของรัฐบาลในการเดินหน้าคุมปืนสรุปแก้ถูกจุดหรือเปล่ามุมมองของคุณวิโรจน์เป็นอย่างไรนะคะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับ
4: ครับสวัสดีครับผมวิโรจน์ครับผม
0: ครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงในประเด็นอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนรัฐบาลจะเกาไม่ถูกที่คันหรือไง
4: คืออย่างนี้ครับเราต้องคืออย่างนี้คือผมอ่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับก
0: ับ
4: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็ตาม
0: ไม่มีใครอยากให้เกิด
4: แต่การแก้ปัญหาเนี่ยม
0: ัน
4: จะต้องไม่เอากระแสที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียวเนี่ยแล้วก็มาใช้ในการจัดการในภาพรวมภาพใหญ
2: ่
4: ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกเนี่ยต้องดูสถิติก่
0: อ
4: นว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกรู้หรือเปล่าว่า7ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ย
0: เป็นสถิติเลยนะ
4: สถิติเนี่ย 85% มาจากปืนเถื่อน
0: นู่นน่ะนี่ตัวเลขเลยนะ
4: เป็นตัวเลขเลยนะครับประมาณ 140,000 กว่าเคสอ่ะ
0: โอ้โห7ปี
4: มาจากปืนเถื่อนป
0: ื
4: นดัดแปลงเอาแบงค์การมาเปลี่ยนลำกล้องนะครับเรียกว่าปืนผิดกฎหมาย
0: ปืนผิดกฎหมายละ
4: 85%ส่วนปืนที่ถูกกฎหมายเนี่ยที่มีทะเบียนถูกต้องเนี่ยน้อยกว่ามีดอีกประมาณ
0: 4%
4: นะครับมีดเนี่ยประมาณ 6% กว่าดังนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ยเรารู้สึกไหมครับว่าคนที่เดือดร้อนและคนที่ถูกเพ่งเล็งเนี่ยคือคนที่ถือปืนถูกกฎหมายนะ
0: ใช่ใช่
4: ที่โดนเปิดเผยคนนั้นคนนี้ชื่อคนนั้นคนนี
0: ้
4: เป็นเจ้าที่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องออกมาชี้แจงนั้นโน้นนี
0: ้
4: คนที่ถือปืนมีทะเบียนหมดเลยนะ
0: เออใช่
4: แต่ตอนนี้ไอ้พวกเว็บไซต์ Facebook
0: ที่
4: ม
0: ัน
4: ขายปืนเถื่อนป
0: ื
4: นแปลงก็ยัง
0: มีอยู่
4: นะกันอยู่นะ
0: แ
4: ล้วมันถูกขี้คันไหมล่ะมีแค่ทีเตะหนึ่งครับคุณเก๋แล้วก็
0: นั่งเหงาครับ
4: นั่งเหงานะ

0: จำได้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าที่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเอาปืนดัดแปลงมาก่อเหตุ
1: ใช่ต้นปีนี่เอง
0: ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
2: ใช
0: ่ก็คุมเข้มเลยนะครับไม่ให้ร้านปืนเนี่ยที่มีใบป.5เนี่ยใบป.5คือมีใบอนุญาตในการจำหน่ายปืนเนี่ยนำเข้าปืนมาจำหน่ายเลยคือพูดง่ายๆคือเรียกว่าทำหมันปืนถูกกฎหมายเลย
2: ตอนนั้นเลยเนาะ
0: ตอนนั้นเนี่ยคือทำหมันปืนถูกกฎหมายเลยนะครับนะร้านค้าปืนนี่ซบเซาเลย
2: เซ็งเลยว่างั้นนะ
0: ถ้าสถิติตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้นะครับการก่อคดีอาชญากรรมนะครับก็มาจากปืนเถื่อนอยู่ดีคือถ้าเกิดว่าการที่นายกไปคุมเข้มปืนถูกกฎหมายเนี่ยแล้วมันได้ผลเนี่ยตัวเลขมันต้องสะท้อนแล้วสิ
2: ใช่ไหมเพราะคุมมาตั้งแต่ต้นไอ้ครั้ง
0: มันเกิด
2: ตอนนั้น
0: สะพรึงพาแล้วอ่ะ
2: ใช่
0: คือตอนนี้ภาพมันเหมือนเราคันหลังแต่ไปเกาขาจนขาถลอกไงคือปัญหามันอยู่ที่ปืนเถื่อนปืนดัดแปลง
2: ใช
0: ่แต่ไปเข้มงวด
2: ปืนถูกกฎหมาย
0: ปืนถูกกฎหมายแต่ตรงนี
2: ้
0: นั่งเหงาครับผมไม่ได้หมายความว่าเราห้ามปรับปรุงระบบในการควบคุมปืนมีทะเบียนนะ
2: ครับ
0: ผมคิดว่าโอเคอาจจะต้องมีวงรอบในการมายื่นขอใบอนุญาตซ้ำไม่ใช่ว่าขอใบอนุญาตครั้งเดียวแล้วก็
2: ใช้ตลอดชีวิตอะไรอย่าง
0: นี
2: ้มีก็ไม่เห็นด้วยเหมือนก
0: ันก็ต้องมีการตรวจความพร้อมนะครับมีการตรวจเรื่องสุขภาวะทางจิตว่ายังคงมีความเหมาะสมที่จะครอบครัว
3: แสดงว่าอันนี้เห็นด้วยคุณวิโรจน์เห็นด้วยในประเด็นเหล่านี้
0: จะต้องควบคุมแล้วว่าไอ้ต้องควบคุมแล้วว่าคนนึงเนี่ยซื้อได้ไม่กี่กระบอกจะซื้อกี่กระบอกคุณจะซื้อไปหลายสิบกระบอกไปทำอะไรนะครับไอ้ตรงนี้ผมเห็นด้วยที่เราจะปรับปรุงแต่นายกรัฐมนตรีต้องอย่าลื
2: ม
0: ว่าปัญหาหลักมันคือปืนเถื่อน
3: ปืนเถื่อน
0: ซึ่งตรงนี้
2: มัน
0: ใ
2: ช้ความ
0: พยายามอย่างมากนะฮะถ้าเอาง่ายๆวันนี้คุณไปคุมเข้มปืนถูกกฎหมายเนี่ยสถิติการก่อคดีอาชญากรรมเนี่ยมันยังต่ำกว่ามีดอีกอย่างนั้นคุณต้องเอามีดมาลงทะเบียนไหม
2: เออใช่
0: เออ
2: ตัวเลขมันบอก
0: ต้องมาขึ้นทะเบียนไหม
3: คือ
0: ณวันนี้นายกรัฐมนตรีเหมือนแก้ปัญหาแบบไม่สนใจสถิติอ่ะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ 100% นะในถนนเส้นนี้มีรถชนกันเออสั่งปิดถนนเลย
2: เออ
0: มันก็จริงสั่งปิดถนนเนี่ยเออถนนเส้นนี้มันก็ไม่มีรถวิ่งพอไม่มีรถวิ่งมันก็ไม่ชนไง
2: ไม่ชน
0: แต่มันไปชนกันเส้นอื่นไง
2: ย้ายที
0: ่เออถ้าเกิดคุณมาจัดการกับปืนถูกกฎหมายมันก็ไปบวมที่ปืนผิดกฎหมายไง
2: เออใช่
0: ไปบวมที่ปืนเถื่อนไง
2: เออ
0: แล้วคุณจะไม่เป็นการซ้ำเติมปัญหาหรอกผมคิดแบบนี้แล้วกัน
3: ในเมื่อปืนเถื่อนคือโจทย์ใหญ
2: ่
3: ที่รัฐบาลในมุมมองของคุณวิโรจน์ว่าจะต้องเริ่มจากตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยคุณวิโรจน์มีข้อแนะนำไหมว่าจะต้องจัดการยังไง
2: ปืนเถื่อนนี่แหละ
3: ตั้งแต่การผลิตการนำเข้าการซื้อขายออนไลน์ไปจนถึงเครือข่ายอะไรต่างๆในตลาดมืด
2: ทำไงดีช่วย
0: ผมคิดว่าการซื้อขายการผ่านระบบออนไลน์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์ต่างๆเน
2: ี่
0: ยไม่ได้เหลือบากกว่าแรงของตำรวจไซเบอร์หรอกในการกวาดล้างนะครับสองผมคิดว่าในกลไกอย่างนี้ผมคิดว่ามันต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
2: ใช่
0: ซึ่งมันก็ง่ายๆทุกประเทศก็ทำเหมือนกันก็คือเปิดพื้นที่ให้คนที่ครอบครองปืนเถื่อนเนี่ยเอาปืนมาส่งมอบกับรัฐแล้วก็ยึดไม่เสียจากนั้นเนี่ยโดยที่ไม่มีความผิดอะไรถ้าเอามาส่งมอบเนี่ย
2: เรียกว่านี้รัฐโทษกรรมเนี่ยนะ
0: อันนี้รัฐโทษกรรมกันไปจากนั้นเนี่ยก็บังคับใช้กฎหมายกวาดล้างจับกลุ
2: ่ม
0: นะครับถ้าเกิดเราไม่ทำสองสิ่งเนี้ย
2: คู่กันไป
0: คู่กันนะคนจะไม่ยอมเอาปืนเถื่อนมามอบเขาจะเอามามอบทำไมในเมื่อตำรวจเขาไม่จับจากนั้นมันต้องทำสลับกันไปครับเปิดนี้รัฐโทษกรรมรอบแรก
2: กวาดล้าง
0: แล้วก็กวาดล้างโ
2: อ
0: ้ไอคนที่เครียดกลัวละเปิดยังไม่ต้องกังวล
2: อีกรอบนึง
0: กับรอบ2
2: เอาไป2แล้ววะ
0: ล้างครั้งที่2เปิดที่ระบบกรรมครั้งที่3กวาดล้างครั้งที่3มันจะต้องเพียรพยายามทำแบบลูปแบบเนี้ยอย่างต่อเนื่องให้สังคมรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าหลายคนจะเถียงกับผมว่าเฮ้ยก็เคยมีระบบกรรมกันมานะมันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้ทำต่อเนื่องไม่ได้ทำจริงจังไง
2: คือผมเนี่ยคุณวิโรจน์ผมแช่นิดนึงผมเนี่ยอายุ61ปีแล้วเนี่ยคนไอ้มีการนิรโทษกรรมเนี่ยในชีวิตผมเจอมาแค่2ครั้งคือมันห่างกันมัน20 30ปีอ่ะ
0: คร
2: ับ ถึงไปนิรโทษกรรมทีนึงมันก็เลยมันเหมือนกับคนมันก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรถูกมั้ย
0: ก็เขารู้อยู่แล้วว่าตำรวจไม่จับอ่ะใช
2: ่
0: มั้ยสมุนคนนั้นสมุนคนนี้ก็ยังพกปืนติดรถไปได้เลย
2: ใช่
0: อย่างนั้นเขาก็รู้แล้วเขาจะเอาปืนเถื่อนมาคืนทำไม
2: คนขับรถนักการเมืองคนเดินตามนักการเมืองอันนี้ผมพูดตรงๆนะประเทศไทยเนี่ยพกปืนครับถูกไหม
0: ผมยืนยันนะว่าคนที่จะซื้อปืนเนี่ยเขาต้องขอใบอนุญาตป.3ก่อนป.3นี่คือ

0: ใบอนุญาตซื
1: ้อใบอนุญาตซื
2: ้อ
0: แล้วใบป.4เขาเรียกใบอนุญาตครอบครองครอบครองก็ต้องเก็บเอาไว้ในเคหสถานไม่ใช่ว่าพกพาไปไหนก็ได้นะ
2: จะพกพาก็ต้องไปขอป.12 อีก
0: แต่ซึ่งไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
2: ไม่มีแล
0: ้
2: ว
0: ดังนั้นเนี่ยใครที่พกปืนอยู่ในพื้นที่สาธารณะ
1: นั่นผิดทั้งนั้นเลย
0: พกติดตัวหรือพกกับรถผิดกฎหมายหมดนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องจัดการเอาบังคับใช้เอากฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจังแต่อีกเรื่องนึงที่รัฐบาลจริงจังได้เลยนะครับมีข้อมูลอยู่แล้วก็คือช่องว่างในการใช้ปืนสวัสดิการ
2: อันนี้คนก็พูดเยอะ
0: แต่เดิมเนี่ยพอรัฐบาลไปเข้มกับการขายปืนถูกกฎหมายใช่ไหม
1: อ
0: ้าวตัวเองก็สร้างปัญหาเลยกันเปิดโครงการปืนสวัสดิการขึ้นมาอีกสิคราวนี้ข้าราชการนักการเมืองก็ใช้สิทธิ์ของเองไปซื้อปืนคำถามคือคุณซื้อปืนแล้วคุณเก็บไว้เองไหม
1: หรือซื้อมาขายต่อ
0: ซื้อปืนแล้วไปขายต่อไปมอบให้เพื่อนฝูงถือครอง
1: นี
0: ่
1: ไง
0: ไอ้ตรงเนี้ยวันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าใครที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการเรียกกลับมาสิครับคุณรู้ชื่ออยู่แล้วนี่ว่าซื้ออะไรไป
1: มีบัญชีอยู
0: ่มีบัญชีก็เรียกมาตรวจสอบว่าปืนยังอยู่กับคุณไหม
1: ใช
0: ่ถ้าอ้างว่าหายก็ดำเนินคดีได้เลย
1: อ
0: ยู่ดีปืนหายแล้วคุณไม่ไปแจ้งความเหรอคุณบ้าหรือเปล่าจริงนะ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อผมครอบครองปืนถูกกฎหมายแล้วปืนผมหายไปนะผมต้องรีบไปแจ้งความแล้วว่ากลัวว่าโจรมาจะเอาปืนผมไปก่อคดีถูกไห
2: มต้องกลัวไว้ก่อนนะคะ
0: ในนั้นปืนผมว่าปืนสวัสดิการเนี่ยช่องทางเลยต้องจะต้องจัดการเลยครับ
1: โอ้โหเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันซ้อนทับกันอยู่แล้วก็อย่างที่คุณวิโรจน์ว่าเนี่ยก็คือมันเกาไม่ถูกที่คันนะเน
0: า
1: ะ
0: คือหน้าวันนี้มันแปลกไหมครับประชาชนผู้สุจริตที่ครอบครองปืนอย่างถูกกฎหมายถูกมองเป็นผู้ร้ายอ่ะ
1: แต่ผู้ร้ายตัวจริงเอาปืนเถื่อนมายิงกัน
0: แต่ผู้ร้ายตัวจริงที่ใช้ปืนเถื่อนในการก่อคดีเนี่ยยิ้มกลิ่มเลย
1: ใช่
0: ไม่ถูกเพ่งเล็งเลยก็แปลกไหมครับแล้วอย่างนี
1: ้
0: ผมจึงสรุปเลยผมว่าผมเป็นธรรมนะสรุปว่าอายกเรามองปัญหานี้ไม่ออก
2: อย่างนี้มันจะต้องมันมีทางออกหรือมีอะไรที่คิดว่าเรามีมุมมองยังไงเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของการทบทวน
1: เขาจะ
2: แก้กฎหมาย
1: ใน60วัน
2: เขาจะรีเซ็ตเขาจะรื้อระบบในการควบคุมต้นน้ำ
1: กลางน้ำปลายน้ำ
0: คืออย่างนี้ครับคือผมว่านายกจะต้องฟังจากผู้ประกอบการที่เขาค้าขายปืนถูกกฎหมายด้วยน
2: ะ
0: ครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยอยู่ตรงย่านวังบุรพาน
1: ั่นแหละครับ
2: เทีย
1: บ
0: นะครับเขาก็ไปเชิญเขามาคุยเขามีข้อมูลนะครับเขารู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง
1: ครับ
0: นะครับคือทุกวันนี้การแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ที่เด็กคนนึงเอาปืนดัดแปลงเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแบล็งกันแล้วก็มาเปลี่ยนลำกล้องเนี่ยแล้วก็มาใช้ก่อเหตุในห้างสินค้าตอนนั้นนายกเนี่ยก็โอ้โหกวีกาวาดใหญ่โอเวอร์พีแอคบอกว่าแล้วด้านแทนที่จะไปแก้ปัญหาที่ปืนเถื่
1: อ
0: นนะปืนดัดแปลงปรากฏว่าไปคุมเข้มนะร้านจำหน่ายปืนถูกกฎหมายปัญหามันพอมันแก้เหมือนใช้ยาผิดประเภทอ
1: ่
0: ะโรคมันก็ไม่หายอ่ะ
1: ปวดหัวไปกินยาปวดท้อง
0: ปรากฏว่าทำให้ผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจอย่างสุจริตได้รับความเดือดร้อนไปด้วยอ่ะ
1: ใช
0: ่คนสุจริตจะหาปืนไว้ป้องกันตัวเองก็ทำได้ยาก
1: กลายเป็นว่าโจรหาปืนง่ายกว่าคนที่จะเอาปืนมาเฝ้าบ้านถูกไหม
0: ตอนหาปืนง่ายมาก
1: คนเฝ้าบ้านหาปืนไม่ได
0: ้แต่ผมไม่แล้วก็ผู้ประกอบการเขาไม่เห็นด้วยว่าการขออนุญาตซื้อปืนหรือขออนุญาตครอบครองปืนในป.3 ป.4 เนี่ยเขาก็เห็นด้วยว่าต้องมีการตรวจเรื่อง
1: ภ
0: าพสุดด้วยมีวงรอบในการขออนุญาตซ้ำด้วยไม่ว่าขอครั้งเดียวถือครองได้ตลอดชีวิตอย่างนี้ก็ไม่เอาสมมติว่าถ้าเกิดมีการประเมินนะครับใบอนุญาตเนี่ยเป็นวงรอบเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในย่านนนทบุรีอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณปู่ที่อายุมากเนี่ยอาจจะต้องส่งมอบปืนคืนละเพราะว่าอาจจะไม่อยู่ในศักยภา
1: พ
0: ที่จะใช้ปืนได้แล้วอ่ะ
1: ใช่มุมนี้ผมเห็นด้วย
0: ใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้คือพอมีใบอนุญาตมันเป็นใบอนุญาตตลอดไป
1: ตลอดชีพ
0: ขนาดขับรถเนี่ยเขายังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตแล้ว
1: ใช่ตอนนี้มีห้าปี
2: ตรวจสุขภาพทั้งหมด
1: นี่เห็นด้วยนะ
0: เพราะปืนอาจจะทุก2ปีทุก3ปีใครอยากครอบครองปืนก็ต้องรับภาระตรงนี้เพราะมันเป็นภาระที่จำเป็นต้องพิสูจน์นะครับให้สาธารณะเนี่ยรู้สึกความปลอดภัยไง
2: อย่างตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณวิโรจน์ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสมมติว่าเราบีบคนที่ครอบครองปืนถูกกฎหมายจนเกินไปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาอาจจะถูกกดดันแล้วก็ไปหันไปพึ่งพาเรื่องของปืนเถื่อนแทนไอ้ตรงนี้เนี่ยมีความน่ากังวล

0: คนหรือคุณวิโรจน์
1: ครับนั่นหรอครับคนที่เขาซื้อปืนถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็อยากที่จะเขาก็อยากจะทำให้มันถูกกฎหมายครับถ้าเขาจะซื้อปืนเถื่อนเขาซื้อไปนานแล้วถูกกว่าด้วย
2: ซื้อง่ายกว่าด้วยซื้อการไหนก่อนด้วย
1: แต่ว่าเขาก็ตั้งใจที่จะครอบครองไว้อย่างถูกกฎหมายครับถูกมาก
2: ใช่
1: แต่ปัญหาคือในวันนี้คุณมองเขาเป็นผู้ร้ายคุณมองร้านจำหน่ายปืนเนี่ยซึ่งคุณอนุทินก็ทราบดีว่าก่อนปี2535เนี่ย ร้านค้าที่มีใบอนุญาตในการขายปืนหรือใบป.5 เนี่ย มีอยู่แค่330กว่ารายแล้วก็เป็นคุณพ่อของคุณอนุทินเองนั่นแหละก็คือคุณชวรัตน์ ชาญวีรกูลที่ตอนนั้นนั่งมท.1ก็ออกคำสั่งมหาไทยยกเลิกคำสั่งเดิมที่ทำหมันเรื่องใบอนุญาตป.5 แล้วก็เปิดให้มีการขออนุญาตป.5 เพิ่มเติมแล้วก็มีจำนวนใบอนุญาตเพิ่มขึ้นมาจาก300กว่าใบกลายเป็น500ใบโดยประมาณเนี่ยนะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นคุณชวรัตน์ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยแต่ก็ท่านก็ชี้แจงได้นะว่าท่านก็ต้องการที่จะลดการผูกขาดของผู้ค้าปืนรายเดิมๆครับเพื่อให้ปืนเนี่ยราคาถูกลง
2: ถูกลงนะครับมีคนขายมากขึ้น
1: ตอนนั้นก็ถูกกล่าวหาคนที่อภิปรายก็คือร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงก็เป็นข้อกล่าวหารุนแรงเลยก็ทำหน้าที่ตามฝ่ายค้านว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์จากใบอนุญาตที่อนุม
2: ั
1: ติอันนั้นก็ว่ากันไปของเรื่องของสภาในตอนนั้นซึ่งคุณชวรัตน์ก็โหวตผ่านไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เคยถูกอภิปรายเอาไว้นะครับ
0: พอเห็น
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของปัญหาเหมือนกันไง
2: ดี
0: หรือไหนๆจะรื้อไหนๆจะรื้อระบบแล้วก็รีเซ็ตกันใหม่แล้วแต่ว่าต้องแก้แล้วก็ต้องเริ่มให้ถูกจุดก่อนเน
2: า
0: ะ
2: ตรงไปตรงมา
1: คุยกับเขารับต้องคุยกับผู้ประกอบการที่ค้าขายปืนถูกกฎหมายนะ
0: ค
1: ือตอนนี้ไปเพ่งโทษเขานะครับปรากฏว่าจนเขาเนี่ย
2: กันเองก็ดีไม่ได้เลย
1: กลายเป็นผู้ร้ายในสังคมขนาดที่คนที่ขายปืนเถื่อนในเว็บไซต์ใน
2: ยิ้มกลิ่มเลย
1: ยิ้มกลิ่มเลยนะครับ
2: ถึงทุกวันนี้ยังหาได้เลยนะครับเนี่ยเข้าไปแล้วพิมพ์หาดูดิ
1: ไปพิมพ์หาง่ายๆใน Google เนี่ยพิมพ์หาได้
2: ใช่
1: เจอแล้ว
2: ใช่
1: นะครับแบงก์กันแบงก์กันดัดแปลงมีอยู่แล้วนะครับ
2: นั่นน่ะสิทำไมไม่แก้กันตรงนี้เน
0: าะเอ๊ะอย่างเรื่องของการเพิ่มโทษคุณวิโรจน์มีมุมมองไหมคะถ้าเพิ่มโทษแล้วมันจะช่วยลดได้
1: คืออย่างนี้ผมไม่ได้มีปัญหากับการเพิ่มโทษจะเพิ่มก็ได้ครับแต่ความสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมาย
2: ใช
0: ่
1: ถ้าเพิ่มโทษแต่ว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายมันก็จะกลายเป็นอะไรรู้ไห
0: ม
1: เครื่องมือในการรีดไ
2: ถผมต้นรายการเหมือนเลยแต่คุณวิโรจน์พูดนี่แหละ
1: สมมติว่าถ้าเกิดโทษมันสูงใช่ไห
2: ม
1: แต่ดูระยะพินิจมันอยู่กับเจ้าหน้าที่ผมก็สามารถที่จะเรียกทรัพย์ตบทรัพย์จากน้าเหงาได้ง่ายได้มากขึ้นสิ
2: ต้นรายการผมพูดอย่างนี้เป๊ะเลยคุณวิโรจน์ไม่ได้คุยกันมาก่อนด้วยนะ
1: ผมตรวจค้นเจอปืนในบ้านน้าเหงาเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลย
1: ได้แล้วถ้าเกิดจะเคลียร์กับผมต้องโทษมันหนักแล้วตอนนี้มันราคามันปรับขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับการปรับโทษให้เพิ่มขึ้น
0: แต่บังคับใช้
1: อยากให้รัฐบาลใส่ใจ
0: กับ
1: การบังคับใช้กฎหมาย
0: วันนี้ได้มุมมองจากคุณวิโรจน์มากเลยนะคะก็อยู่ในช่วงของการรีเซ็ตนะคะก
2: ็
0: ช่วยกันหาทางออกแล้วกันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: วันนี้
0: ขอบคุณคุณวิโรจน์มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณคร
2: ับ สวัสดีครับ
0: หมดเวลาพอดีเลยนะคะนะคะขอบคุณคุณวิโรจน์ลัคนาอดิสรด้วยนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะแล
2: ้
0: วก็ส่วนนางเหงาแล้วก็เก๋นะคะหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมุกนีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับ2ชั่วโมงเต็มทีเดียวที่เราจะร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานบทเพลงไทยเดิมสมบัติของชาติไทยเรียงร้อยคู่กันไปกับบทเพลงไทยสากลยุคเก่าๆนะครับความเป็นร่วมสมัยดำเนินควบคู่กันไปด้วยกันและช่วงนี้

ครั้งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาเรื่องราวของประเพณีเรื่องราวของความเป็นไทยซึ่งบางทีต้องมาชี้แจงกันนะครับเพราะเมื่อฟังดูแล้วก็มีส่วนที่เข้าใจผิดกันอยู่อีกมากๆเกินนะครับแล้วในคืนวันนี้เรื่องบทเพลงทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลนะครับเป็นบทเพลงเพราะในเพลงไทยสากลขอเรียนให้ทราบว่าวันนี้ขายของเก่าอีกแล้วเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงทำนองไทยเป็นช่วงรื้อฟื้นเพลงลูกกรุงยุคเก่าๆเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของบทเพลงจากลูกกรุงยุคเก่าๆตั้งแต่ครูพานบุญเรื่อยขึ้นมาจนถึงคุณสุเทพคุณชลินคุณธานินทร์คุณธนงศักดิ์เรื่อยกันมาแล้วครับทีนี้ยังมีช่วงวันนี้เป็นช่วงซึ่งแฟนเพลงขอกำลังมากคือช่วงของธานินทร์ทำนองไทยอยากฟังเหลือเกินเพลงของคุณธานินทร์ซึ่งร้องในทำนองไทยผมเลยต้องขายของเก่าสาเหตุเพราะว่าคุณธานินทร์ขับร้องบทเพลงไทยเดิมในเรื่องของทำนองไทยเดิมเนี่ยน้อยครับมีไม่มากไม่เหมือนพี่เทพขับร้องไว้แหมร่วมค่อนร้อยเพลงเลยทีเดียวไม่ใช่น้อยเลยพี่เทพร้องเพลงทำนองไทยไปเยอะเพราะนั้นวันนี้เลยต้องขายของเก่าซะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของคุณธานินทร์นะครับแต่ก็เปิดให้ตามคำขอมีผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชอบเพลงของคุณธานินทร์ในหลายๆบทเพลงเพราะว่านอกจากชื่นชอบเรื่องของทำนองไทยเดิมแล้วชื่นชอบในเรื่องของเนื้อหาเพราะเป็นเนื้อหาซึ่งเข้ากับยุคนะครับเป็นเรื่องของสังคมประชดประชันสังคมเล็กน้อยก็เรียกว่าน่าฟังแต่ก่อนจะพูดคุยกันเรื่องอื่นๆแล้วมาคุยกันเรื่องของคุณธานินทร์นะครับเรามาฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนจากกรมศิลปากรครับนั่นคือบทเพลงไทยเดิมของเรานะครับเขมรพวงครับนำเพลงเขมรพวงเถามาเริ่มต้นก่อนบทเพลงเขมรพวงเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเขมรพวง2ชั้นนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงเขมรพระปฐุมเป็นเพลงทำนองเก่าประเภทหน้าทับปลอกไก่มี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี6จังหวะท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแต่งเอาไว้เมื่อปีพ.ศ. 2459โดยท่านได้แต่งให้เป็นทำนองทางกรอนะครับเป็นสำเนียงเขมรให้เป็นเพลงคู่กับเพลงเขมรเลียบพระนครส่วนทำนองเช่นเดียวนั้นก็แต่งในเวลาต่อมาจนครบเป็นเพลงเถาการที่ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้แต่งให้เป็นทำนองทางกรอก็เพื่อให้เกิดเสียงซึ่งยาวแล้วก็มีความอ่อนหวานมากขึ้นและทางกรอนี่ก็เป็นทางเฉพาะตัวของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะทีเดียวนะครับเขมรพวงนี่ถือว่าเป็นเพลงฮิตมากที่สุดของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะรองลงมาจากเพลงแสนคำหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นเพลงที่ว่าเฉพาะกิจเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงเขมรพวงเถาครับโดยวงปีพาทย์ไม่นวมของกรมศิลปากรครับร้องโดยอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรครับ

บทเพลงเขมรพวงเถาจากอาจารย์อำพรในวิจิตรก็เป็นเพลงไทยเดิมเพลงแรกที่เรานำเสนอนะครับเพลงนี้นำเสนอเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังชื่นชอบทุกครั้งไม่เคยเบื่อเลยนะครับก็จะเป็นเขมรพวงเขมรไซโยกเพลงชุดนี้เป็นเพลงซึ่งโด่งดังแล้วก็เป็นเพลงที่คุ้นหูท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งนะเพลงนี้นี่ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงเดี๋ยวก็จะมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงเขมรพวงจากคุณธานินด้วยครับคุณธานินอินทรเทพนี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ยุคแรกๆของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ซึ่งว่าเรียกว่าได้ใจได้อย่างใจเลยนะครับหลังจากที่คุณพยงมุกดานำมาฝากไว้กับคุณสุเทพวงศ์คำแหงแล้วก็ได้รับบันทึกเสียงครั้งแรกในเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าก็ฮิตเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็ติดตลาดคุณธานินได้ชื่อว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเรียกว่าตีบทแตกโดยเฉพาะยิ่งในเพลงเศร้าและเพลงเศร้านึงคุณธานินบันทึกเสียงไว้มากที่สุดและยิ่งเพลงของคุณทวีพงษ์มณีนินตอนนั้นคุณทวีพงษ์มณีนินเป็นนักประพันธ์เพลงซึ่งดังมากป้อนเพลงคุณธานินร้องอย่างเดียวในปีนั้นทั้งเพลงคุณธานินร้องแต่เพลงของคุณทวีพงษ์ทุกเพลงเศร้าหมดแล้วก็ยังไม่ได้เพลงเศร้าๆจากคุณจงรักอีกแต่วันนี้ไม่เศร้าแต่ว่ามีเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมเรื่องของชีวิตเรื่องของความเป็นไทยและโดยเฉพาะยิ่งเป็นทำนองไทยซึ่งแฟนเพลงมีขอกันมามากและเจาะจงเลยว่าอยากฟังเพลงที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งและขอให้คุณธานินขับร้องเนื่องจากทั้งชมรมทั้งกลุ่มต่างๆนี้เป็นแฟนของคุณธานินปกติเนี่ยเป็นแฟนเพลงเศร้าบอกวันนี้อยากฟังเพลงไทยจากคุณธานินก็ตกลงได้ครับผมก็ต้องขายของเก่าอย่างที่ว่าเพราะว่าคุณธานินขับร้องเพลงทำนองไทยไว้ไม่มากนักแล้วก็มีอยู่ชุดนี้เป็นชุดใหญ่ซึ่งเป็นเนื้อหากระทบสังคมได้ดีทีเดียวส่วนใหญ่จะเป็นการประพันธ์โดยคุณอาจินปัจจพันธ์นะครับนักประพันธ์ฝีมือเอกน้องชายก็คู่ชะอุ่มปัจจพันธ์เจ้าของานหนังสือฟ้าเมืองไทยนั่นเองนะครับขอเริ่ม2เพลงแรกก่อนนะครับจากคุณธานินอินทรเทพนักร้องเพลงเสียงต้องกรรมพระราชทานนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นและปริญญาชาวนาทั้ง2เพลงนี้เรียกว่ากระทบใจจริงๆเทพธิดาผ้าสิ้นตอนที่ขับร้องในยุคนั้นดังมากทีเดียวถือว่าเวลานำไปขับร้องนี่เรียกว่าเหมือนก็มีลูกคู่รับเลยครับเวลานักฟังเพลงที่อยู่ข้างล่างนี่ต้องคอยกระทุ้งรับเลยทีเดียวส่วนปริญญาชาวนานี่เพราะมากเป็นเนื้อหาซึ่งดีทีเดียวแล้วก็การประพันธ์ยอดเยี่ยมเทพธิดาผ้าสิ้นนั้นคุณอาจินปัจจพันธ์แต่งเนื้อร้องนะครับและท่านก็นำทำนองเพลงไทยเดิมคือนางนาคนางนาคนี่เป็นเพลงที่อยู่ในงานมงคลนะครับเป็นงานที่สิริมงคลบางครั้งก็อาจจะใช้จุดบรรเลงตอนที่จุดธูปจุดเทียนก็ใช้ได้นะครับส่วนเพลงที่สองปริญญาชาวนาเพลงนี้สำคัญนะครับเรารู้จักแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของอักษรศาสตร์ในเรื่องของแพทย์ในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์แต่ปริญญาในเรื่องของชาวนานี่สำคัญปริญญา

าชาวนาเป็นปริญญาใบแรกของโลกที่เลี้ยงเรามาตลอดเป็นพันปีเป็นพันปีนะครับที่เราชาวนานี่ปลูกข้าวเลี้ยงเรามานี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเรื่องราวของชาวนานี่ไม่ใช่เพิ่งปลูกมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีและปริญญาชาวนานี่ก็สำคัญเป็นเรื่องราวซึ่งคุณอาจินปัญจพันธ์นำเรื่องราวของชาวนากระดูกสันหลังของชาติเนี่ยมาผูกเป็นเพลงให้เรารู้สึกลึกซึ้งไปถึงบุญคุณของชาวนานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคืออาจินนำสองเพลงมาเรียงร้อยต่อกันและเพลงปริญญาชาวนานี่ก็เป็นเพลงที่มีสองทำนองทำนองแรกคือเพลงเขมรพวงในตราจังหวะสองชั้นก็เป็นเขมรพวงซึ่งเราเปิดให้ฟังในเพลงแรกนะครับแต่ว่าเป็นสองชั้นนะครับเขมรพวงจะเป็นตอนช่วงต้นของปริญญาชาวนาพอถึงท่อนแยกเนี่ยคุณอาจินปัจจพันธ์นำทำนองเพลงชวนเกี่ยวซึ่งเป็นเรื่องราวของชนบทนะครับเพลงชวนเกี่ยวนี่เป็นเพลงพื้นเมืองพื้นบ้านสนุกน่าฟังมากทีเดียวเพราะว่าชวนเกี่ยวก็เหมือนก็ชวนกันเกี่ยวข้าวนั่นเองครับถูกต้องสำหรับบทเพลงนี้จริงๆเลยขอเชิญรับฟังธานินทร์ทำนองไทยทั้งสองบทเพลงครับเทพธิดาผ้าสิ้นจากทำนองเพลงนางนาคและปริญญาชาวนาจากทำนองเพลงเขมรพวงต่อด้วยชวนเกี่ยวครับ

เทพธิดาผ้าสิ้นและปริญญาชาวนาจากคุณธานินทร์อินทรเทพก็ผ่านไปแล้วนะครับสองเพลงสองเพลงแต่เป็นสามทำนองเพลงแรกนั้นหนึ่งทำนองคือทำนองเพลงนางนาคนะครับส่วนเพลงที่สองปริญญาชาวนานี่ใช้ทำนองเพลงเขมรพวงต่อด้วยชวนเกี่ยวนะครับเกี่ยวธนะแม่เกี่ยวนี่แหละครับสมกับที่เป็นเพลงปริญญาชาวนาจริงๆแล้วพอพูดถึงชาวนาแล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้ที่ควบคู่กันมากับชาวนานั่นก็คือควายสมัยเราเล็กๆเด็กๆนี่เราก็ไปเที่ยวท้องนานี่เราก็จะเห็นควายกันอยู่เป็นประจำเดี๋ยวนี้ออกไปท้องนาไกลไปถึงชนบทแทบไม่เห็นนะครับหาดูได้น้อยมากทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกไม่นานคงจะเห็นกันเยอะเพราะว่าเพลงนี้คุณอาจินเขียนถึงอนาคตไว้ว่าผู้ชนะคือควายก็ดูสิครับเดี๋ยวนี้น้ำมันแพงขึ้นไปตั้งกิโลลิตรละเท่าไหร่นะครับจนต้องเรียกมาใช้แก๊สแก๊สก็ราคาจะไล่ราคาน้ำมันขึ้นไปแล้วแล้วผมยังไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรถแท็กเตอร์รถไถเขาใช้แก๊สกันหรือเปล่ารู้จักว่าตอนยังใช้น้ำมันกันอยู่เมื่อผลที่สุดว่าน้ำมันไม่มีจะใช้น้ำมันขาดแคลนนี่นะครับเราต้องหันกลับมาใช้ผู้ที่ผูกพันกับเรามาตั้งแต่เริ่มสร้างโลกนั่นแหละครับคือควายนี่แหละครับที่ช่วยเราไถนามาตลอดนี่แหละครับผู้ชนะคือควายเป็นบทเพลงซึ่งคุณอาจินมองอย่างลึกซึ้งแล้วก็เขียนเป็นภาพเป็นบทเพลงมาให้เราฟังกันเพลงนี้นำทำนองเพลงสีนวลมาบรรจุใส่ค่อนข้างจะหวานนะครับทำนองหวานไปนิดหนึ่งส่วนเพลงที่สองนี่ก็สงกรานต์น้ำตานะครับก็สาดน้ำกันไปเมื่อ12

3เมษายนนะครับนี่ก็ผ่านเวลามานานแล้วคุณอาจินพูดถึงสงกรานต์น้ำตาก็คงจะมีใครผิดหวังไว้เมื่อครั้งงานสงกรานต์นะครับเพลงนี้คุณอาจินบรรจพันธ์นำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนมาประจุใส่เป็นทำนองซึ่งไพเราะแล้วก็นิยมกันทั้งสองเพลงสีนวลนี่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเด็กผู้หญิงนี่รู้จักกันดีหัดลำสีนวลตั้งแต่ชั้นประถมเลยนะครับส่วนเสียงเทียนนี่เราได้ยินทั้งเพลงลูกทุ่งลูกกรุงขับร้องกันขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับผู้ชนะคือควายจากทำนองเพลงสีนวลและสงกรานต์น้ำตาจากทำนองเพลงลาวเสียงเทียนโดยคุณธนินทร์อินทรเทพขับร้องทำนองไทยครับ

ผู้ชนะคือควายและสงกรานต์น้ำตาก็ผ่านไปแล้วนะครับทั้งสองเพลงจากคุณธนินทร์อินทรเทพนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนำแนวทางการขับร้องแบบทำนองไทยเดิมมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันทั้งสองเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณอาจินปัญจพันธ์นะครับนักเขียนมือทองจากฟ้าเมืองไทยก็เป็นเจ้าของหนังสือราคาข้าวโอเลี้ยง5 บาทเมื่อก่อนนี้นะครับเป็นผู้ที่มีชื่อเรื่องอยู่ในวงการประพันธ์นะครับแล้วก็แต่งเพลงไว้หลายเพลงตั้งแต่สมัยอยู่ไทยทีวีช่อง4มาฮ่องกงนอกจากจะแต่งชุดสวัสดีบางกอกให้กับวงชุนทราพรแล้วก็ยังแต่งให้นักร้องลูกกรุงอย่างเช่นคุณธนินทร์ขับร้องนะครับและเพลงที่คุณธนินทร์ขับร้องนี่เป็นแนวเพลงที่สมัยนี้ก็เรียกเพลงเพื่อชีวิตนะเพราะเป็นแนวสะท้อนสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาผ้าสิ้นปริญญาชาวนาผู้ชนะคือควายและสงกรานต์น้ำตาทั้ง2เพลงนี้นำทำนองเพลงไทยเดิมคือเพลงสีนวลและลาวเสียงเทียนมาบรรจุใส่นะครับต่อไปเราก็มาฟังเพลงลาวเสียงเทียนของแท้ของเดิมมาเทียบเคียงกันว่าเหมือนกันไหมกับเพลงสงกรานต์น้ำตานะครับความจริงเพลงนี้ท่านผู้ฟังรู้ดีว่าเหมือนแน่นอนเพราะว่าลาวเสียงเทียนนี่ใครๆก็รู้จักแต่ผมอยากจะนำมาเปิดเพื่อให้เสนอให้เป็นเพลงคู่กันเท่านั้นเองลาวเสียงเทียนที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการบรรเลงขับร้องแบบที่เรียกว่าร่วมสมัยโดยระนาดออเคสตราของคณะดุริยประณีตนะครับควบคุมวงโดยครูสืบศักดิ์ดุริยประณีตจะทำระนาดแบบสมัยใหม่แนวใหม่โดยเบื้องหน้านั้นเป็นวงปีพาดเป็นระนาดนะครับแล้วก็เบื้องหลังก็มีแบ็กอัพเป็นวงซิมโฟนีเป็นเครื่องสายของสากลนะครับน่าฟังมากเพลงลาวเสียงเทียนที่จะนำเสนอต่อไปนี้ขับร้องโดยคีตศิลป์สาวจากกรมศิลปากรครับคุณดวงดาวถาวิรันครับนักร้องจากกองรูยางสากลกรมศิลปากรเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับฟังในเพลงลาวเสียงเทียนครับ

บทเพลงลาวเสียงเทียนก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่รู้จักกันดีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแนวลูกกรุงแนวของสุนทรภรณ์หรือว่าแนวของลูกทุ่งก็นำทำนองเพลงนี้ไปประพันธ์ไปปรุงแต่งเป็นเพลงของแต่ละค่ายกันอย่างแพร่หลายทีเดียวนะครับเพลงนี้เป็นเพลงอัตราจังหวัดสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากคุณธนินทร์อินทรเทพในทำนองไทยเดิมอีกสักสองเพลงครับชื่อว่าขุดทองกลับบ้านและกินนรีเล่นน้ำคราวนี้เป็น2แนวนะครับเพลงแรกนั้นเป็นแนวของคุณอาจินปัจจพันธ์ตามเดิมนะครับเป็นเพลง5เพลงอยู่ในชุดเดียวกันคือเป็นแนวสะท้อนสังคมเป็นแนวเสียดสีสังคมแล้วก็เป็นแนวนำเสนอเพื่อรำลึกถึงเกษตรกรกรรมกรอย่างเช่นขุดทองกลับบ้านนี่กับรำลึกถึงช่างฝีมือต่างๆที่เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะวันออกกลางซึ่งแต่ละคนหรือว่ากลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยแต่ละปีนี่นำเงินเข้าประเทศไทยกลับมาประเทศไทยโอ้โหเป็นเงินจำนวนมหาศาลทีเดียวนะครับเพราะนั้นจึงได้ฉายาว่าไปขุดทองเพื่อจะกลับบ้านนะครับผู้ที่ไปขุดทองกลับบ้านนี้แต่ละคนก็ล้นแล้วแต่มีความว้าเหวมีความรำลึกถึงจากไปนานเป็นปีบางคนไปนี่ลืมลูกลืมเมียทิ้งกันไปเลยบางคนกลับมาภรรยาไปรู้ไปอยู่กับใครซะแล้วนะครับบ้านช่องไม่มีเหลือบางคนกลับมาก็มาพบกับความสุขบางคนจะพบกับความทุกข์นะครับเพราะนั้นเพลงนี้คุณอาจินปัญจพันธ์เขียนไว้ดีมากนะครับเป็นการสะท้อนสังคมสะท้อนถึงผู้ที่ไปทำงานอย่างต่างประเทศเพราะฉะนั้นขุดทองกลับบ้านเพลงนี้คุณอาจินปัญจพันธ์เลยนำทำนองเพลงแทนเดิมซึ่งมีความเศร้าส้อยมาบรรจุใส่นั่นคือธรณีกันแสงครับ

เพลงที่สองชื่อว่ากินนารีเล่นน้ำเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงฮิตเลยนะครับเพลงนี้ครูสลายแก่เลือดเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและครูสลายแก่เลือดท่านนำทำนองเพลงสร้อยสนตัดสองชั้นของเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่เมื่อก่อนนี้เดิมทีเดียวเนี่ยคุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องไว้ในอดีตเมื่อ60ปีก่อนโด่งดังมากเพลงนี้และเมื่อคุณธานินทร์อินทรเทพนำเพลงกินนารีเล่นน้ำมาบันทึกเสียงใหม่ก็ทำให้เพลงนี้เกิดความนิยมมากขึ้นอีกครับขอเชิญน้องฟางขุดทองกลับบ้านจากทำนองเพลงธรณีกันแสงและกินนารีเล่นน้ำจากทำนองเพลงสร้อยสนตัดจากคุณธานินทร์อินทรเทพครับ

ขุดทองกลับบ้านจากทำนองเพลงธรณีกันแสงบทเพลงที่แสนเศร้าส้อยของเพลงไทยเดิมนะครับและกินรีเล่นน้ำจากทำนองเพลงสร้อยสนตัดซึ่งคุณธนินทร์อินทรเทพกับร้องเอาไว้อย่างเช่นทำนองสร้อยสนตัดนี้ก็เป็นทำนองซึ่งแพร่หลายและก็นิยมกันมากนะครับอย่างเช่นวงการเพลงลูกกรุงลูกทุ่งนี่นำไปประพันธ์กันมากทีเดียวเพลงนี้ที่เท่าที่จะได้ทราบที่มีโด่งดังทางลูกกรุงนี่ก็มีกินรีเล่นน้ำกับเพลงส่วนเกินที่คุณดาวใจเพชรกับร้องสร้อยสนตัดนี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งมีความไพเราะนะครับเพราะนั้นนี่คือวันนี้ผมได้นำบทเพลงสร้อยสนตัดมาเสนอให้ฟังเพื่อจะเทียบเคียงกับเพลงกินรีเล่นน้ำนะครับเพลงสร้อยสนตัดสองชั้นนี่โดยประวัติและเป็นเพลงทำนองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นเพลงอันดับที่สองในเพลงตับเรื่องอารมณ์แล้วก็เป็นเพลงประเภทเพลงช้าเรื่องสร้อยสนมีอยู่สี่ท่อนสองท่อนแรกเรียกชื่อว่าสร้อยสนสองท่อนหลังเรียกว่าเพลงพวงร้อยนะครับบางทีเขานำมาประพันธ์ร่วมกันเป็นเพลงเถาเรียกว่าเพลงพวงร้อยสร้อยสนในของเก่านั้นมันบรรเลงออกด้วยเพลงเร็วและก็เพลงลาทำนองเพลงนี้นิยมนำไปบรรเลงประกอบท่ารำเพลงช้าของผู้ที่หัดเรียนวิชานาฏศิลป์นะครับส่วนเพลงอัตราสามชั้นทางระนาดนั้นพระเพลงไพเราะครูโสมสุวาทิตแต่งทั้งทำนองร้องและทำนองดนตรีทีนี้ส่วนสร้อยสนตัดนั้นเกิดจากการที่นักดนตรีเนี่ยนำทำนองไปทำเพลงประกอบการรำละครแล้วก็ร้องส่งจึงตัดออกจากเพลงช้าเรื่องสร้อยสนนะครับโดยตัดช่วงต้นที่เป็นหน้าทับสองไม้ออกก็เรียกว่าสร้อยสนตัดเพราะฉะนั้นรับฟังบทเพลงสร้อยสนตัดจากการบรรเลงของวงมโหรีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับในชั่วโมงแรกนั้นท่านฟังได้รับฟังบทเพลงเพราะๆควบคู่กันไปทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลนะครับโดยเฉพาะยิ่งได้ฟังเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพนักร้องเสียงต้องคำพระราชทานมาขับร้องบทเพลงลูกกรุงในทํานองเพลงไทยเดิมก็มีความไพเราะทุกเพลงนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงซึ่งมีเนื้อหาที่เสียดสีสะท้อนสังคมนะครับโดยฝีมือของคุณอาจินบรรจพันธ์ก็เรียกว่าเป็นบทเพลงดีๆทั้งนั้นนะครับในชั่วโมงแรกนั้นแล้วก็ในชั่วโมงแรกนั้นผมได้พูดถึงเรื่องราวสาระต่างๆที่พูดถึงว่ามีแฟนเพลงมีท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนจดหมายมาบ้างโทรศัพท์มาบ้างมาพูดคุยมาขอร้องมาชักชวนแล้วก็มาติดต่อเรื่องธุรกิจต่างๆนานาและบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับมาเรื่องของไทยเดิมบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเพณีต่างๆนะครับเพราะนั้นก็มีหลายเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางเรื่องอาจจะเข้าใจผิดกันบ้างก็มีอย่างเช่นมีหลายๆท่านนะครับมีทั้งรุ่นน้องแล้วก็ทั้งรุ่นพี่ที่โทรศัพท์มาติดต่อเห็นว่าผมนี่อยู่ในเรื่องของวงการดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลดนตรีไทยเดิมก็เลยอยากจะติดต่อในเรื่องของหาเพลงหาโขนหาละครไปแสดงหรือหาดนตรีไปแสดงในงานไปบรรเลงในงานอย่างเช่นมีเจ้าหนึ่งกับน้องสาวท่านหนึ่งติดต่อมาว่าก็อยู่ในกลุ่มของดาราศิลปินนะครับแต่ใหม่ใหม่แต่ก็ชื่นชอบแล้วก็มีความนิยมมีความเลื่อมใสในเรื่องของพิธีกรรม

ของดนตรีไทยหรือนาฏศิลป์ไทยที่มีการไหว้ครูเพราะเรื่องของครูบาอาจารย์นี่จนถึงแม้กระทั่งนักแสดงสมัยใหม่ก็ยังนับถือเริ่มใส่ในเรื่องของทางนี้กันอยู่เพราะว่าเป็นเป็นเรื่องราวของจิตใจนะ

ดิบนี่สองคู่ดิบหนึ่งคู่สุกสองคู่นี่เต็มเป็นโต๊ะยาวเหยียดไปหมดเลยนะครับเป็นการสิ้นเปลืองมากไปแต่นั่นเป็นเรื่องของการนับถือเป็นเรื่องของการเริ่มสายศรัทธาก็แล้วแต่เขาจะจัดกันแต่นี่มาน้องๆที่ติดต่อมาเนี่ยติดต่อในเรื่องของดนตรีอยากให้จัดดนตรีปี่พาทย์เนี่ยไปบรรเลงในงานไหว้ครูนะครับคือไปทําเพลงนะครับไปทําเพลงหน้าพาทย์นี่แหละแล้วก็ให้จัดการแสดงไปรําถวายมือด้วยจัดละครรําไปก็นําไม่น่าจะมีปัญหาแต่มีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่น้องๆเขาบอกว่าไม่อยากจะจัดให้ใหญ่โตอยากจัดชุดเล็กๆขอใช้เครื่องดนตรีไทยไม่กี่ชิ้นได้ไหมที่ไปบรรเลงเอ๊ะผมก็เอะใจตรงไม่กี่ชิ้นเนี่ยไม่กี่ชิ้นมีระนาดมีกลองมีฉิ่งมีขลุ่ยมีปี่หรือจะเป็นเครื่องสายมโหรีก็ได้ไอ้ตรงนี้แหละตรงเกิดกันเข้าใจผิดกันคือเรื่องราวบางอย่างในเรื่องของดนตรีไทยในเรื่องราวของเรื่องไทยๆวัฒนธรรมไทยเนี่ยบางอย่างมันเป็นตำนานบางอย่างมันเป็นประเพณีบางอย่างก็เป็นความเชื่อถือที่สืบเนื่องกันมาครับทีนี้เรื่องการทำพิธีหน้าพาดเนี่ยเพลงหน้าพาดเนี่ยเป็นเพลงที่เขาเรียกเป็นเพลงครูแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพลงที่จะมาบรรเลงกันเล่นง่ายๆนะครับเป็นเพลงที่ใช้เพราะว่าเพลงหน้าพาดที่จะใช้แต่ละเพลงเนี่ยถือว่าเป็นเพลงประจําองค์ของเทพเจ้าแต่ละองค์แต่ละท่านที่จะเสด็จลงมาในพิธีซึ่งเรานับถือเริ่มใสกันอยู่เพราะนั้นแต่ละเพลงที่ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณนั้นประพันธ์รจนาขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่โอ้โหเป็นความยิ่งใหญ่นะครับแล้วประกอบไปด้วยบทเพลงลีลาการบรรเลงซึ่งไม่ใช่ง่ายและต้องประกอบด้วยเครื่องดนตรีซึ่งครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นคล้องใหญ่คล้องเล็กระนาดเอกทุ้มกลองทัดตะโพนปีชิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องครบเครื่องโดยเฉพาะเรื่องของตะโพนซึ่งเป็นหน้าทัพสำคัญนะครับตะโพนนั้นไม่ถึงพระปรากฏทัพเป็นหน้าทัพสำคัญในการทำพิธีท่าผ้าแต่ส่วนกลองทัดนั่นก็เป็นเรื่องของราวที่ใช้มาแต่โบราณและเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ที่จะทำเพลงหน้าผ้านะครับก็จะเป็นการเชิดการรัวการเหาะหรือว่าการดำเนินไปตามจังหวะคันลองของการเสด็จมาแต่ละพระองค์ซึ่งจะมีจังหวะของมันอยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นในการที่จะมาลดน้อยถอยลงหรือใช้เครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้นมาบรรเลงหน้าพาดเนี่ยมันก็จะเป็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนะครับมันจะเพราะบางเรื่องบางราวเนี่ยมันเป็นประเพณีกับมันเป็นพิธีกรรมถ้าเป็นประเพณีด้วยความเชื่อถือเนี่ยบางครั้งก็มีการตัดทอนกันไปได้บ้างนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรบ้างแต่พอเป็นพิธีกรรมเนี่ยมันค่อนข้างจะยากและเป็นพิธีกรรมซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาเป็นบทบาทของดนตรีด้วยว่าจะต้องบรรเลงอย่างนี้ในตอนที่องนั้นองนี้เสด็จมาแต่และช่วงหน้าทัพตระแต่และเพลงหนึ่งก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ขอให้เรียนให้ทราบนะครับว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับบางเรื่องกอไก่ก็ต้องเป็นกอไก่นะครับกอไก่จะเป็นขอไข่ไปไม่ได้นะครับก็ต้องขอทำให้ถูกต้องกันไว้เพราะเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะเป็นเรื่องราวของความผูกพันทางความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตใจในเรื่องความเริ่มสายศรัทธาเพราะฉะนั้นเวลาประกอบพิธีกรรมถ้าทำอย่างง่ายๆแล้วเนี่ยผู้ที่ไปร่วมในพิธีก็มองดูจะเห็นว่าเอ๊ะนี่อะไรกันทำไมเหมือนกับสุกเอาเผากินอย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้ต่อว่าเลยอย่างเงี้ยเพียงแต่จะช่วยคิดช่วยแนะนะครับว่าท่านอาจจะมีรู้ท่านคิดว่าแหมจะทำแบบอย่างพอเพียงให้ง่ายๆหน่อยคือบางอย่างพอเพียงได้แต่บางอย่างไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ขอตอบสั้นๆดีกว่านะครับว่ามีผู้ถามมาว่าอยากจะมีการจัดงานบุญที่บ้านหรือว่ามีงานวันเกิดงานแซยิดเนี่ยจะจัดโขนได้ไหมเห็นบางคนบอกว่าจัดไม่ได้นะโขนที่ต้องใช้เฉพาะงานศพเท่านั้นโอ้โหไม่ใช่หรอกครับโขนนี่มันเป็นการแสดงอย่างเป็นศิลปะนะครับเป็นวัฒนธรรมจะแสดงเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรามีกำลังเพียงแต่เรื่องราวของโขนนี่เป็นเรื่องราวที่ว่าถ้าเราอยากจะชมฉากใหญ่มันก็จะสิ้นเปลืองเพราะค่าใช้จ่ายนี่แพงค่าเครื่องแต่งกายค่าดนตรีค่านักแสดงนี่มันใช้ตัวเยอะแต่ถ้าเราชมโขนนี่แหละอย่างโขนตอนจับนางก็จะมีแค่นางสุวรรณมัจฉากับอนุมานไล่จับกันอยู่เนี่ยครับในเพลงเชิดนอกก็ถือว่าเป็นโขนอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ต้องแล้วแต่นะครับอันนี้ต้องแล้วแต่ทุนทรัพย์ที่เราจะจัดทําขึ้นนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะแนะนําว่าสิ่งนี้น่าจะถูกต้องมากกว่าที่คิดกันนะครับก็คุยกันไปซะยาวเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังติดต่อมาขอมาพอดีมันมีหลายท่านติดต่อมาในเรื่องราวเดียวกันแล้วก็มีความเข้าใจผิดคล้ายๆกันผมเลยต้องนำมาพูดคุยในเรื่องนี้เพราะว่ารายการของเราเป็นลำนำสยามร่วมสมัยนะครับเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฏศิลป์ไทยเพลงไทยนี่เราเป็นฝ่ายที่ต้องชี้แนะนำสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟังครับ

คุยสนานเดี๋ยวจะลืมเพลงนะครับบทเพลงเพราะๆในชั่วโมงที่2จากคุณธานินทร์อินทรเทพก็ยังมีอยู่นะครับในเรื่องของทำนองไทยเพลงไทยเดิมหวานๆเพราะๆก็ยังมีอยู่และในชั่วโมงที่2นอกจากคุณธานินทร์อินทรเทพจะมาขับร้องแล้วยังมีสาวๆอย่างเช่นคุณดาวใจเพชรจิตคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสมาขับร้องคู่กันในเพลงทำนองไทยด้วยนะครับเริ่มแรกในบทเพลงแรกก่อนครับขอเริ่มโดยบทเพลงไทยเดิมก่อนนะครับตามแบบฉบับของรายการของเราวัฒนธรรมไทยนะครับรากฐานของความเป็นไทยต้องมาก่อนขอนำเสนอในเพลงแขกใส่ครับบทเพลงแขกใส่นี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งมีความนิยมกันไม่ว่าจะเป็น2ชั้นเพลงตับหรือเพลงเขานะครับในเพลงแขกใส่2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะบรรเลงรวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องแขกใส่แล้วก็รวมอยู่ในเพลงตับมโหรีซึ่งประกอบด้วย3เพลงนะครับคือมีเพลงแขกใส่เพลงดอกไม้ใสแล้วก็เพลงเขมรปีแก้วในส่วนของเพลงตับที่อยู่ในตับแขกใสนี่ก็มีอยู่3เพลงคือเพลงแขกใสแขกโมงแล้วก็แขกต่อยหม้อนะครับจังหวะทั่วพาดให้กศลเรียบเรียงและบรรจุเพลงนะครับครูฟุ้งจิตอรุณแต่งบทร้องเพลงตับแขกใสนี่มักจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงตับโอ้พระพายแต่ส่วนที่นิยมกันมากที่สุดคือเพลงเถากับแขกใสเถาเพลงนี้ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำเพลงแขกใส่2ชั้นทำนองเก่านี่แหละมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเขานอกจากนั้นท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงยังได้นำเพลงแขกใส่2ชั้นและชั้นเดียวนี้ไปบรรจุไว้สำหรับบรรเลงขับร้องในบทละครเรื่องเงาะป่าในส่วนของด้านวงปีพาชวาหรือวงปีชวานี่นะครับท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้แต่งเป็นสำเนียงชวาเป็น5เสียงไว้ทางหนึ่งคือชวาเนี่ยอย่างอังกะลุงเนี่ยเดิมท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านนำมาจากชวาหรืออินโดนีเซียเนี่ยมีอยู่5เสียงแล้วนำมาดัดแปลงให้เป็นทางไทยคือมี7เสียงนะครับแล้วในแนวนี้เองนะครับแนวของสำเนียงชวาเนี่ยต่อมาครูเฉลิมบัวทั่งก็ยังได้นำไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดลงเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาสำหรับให้วงอังกะลุงบรรเลงเรียกว่าเพลงแขกไซเถาทางชวาถ้าไปฟังแขกไซเถาที่วงอังกะลุงบรรเลงนั่นแหละครับเรียกว่าเพลงแขกไซเถาทางชวาวันนี้แขกไซเถาทางไทยนะครับจะเป็นการบรรเลงนะครับร้องโดยวงกอไผ่ครับผู้ที่ขับร้องคือคุณอภิญญาเฉยเจริญครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแขกไซเถาจากการบรรเลงขับร้องของหมู่กอไผ่ก็ผ่านไปแล้วเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้ในรูปแบบของความเป็นไทยนะต่อไปก็รูปแบบของความเป็นสากลแต่แฝงไว้ซึ่งความเป็นไทยเพราะว่านำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับทั้ง2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงรักและนกเขาคู่รักนะครับทั้ง2เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากโด่งดังมากทีเดียวนะครับแล้วก็ขับร้องบันทึกเสียงกันมาหลายต่อหลายรุ่นนะครับเราจะไม่พูดแล้วเพราะว่าใครขับร้องกันมามากเพราะมากมายเหลือเกินแต่วันนี้จะให้ฟังเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องคู่กับคุณดาวใจเพจิตนะครับนักร้องทางเสียงต้องการพัฒนาทานขับร้องคู่กับนาอดีตนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยนะครับคุณดาวใจเพจิตเพลงแรกที่ว่าเพลงรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องของครูสุนทรียานวียงการนะครับครูสมานการจันทประดิษฐ์เป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานนำทำนองเพลงโสมส่องแสงในอัตราจังหวะ3ชั้นของครูมนตรีตราโมทมาบรรจุใส่เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงฮิตอันดับหนึ่งของเพลงรักเป็นเพลงคู่แล้วก็เพลงในทำนองไทยเดิมด้วยเมื่อก่อนนี้ไปไหนได้ยินแต่คนขึ้นมาบนเวทีกับร้องคู่กันในเพลงนี้คำก็รักสองคำก็รักนี่แหละครับส่วนเพลงที่สองเป็นเพลงที่อยู่ในแนวค่อนข้างสนุกสนานเล็กน้อยนะครับแนวกระชับกระชับกระเฉงนั่นคือเพลงนกเขาคู่รักเพลงนี้ก็เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุนทรียานวียงการกับครูสมานการจันทประดิษฐ์เช่นเดิมนะครับโดยครูสมานท่านนำทำนองเพลงนกเขาคำแม่เพลงนี้เป็นเพลงที่น่าฟัง

มีลีลาซึ่งสอดรับสอดร้องกันอยู่แล้วนะครับมีการมีเหมือนมีลูกล้อลูกขัดกันอยู่แล้วเพราะนั้นก็เหมาะสมที่จะนำมาเป็นเพลงขับร้องคู่นะครับก็เชิญรับฟังการขับร้องในทำนองไทยเดิมนะครับจากคุณธนินทร์อินทรเทพและคุณดาวใจแพจิตสองนักร้องยอดนิยมขับร้องเพลงคู่กันในเพลงรักและนกเขาคู่รักครับเพลงแรกจากทำนองเพลงโสมส่องแสงสามชั้นเพลงที่สองจากทำนองเพลงนกเขาขแม่

รักและนกเขาคู่รักก็ผ่านไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับเป็นแนวการขับร้องเพลงคู่แล้วก็เป็นเพลงในทํานองเพลงไทยเดิมด้วยทั้งสองเพลงนี่ถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมของเพลงในการขับร้องคู่นะครับแล้วก็เป็นเพลงไทยเดิมซึ่งน่าฟังทั้งสองเพลงเลยครับต่อไปอีกสองเพลงครับเป็นการขับร้อง

ถ้าเมนพวงและลาวดำเนินสายก็ผ่านไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับนั่นถือว่าเป็นต้นแบบนะครับแต่เพลงที่กลับร้องจริงๆก็คือกระท่อมรจนาและสัญญาสวาสซึ่งคุณธานินคุณดาวใจและคุณรุ่งฤดีนำมากับร้องคู่กันนะครับก็เป็นอีกบทเพลงลูกกรุงซึ่งประพันธ์โดยครูเกษมครูสุนทรียาและครูสมานนะครับร่วมกันในช่วงหนึ่งของวงการเพลงนะครับทั้งสามท่านนี้ถือว่าเป็นสามท่านที่สำคัญนะครับในแนวของลูกกรุงในแนวนี้เรียกกันว่าสังคีตประยุกต์ถ้าหากว่าเป็นแนวของวงสุนทราภรณ์ในแนวเพลงไทยเดิมมันเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์อันนั้นเป็นการบรรเลงรวมกันไปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็เป็นการนำทำนองเต็มๆมาเลยนะครับแต่ในส่วนของสังคีตประยุกต์ที่ครูสุสมานการยัพลินครูสุนทรียานวียงการและครูเกษมขีดประดิษฐ์ช่วยกันจัดทำเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าสังคีตประยุกต์ก็เป็นนาลีลาการสลับสับเปลี่ยนกันล้อกันระหว่างลูกวงดนตรีสากลกับวงดนตรีไทยที่สลับสับเปลี่ยนกันบรรเลงบางทีก็คลอไปได้วยกันบางทีก็สลับกันบรรเลงแล้วก็บางครั้งก็นำทำนองหลายๆเพลงมาบรรจุในเพลงเดียวกันบางทีก็ตัดต่อเป็นระหว่างท่อนนะครับไม่ใช่ว่าเล่นเป็นเนื้อเต็มแบบสังคีตสัมพันธ์ของสุนทราภรณ์นะครับเพราะนั้นเลยเรียกแตกต่างกันไปถ้าในฝั่งสุนทราภรณ์ก็เรียกว่าสังคีตสัมพันธ์ถ้าในฝั่งของลูกกรุงเรียกว่าสังคีตประยุกต์นะครับต่อไปมาฟังบทบาทของเพลงไทยเดิมอีกสักเพลงครับคราวนี้เป็นแนวร่วมสมัยเป็นแนวอะคูสติกเมื่อหลายวันก่อนในเพลงในรายการลำนำสยามได้นำเสนอบทเพลงซึ่งพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 3เพลงเรียงร้อยกันเลยนะครับคือเพลงราตรีประดับดาวเสมียนเล่าอ่องแล้วก็หอมลงขึ้นกับโต๊ะฟังนะครับท่านผู้ฟังก็ชื่นชอบกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งราตรีประดับดาววันนี้ก็ยังติดอกติดใจที่จะนำราตรีประดับดาวมาเสนอให้ฟังนะครับแต่เป็นการนำมาเสนอในรูปแบบของวงอะคูสติกคือเป็นการขับร้องและบรรเลงผสมผสานกันระหว่างความเป็นสากลกับความเป็นไทยทั้งตะวันตกกับตะวันออกบรรเลงรวมกันแล้วก็ในแนวผสมผสานกันร่วมสมัยกันนะครับและผู้ที่ขับร้องก็เป็นผู้ที่แฟนเพลงชื่นชอบมากนั่นคือคุณดวงพรพงผาสุกนะครับขอเชิญรับฟังราตรีประดับดาวจากคุณดวงพรพงผาสุกและวงอะคูสติกครับ

ราตรีประดับดาวก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงที่มีชื่อแสนไพเราะมากทีเดียวเลยนะครับชื่อนี้ถือว่าลงตัวมากที่สุดนะครับเรียกว่าไม่ต้องไปแก้ไขเลยนะเพราะแก้ไขไม่ได้เป็นบทเพลงที่ทรงพระราชอิทธิพลโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระราชอิทธิพลขึ้นโดยขยายขึ้นมาจากเพลงมอนดูดาว2ชั้นนะครับลำดับต่อไปอีก2เพลงครับคราวนี้เป็นการขับร้องคู่โดยคุณธานินทร์อินทรเทพกับคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนะครับก็นำเสนอในบทเพลงวอนรักและอุทยานรักไซโยกทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่ยอดนิยมของเพลงไทยสากลในแนวของการขับร้องคู่แล้วก็ในแนวของสังคีตประยุกต์เพราะว่านำตำนองเพลงไทย

เดิมมาปรุงแต่งมาบรรจุทั้งสองเพลงครับทั้งสองเพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสุนทรียานเวียงการแต่งทั้งสองเพลงและครูสมานกาญจนบดินทร์ก็เป็นคู่หูของครูสุนทรียานเวียงการและก็เป็นท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำในเรื่องของสังคีตประยุกต์ในแนวลูกกรุงนี่แหละครับครูสมานกาญจนบดินทร์นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งสองเพลงในเพลงวอนรักนั้นครูสมานนำทำนองเพลงลาวเจ้าสูมาบรรจุใส่ส่วนเพลงที่สองนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเดาออกนะครับอุทยานรักไซโยกนี่น่าจะหนีไม่พ้นทำนองเพลงเขมรไซโยกครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากคุณธนินทร์อินทรเทพและคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสครับวอนรักและอุทยานรักไซโยกครับ

วอนรักจากลาวเจ้าสู่และอุทยานรักไซโยกจากตำนองเพลงเขมรไซโยกก็ผ่านไปแล้วนะครับในคืนวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสมหวังกับที่ขอมานะครับแล้วก็ขอกันมาชนิดว่าผสมผสานกันได้อย่างสนิทสนมกลมกลืนเลยข้อแรกท่านผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไทยเดิมกับไทยสากลซึ่งควบคู่กันมาในทำนองเดียวกันอย่างที่สองคืออยากฟังเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพซึ่งจะไม่ค่อยได้ยินในรายการเราบ่อยนักอย่างที่3อยากฟังคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องทำนองไทยอย่างที่4อยากฟังคุณธานินทร์ขับร้องเพลงคู่ในทำนองเพลงไทยวันนี้ได้ฟังครบเครื่องเลยนะครับเรียกว่าวันนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก 4-5 ตัวเลยทีเดียวครับแล้วก็ไพเราะทุกเพลงเลยนะครับน่าจะเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับคืนวันนี้ครับขอเสนอบทเพลงบรรเลงเพราะๆสักเพลงนะครับชื่อว่าเพลงอาถรรพ์ครับเพลงนี้มีชื่อซึ่งดูเป็นมนต์ขลังหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความน่ากลัวนะครับเพราะความเป็นอาถรรพ์เหมือนมีมนต์ขลังแต่บรรเลงออกมาแล้วเพลงนี้เพราะมากครับว่าเพลงอาถรรพ์2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพลงนี้ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี3ท่อนท่อนละ4จังหวะใช้บรรเลงขับร้องในการแสดงละครแล้วก็ในเพลงมโหรีนะครับภายหลังท่านปัญญาประสานวิทยาศัพท์แปลกประสานศัพท์นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขานะครับแต่วันนี้เรานำเสนอเฉพาะอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับขอเชิญรับฟังการบรรเลงของวงมโหรีคณะชงโคสินในเพลงอาถรรพ์เป็นเพลงสุดท้ายสำหรับระนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีค้ามนุษย์ดีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย14กรกฎาคม2533การที่บุคคลจะกระทำการใดสิ่งใดให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้สมบูรณ์แน่นอนจะต้องมีศักยภาพภายในตนเองเป็นกำลังส่งเสริมศักยภาพอันเป็นกำลังอย่างที่หนึ่งได้แก่ความเชื่อมั่นว่างานของตนนั้นมีประโยชน์มีคุณค่าจริงอย่างที่สองได้แก่ความมีวินัยที่ดีและมั่นคงที่จะควบคุมประคับประคองตนให้ปฏิบัติภารกิจทุกสิ่งด้วยความเข้มแข็งและสุจริตอย่างที่สามได้แก่ความมีสติและความละเอียดรอบคอบที่จะป้องกันตนเองมิให้ประมาทเลินเล่อและจะดูแลการงานมิให้ผิดพลาดเสียหายอย่างที่สี่ได้แก่ความมีใจตั้งมั่นและแน่วแน่ที่จะปฏิบัติงานให้เที่ยงตรงสม่ำเสมอโดยไม่ขาดสายให้จนสำเร็จอย่างที่ห้าได้แก่ความรอบรู้และความเฉลียวฉลาดในเหตุในผลที่จะนำมาใช้

0: พิจารณาวินิจฉัยในการประกอบการงานให้บรรลุผลเลิศ
1: เอ็มคอร์ด

0: รายการเจริญธรรมรายการปกิณกาสาระธรรมเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะในบวรพระพุทธศาสนาเสนอโดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาและมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงมาลัยกุฏิสุวรรณเนตรวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ปฐุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์253-8822 253-0898ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงศาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเบื้องต้นขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมนำปฏิบัติจิตภาวนาโดยพระอาจารย์มหาถาวรจิตถาวโรวัดปฐุมวนาราม
1: ซึ่งกำลังใจดีเหตุเพราะว่าภายในใจนั้นแก้ปัญหาใจเจ้าของได้เมื่อแก้ปัญหาเจ้าของได้แล้วมันก็ช่วยแก้ปัญหาคนอื่นได้การแก้ปัญหาภายในใจเรานั้นเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเข้ามาทุกเรื่องทุกอย่างทุกรสทุกชาติทุกบททุกตอนซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะมีผ้าขาวนั้นทุลีนิดหน่อยแม้จะมีอะไรมาเปื้อนก็ได้รู้ได้ทันทีผ้าขาวแล้วเมื่อมีอะไรเข้ามาก็รับรู้สัมผัสได้หมดอันใจเราที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นเราก็สามารถที่จะรู้ในปัญหาสารพัดที่มันไปมันมาซึ่งอีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกแห่งความรู้สึกที่รับรู้ได้สัมผัสอันเกิดจากภายในใจของเรามันเข้าใจแล้วมันรู้ซึ่งปรากฏอยู่ภายในจิตในใจของเราในรูปแบบของรู้ได้เฉพาะตนแต่ก็สามารถนำมาขยายผลต่อผู้ฟังผู้อยู่ใกล้ได้เพราะความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่เราแก้ตกหรือแก้ไม่ตกคือเราทำงานก่อนที่เราจะทำงานคือตกลงเข้าใจแล้วก่อนที่เราจะเข้าใจภายในจิตในใจของเรานะมันตกลงและเข้าใจได้แล้วก่อนที่มันจะมาเจอเรื่องจริงไม่ว่าเรื่องใดสิ่งใดเมื่อมันเข้ามาภายในจิตในใจของเราเราก็กำหนดถึงต้นปลายสาเหตุที่มาที่ไปที่แท้จริงเมื่อเรากำหนดถึงต้นปลายสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมาแก้ปัญหาข้างนอกเราแก้ได้เพราะเรารู้สมุฏฐานแห่งโรคเราเข้าใจในสมุฏฐานแห่งโรคที่แท้จริงว่ามันคืออะไรเพราะเราไปแก้ที่ต้นตอตั้งแต่ก่อนที่เราจะเจอกันก่อนแก้ก่อนที่เราจะได้แก้รู้ก่อนที่เราจะมีจะเป็นเพราะภายในจิตในใจของเราเนี่ยมันรู้ได้และมันเข้าใจได้ในความจริงที่จะเป็นจะเกิดจะมีว่าอะไรมันจะเกิดว่าอะไรมันจะไม่เกิดว่าอะไรมันจะมีว่าอะไรมันจะไม่มีแล้วมันจะแก้ตกแก้ไม่ตกยกขึ้นหรือยกไม่ขึ้นความส่วนนี้มันเข้าใจตื่นลึกหนาบางในส่วนตนท่านเมื่อเราจะแก้ก็แก้โดยเหตุโดยผลของตนในลักษณะของการสาวถึงที่มาที่ไปจับต้นชนปลายในที่สุดก็รู้เรื่องว่าสิ่งนี้มันเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้มันเกิดจากสิ่งนี้และสิ่งนี้มัน

จากสิ่งนั้นแล้วพอเราจับได้หยุดอยู่ครั้นเมื่อเราเจอเรื่องจริงเราก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนบุคคลที่ชำนาญแก้อะไรรถวอลโว่ชำนาญแล้วพอรถวอลโว่วิ่งเข้าไปก็แก้ได้ทันทีชำนาญในเรื่องรถเบนซ์รถเชฟรถโฟกพอรถประเภทนี้วิ่งเข้าไปก็ไม่ต้องอะไรละแก้ได้ทันทีชั้นใดการแก้ปัญหาในจิตในใจของเราทุกคนซึ่งอาศัยการฟังธรรมนั่งสมาธิอันเป็นการแก้ถึงต้นตอที่มาที่ไปโดยเนื้อแท้ทำให้เราแก้ปัญหาภายนอกได้หมดทุกเรื่องทุกอย่างก็แลใจเป็นต้นเหตุเมื่อใจเป็นต้นตอเป็นต้นเหตุที่แท้จริงแล้วเราก็จึงแก้ที่จิตที่ใจของเราเองเพราะเราเป็นคนกำหนดได้ซึ่งต้นกลางที่สุดของเหตุผลนั้นๆว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันอยู่ได้ด้วยเหตุอันไหนแล้วมันมีได้ด้วยเหตุอย่างใดเมื่อมันอยู่ได้มีได้ด้วยเหตุอันใดอย่างใดแล้วปัญญาเราก็มากำหนดได้ซึ่งต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างว่าหลักใจของเรานั้นมีลักษณะอย่างไรเราจึงกำหนดได้ซึ่งต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเคยพบเคยเจอเคยมีประสบการณ์มาเยอะแยะไปหมดเลยพอเรามาเจอเข้าเล็กๆน้อยๆเราเลยบอกอ๋อเรื่องนิดๆหน่อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องใจเรามันก็มีกำลังที่จะแก้ท่านเมื่อเราจะอยู่ตรงไหนไปตรงไหนอันเรื่องของเราที่เคยอยู่เคยไปเคยมาเคยใช้เคยอาศัยแล้วมันรู้กันหมดความบริโภคกังวลในจิตในใจของเรามันไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่มีความบริโภคกังวลใดๆในจิตในใจของเราแล้วการแก้ปัญหาใดๆมันก็แก้ตกยกอะไรมันก็ยกขึ้นวางอะไรมันก็วางได้พอยกขึ้นมันก็วางลงได้ในที่สุดปัญหาของการอยู่ในหมู่ในคณะก็เหมือนกันเราจะแก้ตรงไหนแก้อย่างไรและเราจะแก้แบบไหนความในใจเราเนี่ยมันเข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้มันต้องแก้โดยลักษณะอย่างนี้สิ่งนี้มันต้องแก้โดยลักษณะอย่างนี้ขั้นเมื่อจิตของเราละเอียดลงไปใจเรายอมรับแล้วมันก็มีผลต่อการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เราต้องอยู่ต้องไปต้องมาต้องใช้ต้องอาศัยทิศทางจึงไม่บอกว่าตันไม่มีทิศทางใดที่มันตันมันเป็นลักษณะเปิดกว้างอันนี้บอกว่าในคุณสมบัติ7ข้อสุดท้ายเนี่ยคือต้องรู้จักบุคคลที่เราไปหาด้วยเขาอยู่ร้อนก็อยู่ร้อนเขาอยู่เย็นนะก็อยู่เย็นเพราะเราต้องไปอยู่กับเขาวัดเขาไม่มีพัดลมเราก็ต้องไม่มีพัดลมร้อนก็ร้อนด้วยกันนั่นคนที่เราไปหาด้วยเราต้องปรับตัวเข้ากับเขาแต่มันปรับยากมนุษย์ทุกวันเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องแก้ในรูปแบบของการใช้สมาธิก็แก้อย่างอื่นมันแก้ไม่ได้นอกจากเราจะใช้สมาธิสมาธิในบทนี้จึงบอกว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทสมาหิโตยะถาภูตังประชานาติหมายถึงว่าถ้าเรานั้นมีจิตเป็นสมาธิใจเป็นกุศลแล้วข้อปฏิบัติของเราก็จะค่อยสงบลงและก็ค่อยสงบลงความเข้าใจของเราก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดว่าเราแก้ปัญหาในแก้อย่างไรโดยหลักของพุทธเจ้าแล้วอาศัยความละเอียดน้ำน้อยจะแพ้ไฟน้ำน้อยจะแพ้ไฟเนี่ยเป็นคำอุปมาอุปไมยซึ่งเราฟังแล้วเข้าใจง่ายเป็นไทยภาษาซึ่งใช้กันมามากต่อมากทุกยุคทุกสมัยน้ำน้อยยอมแพ้ไฟข้อนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นเข็นใจถ้าไฟน้อยยอมแพ้น้ำก็มีลักษณะอย่างเดียวกันไฟน้อยก็ต้องแพ้น้ำชั้นใดก็ฉันนั้นในการปฏิบัติชีวิตประจำวันของเรานั้นถ้าอาศัยองค์สมาธิเป็นตัวประกอบแล้วมันจะสร้างสิ่งที่กล่าวว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวเองและยังต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีอยู่เมื่อเราเป็นกำลังใจให้ตัวเองและเป็นกำลังใจทุกคนที่มีอยู่ได้แล้วทีนี้เราจะอยู่ตรงไหนเราจะไปตรงไหนเราจะทำอะไรยังไงเมื่อไรที่ไหนมันมีความรู้สึกสร้างความอบอุ่นให้กับจิตใจเราของมีความรู้สึกว่าเรามีความอบอุ่นภายในจิตในใจของเราการที่หมู่เราที่จะมาวัดมาวาอยู่วัดอยู่วามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเราคนโง่ก็โทษเถอะไม่ใช่เราคนไม่ฉลาดไม่ใช่เราฉลาดไม่มากคือเราเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่มันเป็นความละเอียด

ียดซึ่งต่างกันในรูปแบบของความเป็นอยู่ความละเอียดความรอบคอบความสุขุมในการปฏิบัติภาระธุระนั้นๆจึงต้องอาศัยความละเอียดความรอบคอบความสุขุมในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนั้นจึงต้องบอกว่าแก้ด้วยการฝึกสมาธิถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิแล้วมันก็คงแก้ได้อยู่แต่มันก็แก้อย่างชนิดขาดความเชื่อมั่นตัวเองบางทีแก้ได้แล้วแต่มันก็กลับมีโทษมากอีกบางทีได้นั่งเก้าอี้ใหม่แต่ก็ป่วยบางทีได้ไปนั่งเก้าอี้ใหม่แล้วก็ต้องตายบางทีได้อะไรมาแล้วรักษาไม่ได้คือต้องมีอันต้องเป็นไฟไหม้น้ำท่วมและอุบัติเหตุเพศภัยมันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องซึ่งละเอียดอ่อนจากผลต่อเนื่องจากสิ่งที่เราได้ได้มีได้เป็นบางทีมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันไม่น่าจะมีกับเราแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันมีมันเป็นเพราะความที่เราทำอะไรนั้นไม่มีเวลากันกรองไม่มีเวลาทบทวนไม่มีเวลาใคร่ครวญจริงจังจริงใจเสร็จแล้วผลต่อการปฏิบัตินั้นก็ทำให้เรานั้นคลาดเคลื่อนต่อความตั้งใจที่มีอยู่เมื่อเราคลาดเคลื่อนต่อความตั้งใจที่มีอยู่แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องผิดพลาดไปได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างมันผิดพลาดโดยชนิดที่ว่าเราไม่น่าไม่คิดว่ามันจะผิดพลาดในชีวิตของเรามันได้ไม่คุ้มเสียได้สิ่งนี้เสียสิ่งนั้นภาษาชาวบ้านเรียกทุกขลาภเรียกว่าทุกขลาภอุตส่าห์หอบมาแล้วยังมีทุกข์มีเวรมีภัยแล้วก็มีสิ่งซึ่งคิดไม่ได้คาดไม่ถึงมันเกิดขึ้นกับตัวเองอีกว่าสิ่งนั้นเพราะอะไรสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ละเอียดเมื่อเราไม่ละเอียดแล้วมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราอะไรซึ่งเราไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่รัดกุมจริงๆแล้วมันแก้ปัญหาไม่ตกแล้วมันยกความรู้สึกตัวเองไม่ขึ้นการแก้ปัญหาจะทะลุปูโปร่งนั้นถึงบอกว่าแก้ก่อนแก้แก้ก่อนแก้ก่อนที่เราจะถึงธาตุแท้งความจริงของชีวิตนั่นคือแก้ในสมาธิแก้ภายในจิตในใจของเรานี่แหละก่อนที่เราจะไปเจอเรื่องจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปรากฏก่อนหมดคนจะไปเงามันจะมาอย่างนัดซิ่งโฮมจะมานี้ก็มีคนบอกมาแล้วรู้แล้วว่าจะมาเจ้าหน้าที่จะมาอบรมมาฟังธรรมมันมีโอกาสก็ถามปัญหามีโอกาสก็อยู่เลี้ยงเพลใครจะมาเนี่ยมันโดยหลักการแล้วมันมีที่ไปที่มามาบอกบอกโดยภายนอกบอกโดยภายในใจนี่มันก็จะรู้ก่อนแล้วว่านั่นคืออะไรหากจะเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยแต่ก็เรียบเรียงได้ว่าคนจะมาคนจะไปแม้หากจะไม่บอกตรงๆแต่มันก็บอกในโครงสร้างว่าคนจะมามีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยไปอยู่ภาวนาที่เขาทำพระที่ถาวรนิมิตนครนายกไปอยู่ใหม่ๆยุคนั้นนั่นเป็นยุคสีชมพูสีแดงอยู่พื้นที่สีชมพูสีแดงอยู่ภาวนาคืนนั้นทั้งคืนก่อนที่จะสว่างก็พักตามธรรมเนียมช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าก็พักผ่อนภาวนาแล้วก็พักผ่อนพอวางตัวลงไปนั้นก็ฝันว่ามีพยาบาลมาขอตรวจสุขภาพเรียกว่าขอตรวจสุขภาพทุกส่วนในร่างกายทุกจุดทุกที่ก็ยินดีให้ตรวจอย่างสบายใจฝันเท่านั้นแหละพอถอนออกจากฝันแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าวันนี้มันจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเรามันจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเรา 1. จะมีบุคคลที่มาในรูปแบบเข้ามาเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเราว่าเราเป็นใครมาจากไหนทำอะไรยังไงเรามีความเป็นอยู่อย่างไรฐานะอย่างไรเราจะต้องโดนตรวจสอบโดยบุคคลที่มาเพื่อต้องการรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนและมีความเป็นอยู่อย่างไรพอรู้ได้ในใจเจ้าของอย่างนี้แล้วก็วางละทีนี้ก็เปลี่ยนยาบทก็ไปส่งน้ำส่งท่าแล้วก็ทำกิริยาการตามปกติออกบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตก็มาปัดกวาดตีตาดทำโน่นทำนี่เล็กๆน้อยๆในเวลาสมควรซึ่งประมาณไม่ว่า8โมงครึ่ง9โมงก็ค่อยฉันมาอยู่คนเดียว
ินทบาท

มาได้เท่าไหร่ก็ชั้นเท่านั้นเสร็จแล้วก็มีบุคคลท่านหนึ่งเรียกว่าเป็นนักข่าวกรองของส่วนทางปราจีนบุรีสายทหารหนุ่มรูปหล่อก็มาขอเป็นคนรับใช้เป็นลูกศิษย์วัดว่ามาเดินป่าหาประสบการณ์ในชีวิตต้องการที่จะหาประสบการณ์สิ่งแวดล้อมในชีวิตจึงต้องมาอยู่ในแนวนี้ในราวป่านี้ลักษณะหน้าตาก็ดีอะไรก็ดูลักษณะบุคลิกคนนั้นไม่ใช่คนที่อยู่ในบ้านนอกขอบคาเมแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์การศึกษาดีวรรณะก็เป็นลักษณะวรรณะที่หล่อหลอมมาดีดูหน้าตาโครงสร้างแล้วเป็นคนที่ดีและใช้ได้ก็เข้าใจว่าบุคคลนี้คือบุคคลที่มาในฝันเราเมื่อเช้านี้แล้วก็มาตรวจสุขภาพเราเราก็บอกงั้นก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วเราก็จะได้ไปด้วยกันมาด้วยกันเราจะได้มีประสบการณ์ร่วมกันในการเดินทางแล้วก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันไปโน่นมานี่พาเดินจงกรมไปพาเดินสมาธิเดินภาวนาไปแล้วก็พาเดินทุดงไปโน่นไปถึงประจันตคามไปที่สระแก้วแล้ววกกลับมาก็มาอยู่ที่โครงการท่าด่านซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็ยังมีสิ่งของที่ระลึกที่พระองค์เคยเสด็จไปณที่แห่งนั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จไปที่แห่งนั้นแล้วก็ทรงพระเมตตาโปรดราชทานให้สร้างโครงการท่าด่านขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นก็ยังมีสิ่งที่บอกเหตุอยู่พวกเราก็พากันไปปรากฏอยู่ในที่ใกล้เคียงตรงนั้นในบริเวณตรงนั้นสองคนก็ลูกศิษย์ผู้ติดตามคืนนั้นที่เล่าให้ฟังอยู่ว่าพอตกหัวค่ำมาสักสองทุ่มมันมีงูตัวใหญ่เดี๋ยวงูเหลือมใหญ่ไม่ใช่ตัวเล็กหรอกประมาณสองสามวามันก็มาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ข้างที่นั่งเพราะว่ามันมีเก้าอี้นั่งอยู่เก้าอี้นั่งขึ้นประมาณสูงเก้าอี้มันเก้าอี้ที่นอนนี่แหละก็เลยขึ้นถือโอกาสขึ้นไปนั่งอยู่แต่ดีงูตัวนี้มันก็ป้วนเปลี่ยนรอบไปรอบมาพอค่ำเข้าดึกเข้ามันก็ชักจะวนเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้สุดท้ายมันก็เห็นว่าเราไม่มีอะไรมันก็มานอนขดอยู่ใต้ตรงที่นั่งพอดีนอนขดเต็มอยู่ทางใต้ที่นั่งพอดีเลยพ่อเลยบอกลูกศิษย์ว่านี่นะเรามาวันแรกยังขนาดนี้นะให้เธอน่ะต้องภาวนาพุทโธนะบอกเขาแต่ว่าการนอนของเขานั้นใช้อู่เปใช้ผ้าเขามาผูกต้นไม้เศษต้นไม้ห่างจากหลวงพ่อไปก็ประมาณสัก50เมตรเขาก็แขวนอู่อยู่แต่ก็ได้กำชับเขาว่าเธอต้องภาวนาพุทโธนะถ้าเธอไม่ภาวนาพุทโธแล้วเธอก็จะต้องโดนงูใหญ่นี่ไปเยี่ยมเธอเขาก็ถือว่ามันเดินทางมาเหนื่อยแล้วเดินทางมาตั้งไกลแล้วไม่ได้มีเวลาพักเดินฉันแล้วก็เดินฉันแล้วก็เดินไม่ไหวก็จะพักผ่อนซะก่อนพอแขวนอู่เรียบร้อยแล้วขึ้นไปนอนสักสามทุ่มเท่านั้นแหละเสร็จแล้วไอ้งูนี้มันเหมือนกับนัดกันไว้มันก็เลื้อยออกจากใต้ที่นั่งไปมันก็เลื้อยไปแล้วก็ไปอยู่บนหัวนอนมันเป่าลมฟู่หายใจใส่สักครู่ใหญ่โอ้รู้ว่าเป็นงูแน่ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยันทั้งคืนเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนฝันว่าได้เหาะขึ้นไปบนอากาศทั้งคืนไม่ได้นั่นฝันว่าเหาะขึ้นไปอยู่บนอากาศเสร็จแล้วงูนี่พอรู้จักพุทโธแล้วงูก็รู้พุทโธงูก็กลับมาอยู่ใต้ที่เดิมอย่างนั้นอยู่ตั้งหลายวันวันสุดท้ายชาวบ้านรู้เข้าก็ไปจะไปยิงจะไปฆ่ามันเลยมาขอบิณฑบาตว่าจะทำเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยไม่ฆ่าที่เล่าให้ฟังนี้สุดท้ายก็มาในลักษณะการแก้ปัญหาเนี่ยแก้ตรงที่มันรู้ก่อนเห็นก่อนใจเมื่อมันสงบลงไปแล้วมันไม่มีคลื่นใดที่มันจะรับไม่ได้เหมือนกับอากาศถ้าจมูกเราดีเราก็รับได้เร็วถ้าจมูกเราไม่ดีเราก็รับได้ยากหน่อยการตรวจสอบภายในใจของเราเนี่ยมันตรวจสอบได้ทุกเรื่องทุกอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องที่มีอุปมาอุปไมยเราก็จะดูภายใน3วัน7วันนี้ไม่เกินน่ะภายใน3วัน7วันจากวันที่ปรากฏอยู่ในจิตของเราแล้วเราค่อยสังเกตดูว่าอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็แก้แล้วแก้ได้แล้วถึงเวลามันเกิดเราก็บอกอ๋อนี่คือลักษณะฝึกให้แก้ไขปรับปรุงเจ้าของด้วยความละเอียดการมาฝึกสมาธิฝึก

จิตฝึกใจของเรานี่มันเป็นส่วนที่ทำให้เรานั้นมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานตัวเราได้ทุกเรื่องทุกอย่างว่าความไวต่อการรับรู้ไวต่อการแก้ไขไวต่อการปรับปรุงไวต่อความรู้สึกต่อการได้ดูได้อยู่ได้ใกล้ได้สัมผัสนั่นคือลักษณะของการปรับปรุงแก้ไขตัวเราได้ง่ายขึ้นการมาฝึกสมาธิจึงเป็นรูปแบบที่สร้างความรู้สึกเราให้ละเอียดขึ้นเมื่อเรามีความละเอียดแล้วเราแก้ปัญหาภายในครอบครัวได้ง่ายภายในหน้าที่การงานเราได้ง่ายสุดท้ายปัญหาของสังคมบ้านเมืองเราก็จะรู้ว่ามันเกิดจากจุดนี้จุดนี้จุดนี้จะต้องแก้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ความหมายว่ามันจะแก้ในอย่างไรจะแก้แบบไหนในแนวทางของชีวิตของคนเรานั้นถ้าเกิดความรู้สึกขาดความเชื่อมั่นก็ต้องแก้ให้เขามีความเชื่อมั่นเมื่อสังคมไม่มีความเชื่อมั่นในสังคมแล้วจะต้องแก้สังคมด้วยลักษณะของความเชื่อมั่นในสังคมแก้อย่างไรให้โอกาสได้เข้ามาวัดฟังธรรมนั่งสมาธิซึ่งก็จะเป็นการแก้ที่ถูกจุดของสังคมที่เป็นอยู่ในยุคนี้สมัยนี้เพราะนับแต่วันเราจะเกิดความไม่มั่นใจในหมู่คณะเราจะเกิดความไม่มั่นใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะเกิดความไม่มั่นใจในส่วนที่เราสังคมกันอยู่มันจะมีโรคกันหนึ่งเกิดขึ้นคือโรคระแวงมันจะมีโรคระแวงซึ่งกันและกันตลอดเวลาไม่แน่ใจว่าเขาจะอย่างไรกับเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไงกับเราแม้ที่สุดไม่แน่ใจกับสามีเจ้าของภรรยาเจ้าของลูกเจ้าของมันขาดความเชื่อมั่นในครอบครัวตัวเองแล้วมันจะมีความเชื่อมั่นในอะไรมากไปไอ้เรื่องจะไปเชื่อมั่นผู้นำรัฐบาลเชื่อมั่นรัฐบาลและผู้บริหารบ้านเมืองหรือผู้อำนวยการหรือประธานบริษัทจัดการใดๆนั้นมันคงขาดความเชื่อมั่นลงไปเรื่อยๆเพราะมันเกิดความระแวงในครอบครัวขึ้นมาแล้วเมื่อมันมีความระแวงในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีความระแวงเป็นเรื่องใหญ่ตามไปทุกคนทุกแห่งเหตุนี้การมาวัดจึงเป็นการดับเหตุและดับต้นเหตุที่แท้จริงว่าการเดินเข้าไปสู่วัดนั้นคือการสร้างเหตุผลให้กับใจเจ้าของเพื่อเราจะได้มีความเชื่อมั่นในจิตในใจของเพื่อเราจะได้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่งั้นเราจะไม่มีความถูกต้องเป็นธรรมไม่งั้นเราจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเป็นการสร้างองค์ภาวนาให้กับเจ้าของหนึ่งมาไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นเมื่อเรามีโอกาสมีหลายคนก็บอกอยู่บ้านก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่ที่ทำงานก็เหมือนกันน่ะถูกมันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันอย่างที่พาญาติโยมไปอยู่ป่าช้าพระท่านเทศว่าอยู่บ้านก็เหมือนกันอยู่วัดก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันแล้วบอกแต่มันไม่เหมือนกันเลยพระท่านเทศชักจะไม่ค่อยถูกซะแล้วมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงไอ้เทศนั้นเทศปลอบใจญาติโยมเพื่อให้โยมมีหลักมีฐานแต่จริงๆมันคือไม่เหมือนกันนั่นแหละถ้านั่งอยู่นัดซิงโฮมันจะอีกแบบหนึ่งถ้ามานั่งอยู่ศาลาพระราชทานมันจะอีกแบบหนึ่งถ้าไปนั่งที่กุฏิสวรรค์เนตรหลังเดิมมันก็อีกแบบหนึ่งต่างกันเยอะเลยมองซ้ายมองขวามองสิ่งแวดล้อมต่างกันเยอะท่านเราไปนั่งในกุฏิสวรรค์อีกอย่างหนึ่งเลยฟ้ากระดินเลยซ้ายขวามีแต่ตึกล้อมรอบอยู่ในซองเลยซ้ายขวาหน้าหลังมีแต่ตึกมองออกไปที่ไหนมีแต่ตึกมีแต่ฝากำแพงกั้นมันจะเหมือนกันได้อย่างไรความรู้สึกมันต่างกันฟ้ากระดินเลยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมีส่วนเปลี่ยนนิสัยอุปนิสัยได้เปลี่ยนใจคนได้ซ้ำไปด้วยการอยู่วัดนั่นเป็นส่วนหนึ่งอยู่บ้านนั่นเป็นส่วนหนึ่งอยู่ที่ทำงานนั่นเป็นส่วนหนึ่งขั้นเมื่อเป็นเย็นนี้จึงต้องบอกว่ามีเวลาขอตัวเดินไปวัดบ้างเข้าวัดบ้างอยู่วัดบ้างเพื่อเราจะสร้างความรู้สึกให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองครอบครัวตัวเองและสถาบันที่เราอยู่ร่วมเวลานี้เวลานี้มันขาดความเชื่อถือในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันไม่มีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเลยยิ่งเก้าอี้มันน้อยตัวตำแหน่งมันน้อยตำแหน่งมันน้อยนะมันเป็นเรื่องที่ต้องแย่งกันนั่งแย่งกันใช้แย่งกันกินแล้วแย่งผลประโยชน์ซึ่งจะพึงได้จากเก้าอี้นั้นๆเข้าพี่เราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าเราตรงไปตรงมาเราจะได้เราไล่แล้วว่าหนึ่งอายุราชการเราก็มากกว่าเครื่องราชเราก็ได้มากกว่าแล้วอื่นใดเราก็มากกว่าเราไล่ประสบการณ์แล้วเรามีมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ได้หรอกสุดท้ายเราไม่ได้เพราะอะไรมันมีองค์ประกอบมากกว่าที่เราคิดว่ามันจะได้เขียนไว้ว่า7ข้อเนี่ยองค์ประกอบหรือ11ข้อเนี่ยจะต้องบรรจุตามนี้เลื่อนตามนี้ไปตามนี้แต่มันมีองค์ประกอบอื่นมากกว่านี้เยอะแยะไปหมดสุดท้ายคือไม่ได้

0: เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ขาดความเชื่อมั่นในตำแหน่งหน้าที่ที่เราเดินมาตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนั้นมันน่าจะมาถึงประตูวัดใหญ่แล้วก็มาถึงประตูศาลาพระราชทานมันน่าจะขึ้นบนศาลาแล้วมันน่าจะมีที่นั่งแล้วมันน่าจะเห็นพระองค์เทศองค์แสดงธรรมอีกมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วคือยิ่งไปเท่าไหร่มันยิ่งมืดยิ่งไปเท่าไหร่มันยิ่งมืดสุดท้ายมันกลับไม่มีอย่างที่เราคิดไว้ขาดความเชื่อมั่นแล้วเพราะแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันอาศัยแย่งตำแหน่งแย่งยศแย่งศักดิ์แย่งอำนาจวาสนาแย่งเงินแย่งทองใช้คำว่าแย่งขอโทษเถอะแต่ที่สุดมันก็ขาดความเชื่อมั่นแล้วองค์ประกอบมันพาให้เป็นไปได้เยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนนั้นไม่มีอะไรมากมายสมัยก่อนนั้นไม่ลำบากอะไรเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไปวันละ10รอบก็ยังไม่เคยรู้เรื่องไปวัน20รอบก็ยังไม่รู้เรื่องไปแล้วมันต้องถือเงินไปด้วยมันถึงจะรู้เรื่องไปแล้วมันต้องถือเงินไปด้วยมันถึงจะเข้าใจถ้าไม่ถือเงินไปด้วยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะมันคิดว่าจะต้องได้อย่างนั้นคิดว่าจะต้องได้อย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วข้อนี้เป็นเรื่องของขาดความเชื่อมั่นเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเราจะทำยังไงจุดเสื่อมมันสุดแล้วเวลานี้เสื่อมสุดแล้วจะกลายเป็นเรื่องระวังระแวงในกันและกันขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันน้อยกว่านี้มากกว่านี้ก็คงไม่มีแล้วมีแต่ความรู้สึกว่ามองแล้วไม่น่าศรัทธามองแล้วไม่น่าเชื่อถือมองแล้วไม่น่าเป็นไปได้และดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ในเรื่องที่เราต้องเป็นเช่นนี้แนวปฏิบัติของเราก็จะต้องมาฝึกมาปฏิบัติให้ใจเรานะมันยอมรับว่าอ๋อมันอยู่ตรงไหนต้นตอที่แท้จริงคืออะไรที่ให้บอกว่าเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนากันเสียบ้างนั้นจะรู้สึกว่าเราจะมีตัวยอมคือปกตินี้เราไม่ยอมกันดูหน้าดูตาไม่น่าจะยอมดูหน้าดูตาไม่น่าจะกลัวดูหน้าดูตาเราไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษกับเรากินเหมือนกันถ่ายเหมือนกันกามเหมือนกันเกียดเหมือนกันอะไรดูเก้าอี้ก้นมีเหมือนกันไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษมากกว่ากันไม่ค่อยจะมองในรูปแบบว่าบุญบารมีซ้ำไปด้วยเลยไม่ยอมทางเสื่อมมันจะเกิดขึ้นกับสังคมเพราะเหตุแห่งการไม่เชื่อและไม่มีความเชื่อมั่นในกันและกันเกิดขึ้นสุดท้ายจึงบอกว่าวิงวอนขอร้องให้เข้าวัดเข้าวามีทางเดียวเท่านั้นแหละคือฝึกใจฝึกใจให้มีเวลาสงบการยอมรับความจริงมันจะเกิดขึ้นจุดตรงนี้แหละคือจุดที่เรียกร้องให้เข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาเพื่อเราทุกคนจะได้ฝึกตนของตนให้รู้ก่อนรู้เห็นก่อนเห็นเข้าใจก่อนเข้าใจไม่ใช่เรื่องเลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่เรื่องนิยายซ้ำไปด้วยบางคนยังเชื่อในเรื่องลางสังหรณ์บางคนยังเชื่อเรื่องโหราศาสตร์นับตั้งแต่วันที่30ไปถึงวันที่6นี่เหตุการณ์เพศภัยมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้นำผู้บริหารบ้านเมืองหรือบุคคลสำคัญต้องมีความเป็นไปต้องมีนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นมันขึ้นตรงนั้นจากอังกฤษมันจะมาไทยน่ะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมันเชื่อไปอีกอย่างนั้นแล้ว
1: ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในธรรมปฏิบัติร่วมโครงการอบรมธรรมปฏิบัติณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำดังนี้วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันละ3เวลาคือ 7:00 น.ถึง 8:00 น. 12:00 น.ถึง 13:00 น.และ 17:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันอาทิตย์แรกและวันอาทิตย์ที่3ของเดือนจะนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์พระเถระผู้ทรงวิทยาคุณมาให้การอบรมเป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานมูลนิธิโทรศัพท์253-8822และ253-0898รายการเจริญธรรมได้ดำเนินมาถึงห้วงสุดท้ายแห่งเวลาการนำเสนอประจำวันนี้ขออัญเชิญพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงอำนวยความสุขสถาพรแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านศรัทธาสาธุชนโดยทั่วกัน

รายการเจริญธรรมรายการปกิณกะสาระธรรมเพื่อส่งเสริมศรัทธาภาษาธะในบวรพระพุทธศาสนาเสนอโดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาและมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงมาลัยกุฏิสุวรรณเนตรวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ปฐุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์253-8822 253-0898ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงศาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเบื้องต้นขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

0: ต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมนำปฏิบัติจิตภาวนาโดยพระอาจารย์มหาถาวรจิตถาวโรวัดปทุมวนาราม
1: หินนี่มันแข็งนะแต่พอเจอน้ำท่อแล้วมันเปี้ยงมันเกลามันแตกกระจุยน้ำมันไม่ได้แข็งที่ไหนมันไหลลงมาตามธรรมชาติของมันน้ำมันสุดจะเหลวสุดจะเหลวมันไม่ได้บอกอาการว่าแข็งกระด้างอะไรที่ไหนมันไหลวนเวียนไปตามธรรมชาติของมันนี่แหละแล้วมันก็จะติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งตามธรรมชาติของมันนี่แหละแต่หินที่บอกว่าก่อนเนี่ยมันแตกกระจุยแล้วมันก็เปลี่ยนสีสันได้หมดด้วยเหตุนี้การฝึกให้เราเป็นคนละเอียดอ่อนการฝึกให้เราเป็นคนสุขุมการฝึกให้เราเป็นคนสุขุมละเอียดอ่อนนั้นเป็นเรื่องเหตุผลที่ทุกท่านทุกคนมาวันนี้ก็หวังเพื่อต้องการได้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นแม้ส่วนที่ไม่ดีก็จะได้ละและเราก็จะได้ระวังไม่ให้ความชั่วมันเกิดขึ้นสุดท้ายเราก็จะได้รักษาดีตัวเองให้มันเป็นคนที่ดีจริงใจที่มีเวลาไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นหนึ่งใจที่มีเวลาฟังเทศฟังธรรมหนึ่งใจที่มีเวลาบริกรรมภาวนาหนึ่งใจนั้นย่อมมีโอกาสกลับหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอุปนิสัยได้แล้วเป็นการโทษตั้งสันดานใหม่ให้กับตัวเองได้ถ้าเรามีความมั่นใจแน่ใจว่ามันเกิดอยู่ที่ตัวเราแล้วอย่างอื่นมันเป็นผลพวงและต่อเนื่องกันไปไม่มีอะไรเลยเรานอนหลับไม่เห็นมันมีอะไรมากมายพอเรานอนหลับลงไปแล้วเจ็บก็ไม่มีปวดก็ไม่มีไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันคือนอนไม่หลับทำไมคุณหมอถึงให้ยานอนหลับอยู่เรื่อยทำไมคุณหมอถึงให้ยานอนหลับอยู่เรื่อยรอแก้ปัญหาพอแก้ปัญหาแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่เรียกว่าแก้ปัญหาในความหมายที่บอกให้แก้ปัญหาเมื่อเราแก้ปัญหาได้แล้วมันจะไม่มีอะไรหรอกโดยการฝึกสมาธิฝ่ายพระสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจเจ้าของให้มันมีเวลาสงบให้มีเวลาสงัดให้มีเวลาว่างให้มีเวลาดูเจ้าของแล้วปัญหาใหญ่มันก็เป็นปัญหาเล็กปัญหาเล็กมันก็คือไม่มีนั่นแหละถึงย้ำอยู่เสมอว่าโลกนี้ไม่มีทางตันใครจะพูดอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีความรู้สึกว่าโลกนี้มันมีทางตันมันมีทางออกไม่เคยมองโลกในแง่ร้ายมองแต่ว่ามันมีทางออกไปซ้ายไม่ได้ก็ไปขวาไปขวาไม่ได้ก็ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไม่ได้ก็ไปข้างหลังแล้วไปข้างบนไม่ได้ก็ลงไปข้างล่างแล้วมันมีทางออกได้แม้แต่กฎหมายบ้านเมืองก็มีช่องโหว่เยอะแยะไปหมดโดยละเอียดกฎหมายยังมีช่องโหว่หรอเพื่อให้ทุกคนนั้นมีทางออกได้เพราะกฎหมายเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับทุกคนไม่ใช่ประเภทรัดรูปรัดกุมจนไม่มีทางออกให้กันได้หนักเป็นเบาเบาหมดไปผิดจริงๆรับสารภาพก็เหลือครึ่งหนึ่ง

พระธรรมวินัยก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าจะเพิ่มก็ได้จะลดก็ได้เห็นว่าเพิ่มก็เพื่อกันเพิ่มเห็นว่าลดก็พากันลดแล้วแต่คณะสงฆ์ผู้อยู่บริหารแต่ว่าศาสดาของพวกท่านคือพระธรรมวินัยอีกกลุ่มหนึ่งโดยส่วนมากว่าเราลดซะเพิ่มซะมันจะสะดวกอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ลดเอาอย่างนี้มากัจจปาว่าเอาอย่างนี้นะพุทธเจ้าจัดไว้เท่านี้ก็เอาอยู่เท่านี้จัดไว้เท่านี้ก็เอาอยู่เท่านี้อีกกลุ่มหนึ่งในยุคนั้นส่วนมากเพราะไม่จำเป็นนะเพราะพุทธเจ้ารับสั่งไว้แล้วว่าจะเพิ่มก็ได้จะลดก็ได้แล้วแต่ปฏิรูปประเทศให้ปรับเข้ากับประเทศนั้นๆให้ได้ให้เหมาะสมก็มีการปรับไปตามความเหมาะสมจึงเห็นว่าทำไมแม้ดับละยังไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยชุดหนึ่งก็แต่งชุดดำชุดหนึ่งก็แต่งชุดเหลืองชุดหนึ่งก็มีขอบมีครัวได้ชุดหนึ่งก็กินข้าวเย็นได้ชุดหนึ่งก็จ่ายตลาดขับรถขับเรือได้ไปทำมาหากินเหมือนกับโยมได้แล้วหลายๆอย่างก็เหมือนกันทำไมมันไม่เหมือนกันพระเหมือนกันพุทธเจ้าจัดไว้เหมือนกันลูกพุทธเจ้าองค์เดียวกันพระธรรมวินัยมันต่างกันหรือยังไงเปล่าเหมือนกันหมดใครจะลดก็ลดใครจะเพิ่มก็เพิ่มนั่นคือตรงนั้นจริงๆแล้วพระธรรมวินัยเท่ากันหมด227เท่ากัน50เหมือนกันมี5มี10เหมือนกันแต่คนที่นำมาใช้เนี่ยบางคนบอกมันมากไปก็ลดไปบางคนมันน้อยไปก็เพิ่มน้อยบางคนมันไม่เหมาะสมในยุคก็เพิ่มแล้วก็อีกลดลงไปอีกสุดท้ายเลยวินัยเลยไม่เท่ากันทั้งดังดีวินัยเท่ากันจึงมีกลุ่มบุคคลที่อยู่รวมกันคือพระสงฆ์ในขณะยุคนั้นสมัยนั้นหลังที่พุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว3เดือนคนส่วนน้อยกลุ่มพระมหากัสสปะเถระบอกเอาอย่างนี้แหละพุทธเจ้าจัดคำไหนก็คำนั้นเรารักษากันในคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายให้รักษาอย่างนี้อีกกลุ่มใหญ่ส่วนมากบอกไม่จำเป็นแล้วยังมีอีกคนอีกประเภทหนึ่งบอกว่าโทษเถอะพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยดีแล้วเราจะทำอะไรได้ตามใจของโทษเถอะตายเสียก็ดีจะได้หมดปัญหาเนี่ยจะมาปกครองจู่จี้จุกจิกกับเราเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหามากมายโทษเถอะตายเสียก็ดีเราจะได้สบายสะดวกสุปัฏฐปริภาชกเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยได้ตั้งใจนิมนต์พุทธเจ้าของเราไปฉันที่วัดของตนเองท่านเป็นพระแล้วก็มีลูกชายเป็นเนนศรัทธาเลื่อมใสในพุทธเจ้าเรามากพ่อบวชเอาลูกมาบวช ด้วยเสร็จแล้วก็อยากจะให้พุทธเจ้าเนี่ยไปเยี่ยมวัดของตนเองเพื่อจะเป็นกำลังใจโปรดบรรดาชาวบ้านให้เกิดความเลื่อมใสมากขึ้นในการครั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าไปตามนิมนต์ของสุภัททะแต่ว่านิสัยปุพพันเหปินตปาตัญจาสายันเหธรรมเทศนาจาพระพุทธเจ้าของเรานี่กิจแรกต้องไปบิณฑบาตจะได้ไม่ได้ได้น้อยได้มากไม่เกี่ยวคือเป็นเรื่องหน้าที่ของพุทธวงศ์ทุกองค์ต้องออกบิณฑบาตสายันเหธรรมเทศนาจาก่อนจะครบฉันนี่ต้องแสดงธรรมซะก่อนก่อนจะฉันต้องแสดงธรรมก่อนทีนี้ท่านไปถึงท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่านพอไปเข้าที่เข้าทางแล้วตื่นเช้าท่านก็ต้องออกบิณฑบาตตามหมู่คณะไปพระเถระก็ตามไป20 30รูปไปบิณฑบาตปกติแต่เนื่องจากท่านสุภัชชะทะปริภาชกกับลูกเนน2รูปเป็นลูกชายเนี่ยได้ไปบอกบุญชาวบ้านจนเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะต้อนรับขับสู้อย่างสมพระเกียรติโดยที่ไม่ให้มีปัญหาไม่พระองค์ต้องลำบากไม่ต้องพระองค์ต้องยุ่งยากอะไรคือไปบอกบุญญาติโยมเอาของดีของปราณีตมารวบรวมแล้วก็มาปรุงอาหารเองเป็นพ่อครัวเองทำเองจัดแจงเองลูกชายก็เป็นหางเครื่องเป็นลูกมือก็ปรุงจนเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไว้อะไรที่ไม่จำเป็นก็ปรุงไว้เสร็จหมดแล้วก่อนที่พุทธเจ้าจะมาถึงทีนี้ก็ตอนเช้าพุทธเจ้าออกบิณฑบาตกับคณะสงฆ์สุภัททะนี่กำลังหุงข้าวอยู่พอดีกำลังคนข้าวอยู่พอดีพอทราบว่าพุทธเจ้าออกบิณฑบาตแหมผมพูดไม่ถูกอยู่ในมือที่ถือด้ามกำลังจะกวนข้าวอยู่พอดีอีวอนก็ไม่ได้นุ่งแล้วอมอังสะอาจจะบงวิ่งเข้าในบ้านตามเขาไปดักหน้านั่งยองๆโอ้ยขอพระคุณเจ้าได้อย่าทำอย่างนี้เลยเพราะผมแต่งตัวไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างทำไว้ดีแล้วท่านไม่ต้องไปลำบากเราขอเถอะขอพระพุทธเจ้าเด็กกลับไปเถอะพระพุทธเจ้าที่แรกก็แนะนำนิดๆหน่อยๆว่ามันเป็นกิจของพุทธวงศ์นะพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ต้องออกบิณฑบาตตามมีตามเกิดพูดชี้แจงว่าพระไม่ควรจะทำเองพระไม่ควรจะหุงหาต้มแกงทำเองพระควรจะได้อย่างไรฉันอย่างนั้นมียังไงก็ฉันอย่างนั้นไม่เลือกฉันนนท์ฉันนี้ไม่ต้องไปอะไรหรอกแต่ศรัทธาประชาชนก็เห็นสมควรให้มา

างไรเราก็พิจารณาว่าถ้ามันไม่แสลงต่อโลกก็พากันฉันเถอะพุทธเจ้าก็อธิบายขยายผลพอสมควรสุภัณฑ์ท่านได้แต่นั่งถือไม่คนข้าวยืนบ้างนั่งบ้างนั่งคุกเข่ายงยงบ้างทำกิริยาการที่ไม่เรียบร้อยไม่ไหวพุทธเจ้าเลยไม่รับสั่งด้วยก็เลยเดินบิณฑบาตตามปกติแล้วกลับมาก็สวรรค์ก็เสวยหรือฉันตามที่พระองค์ได้มาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นนั่นแหละความแค้นมันมีฝังอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่ทราบว่าพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยแม้ตกอกตกใจแล้วบอกโอ้ยก็ได้น่าจะนิพพานน่าจะตายตั้งแต่นานแล้วเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่ต้องมีคนนั้นมาจุกจิกจู้จี้บังคับนั้นบังคับนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะได้สบายเนี่ยยังมีอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เลยกลายเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเรารักษาตามที่พุทธเจ้าสั่งไว้นะพุทธเจ้าว่าพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีคือศาสดาของพวกท่านทั้งหลายนะเราไม่ตั้งใครเป็นศาสดาที่เราต้องจุดธูป2ดอกจุดเทียน2ดอกจุดธูป3ดอกก็อะไรเทียน2ดอกก็หมายถึงอะไรพระธรรมวินัยธูป3ดอกก็หมายถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณซึ่งเราก็มีองค์ประกอบดอกไม้ก็หมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าแจกันดอกไม้คือพระสงฆ์องค์เจ้าโต๊ะหมู่คืออุบาสกอุบาสิกาแล้วเราก็มานั่งพิจารณาสิ่งที่ตรงกลางเป็นเครื่องหมายความดีคือพระธรรมวินัยแล้วกลุ่มที่1บอกเอาพระธรรมวินัยนี่แหละกลุ่มที่2บอกว่าไม่จําเป็นกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่พันกว่ารูปนี่ 2,000 กว่ารูปนี่มีไม่ถึง100รูปบอกว่ารักษาตามพระธรรมวินัยนอกนั้นบอกตามใจเถอะใครจะเพิ่มก็เชิญใครจะลดก็ได้ไม่เป็นไรพวกเราพระพุทธเจ้าประทานอนุญาตให้แล้วนี่เราก็ลดเพิ่มกันตามสบายมีครอบครัวก็ได้กินมื้อเย็นก็ได้อะไรก็ได้ก็มีหลายกลุ่มในศาสนานี้อย่างที่เรารู้กันสุดท้ายก็มีกลุ่มอีกกลุ่มสุดท้ายก็คือบอกว่าเออสุภัณฑ์ก็นำทีมือตายก็ดีแล้วจะได้ไม่มีใครมาวุ่นวายกับเรามาจู้จี้จุกจิกเรื่องกฎระเบียบต่างๆอย่างนี้คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะพึงเข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันก็คงมีหลากหลายในหมู่คณะถ้าเราทุกคนเข้าใจปัญหาในการอยู่ร่วมกันแล้วเราก็จะได้หลักของการประคองตัวเองให้อยู่ได้อย่างมีความสมบูรณ์การจะมีความสมบูรณ์ในชีวิตจิตใจของเรานั้นจะต้องมีเวลาไหว้พระสวดมนต์จะต้องมีเวลานั่งสมาธิฟังธรรมฟังเทศจะต้องมีเวลาประกอบเหตุให้จิตใจเราได้รับความอบอุ่นทางด้านความรู้สึกนึกคิดถ้าศาสนานี้ไม่ปลงลงที่ใจวางลงที่ใจแล้วเราก็คงเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองพอเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราก็จะมีความระแวงในภรรยาสามีครอบครัวระแวงในผู้นำระแวงในเพื่อนมนุษย์ระแวงยิ่งเก้าอี้มันน้อยตำแหน่งมันน้อยคนมันมากมันยิ่งมีความระแวงมากมายยิ่งค่าเงินบาทลอยตัวหรือน้ำร่วมไฟไหม้มันก็ยิ่งมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเหตุนี้ถ้าเราพิจารณาให้เป็นศีลเป็นธรรมแล้วเราจะได้มีเวลาทำใจเจ้าของได้ฝึกสมาธิได้อบรมได้บ่มใจเจ้าของในรูปแบบที่เราจะพึงฝึกกันได้ไหว้พระสวดมนต์อย่าขาดหนึ่งกำหนดจิตกำหนดใจอย่าขาดหนึ่งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้ที่ปลายจมูกดูรู้ที่ปลายจมูกของแต่ละคนหรือจะหายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโทพุทโทพุทโทเป็นหลักก็ได้แม้ที่สุดถ้าเรานั่งไม่ได้นั่งไม่อยู่เราก็เดินบริกรรมหรือเดินดูลมหรือไม่ก็เปิดเทปฟังเอาดูฟังแล้วคิดไปพิจารณาตามไปอาศัยเสียงเทปเป็นเครื่องกล่อมใจเราใจเราก็จะหยุดอยู่เมื่อใจเราหยุดอยู่หยุดนิ่งความจริงของเหตุของผลก็จะเกิดขึ้นความเชื่อมั่นในตนมันจะมีมากขึ้นเราก็จะได้ไม่ไปเชื่อนอกเหตุเหนือผลเกินกว่าเราที่จะต้องเชื่ออะไรมากกว่าเชื่อเหตุเชื่อผลท่านเมื่อใจเราทุกคนได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วก็จะสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทาสมาหิโตยะท่าปูจังปัญชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดยังจิตใจให้สงบระงับลงได้ผู้นั้นย่อมรู้ได้ตามความจริงเป็นจริงรู้จริงตามความเป็นจริงเข้าใจจริงในสิ่งที่มีอยู่หากจะรู้ก่อนที่เราจะรู้จริงหากจะรู้ก่อนที่เราจะพบของจริงซึ่งเดิมเป็นรูปธรรมเราก็รู้ได้โดยการที่เรามีจิตใจสงบระงับอาจจะด้วยเทพสังหรณ์รางสังหรณ์และอื่นใดที่บอกให้เรารู้ว่ามันมีเหตุที่ทำให้เรารู้ได้เมื่อใจเรามีความละเอียดลงไปแล้วย่อมรู้ได้โดยลักษณะที่มีอยู่ดังที่หลายคนก็พูดกันอยู่เสมอว่าอันกล้องที่เรียกว่ากล้องปัญญาอ่อนนี้จะมีความเร็วสูงพอกดปุ๊บนี่จะสามารถเอาพวกเทพพวกเทวดาที่มาอยู่ใกล้เรานั้นปรากฏให้เห็นได้เป็นรูปต่างๆแต่ถ้ากล้องธรรมดาดีๆอย่างดีๆที่ตั้งแล้วตั้งอีกก็จะได้กดทีละทีนี่พวกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เจอเทพเทวดากล้องปัญญาอ่อนเท่านั้นถึงจะได้พบเทพเทวดานี้อีพวกหนึ่งก็มีความเชื่ออย่างนี้เราทั้งหลายเครื่องมือนั้นก็คงต้องมีเครื่องมือที่สามารถที่จะขยายว่าทุกอากาศทุกจุดมีเชื้อโรคปนอยู่อาศัยเครื่องมือที่ดีถึงจะรู้ได้เช่นเดียวกับทุกจุด

คลื่นเปิดวิทยุตรงนี้ก็จะมีวิทยุมีเสียงเปิดทีวีตรงนี้ก็จะมีภาพทุกจุดทุกที่มีคลื่นอยู่ในภาพในบรรยากาศถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดหมดจดมีความละเอียดพอแล้วเราจะรู้ได้ในสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เหนือจากเราห่างจากเรามีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ปฏิเสธความจริงแล้วเราคงจะต้องฝึกใจเราให้สงบให้นิ่งให้เย็นลงไปแล้วเราจะได้มีผลต่อการปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นการเชื่อมั่นในตัวเองมันก็จะเชื่อมั่นจากรู้ก่อนรู้เข้าใจก่อนเข้าใจพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็บอกถึงบางอ้ออ๋อนี่หรือเหตุดังกล่าวนี้ในแนวปฏิบัติจึงถือเป็นเรื่องของความเข้าใจเรื่องของความจริงใจเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเรื่องของความมีเหตุมีผลกับเราทุกคนที่ตั้งอยู่ด้วยความตั้งใจวัตถะปฏิบัติก็จะสร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้เกิดขึ้นอาศัยความเด็ดขาดอาศัยความเด็ดเดี่ยวอาศัยความแน่วแน่เป็นหนึ่งกับใจของตนเองเหตุผลของเราทุกคนก็จะมีอยู่ในทางปฏิบัติหวังในความเข้าใจที่มาใช้ชีวิตร่วมกันเช้าสายบ่ายเย็นแม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นก็จะมีผลต่อทางแนวความคิดอันจะสร้างความเชื่อมั่นสังคมให้ดีขึ้นเมื่อสังคมขาดความเชื่อมั่นแล้วเรามีทางเดียวคือชวนคนเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วคนจะมีความเชื่อมั่นในกฎเกณฑ์กติกามากขึ้นไม่ว่าจะภายในภายนอกเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองอาศัยเหตุดังที่กล่าวมานี้จึงเป็นการบอกบุญเชิญชวนญาติโยมในเข้าวัดเข้าวาเพื่อเราจะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นตนมากขึ้นกว่าเดิมการยอมรับปรับปรุงแก้ไขก็จะมีกับใจของแต่ละคนจึงขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกท่านทั้งหลายตั้งใจมาประกอบคุณงามความดีร่วมกันคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายหากเป็นบุญกุศลคุณงามความดีแล้วขอจงได้ปฏิทานามัยบุญเกิดขึ้นเพราะแบ่งส่วนบุญให้กันปัตตานุโมทนามัยบุญเกิดขึ้นเพราะร่วมอนุโมทนาสาธุการด้วยกันด้วยความหวังด้วยความปรารถนาดีด้วยความจริงใจส่วนนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยดลบันดาลในทุกท่านทุกคนในดวงตาทำโดยง่ายดายในจุดมุ่งหมายเดียวกันก็ขออภัยขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันถ้าล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแม้หากไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อการอยู่ได้ในสังคมที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันที่สุดบุญกุศลแล้วท่านทั้งหลายจงรับเอาเพื่อเป็นไปเพื่อการหล่อเลี้ยงจิตใจของแต่ละคนให้อยู่กันได้อย่างคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรที่สุดจึงขอให้ทุกท่านทุกคนหวังได้คือความไม่มีเวรไม่มีภัยให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่ได้พ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์โดยทั่วกันเทปูนถ้าไม่มีแม่แบบไม่มีตัวกั้นตัวปิดมันไร้นี้หมดคนไม่มีสิทธิ์คนไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็เหมือนกันสุดท้ายแต่มันจะไหลไปตามอำนาจของมันมันจะไหลไปตามกระแสของโลกวิสัยนั่นแหละไอ้นี้ต้องบอกว่ามีรั้วรอบขอบชิดมีฝั่งนั้นฝั่งนี้มีป้ายสถานีจอดถ้าเราไม่มีป้ายสถานีจอดเราก็ไปตามใจเจ้าของนะพอตามใจเจ้าของก็รู้อยู่แล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกกะเลอะเลือนทะเลถลายในที่สุดนั่นการที่ต้องถูกกำหนดเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆก็เพื่อต้องการให้ส่วนที่เต็มใจตั้งใจหวังใจที่จะฝากผีฝากไข้ซึ่งกันและกันได้ทำให้ได้หลักได้ฐานได้กฎได้เกณฑ์ต่อการปฏิบัติเราไม่ได้มาทำเดือนนี้เดือนเดียวปีนี้ปีเดียวเราทำกันมายาวนาน10ปี20ปีเราก็ยังทำอยู่30ปีเราก็ยังทำอยู่ต่อให้ตายเราก็ยังต้องทำอยู่นั่นแหละเราไม่ทำแบบ3วันดี4วันไข้ทำอะไรก็สม่ำเสมอไม่เอาอาจารย์ไม่เอาเวลาไม่เอาอื่นใดมาเป็นตัวตั้งเอาความตั้งหลักที่มีเหตุผลพอในการปฏิบัติทำจนเป็นเรื่องเคยชินทำจนเป็นนิสัยอุปนิสัยทำจนเกิดความรู้สึกนอนเนื่องในสันดานของเราความรู้สึกนั้นถ้าถูกขัดถูกกล่าวในรูปแบบซึ่งเราทำกันได้และได้ทำกันก็ง่ายขึ้นเราไปภาคกลางคืน3คัน4คันแต่พอบอกไปภาคกลางวันลดลงน้อยลงก็ควรจะไปภาคกลางวันมากกว่าภาคกลางคืนเพราะว่าไปทุดงเนี่ยไปมากมันคุณภาพมันน้อยเดี๋ยวไป

น้อยนะคุณภาพมันดีอย่างน้อยก็ครูบาอาจารย์ได้เห็นได้ดูได้สังเกตเพราะว่าไปมากๆก็ไม่ได้ดูได้เห็นเท่าที่ควรถ้าไปน้อยนะมันเหมือนกับเรียนหนังสือถ้านักเรียนน้อยอาจารย์มากมันก็มีคุณภาพขึ้นถ้าอาจารย์หนึ่งคนนักเรียน200คนต่อชั้นนี่ตายเลยจริงเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องของความจงใจตั้งใจแล้วก็กลายเป็นเรื่องเลอะกลายเป็นเรื่องเล่นกลายเป็นเรื่องสนุกกลายเป็นเรื่องท่องเที่ยวไปก็เลยพยายามถ้ามากแล้วก็น้อยลงคือดีเนี่ยถ้าใหญ่ทำให้เล็กลงแล้วมันดีถ้าเล็กทำให้ใหญ่มันวุ่นวายนะถ้าใหญ่ทำให้เล็กนะมันทำยากไอ้เล็กทำให้ใหญ่ทำยังไงก็ได้นั้นการปฏิบัติของเราจึงมุ่งเพื่อว่าให้ได้มีเหตุมีผลมีคุณภาพที่เขาทำนี่ไม่ได้มีผู้ไม่ทำมีทำอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรสมัยหลวงพ่อโฮมอยู่ท่านก็พาไปป่าช้าไม่เคยขาดแต่บวชมาก็เข้าป่าช้ามาตั้งแต่วันบวชนั้นการปฏิบัตินี้มีในหลักที่พุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าลุคมูลาเซนาสนังนิสายะบัพชาตัตเตยาวชิวังอุสาโหกรณิโยอติเลกาลาโพวิห้าโรอัธโยโคปซาโดห้ามมียังคูห้าซึ่งพระอุปัชฌาย์ทุกองค์เวลาบวชแล้วจะต้องบอกตัวนี้ให้กับบรรดานักบวชทั้งหลายว่าเมื่อท่านบวชแล้วท่านจะต้องเสาะแสวงหาไม่ว่าจะเป็นราวป่ากลางแจ้งป่าชาในถ้ำแต่ไม่ได้มีที่ไหนบอกว่าไปอยู่หลังศาลางามๆหรือกุฏิงามๆไม่มีไปอยู่ในที่อันพออยู่ได้และได้ปฏิบัติอันเหมาะควรซึ่งเราก็พูดแล้วก็เกินฐานะเราอยู่ตรงนี้มันเกินฐานะนักปฏิบัติซ้ำไปด้วยถ้าหน้าปฏิบัติจริงๆมันต้องอยากๆนิดๆอย่างหน่อยๆกิเลสมันค่อยหลุดทีละตัวสองตัวไปอันกิเลสมันจะหลุดมันคงไม่อยู่ๆแล้วมันจะหลุดเองมันคงหลุดไม่ได้มันคงมีองค์ประกอบเพียงพอถ้าเราไม่เข้าใจและตั้งใจจริงจังแล้วกิเลสมันจะพอกพูนไปแทนที่มันจะน้อยมันก็จะพอกพูนไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็พายเราล่มจมเพราะเรื่องกิเลสตัณหามายาทิฏฐิซ้ำเติมเจ้าของไม่มีที่สิ้นสุดซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกแล้วทุกอีกเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นแหละเหตุนี้การที่พาปฏิบัติจึงมุ่งเพื่อต้องการให้ลดให้ละให้เลิกความรู้สึกอย่างคารวะปลูกฝังความรู้สึกดังสมณวิสัยให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดยิ่งเราไปป่าช้ายิ่งเห็นความจริงของสิ่งที่มีอยู่เพราะคนทั่วๆไปบอกไปป่าช้านอกจากจะไปเผาผีเรื่องอื่นไม่มีแหละหรือไปฝังศพเรื่องอื่นไม่มีแต่นี่เราไปป่าช้านี่ก็เป็นเรื่องไปภาวนาซึ่งปฏิปทาอย่างนี้ครูบาอาจารย์เคยอยู่เคยไปเคยมาแม่ป่าช้าที่ชลบุรีที่เราจะไปนี้เคยไปอยู่กัน7วันเต็มๆ7คืน7วันอยู่ตรงนี้เคยอยู่นี่ก็อยู่ที่บ้านบึงอีก7คืน7วันเหมือนกันป่าช้าตรงนี้เคยอยู่มาตั้งแต่เป็นพระใหม่จนถึงพระเวลานี้ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้มาถึงบวชเพิ่งทำเพิ่งปฏิบัติกันดังกล่าวนี้การเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าซึ่งเป็นการเดินตามทางที่แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ย่างที่เผาที่ขัดที่เกลาโดยตรงซึ่งเป็นองค์แห่งอริยมรรคที่เราจะขัดเกลาตัวเราได้ในเรื่องของความสะดวกสบายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ที่ไหนก็รู้อยู่แล้วที่บ้านที่วัดที่ไหนก็สบายอยู่แล้วในเรื่องอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนเข้าใจเราจะไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ในเรื่องของความจงใจตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อเห็นเหตุเห็นผลเห็นความตั้งใจของแต่ละคนได้ดีขึ้นด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงพาให้ได้มีโอกาสทำกิจวัตรเร่งรัดพัฒนาของพวกท่านทุกรูปแบบที่พอจะทำได้อายุยังน้อยนี่พอทำได้พออายุมากแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าสังขารมันไม่ให้หกล้มทีมันก็เสียทีไม่ใช่เรื่องธรรมดานะหกล้มทีก็เสียทีเลยอันตรายออกรมทีก็เสียทีแล้วก็ลำบากทีอย่างหลวงพ่อไปเหยียบตะปูทีก็ยาวเป็นปีนี่ลูกศิษย์ติดตามสุบรรณไปหกล้มที่นั่นก็อันนี้ก็ต้องพักแหละหกล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่เลยยิ่งอายุมากแล้วไม่ได้นะระวังตัดกำลังภายใน
อายุยังน้อยนี่ทำอะไรก็ทำปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติทำอะไร

0: รีบทำจิตของเราใจของเรามันก็จะสะอาดตอนนี้แหละพระพุทธเจ้าเราก็36ได้ตรัสรู้ให้เรานี่จะไปเอาตอนไหนอายุบางทีมันไม่ใช่แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะมันแก่ตามเพศตามวัยแก่ตามเวลาแก่สติแก่ตามสถานะที่เราต้องแก่เดี๋ยวเราไปรอวันนั้นวันนี้เราไปไม่รอดเราไปรอให้มันพร้อมก่อนอายุมากกว่านี้ก่อนนั่นคือมันหมดความหวังแล้วตอนหนุ่มทำอะไรก็คล่องตอนหนุ่มทำอะไรก็สะดวกพอแก่ตัวเข้าจะกินก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยจะนอนก็โอ้ยมีเรื่องห่วงธาตุห่วงขันธ์เจ้าของมากขึ้นแล้วจะยกตัวเองยังยกไม่ขึ้นแล้วจะไปยกความรู้สึกนึกคิดอย่างไรได้เพราะฉะนั้นการได้มรรคได้ผลนั้นมันต้องตอนนี้ตอนที่ยังแข็งแรงนี่แหละตอนที่ไปได้มาไหวไปไหวมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องเหตุผลของการปฏิบัติพอเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากการทำหนักให้เบาทำเบาให้หมดไปเราจะได้ไม่เกิดแล้วเกิดอีกเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือไม่จำเป็นต้องตายก่อนถึงจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานสาอุปาทิเสสนิพพานร่างกายยังอยู่แต่จิตมันละมันลดมันเลิกแล้วมันเป็นได้เป็นหมวดหมู่อนุปาทิเสสนิพพานจึงหมายถึงไปทั้งธาตุทั้งขันธ์พร้อมเด็ดเสร็จการวกเวียนในภพชาติต่างๆไม่มีข้อนี้สำหรับผู้ตั้งใจจริงปฏิบัติจริงจะไม่สงสัยในเรื่องของการไม่ไปไม่มาจิตที่เหนือจากสมมุติก็จะมีความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งเมื่อเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติของแต่ละคนก็มีกำลังที่จะหอบหิ้วเกี่ยวเข็นตัวเองในอายุอนามเวลาที่เราพอทำกันได้คอยพากันตั้งอกตั้งใจจริงจังจริงใจแล้วการปฏิบัติก็จะมีผลต่อการรู้รับผิดชอบตนและหมู่คณะเมื่อจิตของเราใจของเราเย็นลงไปแล้วข้อวัดปฏิบัตินั้นๆก็จะมีผลแห่งความรู้สึกละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นต้องบอกสอนตัวเองได้แล้วก็เตือนตัวเองได้แม้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนตนก็ทบทวนและกันกรองสิ่งนั้นแล้วก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งนั้นจะทำให้เราดีขึ้นถึงบอกควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นพึงพิจารณาด้วยสิ่งนั้นๆที่มีอยู่เราจะได้เดินทางในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมกับใจเจ้าของเราจะได้ไปแนวทางที่ดีที่งามกับชีวิตของแต่ละคนถึงบอกว่าละเอียดต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบรอบคอบสุขุมต่อหน้าที่ที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นสามีภรรยาบุตรธิดาเพื่อนร่วมงานมิตรสหายใดๆถ้าเราต้องอยู่ร่วมกันต้องละเอียดมากขึ้นพอเราละเอียดมากขึ้นจิตเราละเอียดมากขึ้นแล้วเราก็คงอยู่กันได้ในลักษณะดังคุณธรรมที่กล่าวมาแล้วคุณธรรมจะค้ำจุนโลกคุณธรรมจะค้ำจุนใจเราให้อยู่ได้โดยเหตุผลในข้อปฏิบัติที่เราทุกคนอยู่กันมาใช้กันไปสุดท้ายเราก็จะได้หลักศาสนาอ๋ออย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการเกิดมาก็ในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อเราเกิดมาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วในส่วนแห่งการเกิดก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลต่อเราทุกคนที่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันก็เป็นการสำเนียกสำนึกต่อบุญคุณซึ่งกันและกันแม้ที่สุดก็เป็นเรื่องบุญกุศลที่เราอยู่กันไปใช้กันมาปัจจัย4ที่เราต้องใช้ต้องอาศัยก็เป็นไปด้วยความละเอียดและรอบคอบโดยหน้าที่นั้นๆก็เป็นไปตามยุคตามสมัยการปรับปรุงแก้ไขตัวเราก็จะมีผลต่อความตั้งใจดังที่กล่าวมานี้เมื่อจิตของเราใจของเราเย็นลงไปแล้วข้อวัดปฏิบัตินั้นๆก็จะมีผลแห่งความรู้สึกละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นบอกสอนตัวเองได้แล้วก็เตือนตัวเองได้แม้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนตนก็
1: ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในธรรมปฏิบัติร่วมโครงการอบรมธรรมปฏิบัติณ
2: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่24มกราคม2532การใช้วิชาความรู้นั้นก็สำคัญต้องปฏิบัติให้ถูกหลักจึงจะเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์ประการแรกผู้มีวิชาต้องใช้วิชาของตนด้วยความจริงใจและเที่ยงตรงหมายถึงจริงใจเที่ยงตรงต่องานต่อเหตุผลความถูกต้องและต่อหลักวิชาไม่บิดเบือนใช้หลักวิชาเพื่อหาประโยชน์ที่ไม่ใช่เป้าหมายของกิจที่กระทำประการต่อไปต้องปฏิบัติภาระทั้งปวงด้วยความอุตสาหะและเพ่งพินิจให้งานมันเกิดผลและก้าวหน้าต่อไปโดยไม่ชักช้าจนบรรลุจุดหมายประการที่สำคัญต้องพยายามใช้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอพร้อมทั้ง

0: พยายามประสานงานประสานประโยชน์กับทุกคนและทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยโดยสอดคล้องทั่วถึงงานจึงจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์คือเป็นประโยชน์แก่งานแก่ตัวผู้ปฏิบัติและแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับ

สื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 น.ถึง 4 น.

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับถึงปัญหาที่9โตทัยยปัญหาโตทัยยมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาเป็นอันดับที่9ต่อไปว่าการทั้งหลายย่อมไม่อาศัยอยู่ในบุคคลใดตัณหาของบุคคลใดไม่มีบุคคลใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกคือความพ้นของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่ากามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ในผู้ใดตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้มีโมกคือความพ้นของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้ตามคำกราบทูลถามและตามพุทธพยากรณ์ที่ตรัสตอบแก่นี้ก็ส่องความว่าแม้โตทยมานพก็ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะ

เข้าทางตามสมควรทั้งได้ฟังคำที่กราบทูลถามและพระพุทธดำรัสที่ตรัสตอบมาโดยลำดับก็ทำให้มีความเข้าใจเข้าทางพระพุทธศาสนามากขึ้นและคำที่กราบทูลถามก็ได้จับยกเอากิเลสที่เป็นสังโยชน์เครื่องผูกใจรึงรัดใจหรือเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้โดยถูกต้องและทั้งได้กำหนดรู้ด้วยว่าเมื่อดับกิเลสเหล่านี้ได้หรือไม่มีกิเลสเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าเป็นวิโมกข์คือความพ้นก็ได้แก่พ้นกามพ้นตัณหาพ้นความสงสัยต่างๆก็เป็นวิโมกข์และเมื่อได้วิโมกข์คือความพ้นดังนี้วิโมกข์นี้จะเป็นเช่นไรซึ่งพระบรมศาสดาก็ตรัสตอบความว่าวิโมกข์ของบุคคลผู้ไม่มีกิเลสดังกล่าวย่อมไม่เป็นอย่างอื่นข้อที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นนั่นก็หมายความว่าเมื่อเป็นวิโมกข์คือความพ้นได้อย่างเด็ดขาดจริงซึ่งความพ้นนั้นเป็นอริยมรรคอริยผลความพ้นนั้นก็ไม่เป็นอย่างอื่นคือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความพ้นตลอดไปคือกิเลสที่พ้นไปนั่นไม่กลับมาบังเกิดได้อีกเว้นไว้แต่ว่าจะเป็นความพ้นชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งเรียกว่าเป็นความพ้นที่เป็นอย่างอื่นคือกิเลสกลับเกิดขึ้นอีกได้และก็ต้องปฏิบัติละกันใหม่อีกก็ต้องละและก็เกิดแล้วก็ต้องละกันไปเป็นคราวๆดังนี้เรียกว่าเป็นวิโมกข์คือความพ้นที่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าพ้นได้จริงได้เด็ดขาดก็ไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้เพราะฉะนั้นคำที่กราบทูลถามจึงเท่ากับว่าเป็นคำกราบทูลถามรวบยอดเข้ามาและที่ตรัสตอบก็ตรัสตอบชี้ชัดลงไปเพียงประการเดียว

โดยวิโมกข์ของบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นวิโมกข์ที่เด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นพิจารณาดูตามกระแสธรรมะก็ย่อมจะเห็นได้ว่าโตเทยมานพนั้นได้เข้าถึงธรรมะมาโดยลำดับจนถึงจะได้วิโมกคือความพ้นคือกามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ตัณหาไม่มีหมดสงสัยจึงได้กราบทูลถามว่าเมื่อไม่มีจริงๆข้ามได้จริงๆวิโมกคือความพ้นนั้นจะเป็นเช่นไรก็ตรัสตอบทันทีว่าก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นวิโมกคือความพ้นที่แน่นอนแต่ว่าในลำดับของการปฏิบัตินั้นก็จะต้องพบกับความพ้นที่ยังเปลี่ยนแปลงได้ยังเป็นอย่างอื่นได้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาหรือความสงสัยอันกามนั้นก็ได้แก่ความใคร่อันนี้เป็นตัวกิเลสซึ่งเรียกว่ากิเลสกามกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่และก็หมายรวมถึงบรรดากิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นที่เป็นไปในความหมายเดียวกันเป็นต้นว่าราคะความติดใจยินดีนันทิความเพลิดเพลินก็รวมเข้าในคำว่ากามคือความใคร่ซึ่งเป็นกิเลสกามด้วยกันทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของความใคร่ก็เรียกว่ากามเหมือนกันมีคำเรียกให้ชัดว่าวัตถุกามกามที่เป็นวัตถุคือเป็นสิ่งที่ใคร่ก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องอันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายและก็รวมทั้งเรื่องราวที่เรียกว่าธรรมารมณ์อันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเหล่านี้ก็นับว่าเป็นวัตถุกามทั้งหมดแต่ว่าบรรดารูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้จะชื่อว่าเป็นวัตถุกามขึ้นได้

ก็จะต้องเป็นที่ตั้งของความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจกล่าวคือเมื่อกิเลสกามกามที่เป็นตัวกิเลสอันได้แก่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจบังเกิดขึ้นในวัตถุอันใดวัตถุอันนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาเช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงบังเกิดกิเลสกามคือความรักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาทันทีแต่ถ้ากิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นคือเห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไรกิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกามขึ้นมาก็เป็นรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นทั่วไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่กามอันเป็นตัวกิเลสคือเป็นตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อมีกิเลสสกามอยู่เห็นอะไรได้ยินอะไรกิเลสกามก็บังเกิดขึ้นในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นต้นก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุกามขึ้นมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายเมื่อยังอาศัยอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็ย่อมยังมีความติดมีความพัวพันอยู่ยังไม่พ้นไปได้จิตใจยังติดยังพัวพันอยู่ในกามทั้งหลายทั้งที่เป็นตัวกิเลสทั้งที่เป็นวัตถุและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ยังต้องเป็นทุกข์ไปต่างๆอันหนึ่งตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนอันที่จริงก็เป็นการเรียกกามนั่นแหละอีกชื่อหนึ่งในชื่อว่าตัณหาแต่มุ่งเอาลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานเมื่อเป็นความอยากทะเยอทะยานหรือเป็นความดิ้นรนก็เรียกเอาลักษณะนั้นว่าเป็นตัณหา

แต่อันที่จริงนั้นก็เนื่องเป็นอันเดียวกันในเมื่อเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจก็เรียกว่ากามคือความใคร่มุ่งเอาลักษณะที่จิตรักใคร่ปรารถนาพอใจแต่เมื่อมุ่งเอาอาการที่จิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายทะยานอยากหรืออยากทะเยอทะยานก็เป็นตัณหาและก็มีการแบ่งตัณหาออกไปเป็นสามคือกามตัณหาความอยากทะเยอทะยานในกามก็คือในวัตถุคือเรียบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันจะพึงกล่าวได้ว่าเมื่อเป็นกามฝังอยู่ในใจเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจฝังอยู่ในใจและก็จะต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัววัตถุคู่กันเพราะว่าจะมีแต่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจโดยไม่มีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาชอบใจเป็นคู่กันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะต้องมีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจและมีตัวที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบกันอยู่เหมือนอย่างเช่นว่าพอใจก็จะต้องมีว่าพอใจในอะไรพอใจในสิ่งอะไรถ้าไม่มีสิ่งนั้นความพอใจก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้จะเรียกว่าความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจเพียงอย่างเดียวก็ต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นตัววัตถุเพราะฉะนั้นกิเลสกามและวัตถุกามนี้จึงรวมเป็นอันเดียวกันประกอบอยู่ด้วยกันและเมื่อสิ่งมีสิ่งนี้ฝังอยู่ในใจก็ทำให้ใจดิ้นรนหวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในสิ่งนั้นคือในสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นหรือในตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นต้องการที่จะได้มาดังนี้ก็เป็นกามตัณหาอันหนึ่งภวะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่คือนอกจากความรักใคร่ปรารถนาพอใจหรือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัวกามดังกล่าวนั้นแล้วยังมีภวะคือความเป็นอันได้แก่ความเป็นเราเป็นของเราประกอบอยู่อีกความเป็นเราหรือเป็นของเรานี่

เรียกว่าภพหรือภวะความเป็นภพหรือภวะคือความเป็นเป็นเราเป็นของเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัตมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลละเอียดเข้าไปอีกและเมื่อมีอัตมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นอยู่เป็นตัวพบคือความเป็นเป็นเราเป็นของเราดังนี้จึงมีตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนที่จะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้และที่จะให้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่จะให้เป็นอย่างนั้นที่จะให้เป็นอย่างนี้นั้นก็คือดังที่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์คือเทวดามารพรหมต่างๆที่จะให้เป็นนั่นเป็นนี่และในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็คือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นแหละเพราะว่าเมื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามนั้นก็ย่อมจะได้เป็นผู้ที่เสวยกามที่เข้าใจว่าเป็นความสุขจากกามนั้นด้วยก็คือตัวเรานั่นเองจะเป็นผู้ได้เสวยซึ่งสิ่งที่เป็นของเราก็คือกามทั้งหลายที่เป็นของเรานั้นจึงมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากไปเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่และเพื่อเป็นเจ้าของเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้คือครอบครองกามทั้งหลายนั่นแหละประกอบกันไปดังนี้ก็เป็นภวะตัณหาและเพราะเหตุที่ความอยากทะเยอทะยานไปในกามก็ดีในภพก็ดีดังกล่าวนั้นมิใช่ว่าจะได้ตามที่อยากตามที่จะทะเยอทะยานเสมอไปได้บ้างไม่ได้บ้างและย่อมจะมีสิ่งขัดขวางต่างๆด้วยบางทีก็ได้ตรงกันข้ามหรือเมื่อได้มาแล้วก็จะต้องถูกแย่งชิงหรือบางทีก็ต้องพลัดพรากไปในเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นจึงได้มีวิภวะตัณหาความอยากทะเยอทะยานไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่คือเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาพอใจหรือจะให้ภาวะที่ไม่ต้องการสิ้นไปหมดไปก็เป็นวิภวะตัณหา

ว่าเป็นตัณหาในด้านทำลายเพราะฉะนั้นเมื่อรวมเข้ามาแล้วกามตัณหาภวตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทะยานไปในด้านที่จะได้มาที่จะดึงเข้ามาแต่ว่าวิภวตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทะยานในด้านที่จะผลักออกไปตลอดจนถึงในการทำลายล้างต่างๆดังนี้เป็นลักษณะของตัณหาย่อมเนื่องมาจากกามที่ฝังอยู่ในใจและจากภพคือความเป็นเราซึ่งบังเกิดขึ้นฝังอยู่ในใจเช่นเดียวกันดังนี้จึงทำให้เกิดลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนดังกล่าวก็เป็นตัณหาและเพราะเหตุที่มีกามมีตัณหาดังนี้จึงมีวิจิกิจฉาคือความสงสัยต่างๆเป็นความสงสัยในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้างและแม้เมื่อมานับถือพุทธศาสนาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาคือเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนในพระธรรมในพระสงฆ์มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นแน่นอนลงไปเพราะเหตุที่ยังมีกามและมีตัณหาเพราะฉะนั้นกิเลสเหล่านี้จึงเป็นสัญโยชน์ที่ผูกจิตใจอยู่ทำให้ได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนให้เป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับและโดยเฉพาะที่เป็นปัญญานั้นเมื่อเป็นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ 5หรือในนามรูปว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงเพราะเป็นสิ่งที่ต้องมีความเกิดและดับเป็นธรรมดาเป็นทุกขะคือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุที่ถูกความเกิดและความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เมื่อพิจารณาให้เห็นความจริงดังนี้ก็ย่อมจะเกิดนิพพิทาคือความหน่ายนายในกามทั้งหลายกล่าวคือกามที่เป็นความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจพร้อมทั้งวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันฝังอยู่ในจิตใจนั้นเมื่อได้มาพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็รวมอยู่ในนามรูป

หรือในขันธ์5นั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้ก็เป็นรูปและเมื่อเป็นรูปก็มีนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบอยู่ก็ประกอบอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่จึงเป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ก็เกิดความหน่ายเมื่อเกิดความหน่ายขึ้นมากามคือความรักใคร่ปรารถนาที่เกาะใจอยู่นั้นก็คลายตัวออกจนถึงหายไปดับไปหมดความใคร่เมื่อเป็นดังนี้จิตที่เคยดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปต่างๆนั้นก็ดับไม่ทะเยอทะยานไม่ดิ้นรนเพราะเห็นอนิจจทุกขอนัตตาแล้วเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี่แหละในนามรูปหรือในขันธ์ 5จึงเป็นทางปฏิบัติอันเดียวอันจะนำให้ได้วิโมกข์คือความพ้นและท่านก็แสดงว่าความพ้นกามพ้นตัณหาหรือพ้นราคะโทสะโมหะเพราะได้เป็นได้ปัญญาเห็นอนัตตาก็เรียกว่าสุญญตาวิโมกความพ้นโดยที่มีปัญญาเห็นความว่างว่างจากอัตตาตัวตนและความพ้นนั้นที่ได้เพราะเห็นอนิจจะคือไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์คือความพ้นด้วยปัญญาที่เห็นอนิจจะคือไม่เที่ยงจึงไม่มีนิมิตหมายในนามรูปหรือในขันธ์ 5ว่าจะมีเที่ยงที่ตรงไหนล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นและความพ้นที่ได้ปัญญาเห็นทุกข์คือเห็นนามรูปหรือขันธ์5ว่าเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่ก็เรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกข์ความพ้นที่เห็นทุกข์จึงไม่มีสุขจะตั้งอยู่ที่ตรงไหนล้วนเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่เท่านั้นทั้งนั้นดังนี้เป็นวิโมกข์คือความพ้นก็เป็นความพ้นจากกามจากตัณหาจากความสงสัยต่างๆนั่นเองเพราะว่าเมื่อสิ้นกามสิ้นตัณหาแล้วความสงสัยในตัวเราของเราก็ไม่มีเพราะว่าได้มองเห็นอนิจจทุกขอนัตตาไม่มีนิมิตหมายไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวเราของเราที่จะต้องสงสัยในอดีตในอนาคตในปัจจุบันกันต่อไปแล้วดังนี้จึงทำให้ได้วิโมกข์คือความพ้นและเมื่อได้จริงคือกามทั้ง

0: สายไม่อาศัยอยู่จริงตัณหาไม่มีจริงความสงสัยได้แล้วจริงวิโมกข์คือความพ้นดังกล่าวก็ไม่เป็นอย่างอื่นและในการปฏิบัติเพื่อจะได้ให้วิโมกข์ดังเพื่อจะให้ได้วิโมกข์ดังกล่าวนี้ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นอริยสัจญาณดังที่มีแสดงในสติปัฏฐานนั่นแหละฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ทำไมถึงเรียกวันพระนี่หลายคนก็ถามว่าทำไมถึงเรียกวันพระทำไมไม่เรียกวันอื่นเพิ่งทราบว่าการที่จะทำตนให้เป็นคนประเสริฐนั้นวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้นะแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้กำหนดไว้แล้วให้ยึดปฏิบัติอย่างนี้เราก็ปฏิบัติอย่างนี้8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำวันใดวันหนึ่งก็พากันปฏิบัติอย่างนี้ที่เรียกวันพระเพราะการทำชีวิตให้ประเสริฐพระมาจากคำวระวระแปลว่าประเสริฐธรรมสวรรควันแห่งการฟังธรรมเรียกวันที่ทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ดีขึ้นจึงเรียกวันพระวันธรรมสวรรควันธรรมสวรรคซึ่งแปลเป็นไทยว่าวันแห่งการฟังธรรมเมื่อคนเราได้ยินได้ฟังได้มีการปรับปรุงแก้ไขก็จะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นจึงเรียกว่าวันพระทำไมถึงเรียกว่าวันโกนหมายถึงวันที่เราเตรียมพร้อมสมมุติว่าเมื่อวานนี้เป็นวันโกนเมื่อวานนี้คือวันโกนพวกเราก็จะเตรียมสถานที่ไว้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธูปเทียนดอกไม้น้ำล้างเท้าและพื้นที่ศาลาที่ขบที่ฉันที่จะนั่งฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งออกมาเป็นวันเตรียมพร้อมเรียกวันโกนเราเตรียมสถานที่เตรียมเสนาสนะเตรียมอุปกรณ์การจัดงานวันพระคือวันนี้เราเตรียมไว้พร้อมทุกอย่างพอมาวันนี้เราก็สะดวกสบายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกังวลมากจับเข้าที่เข้าทางแล้วก็มีเวลาได้ไหว้พระสวดมนต์ได้มีเวลาสมาทานศีลได้มีเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิตามวันเวลาที่กำหนดไว้จึงกล่าวได้ว่าเป็นวันที่ให้โอกาสยกฐานะซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นจึงได้ชื่อว่าวันพระทำให้ชีวิตมีความประเสริฐขึ้นนี่คือหลักปฏิบัติในเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพราะมีอานิสงส์อย่างน้อย5อย่างได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเช่นฟังเรื่องว่าทำไมถึงเรียกวันพระได้ฟังเรื่องที่เคยฟังแล้วเกิดความมั่นใจได้ฟังเรื่องที่เราสงสัยก็จะได้หายสงสัยได้ได้ฟังเรื่องที่เราเห็นผิดสำคัญผิดจะได้เข้าใจถูกแม้ที่สุดเมื่อเราเข้าใจถูกแล้วเราก็จะได้ความผ่องแผ้วผ่องใสเบิกบานร่าเริงในจิตในใจของตนจึงทำให้ทุกคนได้ถือว่าเป็นวันพระที่มีความหมายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุสู้สร้างละปะเตปัญญัง เมื่อให้โอกาสตั้งใจฟัง

ปัญญาย่อมเกิดเพราะมนุษย์ที่เรียกว่าประเสริฐเพราะเป็นผู้ที่มีปัญญาเกินกว่าสัตว์ทุกรูปแบบจึงให้ฟังให้คิดให้เตือนให้สอนให้สะกิดจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวันพระมีวันโกนที่จะต้องนำมาปฏิบัติกันวันนี้วันพระนี้เป็นพิเศษเจ้าภาพถวายควาย2 ตัวสำหรับวันนี้เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุซึ่งกันและกันเป็นการเปิดโอกาสต่ออายุซึ่งกันและกันสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพก็ตั้งใจนำควายมาบริจาคให้กับท้าววรนิมิตรเพื่อที่จะได้พิจารณาให้บุคคลที่มีบุญกุศลความดีไปเลี้ยงต่ออายุต่อไปเรื่อยๆให้ได้มีโอกาสอายุมั่นขวัญยืนทั้งผู้ให้ผู้รับนับเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายเข้าใจในเจตนาว่าการต่ออายุของตนนั้นจะเป็นการปล่อยปลาก็ดีจะเป็นการปล่อยควายก็ดีถือว่ามีอานิสงส์ต่างกรรมต่างวาระยิ่งเวลานี้เรามีอ่างเก็บน้ำแล้วถ้าเป็นไปได้ขอให้พากันเอาปลามาปล่อยปลาที่จะปล่อยได้บุญกุศลมากที่สุดต้องไปซื้อในตลาดแต่เช้าที่เขายังไม่ฆ่ายังไม่ชำแหละที่มันจะต้องตายราคาถูกแต่ว่าได้นิสงมากเท่าก็ปล่อยควายเหมือนกันตอนเช้ามันยังดิ้นอยู่ในกระมังพรวดที่มันจะต้องถูกนำไปเชือดถ้าต้องซื้อเป็นพันก็ได้เยอะถ้าต้องซื้อเป็นสี่สาห้าพันยิ่งได้เยอะก็ได้นิสงเท่ากับการปล่อยควายเหมือนกันซึ่งโยมอุดมก็ดีโยมหลงตาเนนหรือหลงตาเถนนพดลก็ได้ปล่อยมาแล้วทีนี้เราก็ปล่อยได้ที่อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอานิสงส์มันก็ได้เท่ากับปล่อยควายปล่อยปลาเนี่ยเหมือนกันเป็นการต่ออายุมีเรื่องที่เล่าอยู่แล้วว่าสามเณรน้อยถึงคราวถึงวาระที่จะต้องหมดอายุไขครั้งหนึ่งเมื่อได้เดินทางไปพบเข้าซึ่งเห็นปลากำลังดิ้นดีดอยู่กลางถนนถ้าไม่หยิบไปปล่อยก็คงมีสิทธิ์จะตายได้รถทับหรือว่าอาจจะมีอะไรเอาไปกินก็ได้สามเณรเองนั่นก็เห็นแล้วเป็นสัญชาตญาณก็ต้องสงสารก็ได้นำปลาตัวนั้นเดินไปจนถึงอ่างน้ำที่พอปล่อยได้แล้วปล่อยตามเกณฑ์อายุสามเณรต้องตายแน่แต่วันนั้นเธอก็ปลอดภัยจากสิ่งที่ควรจะตายผ่านได้จึงมีเรื่องที่เล่าสืบกันมาตั้งต่อเนื่องจึงถือว่าการปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยควายปล่อยใดมีอานิสงส์แต่ต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปคว้างแหหรือไปเอาไล่มันมาปล่อยไม่ใช่งั้นไม่ใช่คนละเรื่องกันเขาอยู่ดีกินสุขแล้วจะเอาเขามาปล่อยแต่ถ้าเราจะต้องปล่อยก็คือเขาจะต้องถูกเชือดเขาจะต้องขึ้นเคียงมันนึงจะมีอานิสงส์เดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดไปไล่ปลามาปล่อยนั่นก็จะเป็นกรรมเป็นเวรพากจากสิ่งที่รักและหงแหนเข้าไปเดี๋ยวจะนึกว่าถ้านำปลามาปล่อยแล้วมันจะได้บุญไม่ได้มันผิดประเภทมันจะต้องไปซื้อปลาที่กำลังจะตายตอนเช้าที่เขานำมาฆ่าเราไม่เขารู้ว่าเราจะไรเราตอนเช้าเราก็วิ่งไปหลวงพ่อนั้นทำที่นี่มาก่อนที่จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดไส้ติ่งพ่อก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อปลาแต่เช้าที่ตลาดนครนายกแล้วก็นำมาปล่อยไม่นานนักหลวงพ่อได้เข้าโรงพยาบาลก็เกือบไม่ฟื้นเหมือนกันหัวใจไม่ทำงานเหมือนกันแต่ที่สุดก็ได้ปล่อยแต่ก็ได้ฟื้นกลับมาบางทีไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อเหมือนกันในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราได้ทำมันด้วยตนเองเพราะว่าปลามันจะตายอยู่แล้วดิ้นมันจะตายอยู่แล้วที่ในตลาดลาดลีนี่แหละตอนเช้าๆเราไปซื้อมาแล้วเราก็มาเทมันลงในนี้แล้วก็เลี้ยงดูมันเท่าที่ควรเลี้ยงกันได้อยู่แล้วมันก็เจริญเติบโตหลวงพ่อก็ปลอดภัยมานั่นแหละเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเฉยๆหรือยกตัวอย่างเฉยๆควรจะนำไปคิดเพื่อจะให้ทุกชีวิตได้มีเหตุผลของการให้อภัยหรือการต่ออายุซึ่งกันและกันการปล่อยปลาปล่อยนกหรือแม้แต่ที่สุดปล่อยควายก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ลักษณะไปไล่นกแล้วจับนกมาปล่อยอย่างนั้นเป็นกรรมเป็นเวรเช่นนกที่เขาจะขึ้นเคียงหรือปลา

ขาจะขึ้นเคียงไก่ที่เขาจะกลับไปเชือดอย่างนั้นมันถึงจะมีอานิสงส์เดี๋ยวจะเข้าใจผิดย่อมได้อานิสงส์ตามเหตุปัจจัยนั้นๆที่พึงจะได้นี่คือลักษณะของการต่อชีวิตคนชีวิตสัตว์โดยทั่วไปจึงนิยมปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพระคุณและมาปล่อยทุกชนิดที่เราปล่อยมันได้ตามโอกาสที่เห็นว่ามีประโยชน์ให้ประโยชน์กับสังคมได้อันนี้คือลักษณะของการบุญกุศลส่วนหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรจะมองข้ามไม่ควรจะเห็นว่าไม่สำคัญพึงสำเนียกพึงสำนึกพึงสังวรพึงสำรวมและพึงปฏิบัติตนของตนให้เป็นบุคคลที่เข้าใจว่าการปล่อยสัตว์ดังที่พวกท่านทั้งหลายทำอยู่นี้เป็นผู้มีอานิสงส์มากเจตนาคิดจะปล่อยก็ได้บุญเท่ากับปล่อยแล้วสมมุติว่าตั้งใจพรุ่งนี้จะหาปลามาปล่อยที่อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดซึ่งเสร็จแล้วแต่บังเอิญตายเสียก่อนโทษยังได้ไปเกิดชั้นดาวดึงแม้แต่ยังไม่ได้ทำก็ได้ไปเกิดในชั้นที่สูงสุดคือต่ออายุพรุ่งนี้ตั้งใจจะทำสังฆทานแต่กลับไปบ้านตายเสียก่อนแต่ถือว่านั่นมีผลเต็มร้อยคือสำเร็จแล้วอยู่ที่เจตนาหรือความตั้งใจให้เราพิจารณาก่อนที่จะนำอะไรต่อมีอะไรมาปล่อยเมื่อเราเห็นว่าตั้งใจพิจารณาดีแล้วเรานำสัตว์นั้นไปถวายนำสิ่งนั้นไปปล่อยให้เป็นอิสระเราย่อมมีอานิสงส์พ้นจากเขตอันตรายได้โบราณท่านบอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็มีคนช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หลวงพ่อนะมีประสบการณ์จากที่เป็นผู้ให้คนเยอะๆเมื่อล่าสุดที่ไปอเมริกาเมื่อวันที่10ที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาไปอเมริกาไปวันที่10กับวันที่21หลายคนคงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมหลวงพ่อถึงไปอย่างนั้นพ่อไปกับพระลูกศิษย์รูปหนึ่งมหาสุภลักษณ์เงินแม้แต่แดงเดียวของพ่อก็ไม่ได้ถือได้จับมาตั้งแต่บวชมาอยู่แล้ว28ปี30ปีที่นี่ไปเมืองนอกมันจะต้องมีเงินมีทองไปด้วยแต่หลวงพ่อก็เชื่อว่าหลวงพ่อได้ทำแต่ความดีและเคยให้แต่คนอื่นมาเยอะแยะทำไมหลวงพ่อจะต้องมาเดือดร้อนเพราะถือเงินถือทองไปแม้แต่คุณหมอประคองบอกว่าต้องเอาเงินไปด้วยหลวงพ่อก็ไม่ถือเงินแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวทั้งไปและกลับที่นี่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมมันมีดิเพราะการไม่ถือเงินไปไหนมันต้องมีไม่มีคนถือเงินเลยถ้าไปกับลูกศิษย์ลูกหาเขายังจ่ายให้ไปกับญาติกับโยมเขาก็จ่ายให้แต่เนื่องจากหลวงพ่อไม่มีเงินไปกับพระด้วยกันและไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแต่แล้วก็ลงเครื่องบินที่ JFK สนามบินนานาชาติของนิวยอร์กของรัฐนิวยอร์กพอลงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เงินแน่ๆเลยไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะไม่ต้องใช้เงินพอลงเครื่องบินต้องใช้เงินถามว่าทำไมต้องใช้เงินล่ะเพราะมันจะต้องเอารถเข็นเนี่ยมาใส่กระเป๋าเพื่อจะเข็นออกไปนอกสนามบินให้นอกสถานที่ที่เขาตรวจด่านแล้วกระเป๋าทุกคนมันมีใบใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่มีใครถือแฮนด์แบกนะไปต่างประเทศต้องถือกระเป๋าใบใหญ่ไปกันจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นนี้ออกเข็นของออกจากสำนักงานออฟฟิศของศุลกากรเขาก็คิดว่าเราจะเอารถยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะมีอะไรก็เลยถามคนที่เขากำลังที่จะยกกระเป๋าขึ้นรถเขาถามเขาว่าเดดีเดาหมายถึงว่าคุณจะไปไหนเขาบอกเขาจะกลับไปบ้านเขาเป็นชาวเวียดนามแล้วเขาก็ถามต่อไปว่าท่านต้องการอะไรเราก็ชี้ไปที่รถเราต้องการรถเขาก็เอาเงินไปหยอดรถมาให้เราก็เลยได้รถเข็นกระเป๋าออกไปนอกสถานที่โดยไม่รู้สึกตัวนี่คือลักษณะที่เราได้ทำบุญกุศลไว้แต่ปางก่อนแล้วมาปัจจุบันเราก็ทำไม่หยุดไม่หย่อนเลยได้รถเข็นกระเป๋าออกไปข้างนอกได้นี่คือเล่าประสบการณ์

0: การแต่ไม่ใช่ลักษณะที่นั่งรถเราไปจ่ายเงินที่วัดอันนั้นไม่ใช่ความสามารถก็มีที่วัดเขาจ่ายให้อยู่แล้วแต่นี้มันต้องมีเงินจ่ายด้วยตนเองถึงจะออกไปได้นี่คือลักษณะคำว่าเมื่อเราเคยช่วยใครเขาก็ช่วยเราในมือโอกาสอันเหมาะอันควรแม้เขาจะไม่รู้ภาษาเราดีนักแต่เขาก็ช่วยเราได้คุณต้องการอะไร What do you want เราก็บอกว่าฉันต้องการเนี้ยไอ้รถเนี่ยชี้ไปที่รถเนี่ยเขาเอารถมาให้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการปล่อยปลาปล่อยควายปล่อยไก่ปล่อยนกปล่อยหนูย่อมมีส่วนทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีอายุยืนที่นี่เอาให้โอกาสปล่อยปลาให้โอกาสปล่อยไก่แล้วยังให้โอกาสปล่อยควายปล่อยวัวอะไรเยอะแยะถึงแม้ว่าไม่ประกาศหนังสือพิมพ์หรือว่าไม่โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงแต่ก็ทำไปค่อยทำไปไก่จากที่มีอยู่2ตัวเคยมีร่วมเป็นพันหลายพันตัวมันตายหาไป2รอบแล้วมันก็ฟื้นกลับมาใหม่ให้โยมมีดูแลดีหน่อยกับคณะดูกันก็เลยไก่ก็เลยยืดยาวมาญาติโยมก็ให้อาหารบ้างตอนเช้าเหลือใส่บาตรอันนี้คือลักษณะต่ออายุเขาก็ต่ออายุเราโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเราให้เขาก็ให้เราความปลอดภัยมันก็เกิดขึ้นจึงฝากขอคิดกับท่านผู้มาทำบุญทั้งหลายวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่เข้าใจว่าทุกชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยกันการที่เรามาปล่อยควายปล่อยปลาปล่อยไก่นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่มาที่ไปก็ให้เป็นในลักษณะที่มันใกล้จะตายหรือถึงวาระมันจะถูกฆ่าถูกเชือดถึงซื้อมาปล่อยดังสามเณรเป็นตัวอย่างขออนุโมทนาไว้กับทุกรูปทุกท่านทุกคนไว้ในโอกาสนี้
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปะชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมอง

ใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT

0: 0840-3034 และ0943966649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุFM 100.5 นะคะแล้วก็ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ด้วยพูดคุยกันอีกช่องทางนึงค่ะ @ MCOT News ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
5: ครับผมนะฮะก็เช้าวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่ข่าวหน้าหนึ่งนะครับจากหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับพิพากษายกฟ้องพิงกี้แม่พี่ชายคดีเฉาแชร์ Forex 3D อภิรักษ์พร้อมพวกไม่รอดจำคุกอ่วมคนละ49,110 ปีศาลอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาคดี Forex 3D ครับยาวนานกว่า5ชั่วโมงพิพากษายกฟ้องพิงกี้สาวิกาพร้อมกับแม่และพี่ชายยกประโยชน์แห่งความสงสัยครับอันนี้ก็มีภาพของคุณพิงกี้ด้วยนะครับศาลอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาคดี Forex 3D นาน5ชั่วโมงพิพากษายกฟ้องพิงกี้สาวิกาพร้อมกับแม่พี่ชายส่วนอภิรักษ์โกธินะครับกับพวกก็ถูกสั่งจำคุกคนละเกือบ 50,000 ปีครับ
6: ค่ะสำหรับมติชนนะคะเป็นพาดหัวของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีภาพนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1เน้นย้ำการทำงานร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยและตำรวจที่อาคาร Challenger Impact ธานี Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยพาดหัวที่เกี่ยวข้องคืออนุทินสั่งผนึกคู่จิ้นลุย9ภารกิจขันน็อตมหาดไทยตำรวจเข้มปืนยาเสพติดมาเฟียขู่ฟันโทคนแอบอ้างชื่อพี่หนูปกครองสั่งสอบพังงานแจกอาวุธมติกกต.แสวงนั่งเลขาต่อศาลไต่สวนบาร์โค้ด26สิงหาคมนี้ชัยชนะพบตำรวจแจ้งคดีตบค่ะ
5: ครับเคาะบินค่าไฟร่วงลงอีก9สตางค์ครับเหลือ3.86 บาทสตางค์ต่อหน่วยดีเดย์เริ่มบินกันยายน69นี้ข่าวดีผู้ใช้ไฟบ้านครับกกพ.มีมติปรับโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่เคาะบินงวดสุดท้ายกันยายนถึงธันวาคมเหลือหน่วยละ3.86 บาทสตางค์ครับ
6: ค่ะสำหรับพาดหัวเศรษฐกิจของมติชนนะคะกำลังซื้อหดหนี้ครัวเรือนสูงดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุด3ปีจี้รัฐบาลแก้ธุรกิจทุนเทาเอกนิติห่วง4วิกฤตโลกแนะปรับตัวเศรษฐกิจแตกขั้วกบง.เคาะอุ้มดีเซล

0: 31วันดึงส่วนเกินค่ากลั่น 4,000 ล้านค่ะ
1: เข็นเด็กเจนซีครับเจาะข้อมูลรัฐเจอหลักฐานมัดขยายผลตรวจ IP ต้นทางซุกบ้านในจังหวัดแพร่ปทุมไซเบอร์แกะรอยขบวนการทำข้อมูลหลุดเร่งไล่ล่าไอ้โม่งแฮกบัญชีผู้ใช้งานหรือว่ายูเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแล้วดึงข้อมูลออกมาขายดาร์กเว็บพบ IP ต้นทางก่อนยกกำลังบุกบ้านเป้าหมายใน2จังหวัดทั้งแพร่และปทุมธานีพบเป็นเยาวชนเลยหิ้วเข็นสอบครับ
0: สทส่งปปช.เชือด 5,925 ข้าราชการจ่อฟันนายหน้าเอี่ยวโกงสอบเปิดเช็คคะแนนได้ถึง31สิงหาคมนี้มท.4ลั่นจัดการปมสจ.สตูลกรรมาธิการไล่บี้ตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะ
1: ส่งรายชื่อโกงสอบถึง5หน่วยงานสทอสจอสังคายนาหรือโครงสร้างใหม่เหตุคนในเอี่ยวอื้อรักษาการอธิบดีสทเปิดหน้าชนทุจริตสอบท้องถิ่นยอมรับมีคนทำตัวเป็นนายหน้าซื้อขายตำแหน่งรับลูกระดับนโยบายหากมอบกอพอจัดสอบแทนกสทพร้อมสังคายนาโครงสร้างใหม่เปิดตรวจคะแนนทั่วประเทศ 13-31 สิงหาคมนี้ขณะที่อาสพลประธานกรรมาธิการปปช.ครับ
0: ชงปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการยุบสทจ.และสทพ.ชี้ทำงานซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่างบประมาณค่ะ
1: ครับมีภาพบรรยากาศนะครับฝนถล่มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงวิกฤตครับหลังจากเจอฝนถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องไหลล้นทะลักเข้าท่วมอำเภอเขมราช30หลังคาเรือนไร่นาจมเสียหายรวมทั้งในอำเภอโขงเจียมและอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะน้ำโขงหนุนสูงทะลัก4จังหวัดอีสานเตือน12อำเภอนครพนมยกของขึ้นที่สูงหนองคายเร่งสูบสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับมีภาพนะครับพบตำรวจนายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้ปากคำนะครับหลังจากถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่นะครับปัดแค่หยอกกันมือพลาดโดนนะครับก็มีพาดหัวเรื่องนี้เป็นพาดหัวรองของเดลีนิวครับชัยชนะพบตำรวจสู้คดีปัดตบหน้ารองผู้กำกับอ้างแค่หยอกมือพลาดไปโดนเชื่อจ้องทำลายทางการเมืองแทนปฏิเสธตบหน้ารองผู้กำกับสืบสวนบอกแค่หยอกกันและมือมันพลาดไปโดนหน้าชี้ระหว่างเวลาแจ้งความเอาผิดปกตินะครับเรื่องเกิด8สิงหาคมแต่ว่าไปแจ้งความ12สิงหาคมน่าจะจ้องทำลายทางการเมืองเตือนระวังดาบนั้นคืนสนองพันตำรวจโทธนงศักดิ์คู่กรณีให้การว่านั่งดื่มสุราด้วยกันแล้วสสดังไม่พอใจและก็ต่อว่าเรื่องไม่ช่วยหาเสียงอภิสิทธิ์บอกขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนครับ
0: มาเริ่มกันที่ประเด็นคู่จิ้นนะคะที่นายกรัฐมนตรีให้จับคู่จิ้นระหว่างกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตำรวจทำงานร่วมกันนะคะที่จะดูแลเรื่องปัญหาด้านความมั่นคงนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้สั่งให้ฝ่ายปกครองและตำรวจทำงานเป็นทีมเดียวกันใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือว่า One Data ค่ะเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ป้องกันอาชญากรรมพร้อมกับกำชับนะคะให้ทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนยาเสพติดอย่างเข้มงวดและให้เดินหน้าภายในมาตรการนี้ภายในกรอบ90วันค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่นะคะโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอรวมถึงตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7เข้าร่วมค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะมีการจัดเน็ตเวิร์คจัดเวิร์คช็อปนะคะระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรแต่ละจังหวัดเพื่อผลักดันความร่วมมือใน9ประเด็นค่ะก็คือการบุกรุกที่ดินปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีและการฟอกเงินนะคะและผู้มีอิทธิพลรวมถึงกลุ่มอันธพาลและการแก้ไขเรื่องของหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันการปราบปรามยาเสพติดนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆที่มีในตอนนี้เนี่ยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับประเทศและเป็นอาชญากรบางประเภทเนี่ยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันด้วยนะคะจึงไม่สามารถที่จะทำงานแบบแยกส่วนได้พร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอทำงานร่วมกันกับผู้กำกับแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยทำงานร่วมกับตำรวจในพื้นที่

0: ดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยตรงกันทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและสามารถป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุได้ค่ะสำหรับปัญหาอาวุธปืนนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษเลยโดยกรมการปกครองเนี่ยก็ได้ระงับระบบการออกใบอนุญาตป.3นะคะก็ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนของประชาชนทั่วไปขณะที่ใบอนุญาตป.12เนี่ยไม่ได้มีการออกใบอนุญาตชนิดนี้มา3ปีแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาวุธปืนมากกว่า10ล้านกระบอกเฉลี่ยประชากร 6-7 คนต่ออาวุธปืน1กระบอกนะคะพร้อมกับบอกว่านี่มันแดนดินแดนคาร์บอยแล้วนะคะก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องลดจำนวนอาวุธปืนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุรุนแรงค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยมีการตั้งด่านตรวจค้นเน้นการตรวจอาวุธแล้วก็ยาเสพติดพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังเพราะผู้ที่ถูกตรวจค้นเนี่ยอาจจะต่อสู้ขัดขืนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนการปรับเรื่องของกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยยกร่างแล้วก็ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยอาวุธปืนฉบับใหม่ค่ะนายอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ขอให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะโทรศัพท์หรือมีคำร้องขอจากบุคคลภายนอกหรือเพราะว่าไม่ใช่ข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผู้บังคับบัญชาตามสายงานเนี่ยก็คือไม่ต้องไปฟังเสียงจากคนนอกที่ผู้ใหญ่โทรมาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องไปฟังเลยนะคะพร้อมระบุว่าหากมีโทรศัพท์เข้ามาอ้างชื่อหรือว่าอ้างเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยบันทึกเสียงไว้เลยแล้วก็ส่งไปตรวจสอบหากพบว่าเสียงบุคคลนั้นๆ นะคะอ้างชื่อบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเป็นวันสุดท้ายในการทำงานของบุคคลนั้นค่ะแล้วก็กำชับนะคะว่าเจ้าหน้าที่ต้องไม่ช่วยเหลือผู้กระทำผิดแต่ต้องช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์และดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวในช่วงท้ายด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุที่พัทยาค่ะก็ที่เกิดความสูญเสียกับชาวรัสเซียก็บอกว่าชาวรัสเซียที่เสียชีวิต2คนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพัทยาเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่มาอยู่ประเทศไทยนานแล้วอาชญากรรมในประเทศไทยที่เกิดขึ้นก็เหมือนลักษณะการจี้การปล้นแต่เรื่องที่น่าห่วงกังวลก็คือการไปทำร้ายนักท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาเรื่องของการขโมยการปล้นจี้กลุ่มอันธพาลก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวสร้างข้อมูลที่ดีแล้วก็ให้ภาพลักษณ์ไทยเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจแล้วก็บอกว่าให้ฝ่ายความมั่นคงนะคะป้องกันปราบปรามเรื่องนี้อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับจากกรณีที่สื่อมวลชนมีการเผยแพร่ภาพและก็ข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาเป็นของรางวัลในการจับฉลากและก็มอบให้แก่ผู้โชคดีในงานนั้นนะครับล่าสุดครับกรมการปกครองก็ให้ความสำคัญกับกรณีนี้และก็มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนครับเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเป็นไปตามความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและก็รัดกลุ่มครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตซื้อขายและครอบครองตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายครับล่าสุดนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดครับถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาเป็นของรางวัลทั้งนี้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองได้รับทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือว่าคำสั่งของทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปครับ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องอาวุธปืนนะคะเมื่อวันที่12ช่วงดึกๆเนี่ยมันก็เกิดเหตุขึ้นที่งานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เกิดเหตุมีการใช้อาวุธปืนเกิดขึ้นในพื้นที่งานค่ะเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจับกุมคนร้ายได้ทั้งหมดแล้วค่ะตำรวจสภ.ด่านขุนทดนะคะ

0: ังหวัดนครราชสีมาได้จับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุยิงปืนแล้วก็ทำร้ายชาวบ้านในงานชิมช็อปใช้ได้เพิ่มอีก4คนเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยช่วยกันจับกุมได้1คนนะคะรวมเป็นทั้งหมด5คนหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย6รายนะคะในจำนวนนี้สาหัส1รายแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่12สิงหาคมค่ะบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนทดนะคะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยมีคลิปจากชาวบ้านบันทึกเหตุการณ์ขณะที่เจ้าของรถจักรยานยนต์แล้วก็ผู้จัดงานเนี่ยช่วยกันจับกุมชายผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุนะคะหลังจากที่พบว่ามีการใช้อาวุธปืนภายในบริเวณงานก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันก่อนที่อีก4คนเนี่ยจะหลบหนีไปได้นะคะโดยจำนวนทั้งหมดที่ก่อเหตุเนี่ย5คนค่ะแล้วก็ในการเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามีชายคนนึงเนี่ยไปนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ภายในบริเวณงานแล้วก็เจ้าของรถแล้วก็ผู้จัดงานหรือว่าชาวบ้านที่ในพื้นที่นะคะก็เข้าใจผิดว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยอาจจะขโมยรถจักรยานยนต์พอมีการทะเลาะกันหรือว่ามีการพูดคุยกันแล้วไม่เข้าหูชายคนที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์เนี่ยก็กลับไปเพื่อที่จะนำอาวุธปืนแล้วก็ชวนเพื่อนที่มาร่วมก่อเหตุด้วยอีก4คนมาก่อเหตุแล้วก็พอเกิดการทะเลาะวิวาทชุลมุนกันก็มีการใช้ปืนนะคะยิงไปที่กลุ่มชาวบ้านแล้วก็ผู้จัดงานชิมช็อปใช้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย6รายในจำนวนนี้ก็เป็นแม่ค้าภายในงานเนี่ย2รายค่ะโดยที่นำผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะไปส่งที่โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทค่ะจำนวนนี้ก็บาดเจ็บ1รายสาหัสนะคะก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาล่าสุดก็พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่จับกุมคนแรกได้ก็คือนายณัฐกิจอายุ32ปีนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันจับกุมตอนที่เกิดเหตุก็พบว่ามีอาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็สนับมือแล้วก็ยาบ้าจำนวนหนึ่งค่ะนายณัฐกิจก็ยอมรับสารภาพว่าใช้อาวุธปืนจริงโดยอ้างว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการทะเลาะกับกลุ่มผู้จัดงานแล้วก็เจ้าของรถจักรยานยนต์เพราะถูกกล่าวหาว่าจะขโมยรถจักรยานยนต์ค่ะเบื้องต้นตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานายณัฐกิจว่าร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะนะคะส่วนอีก4คนที่เป็นเพื่อนของนายณัฐกิจที่ชวนมาก่อเหตุเนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็ตั้งข้อหาต่อไปค่ะ
1: ครับมาอีก1คดีแต่คือคดีนี้ไม่ได้ใช้ปืนบ้องหู
0: ใช้อะไรครับ
1: ใช้บ้องหูครับ
0: ใช้มือตบ
1: ใช่นะครับคุณชัยชนะเดชเดโชครับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็เดินทางไปที่สภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปรับทราบข้อกล่าวหาหลังถูกแจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ภายในงานศพแม่นักการเมืองท้องถิ่นนะครับโดยใช้เวลาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นานกว่า2ชั่วโมงจากนั้นนายชัยชนะก็ออกมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกอดคอกันแล้วก็มือเนี่ยมันไปโดนใบหน้าโดยย้ำว่าตนเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับรองผู้กำกับการสืบสวนคู่กรณีมือเนี่ยมันไปโดนที่แก้มมันไปโดนที่ใบหน้าผมบอกแค่กอดคอแกกอดคอผมกอดคอแกซึ่งมันก็แค่ไปเข้าข้อกฎหมายที่มือมันไปโดนใบหน้ามาตรา391อย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนะครับเบื้องต้นทางพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ก็เปิดเผยความคืบหน้าของคดีนะครับว่าในช่วงวันที่12สิงหาคมเหมือนกันเย็นวันนั้นนะครับรองผู้กำกับการสืบสวนก็แจ้งความเป็นผู้กล่าวหาดำเนินคดีนักการเมืองโดยข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็พบว่ามีการกระทำเกิดขึ้นจริงล่าสุดสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้ว3ปากและก็เตรียมเรียกสอบเพิ่มเติมจากนั้นก็จะรวบรวมพยานหลักฐานด้านอื่นๆโดยขอความร่วมมือกับประชาชนที่มีภาพหรือว่ามีคลิปเหตุการณ์สามารถที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่ได้เบื้องต้นรับร้องทุกฐานความผิดมาตรา391ฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ถึงกับอันตรายแก่ร่างกายหรือว่าจิตใจซึ่งเป็นฐานความผิดและหูโทษหากสอบปากคำแล้วเสร็จนะครับและพบความผิดเพิ่มเติมก็จะดำเนินการต่อไปครับ
0: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็มีความคืบหน้าภายในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณสกลทีนะคะพัทยกุลค่ะก็นายสกลทีพัทยกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เปิดเผยกรณีนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายรองผู้

0: กับการสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าพรรคประชาธิปัตย์นะคะจะใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้ค่ะหลังจากที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคขอให้ติดตามรายละเอียดและข้อเท็จจริงนายสกลทีนะคะก็บอกว่าหากว่าตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีมูลหรือว่ามีประเด็นเข้าข่ายข้อบังคับของพรรคก็จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคต่อไปค่ะพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะนี้นายชัยชนะก็ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ในส่วนของพรรคเนี่ยยังคงรอข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะส่วนในกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีประเด็นการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่เนื่องจากก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายชัยชนะกับรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่เนี่ยต่างปฏิเสธว่าไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแต่ต่อมาก็มีการแจ้งความดำเนินคดีนายสกลทีก็บอกว่าอาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะเนื่องจากนายชัยชนะเนี่ยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่รายละเอียดเนี่ยจะต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งโดยจะต้องรับฟังข้อมูลทั้งฝ่ายของนายชัยชนะฝ่ายของรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่และพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ถ้าหากว่ามีความผิดจริงๆเนี่ยก็จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดแหละว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรเพราะเขาก็ยอมรับว่าเสียภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์มากพอสมควรค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการโกงข้อสอบกันบ้างนะครับรักษาการอธิบดีสธ.ก็เปิดให้ดูคะแนนสอบท้องถิ่นได้ตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ส่วนรายชื่อ 5,925 รายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็ส่งให้หน่วยงานตรวจสอบฟันอาญานะครับเมื่อวานนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสธ.ครับก็พูดถึงกรณีที่สธ.เปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังจากมีการยกเลิกบัญชีผู้สอบได้นะฮะเดิมเนี่ยซึ่งมีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยมีการแก้ไขและประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาใหม่ตามการประชุมของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเนี่ยนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยแต่ละรายชื่อและคะแนนจะถูกส่งไปแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะให้คะแนนผู้ที่สอบได้ของจังหวัดตนเองส่วนอีกช่องทางนึงที่จะมีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอได้ให้สธ.ส่วนกลางตั้งจุดเปิดให้ดูคะแนนซึ่งสามารถดูได้ทั้งประเทศตั้งแต่13ถึง31สิงหาคมนี้นายนิรัตน์บอกอีกนะครับว่ารายชื่อที่จะถูกเพิกถอนไปเนี่ย 5,925 รายชื่อขณะอยู่ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจหากมีการประมวลเรียบร้อยและตรวจสอบความถูกต้องแล้วสธ.จะแจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสอบทดแทนบุคลากรของสธ.ที่ขาดแคลนแต่ว่ามีข้อร้องเรียกร้องให้สำนักงานกพ.เนี่ยนะครับเป็นผู้จัดสอบแทนทางกสธ.เหมือนจะเป็นหน่วยงานราชการอื่นได้มีการพูดคุยเรื่องนี้หรือเปล่าคุณนิรัตน์ก็บอกว่าเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดสิ่งที่กกลางและกสธ.รับหน้าที่จัดสอบเป็นสิ่งที่ได้รับมอบหมายซึ่งการจัดสอบหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ที่มีอำนาจหากเป็นนโยบายก็ต้องแก้ไขสั่งการหรือว่าเป็นระเบียบออกมาต่อไปไม่ได้บอกว่าวันนี้ดีที่สุดแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเรารู้ว่ามีปัญหาแม้ว่าจะไม่มีคำสั่งให้ทบทวนแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องทบทวนตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีหรือว่าแย่แค่ไหนก็ต้องปรับปรุงตัวเองแน่นอนเมื่อถามว่าได้เห็นรายงานที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่งให้กับนายกแล้วหรือไม่คุณนิรัตน์บอกนะครับว่าเห็นแล้วซึ่งกสธเป็นผู้จัดสอบในปัจจุบันจะต้องมีการปรับโครงสร้างปรับกระบวนการและวิธีการทำงานใหม่ที่จะไม่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือผิดพลาดแต่หากเป็นนโยบายใหม่ก็จะต้องกระจายการสอบออกไปหรือว่าให้ใครจัดสอบแทนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องที่สืบการสืบสวนหาผู้กระทำผิดเนี่ยคุณนิรัตน์ก็บอกว่าตอนนี้ความผิดเกิดขึ้นแล้วและเป็นคดีอาญาตำรวจและปปช.รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบทางคดีก็รับไปตรวจสอบแล้วแต่ว่าสธ.ยืนยัน ว่าไม่ได้หยุดแค่นี้เราก็ต้องประเมินตัวเองสำรวจช่องโหว่และจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการทุจริตอย่างที่เคยบอกว่ามีผู้เล่นอยู่4คนก็คือ

0: ทท.มหาวิทยาลัยที่รับจ้างนายหน้าที่บอกว่าเป็นผู้ซื้อขายตำแหน่งนะฮะและก็ผู้ซื้อซึ่ง2 ส่วนแรกเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการเราต้องปิดจุดอ่อนให้หมดแต่เรื่องขบวนการซื้อขายตำแหน่งจะมีการประชุมหาข้อมูลกับทุกหน่วยเพื่อส่งให้ผู้ที่มีพฤติกรรมที่อ้างว่าเป็นนายหน้าและผู้ที่ขายตำแหน่งเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ที่รับราชการและไม่รับราชการทำกันเป็นขบวนการไม่ใช่แค่ท้องถิ่นเรารู้ว่าทุกวงการมีการสอบโดยจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับตำรวจนะครับนอกจากนี้นายนิรัตน์ก็ยอมรับว่าในสถ.เนี่ยมีคนที่ทำตัวเป็นหนึ่งในขบวนการนายหน้าบุคคลเหล่านี้ต้องถูกกวาดล้างและจัดการก่อนเป็นอันดับแรกแต่ต้องมีข้อมูลหลักฐานที่หนาแน่นเพื่อให้เขาเถียงไม่ออกเถียงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งในฐานะรักษาการราชการแทนอธิบดีสถ.เนี่ยก็มีอำนาจที่จะดำเนินการในส่วนนี้ครับ
1: ค่ะไปกันที่คดี Forex 3D กันบ้างนะคะก็เมื่อวานศาลพิพากษายกฟ้องพิงกี้แล้วก็ครอบครัวค่ะแล้วก็บอกว่าคนที่มีความผิดอย่างคุณอภิรักษ์นะคะโกฐิเนี่ยก็กับพวกด้วยจำคุกโอ้โหเยอะมากคุณภูเบศ 49,110 ปีค่ะ
0: จะจำไหวไหม
1: จำไหวไหมศาลบอกว่าสูงสุดได้แค่20ปีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะไปที่กันรายละเอียดกันนะคะศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะนัดฟังคำพิพากษาคดี Forex 3D ค่ะซึ่งมีพนักงานอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์กฏฐิเป็นผู้บริหารของบริษัท Forex 3D ค่ะรวมถึงนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชแล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่ชายของคุณพิงกี้ด้วยและรวมถึงพวกอีก24คนนะคะศาลพิจารณาพยานหลักฐานแล้วมีคำพิพากษาลงโทษกลุ่มผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง7รายค่ะในความผิดฐานกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนโดยศาลลงโทษจำคุกกระทงละ5ปีรวมจำนวน 9,822 กระทงนะคะรวมจำนวนในการจำคุกคนละ 49,110 ปีแต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้การจำโทษจำคุกเนี่ยไว้สูงสุดที่20ปีศาลจึงมีคำสั่งให้จำคุกจำเลยแต่ละรายสูงสุดคนละ20ปีค่ะพร้อมสั่งให้ปรับจำเลยที่2และ3เป็นเงินจำนวน 4,911 ล้านบาทและให้กลุ่มจำเลยเนี่ยที่กระทำความผิดนะคะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายคดีนี้สืบเนื่องจากวันที่24พฤศจิกายน2558นะคะถึงวันที่8กันยายน2563จำนวนกลุ่มผู้จำเลยเนี่ยถูกกล่าวหาว่าร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Forex 3D โดยอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพในการนำเงินไปลงทุนในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศและมีการประกันเงินต้น 100% ค่ะมีผู้หลงเชื่อร่วมลงทุน 9,822 รายรวมเป็นมูลค่าความเสียหายนะคะ 2,489 ล้านบาทขณะที่การสืบสวนก็พบว่าไม่มีการนำเงินไปลงทุนซื้อขายจริงบริษัทไม่ได้มีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะให้นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่เนี่ยนะคะไปซื้อขายหรือว่าลงทุนจริงๆแต่ว่าเป็นการนำเงินจากผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนเวียนจ่ายให้กับผู้ลงทุนรายเก่าในลักษณะแชร์ลูกโซ่รวมถึงให้มีการใช้บัญชีม้าเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินด้วยค่ะส่วนในกลุ่มของคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชเนี่ยนะคะแล้วก็มีคุณแม่แล้วก็พี่ชายซึ่งเป็นจำเลยที่7 8และ6ศาลมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องโดยศาลพิจารณาเส้นทางการเงินแล้วก็พบว่าเงินหมุนเวียนกว่า40ล้านบาทและซึ่งทั้ง3คนเนี่ยมีความสนิทสนมกับนายอภิรักษ์เจ้าของบริษัท Forex 3D นะคะแต่ว่าเส้นทางการเงินของทั้ง3คนเนี่ยมีความสอดคล้องแล้วก็มีพฤติกรรมการลงทุนแล้วก็เงินเนี่ยสอดคล้องกับรายได้การแสดงจากคุณสาวิกาชัยเดชนะคะศาลก็เห็นว่าข้อบ่งชี้ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการสร้างพอร์ตเนี่ยก็ไม่ได้มีพบข้อมูลตรงนั้นนะคะอีกทั้งยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าทั้ง3คนมีพฤติการในการชวนบุคคลอื่นเข้ามาร่วมลงทุนจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยพิพากษายกฟ้องค่ะคดีนี้ศาลยกฟ้องจำเลยรวมกันทั้งหมดนะคะ19คนผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะคะว่าหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องเนี่ยพิงกี้คุณแม่แล้วก็พี่ชายร้องไห้สวมกอดกันค่ะขณะที่จำเลยที่5ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ในคดีนี้นะคะก็ร้องไห้เช่นเดียวกันค่ะคุณภูเบศเพราะว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งพิพากษาจำคุก20ปีอันนี้เป็นโปรแกรมเมอร์ของบริษัทนะคะสำหรับบริษัท Forex 3D ที่เป็นคดีนี้นะคะก็มีการแยกฟ้องจำเลยเนี่ยหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มของ DJ Man พัฒนะ

0: กุลชรแล้วก็ใบเตยสุธีวันทวีสินด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26ธันวาคม2567เนี่ยศาลอาญาก็มีคำพิพากษายกฟ้องกลุ่มจำเลยกลุ่มนี้ไปแล้วเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์เนี่ยมีความสงสัยตามสมควรก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะชี้ความผิดได้แต่ว่าในกลุ่มของคุณดีเจแมนนะคะก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายๆประเด็นรวมถึงค่าไฟนะครับที่ถูกถอดออกจากบินค่าไฟของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับยังอยู่กับเรา2คนคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันเช้านี้ทุกๆช่องทางเลยนะครับคุณธนยศบอกว่าสวัสดีครับนะครับคุณชัยยันก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณสื่อท้องถิ่นบอกว่าเมื่อวานคุณชัยชนะเดินทางไปสภ.ทุ่งใหญ่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับอ่ะก็เล่าไปแล้วนะครับประเด็นนี้คุณทันชนกนะครับสวัสดีมานะครับบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะครับสวัสดีทีมงานข่าวหน้าหนึ่งมาด้วยคุณครูบุญคุณสุภศักดิ์นะครับก็พูดถึงคุณชัยชนะนะครับว่าอ่านออกกันไม่ได้นะครับคุณชัยยุทธนะครับสุราษฎร์ธานีเช้านี้24 องศานะครับแล้วก็คุณไมค์ก็อดนะครับคุณน้ำพลนะฮะคุณอาพรก็สวัสดีเข้ามาคุณศาสิมาบอกว่าโคราชเนี่ยสู้โคราชไม่ได้ไม่มีฝนไม่มีลมเลยแต่ไม่มีฝนเลยแต่ว่าเหมือนลมจะเป็นลมหนาว
0: โอ้ลมหนาวเลยเหรอคะเช้านี้อากาศเท่าไหร่คะพี่ศาสิมา
1: อาจจะเป็นไปได้เนาะนะครับคุณจรุนน้อยนะครับก็สวัสดีเราสองคนเข้ามานะครับมีคุณนงลักษณ์คุณอรสาคุณทัชชัยจากแพร่ด้วยนะครับ26 องศาสำหรับเช้านี้แพร่เนี่ยไม่มีอุณหภูมิอื่นเลยเหรอปกติจะมันประมาณนี้เนาะ25-26ทุกเช้าเลยนะที่อ่านเนี่ยอากาศกำลังดีเหมือนเปิดแอร์ให้กับสภาพอากาศทั่วไปเลยเนาะนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณปู่ผาดด้วยนะครับอ่ะทางไลน์เป็นยังไง
0: ทางไลน์

0: ก็มีคุณสุภชัยนะคะก็ทักทายเข้ามาเช่นเคยนะคะคุณพิบุญชัยค่ะคุณมายุรีคุณจำรูนแล้วก็คุณสงครามคนหัวใจเดิมก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายเช่นเดิมนะคะ
1: ครับ
0: คุณภูริทัศน์ก็ทักทายเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่เลยค่ะ
1: ฮะคุณวิไลบอกว่าฟังจากแม่ริมเสียงชัดเจนดีโอเคนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยคุณผู้ฟังครับ Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับแต่ว่าเหลือแค่12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาเรียนด้วยกัน15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับไปเปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วนะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงในการที่จะนำพาธุรกิจของท่านนะครับไปในตลาดอาเซียนและวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐและก็จีนนะครับและยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะครับรวมถึงยุทธกลยุทธ์นะครับในการสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยอบรมกันที่ CW Tower นะครับรัชดาค่าลงทะเบียนแค่ 59,000 บาทเท่านั้นเองครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะครับสนใจโทรได้เลยที่0944803076 0944803034และ0943966649รับสมัครด่วนนะครับย้ำว่าเหลือแค่12ที่นั่งเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะก็สมัครเข้ามาได้นะคะอย่างขวัญก็พร้อมที่จะรับสายแล้วก็บอกรายละเอียดของหลักสูตรนี้นะคะ
1: ครับนี่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามาคุณลิสาบอกว่าลมเย็นๆเหมือนลมหนาวจริงๆ
0: ที่โค
1: ราชนะฮะ
0: โอ้ยจะบอกว่าอิจฉาคนโคราชจังเลย
1: คร
0: ับ ค่ะชวนกันมาหุงข้าวตอนเช้าค่ะคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่านะคะรุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะเพราะเป็นหม้ออเนกประสงค์ 5-in-1 สามารถนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวได้เลยนะคะความใหญ่สะใจถึง5ลิตรทีเดียวค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยลดเวลาการปรุงก็เกินไปลงไปกว่าครึ่งทีเดียวนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรไปสอบถามได้โทรไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็นที่พูดค้างเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับกกพ.เห็นชอบค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่นะครับกดค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภท เดือนกันยายนถึงธันวาคม69ลดลงไปได้9สตางค์นะครับจากทั้งหมดเนี่ย3.95 บาทสตางค์ต่อหน่วยก็เหลือ3.86 บาทสตางค์ต่อหน่วยครับนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกนะครับก็บอกว่าที่ประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมามีการพิจารณาข้อเสนอปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและมีการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับโดยมีมติเห็นชอบให้การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าส่งผลให้ค่าไฟฐานเฉลี่ยใหม่นะครับอยู่ที่3.69 บาทสตางค์ต่อหน่วยจากเดิมปัจจุบันอยู่ที่3.79 บาทสตางค์ต่อหน่วยก็จะมีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายนเป็นต้นไปเมื่อไปรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า FT นะครับสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนธันวาคมกันยายนถึงธันวาคมปีนี้นะครับที่16.23 บาทสตางค์ต่อหน่วยแล้วก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทนะครับลดลง9สตางค์ต่อหน่วยจาก3.95 บาทสตางค์ต่อหน่วยมาอยู่ที่3.86 บาทสตางค์ต่อหน่วยอันนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับและการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้นะครับก็เป็นการปรับเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ได้แก่1นะครับประเภทที่1ของการไฟฟ้านครหลวงประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ที่ใช้

0: ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์นะครับของการไฟฟ้านครหลวงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีการกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นโครงสร้างใหม่นะครับยังนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับไฟทางไฟสาธารณะเนี่ยออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ไปเรียกเก็บกับพวกเราเนี่ยนะครับในประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าก็เอาค่าไฟสาธารณะเนี่ยออกไปในอัตรา 0.0634 บาทต่อหน่วยนะครับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปก็จะส่งผลให้อัตราค่าพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้ไม่รวมค่า FT แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับหน่วยที่201ถึง400ลดลงไปจาก4บาท4.2218 บาทต่อหน่วยก็จะเหลือ 4.1584 บาทต่อหน่วยนะครับแล้วถ้าเป็น400บาทขึ้นไปก็ลดลงไปอีกนะครับสำหรับการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเนี่ยทางคณะกรรมการเขาเห็นชอบให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยที่ยังไม่ลงทะเบียนแบบถาวรด้วยไม่ได้มีทะเบียนบ้านแบบถาวรซึ่งผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะถาวรต่อเนื่องมีประวัติการชำระค่าไฟอย่างน้อย6เดือนและติดตั้งค่าไฟฟ้าในพื้นที่บริการเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานจัดทำสัญญาซื้อไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับที่เขากำหนดนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมก็จะมีการนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็มารวบรวมในกรรมการแล้วก็มีมติมาที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการตรวจทานรายละเอียดและมีหนังสือแจ้งมติไปยังการไฟฟ้านะครับให้ดำเนินการประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าโครงสร้างใหม่ก็จะเป็นบินงวดของเดือนกันยายนนี้นะครับ
1: ค่ะก็รอใช้ค่าไฟใหม่กันเงินในกระเป๋าน่าจะเหลือมากยิ่งขึ้นนะคะทางด้านของกมง.ก็มีความเห็นชอบดึงกำไรส่วนเกิน 4,475 ล้านบาทค่ะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นอีก31วันนะคะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ก็มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคาน้ำมันดีเซลณโรงกลั่นนะคะในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องเป็นเวลา31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายน2569ค่ะคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 4,475 ล้านบาทค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เผยถึงผลการประชุมกบง.ครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่11สิงหาคมนะคะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยสามารถครอบคลุมน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ค่ะถือเป็นการนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาใช้เป็นครั้งที่6ส่งผลให้ตลอดการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้รวมประมาณ 17,422 ล้านบาทนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนี่นะคะยังคงมีความไม่แน่นอนราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันจากข้อจำกัดด้านการพลังงานการกลั่นนะคะกำลังการกลั่นและอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปในของบางภูมิภาคด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดเนี่ยจะนำมาสะท้อนเรื่องของราคาน้ำมันดิบส่งผลให้ค่าการกลั่นเนี่ยยังคงมีความผันผวนค่ะจากข้อมูลต้นทุนการกลั่นน้ำมันดิบของโรงกลั่นทั้ง6รายนะคะในช่วงวันที่1ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าผลประโยชน์ส่วนเกินมีอยู่ประมาณ 9,735 ล้านบาทล่าสุดกบง.ก็มีมตินำเงินส่วนเกินดังกล่าวนะคะมาใช้ในการลดค่าราคาดีเซลเพิ่มเติม2บาท40สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา31วันนะคะคิดเป็นมูลค่า 4,475 ล้านบาทและจะเหลือผลประโยชน์ส่วนเกินอยู่อีกนะคะ 2,445 ล้านบาทซึ่ง 2,445 ล้านบาทนี้นะคะทางกบง.ก็จะนำไปใช้บริหารจัดการต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่ารัฐบาลต้องการที่จะนำผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากค่าการกลั่นในช่วงที่อยู่ในระดับสูงกลับมาใช้ช่วยลดภา าระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนนะคะพร้อมกับติดตามราคาน้ำมันต้นทุนการกลั่นและองค์ประกอบของ

0: คาณโรงกลั่นอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนด้วยค่ะ
1: ครับมาที่คนที่ชอบสะสมเหรียญ นะครับอาจจะเป็นเหรียญ10หายากนะครับล
0: ่
1: าสุดครับกรมธนารักษ์เปิดประมูลเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทของปีพ.ศ. 2533นะครับก็เป็นหนึ่งในเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ทรงคุณค่าและก็หายากมากเขาเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกนะครับถึง23สิงหาคมจะเริ่มประมูลกัน24สิงหาคมนี้นะครับกรมธนารักษ์เปิดประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญ นะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่1 นะครับร่วมประมูลเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทของปีพ.ศ. 2533 หนึ่งในเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ทรงคุณค่าและก็หายากมากลงทะเบียนสมัครสมาชิกวันที่14สิงหาคมเวลา 8:30 นะครับวันที่23สิงหาคมภายในถึงวันที่23สิงหาคมนะครับภายในเวลา 11:00 น.เขาให้มีการวางเงินประกันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังผู้ที่ชำระก็ใครที่สนใจก็ไปดูรายละเอียดกันได้อันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าจะเป็นเหรียญของปี2533ด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นวัดอรุณนะครับเป็นเหรียญ10ที่หายากมากนะครับเป็นเหรียญที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะครับ
0: อืมค่ะเมื่อวานนี้ใครๆหลายคนได้ยินชื่อป้าดากันไหมคะ
1: ป้าดาฮะทำไมป้าดาที่จะว่ามา
0: ที่ขอนแก่นใช่ไหม
1: ที่ขอนแก่น
0: ค่ะก็ล่าสุดนะคะตำรวจก็มีการออกหมายเรียกป้าดาพร้อมพวกมารับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุลระยารามแล้วนะคะตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนะคะออกหมายเรียกป้าดาหรือว่านางชั้นชมนภัทรนะคะน้อยจันทร์เข้าสอบปากคำพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่นำกลุ่มคนเข้ามาปิดทางเข้าทางออกวัดป่าอดุลยารามนะคะที่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นขณะที่ตำรวจก็นำกำลังไปดูแลพื้นที่ป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาทเรื่องที่ดินค่ะเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทันชนิดค่ะผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นนะคะก็บอกว่าตำรวจได้ออกหมายเรียกป้าดารวมถึงกลุ่มบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่วัดแล้วก็เจ้าหน้าที่เจ้าของรถตู้นะคะอีก3คนเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนส่วนรถปูนก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหมายเลขทะเบียนรถนะคะแล้วก็ผู้ครอบครองว่าใครเป็นผู้ครอบครองก็จะออกหมายเรียกต่อไปค่ะขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำฝ่ายเจ้าหน้าที่วัดนะคะเพิ่มเติมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนที่จะเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำแล้วก็พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดนะคะสำหรับป้าดานะคะก็หลังจากได้รับหมายเรียกจากตำรวจก็บอกว่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายขอให้ทางวัดเนี่ยนำพยานหลักฐานมายืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่ดินคือเรื่องของเรื่องก็คือมีการข้อพิพาทเรื่องของที่ดินจำนวน21ไร่ซึ่งนายเฮียงพิมพ์ศรีนะคะก็เป็นเจ้าของที่ดินคนเดิมเนี่ยก็ได้บริจาคที่ดินเพื่อไปสร้างวัดป่าอดุลยารามก็คือเป็นการบริจาคของเจ้าของที่ในอดีตนะคะส่วนป้าดาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าระดับหลานคือไม่ได้เป็นทายาทสายตรงในการที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินนี้นะคะแล้วก็ประกาศว่าจะนำรถแบ็คโฮเนี่ยมาเข้ารื้อสิ่งปลูกสร้างแล้วก็หากว่าถ้าไม่ย้ายออกไปเนี่ยก็จะรื้อสิ่งปลูกสร้างภายใน15วันมันก็เลยเป็นเหตุแห่ง
1: คือจะเอาที่วัดไปขายหลังจากที่คุณเฮียงใช่ไหม
0: คุณเฮียงใช่
1: คุณเฮียงเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บอกว่าเคยมอบให้กับให้เป็นที่ที่จะสร้างวัดเพราะว่าคนเนี้ยญาติเนี่ยไม่ยอม
0: ใช่ค่ะญาติไม่ยอม
1: ตายไปก็จะเอาที่ดินคืนจะไปขายละ
0: ใช่ค่ะ21ไร่อันนี้ในเนื้อข่าวเนี่ยไม่ได้ประเมินราคามานะคะว่า21ไร่เนี่ยของในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยมันจะตกเป็นมูลค่าเท่าไหร
1: ่เป็นแวบๆอยู่นะไม่แน่ใจว่าที่ของเว็บไหนเอาลงไว้ประมาณ 3,400 ล้านเห็นว่าอย่างนั้นนะ
0: ขนลุกเลยค่ะพอได้ยินมูลค่าของที่ดิน21ไร่อันนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายไกรสอนกองฉลาดนะคะบอกว่าก็ขอเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งระหว่างวัดป่าอดุลยารามกับทายาทของเจ้าของที่ดินค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าในทางกฎหมายก็มีประเด็นที่พิจารณามาแล้วแต่ยังมีขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดินกรณีการออกใบแทนเอกสารสิทธิ์ซึ่งทายาทเจ้าของที่ดินได้ยื่นเรื่องไว้นะคะยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการในการตรวจสอบค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยพิจารณา

0: ให้รอการพิจารณาของศาลฎีกาให้เสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ขอให้วัดกับทายาทเจ้าของที่ดินหลีกเลี่ยงการประทะหรือว่าการโต้เถียงกันโดยจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยพร้อมส่งกำลังอส.ไปดูแลประชาชนด้วยนะคะทั้งนี้หากสองฝ่ายมีข้อกังวลใจทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการนัดหมายหารือระหว่างตัวแทนของวัดแล้วก็ทายาทของเจ้าของที่ดินนะคะมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมโดยขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยยึดหลักของคำสั่งศาลเป็นสำคัญค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: คุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมเป็นยังไงครับ
5: โดยรวมยังมีฝนอยู่การกระจายถ้ามองทางประเทศก็อยู่กลางๆนะครับก็ไม่เยอะนะครับอาจจะมีตกหนักบางจังหวัดแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับอาจจะมีหนักมากที่ในเนี่ยก็ทางด้านจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ
1: โซนตะวันออกเนาะครับ
5: ครับ
1: ครับทางภาคใต้เหรอครับเป็นยังไงครับวันนี
5: ้ภาคใต้ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 40-60% อาจจะมีหนักบ้างทางด้านระนองพังงานะครับ
0: ค่ะ
1: สุราษฎร์เนี่ยมีฝนเข้ามาวันไหนบ้างไหมฮะ
5: สุราษฎร์ช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ถ้าจะมีเนี่ยมันโอกาสอยู่ที่ประมาณ 30-40 เท่านั้นเองนะครับมันมี 30-40 ได้อย่างอีกเกือบตลอด7วันนะครับบางวันอาจจะแค่60แต่มันก็มาอยู่วันเดียวมันก็เลยมันไม่ได้เยอะหรือเรียกว่าเข้ามาแบบเต็มๆนะครับ
1: ค่ะครับขยับขึ้นมาทางกรุงเทพปริมณฑลแล้วครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
5: กรุงเทพวันนี้อยู่ที่ประมาณ 60% นะครับก็จะมีหนักได้บางพื้นที่แต่ว่ามันก็ไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทั้งวันมั้ยฮะ
5: ส่วนใหญ่เน้นช่วงบ่ายนะครับตอนเช้าจะมีไปปอนิดหน่อยได้บ้างแต่ว่าไปปล่อยอาจจะไม่เปียกนะครับครับผม
1: ทางภาคกลางพื้นที่อื่นๆล่ะครับ
5: ภาคกลางเนี่ยเขาจะฝนอยู่ที่ประมาณ 40-60 นะครับอันนี้ไม่เยอะถ้าเน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านพื้นที่ติดประเทศลาวนะครับพวกภาคเหนือหรือภาคอีสานตอนบนที่ติดประเทศลาวซึ่งอาจจะมีฝนเข้ามาได้อยู่ประมาณ 60-70 อาจจะมีหนักได้ถ้าเน้นก็เน้นด้านอันอีกที่หนึ่งนะครับนอกจากภาคตะวันออกนะครับ
1: ก็จะเป็นทางโซนหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมถูกต้องไหมฮะ
5: ใช่ครับ
1: ครับทางภูลมโลเนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่ามีลมแรงมากฝนไม่ตกเลยเนี่ยจะมีฝนไหมครับ
5: ฝนค่อนข้างน้อยนะครับให้อย่างมากก็30-40นะครับ
0: ครับ
5: ครับ
0: ภาคเหนือล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะจังหวัดไหนต้องกังวลเรื่องฝนไหมคะ
5: ภาคเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทางด้านน่านเนี่ยที่อาจจะมีหนักได้อยู่ทางด้านติดประเทศลาวนะครับน่านเลยเชียงรายพะเยาที่อาจจะมีหนักได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่ประมาณ 40-60 นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
5: ในช่วงนี้เนี่ยฝนมันก็ไม่เยอะนะครับมันก็เขาเรียก

0: กลางๆฤดูฝนหรือว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะจะเน้นจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นช่วง18-19นะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้ก็ระวังช่วงนั้นนะครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งคดีคุณฟังครับตำรวจควบคุมตัว7เยาวชนสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีครับหลังพากันไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะครับก่อนที่จะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่สน.ดินแดงตำรวจชุดสืบสวนสน.ดินแดงเนี่ยได้เข้าควบคุมตัวเยาวชน7คนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่12สิงหาคมอีกแล้วนะฮะขึ้นรถตู้นะฮะเพื่อส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลังจากถูกจับกุมได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในแฟลตดินแดงนะครับคดีนี้ผู้เสียหายก็คือนายยูกิอายุ43ปีเป็นคนญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหูหัวเข่าแล้วก็ลำคอได้เข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันว่าช่วงเวลา 20:30 ของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาได้หลงเข้าไปเดินอยู่ในบริเวณหลังสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันและเมื่อจะเดินออกมาไปเจอกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา2คันคันละ3คนพร้อมกับพูดขอเงินนะฮ
2: ะ
1: แต่ว่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธให้นะครับไม่ได้ให้เงินไปก็เลยถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่จะรีบหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีนะครับกระทั่งต่อมาหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับตำรวจก็เร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุหลักฐานก็ชัดเลยนะครับว่าพวกนี้เนี่ยหลบหนีไปทางไหนผู้ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์ไปที่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์ก่อนที่จะมุ่งไปที่แฟลตดินแดงนะครับและสุดท้ายตำรวจก็ตามตัวจับกุมได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็จับมาสอบสวนที่สน.ดินแดงครับ
2: ค่ะก็อันนี้ก็คือด้วยความที่เขาเป็นเยาวชนนะคะพอจับตัวมาได้แล้วก็ต้องเชิญผู้ปกครองเนี่ยมารับทราบการกระทำของเยาวชนกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็หลังจากเชิญมารับทราบแล้วเสร็จเรียบร้อยก็ให้สหวิชาชีพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการอยู่ตอนที่ดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะคะก็อันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของความประพฤติของบุตรหลานของตัวเองด้วยก็แจ้งข้อข่าวหาไปเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะก็ทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษ

0: คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็

0: คราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะในเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะอาจารย์เจษดาสาราทองแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
6: ครับอรุณสวัสดิ์ครับก็กลับมาทำหน้าที่ในห้องส่งพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้มีข่าวสารให้ติดตามมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 นาทีวันนี้คุณซานาเอะชิบาฮาระผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันนะวันนี้จะมีเรื่องผีด้วยนะเดี๋ยวมาดูซิว่าผีญี่ปุ่นเป็นอย่างไรแล้วก็ 7:00 ตรงแน่นอนวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะในหัวอันของเรานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยยังเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตด้วย
5: ค่ะ
6: ก็จะมาพูดคุยกันนะครับ10สาเหตุไทยขาดดุลจีนครับ
5: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะติดตามข่าวสารได้นะคะมากมายที่เราจะฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะในเช้านี้นะคะทั่วอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็สามารถพูดคุยกันทางไลฟ์สดนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live นะคะคลื่นข่าว MCOT News หรือจะพูดคุยกันทาง LINE Official ก็ได้นะคะ @mcot news และเบอร์ SMS ของเราก็คือเบอร์4689399นะคะเช้านี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังพร้อมสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์กันหรือยังนะคะตอนนี้ก็ถึงครึ่งเดือนแล้วนะคะก็สู้ๆกันต่อไปนะคะในเดือนนี้
6: นะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังกันรู้สึกว่าไข้หวัดค่อนข้างระบาดนะช่วงนี้นะครับเห็นมีคนเป็นไข้หวัด

0: กันเยอะมากไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
1: นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องต่างๆที่อาจจะมาพร้อมกับฝนนะคะหรืออากาศที่ร้อนจัดแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวสารกันก่อนเลยนะคะ
0: ครับมาเริ่มต้นไปดูความตึงเครียดนะครับแถบไต้หวันกันนะครับตอนนี้ก็มีความตึงเครียดกันอยู่คือทางไต้หวันเองเนี่ยมีการซ้อมรบนะครับเป็นการซ้อมรบทางทะเลต่อต้านการปิดล้อมนะโดยที่เขาก็จำลองนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไต้หวันเนี่ยถูกปิดล้อมทางทะเลเนี่ยจะทำอย่างไรในการคุ้มกันเรือพาณิชย์นะครับโดยทางกลาโหมของไต้หวันแถลงเมื่อวานนี้นะครับว่ามีการทำการฝึกซ้อมต่อต้านการปิดล้อมทางทะเลระหว่างการฝึกซ้อมรบประจำปีคือเขาทำประจำปีอยู่แล้วนะครับก็มีการใช้กองเรือนะครับแล้วก็จากกองทัพเรือแล้วก็หน่วยยามฝั่งจำลองการคุ้มกันเรือพาณิชย์นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือในขณะที่ไต้หวันเองก็ซ้อมรบนะครับจีนเองก็เพิ่มแรงกดดันทางทะเลต่อไต้หวันนะครับก็มีการลาดตระเวนมาครับใช้กฎหมายหน้าน้ำนะฮะก็มีการลาดตระเวนไปทั่วเหมือนกันนะครับซึ่งทางกองทัพเรือเนี่ยนะครับของไต้หวันนะก็ระบุในแถลงการว่าการฝึกคุ้มกันต่อต้านการปิดล้อมครั้งนี้เนี่ยใช้การฝึกจำลองสถานการณ์รบอย่างสมจริงเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของจีนเองเนี่ยก็มีความเรียกว่ากดดันนะครับต่อทางไต้หวันนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นและไม่เกี่ยวข้องกับอาเซียนด้วยก็คือว่าทางจีนเองเนี่ยนะครับได้มีการดึงเอาเรือรบจากอินเดียเนี่ยเข้าร่วมซ้อมรบนอกชายฝั่งตะวันออกนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางไต้หวันเองก็ออกมาประนามนะออกมาแถลงการประนามถึงเรื่องนี้นะครับโดยรัฐบาลไต้หวันออกแถลงการประนามจีนจากกรณีที่มีการเตรียมจัดการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับเรือรบอินโดนีเซียบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันโดยที่ทางไต้หวันชี้ว่านี่เป็นพฤติกรรมที่อันตรายและเป็นการยั่วยุทางการทหารเพื่อสร้างภาพให้ประชาคมโลกเนี่ยเข้าใจว่าจีนเนี่ยมีอำนาจปกครองเหนือน่านน้ำดังกล่าวนะครับโดยกระทรวงกลาโหมจีนก็เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยนะครับกำหนดจัดขึ้นช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะในบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันโดยระบุว่าเป็นการซ้อมเดินเรือนะทางจีนบอกว่าเป็นการซ้อมเดินเรือไม่ใช่การซ้อมทางทหารนะครับร่วมกับกองทัพเรือของอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามนะฮะความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยหลายฝ่ายมองว่าไม่ปกติเนื่องจากจีนเนี่ยแทบไม่เคยซ้อมรบร่วมกับกองทัพต่างชาติในพื้นที่ใกล้เคียงกับไต้หวันมาก่อนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะทางอินโดนีเซียเองก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันคือไต้หวันเนี่ยนอกจากจะแถลงออกมาว่าไม่พอใจจีนแล้วเนี่ยไม่พอใจอินโดนีเซียด้วยนะว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยหลังจากที่อินโดนีเซียเนี่ยเงียบมาอยู่พักใหญ่นะครับก็เลยออกมาแถลงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไปร่วมซ้อมกับจีนเนี่ยนะครับเป็นธรรมเนียมตามปกติอ่ะธรรมเนียมตามปกติคืออะไรนะคืออย่างนี้ครับทางอินโดนีเซียนั้นก็มีการแถลงนะออกมาบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นธรรมเนียมสากลปฏิบัตินะโดยกองทัพเรือเนี่ยมีแผนในการเดินทางไปน่านน้ำของประเทศอื่นนะทีนี้เวลาที่เดินทางไปน่านน้ำประเทศอื่นเนี่ยแล้วมันต้องผ่านพื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะครับก็หยุดพักเอาง่ายๆเหมือนคุณจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณผ่านบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ามาแวะหน่อยสินะก็ไปแวะด้วยแต่ไม่ใช่การซ้อมรบเป็นการร่วมเดินทางเหมือนกับซ้อมเดินทางไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยก็จะระบุตลอดว่ามันไม่ใช่การซ้อมรบนะครับตรงเนี้ยสื่อของทางอินโดนีเซียครับเทมโพนะก็บอกว่า Indonesia says naval exercise with China near Taiwan was routine diplomacy คือทางไต้หวันทางอินโดนีเซียบอกว่ามันไม่ใช่การซ้อมรบมันไม่ใช่อยู่ดีๆแบบจงใจไปทำแต่ว่ามันเป็นการปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเลยก็คือเดินทางไปอีกประเทศนึงผ่านจีนกวักมือเรียกมาแวะกับเราหน่อยสิก็แวะแค้นเองพูดคุยไม่ได้มีการบอกว่าไปซ้อมรบกันจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ทางอินโดนีเซียได้ออกมาบอกแต่อย่างไรก็ตามทีหลายฝ่ายก็มองว่าทามมิ่งมันไม่ดีไงคือไต้หวันเองเนี่ยกำลังซ้อมของเขาอยู่แล้วจีนเองก็กดดันคือทามมิ่งมันไม่ค่อยดีและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับอินโดนีเซียแถลงการเรื่องนี้ช้าไปมากคือต้องรอ

0: ให้ไต้หวันเนี่ยออกมาทวงถามแล้วก็มีการแถลงแสดงความไม่พอใจก่อนถึงออกมาแจ้งเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เปราะบางอย่างมากลามไปจนถึงมีนักวิเคราะห์เนี่ยวิพากษ์การวางตัวของพราโบโวว่าที่ผ่านมาอินโดนีเซียพยายามจะเล่นบทที่เป็นกลางระหว่างบาลานซ์พาวเวอร์ระหว่างสหรัฐกับทางจีนเนี่ยตอนนี้รู้สึกเหมือนค่อนข้างจะเพลี้ยงพล้ำนะวางจุดยืนไม่ค่อยดีหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามแล้วก็ต้องมาดูกันเพราะว่านี่น่าจะเป็นบทเรียนให้กับหลายๆประเทศในอาเซียนในการพยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างสองมหาอำนาจด้วยครับ
1: นะคะพูดถึงเรื่องของความพึงพอใจไม่พอใจกันนะคะขยับมาที่เกาหลีใต้นะคะมาดูเรื่องของความพึงพอใจต่อผู้นำคนปัจจุบันนะคะอีแจมยองนะคะซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยค่ะก็มีผลสำรวจที่เผยแพร่มาเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคะแนนนิยมของประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้นะคะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยพอใจนักนะคะสำหรับประชาชนก็คะแนนนิยมของเขาเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมานะคะโดยเป็นครั้งแรกที่คะแนนนิยมของเขาเนี่ยลดลงต่ำกว่า 50% ในการสำรวจราย2สัปดาห์นะคะเป็นผลสำรวจที่ชื่อว่า National Barometer Survey นะคะซึ่งจะทำระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธที่ผ่านมาค่ะพบว่าคะแนนนิยมของ E เนี่ยอยู่ที่ 49% ลดลง 4% นะคะจากการสำรวจเมื่อ2สัปดาห์ก่อนขณะที่สัดส่วนผู้ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้น 6% นะคะมาอยู่ที่ 43%ด้านนโยบายอสังหาริมทรัพย์นะคะผู้ตอบแบบสอบถาม 56% มองว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยดำเนินนโยบายได้ไม่ดีนะคะขณะที่ 34% เนี่ยประเมินผลงานในด้านนี้เป็นบวกค่ะส่วนแผนปรับปรุงภาษีอสังหาริมทรัพย์นะคะที่รัฐบาลเพิ่งจะมีการประกาศออกไปนั้นนะคะมีผู้สนับสนุน 46% ขณะที่ 41% ไม่เห็นด้วยนะคะคราวนี้เมื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีนะคะผู้ตอบแบบสอบถาม 55% คาดว่าจะทำให้ราคาเงินประกันแล้วก็ค่าเช่ารายเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นขณะที่ 27% เนี่ยคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็ 8% คาดว่าราคาจะลดลงนะคะตัวเงินประกันหรือว่าตัวที่เขาเรียกว่าซอนเซนะคะจะเป็นระบบซึ่งมันเป็นระบบเช่าที่อยู่อาศัยเฉพาะของเกาหลีใต้เขามีอยู่เนี่ยค่ะซึ่งคือระบบตัวนี้เนี่ยผู้เช่าเนี่ยจะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เป็นเงินประกันแล้วก็ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่านะคะสำหรับคะแนนนิยมของพรรคการเมืองนั้นนะคะทางพรรค DP หรือพรรคประชาธิปไตยเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนะคะอยู่ที่ 40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากผลสำรวจครั้งก่อนนะคะขณะที่พรรคพลังประชาชนหรือว่า PPP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักนะคะมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น 2% มาอยู่ที่ 23% ค่ะคราวนี้ทางพรรค DP เนี่ยยังคงมีคะแนนสนับสนุนสูงกว่าพรรค PPP ในทุกกลุ่มอายุนะคะยกเว้นในกลุ่มผู้มีอายุไม่เกิน20ปีแล้วก็มีคะแนนสนับสนุนสูงกว่าในทุกภูมิภาคยกเว้นเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดคยองซังเหนือนะคะก็ถือว่าเป็นคะแนนนิยมของฝั่งเกาหลีใต้นะว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำที่ก็ไม่ได้ใหม่ไม่ได้เก่ามากนะแต่ว่าก็คืออยู่มาไม่ค่อยนานมากเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนคะแนนจะไม่ค่อยดีนักนะคะจาก The Korea Times ค่ะ Lee's approval rating hits record low since inauguration ค่ะ
0: ครับนะฮะจากเกาหลีนะครับผมมาพามาดูจุดพิพาทอีกจุดหนึ่งช่วงนี้มีจุดพิพาทเยอะนะครับมีรายงานนะว่าผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยไปเยือนดินแดนที่เป็นเกาะที่เป็นข้อพิพาทระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับแล้วทางญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะฮะจาก The Guardian ครับบอกว่า absolutely unacceptable นะอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของญี่ปุ่นนะครับไม่พอใจนะ Japan condemns visit by Vladimir Putin to dispute Kuril Islands นะคือทางตอนเหนือนอกชายฝั่งฮอกไกโดนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีหมู่เกาะอยู่หมู่เกาะหนึ่งนะครับทางโดยชื่อโดยทั่วไปเนี่ยจะเรียกว่า Kuril Islands นะก็คือเป็นหมู่เกาะ Kuril นะครับก็จะ เคลมโดยทั้งสองประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นนะแล้วก็ทางรัสเซียด้วยนะครับโดยทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะบอกว่าเกาะนี้เป็นของญี่ปุ่นเพราะว่าทางโซเวียตเนี่ยเข้ามายึดครองหลังช่วงจากใกล้ๆสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับทีนี้ก็เป็นข้อพิพาทกันมาตลอดนะฮะมาดูทางฝั่งญี่ปุ่นว่าอย่างไรนะทั้งสื่อญี่ปุ่น NHK นะครับก็รายงานเรื่องนี้บอกว่าผู้นำของรัสเซีย

0: เดินทางไปเยือนดินแดนตอนเหนือของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยทำการประท้วงอย่างรุนแรงอย่างที่บอกไปแล้วนะครับโดยปัจจุบันรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้นะครับญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์และรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับทางทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ประกาศเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าปูตินเนี่ยไปตรวจเยี่ยมโรงอาหารแปรรูปนะบนเกาะโอเตโรฟุนะเกาะโอเตโรฟุก็คือเกาะหนึ่งในหมู่เกาะคุริวอันนี้คือชื่อของญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโอเตโรฟุนะครับแต่ว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทางเขาจะเรียกนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นรัสเซียเนี่ยเขาจะเรียกอิโตรุปคือเขาเรียกไม่เหมือนกันดังนั้นสื่อแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเรียกชื่อของตัวเองที่ตัวเองเรียกนะทางฝั่งญี่ปุ่นต่อเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้เจรจากับรัสเซียตามนโยบายพื้นฐานในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณีพิพาทและพยายามจะทำสนธิสัญญาสันติภาพการเจรจาอย่างจริงจังในสมัยชินโซอาเบะนะครับในการประชุมสุดยอดระหว่างอาเบะกับปูตินที่สิงคโปร์เมื่อปี2561มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยผู้นำทั้งสองเนี่ยตกลงที่จะเร่งการเจรจาแต่การเจรจาก็ไม่คืบหน้าใดๆคือหยิบยกขึ้นมาพูดปี61แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าญี่ปุ่นเริ่มเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในปี65โดยประสานงานกับชาติตะวันตกเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียรัสเซียเองก็ประท้วงการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับก็โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียนะครับโทชิมิสึโมเตงินะครับบอกว่าดินแดนทางเหนือรวมถึงเกาะโอโตเอโตโรฟุที่ออกเสียงยากนิดนึงนะเป็นดินแดนโดยกำเนิดของประเทศญี่ปุ่นนะทั้งตามประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์นี้อ่ะฟุตเทจที่ออกมานะครับก็จะเป็นปูตินเนี่ยไปเยี่ยมนะโรงพยาบาลไปกินคาเวียนะครับ มีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะถูกรัสเซียเข้ามาครอบครองเนี่ยเกาะนี้เนี่ยมีคนญี่ปุ่นประมาณ 17,000 คนอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นคนรัสเซีย 200,000 คนอยู่บนเกาะนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับโอเตโรฟุนะครับคินุชิริชิโตกันแล้วก็ฮาโบมามินะฮะอันนี้ฮาโบมายขออภัยอันนี้ก็จะเป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันสี่เกาะของคูริลส์ไอแลนด์ครับ
1: นะคะก็เป็นข้อพิพาทเป็นข้อที่ถกเถียงกันนะระหว่าง2ประเทศตรงนั้นนะคะยังคงอยู่ที่ความไม่พอใจกันอยู่นะคะแต่มาดูในประเด็นที่เมื่อวานนี้อาจารย์เจได้พูดถึงนะในเรื่องของ Truth Social ที่อาจจะมี
0: API
1: ค่ะการให้จ่ายเงินนะเพื่อที่จะได้รับได้อ่านโพสต์ของทรัมป์ก่อนล่วงหน้าเป็นหลักไม่กี่นาที
0: จ่ายเงินรู้ก่อน
1: จ่ายเงินรู้ก่อนนะคะคราวนี้เนี่ยก็เมื่อวานนี้เราก็มีตั้งคำถามว่าจะเกิดประเด็นเป็นประเด็นหรือเปล่านะในตรงนี้สามารถทำได้หรือไม่ตอนนี้ก็โดนฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ถูกองค์กรสื่อ2แห่งนะคะยื่นฟ้องต่อศาลในนิวยอร์กนะคะกรณีที่บริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ของทรัมป์เนี่ยค่ะเปิดให้ผู้ใช้งานจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าถึงโพสต์ของทรัมป์ก่อนผู้ใช้งานทั่วไปนะคะโดยรายงานระบุว่าสำนักข่าวออนไลน์ The Intercept นะคะแล้วก็กลุ่มสื่อเสรีนะคะ FPF เนี่ยค่ะได้มีการยื่นฟ้องทรัมป์ไปเมื่อวานนี้โดยระบุในคำฟ้องว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติทุจริตแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะโดยทั้งสององค์กรเนี่ยกล่าวว่าโพสต์ของทรัมป์เนี่ยมักจะส่งผลต่อตลาดเงินนะคะเนื่องจากว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศนโยบายรัฐบาลนะคะปฏิบัติการทางทหารแล้วก็การตัดสินใจด้านอื่นๆของรัฐบาลนะคะองค์กรสื่อ2แห่งนี้เขาก็ระบุเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรงเนื่องจากว่าทรัมป์เนี่ยมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลที่อาจจะส่งผลต่อตลาดให้แก่ผู้ที่สามารถจ่ายเงินให้กับบริษัทส่วนตัวของเขาได้
0: แล้วเอาเงินเข้าตัวเอง
1: ไงนั่นสินะคะ คือนอกจากนี้เองเนี่ยก็มีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์อีกนะตัวโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ถูกทางด้านของสมาชิกพรรคเดโมแครตแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในสภาคองเกรสนะคะซึ่งเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเนี่ยตรวจสอบบริการดังกล่าวด้วยว่าเอ้ยมันทำได้หรือเปล่านะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะคะเขาก็มีการรายงานเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าบริษัท

0: ซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่สมัครใช้บริการดังกล่าวเพราะว่ามันมีผลกระทบ
1: โอ
0: ้ได้รู้ข่าวก่อนเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดสินใจก่อนแล้วก็อาจจะมีผลกระทบอย่างมากเลยนะคะคราวนี้เนี่ยทาง Trump Media and Technology Group นะคะก็คือเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์ม Social Media Truth Social เนี่ยก็ได้มีการประกาศไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะว่าจะเปิดขายบริการเข้าถึงโพสต์ของ Trump ก่อนผู้ใช้งานทั่วไปนะคะโดยมีค่าบริการสูงสุดอยู่ที่ $100,000 ต่อเดือนหรือ$60,000 ต่อเดือนสำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการเป็นเวลา3ปีนะคะทั้งนี้เองเนี่ยทรัมป์เนี่ยคือก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Trump Media and Technology Group นะคะโดยหุ้นของเขาเนี่ยถูกถือครองผ่าน Trust ที่ Donald Trump Jr. ลูกชายของเขาเนี่ยเป็นคนดูแลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือเงินของเขาก็คือข้อมูลที่เขาเนี่ยได้มาจากการเป็นประธานาธิบดีเขาก็จะรู้นโยบายต่างๆก่อนใครม
1: ี
0: การประกาศออกมาสมมุติว่าถ้าเขาต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปประกาศผ่านชุดโซเชียลตรงนี้ก่อนสิก่อนที่จะให้คนทั่วไปรู้ตรงนี้แหละเนี่ยเราต้องติดตามดูข่าวเพราะว่าคือเชื่อว่าตอนนี้เนี่ย2 องค์กรสื่อมีการฟ้องพรรคเดโมแครตไม่พอใจมีการพูดในสภาคองเกรสแต่เชื่อว่าน่าจะมีคนออกมาประท้วงหรือว่าแสดงความคิดเห็นที่ไม่พอใจในเรื่องนี้มากกว่านี้อีกนะคะข่าวนี้มาจาก The Guardian ค่ะ Trump sued over $100,000 a month early access offer to Truth Social post นะคะเมื่อวานเพิ่งถามไปว่ามันจะเป็นประเด็นหรือเปล่านะคะ
1: เป็นแน่นอน
0: แล้วก็ถูกฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับก็คือมันก็ดูแปลกๆไงอย่างที่บอกนะฮะว่าเอ๊ะมันจะได้หรอนะครับไปเปิดเผยข้อมูลบางครั้งมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวมากๆแล้วเอาเงินเข้าตัวเองเนี้ยมันได้หรอ
0: เออนะมันก็เหมือนกับว่าเป็นอินไซเดอร์นิดนึง
1: ไหมถูกซึ่งกลต.เขาก
0: ็
1: กลต.แต่ละประเทศเขาก็ต้องมีกฎหมายนี้อยู่แล้วแล้วสหรัฐเองเนี่ยพันคือพูดอะไรไปอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันกระทบ
0: คือไม่ได้แค่กระทบภายในสหรัฐ
1: ทั่วโลก
0: ทั่วโลก
1: ใช่แล้วมันจะได้เหรอนะฮะอันนี้ก็คือที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าแล้วจะยังไงกันต่อนะครับไปกันที่ญี่ปุ่นสักนิดนึงนะฮะมีเหตุภัยพิบัติที่เตือนนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพเหมือนกันนะมีคนแชร์แล้วก็เตือนภัยนะครับว่าเกิดเหตุน้ำท่วมนะฮะหนักเลยคือฝนตกเนี่ยหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดชิบะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนะครับทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยมีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5คือสูงสุดเลยนะครับสำหรับเหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดชิบะซึ่งเป็นระดับการแจ้งเตือนสูงสุดเลยนะครับของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะคลี่คลายไปแล้วหรือยังดังนั้นใครที่มีเพื่อนนะเดินทางอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือที่ชิบะนะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยทีนี้ขอพ่วงไปอีกหนึ่งข่าวนะก็เผื่อคนไทยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับญี่ปุ่นนะครับผ่านกฎหมายลงโทษผู้ดูหมิ่นธงชาติญี่ปุ่นและมีผลบังคับใช้แล้วนะครับกฎหมายว่าด้วยการลงโทษผู้ทำให้ธงชาติญี่ปุ่นเสียหายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมคือเมื่อวานนี้นะครับโดยพรรคร่วมรัฐบาลประกอบไปด้วยพรรค LDP นะครับแล้วก็พรรคอื่นๆเนี่ยนะครับร่วมการผลักดันกฎหมายนี้ซึ่งรัฐบาลได้รับรองกฎหมายดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับมาดูกันว่ากฎหมายนี้นะครับเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าการกระทำในที่สาธารณะอันเป็นการทำลายปลดลงนะฮะหรือทำให้ธงชาติเสียหายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือความรังเกียจอย่างรุนแรงอาจมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 เยนหรือว่าราว 41,000 บาทนะครับโดยกฎหมายระบุว่าการพิจารณาการกระทำว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นจะต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างเป็นกลางทั้งพฤติการนะครับสถานการณ์แวดล้อมและปัจจัยอื่นๆนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ไปญี่ปุ่นระวังเรื่องนี้กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีการระบุว่าระหว่างการพิจารณาในรัฐสภาบางฝ่ายมีความเห็นว่าขอบเขตการกระทำที่เข้าข่ายความผิดนั้นมันคลุมเครือมันยังคลุมเครือไป อย่างเช่นที่บอกว่า เป็นการทำให้รู้สึกไม่สบายใจ อย่างเงี้ยอะไรอ่ะคือการทำให้ไม่สบายใจเพราะว่าอย่างการปลดธงชาติลงอย่างเงี้ยสมมติผมเชิญลงเฉยๆอย่างเงี้ยใครไม่สบายใจอ่ะ
0: น่าจะผิดหรือเปล่านะ
1: ใช่ใช่อันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่ามันทำให้มันไปสู่ความสุดโต่งของความเป็นขวาอันนี้ก็ ก็แต่ยังไงก็แล้วแต่กฎหมายออกมาแล้วนะครับก็ระมัดระวัง

0: นะ
1: ธงชาติญี่ปุ่นให้ดีๆ
0: จริงๆช่วงนี้มีหลายอย่างที่ต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะถ้าเดินทางไปญี่ปุ่นสภาพอากาศเองกฎหมายเองนะกฎระเบียบต่างๆด้วยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งที่ต้องระมัดระวังหลายเรื่องถ้ามีการเดินทางไปนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจตได้พูดถึงเรื่องของภัยพิบัตินะคะเราขยับมาดูเรื่องของไฟป่าแล้วก็หมอกควันกันบ้างนะคะที่อินโดนีเซียค่ะตอนนี้ก็กำลังเจอกับปัญหานี้อยู่นะคะทางอินโดนีเซียเองก็พยายามที่จะเร่งยกระดับความพยายามในการควบคุมไฟป่าแล้วก็ไฟไหม้ที่โอเกิดขึ้นใน6จังหวัดนะพื้นที่เป้าหมายของเขานะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะส่งฝูงบินปฏิบัติการทำฝนเทียมเพื่อที่จะโปรยสารเคมีบรรเทาหมอกควันข้ามแดนที่กำลังเริ่มส่งผลกระทบนะคะกระจายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนของเราด้วยนะคะโดยทางการอินโดนีเซียเตือนว่าประเทศกำลังเจอกับฤดูแล้งที่ยาวนานและรุนแรงขึ้นนะคะเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงส่งผลให้ความเสี่ยงต่อภัยแล้งไฟป่าแล้วก็มลพิษทางอากาศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเลยนะคะโดยข้อมูลจากกระทรวงการป่าไม้ของอินโดนีเซียเนี่ยค่ะเขาระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วรวมกว่า 1,7465 เฮกตาร์นะคะหรือประมาณ 6,700 ไร่นะคะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง 100% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2023ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่อินโดนีเซียเนี่ยเจอกับอิทธิพลของเอลนีโญนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะจามารีชาเนียโกนะคะเขาก็ได้มีการแถลงว่าสภาพอากาศในตอนนี้เนี่ยคือเอื้ออำนวยให้ไฟป่าเนี่ยขยายเป็นวงกว้างได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยอาจจะก้าวเข้าสู่ช่วงที่รุนแรงที่สุดแล้วในอินโดนีเซียนะคะเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตนี้รัฐบาลอินโดนีเซียได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังระดับสูงสุดไว้ใน6จังหวัดนะคะก็จะมีจังหวัดเรียวจัมบีนะสุมาตราใต้บนเกาะสุมาตรานะคะรวมถึงจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกนะคะกาลิมันตันกลางนะคะแล้วก็กาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการพบการเกิดไฟป่าในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นบนเกาะชวานะคะปาปัวแล้วก็ทางด้านของนูซาเตงการานะคะก็ส่งผลให้เมืองบางเมืองเนี่ยต้องสั่งปรับรูปแบบการเรียนการสอนของนักเรียนทั้งหมดไปเป็นระบบออนไลน์เพื่อที่จะให้คุณภาพอากาศคือเพราะคุณภาพอากาศเนี่ยมันทรุดโทรมลงอย่างหนักไม่อยากจะให้เด็กๆต้องเดินทางไปเรียนหนังสือข้างนอกนะคะทางด้านของการปฏิบัติการดับไฟนะคะทางการอินโดนีเซียเขาก็ได้มีการระดมเฮลิคอปเตอร์จำนวนทั้งหมด43ลำแล้วก็มีเครื่องบินลำเล็กอีก15ลำนะคะเข้าไประดมฉีดน้ำแล้วก็สนับสนุนภารกิจรวมถึงดำเนินการทำฝนเทียมอย่างที่บอกไปนะคะด้วยการยิงพลุสารเคมีเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนตกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางการเขาก็ยอมรับว่าการทำงานตอนนี้เนี่ยทำได้ยากลำบากเนื่องจากว่ากลุ่มเมฆฝนเนี่ยที่อยู่ในบริเวณนั้นค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของเมฆอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาหากพบสัญญาณการก่อตัวของเมฆฝนเพียงเล็กน้อยก็พร้อมที่จะส่งเครื่องบินขึ้นไปปฏิบัติการนะคะทันทีผลกระทบจากหมอกควันในครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยคือเรื่องหมอกควันเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ได้อยู่ภายในประเทศอันนี้เราทราบกันดีเนาะเพราะเราเองก็เจอมาเหมือนกันนะคะเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเจอปัญหาเหมือนกันมาเลเซียด้วยค่ะ2ประเทศนี้เนี่ย
1: มาถึงมาเลเซียเลย
0: นะคะก็คือเจอไม่ว่าจะเป็นทางรัฐสลาวักเองนะคะ
1: ก็ใกล้อยู่แล้ว
0: ใช่ใกล้กับอินโดนีเซียอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็พบค่าตัวคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วทำให้กระทรวงศึกษาธิการประจำรัฐสลาวักเนี่ยต้องออกมาสั่งให้โรงเรียนสั่งงดกิจกรรมกลางแจ้งไปนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยบนเกาะชวาเนี่ยเหตุไฟไหม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเขา Mount Bromo National Park เนี่ยค่ะก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ไปมากกว่า899เฮกตาร์ด้วยโอ้ก็คือถือว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบมีไฟป่าเกิดขึ้นกระทบไปไม่ใช่แค่อินโดนีเซียแต่ว่าสิงคโปร์มาเลเซียก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แล้วก็อีกหนึ่งภัยพิบัติที่ช่วงนี้เนี่ยอาเซียนของเราเจอค่อนข้างหนักเพราะเอลนีโญนี่แหละค่ะ
1: ครับเพราะว่าไฟป่าที่อินโดนีเซียแล้วก็ปล่อยหมอกควันมาเนี่ยเคยเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็สถานการณ์

0: คลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นมากปีนี้กลับมาอีกแล้วเพราะเอลนินโย
1: อื
0: นะฮะ
1: ม
0: อ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารและพูดคุยกันกับผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
8: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
0: กลับมาติดตามกูดมอร์นิ่งอาเซียนกันต่อนะครับในเช้าวันศุกร์นะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณซานาเอะชิบาฮาระผู้สื่อข่าวของเราจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
9: Good Morning World
0: おはようございます。
10: おはようございます。
11: สวัสดีค่ะ。
0: สวัสดีค่ะ。Okay, so how's weather in Japan? Because I just reported that there was a big flood in Chiba.
11: Yes, I mean it was just unbelievable to have such a huge flood in the central Tokyo, especially in Chiba area, and there have been some people who had unfortunately passed away due to that flood. And as for yesterday, I live in Saitama Prefecture, eastern part of Saitama Prefecture, and we did have a very, very heavy rain. So it was quite unusual for us to have such a flood in these parts of Japan.
0: Wow. But the situation already like resumed to the normal situation already?
11: Yes, I mean, things are much calmer today, but according to the weather forecast, we will be experiencing another rain today. So, yeah, we have to be vigilant. Yes.
0: Yeah, and without rain, it's super hot, super hot, right? Without rain.
11: Super hot, indeed. Like latter 30, 35 degrees, 36 degrees or something like that. So it's hot.Flood, and also we have to think about the earthquake in Kumamoto, which happened at the end of last month. So, yeah, natural disasters, and yeah, in Japan.
0: Extreme, huh? Mm-hmm. Okay. So, I remember when I was in Japan, like when it's come to summertime, you know, people talk aboutghost stories. People love to listen and love to tell ghost stories, right?
11: Yes, I like my first topic is indeed

0: in Japan, and they also offer cold gyro style noodles in summer.
1: Okay, wow. Yeah, I love somen so much. It's really refreshing.
0: You do?
1: Yeah, it's
0: Okay.
1: very refreshing. Yeah.
0: Have you tried that heavy web gyro style ramen,
1: No,
0: Jessan? You know, the
1: no,
0: huge volume
1: no, no, I
0: ramen. For
1: cannot.
0: me, it's too much, two volumes.
1: Yeah.
0: But they are very popular in Japan nowadays.
1: Okay. Okay. Thank you so much for,
0: Thank you
1: update.
0: very much.
1: Sorry, it's from summer in Japan, and please take care because like the extreme
0: Yes,
1: weather,
0: we
1: like rain and the heat, will make you easily get
0: Yes,
1: sick.
0: but enjoy the cold noodles for us. Indeed. Yes, so enjoy your weekend as well. Well,
1: Okay,
0: thank you for
1: thank you
0: having
1: so
0: me.
1: much.
0: Okay,
1: Bye.
0: see you soon.
1: Bye.
0: Bye. นะคะ
1: คร
0: คุ
1: ั
0: ณ
1: บ
0: ซานเอะนะค
1: สด
0: ะ
1: ใส
0: เสียงสดใสแต่สภาพอากาศไม่ค่อยเท่า
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: หร่
1: ่
0: นะคะฝนค่อนข้างที่จะตกเยอะอยู่เหมือนกันเ
1: ใน ช
0: าะ
1: ่
0: แต่ว่าคุณซานเอะบอกว่าช่วงนี้ฝนหายไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยการพยากรณ์ก็บอกว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องระวังเรื่องของภัยธรรมชาติค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ค
0: น
1: ระั
0: ค
1: บ
0: ะ
1: คือตอนนี้เนี่ยปีนี้ญี่ปุ่นอย่างที่ผมบอกไปว่าร้อนร้อนจัดมากคุณชัยบอกว่า36 องศาเลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคือญี่ปุ่นมันจะแห้งอะฮะมันก็จะรู้สึกร้อนมากๆอ่ะพอไม่ร้อนก็จะเจอพายุเขาบอกปีนี้พายุเยอะแล้วก็ฝนตกในพื้นที่ที่ไม่ค่อยเกิดน้ําท่วมเท่าไหร่ซึ่งคุณชัยก็บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลง
0: น
1: น
0: ะ
1: ะฮะ
0: ไม่ร้อนแห้งก็ฝนตกหนักนะคะ
1: ย
0: แ
1: ั
0: ล้
1: ง
0: ว
1: มีแผ่นดินไหว
0: แ
1: ท
0: ผ
1: ี่
0: ่น
1: คุ
0: ด
1: ม
0: ิ
1: าน โ
0: ไ
1: ม
0: หว
1: โตอ
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ก
0: ่
1: เขาบอกปีนี้ญี่ปุ่นหนักเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: อ่ะแต่เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าปกติพอถึงหน้าร้อนเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทํากันก็คือชอบเล่าเรื่องผีเรื่องผีเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องตอนที่ผมอยู่เนี่ยเวลาดูรายการทีวีหรือฟังวิทยุก็จะมีการเอาเรื่องผีมาออกในช่วงหน้าร้อนเยอะมาก
0: ค
1: ท
0: ่
1: ี
0: ะ
1: นี้ผมก็ได้ถามเพื่อนญี่ปุ่นบอกว่าทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงชอบมาเล่าเรื่องผีกันตอนหน้าร้อนเขาบอกว่ามันทําให้แบบขนลุกไงมันทําให้
0: อ๋อ
1: เย็นเยือกไง
0: หนาว
1: มัน
0: ค
1: หน
0: น
1: า
0: ลุก
1: ว
0: เล
1: ไ
0: ย
1: งก็เลยบอกอ๋อเหรอคือแบบว่าเขาก็เลยชอบเล่ากันช่วงนี้นะฮะทีนี้คุณเสน่ห์ก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นก็เพื่อให้เข้าบรรยากาศนะก็ขอเล่าเรื่องผีกันก่อนนะก็คือพูดถึงประวัติศาสตร์ของเรื่องผีเขาเรียกว่าไคดันนะฮะก็ย้อนกลับไปนะครับก็จะมีหนังสือที่ชื่อว่า100เรื่องผีนู่นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17ในสมัยเอโดะนะครับก็มีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วคนก็จะมาจุดเทียนนะครับแล้วก็เล่าเรื่องผีกันนะในห้องนะประมาณอย่างนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือโยไกโยไกเนี่ย
0: โยไกคืออะไรค
1: เดี๋
0: ะ
1: ยวเล่าให้ฟังโยไกเนี่ยคือพูดไม่ถึงขนาดแบบไม่เชิงเป็นผีแต่เป็นแบบพูดต่างๆแบบก็จะมีหลายตัวนะครับก็จะอยู่ในตำนานของญี่ปุ่นอย่างเช่นเราจะเคยได้ยินผีไม่มีหน้าอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นหรือว่ากัปปะกัปปะอะไรเงี้ยก็จะเป็นโยไกด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ปกติเนี่ยก็ได้รับความนิยมมานะฮะตั้งแต่ศตวรรษที่8แล้วนะคือยาวนานมากทีนี้เริ่มมาเป็นที่นิยมร่วมสมัยถ้าคุณผู้ฟังคนไหนอยู่ในรุ่นผมนะอาจจะเคยได้ยินการ์ตูนที่ชื่อว่าเกโนคิตาโร่ก็คือจะเป็นตัวการ์ตูนที่เขามีเพื่อนอ่ะเป็นพูดผีปีศาจต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับทีนี้ตัวของผู้แต่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ชื่อว่าคุณมิซูกิชิเกรุเนี่ยมาจากจังหวัดเล็กๆที่ชื่อว่าทดโตรินะฮะทีนี้ทางทดโตริเองเนี่ยนะครับปกติเป็นจังหวัดที่เล็กมากแล้วก็คนก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปเท่าไหร่เขาก็เลยมีการเอาเนื้อเรื่องเนี่ยของเกโนคิตาโร่เนี่ยนะครับมาทําเป็นรูปจําลองนะครับในเป็นตัวบรอนซ์นะฮะโยไกเนี่ยบรอนซ์170ตัวทั่วเมืองเลยนะและไม่หนำซ้ำยังมีการจัด International Yokai Summit ที่เมืองด้วยถือว่าเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวเพื่อจะได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะแล้วก็เรียกทางผู้ว่าการของจังหวัดโทโตริเนี่ยก็ขอโปรโมทให้จังหวัดโทโตริเนี่ยเป็นโยไกคิงดอมก็เป็นอาณาจักรของโยไกครับ
0: โอ้นะคะสมัยนี้เนี่ยค่ะเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาพร้อมกับเรื่องราวผีที่น่ากลัวแบบนี้เนี่ยเขาก็มีนิยมไปที่ต่างๆเพื่อที่จะได้รับบรรยากาศผีๆแล้วก็ฟังเรื่องผีกันมากขึ้นนะเขายกตัวอย่างอย่างเช่นสมัยนี้เนี่ยค่ะก็จะมีโรงภาพยนตร์3มิติที่สามารถไปดูเรื่องผีได้แล้วคือ3มิติมันก็ยิ่งทำให้น่ากลัวมากกว่าเดิมนะหรือว่าจะเป็นแบบ virtual reality ที่เราต้องใส่แว่น VR นี่แหละค่ะ

0: แล้วก็เราจะเห็นเสมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านผีสิงจริงๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยสมัยนี้เขาก็จะมีไคเดนไลฟ์บาร์นะก็จะเป็นบาร์ที่ก็จะมีคนเล่าเรื่องผีต่างๆแล้วก็คนที่ไปฟังเนี่ยก็ไปเอนจอยดริงก์กันได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีบริษัททัวร์แห่งหนึ่งนะเป็นบริษัทแท็กซี่ชื่อว่าซานวาโคตสึนะคะช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาก็จะมีพาไปดูสถานที่ต่างๆที่มันเป็นสถานที่บ้านล้าง
1: ผีสิง
0: เออนี่แหละค่ะก็ถือว่าใครที่ชอบแนวนี
1: ้
0: สมัยนี้ก็มีให้เที่ยวให้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่เรื่องที่สองนะคะที่คุณซานาเอะนำมาฝากกันก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องซัมเมอร์นะคะฤดูร้อนของญี่ปุ่นอยู่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นชอบทานกันในช่วงฤดูร้อนนะคะเพราะอากาศร้อนแบบนี้ก็เลยต้องทานบะหมี่เย็นๆนะคะทางญี่ปุ่นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะฮิตกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเมงนะคะที่อาจารย์เจตบอกว่าชอบมากๆเลยเนาะก็จะเป็นเส้นบางๆนะคะหรือเป็นราเมงเย็นนั่นเองนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าขายดีแล้วก็คุณซานาเอะก็บอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยโอ้ต้นศตวรรษที่20เนี่ยค่ะคือก็เริ่มที่จะมีร้านอาหารที่ขายราเมงเย็นนะคะหรือว่าบะหมี่เย็นต่างๆเนี่ยมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอบ้านแต่ละบ้านเนี่ยหลังเริ่มที่จะมีตู้เย็นของตัวเองก็เริ่มกลายเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีนะในช่วงหน้าร้อนนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเทรนด์ในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยคือราเมงเย็นเนี่ยหาได้ง่ายมากๆเลยร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ต่างๆเนี่ยก็จะมีแล้วก็เทคโนโลยีก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถปรับรูปแบบของการนำมาขายจนกระทั่งเขาบอกว่าเทียบกับคุณภาพในร้านอาหารได้เลยนะนะคะรสชาติต่างๆก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแบบแหวกแนวเล็กน้อยนะเขาบอกว่าโอ้สมัยนี้นะคะอย่างสุภาพสตรีเนี่ยก็จะนิยมนะคะเป็นราเมงเย็นที่มีมะนาวหรือมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆจะได้รู้สึกสดชื่นนะคะบนโซเชียลมีเดียก็จะเห็นภาพของบะหมี่เย็นแล้วก็จะมีน้ำแข็งเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยโปะใส่ด้วย
1: ก็มีหลายๆแบบเลยนะ
0: แปลกสุดที่เห็นเนี่ยค่ะก็คือเอาซอสแบบอิตาเลียนเนี่ยค่ะมาเทบนบะหมี่เย็นด้วย
1: ดูมันเข้ากันไหม
0: ก็ต้องไปลองดู
1: แต่โดยส่วนตัวผมชอบโซเมงมากเพราะว่ามันแบบมันเบาอ่ะแล้วมันก็สดชื่นอ่ะตัวของน้ำที่จิ้มจุ่มจุ่ม
0: จุ่ม
1: จุ่มจุ่ม
0: จุ่มจิ้ม
1: ประมาณนั้นก็รู้สึกมันสดชื่นดีมันเย็นดีก็คลายร้อนได้มากก็เป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นจะชอบทานมากในช่วงฤดูร้อนอีกเรื่องนึงที่เป็นที่นิยมในช่วงฤดูร้อนคือถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องไม่พลาดก็คือดูดอกไม้ไฟในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะใส่ยูกาต
0: ะ
1: ไปชมดอกไม้ไฟกันอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนอกจากเล่าเรื่องผีกินดามิงแล้วเนี่ยนะฮะ
0: นะคะก็ต้องไปดูดอกไม้ไฟด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่คุณซานาเอะนำมาฝากกันนะคะบรรยากาศซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่นในช่วงนี้นะคะเผื่อใครสนใจอ่ะก็ไปลองดูได้เลยส่วนตัวเนี้ยอยากจะไปกินราเมงเย็นละ
1: แต่ร้อนนะ คุณแบบร้อนสุด
0: ที่คือกินที่นี่ละกันเดี๋ยวกินที่นี่เอาละกันนะคะมาดูภาพมาดูข่าวกันต่อนะคะจะพาไปดูเรื่องกฎระเบียบใหม่ของฝั่งสหราชอาณาจักรนะคะไม่ใช่สหราชอาณาจักรสิแต่ว่าเป็นทั้ง EU เป็นฝั่ง EU นะคะตอนนี้เนี่ยคือถ้าไปที่ EU นะคะเขาจะมีการแบนแพคเกจจิ้งที่มีสาร forever chemicals คือพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตอนนี้คือห้ามเอามาใช้เลยใช่นะคะก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ของฝั่งสหภาพยุโรปนะคะที่เริ่มบังคับใช้เรียบร้อยแล้วยังเป็นทางการนะคะโดยมุ่งเน้นการจำกัดการใช้สารเคมีอันตรายแล้วก็ควบคุมขยะพลาสติกนะคะอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศในการผลิตพลาสติกอีกด้วยนะคะมาตรการสำคัญที่เริ่มใช้อย่างทันทีนะคะคือการจำกัดการใช้สารที่กลุ่มคือเขาจะใช้ตัวย่อว่า PFAS นะคะชื่อเต็มของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ออกเสียงยากมากเลย per and polyfluorokill substances
1: ดีแล้วที่คุณเป็นคนอ่าน
0: PFAS นะเราจะเรียกว่า PFAS คือตัวย่อที่ทั่วไปเขาจะรู้จักกันนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเขาจะรู้จักกันในอีกชื่อนึงคือ forever chemicals นะคะก็จะเป็นสารเคมีที่มันทนกับความร้อนกันน้ำแล้วก็กันความมันได้ดีเขาก็เลยจริงๆอ่ะนิยมมาใช้เ

0: เป็นถุงกระดาษฟาสต์ฟู้ดถุงข้าวโพดคั่วนะที่มันเป็นป๊อปคอร์นในไมโครเวฟอะไรเงี้ยกระดาษรองอบแล้วก็กล่องพิซซ่านะคะแต่ว่าตัวสาร PFAS เนี่ยไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถที่จะสะสมในสิ่งแวดล้อมรวมถึงในร่างกายมนุษย์ได้นะคะก็จะเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวได้ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยภายใต้กฎระเบียบของบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ฉบับใหม่นะคะ Packaging and Packaging Waste Regulationนะคะตัวย่อคือ PPWR เนี่ยตัวกฎระเบียบนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าบรรจุภัณฑ์อาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยเรื่องปริมาณสาร PFAS เนี่ยจะไม่สามารถวางจำหน่ายในตลาดยุโรปได้อีกต่อไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยกฎหมายเขาก็ยังกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นบรรจุภัณฑ์ของอาหารเนี่ยต้องมีระบบข้อมูลระบุตัวตนแล้วก็ผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าอีกนะคะเพื่อที่จะยกระดับความยืดหยุ่นในการตรวจสอบย้อนกลับไปได้นะคะสำหรับเป้าหมายระยะยาวเนี่ยค่ะกฎระเบียบนี้เนี่ยตั้งเป้าลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ในภาพรวมลงอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนบังคับใช้ระบบฉลากคัดแยกขยะนะคะให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี2028เป็นต้นไปเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ประหยัดงบประมาณในอุตสาหกรรมรีไซเคิลได้มหาศาลเลยนะคะส่วนมาตรการสั่งห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ย single use plastics สำหรับการสำหรับผักผลไม้สดตอนนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้ใช้คือเขาค่อยลดลงไปจนถึงปี2030ก็คือจะไม่ให้ใช้อีกต่อไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกฎแบบนี้เสร็จปุ๊บใครที่นำเข้าอาหารเนาะไปในสหภาพยุโรปเนี่ยค่ะอาจจะต้องดูเรื่องแพคเกจจิ้งตัวเองด้วยว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะในจำนวน PFAS ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ตรงนั้นด้วยนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยจริงๆอยากจะให้ทั่วโลกเนี่ยนำเกณฑ์ตรงนี้เนี่ย
1: มาใช้
0: ด้วยค่ะ
1: เออก็เป็นข่าวที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการขยับที่ดีมากๆนะครับอ่ะผมขอพาจาก EU นะกลับมาเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของผู้นำเวียดนามนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคแล้วก็ประธานประเทศตัวเลิมนะครับก็เดินทางไปนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้คือรู้สึกว่าผู้นำของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างออกเดินสายบ่อยอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไปที่นิวซีแลนด์ตอนนี้นะครับแล้วก็มีการเซ็น MOU นะครับความร่วมมือกับทางนิวซีแลนด์หลายฉบับเลยนะอันนี้ก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีกับทางนิวซีแลนด์แล้วก็ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างนี้ฮะทางฝั่งของท่านโตแลมเนี่ยนะครับก็ได้มีการแถลงนะฮะพูดพบปะกับชาวเวียดนามที่อยู่ในนิวซีแลนด์ก็มาให้การต้อนรับเนี่ยนะครับช่วงนึงท่านระบุว่าเวียดนามตั้งเป้าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี2045ผมว่าอันนี้น่าสนใจมากคือแสดงว่าตัวของผู้นำเนี่ยมีเป้าหมายนะครับแล้วก็เซตเอาไว้ปี2045นะครับว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับซึ่งพอท่านพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ที่นิวซีแลนด์มีคนหนึ่งมาจากเมืองเวลลิงตันนะครับก็บอกเลยว่าโอ้รู้สึกว่าเป็นเป้าหมายที่สามารถที่จะคือเขารู้สึกเป็นความมีความหวังอ่ะกับเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าตั้งความหวังว่าเราจะสามารถลงนามข้อตกลงด้านต่างๆนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้กับทางนิวซีแลนด์ได้นะแล้วก็หวังว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแรงสนับสนุนให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ของเวียดนามเนี่ยที่กำลังศึกษาอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าเป้าหมายนี้น่าจะทำได้จริงนะฮะอันนี้น่าสนใจมากคือแสดงว่าเขาเนี่ยมีเป้าแล้วนะว่าอยากจะพัฒนาแล้วก็คือ ambitious อ่ะ
0: ค่ะ
1: ambitious ว่าจะขึ้นไปตรงนั้นให้ได้แล้วก็ถ้าดูจากหลายๆมิติของเวียดนามเองก็โหมีทิศทางที่เรียกว่ามุ่งมั่นมากๆนะฮะ
0: คือจริงๆคนของคนเวียดนามเนี่ยที่ผ่านมาคือหนึ่งคือเขาจะมีกลุ่มคนที่พร้อมทำงานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะขยันนะแล้วก็น่าจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้ประเทศของเขาเนี่ยพัฒนาได้ไวแบบนี้นะคะเมื่อพูดถึงนิวซีแลนด์นะคะขออนุญาตปิดท้ายด้วยข่าวสั้นๆเกี่ยวกับภาษาทางการของนิวซีแลนด์อาจจะไม่แปลกใจอะไรนะคะ
1: ภาษาเมารี
0: แต่ว่าสิ่งที่แต่ว่าคนนิวซีแลนด์เองเนี่ยค่ะเขา าจะพูดกันเป็นหลักคือภาษาอังกฤษนะคะ

0: จริงๆภาษาทางการทางราชการของนิวซีแลนด์เนี่ยจะมี2ภาษาด้วยกันนั้น1คือเมารีนะคะแล้วก็ที่2ภาษาที่2ก็คือจะเป็นภาษามือนิวซีแลนด
1: ์อ๋อเหรออ
0: ่าใช่นะคะตั้งแต่ปี1987เนี่ยค่ะก็เพิ่มเข้ามานะคะภาษามือนิวซีแลนด์แต่คราวนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีเขาก็มีการโต้เถียงกันนะครั้งสำคัญเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยค่ะเขาต้องการที่จะนำเสนอกฎหมายใหม่เพื่อรองรับภาษาอังกฤษให้มีสถานะเป็นภาษาทางการภาษาราชการของเขาเนี่ยแหละค่ะคราวนี้ก็เกิดคือมันก็มีคนสนับสนุนเนาะกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะคนที่สนับสนุนเขาก็มองว่าอ่ะโอเคในเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็อาจจะทำให้อะไรมันสะดวกมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เขามองว่าอย่างเช่นกลุ่มชาวเมารีเองเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะจะทำให้ทางวัฒนธรรมเมารีเนี่ยหายไปหรือเปล่านะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปตรงนี้ก็ต้องติดตามดูเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะภาษาอังกฤษจะได้กลายเป็นภาษาที่2ที่เข้ามาเป็นภาษาราชการของนิวซีแลนด์หรือเปล่านะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปพูดคุยกันนะกับในหัวอัดของเราครับ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาดูสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์นี้นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอกับใครคะ
1: ในหัวอัดนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะวันนี้เนี่ยจะมาคุยประเด็น10สาเหตุไทยขาดดุลจีนครับ
2: แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยในหัวอัดเนี่ยคือวันนี้เนี่ยถ้าใครฟังทางรายการเนี่ยจะได้พูดคุยกับในหัวอัดนะคะครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแต่ถ้าใครอยากจะฟังมากกว่านั้นนะคะจะต้องสมัครทางนี้ค่ะ MCOT CEOs of ASEAN นะคะตอนนี้รุ่นที่3ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะตามคำเรียกร้องนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยค่ะเราก็ได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะในหัวอัดก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยในหลักสูตรนี้นะคะพร้อมกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยท่านอื่นๆอีกด้วยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะคะสองประเทศมหาอำนาจสหรัฐ